แถบสวีเดนนะคะก็จะมีการทำอาหารที่มีชื่อว่า Swedish Meatball นะคะจะสังเกตจากในภาพเลยก็จะเป็นลักษณะปั้นเป็นก้อนกลมๆนะคะก็เป็นลักษณะเหมือนของชาวเปอร์เซียเลยก็คือเอาน้ำเนื้อเนี่ยแหละค่ะมาปั้นเป็นก้อนมีการใช้ใส่เกลือแล้วก็เครื่องเทศนะอดีตที่เคยมีนะคะโดยที่อาหารตัวนี้ค่ะสวีดิชก็จะเป็นลูกชิ้นประเภทหนึ่งเหมือนกันก็จะมีลักษณะหน้าตาที่แตกต่างกับลูกชิ้นปัจจุบันในบ้านเรานะคะแต่อันนี้ก็จะเป็นอาหารขึ้นชื่อของประเทศสวีเดนเลยถ้าเกิดใครไปก็น่าจะต้องไปลองทานสักครั้งนะคะลักษณะในหน้าตานี่เดี๋ยวจะมีอธิบายนะคะก็คือจะมีส่วนของตัวมีทบอลเองนะคะก็เป็นเนื้อสัตว์เนาะแล้วอยู่ในซอสสีน้ำตาลตรงนี้ก็คืออยู่ในน้ำซอสเกรวี่นะคะแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับซอสครีมมันฝรั่งบดแล้วก็ที่สำคัญเลยที่เราเห็นแดงๆตรงนี้ก็คือเราเรียกว่าซอสริงเกอร์เบอรี่นะคะก็จะเป็นพวกผลไม้ชนิดหนึ่งเหมือนแยมสตรอเบอรี่บ้านเราอย่างเงี้ยนะคะก็จะทานคู่กันแล้วก็จะทำให้เราไม่เลี่ยนนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของมีทบอลอีกแบบหนึ่งนะคะแล้วถ้าเกิดว่าในบทเรียนนี้เราจะขอยกตัวอย่างการทำสวีดิชมีทบอลคร่าวๆนะคะเพื่อประกอบให้เข้าใจง่ายขึ้นนะก็จะมีส่วนผสมหลักเลยก็มีเนื้อวัวแล้วก็เนื้อหมูนะคะก็คนต่างประเทศส่วนมากก็จะชอบรับประทานตัวเนื้อสัตว์ที่มาจากเป็นเนื้อวัวค่อนข้างที่จะมากนะคะแล้วก็จะมีสัตว์อื่นๆอีกนะคะที่นิยมรับประทานกันนำไปผสมนะคะจากภาพเลยก็คือจะมีตัวเนื้อนะคะแล้วก็นำไปผสมกับตัวขนมปังนะคะขนมปังก็คือเห็นเป็นขาวๆแบบนี้เลยค่ะจากในภาพนะก็จะมีขนมปังตรงนี้ค่ะจะใส่ลงไปนะคะผสมกับตัวเนื้อหมูเพื่อเพิ่มลักษณะของเนื้อสัมผัสให้มันมีความนุ่มขึ้นนะคะแล้วก็จะมีการใส่เครื่องเทศต่างๆอาจจะมีลูกจันทร์หรือตัวพริกไทยต่างๆนะคะใส่ลงไปที่เป็นเครื่องเทศพื้นเมืองของประเทศนั้นๆ นะคะแล้วก็เมื่อได้แล้วก็ปั้นตัวเนื้อเป็นก้อนๆแบบนี้นะคะจากนั้นแล้วเราก็จะนำไปผสมกับแป้งแล้วก็ไข่ด้วยนะคะเพื่อให้ลูกชิ้นมันเข้ากันติดกันได้ดีนะคะจากนั้นเราก็นำไปปรุงการนำไปปรุงรสชาติต่างๆแล้วก็นำไปทอดจนสุกหรืออบจนสุกนะคะแล้วก็นำไปเคี่ยวต่อในซอสครีมที่มีส่วนผสมเนยมีแป้งด้วยแล้วก็อาจจะมีซอสถั่วเหลืองผสมนะคะพอเราเคี่ยวนานค่ะนะคะสีของซอสก็จะออกเป็นสีน้ำตาลนะคะเป็นลักษณะเหมือนน้ำเกรวี่นะคะก็ใส่ลงไปให้ตัวมีทบอลเนี่ยมันมีความชุ่มฉ่ำเวลาทานแล้วก็จะไม่แข็งกระด้างนะคะไม่ติดคอนะคะอย่างที่บอกไปก็คือเวลาเสร็จแล้วก็จะเสิร์ฟกินกับมันฝรั่งแล้วก็ตัวซอสลิงเบอรี่ด้วยนะคะโรยหน้าด้วยพาสลีย์ให้มันมีความหอมนะคะอันนี้ก็จะเป็นลูกชิ้นทางแถบของตะวันตกอีกแบบหนึ่งนะคะต่อมาเราจะมาดูลูกชิ้นทางแถบของตะวันออกของเราบ้างนะคะโดยที่มาของทางเราเนี่ยก็จะมาทางโซนของเอเชียนะคะเอเชียก็คือก็จะใกล้ประเทศของเรามากที่สุดก็คือมาทางเอเชียเนาะแล้วก็เข้ามานะคะมันก็จะเข้ามาผ่านทางประเทศจีนนะคะเนื่องจากในสมัยอดีตอะค่ะประเทศจีนจะเป็นประเทศที่ค่อนข้างจะเป็นประเทศมหาอำนาจประเทศเหนือนะคะที่มีคนค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็คนประเทศจีนเนี่ยก็เข้ามาในประเทศไทยค่อนข้างที่จะมากนะคะมาอยู่มาตั้งรกรากถาวรมีผลิตลูกผลิตหลานออกมานะคะนั้นวัฒนธรรมก็จะมีการส่งผ่านมากับอาหารด้วยนอกจากภาษาอย่างเดียวและการค้าการเศรษฐกิจแล้วนะคะก็จะมีอาหารก็จะเป็นหนึ่งของวัฒนธรรมที่ส่งผ่านกันจากรุ่นสู่รุ่นด้วยนะคะลูกชิ้นก็จะเป็นอาหารในวัฒนธรรมอย่างหนึ่งนะคะที่มีการส่งผ่านมานะคะก็จะเข้าสู่ทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรานะคะซึ่งประเทศไทยก็จะอยู่หนึ่งในนั้นด้วยถามว่าลูกชิ้นได้ไปประเทศอื่นๆไหมนอกจากในประเทศไทยก็มีนะคะก็ไปทั้งประเทศเวียดนามมาเลเซียอินโดนีเซียญี่ปุ่นต่างๆซึ่งแต่ละประเทศก็จะมีการเรียกชื่อลูกชิ้นที่มีลักษณะเป็นก้อนๆกลมๆแบบนี้ค่ะแตกต่างกันไปนะคะโดยแต่ละประเทศก็จะใช้ตัวเนื้อสัตว์เนี่ยค่ะในการขึ้นรูปปั้นก้อนแล้วก็ทำเป็นเด็ดพันแบบนี้เหมือนกันนะคะการเดินทางของลูกชิ้นเข้ามาในประเทศไทยหรือมาทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรานะคะโดยส่วนมากแล้วเราก็จะใช้มา

ทางเรือนะคะอย่างที่เคยได้ยินก็คือเรือสำเภานะคะก็คือโดยเริ่มก่อนเลยนะคะก็มาจากทางชาวฮักกาหรือคนไทยเรียกอย่างหนึ่งว่าชาวจีนแค่นะคะก็จะอาศัยอยู่ในมณฑลที่อยู่ในประเทศจีนนะคะแล้วก็โล่สำเภามาตามทิศทางของเรือนะคะเข้ามาสู่ในท่าเรือในประเทศไทยนะคะนั้นเมื่อก่อนการเดินทางก็คือจะเป็นการเดินทางทางเรือค่ะเข้าสู่ตามประเทศต่างๆที่อยู่อาศัยติดฝั่งของตัวทะเลนะคะก็จะมีชาวจีนนะคะเข้าไปตั้งรกรากมากมายเลยนะคะกลุ่มชาวฮักกานะคะก็จะมีภูมิลำเนากระจัดกระจายอยู่ตามมณฑลของชาวจีนนะคะซึ่งก็จะอพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยจริงๆเขาก็จะมีอาชีพอื่นๆของเขาด้วยนะคะพวกอาจจะทําพวกเกี่ยวกับเครื่องหนังต่างๆนะคะแต่ว่าพอเข้ามาในประเทศไทยอะค่ะเขาก็จะมีการมาหาบเล่ขายของในตามประเทศต่างๆที่เขาเข้าไปอาศัยอยู่แล้วก็ทําอาหารต่างๆเหล่านี้ขายนะคะโดยมณฑลที่ในประเทศจีนนะคะที่มีคนอพยพเข้ามาในประเทศไทยมากๆเลยก็จะมีมาจากกวางตุ้งมาจากฮกเกี้ยนมาจากแต้จิ๋วไหหลำต่างๆเนี่ยนะคะก็จะอพยพมาจากมณฑลเหล่านี้ค่ะจะเข้าสู่ในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะโดยเมื่อเข้ามาแล้วนะคะเขาก็จะมาทำการค้าค่ะในการหาบเล่เป็นอันนี้เป็นภาพจำลองนะคะมีการหาบเล่ต่างๆเข้ามานะคะโดยที่ว่าในช่วงปลายศตวรรษที่19อะค่ะเศรษฐกิจในย่านซัวเถาอะค่ะในมณฑลหนึ่งของประเทศจีนนะคะก็เหมือนกับมีความซบเซาเนาะชาวฮักกะก็อาศัยอยู่ทั่วๆไปในมณฑลของประเทศจีนก็เริ่มไปทำการค้าขายนะคะในซัวเถานะคะทำให้สินค้าและอาหารในบริเวณนั้นที่มีการค้าขายอะค่ะมีการเฟื่องฟูกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะทำให้คนทั่วไปคิดว่าลูกชิ้นนะคะเกิดที่ซัวเถานะคะแต่จริงๆแล้วนะคะลูกชิ้นนะคะเกิดจากชาวฮักกะนะคะที่ไปอาศัยอยู่ตามที่ทางกลางแล้วก็มีการทำขายตัวผลิตภัณฑ์ก้อนกลมๆเหล่านี้นะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรียกว่าลูกชิ้นนะคะขายทำให้คนก็เลยจะไปติดภาพว่าลูกชิ้นนะคะนำเข้ามาจากประเทศจีนนะคะส่วนในประเทศไทยนะคะก็จะขอกล่าวว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรนะคะหลังจากที่เกิดการเดินทางจากประเทศจีนเข้ามานะคะก็คือมาจากสำเภาเนี่ยแหละค่ะเมื่อก่อนการเดินทางน้ำนะคะเป็นอะไรที่เดินทางได้ไกลที่สุดนะคะแล้วก็สามารถไปแต่ละประเทศทั่วโลกได้เลยนะคะอย่างชาวจีนนะคะเข้ามาค้าขายตามประเทศต่างๆนะคะก็จะมาโดยการโล่สำเภามานะคะก็มาทำการค้าขายแล้วก็อพยพมาตั้งรกรากสร้างฐานครอบครัวขึ้นนะคะแล้วก็สิ่งที่ชาวจีนนำมาด้วยนอกจากภาษาแล้วก็การค้าขายที่เก่งมากแล้วก็ยังมีวัฒนธรรมของอาหารด้วยนะคะก็ยังนำมาทำให้ผู้คนในสมัยอดีตนะคะได้รู้จักกับอาหารของประเทศจีนค่อนข้างที่จะมากนะคะโดยในช่วงปลายของสมัยอยุธยาและต้นรัตนโกสินทร์นะคะจะได้นำความรู้เหล่านี้มาจากชาวจีนต่างๆที่เดินทางเข้ามาอยู่ในเมืองสยามของเราหรือในประเทศไทยของเรานะคะก็เริ่มจากชาวจีนที่มาอยู่ตามริมแม่น้ำก่อนเช่นมาอยู่ตามสำเพ็งเยาวราชหรือฝั่งธนบุรีนะคะก็จะนำเมนูต่างๆพวกนี้มาทำการค้าขายโดยในช่วงนั้นแล้วที่ชาวจีนเดินทางเข้ามานะคะก็เมนูที่ได้รับความนิยมเลยก็จะเป็นลักษณะของอาหารมีเส้นมีน้ำนะคะหรือเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวนะคะก็จะมีทั้งลูกชิ้นมีทั้งเนื้อชิ้นด้วยแล้วก็มีผักนะคะก็จัดเป็นอาหารวัฒนธรรมอย่างนึงซึ่งทานได้ทั้งคนไทยแล้วก็คนเชื้อสายอื่นๆนะคะเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางอาหารการทำให้รู้จักกันมากขึ้นแล้วก็อยู่กันอย่างหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะการเดินทางเข้ามาของผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นนะคะก็จะขอยกตัวอย่างตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีนะคะจะได้ไม่ไกลกับเรามากนักนะคะจนถึงต้นรัตนโกสินทร์นะคะว่ามีการเดินทางมาอย่างไรบ้างนะคะก็คือในช่วงของพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะท่านก็จะเป็นกษัตริย์ที่แบบเก่งในเรื่องของการค้าขายมาก

นะคะนอกจากเป็นท่านเป็นนักรบแล้วเนี่ยก็จะทำให้มีการเกิดการค้าสำเภาเกิดขึ้นนะคะการค้าสำเภาอะค่ะมีตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วเนาะในช่วงของการเปิดเศรษฐกิจเสรีนะคะจนมาถึงสมัยของท่านก็คือท่านก็มีการจัดฟื้นฟูการค้าแล้วก็การเศรษฐกิจมากเนื่องจากว่ามีการมาตั้งเมืองใหม่ที่ฝั่งกรุงธนบุรีนะคะเพื่อที่จะทำการพัฒนาเมืองให้มีความเร่งด่วนมากขึ้นก็ต้องมีการค้าจากต่างประเทศนะคะและในช่วงยุคนั้นประเทศจีนก็เป็นประเทศที่มีอำนาจการค้าค่อนข้างที่จะมากนะคะพระองค์ท่านก็เลยมีการค้ากับชาวจีนค่อนข้างจะมากอย่างที่เราทราบกันว่าพระองค์ท่านมีเชื้อสายของชาวจีนอยู่แล้วนะคะแล้วก็บิดาของพระองค์ท่านก็จะเป็นพ่อค้าชาวจีนที่มีฐานะที่ค่อนข้างที่จะมั่นคงในประเทศไทยณตอนนั้นนะคะพระองค์ท่านก็จะกอบกู้เมืองโดยการฟื้นฟูบ้านเมืองทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็การค้าขายตรงนี้นะคะโดยการทำสำเภาการค้ากับชาวจีนมากขึ้นนะคะซึ่งในช่วงสมัยนั้นนะคะการค้าสำเภากับชาวจีนก็จะได้กำไรค่อนข้างที่จะมากดีเดียวโดยได้นำเงินตาเหล่านั้นนะคะมาพัฒนาราชธานีให้มันมีความมั่นคงได้มากขึ้นนะคะต่อมาแล้วก็รุ่งเรืองมาจนถึงสมัยต้นของรัตนโกสินทร์นะคะก็ประมาณช่วงรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่4นะคะก็จะมีการค้าสำเภาตรงนี้ค่อนข้างที่จะมากนะคะในช่วงของสมัยรัชกาลที่2และที่3นะคะก็จะมีการสืบทอดการค้าแบบสำเภาอย่างนี้ค่ะเรื่อยมานะคะก็ทำให้เศรษฐกิจของเราค่ะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็เป็นการค้าแบบผูกขาดโดยรัฐการค้าส่วนใหญ่เลยก็จะทำการค้ากับประเทศจีนนะคะในช่วงของรัชกาลที่3นะคะพระองค์ท่านทรงได้รับขนานนามว่ากษัตริย์พ่อค้านะคะเนื่องจากว่าพระองค์ทรงส่งเสริมการค้าจีนอย่างเข้มแข็งแล้วก็ยังเน้นย้ำในการค้าระหว่างไทยกับจีนเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศนะคะก็จะเป็นในช่วงของสมัยรัชกาลที่3นะคะระบบบรรณาการจิ้มก้องนะคะก็เกิดขึ้นในปลายรัชกาลที่4นะคะซึ่งยังมีอยู่เนาะแล้วก็สิ้นสุดลงเนื่องจากว่าในช่วงนี้นะคะจะมีชาวต่างชาติที่มาจากยุโรปอังกฤษต่างๆเนี่ยค่ะเข้ามาทำสนธิทำการค้ากับประเทศเราเพิ่มมากขึ้นนะคะก็จะเกิดในเรื่องของสนธิสัญญาบอลลิงเกิดขึ้นนะคะซึ่งพอสนธิสัญญาบอลลิงกับประเทศอังกฤษเกิดขึ้นเนี่ยระบบบรรณาการจิ้มก้องตัวเนี้ยกับประเทศจีนก็จะถูกยกเลิกไปนะคะนั้นการค้าในช่วงต้นรัตนโกสินทร์นะคะที่มีการค้าผูกขาดกับชาวจีนกับประเทศจีนก็จะสิ้นสุดลงนะคะถึงระบบการค้าจะสิ้นสุดลงแต่ลูกชิ้นที่เป็นอาหารทางวัฒนธรรมก็ยังไม่ได้เลือนหายไปจากในประเทศไทยเรานะคะก็ยังคงมีอยู่เรื่อยๆนะคะในช่วงของยุคของนายกรัฐมนตรีนะคะที่มีชื่อว่าจอมพลป.พิบูลสงครามนะคะเป็นนายกในสมัยนั้นในช่วงของหลังการเกิดสงครามโรคครั้งที่2นะคะประเทศไทยเผชิญกับปัญหาคือข้าวยากหมากแพงนะปัญหาทางสาธารณสุขของประชาชนที่ย่ำแย่นะคะจึงต้องมีการฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วนนะคะจึงเกิดในเรื่องของตั้งนโยบายนะคะโดยใช้คำว่าไทยทำไทยขายไทยใช้ไทยกินนะคะเพื่อที่จะพัฒนาประเทศเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะโดยที่ให้ประชาชนนะคะมีอาชีพในการค้าการขายได้มากขึ้นนะคะเพื่อตอบโจทย์ในช่วงเศรษฐกิจยุคนั้นนะคะโดยที่มีที่มาว่าเนื่องจากท่านนะคะได้ทานก๋วยเตี๋ยวแล้วท่านก็บอกว่าในหนึ่งถ้วยของก๋วยเตี๋ยวอะค่ะมีอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการอะอยู่ครบเลยไม่ว่าจะเป็นจากเส้นจากแป้งนะคะจากตัวเนื้อสัตว์จากตัวลูกชิ้นจากผักนะคะแล้วก็มีน้ำกินแล้วก็คือทานแล้วก็คือทานง่ายนะคะแล้วก็ที่อย่างหนึ่งก็คือเราสามารถปรุงรสเองอะไรก็ได้นะคะใครชอบเผ็ดใครชอบเปรี้ยวทำได้หมดนะคะแล้วก็สามารถทำได้หลากหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นต้มยำเย็นตาโฟหรือเป็นก๋วยเตี๋ยวในรูปแบบที่ตัวเองต้องการนะคะก็เลยจัดเอาในเรื่องของก๋วยเตี๋ยวนะคะมาใช้เป็นนโยบายเร่งด่วนนะคะโดยการที่จะส่งเสริมการค้าเกิดขึ้นนะคะบริบททางเศรษฐกิจแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็คือจะมีการเชื่อมโยงนะคะระหว่างอาหารแล้วก็เศรษฐกิจนะคะโดยที่อาหารก็คือก๋วยเตี๋ยวนะคะเศรษฐกิจก็คือ

มีความคาดหวังว่าไทยอะค่ะก็คือคนไทยเราเองเนี่ยค่ะจะมีอาชีพให้เราสามารถทำต่อไปในอนาคตแล้วก็มีรายได้ด้วยนะคะแล้วก็คนไทยทำเองและคนไทยก็ยังใช้เองซื้อเองนะคะก็เป็นการมีเงินไหลเวียนอยู่ในประเทศด้วยนะคะโดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการด้านก๋วยเตี๋ยวขึ้นมานะคะดูแลในเรื่องระบบการผลิตการควบคุมวัตถุดิบต่างๆเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนนะคะแล้วให้นโยบายนี้เกิดได้อย่างเป็นรูปธรรมนะคะฝึกให้คนไทยได้มีการค้าขายในเรื่องของก๋วยเตี๋ยวนะคะโดยจากนโยบายแห่งชาติตัวนี้นะคะแล้วก็มีการแจกเงินทุนด้วยนะคะให้ไปตั้งตัวให้แม่ค้าพ่อค้าไปตั้งตัวในการสร้างอาชีพไม่ว่างงานนะคะสั่งให้ทุกอำเภอค่ะมีการตั้งหาบก๋วยเตี๋ยวนะคะเป็นต้นแบบแล้วก็ให้กระทรวงมหาดไทยนะตอนนั้นนะคะและจัดทำเพื่อที่จะเป็นการค้าให้เป็นรูปธรรมให้ได้นะคะแล้วก็จัดตั้งก๋วยเตี๋ยวออกมา8สูตรนะคะเพื่อที่ว่าประชาชนจะได้นำไปทำการค้าขายได้จริงนะคะมีทั้งก๋วยเตี๋ยวแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวไก่นะคะก๋วยเตี๋ยวปูทะเลก๋วยเตี๋ยวผัดถั่วงอกก๋วยเตี๋ยวกวางตุ้งก๋วยเตี๋ยวผัดกะทินะคะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นเมนูหรือเป็นสูตร8สูตรเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถนำไปใช้แล้วก็ยังดัดแปลงเป็นเมนูสูตรของก๋วยเตี๋ยวได้อีกมากมายนะคะเพื่อที่ว่าประชาชนจะได้มีการค้าเป็นของตัวเองนะคะแล้วก็ไม่เกิดปัญหาอื่นๆตามมานะคะแล้วก็มีการจัดตั้งร้านก๋วยเตี๋ยวประจำกระทรวงทบวงกรมนะคะส่งเสริมให้หน่วยงานราชการนะคะก็ทานก๋วยเตี๋ยวเป็นอาหารกลางวันเนาะช่วยลดค่าใช้จ่ายและหมุนเวียนระบบเศรษฐกิจในหน่วยงานราชการด้วยนะคะแล้วก็มีการเสนอให้มีเครื่องแบบนะคะในการที่จะขายก๋วยเตี๋ยวเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดเป็นระดับมืออาชีพเกิดขึ้นนะคะและที่สำคัญสุดท้ายเลยก็มีการผลิตเป็นเพลงออกมาเป็นเพลงเกี่ยวกับเพลงก๋วยเตี๋ยวนะคะเพื่อที่จะรณรงค์ให้คนไทยนะคะหันมาบริโภคก๋วยเตี๋ยวกันมากขึ้นนะคะซึ่งในเดี๋ยวเลยสิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือลูกชิ้นนะคะนั้นลูกชิ้นก็จะไม่มีทางเลือนหายไปจากในสังคมประเทศไทยแน่นอนนะคะคราวนี้มาสรุปทำลายนะคะต้นกำเนิดประวัติและความเป็นมาของลูกชิ้นนะคะโดยเราแบ่งออกเป็น2กลุ่มเนาะกลุ่มตะวันตกแล้วก็กลุ่มตะวันออกนะคะในกลุ่มของตะวันตกนะคะอย่างที่บอกไปก็คือมาทางในเรื่องของอาณาจักรเปอร์เซียเนาะซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นอิหร่านแล้วนะคะแล้วเนื้อเอาเนื้อสัตว์ที่มีเหลืออยู่นะคะมาผสมกับเกลือแล้วก็มีการปั้นก้อนแล้วก็ไปให้ความร้อนแปรรูปต่างๆนะคะแล้วก็ถ้ามาทางยุโรปก็จะมาทางในเรื่องของประเทศสวีเดนมีการทำอาหารก็คือสวีดิชนะคะที่จะมีการปั้นก้อนมีอยู่ในซอสเกรวี่ทานกับมันฝรั่งแล้วก็ซอสจากผลไม้นะคะแต่ในกลุ่มของทางตะวันออกนะคะก็อย่างที่รู้กันนะตอนนั้นก็คือประเทศจีนเนาะจะเป็นประเทศที่เป็นมหาอำนาจในโซนเอเชียของเรานะคะก็จะเป็นมาจากกลุ่มชาวจีนนะคะก็ชาวจีนที่มีชื่อตรงนี้ก็คือชาวฮากะหรือชาวจีนแคะนะคะก็จะมาจากทางสำเภาเนี่ยแล้วค่ะซึ่งเป็นการเดินทางที่ณตอนนั้นก็คือได้ไกลที่สุดไปตามเมืองต่างๆได้มากที่สุดนะคะซึ่งจะไปขึ้นตามท่าเรือต่างๆทั้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ในประเทศไทยของเรานะคะในส่วนของประเทศไทยนะคะขอกล่าวถึงในช่วงของต้นกรุงธนบุรีแล้วก็สมัยต้นรัตนโกสินทร์นะคะก็จะเป็นในเรื่องของจริงๆแล้วอะค่ะลูกชิ้นมีประวัติยาวนานมาตั้งแต่สมัยปลายอยุธยาแล้วนะคะก็จะเป็นลักษณะเอาเนื้อมาปั้นก้อนแบบนี้เหมือนกันนะคะจากเนื้อที่เหลือจากการทำอาหารอย่างอื่นแล้วเอามาปั้นก้อนผสมเกลือเป็นการถนอมอาหารแบบหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเอาไปตากไปผึ่งลมหรือไปต้มหรือไปทอดนะคะได้หมดเลยนะคะแต่ในที่นี้จะขอกล่าวถึงสมัยกรุงธนบุรีแล้วก็รัตนโกสินทร์ที่ชาวจีนจะเข้ามาในยุคการค้าเสรีนะคะก็คือจะมาค้าขายมากขึ้นเนื่องจากตอนนั้นเป็นการฟื้นฟูประเทศนะคะก็จะให้ชาวจีนเข้ามามากขึ้นก็จะมีการค้ามากขึ้นเศรษฐกิจดีขึ้นวัฒนธรรมอาหารเราก็จะมีมากขึ้นและมีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้นนะคะ
ซึ่งในปัจจุบันนะคะลูกชิ้นที่มีตามท้องตลาดจะมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะมีบางลูกชิ้นก็มีการเติมสีบ้างเล็กน้อยนะคะเพื่อให้สีมันดูน่ารับประทานก็จะเห็นมีทั้งออกชมพูแดงต่างๆนะคะหรือมีการเติมเนื้อเอ็นหรือการเติมเนื้อหั่นชิ้นต่างๆเพื่อให้ตัวลูกชิ้นนะคะมีลักษณะเนื้อสัมผัสที่มีความแตกต่างกันทำให้เป็นจุดเด่นของตัวผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคจะสนใจเลือกซื้อได้นะคะอาจจะไปทอดย่างต้มนึ่งได้หมดเลยหรือเอาไปใส่ในผลิตภัณฑ์อาหารก็ได้นะคะคราวนี้โดยสรุปแล้วนะคะในตัวลูกชิ้นนะคะก็อย่างที่ทราบกันอยู่แล้วเนาะก็จะเป็นอาหารที่ทานได้ง่ายนะคะถูกปากทุกคนโดยเฉพาะเด็กเนี่ยชอบมากเลยนะคะอาจจะทานเล่นหรือเอาไปประกอบอาหารก็ได้นะคะจะเอาไปทอดหั่นครึ่งลูกทอดหรือจะทอดทั้งลูกก็ได้หมดนะคะหรือจะไปทอดให้มันแข็งกรอบเป็นลูกชิ้นระเบิดก็ได้นะคะหรือจะเอาไปอบหรือไปผสมอยู่บนหน้าผลิตภัณฑ์ขนมเบเกอรี่ก็ได้หมดเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับลูกชิ้นเนาะจะเป็นอาหารที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านานนะคะแล้วก็มีขายทั่วไปหลากหลายเข้าถึงได้ง่ายนะคะราคาก็ไม่แพงนะคะมันก็จะมีหลายเกรดในตัวของตัวลูกชิ้นเองถ้าสูงหน่อยก็จะมีตัวเนื้อสัตว์ที่เป็นส่วนผสมแท้ค่ะค่อนข้างที่จะเยอะจะมีส่วนผสมแป้งหรือสารเสริมค่อนข้างที่จะน้อยแต่ถ้าเกิดราคาถูกหน่อยเนื้อสัมผัสก็จะค่อนข้างที่จะนิ่มกว่าความเด้งความเหนียวก็จะน้อยกว่านั้นก็จะขายส่วนมากลูกชิ้นที่ราคาถูกก็จะขายตามตลาดย่างขายตามหน้าโรงเรียนตามงานต่างๆที่จัดเทศกาลเนี่ยค่ะก็จะเป็นการเข้าถึงง่ายๆของผู้บริโภคสามารถทานอิ่มได้อ่ะค่ะระหว่างมื้ออาหารซึ่งถ้าเกิดว่าเวลาคนเร่งด่วนไม่สามารถที่จะไปนั่งทานอาหารเสียเวลาได้10-15 นาทีก็มาสามารถทานลูกชิ้นเป็นอาหารทานเล่นได้เหมือนกันนะคะช่วยให้อยู่ท้องได้นะคะตัวลูกชิ้นเองอะค่ะก็เป็นวัฒนธรรมอาหารอย่างหนึ่งอย่างที่บอกไปก็คือขึ้นอยู่แต่ละเมืองนั้นแต่ละประเทศนั้นว่าจะทานผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นอย่างไรนะคะเอาไปประกอบอาหารอย่างไรบ้างก็จับเป็นวัฒนธรรมอาหารที่สะท้อนถึงแต่ละประเทศได้เหมือนกันนะคะความนิยมของตัวลูกชิ้นเองนะคะก็จะมีส่วนมากเลยที่เห็นเลยที่ขายดีๆเลยก็จะเป็นลูกชิ้นเนื้อหมูลูกชิ้นหมูนะคะหรือไม่แล้วก็ลูกชิ้นเนื้อวัวนะคะก็คือใครที่ไม่ชอบทานเนื้อหมูก็อาจจะไปทานเนื้อวัวก็จะมีลักษณะเนื้อสัมผัสที่มีความแน่นมากกว่านะคะหรือคนที่ทานเนื้อวัวได้ก็อาจจะไปทานเนื้อวัวเพราะว่า1เครื่องเทศก็จะหอมกว่าเพราะว่าเขาต้องใส่จำนวนที่มากกว่าเพื่อกลบกลิ่นคาวเฉพาะของกลิ่นวัวนะคะส่วนคนที่ทานเนื้อหมูก็อาจจะไม่ได้ต้องการความเด้งของตัวเนื้อมากขนาดนั้นหรือเป็นกลุ่มคนที่ไม่ทานเนื้อวัวนะคะเขาก็จะไปทานเนื้อหมูหรือตัวเนื้อไก่นะคะอันนี้ก็จะเป็นลูกชิ้น2ตัวที่คนทั่วไปนิยมรับประทานนะคะซึ่งในตัวทางด้านสังคมเนาะถ้าสะท้อนถึงการด้านสังคมในตัวของลูกชิ้นเองเนี่ยมันบอกถึงได้ว่ามันสามารถยืดหยุ่นได้อะค่ะสามารถเติมอย่างอื่นเข้าไปได้ในการทำลูกชิ้นเดี๋ยวนี้ก็จะมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นที่ไม่ได้ใช้เนื้อสัตว์เพียวอย่างเดียวแล้วนะคะก็จะมีกลุ่มของการใช้วัตถุดิบจากพืชนะคะก็อาจจะเขาเรียกว่าแพนเบรดนะคะก็จะผสมลงไปสำหรับคนที่อยากทานลูกชิ้นแต่เป็นวีแกนก็คือเป็นมังสวิรัติก็สามารถทานได้นะคะแล้วหรือกลุ่มคนที่ลดน้ำหนักก็จะสามารถทานได้นี่ก็จะเป็นทางเลือกของคนที่ชอบทานผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นนะคะผู้ผลิตก็จะทำผลิตภัณฑ์พยายามจะป้อนเข้าไปให้ได้ถึงกลุ่มผู้บริโภคทุกกลุ่มนะคะเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดมากขึ้นนะคะก็จะสามารถเห็นผลิตภัณฑ์แบบเนี้ยค่ะที่เป็นลูกชิ้นที่ไม่ใช่จากเนื้อสัตว์แท้เนี่ยก็จะมีมากตามซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็จะมีเนื้อสัมผัสที่ต่างกันบ้างแหละแต่ก็ยังรับได้ยังมีความยืดหยุ่นอยู่นะคะถ้าเกิดว่าได้ลองทานแล้วก็จะรู้เลยว่าเอ้ยเนื้อมันต่างกันนะสีกลิ่นรสต่างกันเล็กน้อยนะคะแต่ถ้าเกิดคนที่เป็นมังสวิรัติเขาก็จะรับได้เขาก็จะทานได้นะคะอันนี้ก็เป็นช่องทางอีกช่องทางนึงหรือเป็นทางเลือกนึงสำหรับกลุ่มผู้บริโภคนะคะ

คราวนี้ก็คือในภาพรวมแล้วนะคะลูกชิ้นก็จะเป็นอาหารที่เขาเรียกว่าอะไรยอดนิยมตลอดกาลนะคะตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันนะคะแล้วก็คาดว่าในอนาคตลูกหลานเราก็ยังจะต้องเจอกับคำว่าลูกชิ้นอยู่อาจจะมีหน้าตาที่เปลี่ยนไปหรือการเติมสีกลิ่นรสหรือเนื้อสัมผัสต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ยังไงก็ยังเป็นการถนอมอาหารแบบหนึ่งอยู่ที่มีลักษณะคือของการเอาเนื้อสัตว์มาใส่เกลือมาปั้นก้อนนะคะแล้วก็อาจจะทำด้วยการทำให้สุกได้ไม่ว่าจะเป็นการต้มการนึ่งหรือการทอดอบย่างต่างๆก็ยังคงมีอยู่บ่งบอกถึงวัฒนธรรมการกินที่มีมายาวนานตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันนะคะเป็นอีกเมนูหนึ่งที่สามารถเชื่อมโยงผู้บริโภคได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กกลุ่มเด็กที่สามารถเคี้ยวอาหารได้แล้วนะคะกลุ่มวัยรุ่นหรือวัยทำงานนะคะก็สามารถจะเขาเรียกว่าเป็นเมนูที่สามารถมาจอยกันได้อะค่ะในการทำลูกชิ้นเนาะร่วมกันทำก็ได้เสียบไม้ย่างทอดก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งก็ทำได้เหมือนกันนะคะแล้วก็มีคุณค่าทางโภชนาการอยู่ยังไม่ได้ว่ามันไม่มีเลยมันก็ยังมีอยู่นะคะถึงจะมีการใส่แป้งใส่สารเสริมต่างๆหรือใส่วัตถุเจือปนต่างๆเข้าไปแล้วแต่มันก็พอมีอยู่นะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือรองท้องระหว่างมือได้นะคะช่วยแก้หิวได้เหมือนกันแต่ถ้าทางที่ดีเลยถ้าเราทานเนื้อสัตว์ที่มันเพียวๆเลยเราก็จะได้คุณค่าทางโภชนาการที่มากกว่านะคะแต่นั้นมันก็จะต้องเสียเวลาในที่เราจะต้องไปแปรรูปทำสุกหั่นชิ้นต่างๆอีกอ่ะเนาะอันนี้คือเขาทำสุกมาให้แล้วเราก็แค่ไปซื้อแล้วก็ทำเมนูง่ายๆหรือซื้อที่เขาทำเมนูแล้วก็สามารถรับประทานได้เลยนะคะนั้นลูกชิ้นเราเองเนี่ยก็จะอยู่คู่กับสังคมไทยเรามาเนี่ยอย่างยาวนานเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะก็ได้พอรู้จักที่มาต้นกำเนิดของตัวลูกชิ้นที่มีประวัติทางวัฒนธรรมอาหารมาอย่างยาวนานแล้วนะคะทั้งฝั่งลูกชิ้นฝั่งตะวันตกแล้วก็ลูกชิ้นฝั่งตะวันออกได้รู้ที่มาว่ามาอย่างไรแล้วเข้ามาสู่ประเทศของเราได้อย่างไรและเข้ามาอยู่ในสมัยไหนนะคะแล้วก็มีความสำคัญในทุกๆยุคจนถึงปัจจุบันนะคะแล้วก็คาดว่าในอนาคตจะไม่ได้หายไปจากในประเทศเราเลยนะคะหวังว่าในครั้งหน้านะคะจะกลับมารับชมกันใหม่นะคะและร่วมเดินทางไปกับการเดินทางของลูกชิ้นบายอาจารย์ดวงใหม่ในตอนที่3นะคะในชื่อเรื่องที่ว่าวัฒนธรรมการทางลูกชิ้นสู่ของทานเล่นนะคะหวังว่าครั้งหน้าเราจะพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ

ตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งถ้าตั้งเชื่อมขึ้น PF ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้ปากท่อหันเข้าหาตัวผู้เชื่อมและแผ่นเหล็กอยู่ในแนวดิ่งมุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นตำแหน่ง6นาฬิกามุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ8นาฬิกามุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ10นาฬิกามุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ12นาฬิกามุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ4นาฬิกาขึ้นด้านขวามือมุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ2นาฬิกาขึ้นด้านขวามือมุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ12นาฬิกาขึ้นด้านขวามือขั้นตอนการเจียร์ก่อนการเชื่อมท่อต่อเพจท่า PF

เชื่อมถ้าตั้งท่อต่อเพจเชื่อมขึ้น PF root path แนวที่1

ตัวทีท่าตั้งเชื่อมขึ้น PF ต่อลวดณ3 นาฬิกา

0: ัดระดับน้ำขึ้นไปเรื่อยๆครับ
1: ต่อรั่ว
0: ต่อรวด8นาฬิกาถึง10นาฬิกาถ้าตั้งเชื่อมขึ้นท่อต่อเพด PF

0: จบณ8นาฬิกา
1: ต่อทวด
0: ต่อลวดถ้าตั้งเชื่อมขึ้น PF ท่อต่อเพจจาก8นาฬิกาถึง10นาฬิกาแนวแคปพาร์ท

อลวดถ้าตั้งเชื่อมขึ้นถ้า PF ท่อต่อเพจจาก10 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกา

่อแนวแคปพาร์ทถ้าตั้งเชื่อมขึ้นจาก6 นาฬิกาถึง4 นาฬิกาฝั่งขวามือ

ต่อแนวแท็บพาร์ทถ้าตั้งเชื่อมขึ้นท่อต่อเพจจาก4 นาฬิกาถึง2 นาฬิกาด้านขวามือ

ต่อแนวท่าตั้งเชื่อมขึ้นท่อต่อเพจ PF แนวแคปปิ้งพาร์ทจาก2 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกา

จุดจบขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมท่อต่อเพจท่า PF ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะ

0: วัสดีจ้าเด็ก
1: ๆสวัสดีค่ะ
0: เอ๊ะนี่กำลังทำอะไรกันอยู่จ้ะเนี่ย
2: จิ๊บจิ๊บจีจิ๊บจิ๊บ
3: จิ๊บจิ๊บจีจิ๊บจิ๊บ
2: จิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บ
3: จิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บ
2: จิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บ
3: จิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บ
2: จิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บ
3: จิ๊บจิ๊บจิ
0: ๊บ
3: จิ๊บจิ๊บจิ๊บ
0: จิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บแข่งเสียงร้องเพลงกับคุณนกอยู่นี่เอง
4: ฟ้าฟ้า
3: ฮะ
4: เสียงวัว
3: ฮะ
5: ม
3: อมาม
5: อมอมอ
3: มามาม
5: อ
0: ฟ้าฟ้าเก่งจังเลย
5: จะเสียงสูงเสียงต่ำก็ร้องตามได้หมดเลย
3: เอ๊ะเสียงสูงเสียงต่ำ
0: ก็ระดับเสียงน่ะมันมีทั้งเสียงสูงเสียงต่ำต่างกันมากมายล่ะ
3: ฮะเหรอครับ
0: ไหนแรบบี้ลองสาธิตให้ดูหน่อยสิจ๊ะ
3: ได้ค่ะ
0: ระดับเสียงแบบแบ่งง่ายๆก็จะมีเสียงกลาง
3: ลา
0: เสียงสูง
3: ลา
0: เสียงต่ำ
3: ลาโอ้ว้าว
0: ไหนลองทดสอบดูสิว่าฟาฟาเข้าใจหรือเปล่าถ้าแรบบี้ยกไม้ระดับกลางฟาฟาก็ร้องเสียงกลางนะจ๊ะถ้ายกไม้สูงก็ร้องเสียงสูงแต่ถ้ายกไม้ต่ำก็ต้องร้องเสียงต่ำด้วยนะพร้อมนะจ๊ะเอาเลยแรบบี้

โอ้เก่งจังเลยฟ้าฟ้าเดี๋ยวลองดูอีกทีสิคราวนี้คุณหนูทางบ้านก็ลองร้องตามฟ้าฟ้าไปด้วยนะจ๊ะถ้าพร้อมแล้วก็แรบบี้เอาเลย

0: โอ้เก่งมากฟ้าฟ้า
1: ร้องถูกหมดเลยนี่แสดงว่าฟ้าฟ้าเข้าใจเรื่องเสียงสูงเสียงต่ำแล้วใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: แล้วคุณหนูๆทางบ้านล่ะจ๊ะร้องตามถูกหรือเปล่าถ้ายังไม่ถูกงั้นเราลองมาเล่นกันอีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะจำไว้นะยกไม้ระดับกลางเสียงกลางยกไม้ขึ้นสูงเสียงสูงยกไม้ลงต่ำก็เสียงต่ำถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มได้เลยจ้าแรบบี้

0: ไงจ๊ะร้องถูกไหมเอ่ยว่างๆจะเอาไปเล่นกับเพื่อนๆก็ได้นะส่วนฟ้าฟ้ากับแรปโบเนี่ยยอดเยี่ยมมากร้องตามได้ไม่ผิดเพี้ยนเลยเก่งมากๆจ้า
1: เอ๋รู้ว่าแคทโต้ก็อยากเล่นด้วย
2: สู้เขานะฟ้าฟ้า

0: เฮ้ยฟ้าฟ้า
1: เฮ้ยฟ้าฟ้า
2: ดูท่าทางแคทโต้จะโกรธที่ฟ้าฟ้ามาทำเสียงดังรบกวนเข้าซะแล้วได้มาแกล้งฟ้าฟ้ากลับแบบนี้น้องๆก็ระวังไว้นะจ๊ะบางทีการทำเสียงดังๆไม่ถูกกาลเทศะเขาอาจจะเป็นการรบกวนคนอื่นเขาได้นะวันนี้ให้ฟ้าฟ้าไปพักก่อนแล้วค่อยพบกันใหม่คราวหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เรามาอีก 3,000 โอ้ยเราไม่มีจะจ่ายแล้วตะวันงานแม่ก็ล้มละลายแล้วไม่เห็นชอบเล่นเลยเกมเศรษฐีเล่นยังไงก็ล้มละลายตะวันกับปู่สอนต้องโกงแน่ๆ
1: สงสัยแม่คงจะไม่มีหัวการค้ามากกว่ามั้ง
2: ถ้าเมฆได้อยู่ในยุคสุโขทัยเมฆอาจจะกลายเป็นเศรษฐีก็ได้นะ
0: จริงเหรอครับปู่
2: จริงสิจำได้ไหมที่ปู่เล่าให้ฟังว่าในสมัยสุโขทัยนั้นรุ่งเรืองเรื่องการค้ามากก็เพราะพ่อขุนรามคำแหงท่านได้ใช้ระบบการค้าที่ถือว่าทันสมัยมากเรียกว่าระบบการค้าเสรี
1: ระบบการค้าเสรีคืออะไรคะคุณปู่
2: อย่างในสมัยสุโขทัยพ่อขุนรามคำแหงท่านส่งเสริมการค้าและการลงทุนหากใครอยากค้าขายสินค้าก็สามารถทำได้อย่างเต็มที่ท่านได้ให้อิสระในการทำมาค้าขายอย่างในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่หนึ่งบอกไว้ว่าเจ้าเมืองบ่เอาจักรกอบในไพร่ลู่ทางใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าน
0: ี่นี่นี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: จะขายอะไรล่ะแม่ของในยุคปัจจุบันเขาก็ไม่ใช้กันในยุคสุโขทัย
0: เรามีแผนแล้ว
1: เอาอีกแล้วนะนายเมฆบอกแล้วไงว่าคราวหลังให้ลองกับตัวเองหรือให้แก่นแก้วจามั่งสิน
0: ี่นี่นี่
1: ฉันจามก็ได้ใช้วิธีอื่นก็ได้เหมือนกัน
0: วิธีอะไรล่ะนี่มันฟลุ๊กเดี๋ยวค่อยกลับมาคิดทีหลังว่าต้องทำยังไงประตูเปิดแล้วเรารีบไปขายของกันเถอะตะวันตามมาเร็ว
3: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1840รัชกาลพ่อขุนรามคำแหง
1: แม่ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
4: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่เอ้ารีบไปกวาดเศษดินซะ
1: ชามพวกนี้ทำไปขายแล้วคะ
4: ใช่แล้วตั้งแต่ที่พ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนการค้าก็ขายดีไปทั่วสุโขทัยขายได้ไปยังต่างแดนทำให้ข้ามีกินจนทุกวันนี้ตัวเองก็เร่งมือข้าจะได้ช่วยข้าขนขอไปขายที่ตลาด
0: อย่างนี้ถ้าได้ไปตลาดช็อกโกแลตที่เตรียมมาต้องขายดีแน่นอนไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
1: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
4: ขอบใจผู้เจ้ามากอ้าวนี่มาแรง

0: วัสดีค่ะ
1: ดีค่ะ
0: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เองเออได้เวลากลับแล้วสินะดีเลยเราเหนื่อยจะแย่ฉันก็เหมือนกันปู่ครับปู่ครับดูนี่สิครับว่าผมกับตะวันเจออะไร
2: โอ้หอยเบี้ยเนี่ยใช้แทนเงินในสมัยสุโขทัยเมฆไปเจอมาจากไหนลูก
0: ก็แถวๆตู้เก็บของเก่าของปู่นั่นแหละครับ
2: เมฆกับตะวันเก็บรักษาไว้ดีๆนะลูกนะปู่ให้เป็นเครื่องเตือนใจให้เราขยันทำมาหากินพระมหากษัตริย์ไทยเราท่านทรงสนับสนุนคนไทยให้มีงานทำมีอาชีพเราก็ต้องตั้งใจทำงานซื่อสัตย์สุจริตให้สมกับที่พระองค์ทรงห่วงใยเรานะลูกนะ
0: ครับวันนี้ย้อนไปสมัยสุโขทัยอีกครั้งเลยได้รู้ว่าการค้าของสุโขทัยรุ่งเรืองมากเพราะพ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนให้ประชาชนค้าขายได้อย่างเสรีเครื่องสังคโลกของเราได้ส่งออกไปขายต่างประเทศตั้งแต่สมัยนั้น

0: นรกเหรอ
1: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
0: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือคำพี่สาว
2: บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในการบรรยายวิชาเศรษฐศาสตร์การขนส่งและซัพพลายเชนนะคะสำหรับวันนี้เป็นสัปดาห์ที่2นะเราก็มาศึกษาต่อในเรื่องของขอบเขตและความสำคัญของโลจิสติกและโซ่อุปทานและสถานการณ์ปัจจุบันนะคะนะเพราะนั้นในปัจจุบันธุรกิจโลจิสติกเนี่ยก็มีอยู่หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขนส่งที่นักศึกษาได้พบเห็นกันอยู่ประจำนะที่เราได้สั่งของออนไลน์ใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นธุรกิจโลจิสติกนะที่เราได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นนะคะหรือแม้แต่การทำธุรกิจในเรื่องของการวางระบบนะเรื่องของการออกแบบแอปพลิเคชันต่างๆก็ถือว่าเป็นหนึ่งในธุรกิจนะของโลจิสติกและโซ่อุปทานนะคะมันก็จะมีการดำเนินธุรกิจนะแล้วก็มีเหตุการณ์ต่างๆหรือสถานการณ์ต่างๆที่ในปัจจุบันนักศึกษาก็มันมีเรื่องของสงครามในแต่ละประเทศใช่ไหมคะในเรื่องของสงครามชายแดนนะการขัดแย้งกันนะของประเทศไทยและกัมพูชานะก็จะเกิดปัญหาการค้าชายแดนเกิดขึ้นนะก็ส่งผลกระทบต่อธุรกิจการขนส่งแล้วก็โลจิสติกและโซ่อุปทานเช่นเดียวกันนะเพราะนั้นเมื่ การตัดสินใจที่ยังไม่ได้ปิดไม่ได้เปิดด่านนะระหว่างไทยและกัมพูชาก็จะส่งผลกระทบนะต่อการเคลื่อนย้ายสินค้านะระหว่างประเทศเกิดขึ้นนะซึ่งธุรกิจบางรายก็อาจจะได้ผลกระทบในระดับที่เพิ่มขึ้นนะคะอันนี้ก็ต้องศึกษาเรื่องของสถานการณ์ชายแดนด้วยเช่นเดียวกันนะคะในขอบเขตและความสำคัญของการจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานนะเนื่องจากว่าเป้าหมายหลักของการดำเนินธุรกิจเนี่ยก็คือการแสวงหากำไรนะแสวงหากำไรสูงสุดนะจากการจัดสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของผู้บริโภคคนสุดท้ายหรือลูกค้านะซึ่งเป็นผู้รับซื้อสินค้านะเพื่อไปดำเนินกิจการต่ออันนี้ก็ลูกค้าเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะก็คือลูกค้าที่เป็นผู้บริโภคคนสุดท้ายนะซึ่งทำการซื้อสินค้าแล้วก็เอามาบริโภคและอุปโภคได้ทันทีอีกประเภทหนึ่งก็เป็นลูกค้านะที่เป็นคู่ค้าในการตลาดนะคะก็ทำหน้าที่การตลาดนะซื้อมาขายไปหรือทำหน้าที่เป็นผู้แปรรูปนะซื้อวัตถุดิบมาแล้วทำการผลิตแปรรูปสินค้าต่อนะดังนั้นการทำให้ลูกค้าทั้งสองประเภทนี้เกิดความพึงพอใจจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันดังนั้นกระบวนการจัดการโลจิสติกจึงมีขอบเขตหรือบทบาทและความสำคัญในด้านต่างๆขอบเขตที่1 นะคะก็คือด้านระดับการให้บริการลูกค้าการดำเนินกิจกรรมโลจิสติกที่สนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดให้มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในเรื่องของสถานที่นั้นกิจกรรมทางโลจิสติกจะช่วยให้ระดับการให้บริการลูกค้าเพิ่มสูงขึ้นการจัดส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าจะได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบอย่างถูกต้องครบถ้วนทันเวลาในสภาพที่สมบูรณ์ทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในสินค้าและบริการที่ธุรกิจมีให้ส่งผลดีต่อผลประกอบการของธุรกิจในระยะยาวดังนั้นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจนั้นมีความได้เปรียบทางการแข่งขันนะธุรกิจจึงควรพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการอยู่เสมอขอบเขตด้านที่2นะคะก็เป็นการเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบและผู้ผลิตเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบและผู้บริโภค
ในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะการค้าระหว่างประเทศจึงมีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อการค้าขายความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้โลกนั้นแคบลงนะคะการติดต่อสื่อสารมีความรวดเร็วและมีความสะดวกรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำมากขึ้นนะทำให้ธุรกิจนั้นมีโอกาสแสวงหาแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพในราคาถูกได้จากทุกแหล่งทั่วโลกนอกจากนั้นเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารที่มีคุณภาพและรวดเร็วประกอบกับราคาที่ไม่สูงมากนักทำให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลข่าวสารพร้อมๆกันทั่วโลกทำให้พฤติกรรมการบริโภคของผู้คนในประเทศต่างๆเริ่มมีแนวโน้มใกล้เคียงกันมีความต้องการในสินค้าและบริการเหมือนๆกันทำให้สินค้าที่ผลิตออกมาจำหน่ายต้องมีมาตรฐานเดียวกันทั่วโลกตลาดจึงมีแนวโน้มที่จะเป็นตลาดเดียวกันทั่วโลกนั่นเองในการผลิตมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วทุกมุมโลกการที่ผู้ผลิตจะแสวงหาวัตถุดิบที่ราคาถูกมีคุณภาพดีจากแหล่งต่างๆทั่วโลกย่อมทำได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วมากขึ้นด้วยเทคโนโลยีการขนส่งและเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยและมีค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงนักเช่นการที่บริษัทญี่ปุ่นลงทุนผลิตรถยนต์ในประเทศไทยโดยมีการจัดซื้อวัตถุดิบอะไหล่และส่วนผสมส่วนประกอบต่างๆจากประเทศอื่นๆทั่วโลกเพื่อมาประกอบในประเทศไทยซึ่งมีต้นทุนแรงงานที่ถูกกว่าในประเทศญี่ปุ่นและรถยนต์ที่ผลิตก็ถูกส่งขายต่อไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกดังนั้นกิจกรรมโลจิสติกด้านการขนส่งและการสื่อสารก็ทำให้ธุรกิจนั้นเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบและผู้บริโภคด้วยนะสามารถเข้าถึงสิ่งตัวผู้บริโภคเองนั้นก็สามารถเข้าถึงสินค้าทั่วโลกได้อย่างรวดเร็วนะนักศึกษาตอนนี้นะเคยตอนนี้ก็สามารถได้ยินข่าวสารในปัจจุบันในเรื่องของสหรัฐอเมริกาทำ MOU เรื่องของแร่เอิร์ธกับประเทศไทยอันนี้ก็จะต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะนั้นเรื่องของโลจิสติกและการสื่อสารเนี่ยก็ถือว่าทำให้ผู้ซื้อและผู้ขายมีสามารถที่จะพบปะแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วนั่นเองในขอบเขตที่3นะคะก็จะเป็นด้านการเป็นเครื่องเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการในยุคโลกาภิวัตน์นอกจากแข่งขันในตัวสินค้าแล้วความมีประสิทธิภาพในการให้บริการก็มีความสำคัญยิ่งเช่นกันดังนั้นกระบวนการการจัดการโลจิสติกจึงเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการที่สำคัญอย่างหนึ่งในการดำเนินงานของธุรกิจยุคใหม่ที่ข้อจำกัดของพรมแดนและการสื่อสารไม่ใช่อุปสรรคของการดำเนินงานอีกต่อไปดังนั้นธุรกิจที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการเท่านั้นนะจึงมีโอกาสทางธุรกิจมีความได้เปรียบในการแข่งขันแล้วก็สามารถอยู่รอดได้อย่างยั่งยืนในโลกปัจจุบันขอบเขตที่4ค่ะก็เป็นด้านการประหยัดต้นทุนกระบวนการจัดการโลจิสติกที่ช่วยในการประหยัดต้นทุนที่เกิดจากกิจกรรมโลจิสติกหากมีการประหยัดต้นทุนโลจิสติกลงได้1บาทนะจะส่งผลต่อความสามารถในการทำกำไรได้มากกว่ายอดขายที่เพิ่มขึ้นนะ1บาทด้วยเช่นกันเนื่องจากต้องมีต้นทุนในการดำเนินงานต่างๆมากมายที่ได้ลงทุนไปแล้วทำให้เกิดกำไรที่ได้มาเป็นเพียงสัดส่วนเล็กน้อยของ1บาทเท่านั้นแต่ถ้าผู้ประกอบการนั้นสามารถลดต้นทุนโลจิสติกลงได้1บาทนะแสดงว่ากำไรที่จะได้กลับมาเนี่ยเพิ่มขึ้น1บาทในทันทีนะเพราะนั้นในการนำการจัดการโลจิสติกเข้ามาเพื่อที่จะทำให้เกิดการลดต้นทุนได้ด้วยแล้วก็ขยายกำไรให้เพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะในการใช้เงิน1บาทก็ถือว่าเป็นการคิดแบบฐานนะเพื่อที่จะเอามาเปรียบเทียบต่อต้นทุนที่มันลดลงแล้วก็เปรียบเทียบกับ
กำไรที่เพิ่มขึ้นนะถ้ามันลดลงน้อยกว่า1บาทแสดงว่าโลจิสติกมีประสิทธิภาพนะเพื่อที่จะทำให้กำไรนั้นเพิ่มขึ้นมากกว่าเงิน1บาทเพราะฉะนั้นนี่ก็ถือว่าเป็นหลักการใช้เงิน1บาทเป็นฐานนะที่จะเปรียบเทียบสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะและโดยทั่วไปในความสำเร็จในการเพิ่มยอดขายทำได้ยากกว่าการลดต้นทุนโลจิสติกนะซึ่งมักจะเกิดในกรณีที่ตลาดอิ่มตัวแล้วผลที่ได้จากการเพิ่มยอดขายยังทำให้ได้กำไรที่ไม่เท่ากับกำไรจากการลดโลจิสติกนะซึ่งจะส่งผลให้ผลประกอบการโดยรวมของธุรกิจนั้นเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะนี่ก็เป็นความสำคัญในด้านของการประหยัดต้นทุนเพื่อเพิ่มกำไรในสถานการณ์และแนวโน้มของธุรกิจการขนส่งอันนี้ก็จะนำเอาธุรกิจขนส่งสินค้าทางถนนนะมาวิเคราะห์อันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์โดยฝ่ายวิจัยธุรกิจธนาคาร Land and House นะคะก็ทำการวิเคราะห์ภาพรวมธุรกิจนะการขนส่งนะโดยเดิมทีเนี่ยประเทศไทยเนี่ยก็จัดเป็นหนึ่งในประเทศที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านโลจิสติกระดับแนวหน้าเลยนะคะโดยการจัดอันดับนะโลจิสติกเพอร์ฟอร์แมนซ์อินเด็กซ์หรือ LPI นะในปี2566ประเทศไทยนั้นก็อยู่ในอันดับที่3ของกลุ่มอาเซียนนะแล้วก็อยู่ในอันดับที่34จากทั้งหมด139ประเทศทั่วโลกทั้งนี้การขนส่งทางถนนเนี่ยยังคงเป็นรูปแบบการขนส่งหลักของประเทศนะเนื่องจากว่าเราขนส่งได้จนถึงมือผู้บริโภคเลยหรือว่าน็อกดอเลยนั่นเองค่ะโดยมีสัดส่วนสูงถึงประมาณ80%ของปริมาณการขนส่งสินค้าภายในประเทศทั้งหมดเลยนะสาเหตุหลักก็มาจากข้อจำกัดด้านโครงสร้างพื้นฐานของระบบรางนะทั้งรางเดี่ยวรางคู่ที่ยังล้าสมัยและส่วนใหญ่ก็เป็นรางเดี่ยวทำให้ไม่สามารถรองรับปริมาณการขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพนะก็ต้องอาศัยขนส่งทางถนนนะโดยรถบรรทุกประเภทต่างๆขณะที่การขนส่งทางน้ำนะก็นึกถึงเรือเลยใช่ไหมคะหรือแม้กระทั่งทางท่อเนี่ยก็ยังขาดความเชื่อมโยงที่ดีระหว่างระบบขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานนะด้านการขนถ่ายสินค้าส่งผลให้การขนส่งทางถนนยังคงเป็นทางเลือกหลักโดยเฉพาะสำหรับการเชื่อมต่อระหว่างแหล่งผลิตกับคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าภายในประเทศทั้งนี้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ของธุรกิจก็เป็นผู้ประกอบการรายย่อยนะที่เน้นให้บริการแบบดั้งเดิมคิดเป็นสัดส่วนราว91%นะส่วนที่เหลืออีก9%เนี่ยก็จะเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกแบบ Third Party Logistic Providers หรือ 3PL นะที่เน้นให้บริการแบบครบวงจรเช่นคลังสินค้าการจัดการระบบขนส่งการเชื่อมต่อกับระบบการจัดจำหน่ายของลูกค้ารายใหญ่นะซึ่งครอบคลุมตั้งแต่โรงงานผู้ผลิตไปจนถึงท่าเรือนำเข้าและส่งออกก็จำเป็นต้องใช้ทุนจำนวนมากเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องมีการร่วมทุนนะหรือมีบริษัทข้ามชาตินะที่จะเป็นเทิร์ดปาร์ตี้นะคะนะสถานการณ์ด้านความต้องการขนส่งสินค้าทางถนนนะซึ่งทางศูนย์วิจัยธุรกิจธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์ก็ได้วิเคราะห์นะวันที่23เมษายน2568ก็ได้ทราบว่านะสำหรับความต้องการการขนส่งสินค้าทางถนนในช่วง2เดือนแรกของปี2568เนี่ยพบว่ายังคงอยู่ในระดับที่ดีต่อเนื่องสะท้อนจากดัชนีผลผลิตภาคการลบภาคโลจิสติกที่ขยายตัว8.6%ต่อปีนะแม้จะชะลอตัวลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยการเติบโตในช่วง5ปีย้อนหลังนะตั้งแต่2560ถึง2567ที่อยู่ในระดับ12.1%ต่อปีแต่ก็ยังคงสะท้อนถึงภาวะการฟื้นตัวของภาคธุรกิจและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ดำเนินไปในทิศทางเป็นบวกโดยเฉพาะการบริโภคภายในประเทศ
ที่กลับมามีบทบาทสำคัญในการผลักดันความต้องการใช้บริการขนส่งสินค้าโดยมีปัจจัยหนุนหลักจากการขยายตัวของธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดโดยในเดือนมกราคม2568ก็พบว่าการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ขยายตัวสูงขึ้นถึง 101.4% ต่อปีซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับความสะดวกสบายความหลากหลายของสินค้าแล้วก็โปรโมชั่นด้านราคาที่แข่งขันกันอย่างรุนแรงในแพลตฟอร์มดิจิทัลนะในส่วนของการค้าปลีกที่แม้ในภาพรวมจะชะลอตัวลงเล็กน้อยจากยอดขายรถยนต์ที่ยังหดตัวลงนะที่ยังคงหดตัวแต่หากพิจารณารายองค์ประกอบก็จะพบว่ากำลังซื้อในหมวดสินค้าจำเป็นยังคงแข็งแกร่งโดยสะท้อนจากยอดขายสินค้าอุปโภคบริโภคที่ขยายตัวร้อยละ 6.3 ต่อปีและยอดขายของสรรพสินค้าที่ขยายตัวสูงขึ้น 25.1% ต่อปีตามแรงหนุนจากการฟื้นตัวของกำลังซื้อจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากจีนมาเลเซียและรัสเซียที่เดินทางเข้าไทยมากขึ้นหลังรัฐบาลมีการใช้มาตรการฟรีวีซ่าทั้งนี้การขยายตัวของกำลังซื้อภายในประเทศไม่เพียงแต่กระตุ้นความต้องการของการขนส่งสินค้าขั้นปลายแต่ยังส่งผลดีต่อความต้องการขนส่งวัตถุดิบต้นน้ำและขั้นกลางตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานให้เติบโตตามไปด้วยและนอกจากนี้ปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญต่อความต้องการขนส่งสินค้าทางถนนในช่วงปี2568ก็คือการเร่งส่งออกสินค้าไทยในบางอุตสาหกรรมโดยการส่งออกของไทยในช่วง2เดือนแรกเร่งได้เร่งตัวขึ้นไปที่ 13.1% ต่อปีซึ่งส่วนใหญ่

ส่วนหนึ่งเนี่ยเกิดจากการเร่งจัดส่งสินค้าหรือ front loading นะคะก่อนสหรัฐอเมริกาจะเริ่มใช้มาตรการReciprocal Tariff นะคะซึ่งทำให้ผู้ส่งออกหลายรายเร่งทยอยในการจัดส่งคำสั่งซื้อล่วงหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงต้นทุนภาษีที่อาจจะสูงขึ้นในอนาคตสถานการณ์ดังกล่าวนะที่ได้รับผลกระทบมาจากสหรัฐอเมริกานะคะก็จะทำให้เกิดความต้องการขนส่งสินค้าจากแหล่งผลิตไปยังท่าเรือหรือด่านชายแดนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญนะอย่างไรก็ดีเนี่ยแม้ว่าตัวเลขทางการส่งออกจะขยายตัวเพิ่มขึ้นแต่ในด้านการผลิตภาคอุตสาหกรรมของไทยโดยรวมก็ยังคงเผชิญแรงกดดันอย่างต่อเนื่องโดยดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมหรือ MPI ในช่วง2เดือนแรกของปี2568หดตัวร้อยละ 2.5 ต่อปีสะท้อนถึงความเปราะบางของภาคการผลิตที่เผชิญปัญหาเชิงโครงสร้างโดยเฉพาะกลุ่มยานยนต์เหล็กและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ปัญหาการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงและคำสั่งซื้อที่ฟื้นตัวช้ากว่าที่คาดซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวก็อาจจะจำกัดความต้องการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบของอุตสาหกรรมเหล่านี้ทีนี้มาวิเคราะห์ทางด้านผู้ประกอบการนะคะจากฐานข้อมูล Inlight พบว่าณปีสิ้นปี2566เนี่ยผู้ประกอบการในธุรกิจขนส่งสินค้าทางถนนที่จดทะเบียนนิติบุคคลจำนวนทั้งสิ้น 7,083 รายแบ่งเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่เพียง77รายหรือคิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ1ของจำนวนผู้ประกอบการทั้งหมดขณะที่ผู้ประกอบการ SME คิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ99แม้จะมีจำนวนมากแต่ผู้ประกอบการ SME กลับต้องเผชิญต่อการแข่งขันที่เข้มข้นเนื่องจากผู้ประกอบการรายใหญ่สามารถครองส่วนแบ่งการตลาดส่วนแบ่งรายได้ได้ถึง 41.1% ของตลาดรวมที่มีมูลค่าราว 1.7 แสนล้านบาทสะท้อนให้เห็นถึงโครงสร้างตลาดที่มีลักษณะกระจุกตัวสูงส่งผลให้ผู้เล่นขนาดเล็กหรือรายย่อยเนี่ยนะต้องแข่งขันกันเพื่อแย่งชิงรายได้จากตลาดในส่วนที่เหลือเพียง 58.9% ท่ามกลางแรงกดดันด้านต้นทุนที่เพิ่มขึ้นทั้งนี้ผู้ประกอบการในธุรกิจขนส่งสินค้าทางถนนมีแนวโน้มที่จะชะลอการลงทุนอย่างต่อเนื่องสะท้อนจากยอดจดทะเบียนรถบรรทุกใหม่ที่ลดลงเหลือเพียง 98,000 คันในปี2567จากระดับ215,000 คันในปี2565หรือคิดเป็นการหดตัวถึงร้อยละ 54.4 ภายใน2ปีโดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมหรือ CAGR ลดลงปีละ 17.2% ระหว่างปี2563ถึง2567ท่ามกลางความไม่แน่นอนด้านต้นทุนเชื้อเพลิงและภาวะเศรษฐกิจที่ยังฟื้นตัวอย่างช้าอย่างเชื่องช้าซึ่งส่งผลให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนของผู้ประกอบการยังอยู่ในระดับต่ำประกอบกับการแข่งขันด้านราคาที่กระทบต่ออัตรากำไรอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็กที่มีข้อจำกัดทางด้านเงินทุนและการเข้าถึงแหล่งสินเชื่อในด้านผลประกอบการของธุรกิจขนส่งสินค้าทางถนนนะก็พบว่าผู้ประกอบการรายใหญ่ยังคงแสดงความได้เปรียบทางการแข่งขันทั้งในเชิงรายได้และความสามารถในการทำกำไรโดยรายได้รวมของกลุ่มผู้ประกอบการรายใหญ่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจาก 53,537 ล้านบาทในปี2564เป็น 67,495 ล้านบาทในปี2566หรือคิดเป็นการเติบโตเฉลี่ย

นะราว 12.3% ต่อปีโดยเฉพาะในปี2565ที่เติบโตสูงขึ้น21.7%ต่อปีนะซึ่งสะท้อนถึงการขยายตัวของฐานลูกค้าและบริการที่สามารถตอบโจทย์ผู้ใช้บริการขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพในขณะที่กลุ่มผู้ประกอบการ SME ที่มีรายได้รวมเติบโตชะลอตัวลงอย่างมีนัยยะสำคัญโดยในปี2566รายได้ลดลงนะ 2.3% ต่อปีชะลอตัวลงอย่างมากจากปี2566ที่เคยเติบโตสูงถึง 10.9% ต่อปีสะท้อนถึงภาวะการแข่งขันที่รุนแรงต้นทุนที่สูงขึ้นและข้อจำกัดด้านศักยภาพในการขยายฐานลูกค้าโดยเฉพาะในกลุ่มลูกค้าที่ต้องการบริการครบวงจรและมีเงื่อนไขเฉพาะทางเช่นการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิซึ่งผู้ประกอบการรายใหญ่มีความได้เปรียบทั้งทางด้านเงินทุนเทคโนโลยีและความน่าเชื่อถือในการให้บริการและทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าระดับกลางถึงระดับใหญ่ได้ดีกว่าในด้านความสามารถในการทำกำไรนะผู้ประกอบการรายใหญ่ก็มีอัตรากำไรสุทธิหรือ NPM นะที่สูงกว่าชัดเจนโดยอยู่ที่ระดับ 5.1% ในปี2566ในขณะที่กลุ่ม SME นะที่อยู่ในระดับ 2.2% ซึ่งแม้ว่ากลุ่มSME นี้จะมีอัตรากำไรสุทธิที่ค่อนข้างทรงตัวและที่ค่อนข้างทรงตัวแต่ระดับอัตรากำไรที่ต่ำกว่าอย่างมีนัยสำคัญนั้นสะท้อนให้เห็นถึงต้นทุนต่อหน่วยที่สูงกว่าและความสามารถในการบริหารจัดการต้นทุนที่จำกัดซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวโดยเฉพาะในภาวะที่ต้นทุนเชื้อเพลิงค่าจ้างแรงงานและต้นทุนการเงินยังคงอยู่ในระดับสูงนะอันนี้ก็เนื่องจากว่า SME ก็จะมีข้อจำกัดเรื่องของต้นทุนและเทคโนโลยีนะคะก็ไม่สามารถที่จะทำให้เป็นระบบครบวงจรได้เท่ากับผู้ประกอบการรายใหญ่นะคะแนวโน้มธุรกิจนะธุรกิจขนส่งสินค้าทางถนนของไทยในช่วง1ปีข้างหน้านะในปี2569เนี่ยก็คาดว่าจะขยายตัวได้ในกรอบที่จำกัดท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัวอย่างเต็มที่และระดับความเสี่ยงในเชิงโครงสร้างภายในประเทศที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นแม้จะได้รับแรงสนับสนุนจากบางส่วนจากอุปสงค์ในประเทศนะการบริโภคสินค้าในประเทศก็จะทำให้กระตุ้นการขนส่งในประเทศด้วยโดยเฉพาะจากการบริโภคสินค้าอุปโภคบริโภคและการเติบโตต่อเนื่องของธุรกิจอีคอมเมิร์ซตามพฤติกรรมผู้บริโภคที่หันมาให้ความสำคัญกับความสะดวกและความรวดเร็วในการจัดส่งสินค้าแต่ปัจจัยบวกดังกล่าวเนี่ยก็ยังไม่เพียงพอที่จะไปชดเชยแรงกดดันจากภาวะเศรษฐกิจภายนอกภายใต้บริบทของเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่และข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพเชิงโครงสร้างของอุตสาหกรรมในประเทศโดยหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญนะก็คือมาตรการการขึ้นภาษีนำเข้าของสหรัฐอเมริกาภายใต้กรอบ Reciprocal Tariff ก็ซึ่งก็คือ อัตราภาษีซึ่งกันและกันนะคะนะก็เป็นการเจรจาแบบทวิภาคีระหว่างสหรัฐอเมริกากับอีกประเทศหนึ่งซึ่งมีผลบังคับใช้นะตั้งแต่เดือนเมษายน2568โดยครอบคลุมสินค้าสำคัญของไทยเช่นยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์เหล็กและอลูมิเนียมมาตรการดังกล่าวก็มีแนวโน้มที่จะกระทบต่อคำสั่งซื้อจากต่างประเทศโดยเฉพาะจากสหรัฐอเมริกาและประเทศพันธมิตรในห่วงโซ่อุปทานส่งผลให้ภาคการผลิตและภาคการผลิตภายในประเทศนั้นต้องปรับตัวลดกำลังการผลิตลงซึ่งตามมาด้วยการลดความถี่ในการขนส่งวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมเพื่อการออกทั้งนี้รายงานของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เมื่อเดือนเมษายน2568ระบุว่าเศรษฐกิจโลกปีนี้จะเติบโตเพียง 2.8% นะในปี2568ขณะที่ไทยคาดว่าจะเติบโตเพียง 1.8%
ซึ่งต่ำที่สุดในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ในอาเซียนในเอเชียสะท้อนภาวะการค้าโลกที่ยังอยู่ในที่ยังอยู่ในช่วงเปราะบางอย่างไรก็ตามธุรกิจก็ยังได้รับแรงสนับสนุนจากแนวโน้มด้านราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงซึ่งเป็นปัจจัยบวกที่จะช่วยลดแรงกดดันจากฝั่งต้นทุนโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศในกลุ่มผู้ประกอบการ SME ที่มีสัดส่วนต้นทุนเชื้อเพลิงสูงกว่าในโครงสร้างต้นทุนรวมนะซึ่งมีสัดส่วนต้นทุนเชื้อเพลิงที่สูงในโครงสร้างต้นทุนรวมแนวโน้มดังกล่าวก็จะช่วยให้สามารถควบคุมต้นทุนผันแปรได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเอื้อประโยชน์ต่อการรักษาระดับอัตรากำไรสุทธินะหรือ Net Profit Margin NPM ท่ามกลางสภาวะรายได้ของผู้ประกอบการชะลอตัวลงจากความต้องการขนส่งภาคอุตสาหกรรมที่ลดลงนอกจากนี้การปรับตัวผ่านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลถือเป็นแนวทางที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขันเช่นการติดตั้งระบบ GPS เพื่อติดตามยานพาหนะการใช้ระบบวางแผนเส้นทาง Route Optimization เพื่อประหยัดเชื้อเพลิงรวมถึงการเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม Aggregator หรือ Third Party LogisticsPL เนี่ยนะคะเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงลูกค้าใหม่และลดต้นทุนต่อหน่วยโดยเฉพาะในกลุ่มลูกค้าองค์กรหรือลูกค้าสถาบันที่ให้ความสำคัญกับมาตรฐานบริการและระบบติดตามแบบเรียลไทม์ทั้งนี้ในการลงทุนในเทคโนโลยีก็จะเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการยกระดับธุรกิจจากการให้บริการแบบดั้งเดิมไปสู่การบริการที่มีประสิทธิภาพและสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างไรนะที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วนะคะอย่างไรก็ตามผู้ประกอบการSME นะส่วนใหญ่ก็ยังเผชิญข้อจำกัดทางด้านต้นทุนและความสามารถในการปรับระบบหลังบ้านเพื่อรองรับการทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มดังกล่าวได้อย่างมีได้อย่างเต็มรูปแบบนะเพราะนั้นถือว่าเป็นโอกาสอันดีของนักศึกษาทั้งที่อยู่ในสายงานของ IT วิศวกรนะวิศวกรรมสารสนเทศเนี่ยนะคะถือว่าเป็นช่องทางของอาชีพของนักศึกษาได้เลยเพราะว่าตลาดมีความต้องการที่มีการออกแบบระบบหลังบ้านหรือแพลตฟอร์มเพื่อให้รองรับกับการทำงานนะเพราะนั้นในอาชีพนี้นะคะก็ถือว่าเป็นแหล่งรายได้ที่สูงเลยนะคะก็จะมีอัตราเงินเดือนที่สูงมากนะคะเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นโอกาสของนักศึกษาทางหนึ่งแหละธุรกิจขนส่งนะธุรกิจขนส่งสินค้าทางถนนในปี2568ก็ยังมีแรงหนุนจากปัจจัยภายในประเทศและต้นทุนพลังงานที่ผ่อนคลายนะก็คือค่าน้ำมันเติมนะคะที่มีแนวโน้มลดลงนะอย่างไรก็ตามก็ยังต้องเผชิญกับแรงกดดันจากภายนอกและข้อจำกัดเชิงโครงสร้างที่ส่งผลต่อผู้ประกอบการ SME เป็นพิเศษนะนั้นโอกาสในการเติบโตก็ยังคงอยู่ในกรอบที่จำกัดแล้วก็จะขึ้นอยู่กับความสามารถในการบริหารต้นทุนและการปรับตัวเชิงเทคโนโลยีและการยกระดับการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องค่ะนี่ก็จะเป็นบทวิเคราะห์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทารินีนะคะแมนีศรีนะจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมซึ่งท่านก็เป็นคณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนนะก็ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการเศรษฐกิจ Insight สถานีข่าว TNN ช่อง16เมื่อวันที่27มกราคม2568ก็ได้นำบทสัมภาษณ์ของท่านอาจารย์มาเป็นกรณีศึกษาให้นักศึกษานะคะในประเด็นของทิศทางและเทรนด์นะที่จะมี
อิทธิพลต่ออุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทยในปี2568ซึ่งจะพลิกโฉมวิธีการดำเนินงานในอุตสาหกรรมนี้อย่างมีนัยยะสำคัญนะโดยเฉพาะการเตรียมตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจาก4อุตสาหกรรมแห่งอนาคตนะได้แก่อาหารเกษตรและอาหารนะคะสุขภาพและการแพทย์พลังงานวัสดุและเคมีชีวภาพแล้วก็ยานยนต์สมัยใหม่พร้อมทั้งการพัฒนานวัตกรรมใน10ด้านสำคัญนะเช่นนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่และการใช้พลังงานสะอาดในปี2568นะอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทยก็จะได้รับผลกระทบจากการพัฒนาเทคโนโลยีและแนวโน้มการเติบโตที่สำคัญเทรนด์ที่น่าจับตามองได้แก่โซ่อุปทานดิจิทัลและ AI ซึ่งการนำเทคโนโลยี AI IoT บล็อกเชนและระบบอัตโนมัติมาใช้ก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนได้ถึง 20-30% และก็ลดเวลาการจัดส่งรวมถึงเพิ่มความโปร่งใสในกระบวนการอีกเทรนด์สำคัญก็คือโลจิสติกสีเขียวและโซ่อุปทานยั่งยืนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าและพลังงานสะอาดในรูปในการขนส่งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและตอบสนองต่อเศรษฐกิจสีเขียวการขนส่งที่ต่อเนื่องหลายรูปแบบมาที่เป็นมัลติโมเดลทรานสปอร์ตก็เป็นอีกเทรนด์หนึ่งที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโดยการเชื่อมโยงระบบรางกับการขนส่งทางอื่นเพื่อลดต้นทุนและความแออัดและสุดท้ายการควบรวมธุรกิจนะ M&A ก็จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและเพิ่มโอกาสการเติบโตในตลาดด้วยการร่วมธุรกิจเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในระดับโลกนะก็จะเห็นว่าเราใช้ระบบรางนะในการขนส่งสาธารณะมากขึ้นนะเช่นรถไฟฟ้ากรุงเทพนะคะทั้งเป็นแบบลอยฟ้าแล้วก็แบบใต้ดินนะแล้วก็รถรางนะที่เป็นแอร์พอร์ตลิงก์เชื่อมโยงกับสถานีสนามบินนะกับที่เชื่อมโยงกับสนามบินนั่นเองนะคะก็จะช่วยลดความแออัดแล้วก็ลดต้นทุนในการขนส่งของประชาชนนะแล้วก็สามารถวางแผนด้านเวลาการเดินทางได้นะคะความท้าทายในปี2568ในระยะถัดไปนะผู้ประกอบการต้องเผชิญกับความผันผวนทางเศรษฐกิจโลกและกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดนะรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่อาจจะส่งผลต่อการส่งออกและโซ่อุปทานในขณะเดียวกันภาครัฐและสถาบันการศึกษานะต้องร่วมมือในการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและปรับปรุงทักษะบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่ได้กล่าวมานี้นะคะแล้วก็ในปี2568เนี่ยอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทยก็จะต้องใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเน้นความยั่งยืนในการดำเนินงานเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเช่นรถไฟรางคู่และสนับสนุนด้านเทคโนโลยีจากภาครัฐจะเป็นปัจจัยสำคัญในการพลิกโฉมอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของไทยให้เติบโตและยั่งยืนในอนาคตต่อไปก็จะเป็นการวิเคราะห์ของ SCG นะ JWD นะคะก็เป็นในเครือของ SCGซึ่งได้ให้บทวิเคราะห์นะเรื่อง20เทรนด์เทคโนโลยีโลจิสติกส์ในปี2525ที่น่าจับตามองนะอุตสาหกรรมโลจิสติกส์กำลังปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นของลูกค้านะทั้งในเรื่องของประสิทธิภาพความโปร่งใสและความยั่งยืนตั้งแต่การใช้ระบบอัตโนมัติไปจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงนะมีโซลูชันนะก็คือแนวทางแก้ไขแนวทางต่างๆที่เป็นนวัตกรรมกำลังปรับเปลี่ยนห่วงโซ่อุปทานก็ช่วยให้บริษัทนั้นสามารถรับมือกับความท้าทายและความต้องการที่ซับซ้อนของลูกค้าได้
และนี่ก็คือเทคโนโลยีชั้นนำที่

ลังปฏิวัติโลกของโลจิสติกส์นะคะซึ่ง SCG นะก็เป็นที่ยอมรับในเรื่องของการให้บริการด้านโลจิสติกส์ด้วยนะคะแล้วก็มีเทรนด์อะไรบ้างนะคะ

่างไกลและในเมืองนะลดเวลาการจัดส่งลดต้นทุนการขนส่งแล้วก็ลดการปล่อยก๊าซนะซึ่งในที่ก็รวมถึงคาร์บอนแล้วก็ก๊าซเรือนกระจกนั่นแหละนะคะหรือแม้แต่ในคลังสินค้านะโดรนเนี่ยก็จะช่วยในการจัดการสินค้าคงคลังนะโดยการนับสต็อกนะได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำซึ่งจะช่วยลดความจำเป็นในการใช้คนนะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและความผิดพลาดได้นะจากการใช้คนนะเข้าไปขนส่งหรือไปหยิบของนั่นเองนะคะตัวอย่างการใช้โดรนด้านโลจิสติกที่น่าสนใจนะก็มีด้วยกันอยู่2ตัวอย่างอันแรกก็คือMatternet นะก็เป็นสตาร์ทอัพนะเป็นsmall enterprise นะเริ่มต้นในฝั่งของสหรัฐอเมริกาที่มีความเชี่ยวชาญในโลจิสติกด้วยโดรนสำหรับการจัดส่งวัสดุทางการแพทย์และฉุกเฉินค่ะตัวอย่างอันที่2ก็คือ Wing Copper นะก็เป็นสัตว์จากเยอรมนีที่นำเสนอโดรนหลายรุ่นที่สามารถจัดส่งพัสดุในระยะทางไกลเทรนด์ที่2ค่ะก็คือหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัตินะ Robotics and Automation นะหุ่นยนต์แล้วก็ระบบอัตโนมัติก็กำลังเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานในคลังสินค้าโดยการเริ่มประสิทธิภาพความแม่นยำและความเร็วมากขึ้นโดยการใช้ระบบจัดเก็บสินค้าอัตโนมัติหรือ ASRS นะคะไม่ว่าจะเป็นรถโฟล์คลิฟที่ไร้คนขับนะ AGV แล้วก็หุ่นยนต์ช่วยจัดการงานที่ต้องใช้แรงงานเช่นการคัดแยกการบรรจุการจัดเรียงส่งผลให้เกิดการลดต้นทุนแรงงานนะและปรับปรุงเวลาในการจัดคำสั่งซื้อนอกจากนี้ Robotic Process Automation นะหรือ RPA ก็จะช่วยทำให้การทำงานซ้ำๆนะเช่นการออกใบแจ้งหนี้นะการคีย์ข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วนะเปิดโอกาสให้บุคลากรมนุษย์สามารถทำงานที่มีมูลค่าอื่นๆที่มากขึ้นนะหรือทำงานร่วมกับโรบอทได้อย่างมีประสิทธิภาพนะตัวอย่างของการใช้หุ่นยนต์และก็ระบบอัตโนมัติที่น่าสนใจนะก็นำเสนอตัวอย่างที่เป็นของ STGJWD นะอันนี้ก็เป็นบริษัทชั้นนำด้านโลจิสติกและห่วงโซ่อุปทานของไทยนะและอาเซียนด้วยได้ประยุกต์ใช้ระบบ ASRS นะในการจัดการคลังสินค้าห้องเย็นแบบ 100% ทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนคลังสินค้าให้กับลูกค้าหรือแม้แต่ใช้ระบบ Object Recognition นะคะก็โดยการใช้กล้องสแกนใช้กล้องสแกนข้อความในเอกสารหรือตู้คอนเทนเนอร์ร่วมกับระบบ RPA ทำการคีย์ข้อมูลเข้าไปในระบบอัตโนมัติทำให้สามารถจัดการเอกสารต่างๆได้อย่างรวดเร็วเทรนด์ที่3ก็คือปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ก็ช่วยในการปรับปรุงการดำเนินงานโลจิสติกโดยการทำงานอัตโนมัติทำนายความต้องการและเพิ่มประสิทธิภาพของเส้นทางการขนส่งสินค้านะโดย AI เนี่ยจะเรียนรู้และวิเคราะห์ข้อมูลในอดีตเพื่อปรับปรุงทำการคาดการณ์และการจัดการสินค้าคงคลังและการกำหนดตารางเวลาขนส่งเพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดหรือแม้แต่แชทบอทที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยปรับปรุงการให้บริการโดยให้ข้อมูลแบบเรียลไทม์และตอบคำถามได้อย่างรวดเร็วนะแชทบอทอันนี้นักศึกษาก็น่าใช้ได้แทบทุกคนเลยนะคะนอกจากนี้ยังสามารถพยากรณ์การบำรุงรักษารถหรือคลังสินค้าได้นะซึ่งจะช่วยลดเวลาหยุดทำงานโดยการตรวจพบปัญหาของอุปกรณ์ก่อนที่มันจะลุกลามเกิดเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคตนั่นเองโดยตัวอย่างของการใช้ AI ที่น่าสนใจนะก็คือOptimal Dynamics ก็เป็นจากสตาร์ทอัพจากสหรัฐอเมริกานะที่ให้บริการด้านแพลตฟอร์มการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับการปรับปรุงโลจิสติกอีกอันนึงนะคะ

ก็เป็นทรานส์เมติกส์ก็เป็นสตาร์ทอัพอีกเหมือนกันจากบัลแกเรียนะที่ใช้ AI ในการปรับปรุงการทำนายการขนส่งและการใช้ทรัพยากรค่านะหรือ Optimization นั่นเองค่ะเทรนด์ที่4นะคะก็คือบล็อกเชนนะระบบบล็อกเชนเนี่ยก็เป็นตัวช่วยที่เพิ่มความสมบูรณ์และความปลอดภัยของข้อมูลธุรกรรมในโลจิสติกทำให้การจัดการเอกสารไม่สามารถถูกปลอมแปลงได้ซึ่งช่วยความโปร่งใสและประสิทธิภาพในห่วงโซ่อุปทานด้วยการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องแบบ real time เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายและสถานะของสินค้าส่งผลดีต่อการติดตามสินค้าและตรวจสอบตัวหนึ่งที่เรียกว่า smart contracts นะก็เป็นคุณสมบัติหลักของบล็อกเชนที่ช่วยให้กระบวนการโลจิสติกเช่นการผ่านพิธีศุลกากรการจัดการชำระเงินเป็นไปได้เร็วขึ้นทำให้เวลาการอนุมัติสั้นลงแล้วก็ทำให้กระบวนการทางห่วงโซ่อุปทานมีความรวดเร็วมากขึ้นเมื่อบล็อกเชนถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายมันก็จะช่วยสร้างความไว้วางใจในหมู่ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียนะลดภาระการให้บริการทางการบริหารแล้วก็อำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าทั่วโลกนะเพราะฉะนั้นเรื่องของบล็อกเชนเนี่ยก็จะให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยของธุรกรรมข้อมูลตัวอย่างของการใช้บล็อกเชนที่น่าสนใจอันแรกก็คือ STEM Chain นะก็จากสตาร์ทอัพจากสหรัฐอเมริกาที่ให้บริการระบบสัญญาอัจฉริยะหรือว่า Smart Contracts สำหรับการชำระเงินระหว่าง Business to Business หรือ B2C ที่ทำธุรกรรมทั่วโลกที่ง่ายและปลอดภัยด้วยข้อมูลธุรกรรมที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตัวที่สองนะก็คือOptech นะนี้ OBORTECH Optechนะก็จากสตาร์ทอัพนะจากเอสโตเนียนะที่ใช้บล็อกเชนแล้วก็ร่วมกับ IoT นะ Internet of Things นะผ่านแพลตฟอร์มสมาร์ทฮับของตนซึ่งเป็นโซลูชันที่ไม่สามารถถูกปลอมแปลงได้โดยช่วยให้เกิดการแชร์ข้อมูลที่มีความโปร่งใสเทรนด์ที่5นะก็เป็นยานพาหนะอัตโนมัตินะหรือที่เรียกว่าAutonomous Vehicles นะคะโดยยานพาหนะอัตโนมัตินะกำลังปฏิวัติโลจิสติกโดยการเพิ่มความปลอดภัยประสิทธิภาพและความยั่งยืนการขจัดข้อผิดพลาดจากมนุษย์ช่วยลดอุบัติเหตุและลดต้นทุนได้ยานพาหนะเหล่านี้สามารถทำงานได้ตลอดเวลาช่วยเพิ่มเวลาในการจัดส่งและมีความยืดหยุ่นด้วยโดยเฉพาะในการจัดส่ง first mile delivery แล้วก็ last mile delivery อีกทั้งยังสามารถช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและใช้การวางแผนเส้นทางที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อลดการจราจรและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไม่มีการขับรถเร็วเกินกว่าที่กำหนดไม่มีการขับรถออกนอกเส้นทางอันเป็นที่มาของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มากขึ้นนะคะตัวอย่างการใช้ Autonomous Vehicles ที่น่าสนใจก็คือตัวคริปวอนนะคะก็ผลิตจากสตาร์ทอัพจากสหรัฐอเมริกาที่ผลิตยานพาหนะอัตโนมัติที่ไม่ปล่อยก๊าซนะหรือก๊าซเรือนกระจกคาร์บอนต่างๆสำหรับการจัดส่งในเมืองโดยเฉพาะการจัดการจากผู้ควบคุมระยะไกลเพื่อลดต้นทุนและลดต้นทุนค่าแรงได้ถึง 80-90% ไร้อุบัติเหตุนะคะเทรนด์ที่6ค่ะก็คืออินเทอร์เน็ตออฟติงนะหรืออินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งนะหรือ IoT นั่นเองนะคะก็กำลังปฏิวัติโลจิสติกด้วยการให้ข้อมูลแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทานเซ็นเซอร์แล้วก็อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกันจะตรวจสอบสภาพการจัดส่งและอุณหภูมิความชื้นและตำแหน่งเพื่อให้มั่นใจว่าสินค้านั้นถูกส่งในสภาพที่ดีที่สุด

เทคโนโลยีนี้ก็ช่วยให้บริษัทนั้นลดการเสื่อมเสียติดตามการจัดส่งและสามารถจัดการปัญหาได้อย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ IoT ก็ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการยานพาหนะโดยการทำนายการบำรุงรักษาลดเวลาหยุดทำงานและการปรับใช้พลังงานเชื้อเพลิงข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้บริษัทสามารถตอบสนองได้รวดเร็วขึ้นต่อการเปลี่ยนแปลงเพิ่มประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทานโดยรวมได้ต่อไปก็จะเป็นเทรนด์โลจิสติกสีเขียวหรือว่ากรีนโลจิสติกนะคะความยั่งยืนเป็นเรื่องที่บริษัทต่างๆในโลกนี้กำลังให้ความสำคัญเป็นอย่างมากโดยเฉพาะด้านโลจิสติกโดยบริษัทต่างๆเนี่ยก็จะเลือกใช้แนวทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนโลจิสติกสีเขียวที่เรามักเห็นในปัจจุบันเนี่ยประกอบด้วยรถไฟฟ้านะรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EVs นะคะบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนและการใช้แหล่งพลังงานทดแทนในการปฏิบัติงานซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ก็ยังสอดคล้องกับความพยายามทั่วโลกเลยนะคะในการบำรุงในการบำรุบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนหรือว่าคาร์บอนนิวทรัลิตี้นั่นเองเทรนด์ที่7ค่ะก็คือโลจิสติกสีเขียวนะคะหรือกรีนการดูตัวอย่างโลจิสติกสีเขียวที่น่าสนใจนะคะอันแรกก็คือของ CSG เหมือนกันค่ะการขนส่งและการปฏิบัติงานนะได้มีการใช้ EV truck แล้วก็ EV forklift ในการปฏิบัติงานสามารถลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงถึง 356,000 ลิตรนะลดต้นทุนได้ถึง 10.75 ล้านบาทลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกถึง 964.1 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าในปี2566อีกตัวอย่างก็คือคลังสินค้านะที่เรียกว่า Smart Warehouse นะก็เป็นของ CSG JWD เหมือนกันนะคะเป็นการพัฒนาการจัดเก็บและเบิกจ่ายด้วยระบบอัตโนมัติช่วยลดการใช้โฟกลิฟต์ได้กว่า40คันต่อ1คลังนะรวมถึงการปรับใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทดแทนพลังงานไฟฟ้าในภายในคลังด้วย Logistic Planning and Control Tower นะเป็นการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าแบบครบวงจรเพื่อวางแผนการจัดเที่ยวการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพนะลดการขนส่งเที่ยวเปล่าด้วยระยะทางที่สั้นที่สุดนะแล้วก็ใช้เชื้อเพลิงน้อยที่สุดข้อมูลขนาดใหญ่เทรนด์ที่8นะคะก็คือข้อมูลขนาดใหญ่แล้วก็การวิเคราะห์นะหรือที่เรียกว่า Big Data and Analytics นะคะก็ช่วยให้บริษัทโลจิสติกนั้นมีข้อมูลที่นำไปใช้มีการตัดสินใจที่ดีขึ้นแล้วก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานเช่นการดำเนินงานในคลังสินค้าการใช้การวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงการออกแบบสินคลังสินค้าและจัดการตำแหน่งสินค้าคงคลังนอกจากนี้มีการวิเคราะห์ข้อมูลตลาดช่วยให้ผู้ให้บริการโลจิสติกเสริมสร้างความสัมพันธ์กับผู้จัดจำหน่ายมีการปรับกลยุทธ์การตั้งราคาและจัดการระดับคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพข้อมูลขนาดใหญ่ยังช่วยในการบริหารความเสี่ยงโดยการตรวจพบความผิดปกติของข้อมูลและแนวโน้มของข้อมูลช่วยให้ธุรกิจนั้นจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วตัวอย่างในการใช้ Big Data และการวิเคราะห์ที่น่าสนใจนะอันแรกก็เป็น Nautilus Lab นะคะก็เป็นบริษัทจากสหรัฐอเมริกาที่ใช้ AI เข้ามาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินเรือโดยการวิเคราะห์ข้อมูลการเดินทางในอดีตและคาดการใช้เชื้อเพลิงที่เหมาะสมที่สุดการลดต้นทุนการดำเนินงานด้วยตัวอย่างอันที่สองก็คือ Factic นะเป็นแพลตฟอร์มนะซอฟต์แวร์ as a service นะคะจากสหรัฐอเมริกาที่เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์เชิงพยากรณ์สำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มโดยการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าและใช้ระบบอัตโนมัติในการจัดการคำสั่งซื้อแล้วก็สต็อกสินค้าให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมที่สุดในเทรนด์ที่9นะก็จะเป็น Cloud Computing นะก็เป็นโซลูชันแบบ Cloud ที่กำลังเปลี่ยนแปลงโลจิสติกด้วยโมเดล SaaS ลดความ

จำเป็นทางด้านของโครงสร้างพื้นฐานไอทีที่ต้องใช้ต้นทุนสูงขณะที่ยังคงมีความยืดหยุ่นในด้านของการจ่ายตามการใช้งานหรือ pay per use นะก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโลจิสติกระดับโลกโดยรวมเอาการสื่อสารและการทำลายอุปสรรคทางภูมิศาสตร์แพลตฟอร์มคลาวด์นะก็ช่วยอำนวยความสะดวกในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลนะทำให้เกิดประสิทธิภาพทางด้านโลจิสติกมากขึ้นรองรับการตัดสินใจที่ดีขึ้นตัวอย่างการใช้แพลตฟอร์มคลาวด์ที่น่าสนใจก็ Alpica นะก็จากสตาร์ทอัพนะจากเบลเยียมนะที่ให้บริการระบบการจัดการขนส่งนะโดยแบบคลาวด์นะสำหรับโลจิสติกทั้งหมดนะที่ช่วยให้การสื่อสารและการติดตามการจัดส่งเป็นแบบเรียลไทม์ในเทรนด์ที่10นะก็เป็นการจัดการโลจิสติกที่มุ่งเน้นความยืดหยุ่นหรืออิลาสติกโลจิสติกก็ให้ความสำคัญในกับการปรับปรุงขั้นตอนและกระบวนการโลจิสติกให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเช่นการปรับหรือเพิ่มการปรับเพิ่มหรือลดสเกลการปฏิบัติการก็จะช่วยให้ใช้ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในช่วงเวลาพีคหรือใช้งานมากแล้วก็ป้องกันไม่ให้มีการมีกำลังการผลิตที่เกินนะหรือการใช้งานที่ใช้ทรัพยากรที่ไม่เต็มที่ในช่วงที่มีความต้องการต่ำนะโดยตัวอย่างก็คือShortTrace นะก็เป็นแพลตฟอร์มfulfillment service จาก UAE นะที่เชื่อมโยงธุรกิจกับโซลูชันการเก็บสินค้าแบบ on demand ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวถือว่าเป็นเทรนด์ที่เปิดประเด็นนะในมุมเปิดประเด็นมุมมองของนักศึกษาได้ดีทีเดียวสำหรับ10เทรนด์นะที่เป็นแนวคิดของที่เป็นบทวิเคราะห์ของ SCG นะคะในคราวหน้าเราก็จะมาพูดถึงการจัดการสินค้าคงคลังนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการธรรมศึกษากับการเสริมสร้างทักษะชีวิตได้กลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งนะคะในสัปดาห์นี้ค่ะกับดิฉันดร.สุภาพรบำรุงวงศ์อดีตอาจารย์คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลค่ะสำหรับรายการธรรมศึกษากับการเสริมสร้างทักษะชีวิตนี้นะคะจะเป็นการสอนออกอากาศการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมที่ได้จัดเป็นประจำในทุกสัปดาห์ทางสถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ช่อง13แห่งนี้นะคะค่ะรายการธรรมศึกษากับการเสริมสร้างทักษะชีวิตนี้เนี่ยมีความมุ่งหมายที่อยากจะให้ท่านผู้ชมได้รับประโยชน์นะคะแล้วก็ได้รับทราบถึงคุณค่าความสำคัญของการเรียนธรรมศึกษาค่ะซึ่งเป็นหลักสูตรที่จัดโดยคณะสงฆ์ไทยนะคะโดยซึ่งเป็นการรวบรวมหลักคำสอนในพระพุทธศาสนามาเพื่อให้คฤหัสถ์ได้รู้เรียนรู้แล้วก็นำมาเป็นแนวทางปฏิบัติค่ะเพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตนะคะและก็ให้มีการดำเนินชีวิตในทางที่ดีและก็มีความสมบูรณ์ค่ะและนำไปสู่หนทางในจุดหมายก็คือการดับทุกข์หรือการพบกับความสุขแห่งชีวิตนั่นเองนะคะสำหรับในสัปดาห์นี้จะเป็นเนื้อหาที่ว่าด้วยการเปิดมุมมองธรรมศึกษาค่ะซึ่งจะมีผู้ร่วมในการสนทนาในรายการในวันนี้ด้วยนะคะทั้งจำนวน4รูปท่านนะคะสำหรับ2ท่านแรกที่ได้เข้ามาร่วมสนทนาเป็นการเปิดมุมมองธรรมศึกษาในเบื้องต้นนี้นะคะ2ท่านค่ะท่านแรกนะคะท่านแรกค่ะอาจารย์วุฒิกรสถานธรรมองค์อาจค่ะซึ่งเป็นผู้ดูแลสถาบันพลังจิตตานุภาพ18นะคะวัดเขาเต่าเป็นประธานกลุ่ม27จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนอง8สาขาค่ะเป็นกรรมการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์มูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมคร
0: ับ ค่ะและก็ผู้ร่วมรายการอีกท่านหนึ่งนะคะอาจารย์ดร.อังคเนบุญเกิดค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดประชุมนิทรรศการและอีเวนต์หรือสาขาไมซ์นะคะของคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะค่ะขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะค่ะที่ได้มาร่วมเปิดมุมมองธรรมศึกษากันค่ะซึ่งเป็นหลักสูตรสำคัญนะคะที่จะช่วยส่งเสริมทักษะชีวิตให้กับผู้ที่เป็นคฤหัสถ์หรือคฤหัสถ์ที่เราเรียกกันนะคะในทุกระดับชั้นเลยค่ะทั้งระดับตั้งแต่เด็กเล็กๆคือประถมศึกษานะคะนักเรียนในระดับประถมศึกมัธยมศึกษาหรือนิสิตนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยแล้วก็ประชาชนทั่วไปที่ได้มีโอกาสเรียนค่ะค่ะอาจารย์ค่ะค่ะในเบื้องต้นนั้นนะคะดิฉันจะอยากจะขออนุญาตสอบถามอาจารย์วุฒิกรนะคะในฐานะผู้ดูแลสถาบันพลังจิตตานุภาพ18วัดเขาเต่าหัวหินของเราอะค่ะค่ะอาจารย์คะในปัจจุบันเนี้ยเราพูดได้เลยว่าหลักสูตรของพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังสิรินทโรนะคะหรือเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดมเนี่ยค่ะมีหลักสูตรที่สำคัญทีเดียวแล้วก็แพร่หลายไปทั่วโลกหลักสูตรหนึ่งที่สำคัญที่พระอาจารย์หลวงพ่อพัฒนาขึ้นหรือจัดตั้งขึ้นที่ส่งเสริมให้มีการเรียนธรรมศึกษาควบคู่กับการทำสมาธินะคะที่เรียกว่าหลักสูตรอัตถสาสมาธิค่ะซึ่ง เรียกได้ว่าเป็นทั้งการปฏิบัติใช่ไหมคะปริยัติและปฏิบัติควบคู่กันใช่ไหมคะค่ะอยากจะให้อาจารย์เนี่ยค่ะอธิบายหรือพูดถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องหรือความสำคัญของหลักสูตรอัตถสาสมาธินี้เพราะว่ามีความเกี่ยวข้องกับธรรมศึกษาแล้วก็เป็นหลักสูตรหนึ่งที่ถือว่าจะช่วยให้พัฒนาผู้เรียนได้พัฒนาในส่วนของทักษะชีวิตให้ดีขึ้นได้ด้วยค่ะ
1: ครับขอบคุณครับอาจารย์เล็กดร.สุภาพร
0: ค่ะ
1: ก่อนอื่นต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังสิรินทโรหรือท่านเจ้าคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดมท่านจบเพียงแค่นักธรรมตรี
0: อ๋อเหรอคะค่ะ
1: แล้วทำไมท่านถึงต้องสอนได้ผู้คนจบถึงเป็นด็อกเตอร์เป็นนักธรรมเอกเป็นปริญญาเรียนธรรม9ประโยคล
0: ู
1: กศิษย์เยอะแยะ
0: ค่ะ
1: แล้วสุดท้ายท่านถึงได้รับปริญญาดุสิตบัณฑิตกิตติมศักดิ์ถึง18ใบเกือบจะทุกสาขา
0: ะ
1: นะครับในมหาวิทยาลัยต่างๆมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้ง2แห่งเนี่ยถวายท่านแล้วก็มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน18ใบน
0: ะ
1: จนท่านจำไม่ได้ว่า

0: บางทีไปทำพิธีกรถวายท่านท่านถามพิธีกรนี่ใบที่เท่าไหร
1: ่ค่ะ
0: ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่านอกจากหลวงพ่อจะได้เรียนที่เรียกว่าเรียนเรื่องธรรมชั้นตรีด้วยวันนี้ผมเอาหนังสือมาด้วย
1: ค่ะ
0: หลวงพ่อได้ปฏิบัติด้วย
1: ค่ะ
0: นะฮะการปฏิบัติเนี่ยมันทำให้เข้าใจและเห็นถึงอัตเห็นธรรมข้างใน
1: ค่ะ
0: ถ้าเผื่อว่าเรียนเฉยๆนะครับมันก็จะเป็นทางภาษาพระท่านเรียกว่าสัญญาสัญญาเนี่ยไม่ใช่สัญญาสายันนะสัญญาคือความจำได้
1: หมายรู้
0: คือรู้เฉยๆแต่ไม่ได้ปฏิบัติน
1: ะครับ
0: ดังนั้นเนี่ยหลวงพ่อจึงให้ความสำคัญกับการปฏิบัติพอๆกับการศึกษาเมื่อกี้อาจารย์ถามว่ามีความสำคัญอย่างไรใช่ไหม
1: ค่ะแล้วก็ความสำคัญของหลักสูตรอรรถศาสตร์สมาธินี้นะคะที่หลวงพ่อวางหลักแนวทางเอาไว้
0: นี่นะฮะแล้วหลวงพ่อก็ไปเล็งเห็นว่าในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าเนี่ยอาศัยช่วงเวลาประมาณตีสี่นะฮะเป็นช่วงเวลาที่พระองค์จะทรงไปโปรดสัตว์หมายความว่าไปเทศนาโปรดสัตว์ในแต่ละวันใช้ทิพจักขุญาณหรือใช้ญาณของพระองค์เนี่ยเล็งดูว่าวันนี้มีใครสมควรที่จะไปโปรดสัตว์บ้าง
1: เป็นหนึ่งในพุทธกิจขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: แล้วก็เป็นช่วงเวลาที่หลวงปู่มั่นนะฮะท่านพิสูจน์ว่าเป็นช่วงเวลาที่ทำสมาธิแล้วจิตสงบได้ง่ายเนื่องจากว่าร่างกายได้รับการพักผ่อนเพียงพอจิตในขณะนั้นเนี่ยมันอยู่ในภาวะที่จะเป็นสมาธิได้ดีหลวงพ่อใช้คำว่านาทีทองน
1: ะครับ
0: จึงเป็นนาทีที่เหมาะสมที่สุดในการทำสมาธิหลวงพ่อจึงเอาเวลานี้มาบอกกับผู้คนหรือบรรดาคนที่มาเรียนครูสมาธิว่าเป็นเวลาที่เป็นอัฏฐสาคืออัฏฐสาบวกสมาธิช่วงเวลาของการทำสมาธิที่มีประโยชน์ที่สุด ทีนี้ก็นำเอาประโยชน์ของการทำสมาธิมาบวกกับธรรมะ
1: ธรรมะศึกษานะคะ
0: ธรรมะศึกษาชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าธรรมะกับการศึกษาแปลว่าศึกษาเรื่องธรรมะ เมื่อศึกษาเรื่องธรรมะแล้วเอาการศึกษาในเรื่องธรรมะมาบวกกับประโยชน์ของสมาธิมันเลยลงตัวกันพอดี
1: ค่ะ
0: นะฮะไม่จำเป็นต้องไปนั่งสมาธิในช่วงนั้นเรียนตอนไหนก็ทำตอนนั้นก็ได้หลักการก็เลยง่ายๆมีว่าเมื่อเรียนธรรมศึกษาทุกๆครั้ง
1: ค่ะ
0: จะต้องมีภาคปฏิบัติควบคู่ไปด้วยนะฮะคือ
1: มีการ
0: เดินจงกรมนั่งสมาธิน
1: ั่งสมาธิตามแนวทางของพระอาจารย์หลวงพ
0: ่
1: อ
0: ใช่ครับหลวงพ่อก็จะมีหลักการวิธีการให้ปฏิบัติเพื่อให้เป็นอันหนึ่งในเดียวกันคร
1: ับ ค่ะโอ้เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะสำคัญทีเดียวค่ะ
0: คร
1: ับค่ะแล้วทีนี้อาจารย์มีอะไรจะเสริมเกี่ยวกับในภาพเล็กน้อยไหมคะ
0: เรื่องของอรรถสานะ
1: ค่ะ
0: อรรถสาสมาธิเนี่ยได้เปิดขึ้นครั้งแรกนะครับเมื่อปี2545ที่วัดธรรมมงคลมีการเรียนการสอนและการปฏิบัติผมเองก็ได้รับมอบหมายให้ไปสอนในชั้นธรรมศึกษาชั้นเอกโดยอาศัยภูมิที่ตัวเองเคยเรียนนักธรรมเอกมาสมัยเป็นสามเณรน
1: ะ
0: ฮะก็ได้สอนวิชากระทู้มันเป็นวิชาโม้วิชาพูดไปเรื่อยๆนะฮะ
1: แต่ต้องมีหลักการนะคะ
0: แต่ต้องพูดบนพื้นฐานของความรู
1: ้
0: และที่สุดก็จะต้องพูดในสิ่งที่เขาพิสูจน์ได้ว่าเรารู้จึงพูดได้คำว่าพูดไปเรื่อยๆคือเขาจะกำหนดให้ว่าหน้ากระดาษกี่หน้ากระดาษต้องให้ได้ครบตามนั้นพูดเกินก็ไม่ดีพูดให้มันพอดีพอดีจึงเรียกว่ากระทู้
1: ค่ะ
0: นอกจากนั้นก็ยังมีกระทู้พุทธธรรมวินัยใช่ไหมฮะที่เรียนในธรรมศึกษาถ้าเป็นธรรมศึกษาชั้นตรีก็จะมีกระทู้ธรรมพุทธจะมีขี้หิปฏิบัติกับศาสนพิธี
1: ใช่ค่ะ
0: เพื่อเอาไปใช้ประโยชน
1: ์เป็นจะศีลเป็นจะธรรม
0: เป็นจะธรรมเพราะเราเป็นชาวพุทธ
1: ในวินัยค่ะ
0: เพราะว่าอาจารย์ครับชาวพุทธส่วนใหญ่นะไม่รู้ว่าชาวพุทธต้องเป็นอะไรทำอะไรนะร
1: ู
0: ้แค่ใส่ทรงกฐินใส่ทรงพระป่าไม่รู้ว่านั่งสมาธินั่งทำไมนึกว่าเป็นเรื่องของพวกเข้าทรงไปนู่นนะครับผมเคยไปชวนคนทำสมาธิถือกันห้าไหมถือกันห้ากันแปดไหมเพราะเขาไม่เข้าใจ
1: เขาไม่เข้าใจนะคะ
0: แต่พอมาเรียนรู้เรื่องของอรรถสาสมาธิเรื่องของการทำสมาธิแล้วเนี่ยเขาเกิดความเข้าใจขึ้น
1: ค่ะ
0: เมื่อสักครู่นี้ผมยังคุยกับคุณแม่ชีวทูอยู่ว่ามีฝรั่งไปฝึกสมาธิด้วยแล้วเขาไม่เคยฝึกแบบเป็นขั้นตอนไม่รู้เรื่องนิมิตไม่รู้เรื่องว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นภายในสมาธินิมิตมันก็เหมือนกับฝันกลางวันเขาไปเกิด

0: เห็นอะไรเขาตกใจตกใจหน้าซีดเลยนะคนก็กำลังนั่งสมาธิอยู่ก็แห่มาลุมล้อมเขานึกว่าผีเข้าผมก็เข้าไปแตะที่ไหล่ก็อายุเฮียมิออกเลยซีดเลยลงมาเนี้ยจริงๆก็ไม่ได้ผีเข้าหรอกคือเขาเราเตือนสติเขาจิตเขาก็นั่นขึ้นมาแต่ถ้าเกิดว่าเราทำอะไรอย่างถูกต้องนะรู้การทำสมาธิเป็นขั้นเป็นตอนรู้หลักการเหมือนเราเรียนวิชาธรรมศึกษาเราก็ต้องรู้หลักใช่ไหมเอาหลักนั้นไปปฏิบัติมันจะไม่พลาดเห็นนิมิตก็รู้ว่าเป็นเรื่องธรรมดาโดยเฉพาะยิ่งการเรียนสมาธิที่หลวงพ่อสอนนะฮะเห็นดร.เล็กก็เรียนมาแล้ว
1: เรียนมาแล้วค่ะ
0: หลวงพ่อ
1: จบหลักสูตรครูสมาธ
0: ิใช่หลวงพ่อจะให้ถามเลยนะครับว่าใครคือผู้รู
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: ให้ดึงสติเข้ามาทีนี้คนที่ไม่ได้เรียนมาหรือเรียนยังไม่ถึงเนี่ยไม่ได้ลืมถามไม่รู้พอไปเห็นก็ตกใจทีวิ่งว่าขึ้นมาบางคนเอะเอาว่าผีเข้าหรือบางคนคิดว่าเป็นองค์ลงอะไรประมาณนั้นก็มีซึ่งตรงเนี้ยเรื่องของธรรมศึกษามีความสำคัญ
1: ค่ะ
0: น่าใจธรรมศึกษาเป็นเรื่องของการนำหลักธรรมมาปฏิบัติแต่อัตถสารสมาธิหรือการทำสมาธิเป็นเรื่องการสร้างพลังที่จะเกิดตัวเตือนสามารถนำเอาธรรมะนั้นมาใช้ได้จริงๆครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยควบคู่กันไปก็จะได้ทั้งเรื่องของการปริยัติปฏิบัติแล้วก็เกิดผลสำฤทธิ์ขึ้นมานั่นก็คือปฏิเวทได้ในที่สุดนะคะค่ะอาจารย์คะในส่วนของสถาบันพลังจิตตานุภาพ18ของวัดเขาเต่าหัวหินเองเนี่ยก็ได้จัดให้มีการเรียนหลักสูตรอัตถสาสมาธิด้วยไหมคะ
0: ครับสอบมาหลายรุ่น
1: แล้วก็อาจารย์มีแนวทางดำเนินการส่งเสริมการเรียนหลักสูตรนี้อย่างไรคะให้กับสาขา18หรือว่าเป็นแนวทางสำหรับผู้เรียนท่านอื่นหรือผู้สนใจท่านผู้ชมที่สนใจ อยากจะเรียนอัตถสาสมาธิอะไรอย่างนี้ค่ะ
0: เนื่องจากว่าเวลานี้เรามีระบบโซเชียลมีเดียเข้ามาเยอะนะครับก็หน้าที่จะนำเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้มาสนับสนุนเราก็เลยประชุมคณะทำงานกันว่ารุ่นนี้นะฮะเราจะไม่ติวอย่างเดียวเราจะมีการเปิดเรียนกันเลยแต่ไม่ใช่ออนไซต์เราจะเปิดเรียนออนไลน์ประมาณเดือนกรกฎาคมนะครับเพราะฉะนั้นก็เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจนะฮะได้เห็นโฆษณาในสื่อต่างๆสามารถสมัครเข้ามาในแอปพลิเคชันเดี๋ยวเราจะทำเข้าไปนะครับสมัครเข้ามาตรงนั้นแล้วก็มาขออนุญาตคุณแม่มาสอบที่สนามสอบวัดสุขสมร
1: ร
0: ถนะครับก็ที่นี
1: ่ของอำเภอหัวหินก็จะมีวัดสุขสำราญนี่เป็นสำนักเรียนธรรมศึกษาด้วยนะคะค่ะก็ถือว่าดีนะคะก็แต่ว่าถ้าหากว่าท่านผู้ชมไม่มีโอกาสที่จะเรียนในระบบออนไลน์เขาก็สามารถที่จะไปเรียนธรรมศึกษาได้ทั่วไปในทุกสำนักเรียนนะคะที่อยู่ในพื้นที่ของท่านผู้ชมเองแล้วก็การฝึกปฏิบัติฝึกฝนสมาธิเพื่อให้เกิดพลังจิตท่านก็สามารถที่จะปฏิบัติควบคู่กันไปได้นะอย่างไรก็ตามหลักการก็อยู่แค่เรื่องของการปริยัติปฏิบัติใช่ไหมคะแล้วก็ไปสู่ปฏิเวทนั่นเองนะคะเพียงแต่ว่าของสถาบันพลังจิตตานุภาพเนี่ยหลวงพระอาจารย์หลวงพ่อวางหลักการเอาไว้ที่เป็นลำดับขั้นตอนไปในเรื่องของการเรียนและก็การปฏิบัติสมาธิควบคู่กันไปนะคะค่ะนั้นขออนุญาตย้อนถามมาทางอาจารย์ดร.อังคเนย์บุญเกิดนะคะอาจารย์คะอาจารย์ก็เป็นผู้หนึ่งนะคะที่ได้ เรียนแล้วก็สอบธรรมศึกษาจนกระทั่งสำเร็จได้รับประกาศนียบัตรธรรมศึกษาชั้นเอกด้วยนะคะอาจารย์เรียนตั้งแต่ปีไหนคะ
2: ค่ะเริ่มเรียนในปี2562ต้นเรื่องของการเรียนก็คือเนื่องจากคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวอะค่ะเรามีนโยบายในการที่ผลักดันให้นักศึกษาได้เข้าเรียนธรรมศึกษาชั้นตรีโทเอกแล้วปีนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่พานักศึกษาสาขาอีเวนต์อะค่ะเข้าเรียนแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะนักศึกษาเรียนใช่ค่ะเราเป็นคุณครูเป็นอาจารย์เขาก็เรียนไปด้วย
1: ใช่ค่ะ
2: เรียนพร้อมนักศึกษาสอบพร้อมกันค่ะ
1: ใช
2: ่ค่ะ
1: ก็มาใช้สถานที่สอบที่สำนักเรียนวัดสุขสำราญแห่งนี้เช่นเดียวกันนะคะค่ะแล้ว

0: เราจบตอนรุ่นอาจารย์มาจบการศึกษาธรรมศึกษาชั้นเอกปี2565
1: ค่ะ
0: 65เพราะว่าช่วงสถานการณ์โควิดด้วยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็มีการหยุดพักไป1ปีนะคะในปี2564ค่ะก็เลยมาจบอีกปีหนึ่งนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ระหว่างนั้นอาจารย์ก็ยังสนับสนุนนักศึกษาของคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวนะคะให้ได้รับการเรียนธรรมศึกษาโดยมีผู้สนับสนุนหลักก็คือวัดสุขสำราญและก็คุณแม่ชีพทูหัวหินพร้อมกับคณะศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อหลวงปู่สำราญ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ก็เราถือว่าการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาของให้กับนักศึกษาเนี่ยมีภาพทั้งที่เรียกว่าบวรเลยค่ะนะคะทั้งอะไรมั่งคะบ้านวัดและโรงเรียนควบคู่กันไปค่ะนะคะค่ะงั้นขออนุญาตย้อนกลับมาถามอาจารย์วุฒิกรอีกรอบหนึ่งนะคะว่ามทร.รัตนโกสินทร์เนี่ยค่ะก็ได้เป็นได้จัดให้นักศึกษามาเรียนแล้วก็สอบธรรมศึกษาพร้อมกับนักศึกษาได้เรียนหลักสูตรชินศาสตร์สมาธิของสถาบันพลังจิตตานุภาพด้วยค่ะแต่ว่าทีนี้ในการเรียนนะคะอาจารย์เนื่องจากว่านักศึกษาเราอ่ะมีเวลาจำกัดเพราะว่ามีวิชาการที่จะต้องเรียนมากอาจารย์มีแนวทางยังไงไหมคะที่จะให้นักศึกษาได้ใช้ประโยชน์ของเรื่องของสมาธิควบคู่ไปกับการเรียนธรรมศึกษาตามแนวทางอรรถศาสตร์สมาธิอาจจะไม่ได้เต็มตัวแบบเต็มที่เหมือนกับผู้เรียนของสถาบันโดยตรงนะคะจะมีแนวทางยังไงบ้างไหมคะ
2: เป็นคำถามดีๆมากนะครับบางคนเนี่ยพอพูดถึงเรื่องทำสมาธินะยุ่งอะไรเนี่ยบอกไม่มีเวลาบ้างอย่างงู้นอย่างนี้บ้างนะครับเคยมีพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านถามบอกว่าหลวงพ่อหนูไม่มีเวลาทำสมาธิหลวงพ่อก็เลยถามย้อนกลับไปว่าหนูหายใจไห
0: ม
2: หายใจก็หลวงพ่อนั่นแหละหนูรู้ลมหายใจก็ทำสมาธิแล้วเห็นไหมฮะไม่ยากเลยทำไมถึงว่าอย่างนั้นเพราะว่าสมาธิเนี่ยสามารถทำได้ทุกเรียบยืนเดินนั่งนอนกินดื่มกินคุณคิดได้หมดเลยแค่รู้ลมหายใจเข้าออกน
0: ะ
2: อันนั้นเรียกว่านอกระบบแต่ถ้าเกิดว่าในระบบจริงๆก็จะต้องมานั่งสมาธิกำหนดรู้ลมหายใจหรือว่าอีกหนึ่งเทคนิควิธีที่กำลังได้รับความนิยมตามคำสอนของพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังก็คือตั้งแต่หลวงปู่มั่นลงมาเนา
0: ะ
2: ก็คือการใช้บริกรรมสมาธิ
0: ค่ะ
2: นะ
0: ค่ะ
2: บริกรรมพุทโธ
0: พุทโธนะคะค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้นักเรียนนักศึกษาหรือผู้สนใจเรื่องของการทำสมาธิน
0: ะ
2: ผมพูดถึงเฉพาะเรื่องทำสมาธิก่อนนะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ให้แค่กำหนดรู้ลมหายใจนะไม่ต้องอะไรมาก
0: ไม่ต้องอะไรมาก
2: ไม่ต้องอะไรมากไม่ต้องไปเริ่มต้นสวดอะไรหรอกครับรู้ลมหายใจเดินไปเดินมาหรือทำกับข้าวอยู่หรืออ่านหนังสืออยู่กำหนดรู้ลมหายใจอันนี้เรียกว่านอกกรอบถ้าในกรอบก็คือเป็นนั่งสมาธิอาจจะ5นาที10นาทีมีคำกล่าวก่อนจะนั่งสมาธิกำหนดรู้นึกพุทโธถามว่าใครคือผู้รู้ออกจากสมาธิแล้วแผ่เมตตานั่งเดินจงกรมก็ต้องกล่าวคำเดินจงกรมออกจากจงกรมก็ต้องแผ่เมตตาเขาเรียกว่าทำในระบบ
0: ทำในระบบนะคะ
2: มันมีอยู่สองอย่าง
0: ค่ะก็นักศึกษาก็สามารถเอามาประยุกต์ได้ทำ
2: หมดครับ
0: ทำสมาธิด้วยตัวเอง
2: ได้หมด
0: ได้ระลึกถึงนึกถึงพุทโธทำจิตให้เป็นสมาธินะคะในแล้วก็เรียนธรรมศึกษาควบคู่กันไปด้วยนะคะ
2: มีคนเข้าใจคลาดเคลื่อนอยู่นิดนึงครับอาจารย์ครับ
0: ค่ะ
2: อาจารย์ดร.ทั้งคู่อาจจะเคยได้ยินว่าบางคนเนี่ยทำสมาธิไปแล้วเขาคิดว่าจิตจะต้องนิ่งครับผมทำไม่ได้แล้วครับจิตผมไม่นิ่ง
0: ค่ะ
2: ถ้านิ่งแล้วต้องมาทำไหมครับ ไม่ต้องมา
0: ค่ะ
2: นะผมไปบวชไม่ได้แล้วครับกิเลสยังเยอะอยู
0: ่
2: ถ้าหมดกิเลสแล้วจะมาบวชทำไม
0: นะ
2: มันเหมือนกันนะคำตอบนี้มัน
0: คล้าย
2: กันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาทำสมาธิเพื่อให้จิตเราค่อยๆนิ่งน
0: ะ
2: เราไปบวชเพื่อค่อยๆสละกิเลสในการปฏิบัติปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่าหมดกิเลสแล้วมาบวชถ้าหมดแล้วไม่ต้องมาอยู่ที่บ้านดีแล้ว

0: ทีนี้ทำยังไงต้องเข้าใจว่าเรื่องของการทำสมาธิไม่ใช่ทำปุ๊บได้ปั๊บมันเป็นเรื่องของการ accumulate เป็นเรื่องของการสะสม
1: สะสมไปเรื่อยๆนะคะ
0: ทีละน้อยเหมือนกับการทานอาหารค่อยๆกินเดี๋ยวก็อิ่มเหมือนกับการเรียนหนังสือค่อยๆขยับชั้นขึ้นไปวันเดียวไม่ได้ผลต้องเป็นสัปดาห์เป็นเดือนเป็นปีหรือหลายปีจุดแรกนะฮะถ้าเอาจุดมุ่งหมายสูงสุดเลยนะก็คือถึงตัวผู้รู้
1: ค่ะโอเคค่ะนะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาไม่ต้องกังวลแล้วนะคะเรียนธรรมศึกษาควบคู่กับทำสมาธิไปทีนี้ค่ะในส่วนของการดำเนินงานของ เรื่องการเรียนธรรมศึกษาของคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวนะคะซึ่งถือว่าได้ทำมาต่อเนื่องทีเดียวนะคะตั้งแต่ปีพุทธศักราช2553จนกระทั่งปัจจุบันนะคะแล้วก็อาจารย์ดร.อังคณีก็เคยเป็นผู้หนึ่งที่เคยรับผิดชอบเรื่องของการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาด้วยนะคะอาจารย์คะเราได้ดำเนินการอะไรไปบ้างคะค่ะอาจารย
2: ์ขออนุญาตเล่ากระบวนการในการดำเนินการของการเรียนธรรมศึกษาชั้นตรีโทเอกนะคะนโยบายของพวกเราของคณะค่ะเราวางเป้าไว้ว่านักศึกษาชั้นปีที่1ทุกคนจะต้องผ่านการเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี
1: ชั้นตรีนะคะอย่างน้อยๆให้ได้ชั้นตรี
2: ใช่ค่ะไม่ว่านักศึกษาจะผ่านชั้นประถมมัธยมมาก่อนแล้วแต่เราก็มานับ1พร้อมกันด้วยชั้นตรีก็คือนักศึกษาก็คือจะต้องลงทะเบียนเรียนนะคะในระบบหลังจากที่เราลงทะเบียนเรียนเสร็จแล้วเราก็จะมีการเรียนซึ่งก็จะได้วัดสุขสำราญใช่ค่ะจัดคณะผู้สอนไปสอนให้ถึงมหาลัยเลยค่ะเราก็จะจัดเสกให้นักศึกษาได้เข้าเรียนทุกวันพุธบ่ายเป็นกิจกรรมจะใช้คำว่าบังคับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งเพราะว่านโยบายเรามองว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญแล้วสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือว่านักศึกษาทุกคนหลังจากที่ผ่านการเรียนธรรมศึกษาและสอบผ่านแล้วสิ่งที่เขาจะได้เช่นตัวอย่างนะคะว่าการขอทุนให้เปล่าหรือทุนต่างๆเนี่ยค่ะก็จะเป็นแรงสนับสนุนว่าใครที่สอบผ่านธรรมศึกษาก็จะมีโอกาสที่จะกว้าทุนการศึกษาตรงนี้ได้ด้วยเลย
1: ก็เป็นแรงจูงใจอันนึงนะคะถือว่าเป็นผลบุญหรืออันนี้สองของ
2: ใช่ค่ะ
1: นอกจากจะได้ความรู้กับตัวเองแล้วนะคะยังมีโอกาสที่จะได้ทุนการศึกษาด้วยนะคะ
2: หลังจากที่เราเรียนเสร็จแล้วเราก็สู่กระบวนการสอบนะคะใช่ค่ะเราก็ส่งนักศึกษาเรามาเข้าร่วมสอบตามสนามสอบที่
1: ทางว
2: ั
1: ด
2: ได้กำหนดไว้หลังจากที่เราสอบเสร็จแล้วก็คือการประกาศผลอันนี้ก็จะเป็นการมอบประกาศนียบัตร
1: ใช่ค่ะ
2: เราก็บูรณาการร่วมกันไม่ว่าจะเป็นทางวัดสุขสำราญสถาบันใช่ค่ะ
1: แล้วก็ทางมหาลัย
2: ด้วย
1: ค่ะในภาพรวมกันนะคะใช
0: ่ค่ะเสริมนิดนึงนะครับทีนะที่บอกว่าเรียนธรรมศึกษานอกจากจะได้รับใบประกาศนียบัตรแล้วได้รับสิทธิพิเศษอะไรอย่างเงี้ยนะ
2: ใช่ค่ะ
0: ตอนนี้คนที่เรียนเนี่ยจะไม่เห็นว่ามันจะมีประโยชน์อะไรไม่รู้จะเอาไปทำอะไรได้วิชานี้ทำมาหากินก็ไม่ได
2: ้
0: ตรงนี้นะสำคัญที่สุดเขาจะไปรู้ตัวอีกทีหนึ่งตอนที่เขาโตขึ้นอายุเพิ่มมากขึ้นพอมีปัญหาเนี่ยธรรมะที่เคยผ่านหูผ่านตามันมันตรงกับชีวิตเราพอดีนี่แหละคือวิธีแก้ใช่ไหมนี่แหละคือสิ่งที่เราทำผิดไปแก้ยังไงมันจะบอกเองหมดเลยตอนนี้ไม่รู้หรอกครับว่าอ่านผ่านไปอันนี้จากประสบการณ์ตรงนะครับก็ขอเสริมไป
1: ได้ค่ะก็เหมือนองค์ความรู้ที่ถูกสะสมมาอยู่ภายในตัวเองอยู่แล้วนะคะค่ะคงจะเป็นคำถามสุดท้ายแล้วก็เวลาของเราก็ใกล้ลงมาทุกทีแล้วนะคะอยากจะขอถามอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะโดยถามอาจารย์วุฒิกรก่อนค่ะสั้นๆนะคะว่า อาจารย์ว่าธรรมศึกษากับการเสริมสร้างทักษะชีวิตแล้วก็อรรถศึกษาที่เป็นการทำสมาธิควบคู่กันเนี้ยจะช่วยเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับผู้เรียนได้อย่างไรเหมือนอาจารย์จะพูดไปแล้วบ้างนะคะขอสรุปนิดหน่อยค่ะ
0: ขอบคุณครับอาจารย
1: ์
0: ถ้าพูดถึงว่าทักษะเนี่ยมันคือสกิลมันคือความชำนาญภาษาบาลีเรียกว่าวสีน
1: ะ
0: คนเราจะใช้ชีวิตที่ให้เกิดความชำนาญและให้เกิดความถูกต้องได้เนี่ยต้องศึกษาก่อน
1: ต้องศึกษาค่ะ
0: ไปมั่วๆไม่ได้นะฮะ
1: ไม่ได้
0: ชีวิตเนี่ยมั่วได้แต่ว่ามันไม่ถูกแล้วมันจะเกิดความทุกข์ทีหลังเรามีสถานที่ให้การศึกษาให้การเรียนรู้ฟรีๆนะฮะสมมติว่าทางวัดน
1: ะ
0: แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางธรรมะเนี่ยทางพระ ุณแม่พร้อมที่จะซัพพอร์ตอยู่ตลอดเวลาทำไมแล้วไม่เรียนรู้ให้เกิดความถูกต้องเสียก่อนที่ชีวิตมันจะไปพังเอาข้างหน้าเสร็จแล้วเราก็จะไปโทษว่าไม่มีคนนั้นคนนี้มาบอกเอ้าก็ไปเรียนสิ เรียนแล้วก็ปฏิบัติไปตามนั้นใช่ไหมฮะจะได้ไม่พลาดอันนี้คือสร้างทักษะ แล้วที่สำคัญที่สุดนะครับอย่าเรียนอย่างเดียว
1: ค่ะ
0: ลงมือทำ
1: เรียนแล้วปฏิบัติด้วยนะคะ
0: ปฏิบัติสมาธินี่แหละสำคัญที่สุดเพราะว่าสมาธิทำให้เกิดพลังจิตพลังจิตก็เป็นศูนย์รวมของบุญวาสนาบารมีใครก็ตามที่มีบุญวาสนาบารมีทำอะไรก็สำเร็จครับส่วนใครที่ไม่มีทั้งบุญไม่มีทั้งวาสนาไม่มีทั้งบารมีก็โอ้ยทำไมมันแย่จริงเพราะฉะนั้นเร่งทำสมาธิแล้วก็เรียนธรรมศึกษาไปด้วย
1: ควบคู่กันไปเลยนะคะค่ะในส่วนของอาจารย์ดร.อังคณีค่ะอาจารย์จะมีการส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนธรรมศึกษาจันมองว่าต้องมีแนวทางยังไงบ้างคะสั้นๆนิดนึงค
2: ่ะแนวทางที่เหมาะสำหรับนักศึกษาที่เราจะต้องเรียนรู้ก็คือ1เราต้องเข้ามาศึกษาเพื่อที่จะได้รู้ในเรื่องของศีลสมาธิปัญญารวมถึงการนำไปใช้อันนี้คือสิ่งสำคัญที่เขาจะได้เอาไปใช้ต่อเหมือนที่ท่านอาจารย์บอกว่าในอนาคตได้เอาสิ่งนี้ค่ะศีลสมาธิปัญญาการนำไปใช้จะได้เกิดกับเขาค่ะ
1: โอ้ค่ะสำหรับในเบื้องต้นนะคะเป็นการเปิดมุมมองสำหรับในส่วนของ เราในฐานะคฤหัสถ์นะคะหรือคฤหัสถ์ที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของธรรมศึกษาทั้งของสถาบันพลังจิตตานุภาพที่มีหลักสูตรธรรมศึกษาควบคู่ไปกับการทำสมาธิแล้วก็ในส่วนของมหาวิทยาลัยนะคะที่เป็นผู้ให้การส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษาได้เรียนรู้ในเรื่องของหลักสูตรธรรมศึกษาด้วยอะค่ะแล้วก็เปิดมุมมองให้ท่านผู้ชมได้รับชมแล้วก็ได้เห็นภาพกันไปแล้วนะคะค่ะนั้นก็ดิฉันในฐานะผู้ดำเนินรายการธรรมศึกษากับการเสริมสร้างทักษะชีวิตนะคะก็ต้องขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสองท่านไว้ณโอกาสนี้นะคะค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ท่านผู้ชมคะสำหรับในช่วงถัดไปนะคะจะเป็นการเปิดมุมมองธรรมศึกษาสำหรับในส่วนของการบริหารจัดการสำนักเรียนธรรมศึกษาแล้วก็ครูผู้สอนธรรมศึกษาค่ะขอเชิญท่านพบเนื้อหาในลำดับต่อไปค่ะค่ะท่านผู้ชมคะในช่วงที่2ของรายการ เปิดมุมมองธรรมศึกษานะคะวันนี้เราก็จะมาเปิดมุมมองกันในส่วนของสำนักเรียนธรรมศึกษาแห่งวัดสุขสำราญอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แห่งนี้นะคะผู้ที่ร่วมในรายการสองรูปนะคะคือท่านพระมหาสลันวุฒิปิยรัตโนปริยนธรรม7ประโยคเจ้าอาวาสวัดสุขสำราญค่ะกราบนมัสการค่ะ
3: ค
1: ่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะพระครูสมุขทาอลินชโยวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารครูพระสอนศีลธรรมและเป็นครูพระผู้สอนธรรมศึกษาด้วยค่ะกราบนมัสการค่ะท่าน
4: เจริญพร
1: ค่ะขออนุญาตเรียกท่านพระอาจารย์พระมหาสลันวุฒินะคะและก็ท่านพระอาจารย์พระครูสมุขทานะคะค่ะก็กราบขอบพระคุณในความกรุณาของพระคุณเจ้าทั้งสองนะคะที่มาร่วมในรายการธรรมศึกษากับการเสริมสร้างทักษะชีวิตในตอนที่2คือการเปิดมุมมองธรรมศึกษาค่ะค่ะก็จะขออนุญาตกราบเรียนถามท่านพระอาจารย์พระมหาสลันวุฒินะคะในส่วนของหลักสูตรธรรมศึกษาเนี่ยค่ะซึ่งเป็นหลักสูตรของที่รับผิดชอบดำเนินการโดยคณะสงฆ์นะคะแล้วก็วัดสุขสำราญเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งวัดที่ได้ดำเนินการขับเคลื่อนในเรื่องของการส่งเสริมการเรียนธรรมศึกษามาอย่างต่อเนื่องทีค่ะก็อยากจะขอนิมนต์ท่านช่วยกล่าวถึง ความเป็นมาของการส่งเสริมธรรมศึกษาในนามสำนักเรียน

0: ของวัดสุขสำราญจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะ
1: ครับเจริญพรครับท่านอาจารย์คือ
0: ค่ะ
1: ต้องเริ่มจากจุดนี้ก่อนครับจุดเริ่มต้นและเจตนารมณ์ของสำนักเรียนก็อันดับแรกก็คือเป็นการสืบสานมรดกธรรมครับก็คือหลักสูตรธรรมศึกษาเนี่ยมีมานานแล้วตั้งแต่ปี2472ก็ทางวัดสุขสำราญเนี่ยก็ได้สืบสานเจตนารมณ์ก็โดยพระเดชพระคุณพระราชมงคลเมธีหรือเจ้าคุณประสงค์เป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามในขณะนั้นท่านดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขัน
0: ธ
1: ์ท่านมีความเมตตาที่จะมุ่งให้เปิดวัสุให้วัสุสำราญเนี่ยเปิดเป็นสันนักเรียนของคณะธรรมยุทธ
0: ์
1: เพื่อที่จะให้การเรียนการสอนแก่นักเรียนนักศึกษาในส่วนของธรรมศึกษาชั้นตรีชั้นโทแล้วก็ชั้นเอกครับเริ่มต้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2542ก็เนิ่นนานมาแล้ว
0: เนิ่นนานมากทีเดียว
1: โดยเริ่มต้นครั้งแรกก็จะมีนักเรียนแค่หลักร้อยมีไม่เยอะโดยอาศัยคุณครูที่ประจำโรงเรียนก็คือโรงเรียนวัวหินในปัจจุบันเป็นระดับของชั้นมัธยมศึกษาตอนนั้นการเรียนการสอนเนี่ยยังไม่แบ่งแยกว่าจะเป็นระดับประถมมัธยมแล้วก็อุดมก็คือจะรวมกันทั้งหมด
0: ใช้หลักสูตรเดียวกันหมดเลยนะคะ
1: ครับแล้วทีนี้ก็มีการจัดสอบมาเรื่อย
0: ๆ
1: ก็เลยจัดตั้งให้เป็นสำนักเรียนวัดสุขสำราญเป็นการสอบทำสนามหลวงพร้อมกันทั่วประเทศแล้วก็ทางวัดสุขสำราญก็มีการบูรณาการร่วมกันกับทางโรงเรียนวัวหินด้วยทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
0: ์
1: วิทยาเขตวังไกลกังวลด้วยสถาบันจิตานุภาพสาขา18วัดเขาเตาและโรงเรียนบ้านหนองตะปูนก็คือประชาชนทั่วไปและนักศึกษาก็สามารถที่จะเข้าสอบเข้ามาทำการสอบได้และในการสอบทุกครั้งจนถึงปัจจุบันก็จะมีอุบาสิกาพระทูหัวถิ่นครับเป็นอุบาสิกาประจำวัดสุขสำราญคอยให้การสนับสนุนในทุกๆด้านก็คือเป็นประธานดำเนินการสอบครับทีนี้เรามามองในมิติของผลสัมฤทธิ
0: ์
1: จากการที่ได้ดำเนินการสอบการเรียนการสอนตั้งแต่ต้นก็ทางวัดได้จัดส่งพระเข้าไปสอนที่โรงเรียนบ้างที่มหาลัยบ้างและที่โรงเรียนบ้านหนองตะปูนด้วยก็ทำให้มีการสอบเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจากหลักร้อยตอนนี้ก็สถิติอยู่ที่ 1,000 หลักพัน
0: มากทีเดียวนะคะ
1: แล้วก็ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานี้หลังจากที่อาตมาภาพได้ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าวาดก็เข้าไปควบคุมจัดการก็ทำให้มีนักเรียนสอบผ่านในระดับที่เรียกว่า 80% คร
0: ับ
1: ก็มีนักเรียนผ่านเยอะก
0: ็
1: เป็นผลสัมฤทธิ์ที่ดีครับ
0: คือ เราส่งผู้นักผู้ขอเข้าสอบเนี่ยจำนวนหนึ่งก็จะมีทั้งผู้ที่สอบผ่านและก็ไม่ผ่านนะคะ
1: ใช่ครับ
0: แต่สถิติของผู้สอบผ่านในระยะหลังเนี่ยมากขึ้นนะคะ
1: โดยระยะปัจจุบันนี้ก็คือในปัจจุบันเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนจากคณะสงฆ์เป็นสำคัญโดยเฉพาะท่านพระเดชพระคุณพระเทพวชิรสุทธีท่านเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์องค์ปัจจุบันท่านได้เมตตาทุกครั้งที่มีการสอบธรรมศึกษาก็จะเมตตามาเป็นประธานตลอดไม่ขาดท
0: ่
1: านให้ความเมตตามากและจะทำให้เขาเรียกว่าการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้เรียนแล้วก็ผู้นักเรียนที่สอบผ่านก็จะมีกำลังใจว่าเราได้ทำตามความมุ่งหมายของตนเองแล้วก็นำเกียรติบัตรเนี้ยไปสามารถที่จะใช้สมัครในด้านของพฤติกรรมคุณธรรม
0: จริยธรรมได้นะคะค่ะก็ในส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เองนะคะที่มีนักศึกษาแล้วก็อาจารย์เข้าสอบนะคะก็ยังได้รับความกรุณาจากทางสำนักเรียนวัดสุขสำราญนะคะโดยเฉพาะคุณแม่อุบาสิกาพทูหัวหินนะคะที่จัดหาทั้งการอำนวยความสะดวกอาหารนะคะแล้วก็เรื่องของทางวัดที่จัด ครูผู้สอนไปให้นะคะแล้วก็พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดพระเทพวชิรสุทธีเช่นเดียวกันค่ะท่านก็เมตตาไปเป็นประธานนะคะอย่างสม่ำเสมอให้ทีเดียวนะคะก็สร้างขวัญและกำลังใจให้

0: รวมทั้งเราก็ยังได้ร่วมกันกับทางสถาบันพลังจิตตานุภาพแล้วก็คณะศิษยานุศิษย์ต่างๆที่ให้ความอนุเคราะห์ในเรื่องของการเรียนด้วยนะคะค่ะก็ทำให้เราเห็นภาพว่าไม่ได้ทำอะไรที่เป็นเรื่องของการโดดเดี่ยวหรือเดินไปเพียงลำพังคนเดียวนะคะแต่เดินร่วมกันค่ะในเรื่องของการส่งเสริมการเรียนธรรมศึกษาของสำนักเรียนวัดสุขสำราญนะคะครอบคลุมไปทั้งระดับทั้งปฐมศึกษาเลยเหมือนที่ท่านพระอาจารย์พระมหาสรัญวุฒิได้กล่าวไว้ว่ามีโรงเรียนบ้านหนองเตาปูนก็เป็นระดับปฐมศึกษานะคะระดับมัธยมศึกษาระดับอุดมศึกษาแล้วก็ประชาชนทั่วไปด้วยค่ะทีนี้ในเรื่องของวัดสุขสำราญเองอะค่ะจะต้องดำเนินการบริหารจัดการการเรียนให้กับผู้เรียนที่ครอบคลุมทั้ง4กลุ่มนี้ค่ะมีการดำเนินบริการในเรื่องของการบริหารจัดการทั้งหลายทั้งปวงอ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการเรียนการสอนหรือการจัดสอบการมอบประกาศนียบัตรการประสานงานการอะไรต่างๆนะคะดำเนินการอย่างไรคะ
1: ก็ต้องเขาเรียกว่าวิธีการจัดการของนักเรียนนักศึกษาทั้ง4กลุ่มเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็นระดับของชั้นประถม มัธยมอุดมแล้วก็กลุ่มประชาชนทั่วไปทั้ง4กลุ่มนะครับระดับประถมเนี่ยเราเริ่มต้นที่การเน้นปูพื้นฐานครับส่งพระอาจารย์เข้าไปแน่แนวพระก็คือส่งพระสอนศีลธรรมเข้าไปพระครูผู้สอนธรรมศึกษาเข้าไปเพื่อที่จะให้ชั่วโมงการเรียนการสอนเนี่ยครบของพระอาจารย์ที่ไปสอนด้วยแล้วก็ในวิชาสังคมศึกษาครับก็สามารถเข้าไปสอนวิชาของพระพุทธศาสนานี้ด้วยเน้นเนื้อหาที่เข้าใจง่ายเพราะระดับประถมเนี่ยเขาจะเน้นนิทานหรือเรื่องของเบญจศีลเบญจธรรมเป็นหลักครับทีนี้มาดูในระดับของมัธยมศึกษาระดับมัธยมศึกษาเนี่ยเขาจะหลักสูตรจะเน้นการวิเคราะห์มากขึ้นก็คือวิเคราะห์เนื้อหาหลักสูตรบูรณาการร่วมกับโรงเรียนเหมือนเดิมครับส่งครูสอนพระศีลธรรมเข้าไปก่อนที่จะทำการสอบแล้วก็ให้เรียกว่าเป็นคู่มือแนะแนวให้กับครูผู้สอนว่าจะในหลักสูตรของมัธยมศึกษาเนี่ยเขาเรียกว่าหลายวิชาจะไม่เหมือนกันกับระดับประถมจะแยกกันแล้วก็เน้นในเรื่องของการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรมระดับส่วนระดับต่อมาก็คือระดับอุดมศึกษาตามหลักสูตรจริงๆก็คือเน้นการประยุกต์คือนำหลักธรรมเนี่ยนำไปใช้ครับก็จะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
0: ์
1: วิทยาเขตวังไกลกังวลจัดโครงการอบรมก่อนสอบธรรมศึกษาแล้วก็เน้นการสื่อสารโดยการบางครั้งบางทีก็ออนไลน์มีออนไลน์ด้วยครับแล้วก็ติวแต่ละวิชาก็คือวิชาธรรมพุทธวินัยครับส่งครูอาจารย์เข้าไปสอนส่วนอันดับสุดท้ายก็คือกลุ่มประชาชนทั่วไปครับก็จะเน้นสอนในวันอาทิตย์หรือวันพระใหญ
0: ่
1: ที่ญาติโยมเนี่ยเว้นว่างจากการทำงานครับก็คือวันหยุด
0: ครับ
1: แล้วก็สอนผ่านระบบออนไลน์ครับผ่านระบบออนไลน์แล้วก็ถ้ามีข้อสงสัยสักถามก็ถามได้โดยตรง
0: ได้นะคะ
1: ทีนี้มาดูในขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนและการรับสมัครครับอันดับแรกก็คือสำรวจก่อนครับสำรวจนักเรียนที่ว่ามีความต้องการที่จะสมัครสอบธรรมศึกษาเนี่ยมีจำนวนเท่าไหร
0: ่
1: เมื่อสำรวจเรียบร้อยแล้วก็จัดบุคลากรเข้าไปให้ความรู้เมื่อจัดบุคลากรเรียบร้อยก็จัดห้องสอบก็อยู่ในขั้นตอนของคณะสงฆ์ทั้งหมด
0: ค
1: ณะสงฆ์ก็จะร่วมกันจัดสถานที่สอบประสานงานสนามสอบแล้วก็ดำเนินการสอบแล้วทีนี้เมื่อสอบเสร็จเรียบร้อยก็จะมีพิธีมอบใบประกาศสนียบัตรก็โดยพระเดชพระคุณพระเทพวชิรสุทธีเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ
0: ์
1: ท่านเมตตา
0: เป็นประธาน
1: ให้ทุกครั้งถึงแม้ท่านจะมีภารกิจแต่ท่านก็บอกว่าเรื่องการศึกษาธรรมศึกษาเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดของคณะสงฆ์ครับท่านเน้นย้ำมากแล้วทีนี้ในเรื่องของการบริหารจัดการอื่นๆในเรื่องของการสนับสนุนต่างๆก็โดยหลักๆก็คืออุบาสิกาพระถูวัดถิ่นที่สนับสนุนทั้งเรื่องของการจัดสนามสอบก็ดีเรื่องของเอกสารก็ดีบางครั้งบางทีเราต้องเข้าใจว่าการดำเนินการของพระเนี่ยงบประมาณไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้จัดมา

0: เป็นหลัก
1: ค่ะ
0: ก็อาศัยศรัทธาของญาติโยม
1: ค่ะเพราะว่าไม่ได้มีงบประมาณของทางราชการสนับสนุนนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัย
0: ศรัทธาญาติโยมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดสอบก็ดีอาหารกลางวันนี่ก็สำคัญเมื่อเด็กๆเข้ามา

0: ผู้ชมก็จะสังเกตเห็นว่าในการบริหารจัดการของสำนักเรียนเนี่ยก็คือจะต้องประสานงานทั้งกลุ่มผู้เรียนนะคะผู้รับผิดชอบคือทางโรงเรียนทางมหาวิทยาลัยแล้วก็ประสานงานไปสู่ส่วนของแม่กองทัพสนามหลวงด้วยใช่ไหมคะเพื่อให้เกิดความราบรื่นในการดำเนินการต่างๆนะคะรวมทั้งประสานงานให้กับคณะศิษยานุศิษย์ผู้มีจิตศรัทธาที่จะมาร่วมให้การสนับสนุนด้วยนะคะก็เป็นเรื่องที่ใหญ่ทีเดียวนะคะสำหรับที่จะต้องดูแลบริหารจัดการทั้ง4กลุ่มนี้แล้วก็ในการสอบผู้เข้าร่วมสอบจำนวนหลักพันนี้ถือว่าก็เป็นเรื่องที่ท้าทายอยู่ทีเดียวนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือในระหว่างการเรียนธรรมศึกษาเนี่ยไม่ใช่เรียนเพื่อให้แค่สอบผ่านหรือเป็นแค่เรื่องของการติวเท่านั้นนะคะแต่สำนักเรียนยังมีบทบาทที่จะส่งครูพระครูผู้สอนศีลธรรมเข้าไปประสานให้มีการเรียนในระหว่างคาบเรียนด้วยในระหว่างภาคการศึกษาอีกด้วยนะคะก็มุ่งเน้นให้ได้รับประโยชน์จากธรรมศึกษาอย่างเต็มที่เลยค่ะทีนี้ก็จะขออนุญาตมากราบเรียนถามถึงครูพระผู้สอนนะคะทั้งธรรมศึกษาและก็เป็นครูพระผู้สอนศีลธรรมด้วยพระอาจารย์พระครูสมุขทาค่ะท่านเข้ามาเป็นครูพระผู้สอนธรรมศึกษาให้กับสำนักเรียนวัดสุขสำราญตั้งแต่เมื่อไหร่คะแล้วก็สอนที่ไหนคะ
1: เจริญพร
0: ค่ะ
1: ก็สำหรับตัวอัตมาภาพเองก็ได้รับถือว่าได้รับโอกาสที่ดีได้รับการมอบหมายในหน้าที่เป็นครูผู้สอนเกี่ยวกับวิชาธรรมศึกษาของโรงเรียนหัวหินจากพระมหาสรัญวุฒิปิยรัตโนเจ้าวาดวัดสุขสำราญสำหรับตัวอัตมาภาพเองก็ได้มีโอกาสเข้าไปสอนวิชาธรรมศึกษาเมื่อปี2567ครับก็ตอนนั้นเองเนี่ยก็ได้รับโอกาสได้เข้าไปสอนได้เข้าไปเรียนรู้งานเกี่ยวกับรายวิชาไม่ว่าจะเป็นวิชากระทู้ธรรมนะครับธรรมวิภา
0: ค
1: หรือว่าวินัยนะครับตรงนี้เองก็ได้มีโอกาสได้เข้าไปเรียนรู้งานแล้วก็ได้เข้าไปสอนในระดับนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนครับ
0: ที่โรงเรียน
1: หัวหิน
0: นะคะค่ะแล้วก็ในหน้าที่ของครูผู้สอนธรรมศึกษาเนี่ยค่ะต้องทำอะไรบ้างคะในฐานะ
1: ก็ในฐานะหน้าที่ของผู้สอนวิชาธรรมศึกษาตรงนี
0: ้
1: นะครับก็มันไม่ได้จำกัดแค่ว่าการที่เราเข้าไปถ่ายทอดความรู้ให้กับตัวนักเรียนเองเนี่ยได้รู้ได้เข้าใจในส่วนของวิชาตรงนี้นะครับก็แต่มันยังครอบคลุมไปถึงการเป็นผู้นำทางด้านปัญญานะครับแล้วก็จิตวิญญาณนะครับของผู้เรียนเข้าไปปลูกฝังนะครับก็ด้วยการที่เราเนี่ยเราเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านคุณธรร
0: ม
1: จริยธรรมนะครับแล้วก็ศีลธรรมนะครับตรงนี้เองเนี่ยก็ให้ผู้เรียนเนี่ยได้เห็นเป็นประจักษ
0: ์
1: นะครับสำหรับตัวผู้สอนที่ได้เข้าไปแนะนำนะครับก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราเข้าไปแนะนำขัดเกลานะครับให้ตัวนักเรียนเองเนี่ยได้ใช้หลักนะครับในพุทธจิตวิทยาในการที่จะดำรงชีวิตในเรื่องของการบรรเทาทุกข์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นเจริญพร
0: โอ้ดีจังเลยนะคะก็อย่างน้อยๆนักเรียนนักศึกษาก็จะได้เห็นพระอาจารย์เข้าไปสอนร่วมกันกับครูของโรงเรียนครูอาจารย์ของโรงเรียนด้วยนะคะแล้วก็ได้เห็นแบบอย่างที่ดีของพระอาจารย์ที่จะเป็นแบบอย่างให้ปลูกฝังเข้าไปร่วมไปด้วยค่ะขออนุญาตย้อนกลับมาถามถึงในส่วนของสำนักเรียนวัดสุขสำราญค่ะท่านพระอาจารย์พระมหาสรัญวุฒินะคะค่ะว่าสำนักเรียนวัดสุขสำราญจะมีแนวทางดำเนินการที่จะส่งเสริมให้

0: ให้เกิดการเรียนธรรมศึกษาต่อไปอย่างไรคะ
1: ครับสำหรับแนวทางในการที่จะดำเนินการส่งเสริมนะครับเราต้องเข้าใจกันว่ายุคนี้เป็นยุคของดิจิตอลดิจิตอลก็คือการพัฒนาระบบการเรียนการสอนให้เขาเรียกว่าปรับแผนให้เข้าสู่ยุคดิจิตอลโดยการวางแพลตฟอร์มครับทุกวันนี้ไปเข้าไปอบรมก็จะมีแพลตฟอร์มโดยมีคุณครูชื่อว่าคุณครูสุรพงศ์ครับนำมาในท่านจะเก่งเรื่องของแพลตฟอร์มดิจิตอลก็จะทำแพลตฟอร์มเรื่องของกระทู้ก็ดีวิชาธรรมะก็ดีพุทธแล้วก็วินัยเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้เข้าไปทดสอบแล้วก็มีใบความรู
0: ้
1: แต่ละกิจกรรมแต่ละครั้งนักเรียนก็สามารถเข้าได้ตลอดเวลาโดยเน้นการผ่านเขาเรียกว่าการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์มายิ่งขึ้นเมื่อไหร่ที่นักเรียนเรียนจบในห้องเรียนแล้วกลับไปบ้านก็สามารถที่จะทบทวนในออนไลน์ได้เลยครับเป็นกลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มใช้การเรียนรู้แบบดิจิตอล
0: โอ้ดีจังเลยนะคะ
1: ทีนี้ในดิจิตอลเนี่ยจะมีคลังข้อมูลรวมทั้งหมดเกี่ยวกับธรรมศึกษาระดับตีโทเอกก
0: ็
1: คือเราก็จะสามารถตรวจสอบได้ว่ายูเซอร์ก็คือเด็กนักเรียนคนไหนที่ชื่อนามสกุลอะไรเข้ามาทำแล้วทดสอบผ่านระบบก็จะขึ้นแจ้งหลายชื่อมาตรวจสอบได้เลยครับมันก็ง่ายต่อการเขาเรียกว่าติดตามผลการสอนได
0: ้
1: ทีนี้เมื่อเราพัฒนาแพลตฟอร์มสู่ระบบดิจิตอลแล้วการขยายและการเขาเรียกว่ากระชับความร่วมมือภาคีเครือข่ายครับคือขยายฐานสู่การศึกษาคือเข้าไปให้ความร่วมมือกับโรงเรียนให้มากยิ่งขึ้นครับแล้วก็จะมุ่งเน้นไปในเรื่องของโรงเรียนนานาชาติด้วยในอนาคตก
0: ็
1: จะมีโรงเรียนนานาชาติเดี๋ยวเข้ามาเพื่อที่จะขอสอบธรรมศึกษาด้วยคร
0: ับ
1: ก็ดีครับอันนี้ดีมากแล้วก็อีกหน่อยหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของเครือข่ายสถานประกอบการต่างๆครับก็ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นให้พนักงานเนี่ยได้เรียนรู้ธรรมศึกษานอกจากการทำสมาธิแล้วสวดมนต์แล้วอยากให้รู้ธรรมะก็เนี่ยแหละครับดึงเข้ามาสอบธรรมศึกษาด้วยแล้วก็การปรับปรุงหลักสูตรครับการจัดการเรียนการสอนครับเน้นประยุกต์ก็คือให้ใช้ได้จริงนำหลักธรรมเนี่ยไปแก้ไขปัญหาในชีวิตได้จริงๆโดยเฉพาะหลักง่ายๆก็คือเบญจศีลเบญจธรรมครับสองอย่างแล้วก็ในเรื่องของกรรมผลของการกระทำแล้วก็เรื่องของความทุกข์เราจะจัดการความทุกข์นี้ได้อย่างไรอันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่จะนำประยุกต์ให้ใช้ได้จริงครับแล้วก็ในเรื่องของศาสนทายาทอันนี้เป็นสิ่งสำคัญครับเมื่อครูบาอาจารย์ที่เข้าไปสอนพระศีลธรรมหรือว่าสอนธรรมศึกษาก็ดีเนี่ยบางครั้งบางทีท่านก็สอนจนแก่เท่า พอหมดรุ่นครูบาอาจารย์แล้วจะหารุ่นใหม่มาทดแทนเนี่ยยากมาก เพราะเราต้องเข้าใจว่าพระสงฆ์ที่จะให้ความสำคัญในเรื่องของการเผยแผ่เนี่ยหายากแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีก็ยังมีอยู
0: ่
1: เนาะทีนี้เราจะต่อยอดและแรงจูงใจในการสอบธรรมศึกษาเนี่ยและส่งเสริมได้อย่างไรอันดับแรกก็คือระบบเชิดชูเกียรติครับเป็นสิ่งสำคัญก
0: ็
1: คือการมอบใบประกาศมอบใบประกาศแล้วก็อาราธนากราบนิมนต์คือพระเถระก็คือคณะเจ้าคณะจังหวัดประจวบระดับชั้นเทพมามอบใบประกาศให้อันนี้เป็นระบบเชิดชูเกียรติอย่างยิ่งบางครั้งนักเรียนนักศึกษาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเข้าใจแต่ในบริบทที่ว่าคนนอกมองเข้าไปเนี่ยท่านให้ความสำคัญมาก
0: ๆ
1: โดยเฉพาะแม่กองทัพสนามหลวงสมเด็จพระมหาวีระวงศ
0: ์
1: องค์ปัจจุบันท่านก็ให้เน้นย้ำมากระบบเชิดชูเกียรติครับระบบที่สองก็คือระบบทุนการศึกษาแล้วก็ระบบของการใช้โควต้าก็คือสามารถนำคะแนนของการสอบธรรมศึกษาเนี่ยมาพิจารณารับทุนการศึกษาด้วยแล้วก็สามารถที่จะนำมาเป็นคะแนนกิจกรรมพิเศษก็ได้อันนี้คือการส่งเสริมเบื้องต้นคร
0: ับขออนุญาตกราบเรียนถามท่านพระอาจารย์พระครูสมุขทาอีกนะคะในส่วนของการสอนธรรมศึกษาในให้แก่นักเรียนของระดับมัธยมศึกษาเนี่ยมีการเตรียมการสอนหรือการเตรียมตัวสอนอะไรเป็นพิเศษไหมคะ
2: เจริญพรสำหรับการสอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
0: ค่ะ
2: นะครับจำเป็นเราจำเป็นต้องเน้นแล้วก็การประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได
0: ้ค่ะ
2: นะครับแล้วก็ความสมเหตุสมผลเนื่องจากผู้เรียนเนี่ยในสมัยยุคปัจจุบันเนี่ยมีความคิดเป็นของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องเชื่อมโยงหลักธรรมนะครับ ให้เข้ากับปัญหาร่วมสมัยก็อย่างเช่นการเครียดจากการเรียนหรือว่าการใช้โซเชียลมีเดียต่างๆด้วยการมีสติในขณะที่เราใช้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อาตมาภาพเนี่ยเห็นว่าสำคัญก็คือเป็นการวางบทบาทให้ตัวเราเองเนี่ยเป็นกัลยาณมิตรแก่ผู้เรียนนะครับเพื่อที่จะได้รับฟังนะครับได้ผู้เรียนสามารถเข้ามาปรึกษาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น คือเหมือนกับเป็นการสร้างพื้นที่ปลอดภัยเซฟโซนให้กับตัวผู้เรียนเองครับเจริญพร
0: ค่ะเพราะว่าในระดับมัธยมศึกษาเราก็มองว่าเขาคือวัยรุ่นนะคะจะทำยังไงที่ทั้งครูพระหรือพระอาจารย์กับนักเรียนที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยจะสื่อสารถึงกันได้นะคะเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวค่ะค่ะขอย้อนกลับมาที่ท่านพระอาจารย์พระมหาสลันวุฒินะคะถ้าอะไรคะที่มองว่าเป็นข้อคิดที่จะส่งเสริมการเรียนธรรมศึกษาที่เรามองว่าจะส่งเสริมโดยใช้หลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะให้กับคฬาวาสนะ
1: ครับคืออันนี้ก็เรียกว่าเป็นข้อคิดที่สำคัญครับในการส่งเสริมธรรมศึกษาครับซึ่งพระพุทธเจ้าก็ทรงประทานให้แก่คฬาวาสและสามารถสรุปเป็นแก่นธรรมและแนวคิดในการดำเนินชีวิตได้อยู่4ประการนะครับประการแรกก็คือปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกข้อคิดก็คือการเรียนธรรมศึกษาเนี่ยไม่ใช่การเรียนเพื่อท่องจำแล้วนำไปสอบอย่างเดียวครับแต่คิดคือโดยการให้สร้างปัญญาและให้คฬาวาสเนี่ยมีดวงตาเห็นธรรมก็คือรู้เท่าทันกิเลสครับและการนำไปใช้ก็สามารถใช้ธรรมะเนี่ยไปเป็นเข็มทิศนำชีวิตได้ด้วยและไม่หลงไหลไปกับอบายมุขน
0: ี่
1: เป็นสิ่งสำคัญครับประการต่อมาก็คือการสร้างภูมิคุ้มกันด้วยศีล5ครับก็คือหลักคิดก็คือพระพุทธศาสนาเน้นย้ำว่าคฬาวาสต้องมีศีล5เป็นพื้นฐานในชีวิตแล้วก็นำไปใช้ก็คือธรรมศึกษาเนี่ยช่วยให้ผู้เรียนได้เข้าใจลึกซึ้งถึงหลักของเจตนารมณ์ของศีลด้วยครับข้อไหนข้อห้ามข้อไหนคือข้อปฏิบัติครับ
0: ค่ะท่านพระอาจารย์พระครูสมุขคาถาสั้นๆนิดนึงค่ะท่านมีข้อคิดยังไงบ้างคะ
2: ก็สำหรับการศึกษาวิชาธรรมศึกษาเนี่ยมันเปรียบเสมือนเป็นเข็มทิศนะครับแนวทางชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเราก็ต้องช่วยกันสร้างภูมิคุ้มกันนะครับทางด้านจิตใจแล้วก็ทางด้านสังคมนะครับช่วยพัฒนาทักษะนะครับในการตระหนักรู้ในการเข้าใจของตนเองแล้วก็การคิดวิเคราะห์การตัดสินใจต่างๆถ้าในธรรมะเนี่ยก็ใช้หลักโยนิโสมนสิการก็คือการคิดอยากถูกวิธีแล้วก็การสร้างความสัมพันธ์การเห็นอกเห็นใจผู้อื่นโดยใช้หลักธรรมพรหมวิหาร4เพื่อการดำรงชีวิตแล้วก็เป็นการหล่อหลอมให้เด็กเนี่ยได้เกิดความเมตตาและรู้จักแบ่งปันเจริญพร
0: ค่ะกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ทั้งสองท่านเลยนะคะพระอาจารย์พระมหาสลันวุฒิปิยะรัตโนเจ้าอาวาสวัดสุขสำราญค่ะแล้วก็ท่านพระอาจารย์พระครูสมุขคาถาอลินชโยนะคะครูพระสอนศีลธรรมแล้วก็ผู้สอนธรรมศึกษาค่ะขอกราบขอบพระคุณค่ะค่ะท่านผู้ชมคะรายการธรรมศึกษากับการส่งเสริมสร้างทักษะชีวิตในสัปดาห์นี้ก็ซึ่งเป็นตอนที่ว่าด้วยเปิดมุมมองธรรมศึกษานะคะท่านก็จะได้เห็นมุมมองต่างๆที่เป็นการส่งเสริมการศึกษาการเรียนธรรมศึกษาค่ะจะเห็นได้ว่าเป็นหลักสูตรที่มีความสำคัญแล้วก็มีคุณค่ามีประโยชน์ต่อคฬาวาสเป็นอย่างยิ่งทีเดียวนะคะที่จะนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ดีค่ะที่ถูกและก็ที่ตรงนะคะค่ะวันนี้ดิฉันต้องขอลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้นะคะและขอขอบคุณสำหรับความอนุเคราะห์สถานที่จากวัดสุขสำราญค่ะนะคะแล้วก็พบกับรายการของดิฉันได้ใหม่นะคะในทุกสัปดาห์ค่ะในวันและเวลาเดียวกันนี้ทาง DLTV ช่อง13นะคะขอขอบพระคุณท่านผู้ชมเป็นอย่างยิ่งค่ะแล้วก็ขอลานะคะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ดิจิตอลอินดีเอจามูวี่แล็บครบเครื่องเรื่องวิจัยนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันในตอนที่2การจัดการข้อมูลก่อนที่จะนำไปใช้ในโปรแกรมจามูวี่แล็บนะคะสวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทิพวรรณมีพึ่งคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกกลับมาพบกับทุกท่านเป็นประจำนะคะวันนี้อาจารย์กุ้งก็จะพาทุกท่านนะคะมาหัดจัดการข้อมูลซึ่งตอนที่1สัปดาห์ที่แล้วเนาะที่อาจารย์กุ้งแนะนำวิธีการดาวน์โหลดจามูวี่จำได้ไหมมีใครยังไม่ได้ดาวน์โหลดลงมามีไหมคะเดี๋ยวสัปดาห์นี้เราจะได้ใช้โปรแกรมนะคะเราติดตั้งเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดเลยนะคะเราติดตั้งเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดแล้วเราก็ฝึกในการสร้าง Data โดยใช้ AI ช่วยเจนข้อมูลให้สำหรับจะนำมาฝึกวิเคราะห์ในโปรแกรม Movie Lab นะคะการเตรียมและทำความสะอาดข้อมูลหรือว่า Data Cleansing นะคะอันนี้คือเป็นกระบวนการที่ต้องทำก่อนที่จะเอาข้อมูลไปใช้วิเคราะห์นะคะด้วยโปรแกรมทางสถิติ1ก็คือตรวจสอบประเภทตัวแปรก่อนนะคะประเภทตัวแปรที่กำหนดเนี่ยตรวจเช็คว่าสัญลักษณ์หน้าชื่อตัวแปรเนี่ยถูกต้องไหมถ้าไม่ถูกเราก็เปลี่ยนใหม่นะคะแล้วก็มีการตรวจสอบในเรื่องของค่าสูญหายค่าสูญหายหมายความว่าข้อนั้นนะคะลูกค้าหรือว่าข้อมูลที่จัดเก็บมาเนี่ยอาจจะไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นะคะอาจจะไม่ได้กรอกมาหรือว่าไม่ได้ใส่ข้อมูลมานะคะตรงนี้เราก็ต้องใช้ฟังก์ชันในการค้นหานะคะว่ามีข้อมูลเว้นว่างหรือไม่นะคะถ้ามีเราก็ต้องทำการแก้ไขก่อนที่จะนำไปวิเคราะห์ข้อมูลนะคะแล้วก็มีการตรวจสอบข้อมูลผิดปกติเช่นใช้กราฟพล็อตในจามูวี่เนี่ยเพื่อดูว่ามีข้อมูลของลูกค้าคนใดกรอกตัวเลขโดดเด่นผิดปกติหรือไม่เช่นอายุ999ปีตรงนี้คือไม่น่าจะมีใช่ไหมคะมนุษย์ไม่น่าจะมีอายุ999ปีนะแปลว่ามันไม่ปกติเราก็ต้องไปทำการตรวจสอบแล้วก็แก้ไขนะคะก่อนที่จะเอาข้อมูลไปวิเคราะห์หลังจากตรวจสอบใช่ไหมคะเราก็ต้องทำการแปลงตัวแปรก่อน Data Transformation นะคะแปลงตัวแปรก็คือเพื่อเปลี่ยนรูปแบบข้อมูลให้อยู่ในโครงสร้างที่ต้องการนะคะ1ก็คือรวมคะแนนคำนวณคะแนนใหม่ตรงนี้เช่นฝั่งซ้ายเนี่ยข้อมูลดิบที่เราจัดเก็บมานะคะจะเป็นยอดขายประจำวันนะคะยอดขายประจำวันเลยขายได้ตอนไหนก็จะเก็บข้อมูลใช่ไหมคะแล้วก็จากยอดขายประจำวันเนี่ยที่ขายสินค้าได้หลายชิ้นเนี่ยก็ทำการรวมให้เป็นยอดขายสุทธิประจำวันก็คือยอดรวมว่าวันนี้ยอดรวมทั้งหมดเท่าไหร่นะคะอาจจะรวมเป็นรหัสสินค้าชนิดนี้

รวมวันนี้ขายได้เท่าไหร่นะคะก็คือยอดซื้อรวมแบบนี้ก็ได้นะก็คือเป็นการรวมคะแนนคำนวณค่าใหม่นะคะเช่นการสร้างตัวแปรยอดซื้อรวมโดยรวมจากยอดซื้อสินค้าหมวด A หมวด B หมวด C เข้าด้วยกันนะคะเพื่อจะเป็นยอดรวมลักษณะแบบนี้ในโปรแกรม Jamovi Lab ก็สามารถทำได้นะคะแต่เดี๋ยวฟังอธิบายในเชิงทฤษฎีไปก่อนนะคะส่วนตอนเวิร์กช็อปเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะคอมพิวใน Jamovi Lab เนี่ยมีไว้สำหรับรวมยอดหักค่าเฉลี่ยหักผลรวมคำนวณอัตราส่วนสร้างตัวแปรใหม่จากสูตรคำนวณนะคะตรงนี้มีเครื่องมือที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน2การเปลี่ยนกลุ่มข้อมูลด้วยเรคคอร์ดนะคะก็คือการสร้างตัวแปรใหม่จากตัวแปรเดิมเช่นแปลงอายุตัวเลขให้กลายเป็นช่วงอายุนะคะช่วงอายุจากอายุ22นะคะแปลงเป็นช่วงอายุก็คือน้อยกว่า25ปีตรงนั้นก็จะได้ข้อมูลหลายข้อมูลเนาะก็จะเป็นกลุ่มข้อมูลละนะคะยกตัวอย่างเกณฑ์การจัดกลุ่มนะคะเช่นน้อยกว่า25ปี25ปีถึง40ปีมากกว่า40ปีขึ้นไปตรงนี้คือเกณฑ์การจัดกลุ่มอายุข้อมูลของลูกค้าหรือว่าผู้ตอบแบบสอบถามก็ได้นะคะแล้วก็ทำการนำข้อมูลดิบที่ได้นะคะไปแปลงให้อยู่ในรูปแบบของช่วงอายุข้อมูลถ้ากรณีที่ก่อนจัดเก็บเราไม่ได้กำหนดเป็นช่วงอายุข้อมูลใช่ไหมคะแต่ถ้าเรากำหนดเป็นช่วงอายุข้อมูลเช่นน้อยกว่า25 25ถึง40มากกว่า40กำหนดตั้งแต่ก่อนจัดเก็บข้อมูลก็ไม่ต้องมาทำการแปลงอายุข้อมูลนะคะเราก็จะมีข้อมูลที่เป็นอายุสำหรับนำไปคำนวณตัวอย่างการกลับคะแนนนะคะเช่นรหัสคนที่1นะคะให้คะแนน1คนที่2ให้คะแนน2คนที่3ให้คะแนน4คนที่4ให้คะแนน5การกลับคะแนนนะคะ1หมายถึง5นะคะสเกลก็คือ1 2 3 4 5 1เนี่ยความหมายคือหมายถึง5คะแนน2ความหมายคือหมายถึง4คะแนนนะคะ3หมายถึง3 4หมายถึง2และ5หมายถึง1การกลับคะแนนเนี่ย reverse coding เนี่ยใช้ในกรณีที่ทำแบบสอบถามด้านลบนะคะ5คะแนนเนี่ย1 5คะแนนก็คืออาจจะหมายถึงมากที่สุดเขารู้สึกกับสิ่งนั้นมากที่สุดนะคะถ้าได้5ก็คืออาจจะรู้สึกน้อยที่สุดกรณีที่เราต้องการจะแปลงเนาะเราก็นำมากลับใช้กฎการกลับคะแนนแบบสเกล1ถึง5แต่ถ้าไม่แปลงได้ไหมได้ถ้ากรณีที่ออกแบบตั้งแต่ก่อนจัดเก็บเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ไม่จำเป็นจะต้องแปลงนะข้อ3การแปลงข้อความเป็นตัวเลขนะคะการคำนวณด้วยโปรแกรมทางสถิตินะคะเราไม่สามารถใช้ตัวหนังสือในการวิเคราะห์ได้เช่นเพศชายอาจจะแทนค่าด้วยเลข1เพศหญิงอาจจะแทนค่าด้วยเลข2ใช่ไหมคะสมมุติว่ากําหนดไว้เพียง2เพศเนาะก็จะมีผู้ตอบแบบสอบถามหรือว่าลูกค้าเราเนี่ยก็จะมีเพศชายกับเพศหญิงนะคะโปรแกรมไม่สามารถคํานวณตัวหนังสือได้เราก็ต้องแปลงชอยอชายหอยออีงอหญิงเนี่ยให้เป็นตัวเลขนะคะใช่แปลงเป็นเลข1ยิ่งแปลงเป็นเลข2นะคะแล้วก็แปลงก็คือแปลงทั้งชุดของข้อมูลดิบนะคะเพื่อได้ข้อมูลใหม่สำหรับนำไปคำนวณ1เท่ากับชาย2เท่ากับหญิงนะคะเหมาะสำหรับการแปลเพศสถานภาพนะคะโสดสมรสหย่าร้างอย่างนี้ก็ได้นะคะโสด1สมรส2หย่าร้าง3สำหรับการศึกษานะคะก็สามารถใช้กำหนดรหัสได้ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกนะคะอาชีพประเภทสินค้าได้นะคะตรงนี้ได้หมดเลยมากมายประโยชน์ของการแปลงตัวแปรนะคะก็คือทำให้ข้อมูลเป็นระเบียบพร้อมสำหรับการวิเคราะห์ลดการซ้ำซ้อนของข้อมูลนะคะช่วยให้การตีความง่ายขึ้นแล้วก็ชัดเจนขึ้นเพิ่ม

ความถูกต้องแล้วก็ความน่าเชื่อถือในการวิเคราะห์ข้อมูลตัวอย่างการแบ่งกลุ่มลูกค้านะคะ customer segmentation นะคะเป้าหมายเพื่อแยกกลุ่มลูกค้าเพื่อทำการตลาดให้ตรงจุดตัวนี้เป็นตัวอย่างของโปรแกรม Jamovi Lab นะคะซึ่งอาจารย์กุ้งก็จะหาเวิร์กช็อปนะที่เกี่ยวข้องนะคะกับ business จะได้ใช้จะได้ฝึกใช้โมดูลหรือฟังก์ชันนะคะอย่างหลากหลายก็สามารถเพิ่มโมดูลนะคะโดยดูจากตัวอย่างภาพเนาะก็คือเปิดโมดูลที่มุมบนขวามือนะคะแล้วก็เปิดหน้า Jamovi Library นะคะก็จะพบมีไลบรารีให้เลือกติดตั้งเพิ่มนะคะติดตั้งเสริมเนี่ยจำนวนมากทีนี้เราต้องการจะแยกกลุ่มลูกค้านะคะเราต้องมองหาโมดูลที่ชื่อ Snow Cluster นะคะหรือ JMV Cluster นะคะซึ่งเป็นโมดูลที่อยู่ใน Jamovi นะหลังจากนั้นนะคะก็มีการแบ่งกลุ่มลูกค้าด้วย K-Mean Clustering นะคะโดยเลือกฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ใส่ข้อมูลเข้าไปที่จะทำการแบ่งกลุ่มแล้วก็มีการกำหนดนะคะจำนวนกลุ่มตัวอย่างเลือกตัวเลือกเพิ่มเติมนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะเดี๋ยวฉันก็จะพาไปในส่วนของเวิร์กช็อปนะหลังจากที่เราตั้งค่าตามที่เราต้องการใช่ไหมคะขั้นตอนที่3เราก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาจากโปรแกรม Jamovi นะคะก็คือเป็นตารางคลัสเตอร์นะคะเป็นตารางคลัสเตอร์ที่ได้มาเราก็ทำการบันทึกข้อมูลแล้วก็นำข้อมูลไปใช้นำข้อมูลไปใช้ก็คือนำตัวเลขนะคะที่จำเป็นที่จะต้องใช้ในบทความวิชาการหรือว่าตัวเลขที่จำเป็นจะต้องนำไปใช้นะคะเราก็ตัวเลขไปแล้วเราก็อธิบายความหมายของตัวเลขนะคะในส่วนของการทำความสะอาดข้อมูลนะคะก่อนที่จะนำข้อมูลไปวิเคราะห์ใช่ไหมคะอย่างที่อาจารย์กุ้งเล่าไปสไลด์ก่อนหน้าก็คือต้องตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องนะคะเพื่อไม่ให้ผลลัพธ์คลาดเคลื่อนนะตัวอย่างที่เป็นสีแดงๆตรงนี้คือเป็นสัญลักษณ์ใช่ไหมคะสัญลักษณ์มี3แบบนะที่เมื่อวานที่ตอนที่1ใช่ไหมคะตอนที่1ขออภัยนะคะตอนที่1ที่อาจารย์กุ้งพูดถึงนะคะสัญลักษณ์หรือประเภทมี3ประเภทนะคะมี nominal ใช่ไหมคะมีเพศมี ordinal มี scale นะคะหรือ continual นะคะมี3แบบเราจะรู้ได้อย่างไรว่าประเภทอะไรเป็นอะไรก็คือดูได้จากสัญลักษณ์เช่นสัญลักษณ์ที่อยู่ข้างหน้าคำว่าเพศเนี่ยเป็นวงกลมใช่ไหมคะตรงนี้ก็คือเป็นสัญลักษณ์ของ nominal nominal ก็คือใช้กับเพศชายเพศหญิงนะคะตรงนี้ถ้ารูปไม้บรรทัดก็คือสัญลักษณ์ของสเกลนะคะตรงนี้เป็นสเกลเดี๋ยวเราจะไปเห็นในตอนเวิร์กช็อปนะคะตรงนี้ดูตัวอย่างคร่าวๆไปก่อนนะตรวจหาข้อมูลสูญหายนะคะ missing value และค่าผิดปกตินะคะในส่วนของโปรแกรม Jamovi เนี่ยสามารถตรวจหาข้อมูลหายได้โดยไปที่ descriptive นะคะหลังจากนั้นก็ใส่ค่าตัวแปรเข้าไปนะคะตามที่ต้องการจะตรวจสอบเช่นอายุรายได้ยอดการสั่งซื้อเพื่อที่จะตรวจสอบว่าตัวแปรทั้ง3ตัวนะคะที่กำหนดมาเนี่ยมีข้อมูลสมบูรณ์หรือไม่หรือว่ามีถ้าไม่สมบูรณ์ก็คือข้อมูลผิดปกตินะคะหรือว่าข้อมูลไม่ได้เติมมาไม่ได้กรอกมาก็คือข้อมูลสูญหายนะหลังจากที่เราเลือกใช่ไหมคะเราก็ไปทำการติ๊ก missing นะแล้วก็เลือกเป็น box plot นะคะเพื่อที่จะได้ดูตัวอย่างกราฟนะคะข้อมูลว่ามีความผิดปกติหรือไม่นะคะการวิเคราะห์ต่อยอดหลังจากนำข้อมูลมาแบ่งกลุ่มใช่ไหมคะประโยชน์ที่จะนำไปใช้ได้นะคะเช่นการเปรียบเทียบพฤติกรรมลูกค้าด้วย ANOVA นะคะหรือว่าชายสแควร์โดยการเอา2กลุ่มลูกค้านะคะที่แบ่งได้นะเช่นเพศชายเพศนะคะมาเทียบดูว่ายอดสั่งซื้อเฉลี่ยของแต่ละกลุ่มแตกต่างกันจริงหรือไม่นะคะตัวอย่างสมมติฐานเราแบ่งลูกค้าได้3กลุ่มนะคะจากการทำเคมีเนี่ยมีกลุ่มที่1กลุ่มที่2และกลุ่มที่3นะคะ
ลุ่มที่หนึ่งก็คือซื้อบ่อยนะคะก็คือสายเปกลุ่มที่สองนานๆซื้อทีนะคะก็คือสายประหยัดกลุ่มที่สามพอประมาณก็คือสายกลางนะคะนี่คือสามกลุ่มลูกค้าที่แบ่งได้หลังจากนั้นก็เปรียบเทียบยอดซื้อรวมระหว่างแต่ละกลุ่มด้วยคำสั่ง ANOVA นะคะโดยตั้งสมมติฐานนะ H0 มีค่าเท่ากับค่าเฉลี่ยยอดซื้อรวมของทุกกลุ่มเท่ากันนะคะกับ H1 สมมติฐานคืออย่างน้อยทุกกลุ่มมีค่าเฉลี่ยยอดซื้อรวมแตกต่างกันนะคะอันนี้ตัวอย่างการตั้งค่าใน ANOVA ผลลัพธ์ที่ได้จาก ANOVA นะคะในการเปรียบเทียบของกลุ่มทั้ง3กลุ่มนะคะได้ผลมาดังนี้สรุปได้ว่ายอดซื้อรวมเฉลี่ยอย่างน้อย1กลุ่มแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญนะคะแล้วเมื่อทำการเปรียบเทียบเป็นรายคู่นะก็ได้ผลลัพธ์นะคะที่แสดงออกมาในรูปแบบของตารางแล้วก็รูปแบบของกราฟยกตัวอย่างนะคะการเปรียบเทียบโดยใช้ชายสแควร์นะคะเช่นเปรียบเทียบสัดส่วนเพศระหว่างแต่ละกลุ่มด้วยชายสแควร์นะคะ H0 หมายถึงสัดส่วนเพศชายหรือหญิงไม่แตกต่างกันระหว่างกลุ่ม H1 หมายถึงสัดส่วนเพศแตกต่างกันอย่างน้อย1กลุ่มนะคะผลลัพธ์ที่ได้จากการคำนวณนะคะก็จะปรากฏกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3นะคะกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3ตามรูปภาพด้านบนใช่ไหมคะที่มีกลุ่ม1สายเปกลุ่มที่2สายประหยัดและกลุ่มที่3สายปานกลางนะคะโดย3กลุ่มจะทำการเปรียบเทียบกันเฉพาะเพศชายกับเพศหญิงเท่านั้นนะคะเพราะว่าเราเก็บข้อมูลมาแบ่งข้อมูลเป็น3กลุ่มนะคะโดยเราสนใจที่ในเรื่องของเพศชายกับเพศหญิงนะคะก็ผลที่ได้เพศชายเนี่ยกลุ่มที่1เพศชายจะมีค่าเฉลี่ยหรือตัวเลขที่มากกว่านะคะกลุ่มที่2เพศหญิงนะคะกลุ่มที่3เพศหญิงผลรวมนะคะก็คือสรุปว่าเพศชายนะคะมีความแตกต่างกันนะคะในเรื่องของอัตราการซื้อสินค้าเนาะก็คือพฤติกรรมของผู้บริโภคนะคะทั้ง3กลุ่มทีนี้ข้อที่ควรพิจารณานะคะในการจะนำข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์นะคะ 1. มีห้ามมีค่าว่างนะคะห้ามมีค่าว่างหมายถึงเซลล์ว่างๆนะคะตรงนั้นห้ามมี 2. ห้ามมีตัวเลขประหลาดนะคะเช่นอายุ999ปีเนี่ยไม่ถูกต้องและอายุลบ1ก็ไม่ถูกต้องนะคะ 3. สะกดเพศไม่เหมือนกันนะคะเช่นเมลเป็นตัว M อีกเซลล์หนึ่งเมล MALE นะคะอีกเซลล์หนึ่งเป็นเพศชายอย่างนี้ไม่ได้นะคะต้องใช้เพศที่เป็นคำเดียวกันทั้งหมดนะคะข้อมูลซ้ำนะคะ ID ซ้ำตรงนี้ก็ต้องพิจารณาดีๆนะคะข้อมูลวันที่ตัวเลขไม่สม่ำเสมอในส่วนของภาคทฤษฎีนะคะที่สัปดาห์ที่2ที่เราจะมาฝึกนะคะในการใช้โปรแกรม Jamvi Lab นะเดี๋ยวจันกุ้งทวนอีกทีนึงนะคะก็จะเป็นการจัดการข้อมูลนะคะซึ่งสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์กุ้งให้ใช้ AI นะคะเลด Data สำหรับฝึกปฏิบัติเอาไว้เรียบร้อยแล้วซึ่งจะนำมาใช้ในสัปดาห์นี้นะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเปิดโปรแกรม Jamovi ในเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดกันเลยนะคะในช่วงของการเวิร์กช็อปหรือว่าฝึกปฏิบัตินะคะอาจารย์คุ้งก็จะสาธิตโดยการใช้ข้อมูลตัวอย่างจากงานวิจัยของอาจารย์คุ้งเองนะคะสมมุติว่าทุกท่านเนี่ยมีการเก็บข้อมูลนะคะจากกลุ่มตัวอย่างหรือว่าลูกค้าผ่าน Google Form ใช่ไหมคะถ้าเราเก็บข้อมูลผ่าน Google Form เราก็จะได้ข้อมูลหรือว่า Data ที่มาอยู่ใน Google Sheet โดยอัตโนมัตินะคะเหมือนตัวอย่างที่อาจารย์กุ้งโชว์ที่หน้าจอที่ทุกท่านเห็นนะคะทีนี้วิธีการนำไฟล์จาก Google Sheet มาใช้ใน Jamovi นะคะเราก็ต้องเซฟลงมาก่อนนะแล้วคือไปที่เมนูไฟล์นะคะแล้วก็เลือก

ดาวน์โหลดดาวน์โหลดเนี่ยจะมีนามสกุล Excel นะคะกับนามสกุล CSV ถ้าจะนำไปใช้ใน Jamovi นะคะให้เลือกเป็นนามสกุล CSV นะคะ CSV Hamburger Menu นะคะหรือว่า3ขีดแล้วกดคำว่า Open นะคะ Open แล้วก็ไปคลิกที่คำว่า Browse นะคะ Browse เตรียมไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็กด Open ก็จะได้ไฟล์นะคะเข้ามาเรียบร้อยแล้วทีนี้ไฟล์ที่นำเข้ามาเนี่ยเพื่อจะนำมาวิเคราะห์ข้อมูลใช่ไหมคะจะมีส่วนที่ทั้งใช้แล้วก็ไม่ใช้นะคะใช้แล้วก็ไม่ใช้ส่วนที่ไม่ใช้นะคะอาจารย์กุ้งตัวอย่างเนาะสมมติว่าคอลัมน์พอดีอาจารย์กุ้งไม่ได้ไปจัดการตั้งแต่ก่อนนำเข้ามาเนาะอาจารย์กุ้งก็ดาวน์โหลดมาเลยนะคะแล้วก็เอามาใส่เลยนะคะก็จะมีส่วนที่เราจะไม่ใช้นะคะวิธีการลบคอลัมน์นะคะที่ไม่ใช้งานนะในส่วนของ Jamovi นะคะ1ก็คือคลิกที่บริเวณหัวคอลัมน์นะคะ2คลิกขวา2คลิกขวานะคะ3เลือก Delete Variable 4ตอบโอเคง่ายๆเท่านี้เองนะคะจะลบครั้งละหลายๆคอลัมน์ก็ได้ถ้าใครสังเกต Jamovi หน้าตาจะคล้ายๆ Google Sheet หรือ Excel นะคะคล้ายๆกันเพราะว่ามีการทำงานเป็นเซลล์เนี่ยเหมือนกันเลยนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวอาจารย์กุ้งขอเคลียร์คอลัมน์นะคะที่ไม่ได้ใช้นะคะในนี้นะคะอาจารย์กุ้งก็จะคลิกสมมติว่าอาจารย์กุ้งลบ2คอลัมน์แล้วกันพร้อมกันได้ไหมได้ก็เลือก2คอลัมน์เลยทวนอีกทีนึงคลิกขวาใช่ไหมคะแล้วเลือกคำสั่งอะไรจำได้ไหมคำสั่งอะไรลบก็คือสีแดงๆ delete variable นะคะตอบโอเคนะคะตรงนี้การยินยอมอาจารย์กุ้งไม่ใช้อีกแล้วนะคะก็คลิกขวาเลือก delete variable นะคะก็จะเหลือข้อมูลนะคะที่จะใช้เนาะจะใช้ในการนำมาหาค่าสถิตินะคะทีนี้สมมติว่านะคะการจะนำตัวแปรมาให้โปรแกรมสถิติวิเคราะห์ให้เนี่ยนะคะอ่านค่าให้เราก็ต้องตั้งชื่อตัวแปรนะคะให้เป็นภาษาอังกฤษนะคะให้เป็นภาษาอังกฤษเดี๋ยวจันกุ้งขออนุญาตเหลือเวิร์กช็อปนี้เนาะก็ขออนุญาตเหลือแต่ข้อมูลเดี๋ยวจันกุ้งลบอันที่ยังไม่ได้ใช้ออกไปก่อนเนาะผิดพลาดนะคะโอเคตัวเลขอยู่ครบถ้าเกิดผิดพลาดเราก็กด Ctrl Z นะอย่างนี้นะเดี๋ยวจันกุ้งลบอีกทีนึงนะคะเวิร์กช็อปนี้ยังไม่ได้ใช้ข้อมูลทั้งหมดเนาะจันกุ้งก็จะใช้แต่ข้อมูลจะเหลือแต่ข้อมูลที่จะใช้อันนี้ลบไปก่อนนะยังไม่ใช้นะให้เหลือแต่ข้อมูลเกี่ยวกับการตอบประเมินความพึงพอใจแบบสอบถาม5ระดับนะ5 4 3 2 1นะคะให้เหลือเท่านี้อย่างเดียวก่อนนะคะทีนี้การที่จะให้โปรแกรมนะคะมาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิตินะเราก็ต้อง1ตั้งชื่อตัวแปรก่อนนะคะตั้งชื่อตัวแปรที่ import เข้ามาเนี่ยก็จะเป็นชื่อของข้อของแบบสอบถามใช่ไหมคะเราจะต้องเปลี่ยนให้เป็นชื่อภาษาอังกฤษก่อนนะคะเพื่อง่ายต่อการใช้งานง่ายต่อการคำนวณทีนี้วิธีการเปลี่ยนนะคะง่ายมากๆเลยเดี๋ยวฉันกุ้งจะหน้าตาให้พร้อมทำงานก่อนนะคะตรงนี้เราสามารถลากขยับได้นะคะตามอัธยาศัยเลยเสร็จแล้วก็เลื่อนเนี่ยเลื่อนใช้ลูกศรเลื่อนก็ได้นะคะลูกศรที่คีย์บอร์ดเลื่อนก็ได้ทีนี้วิธีการตั้งชื่อเนาะตั้งชื่อก็คือตรงนี้คำว่าด้านที่1ถ้าเห็นตัวอย่างเนาะตรงนี้อันนี้เป็นชื่อของแบบสอบถามของอาจารย์กุ้งนะคะทุกคนก็จะในแบบสอบถามใน Google Form เนี่ยก็จะตั้งคำถามไว้ใช่ไหมคะเราไม่ควรจะใช้คำถามนะเราต้องเปลี่ยนจากคำถามมาเป็นตัวแปรก็จะเป็นภาษาอังกฤษสั้นๆนะคะสั้นๆทีนี้เดี๋ยวอาจารย์กุ้งขออนุญาตดูชื่อตัวแปรของอาจารย์กุ้งก่อนนะคะด้านที่1ข้อที่1อาจารย์กุ้งตั้งชื่อตัวแปรนะคะของอาจารย์กุ้งเป็น AIL1 นะ AIL1 ก็คือสอบถามเกี่ยวกับทักษะเกี่ยวกับการใช้งานนะ AI literacy นะคะก็จะเป็นโค้ดนะ item code นะ AIL1 นะคะเราก็จะเปลี่ยนจากชื่อที่เป็นภาษาไทยอยู่เนี่ยค่ะเป็นไอเทมโค้ดที่เราดีไซน์ไว้นะคะทุกคนบอกว่ายังไม่มีเลยสมมุติขึ้นมาได้นะคะสมมุติขึ้นมาได้แต่ว่าต้องรู้นะคะว่าไอเทมโค้ด

รหัสเนี้ยคือข้อคำถามข้อไหนคือเราก็ต้องมีช็อปโน้ตของเราเนาะการลืมนะคะอาจารย์กุ้งเป็น AIL คือย่อมาจาก AI Literacy นะคะข้อที่1ของอาจารย์กุ้งด้านเนี้ยมี5ข้อใช่ไหมคะข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5อ่ะเราก็จะเปลี่ยนจากคำว่าด้านที่1ด้านที่1ที่มี5ข้อนะคะเป็น AIL 1 AIL 2 AIL 3 AIL 4และ AIL 5ก็คือแทนข้อคำถาม5ข้อนะคะก็คือแทนตัวแปรนั่นเองนะคะเดี๋ยวอาจารย์กุ้ง copy ก่อนทีนี้แล้วถ้าจะนำไปคำนวณนะคะตัวชนิดของข้อมูลนะคะเราก็ต้องเปลี่ยนเป็น continuous นะคะ continuous นะเพื่อจะได้นำไปคำนวณได้นะคะตอนนี้เราก็คือแค่คลิกแล้วก็เลือกใหม่นะคะข้อหนึ่งอาจารย์กุ้งเรียบร้อยแล้วอาจารย์กุ้ง copy ไปตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นข้อ2ใช่ไหมแล้วเราก็เลือกชนิดข้อมูลนะคะเพื่อที่จะให้โปรแกรมนำไปคำนวณง่ายไหมอาจารย์กุ้งพาใช้แบบง่ายๆเลยนะคะถักกี้สักครู่นี้ถ้าเกิดใครไม่ทันบอกว่าเอ้ยอาจารย์กุ้งไปเปลี่ยนชื่อตัวแปรยังไงดับเบิลคลิกเลยตรงนี้ตรงที่อาจารย์กุ้งเอาเมาส์วนไว้เนี่ยดับเบิลคลิกก็จะปรากฏแถบ data variable ก็คือข้อมูลของตัวแปรใช่ไหมคะตรงเนี้ยภาษาอังกฤษเนาะ data variable ไม่ห้ามใช้ชื่อห้ามใช้คำถามนะคะในการคำนวณต้องเป็นไอเทมหรือรหัสข้อเนี่ยว่ารหัสอันนี้คือข้ออะไรนะคะก็ง่ายต่อการคำนวณนะอาจารย์กุ้งก็รันไปเรื่อยนะอาจารย์กุ้งข้อ4แล้วแล้วก็เปลี่ยนชนิดข้อมูลนะคะดับเบิลคลิกนะคะลบวางอันนี้ข้อ5แล้วก็เลือกชนิดข้อมูลนะคะอันนี้อาจารย์กุ้งก็ข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5เสร็จแล้วนะคะแต่ว่าแบบสอบถามไม่ได้มี5ข้อแบบสอบถามที่อาจารย์กุ้งไว้เนี่ยมี30ข้อนะคะเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนให้เสร็จก่อนนะคะต้องเปลี่ยนให้เสร็จก่อนเราก็ทำข้อต่อไปของอาจารย์กุ้งก็จะเป็น item code ก็คือ TRI 1มาจากคำถามเกี่ยวกับปัจจัยทางด้านการไว้วางใจต่อเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นะก็คือ Touch in AI นะคะ Touch in AI ก็คือด้านที่2ตรงนี้อาจารย์กุ้งก็ใส่ item code TRI ข้อที่1นะคะแทนข้อคำถามข้อที่1ของด้านนี้แก้2เลือกชนิดข้อมูล3อาจจะใช้เวลานิดนึงนะคะแต่ทำไปเรื่อยๆก็คือจะเพลินนะข้อ3และข้อ4นะคะข้อ4ต่อไปพอดีอาจารย์กุ้งดีไซน์ไว้ด้านละ5ข้อนะคะก็เลยจำง่ายๆ1 2 3 4 5เรียบร้อยขอใส่อันนี้มีใส่สีได้ไหมใส่สีไม่ได้เหมือน Excel หรือ Google Sheet ก็ไม่เป็นไรนะคะใส่สีจะได้รู้ว่าตรงนี้เป็นด้านที่1ด้านที่2นะคะแต่ว่าใส่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราก็สังเกตเอาต่อไปด้านที่3นะคะดับเบิลคลิกที่หัวคอลัมน์เหมือนเดิมนะคะแล้วก็อาจารย์กุ้งก็ไปดูไว้ที่ดีไซน์ไว้ด้านที่3คือด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน AI Perceive Age of Use นะคะตัวย่อของอาจารย์กุ้งก็คือ PEOU นะคะ1ถึง5ตรงนี้เป็นการสาธิตจากข้อมูลจริงนะคะแล้วก็การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจริงนะคะเพื่อจะเป็นแนวทางนะคะในการเดินนะของนักศึกษาหรือว่าผู้ที่สนใจนะคะที่กำลังจะฝึกในเรื่องของการทำวิจัยนะคะจริงๆตัว data เนี่ยจะเป็น data จากกลุ่มตัวอย่างกลุ่มใดก็ได้นะแต่ว่าโปรเซสกระบวนการทำเนี่ยเหมือนที่อาจารย์กุ้งพาทำนะคะพอเก็บข้อมูลมาแล้วนะคะก็ต้องแปลงนะข้อคำถามนะคะให้เป็นไอเทมโค้ดให้เรียบร้อยนะคะไม่งั้นแล้วจะใช้โปรแกรมตัวแปรนะคะ data variable หรือชื่อตัวแปรเนี่ยโดยปกติตั้งเป็นภาษาอังกฤษเนาะภาษาอังกฤษก็คือเราก็จะไม่เป็นภาษาอังกฤษยาวๆนะคะเพราะว่าการที่จะได้ผลลัพธ์ออกมาในรูปแบบของรีพอร์ตหรือว่ารายงานนะคะจากโปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติเนี่ยก็ให้ใช้รหัสชื่อตัวแปรหรือรหัสข้อคำถามนะคะจะได้ไม่กินพื้นที่มากนะทีนี้อาจารย์กุ้งมี1 2 3 4 5 5ข้อแล้วนะคะต่อไปอาจารย์กุ้งมี6ด้านนะคะด้านต่อไป perceive usefulness นะคะก็คือด้านการรับรู้ประโยชน์ของเทคโนโลยีนะถ้าสมมติว่าทุกคนสงสัยว่าอาจารย์กุ้งผมไม่ได้เก็บถึง30ข้อนะเก็บแค่5ข้อ10ข้อก็ใช้แค่5ข้อ10ข้อนะคะพอดีถ้าเป็นแบบสอบถามในเรื่องของการทำ

กิจจริงๆจะไม่ได้ถามเยอะเนาะก็คือถามความพึงพอใจต่อการให้บริการของพนักงานต่อราคาสินค้าความสะอาดของร้านอะไรเหล่านี้ค่ะก็จากข้อคําถามสมมุติว่ามี10ข้อใช่ไหมคะจาก10ข้อที่มีเนี่ยที่เก็บในฝั่งของผู้ประกอบการเนี่ยค่ะท่านก็ดีไซน์ไอเทมโค้ดแต่ละข้อเนี่ยก็อาจจะรัน1ถึง10เนาะแต่ทีนี้พอดีของอาจารย์กุ้งตัวอย่างที่สาธิตอยู่เนี่ยเป็นการทําวิจัยนะคะการทําวิจัยเพื่อนํามาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติขั้นสูงเพราะฉะนั้นข้อคําถามอาจารย์กุ้งก็จะเยอะนิดนึงนะคะแต่กระบวนการที่กําลังทำเนี่ยเหมือนกันจะ10ข้อหรือจะ30ข้อ50ข้อ100ข้อก็คือเหมือนกันนะคะก็คือมาเปลี่ยนเป็นไอเทมโค้ดก่อนเท่าไหร่ละ1 2อันนี้3นะแล้วก็เลือกชนิดข้อมูลนะคะต่อไปสี่ฮะด้านต่อไปของอาจารย์กุ้งนะก็คือความตั้งใจใช้เทคโนโลยีในงานในอาชีพนะคะในการประกอบอาชีพนะคะก็คือ intention of use นะความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยีนะคะอาจารย์กุ้งก็มี5ข้อเหมือนกัน

ด้านที่หกนะคะด้านที่หก1 2 3 4โอเคด้านที่หกปัจจัยด้านการพัฒนาทักษะวิชาชีพนะคะผ่านการใช้ generative AI หรือ professional skill development นะคะตัวย่อที่ซันกุ้งดีไซน์ไว้ item code คือ PSD ข้อที่หนึ่งข้อที่สองนะคะข้อที่สามตรงไหนเราลืมเราก็ย้อนกลับมาทําแก้ไขได้เลยนะแบบเรียลไทม์นะคะตรงนี้ก็คือเป็นคุณสมบัติของจามูวี่นะคะซึ่งก็ใช้งานง่ายมากๆเลยเป็นมิตรกับยูเซอร์ทุกระดับนะคะสี่แล้วก็ห้าโอเคอาจารย์กุ้งครบ6ด้านแล้วนะคะ6ด้านที่มี30ข้อนะคะเราทำเรียบร้อยแล้วเราก็พับซ่อนตรงนี้ไปโดยการคลิกลูกศรชี้ขึ้นนะคะเห็นไหมง่ายๆเลยนะคะง่ายๆเลยเลื่อนดูว่าจำนวนข้อมูลนะคะที่ได้มาเนี่ยครบถ้วนไหมนะคะก็คือตั้งแต่ข้อมูลของคนที่ตอบคนที่1นะคะก็คือแถวที่เป็นแนวนอนเนาะด้านบนนะคะที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือข้อคำถามนะคะข้อคำถามของอาจารย์กุ้งเช่น AIL ข้อที่1 AL ข้อที่2 AIL คือเป็น item code หรือว่ารหัสของข้อคำถามนะคะข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3ข้อที่4เวลาเราดูผลเนี่ยเราก็จะไปเทียบกับแบบสอบถามของเราอะนะคะว่าด้านนี้ข้อที่1เนี่ยถ้าวิเคราะห์ประมวลผลออกมาแล้วเนี่ยได้ผลเป็นอย่างไรนะคะทีนี้ถ้าอาจารย์กุ้งมีกลุ่มตัวอย่างนะคะที่ตอบกลับมาแล้วเนี่ยประมาณ420กลุ่มตัวอย่างนะคะโดยใช้เวลาเก็บเนี่ย2 เดือนกว่าๆนะคะ2 เดือนกว่าๆสำหรับเก็บข้อมูลแต่ถ้าเป็นท่านผู้ประกอบการใช่ไหมคะผู้ประกอบการข้อมูลอาจจะต้องการดูช่วงไหนเนี่ยก็เอา Data เนี่ยมาวิเคราะห์ได้เลยนะคะอ่ะทีนี้พอเราเตรียมข้อมูลเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะพอเราเตรียมข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะลำดับต่อไปนะคะลำดับต่อไปตะกี้อาจารย์กุ้งพาเตรียมข้อมูลนะพาตั้งชื่อตัวแปรนะคะพาเปลี่ยนชนิดของตัวแปรนะคะเพื่อรองรับการคำนวณนะคะแล้วก็ในเบื้องต้นเนี่ยเราก็ทำการตรวจสอบข้อมูลด้วยนะคะว่าข้อมูลเนี่ยครบถ้วนสมบูรณ์ไหมนะคะก็คือดูว่าข้อมูลตัวเลขที่ผ่านการตอบมาเนี่ยค่ะครบทุกเซลล์ไหมนะคะถ้าไม่ครบทุกเซลล์นะคะเราก็ทำการแก้ไขให้เรียบร้อยนะคะทีนี้สัปดาห์นี้นะอาจารย์กุ้งก็จะพามาวิเคราะห์ในเบื้องต้นนะวิเคราะห์ในเบื้องต้นนะคะโดยใช้โปรแกรม Jawi สำหรับวิเคราะห์เชิงพรรณนาของตัวแปรเชิงพรรณนาก็คือดูการตอบนะคะจากกลุ่มตัวอย่างหรือลูก

ที่ตอบแบบประเมินแบบสอบถามของเรามานะคะในข้อคําถามต่างๆเนี่ยจะได้ค่าเฉลี่ยเท่าไหร่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่าไหร่นะคะทีนี้สถิติในเบื้องต้นเนาะค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเนี่ยจริงๆแล้วเราสามารถใช้สูตรใน Excel หรือว่า Google Sheet ก็ได้แต่ถ้าท่านใดใช้ใน Google Sheet หรือ Excel เป็นอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวมาดูในส่วนของ Jamovi นะคะว่าจะใช้งานเป็นอย่างไรนะคะในการหาค่าเฉลี่ยแล้วก็ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะคะวิธีการหาค่าเฉลี่ยแล้วก็ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะคะฝั่งซ้ายมือก็คือฝั่งที่เป็น Data นะคะที่ผ่านการตรวจสอบนะคะในเบื้องต้นแล้วนะคะว่าข้อมูลครบถ้วนนะคะแล้วก็ข้อมูลที่จะนํามาหาค่าเฉลี่ยหรือว่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเนี่ยต้องเป็นชุดตัวเลขนะชุดตัวเลขถ้าระดับความพึงพอใจเนี่ยมี5 4 3 2 1นะคะเราก็ตรวจสอบนิดนึงนะว่าตัวเลขเนี่ยอยู่ในระดับที่กําหนดไว้ใช่หรือไม่นะคะทีนี้พอเราตรวจสอบในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้วนะการหาค่าเฉลี่ยแล้วก็ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะคะให้เราไปคลิกที่เมนู analyze นะคะ analyze คลิกที่เมนู analyze นะคะเสร็จแล้วเลือก exploration นะคะ exploration ที่สัญลักษณ์เป็นรูปกราฟแท่งนะคะ exploration เสร็จแล้วเราก็เลือกรายการ descriptive นะคะ descriptive ตัวนี้คลิกปุ๊บมีหน้าต่างเปิดไว้รอให้เราตั้งค่าเลยพร้อมกับผลลัพธ์โชว์ขึ้นมาเลยแต่ว่าเรายังไม่ได้เลือกอะไรเลยนะคะอันนี้เป็นลักษณะการทำงานของโปรแกรม Jamovi นะคะเราก็จังกุ้งขยับจากถามว่าฝั่งซ้ายมือเนี่ยบางได้ไหมบางได้เพราะว่าเราแค่เลือกข้อคำถามให้เข้าไปอยู่ในช่องที่กำหนดนะคะบางไว้ก่อนได้เพราะว่ายังไม่ได้ดูตัวเลขตัวนี้เนาะยังไม่ได้ดู Data เราก็แอบมานะคะทีนี้การหาค่าเฉลี่ยกับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะคะก็คือให้คลิกแล้วก็เลือกลูกศรนะคะเพื่อที่จะนำข้อคำถามนะคะที่เราเตรียมไว้เนี่ยให้มาอยู่ในช่อง Variable รากที่1ของอาจารย์กุ้งมีข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ใช่ไหมคะโดยดูจาก Item Code นะคะที่ดีไซน์ไว้แล้วอาจารย์กุ้งก็โยนเข้ามานี่มาแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นโชว์อะไรบ้างผลลัพธ์เร็วไหมเร็วถ้าเป็นในส่วนของอะไรนะ Google Sheet หรือ Excel เนี่ยต้องไปเขียนฟังก์ชันใช่ไหมคะบางคนบอกว่าจำไม่ได้อาจจะมีฟังก์ชัน Evaluate ฟังก์ชันอะไรบางคนค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานฟังก์ชันอะไรเนาะลืมบางทีเราไม่ค่อยใช้เราก็ลืมแล้วก็ต้องไปถาม Google อีกนะคะว่าต้องใช้ฟังก์ชันอะไรแต่ถ้าเป็นโปรแกรม Jamovi เนี่ยเราแค่คลิกเลือกนะคะคลิกเลือกให้ถูกคำสั่งนะคะแล้วก็เลือกข้อคำถามที่เราเตรียมไว้นะคะที่มีคนตอบแล้วเรียบร้อยแล้วเนี่ยเตรียมไว้แล้วตั้งชื่อให้เรียบร้อยเนี่ยโยนเข้ามาในส่วนของ Variable เนี่ยได้ผลลัพธ์ฝั่งขวามือเลยโค้ดเราก็ไม่ต้องเขียนเห็นไหมฟังก์ชันเราก็ไม่ต้องเขียนนะคะตรงนี้มันสะดวกนะคะสะดวกก็แล้วสิ่งที่ได้น่ะมาดูผลก่อนนะคะอันนี้อาจารย์กุ้งยกตัวอย่างคือใส่แค่5ข้อคำถามนะคะของแบบสอบถามของอาจารย์กุ้งมี30ข้อใช่ไหมอันนี้เป็นตัวอย่างแค่5ข้อนะคะได้ผลลัพธ์อะไรบ้างนะคะ N คือจำนวนคนตอบเมื่อตะกี้อาจารย์กุ้งพาเลื่อนดูแล้วใช่ไหมว่าให้เช็คก่อนว่าข้อมูลนะคะที่มีกลุ่มตัวอย่างที่ตอบมาเนี่ยมีกี่คนนะคะของอาจารย์กุ้งเนี่ยมี420คนเพราะว่าเก็บข้อมูลเนี่ยหลายเดือนแล้วนะคะก็เลย N เนี่ยคือจำนวนผู้ตอบตรงนี้ต้องเป็นจำนวนเดียวกันทุกข้อนะเพราะว่าถ้าไม่มีทุกข้อแปลว่าอะไรแปลว่าเอาข้อ2สมมติว่าข้อ2เป็น419แปลว่ามีช่องหนึ่งที่ไม่ได้ตอบต้องเป็นช่องว่างอะที่ไม่ได้ประเมินมานะ5 4 3 2 1นะคะเพราะฉะนั้นจะต้องไปไขให้เรียบร้อยก่อนที่จะนำเข้ามาเพื่อหาค่าเฉลี่ยหรือว่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะคะ missing คือค่าว่างเซลล์มีค่าว่างไหม data มีค่าว่างไหมศูนย์ก็คือไม่มีนะคะไม่มีช่องต่อมานะคะอันนี้จะกุ้งอ่านเป็นแนวนอนนะแนวตั้งก็คือข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ของแบบสอบถามตัวอย่างของอาจารย์กุ้งนะคะที่มี30ข้อนะn จำนวน missing คือค่าว่างนะคะ mean ค่าเฉลี่ย medium นะคะmedium แล้วก็ standard deviation นะคะ minimum maximum บางคนบอกอยากได้แค่ค่าเฉลี่ย mean กับ standard deviation ก็คือค่า SD 2ค่าได้ไหมนะคะเรามาตั้งค่าตรงนี้ได้ตรงหัวข้อ statistic นะคะ statistic สังเกตว่าฝั่ง descriptive ที่เป็นรายละเอียด n missing mean medium standard deviation minimum maximum นะคะจะ
ตรงกับที่อาจารย์กุ้งติ๊กถูกไปเลยเห็นไหมอ่าแปลว่าถ้ารายการไหนนะคะจะไม่ได้ใช้งานนะคะไม่ให้โชว์เราไม่ดูเราอยากจะดูเฉพาะค่าสถิติที่เราต้องการเราก็ไปติ๊กยกเลิกเห็นไหมคะตรงนี้ค่อยๆหายไปแล้วอ่าตรงนี้ถ้าออกหมดเลยได้ไหมเหลือแต่ N เอาออกหมดเลยออกหมดเลยก็ไม่มีเลยนะคะทีนี้เราต้องการอะไรต้องการจํานวนของคนตอบจำนวนคนตอบนะคะต้องการอะไรอีกค่าว่างมีไหมmissing นะคะต้องการอะไร mean ก็คือค่าเฉลี่ยใช่ไหมคะค่าเฉลี่ยหรือว่า average อ๋อ x bar ฉันกงขออภัยแล้วก็ค่า SD ก็คือตรงนี้นะคะ dispersion นะคะฉันกงกระติก SD เนี่ยฉันกงก็จะได้ผลลัพธ์มานะคะใน5ข้อ1 2 3 4 5อ่ะทีนี้ฉันกงบอกว่าอยากโชว์ทุกข้อเลยได้ไหมตรงนี้ฉันกงมี5ข้อแล้วขาดอีก25ข้อก็จะครบ30ข้อนะคะหรือว่า30ตัวแปรได้นะคะอาจารย์กุ้งก็ทำยังไงก็ใส่เพิ่มมาเพราะว่าตะกี้อาจารย์กุ้งตั้งชื่อไอเทมโค้ดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะจะมาจบที่ตรงนี้อาจารย์กุ้งก็โยนเข้ามา2อันนี้เป็นแบบสอบถามปลายเปิดนะคะอาจารย์กุ้งยังไม่ได้ไปทําการปรับแก้นะคะอาจารย์กุ้งสาธิตเฉพาะแบบสอบถามที่เป็นข้อคําถามประเมินความพึงพอใจหรือว่าประเมินความคิดเห็นนะคะของกลุ่มตัวอย่างหรือว่าผู้ตอบนะอ่ะตอนนี้ในช่อง variable อาจารย์กุ้งใส่ข้อคําถามหรือว่าตัวแปรเนี่ยเข้ามาหมดแล้วนะคะ30ตัวแปรเลยนะคะแล้วก็มาดูเนี่ยจะเรียงไปไหนไหม A I L ข้อที่1นะตะกี้เราทำชุดแรกคือ5ข้อใช่ไหมคะอ่ะข้อที่6ของอาจารย์กุ้งก็จะเป็นชุด P R I ข้อ6ข้อ7ข้อ8ข้อ9ข้อ10นะคะเนี่ยก็จะเรียงกันถึงข้อ30นะคะขออาจารย์กุ้งดีไซน์ไว้แบบนี้อ่ะทีนี้ถ้าทุกท่านที่กำลังชมอยู่เนี่ยดีไซน์ไว้เท่าไหร่มีข้อคำถามถ้าผู้ประกอบการเนี่ยจะถามลูกค้าเยอะไม่ค่อยได้นะคะเพราะลูกค้าจะไม่ค่อยตอบเยอะถ้าข้อคำถามเยอะมากเกินไปนะคะก็จะถามแต่เฉพาะที่จําเป็นอ่ะยกตัวอย่างไปแล้วคือประมาณ10ข้อใช่ไหมคะ10ข้อก็จะข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ข้อ6ข้อ7ข้อ8ข้อ9แล้วก็ข้อ10อ่ะเราก็อยากจะดูค่าอะไรค่าเฉลี่ยค่ามีนกับค่า Standard Deviation หรือ SD ใช่ไหมคะก็จะเห็นผลลัพธ์นะคะตามที่เราต้องการนะหรือถ้าอยากจะดูนะคะค่าอื่นๆเพิ่มอีกนะคะค่า Medium ค่า Mod ค่า Sum นะคะสำหรับที่จะใช้นะจะมีใช้ค่าอะไรอีกนะท่านก็ติ๊กเครื่องหมายถูกเข้าไปนะคะก็จะโชว์โปรแกรม Jamvi เขาก็จะประมวลผลแบบ Real Time แก้ไขเพิ่มเติมนะคะอัปเดตแบบ Real Time นะคะก็คือเป็นปัจจุบันทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะหรือถ้าครั้งต่อไปนะคะท่านต้องการค่าความโด่งนะคะสมมุตินะสำหรับนำไปตรวจนะคะความเด้ความเบ้ความโด่งของผลการตอบแบบสอบถามนะก่อนจะเอาไปวิเคราะห์สถิติขั้นที่สูงขึ้นนะคะท่านก็ติดสมมุติว่าท่านต้องดูการดูผลสกิลเน็ตนะคะกับคอร์โตริสนะคะหรือระฆังเบ้ค่ะระฆังเบ้ระฆังโด่งระฆังคว่ำอย่างเงี้ยค่ะแบบที่ท่านได้เรียนสถิติมาเนี่ยท่านต้องการดูผลลัพธ์ค่านี้ท่านก็ติดไปนะคะก็จะได้ผลลัพธ์แสดงออกมาแบบเรียลไทม์เลยนะคะแต่ถ้าไม่ใช้นะคะก็เอาออกหรือว่าไม่เอาออกก็ได้นะคะเพราะว่าสุดท้ายท่านเนี่ยจะเป็นคนนําตัวเลขเนี่ยเอาไปใช้นะคะตัวเลขจะเอาไปใช้ต่อตัวเลขก็คือข้อมูลที่ได้นะคะเอาไปใช้ต่ออ่ะทีเนี้ยตอนที่2นะคะจันกุ้งพาหาค่ามีนนะคะค่ามีนกับค่าใน standard deviation ใช่ไหมคะสมมุติว่าได้มาแล้วก็ไม่สมมุติเนาะก็ได้มาแล้วเนาะได้มาแล้วนะคะตอนนี้ต้องการจะนําไฟเนี้ยไปใช้ไฟเนี่ยนะคะ resolve descriptive นะคะที่มีค่า mean ค่า standard deviation ใช่ไหมคะเวลาเราจะนำไปใช้นะคะเราคลิกครั้งหนึ่งเนี่ยโปรแกรมเขาก็จะ active หน้าตั้งค่าขึ้นมาให้เลยโดยอัตโนมัตินะคะตรงนี้คือความง่ายของการใช้งานนะคะถ้าเรามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนะคะสมมติว่าเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆก็แล้วแต่เช่นนะคะสมมติว่าจันกุ้งไม่ใช้5ข้อแรกอาจารย์กุ้งเอาคืนก็คือโยนกลับมาฝั่งซ้ายนะคะก็คือไม่ต้องเอาไปคำนวณให้ตอนนี้จากอาจารย์กุ้งมีเท่าไหร่30ข้อใช่ไหมคะ30ตัวแปรอาจารย์กุ้งจะเหลือเท่าไหร่25เพราะว่าโยนคืนยกเลิกไป1 2 3 4 5ฝั่งซ้ายเนี่ยคือไม่ได้เอานํามาคํานวณนะคะคํานวณก็คือฝั่งที่อยู่ฝั่งขวามือนะคะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการวิเคราะห์ใช่ไหมคะตัว
รีซอลเนี่ยก็จะอัปเดตนะคะสังเกตไม่มี AIL 1นะเห็นไหม

พอยซันกุ้งยกเลิกไม่ต้องวิเคราะห์5ข้อนี้ยกเลิกก็คือโยนกลับมาใช่ไหมคะก็จะเหลือแต่สตาร์ท TRI 1เนี่ย TRI 2เนี่ยค่ะก็จะอัปเดตเรียลไทม์เลยนะคะตรงนี้ให้สังเกตนะคะว่าทุกอย่างเรียลไทม์นะคะเวลาเราคลิกเพิ่มคลิกแก้ไขนะคะผลลัพธ์เนี่ยในส่วน result

ประมาณนี้จะรอแป๊บหนึ่งนะคะเอาไปต่อท้ายนะคะไปต่อท้ายฉันกุ้งอยากให้อยู่ข้างบนได้ไหมถ้าสมอันนี้ลองเลือกทั้งหมดคือกด Ctrl A นะคะฉันกุ้งโยนคืนกันอาจารย์กุ้งอยากให้เรียง A I L 1ก่อนเพราะเป็นข้อที่หนึ่งไงถ้าแบบเรียงสลับกันเดี๋ยวก็จะงงเองอาจารย์กุ้งก็โยนคืนไปใช่ไหมคะยกเลิกไปก่อนแล้วก็เอาเข้ามาใหม่ทีเดียวอย่างเงี้ยค่ะก็จะเรียงตั้งแต่ข้อหนึ่งไล่ไปนะคะอันนี้ก็สาธิตให้ดูนะคะจากการใช้งานที่ใช้งานจริงๆเนาะซึ่งก็ไม่ได้ยากนะคะทีนี้จะเอาส่วนเนี้ยไปใช้นะคะหนึ่งคือคลิกนะคะให้มีแท็บสีส้มขึ้นมาตรงนี้ให้มีกรอบสีส้มกรอบสีส้มนะคะสองคลิกขวานะคะคลิกขวาจะมีออนะคะออก็จะมี copy นะคะมี export มี remove คือลบนะลบก็คือทั้งกรอบสีส้มเลยนะคะจะหายไปหมดเลยนะคะถ้าลบกรณีเราเผลอลบให้กด Ctrl Z นะคะยกเลิกได้นะคะแต่ว่าถ้าตั้งใจลบก็คือลบได้เลยนะคะ remove แต่ให้สังเกตส่วนที่ลบนะว่าเราต้องการจะลบคือจุดข้อมูลที่อยู่ในกรอบสีส้มใช่ไหมเพราะว่าถ้าเดี๋ยวทํางานไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะข้อมูลจะเรียงกันลงมาผลลัพธ์เนี่ยผลจากการวิเคราะห์เนี่ยจะเรียงต่อกันลงมานะคะซึ่งจะมีจํานวนมากนะคะบางครั้งเราไปคลิกสีส้มแล้วเป็นสีส้มเนี่ยหลายส่วนนะคะเราดูก่อนนะว่าก้อมเนี่ยเฉพาะส่วนที่เราต้องการจะลบนะคะถูกต้องหรือไม่นะคะคลิกขวานะคะเลือก remove นะหรือเราจะเอาไปใช้นะคะเอาไปเป็นไฟล์ PDF นะคะเราก็เลือก export ถ้า copy ก็คือเลือก duplicate เนาะอันนี้สมมติว่าอาจารย์กุ้งจะเอาไปใช้เอาไปใส่หลังเล่มรายงานนะกรณีทำวิจัยนะคะแต่ว่าถ้าท่านผู้ประกอบการจะเอาไปใช้ต่อนะคะก็ export ได้เหมือนกันพอ export แล้วนะคะก็จะมี2นามสกุลให้เลือกนะคะมี PDF กับ HTML PDF กับ HTML อาจารย์กุ้งจะเอาไปใส่ในเล่มรายงานวิจัยอาจารย์กุ้งก็จะเลือกเป็น HTR ขออภัย PDF นะคะตรงนี้ก็สมมติว่าเป็นข้ามมีนถ้ามีนะคะ SD นะคะคือตั้งชื่อคำแนะนำคือตั้งชื่อให้เราดูแล้วรู้เลยว่าเป็นข้อมูลเกี่ยวกับอะไรนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเยอะนะคะข้อมูลหลังจากวิเคราะห์มาเรื่อยๆเนี่ยข้อมูลเขาเป็นไฟล์เดียวกันแล้วก็จะเรียงต่อกันลงมาเรื่อยๆนะคะเราก็กด export ทีนี้ถ้าสมมติว่าเราจะไม่เอาเป็น PDF นะคะเอาไปใส่ใน Word นะคะก็คือคลิกให้กรอบสีส้มขึ้นหรือจะเอาแค่ส่วนนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เหมือนกันคลิกขวาเลือก copy นะคะเลือก copy อาจารย์กุ้งเมื่อสักครู่นี้อาจารย์กุ้งเลือก copy ไว้แล้วใช่ไหมคะอาจารย์กุ้งลองปรับกระดาษไปแนวนอนสิว่างจะมาแบบนี้เราก็มาใช้ต่อได้แต่ต้องจับหน่อยนะนะคะอันนี้ก็คือวิธีการนำไปใช้งานนำไปใช้งานนะคะ export นะหรือนะคะจะเป็น copy text copy latex ก็ได้นะคะ analyst นะคะ analyst มี copy export โอเคทีนี้เมื่อสักครู่นี้อาจารย์กุ้ง export เป็นไฟล์ PDF ใช่ไหมคะไฟล์ PDF ตรงนี้ผลลัพธ์นะคะก็จะมารวมอยู่ในโฟลเดอร์จามูวี่นะคะที่ในเครื่องคอมพิวเตอร์เราตรงนี้เป็นไฟล์ที่อาจารย์กุ้งเอ็กพอร์ตออกมานะนี่ค่ะตัวอย่างไฟล์อาจารย์กุ้งเอ็กพอร์ตมาแค่กรอบสีส้มเนาะก็จะได้เฉพาะส่วนของกรอบสีส้มมานะคะก็คือมีค่ามีนค่า SD นะคะแล้วก็มี1แผ่นที่เป็นแนวนอนตรงนี้เอาไปใส่ในหลังเล่มรายงานนะคะของเราได้เลยนะคะเทคโนโลยีวันนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวต่อไปเติบโตและเรียนรู้ไปด้วยกันกับ Digital eDNA by อาจารย์กุ้งแล้วพบกันสวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

ิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: ขออนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ

0: สวัสดีครับผู้ชมครับกลับมาเจอกันกับรายการโชคดีมีสุขนะครับแล้วก็น้องๆที่เป็นแฟนคลับรายการนะฮะเราจะได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆกันมากมายเลยทีเดียวที่จะเกิดขึ้นนะครับนอนเราอยู่กับพระอาจารย์วิทยากรที่จะเจอกับเราทุกๆครั้งนะฮะวันนี้นมัสการท่านพระครูวิบูลย์ธรรมทัตดร.นะครับนมัสการพระอาจารย์ครับ
1: เจริญพร
0: หลายคนก็กำลังติดตามรายการอยู่นะฮะว่าโชคดีมีสุขนั้นจะมีอะไรมานำเสนอมาบอกกล่าวงี้ต้องติดตาม
1: ถูกต้องเพราะเราหวังว่ารายการของเรานั้นจะผลิตสิ่งดีๆให้กับทุกคนที่ได้ติดตามมีความสุขไปกับพวกเราด้วยเราก็เลยอยากจะให้น้องๆติดตามว่ามีอะไรอยู่ข้างในบ้าง
0: ครับผมนะจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามกันเลยครับ
1: ซึ่งวันนี้เราก็โชคดีอีกเรื่องนึงก็คือเรามีหลวงพ่อดี
0: ครับ
1: ที่จะมาเติมเต็มกับของข้อวันนี้ให้สนุกมากขึ้นนั่นก็คือว่าเนื่องจากที่ตรงนี้เราเป็นพื้นที่สีเขียวของกทม.ที่ตรงนี้มันเป็นมรดกที่เราจะต้องรักษาเอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้รู้สึกว่าหายใจปลอดโปร่งโล่ง
0: ครับ
1: เราก็เลยถือโอกาสใช้พื้นที่ตรงนี้ทำเป็นเขาเรียกว่ามรดกทางจิตวิญญาณมันมีจริงมีคำพูดหนึ่งก็คือคำว่ามรดกทางจิตวิญญาณเราก็เลยอยาก

0: จะทำคำพูดนี้ให้จับต้องได
1: ้
0: นั่นก็คืออยากจะทำวัดวชิรธรรมวาสแห่งนี้เป็นศูนย์รวมจิตใจให้กับไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติก็ตามได้มีโอกาสเข้ามาที่นี่เพราะจะมามองว่าวัดของเรามีเอกลักษณ์หรือว่าเอกภาพที่โดดเด่นหลายอย่างเช่น 1. เลขที่999เป็นเลขที่สูงสุดละหลายคนหลายท่านก็เชื่อว่าเลข9 9เดียวก็ดีอยู่แล้วแต่วัดเราเป็นเลข9 3ตัว
1: ครับ
0: ก็ถือว่าดีนะอันที่3อันที่2
1: อันที่2ก่อนครับ
0: คือเลขที่นี้มันเป็นตรงกับสนามบินสุวรรณภูมิสนามบินสุวรรณภูมิก็มีเลขที่999เหมือนกัน
1: ครับ
0: แล้วอาตมาก็ไปดูข้อมูลมาเมื่อเร็วๆนี้ว่ากรุงเทพของเราเป็นเมืองที่ทั่วโลกมาเป็นอันดับ1ในรอบ4ปีเต็ม4ปีซ้อนกทมหรือว่ากรุงเทพของเรานั้นเป็นเมืองที่คนทั่วโลกมาเช็คอินอันดับ1 4ปีซ้อน
1: 4
0: ปีเต็ม2สิ่งที่อาตมามองต่อไปก็คือสนามบินสุวรรณภูมิเป็นจุดเอ็กซเรย
1: ์ครับ
0: เช็คอินก่อนที่จะบินไปต่างประเทศ
1: ต่างประเทศเป็นศูนย์กลางการบิน
0: ศ
1: ู
0: นย์กลางการบิน
1: ครับ
0: อาตมาก็มองว่าวัดแห่งนี้ในเมื่อเรียกที่999แล้วคนที่จะทำจิตวิญญาณของตัวเองให้ไปสู่คำว่าสวรรค์และนิพพานตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าพวกเราเกิดมาเจอพระพุทธศาสนาอย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรปลายทางของชีวิตคือท่านสอนเรื่องของสวรรค์และนิพพาน
1: ครับ
0: ท่านสอนให้พวกเราต้องการมีความสุขสิ่งที่โดดเด่นที่สุดของพระพุทธเจ้าที่ท่านเป็นศาสดาเอกของโลกก็คือเรื่องของสันติพระองค์ยกคำว่าสันติมาเป็นจุดเด่นในการสอนพระองค์ปรารถนาให้ทุกคนในโลกใบนี้มีความสุขเพราะคำพูดว่าสันติคำเดียวทำให้พระองค์นั้นกลายเป็นศาสดาเอกของโลกอาตมาก็มองว่าถ้าอย่างนั้นในฐานะที่นี่คือวัดวชิรธรรมวาสเลขที่999สนามบินสุวรรณภูมิ999ก่อนที่จะบินไปต่างประเทศฉะนั้นอาตมาก็อุปมาอุปไมยเปร
1: ีย
0: บเทียบว่าถ้าคนไทยหรือต่างชาติก็ตามถ้าอยากจะสร้างจิตวิญญาณของตัวเองบินไปสู่สวรรค์บินไปสู่นิพพานก็จะต้องมาผ่านเอ็กซเรย์ที่นี่ที่นี่คือจุดเอ็กซเรย์ที่จะให้ชีวิตของเรานั้นเปลี่ยนภพเปลี่ยนที่จะไปสวรรค์และนิพพาน
1: โอเคมรดกจิตวิญญาณ
0: จิตวิญญาณอันนี้เป็นคำพูดที่อาตมาอุปมาว่าที่นี่คือ
1: ครับ
0: มรดกทางจิตวิญญาณ
1: โอเคได้นะครับเดี๋ยวเราจะได้ต่อเนื่องกับพระอาจารย์
0: ใช่
1: หนึ่งรูปนั่นเองนะฮะโอเคครับ
0: ก็ถือว่าวันนี้เมื่อสักครู่อาตมาได้พูดคำว่ามรดกทางจิตวิญญาณแล้วก็อยากจะเรียนเชิญหรือว่านิมนต์หลวงพ่อดีมาเติมเต็มคำว่าจิตวิญญาณตรงนี้ทางมหาวิทยาลัยพะเยาของเราพูดว่ารักธรรมชาติคือส่วนหนึ่งของโลกใบนี้คำว่ามรดกโลกคือสิ่งแวดล้อมแต่มีอยู่คำพูดหนึ่งที่อาตมามาต่อยอดจากหัวข้อที่มหาวิทยาลัยพะเยาให้ก็คือมรดกทางจิตวิญญาณย้อนกลับมาคือว่าทำไมคำว่ามรดกทางจิตวิญญาณนั้นต้องเอามาพูดในที่แห่งนี้ก็เพราะว่าพวกเราในฐานะที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนอะไรสอนเรื่องของสันติอยากให้พวกเรามีความสุขนี่คือจุดเด่นของพระพุทธเจ้าว่าทำไมต้องเป็นศาสดาเอกของโลกเพราะคำสอนตรงนี้คือไปสวรรค์ไปนิพพานผ่านความสุขท่านทั้งหลายอาตมาขอแนะนำหลวงพ่อดีในฐานะที่ท่านเป็นใครมาจากไหนท่านแนะนำตัวเองแล้วท่านผู้นี้ผ่านอะไรมาเยอะในการทำจิตวิญญาณเรื่องของการเดินการนั่งหลวงพ่อดีมีประสบการณ์ดีๆที่จะเล่าให้พวกเราฟังสามารถที่จะนำไปต่อยอดให้ชีวิตของเรานั้นเจอคำว่าสันติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเจอคำว่าสวรรค์ได้เจอคำว่านิพพานได้จะต้องผ่านจุดนี้นิมนต์หลวงพ่อ
2: ครับกราบคารวะพระองค์ขอสิทธิ์ท่านเมตตาให้โอกาสหลวงพ่อดีพลังมันในเรื่องที่ท่านกำลังพ พูดเรื่องเลข9อยู่พอดีหลวงพ่อดีก็บวชในปี45ก็9เหมือนกันแล้วเกิดขึ้นมาได้ก็ด้วยพลังของ9มหัศจรรย์เหมือนกันเองก่อนที่ทำงานคือ9มหัศจรรย์คือมีคนไปอัญเชิญหรือว่าเป็นนิมนต์พระจาก9ประเทศประมุขสงฆ์9ประเทศอัญเชิญพระสารีริกธาตุมาที่วัดที่สวนพรมาจัดงานแล้วมันล่มหลวงพ่อดีก็เลยมีโอกาสได้ทำหน้าที่ตรงนั้นอยู่ทั้ง9วันเหมือนกัน9วัน9คืนในวันที่9เดือน9ปี9ของเขาคือเลข9ทั้งหมดก็มาที่นี่ก็ได้เหตุปัจจัยที่สืบทอดแล้วก็จดยอดนะในสิ่งเหล่านี้ไม่มีอะไรเป็นเรื่องบังเอิญต้องเข้าใจนะไม่มีอะไรเป็นเรื่องบังเอิญล้วนแต่ธรรมะจัดสรรวางรูปแบบอันสวยงามไว้แล้วแม้แต่วันนี้นี่ที่จะมาพูดเรื่องสันติภาพโลกหรือว่ามรดกโลกมันก็ล้วนแต่อันเดียวกันก็ลำดับถึงขั้นมรดกโลกก่อนเนาะที่ท่านพูดไปแล้วก็คือสืบทอดนิดนึงด้วยท่านเห็นว่ามรดกโลกที่ควรสืบทอดควรต่อยอดควรรักษาไว้ถ้าคำว่ามรดกนี่ก็คืออะไรก็คือมูลนั่นเองถ้าภาษาก็เรียกว่ามูลนะหรือว่าทรัพย์ที่พ่อแม่บนมดเราเก็บไว้ให้สร้างไว้ให้เนี่ยมันก็ตรงกับใจที่หลวงพ่อดีที่เกิดมาทำอะไรเนี่ยคำว่าเกิดนั่นก็คือเกิดเป็นคนก็ตั้งแต่เด็ก500พ.ศ.2500แต่เกิดในพระธรรมนั้นก็ปี44เนี่ยบวชปี45ได้ธรรมะมาก็คือบทบาทหน้าที่ของหลวงพ่อดีก็คือสร้างสันติภาพโลกหน้าที่ที่หลวงพ่อดีที่จะทำก็คือสร้างสันติภาพสู่สันติสุขโลกแล้วต้องเปิดที่ประเทศไทยเท่านั้นที่จะเป็นผู้นำทางสันติภาพโลกได้นี่รู้ด้วยปัญญาของตัวเองมีแต่ประเทศไทยนั้นที่จะทำได้อันนี้คือสืบทอดเล่าให้ฟังก่อนทำอย่างไรจะทำอย่างไรซึ่งมันไม่ได้ยากเรามีหน้าที่แต่เราไม่มีอำนาจเข้าใจตรงนี้เนาะเรารู้ว่าต้องทำอย่างไรหนึ่งเราไม่มีอำนาจสองเราไม่มีทรัพย์ที่จะสร้างมันขึ้นมาเพราะหลวงพ่อดีเป็นผู้สร้างมรดกโลกไม่ได้เป็นผู้เรียนแต่พุทธกำลังจะสร้างต้องขอโอกาสเพราะว่าพุทธเจ้าของเราสร้างมรดกโลกไว้พุทธศาสตร์สร้างทั้งคำว่าธรรมศาสตร์เอาไว้สร้างสังคศาสตร์เอาไว้หลวงพ่อดีก็เลยที่พระเดชพระคุณท่านบอกเลิกจิตวิญญาณมันจะมันหลอมรวมเดียวอันเดียวกันคือพุทธศาสตร์ธรรมศาสตร์หรือว่าพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพแล้วก็จักรพรรดินุภาพนี่คือตั้งแต่ที่เราได้รับหน้าที่ที่จะก้าวมาสัจจันทร์นั่นแหละไปที่เพชรบูรณ์ก็ได้รับมรดกเอาไว้เหมือนกันที่ดินหรือว่าที่ต่างๆตามเทือกเขาที่ให้เราต้องสร้างพุทธญาณธรรมญาณสังฆญาณจักรพรรดิอุญาณขึ้นคือทำไมต้องสร้างสาเหตุที่สร้างก็ต้องการให้เป็นมรดกโลกเพราะตั้งแต่เกิดมาเนี่ยต้องพระเจ้าประกาศธรรมะหรือว่าประกาศตรัสรู้ขึ้นมายังไม่มีสถานที่ใดที่ประกาศว่าเรามีพระพุทธเจ้ากี่พระองค์แล้วพระองค์สำคัญอย่างไรและบทบาทของพระองค์ที่สร้างมรดกเอาไว้เนี่ยมีอะไรบ้างตรงนี้ไม่เห็นบทบาทพุทธเจ้าตั้งแต่29 28พระองค์ที่ผ่านมาที่เรียบเรียงเอาไว้นี่มีทั้งต้นพระศรีมหาโพธิ์มีทั้งมหาเจดีย์อะไรต่างๆมีเจ้าสถานที่ที่พระเจ้าตรัสรู้เยอะแยะมากมายกายกองแต่ไม่มีใครรวบรวมเรียบเรียงเอาไว้ให้คนได้ศึกษาเรียนรู้หลวงพ่อเดียวหน้าที่ของฉันก็เลยที่จะสร้างที่พุทธวิหารห้วยใหญ่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นี่คือเหตุการณ์แล้วเราต้องทำหลักฐานเอาไว้ให้เป็นแหล่งมหัศจรรย์ที่สุดเพราะว่าพุทธวิหารมันจะเป็นวันสำคัญเป็นวัดมหัศจรรย์ของโลกคือวิสาขาบูชา9วันลงตัวพอดีเข้าใจนะก็เลข9อีกใช่ไหมอันนี้คือความมหัศจรรย์จะเกิดขึ้นที่เราจะสร้างประวัติไว้ตรงนั้นส่วนธรรมอุทยานหรือว่า ธรรมศาสตร์ที่อยู่

0: ทางชนแดนที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์เหมือนกันอำเภอเพชรบูรณ์อำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ตรงนั้นจะเป็นเรื่องของธรรมะล้วนๆปัญญาล้วนๆความจริงล้วนๆ
1: ส่งสัญญาณด้วยถ้าเกิด
0: ทั้งด้านของ
1: จะได้หาข้อสรุป
0: ทั้งด้านของวัชรยานมหายานและหินยานศาสตร์ทั้งหลายจะรวมกันตรงนั้นหมดนี่แล้วด้านหนองไผ่เองก็จะเป็นสังฆอุทยานสังฆอุทยานก็จะประกาศให้รู้ว่าพระอริยสงฆ์อริยเจ้าทั้งแผ่นดินไทยและทั่วโลกทั้งเต็มไปที่ภิกษุและก็อุบาสกอุบาสิกาที่ตรัสรู้คือล้อมรวมตรงนั้นแล้วด้านของวังทองก็จะเป็นเรื่องของจักรพรรดิอุทยานบูรพามหากษัตริย์ของเราสร้างคุณงามความดีไว้มีสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเราก็จะหลอมรวมไว้ตรงนั้นนี่เพื่ออะไรเพื่อหลอมพลังทั้งหมดเพื่อคุ้มครองโลกของเราไว้นี่คือสิ่งที่คิดสร้างมรดกขึ้นมาให้กับคนรุ่นหลังได้สืบทอดได้ดูแลได้พึ่งตอนนี้เนี่ยเราพึ่งสิ่งอื่นไม่ได้นี่ถึงบอกว่าหลวงพ่อดีเนี่ยเข้าใจในหลักธรรมของพระเจ้าอยู่ได้เป็นได้เห็นได้คือด้วยตัวเองคือประโยชน์ของตัวเองเรียบร้อยแล้วไม่กินไม่นอนก็ได้อยู่ได้โดยที่ไม่ต้องทำอะไรคือสบายนี่เขาเรียกปราบกิเลสตัณหาของตัวเองจบบริบูรณ์เรื่องการศึกษาค้นคว้าหน้าที่หลังเนี่ยนี่แหละที่บอกว่าอยากเผยแผ่อยากแชร์ในสิ่งที่ตัวเองหลวงพ่อดีสอนประสบการณ์รุ่นนั้นล้วนๆเลยไม่มีที่จะเอามานั่งอ้างอิงอะไรมากมายคือตรงนี้แหละเรารักษาโรคเราซึ่งเราจะทำเรามีศาสตร์พระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยพุทธศาสตร์แล้วเรายังมีศาสตร์พระราชาอีกซึ่งพระเจ้ากาธิเบศรของเราภูมิพลอดุลเดชมหาราชของเราท่านวางมรดกเอาไว้ให้พวกเราแล้วเราต้องทำซึ่งต่อไปในอู่ข้าวอู่น้ำพวกเราต้องสร้างขึ้นมาให้เป็นมรดกของประเทศทั่วโลกต้องมาเรียนเราเนี่ยเราต้องเป็นผู้นำเขาไม่ใช่ผู้ตามนี่คือแนวความมองของหลวงพ่อดีนะเราต้องเป็นผู้ทำนะเราไม่ต้องเป็นผู้สร้างนี่สิ่งเหล่านี้แหละมันกระตุ้นให้คนรุ่นหลังของเราได้ทำขึ้นมาได้รักษาไว้แม้แต่ตอนต่อไปนี้นี่สุขภาพเองนี่ร่างกายของเราไม่จำเป็นต้องใช้ยาเลยก็ได้ไม่จำเป็นต้องใช้ยาเพราะอะไรเรามีลมหายใจเราสามารถกับเครื่องลมปราณรักษาโรคเราได้ทุกชนิดนี่ถ้าทำจริงหายจริงนี่การันตีให้เพราะอยู่ที่ตัวเองทำได้แล้วลูกๆทั้งหลายทำได้แล้วแม้แต่โควิดที่ผ่านมาไม่ต้องใช้ยาเลยตั้งเม็ดเดียวอันนี้คือประสบการณ์ที่มีนะเราสามารถไม่ว่าจะเป็นไมเกรนความเครียดความดันไอ้สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องรองเรื่องเล็กนะเราดูที่สัตว์ป่าไม่เคยมียาไม่ใช่ยาไม่ใช่หมอไม่ดีแต่เราต้องใช้ปัญญาจะทำอย่างไรเมื่อภัยเกิดเราต้องจะอยู่ได้สงครามโลกเกิดขึ้นอยู่ยังไงแผ่นดินไหวน้ำท่วมซึ่งทุกวันนี้มันเกิดขึ้นมากมายแล้วเราจะอยู่ยังไงเราต้องป้องกันยังไงแล้วเราต้องทำตัวอย่างไรตอนนี้เราต้องเตรียมความพร้อมเอาไว้นี่คือหลักของหลวงพ่อทีที่จะใช้แม้แต่สถานที่ตรงนี้ที่พระเดชพระคุณท่านมองคือมันเป็นการศึกษาเรียนรู้เราสามารถที่จะปรับยุคปรับปรุงใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้ทุกเรื่องเพราะคำว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยคือปฏิบัติทุกขณะจิตทุกขณะจิตสวรรค์นิพพานเป็นเรื่องเล็กคิดดีจิตเราเป็นพุทธเป็นสวรรค์แล้วคิดชั่วเราลงนรกพุทธเจ้าให้ละชั่วทำดีทำจิตให้ผ่องใสการทำจิตให้ผ่องใสเนี่ยเราก็แค่หยุดโลภหยุดโกรธหยุดหลงรู้เท่าทันมันถ้าคิดโลภเมื่อไหร่ก็นรกไอ้เปรตเกิดขึ้นคิดโกรธเมื่อไหร่ก็สัตว์นรกเกิดขึ้นวิญญาณเหล่านั้นเรามองแค่นี้หยุดมันถ้าหลงในความสุขวุ่นวายกับความสุขอยู่ติดอยู่กับความสุขเราก็ยังหลงติดกับพวกนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องง่ายที่เราจะรักษาจิตของเราให้มันผ่องใสให้มันเบิกบานรู้ตื่นเบิกบานอยู่ที่จิตเรานี่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่จะเป็นล้างถ้วยล้างชามไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาเราอยู่ที่ไหนเราก็ทำหน้าที่เราได้หมดเพียงแต่เราดูว่าเราโกรธไหมโลภไหมหลงไหมหรือเราดีไหมคิดดีหรือยังคิดดีทำดีพูดดีความสุขก็เกิดขึ้นสันติสุขก็เกิดขึ้นในจิตของเรามันก็ส่งผลให้คนข้าง

0: ั่งเคียงในเมื่อเราคิดดีแล้วเขาถูกไหมเหมาะไหมล่ะเราทำดีเขามีเขาก็มีความสุขเหมือนเราให้ทานเขาต้องไหว้ยกมือไหว้เราใช่ไหมนี่ไงมันปริยาท่าทางหรือการกระทำเช่นนี้มันส่งผลเห็นทันตาเลยไม่ต้องไปรอชาติหน้าเห็นวันนี้พรุ่งนี้เห็นขณะปัจจุบันนั่นเองอันนี้เราคิดดีทำดีพูดดีแค่นี
1: ้ได้ก็ขอเพิ่มเติมจากที่หลวงพ่อดีได้พูดเมื่อสักครู่อาจจะมาจะให้พวกเราเห็นภาพอีกสักนิดนึงก่อนที่หลวงพ่อดีจะได้นำพวกเราแนะนำสอนในการต่อยอดของกิจกรรมวันนี้เราจะมีทั้งหมด4หัวข้อที่จะสรุปแล้วนะพวกเราตั้งใจฟังเรื่องที่1ก็คือทางมหาลัยตั้งหัวข้อมาว่าให้วันนี้เป็นการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องของการรักสิ่งแวดล้อมเพื่อจะได้เป็นมรดกโลกของพวกเราต่อไปอาตมาก็จะให้พวกเราเห็นภาพว่าทุกที่ที่เราไปเห็นที่เราเหยียบที่เราไปสัมผัสมามันคือมรดกของพวกเราทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นไทยหรือต่างประเทศไปอยู่ที่ไหนก็คือมรดกทั้งนั้นเพราะมันเป็นธรรมชาติมันคือสิ่งแวดล้อมที่เราต้องรักที่เราต้องหวงแหนอันนี้อันที่หนึ่งก่อนอันที่สองธรรมชาติสร้างมาบางทีในเอกสารที่ยอมรับหรือว่าขึ้นทะเบียนจากยูเนสโก 1,228 แห่งนั้นนับวันที่จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตามการเวลานั่นก็หมายความว่าทุกจุดที่เราเคยไปเห็นมานั้นวันหนึ่งข้างหน้าจุดนั้นอาจจะกลายมาเป็นมรดกโลกเพิ่มขึ้นประเทศไทยมี8อนาคตก็ต้องมีมากกว่า8ทั่วโลกมี 1,228 ต่อไปก็ต้องมีมากกว่านี้อีกเพราะอะไรเพราะมันคือการเวลาเมื่อไหร่การเวลามาถึงที่ตรงนั้นก็เป็นคำว่ามรดกโลกเช่นกัน3อารยธรรมหรือวัฒนธรรมที่มนุษย์ทั้งหลายสร้างเอาไว้ทำเอาไว้เป็นหลักฐานเป็นประวัติศาสตร์ต่อไปมันก็จะกลายเป็นอดีตเมื่ออดีตมันมากขึ้นมากขึ้นนานขึ้นนานขึ้นมันก็จะกลายเป็นวัฒนธรรมก็จะกลายเป็นมรดกโลกแบบวัฒนธรรมต่อมาอันที่4สำคัญที่สุดวันนี้ท่านทั้งหลายอาตมาอยากให้พวกเรามองที่ปัจจุบันอาตมากำลังต่อยอดคำว่ามรดกโลกหัวข้อที่4ก็คือมรดกทางจิตวิญญาณฉะนั้นคำนี้สำคัญกับพวกเรามากต่อยอดนำไปใช้ได้ทุกวันทุกสถานที่ที่เราไปเห็นไปสัมผัสไม่ว่าจะเป็นที่บ้านที่ทำงานที่โรงเรียนที่ไหนก็ตามที่เราไปตลอด24ชั่วโมงโดยเราจะนำสถานที่ตรงนี้คือวัดวัชรธรรมวาสเป็นสถานที่ฝึกจิตวิญญาณของพวกเราในวันนี้เพื่อจะได้ต่อยอดนำไปใช้ในโอกาสข้างหน้าว่ามรดกทางจิตวิญญาณมันคืออะไรไหนๆพวกเราก็ได้มาแล้วเราจะได้สัมผัสขอดูมือนิดนึงท่านที่อยู่ตรงนี้ใครไม่เคยนั่งสมาธิเลยยกมือขึ้นก่อนที่จะเข้าสู่คำว่ามรดกทางจิตวิญญาณอาตมาขอวิจัยนิดนึงใครที่นั่งอยู่ตรงนี้ไม่เคยนั่งสมาธิเลยโอเคแสดงว่าไม่ยกมือแสดงว่าไม่มีใครนั่ง2ที่นั่งอยู่ตรงนี้ใครนั่งสมาธิ1ครั้งต่อสัปดาห์โอเคไม่มีแสดงว่ามากกว่านั้นนั่งอยู่ตรงนี้ใครนั่งสมาธิ2วันต่อ1สัปดาห์พอมีบ้าง4ท่านนั่งอยู่ตรงนี้ใครนั่งสมาธิ3วันต่อ1สัปดาห์มีบ้างใครนั่งอยู่ตรงนี้มี4วันต่อสัปดาห์4วันอาจจะไม่มี5วันต่อสัปดาห์มี6วันต่อสัปดาห์มีใครนั่ง7วันต่อสัปดาห์มีนะเอาล่ะค่าเฉลี่ยโถเฉลี่ยคือนั่งอยู่ตรงนี้มีครบตั้งแต่นั่งทุกวันไปจนถึงไม่เคยนั่งเอาล่ะวันนี้เราจะมาสร้าง มรดกทางจิตวิญญาณไปพร้อมๆกันเป็นการฝึกเพื่อเอาไปใช้จริงก่อนจะเข้าสู่ขบวนการตรงนั้นอาตมาให้พวกเราเห็นภาพอุปมาอุปไมยสักนิดหนึ่งถ้าเป็นตำรวจหรือทหารเขาจะไปสนามยิงปืนเพราะฝึกเรียนยิงปืนเขาจะมีเป้าเป็นกลมๆถ้าใครยิงเข้าไปที่ตรงกลางถือว่าตรงจุดหรือว่าเข้าเป้าถ้าใครยิงขยับออกมาห่างออกมาเส้นผ่าศูนย์กลางขยับออกมาขยับออกมารัศมีขยับออกมาเรื่อยๆแสดงว่าต้องผ่านการฝึกไปเรื่อยๆจนกว่าจะเข้าเป้านั่นคือสนามฝึกคำถามถ้าตำรวจหรือทหารเขาไปเจอผู้ร้ายจริงไปเจอคู่ต่อสู้จริงถ้าเขาจะต้องใช้ปืนยิงฝั่งตรงข้ามเขาจะยิงตรงไหนก็แล้วแต่อยู่ที่เป้าของเขาบางคนยิงขายิงหัวใจยิงแขนยิงสมองยิงอะไรก็แล้วแต่เขาต้องมีเป้าถ้าเขายิงตรงเป้าตามที่เขาตั้งใจว่าจะยิงให้ตายหรือยิงให้เจ็บมันก็อยู่ที่เจตนาว่าจะยิงให้เจ็บหรือยิงให้ตายถ้าเขาเจตนาแล้วยิงไปแล้วมันไปตรงเป้าของเขาแสดงว่าเขาฝึกมาดีเขาจะยิงฝั่งตรงข้ามว่าเอาแค่เจ็บอาจจะยิงขายิงแขนถ้าเขายิงให้ตายต้องยิงที่ไหนยิงให้ตายยิงหัวใจยิงสมองเป็นต้นนี่คือยิงให้ตายฉันใดก็ฉันนั้นการที่เรามาฝึกสมาธิที่นี่ตอนนี้ขณะนี้เรากำลังจะมาสร้างจิตวิญญาณเรียกว่ามรดกทางจิตวิญญาณที่เราจะนำไปใช้ได้ทุกที่ทุกเวลานั่นก็คือมาฝึกลมหายใจลมหายใจถ้าเราเทียบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คืออานาปานสติในพระไตรปิฎกได้พูดถึงการทำสมาธิเอาไว้40อารมณ์กรรมฐานเราฝึกที่ลมหายใจของเราไม่ว่าจะเป็นที่นี่หรือที่บ้านที่ทำงานที่ไหนก็ตามลมหายใจของเราคือจุดเริ่มต้นที่เราจะสร้างจิตวิญญาณเรียกว่ามรดกทางจิตวิญญาณนั่นเองเอาล่ะท่านทั้งหลายตอนนี้มาถึงช่วงนี้แล้วอยากให้พวกเรานั่งตัวตรงสักนิดนึงเราจะสร้างมรดกทางจิตวิญญาณของเราเพื่อจะได้นำไปใช้ในอนาคตต่อไปเบื้องต้นจะให้หลวงพ่อดีนะได้แนะนำการทำสมาธิแบบง่ายๆในฐานะที่หลวงพ่อดีนั้นท่านผ่านประสบการณ์ไม่หลับไม่นอนท่านปฏิบัติอย่างไรไม่ฉันข้าวไม่นอนท่านปฏิบัติด้วยลมหายใจเราลองฟังแล้วนำไปใช้กับตัวเองเพื่อจะได้เกิดมรดกทางญาณของเราได้นิมนต์หลวงพ่อดีแนะนำการทำลมหายใจแบบง่ายๆให้ญาติโยมเอาไปใช้ต่อที่บ้านที่ทำงานได้ตลอด24ชั่วโมงสักนิดหนึ่งประมาณ5นาทีครับพวกเรายืดตัวตรงสร้างจิตวิญญาณให้กับตัวเอง
0: การทำลมหายใจของเราที่มีอยู่แล้วเพียงแต่เราหายใจไม่เป็นมันก็เลยไม่เกิดประโยชน์สูงสุดถ้าเราทำเป็นมันจะเพิ่มเป็นสติปัฏฐาน4ในตัวแล้วมันจะยกระดับไปที่โพชฌงค์7แล้วมันจะยกระดับไปสู่ปัญญาวิมุตติหลุดพ้นโรคทั้งหลายมันก็จะหายเองนี่คือถ้าทำถูกเพราะฉะนั้นเราต้องมีสติอยู่ที่ลมหายใจสบายๆอยู่หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้นะไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดไม่ต้องอยากรู้อยากดูอยากเห็นอยากเป็นนี่คือหลักมันส่วนสภาวะอะไรที่มันเกิดขึ้นก็ปล่อยก็วางสลัดออกอย่างเดียวรู้สักแต่ว่ารู้อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะกายกับจิตมันแยกกันทำงานที่อยู่แล้วมันแยกกันทำงานอยู่แล้วเพราะจิตของเราเนี่ยมันมีทั้งจิตใต้สำนึกจิตเหนือสำนึกแล้วจิตผู้รู้ถ้าเรามาเป็นกำหนดรู้แล้วเนี่ยเราต้องปล่อยให้กระบวนการของกายกับจิตเองดวงที่มันทำหน้าที่หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ยิ่งเราไม่กินไม่เอาอาหารเข้าไปมากเนี่ยกายของเราก็จะว่าง
1: บ่อย
0: ร่างกายของเรามันจะไม่ทำงานหนักนี่คือหลักของมัน
1: กระซิบบอกพระ
0: กายเบาใจเบา
1: สักแป๊บนึงจะให้เราพูดประมาณสักห้านาทีเตรียมข้อมูลในเรื่องของ
0: ถ้าเรารับอาหารเยอะมันก็เกิดความง่วงเกิดการฟุ้งซ่านนะจิตมันก็จะวิ่งออกข้างนอกถ้าจิตวิ่งออกข้างนอก วิธีเข้ามาก็คือ

0: จะใช้ลมให้มันได้ยินเสียงด้วยอันนี้คือกระชากมันกลับมาที่เดิมนี่คือหลักง่ายๆนะรู้อยู่แค่ลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านั้นเองนะถ้าเราทำไปเรื่อยๆเนี่ยทุกอย่างมันจะเกิดให้เรารู้ไม่ต้องส่งจิตออกข้างนอกเลยถ้ามันออกเมื่อไหร่หรือมันเคลิ้มเนี่ยปกติแล้วคนจะหลับนะคนทั่วไปในนั่งไปหลับมันขาดสติเพราะเรายังไม่ตื่นรู้ต้องฝึกตื่นรู้ให้มันได้ก่อนทฤษฎีที่หลวงปู่ดีใช้ก็คือเคลื่อนไหวตัวเองก่อนหรือว่าเราใช้ลมให้ได้ยินเสียงลมก่อนหายใจคือให้มันตื่นรู้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันก็จะเกิดการพัฒนาของมันเองนี่คือหลักที่ใช้แล้วมันจะได้ผลมากเนี่ยพอมันหายใจเข้าหายใจออกแบบนี้นานๆเข้าเนี่ยมันจะเกิดอาการเหมือนชามันจะเกิดมึนชาขึ้นพอมึนชาขึ้นแล้วก็เร่งลมขึ้นแค่นั้นเองการอาการมึนชานั้นนี่หลักนะมันเกิดจากการขาดออกซิเจนออกซิเจนมันขาดแล้วก็ต้องเพิ่มออกซิเจนให้มันเพิ่มพลังเพื่อปรับธาตุธาตุดินน้ำลมไฟให้มันสมบูรณ์ก็คือเพิ่มถ้าเราทำได้อย่างนี้บางทีหายใจเร็วเนี่ยมันอาจจะเหมือนใจเราจะขาดเราก็ค่อยยืดขึ้นมาใหม่เนี่ยจิตของเราก็ต่อเนื่องรู้ต่อเนื่องจิตแล้วมันจะต่อเนื่องอะไรเกิดขึ้นอ๋อรู้มันเราจะรู้มันตลอดเวลานี่ก็เรียกว่าสติมันก็จะยกขึ้นเป็นสมาธิจิตมันก็จะตั้งมั่นอยู่กับสภาวะที่มันเกิดดับรู้เกิดดับอะไรรู้เกิดขึ้นเกิดดับกายเคลื่อนไหวก็สักแต่ว่าเคลื่อนไหวกายโยกก็สักแต่ว่าอ๋อรู้เรื่องนี้กายเวทนาที่มันเกิดขึ้นความสุขความทุกข์เกิดขึ้นหรืออะไรเกิดขึ้นเราก็เข้าใจมันรู้มันเห็นมันดูภายในเราอย่าส่งจิตออกข้างนอกไม่ต้องส่งจิตไปรู้นี่ถ้าส่งอยากรู้ดังนู้นนั่นกิเลสตัณหามันครอบงำเราแล้วเนี่ยมันส่งจิตไปเรื่องอื่นอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกเห็นสภาวะทำอยู่แค่นี้มันจะเกิดการพัฒนาจิตของเราจิตของเราจะแกร่งเองเนี่ยอย่างที่หลวงพ่อดีทำเนี่ยมันเป็นเรื่องนี่คือประสบการณ์ล้วนๆที่เราไม่ต้องกินเพราะว่าเรามีลมมันกินลมแทนจิตที่ฝึกไว้ดีแล้วทำอะไรก็ได้ทีนี้มันก็จะย้อนไปเห็นกฎเกณฑ์แห่งกรรมของเราในอดีตที่เราเคยทำอะไรไว้ด้วยนะแต่ก็ต้องทิ้งไปอย่าใส่ใจมันรู้อะไรเห็นอะไรก็ต้องทิ้งให้หมดเพราะเราต้องการปัญญาวิมุตติที่มันจะเกิดขึ้นรู้แจ้งเห็นจริงนะทำไปเรื่อยๆนะอย่าหลับอย่าขาดสติต้องมีสติตลอดศีลสมาธิปัญญานี่สำคัญที่สุดนี่คือสำคัญหลักของการปฏิบัติทีนี้เราสามารถไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราก็ได้ฝึกบ่อยๆเนี่ยเราไปทำงานที่ไหนก็แล้วแต่จิตมันก็จะตั้งมั่นอยู่กับการทำหน้าที่ของเรานั่นแหละเขาเรียกว่าปฏิบัติธรรมก็คือปฏิบัติหน้าที่ของเราทุกขณะจิตของเรามันเป็นหน้าที่หมดเลยเพียงแต่เรารู้ว่าโลภโกรธหลงมันเกิดขึ้นไหมบางคนบางครั้งบอกว่าถ้าโลภไม่มีถ้ามีความโลภมันจะทำงานได้เลยพุทธมหาพุทธะทั้งหลายนั่นน่ะท่านสร้างทุกอย่างด้วยมหาเมตตาพระเจ้าก็ดีพระอรหันต์ทั้งหลายทั้งปวงก็ดีล้วนแต่มีงานหนักทั้งนั้นเลยแต่ท่านสบายเพราะอะไรเพราะท่านเป็นผู้ให้ด้วยหัวใจที่เบิกบานจิตท่านสูงแล้วจิตท่านสว่างแล้วสงบแล้วหน้าที่ของท่านคือสร้างสิ่งต่างๆให้กับชนรุ่นหลังสร้างมรดกอย่างพระเจ้าของเราฝากธรรมะฝากทุกอย่างไว้นี่นั่นคือสิ่งที่พวกเราต้องสืบทอดแล้วก็ต่อยอดรักษาเอาไว้เนี่ยเพราะฉะนั้นอยากให้พวกเรานี่เข้าใจก็คำว่าปฏิบัติทำจริงๆผัสสะทั้งหลายที่อยู่ข้างนอกนั่นแหละคือสิ่งที่พวกเราต้องฝ่าฟันไปที่จริงไม่ต้องสอบอารมณ์เลยเพราะอารมณ์มันมาหาเราตลอดเวลาทั้งตาทั้งหูทั้งนิ้วนะก็อยากฝากพวกเรานะ
1: ก็ที่หลวงพ่อดีได้ปารภตั้งแต่ต้นจนถึงจบมาตอนนี้ก็อยากให้พวกเรานำไปประยุกต์ใช้ในรูปแบบของเราว่าลมหายใจเรานั้นจะเป็นไปอย่างไรก็สุดแท้แต่จริตของแต่ละท่านแต่ละคนบางคนไปฝึกแล้วจริตตรงกับหลวงพ่อก็ถือว่าโชคดีแบบนั้นแต่บางคนฝึกแล้วจริตไม่ตรงกันก็อย่าเพิ่งท้อเพราะพระพุทธเจ้าของเรานั้น

0: พระองค์สอนให้พวกเรารู้ว่ามีทั้งหมด6จริตในแนวของหลวงพ่อก็เป็นอีก1จริตที่เหลือไปฝึกก่อนถ้าตรงก็อนุโมทนาถ้าฝึกแล้วยังไม่ตรงไม่ใช่ไม่ชอบก็อย่าเพิ่งท้อในการสร้างมรดกทางจิตวิญญาณเพราะทุกคนต้องสร้างจิตวิญญาณให้ตัวเองเป็นมรดกให้กับตัวเองให้ได้เพราะสิ่งนี้พระพุทธเจ้าทำเป็นตัวอย่างแล้วเอาล่ะมาถึงโค้งสุดท้ายของตอนนี้เป็นของแถมสักนิดหนึ่งที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของมรดกแต่เป็นเรื่องของสุขภาพล้วนๆนิมนต์หลวงพ่อครับนิมนต์ท่านลินครับลำดับต่อไปอยากให้พวกเราลุกขึ้นยืนสักนิดหนึ่งปรับธาตุขันทุกคนยืนนิมนต์ท่านลินครับตอนนี้พวกเราลืมตามองมาข้างหน้าถ้าใครพลาดโอกาสนี้จะพลาดอย่างแรงอาตมาเป็นของแถม1เป็นเรื่องของมรดกที่ชุมชนของเราเรารักชุมชนของเราเพราะมันคือมรดกของพวกเรา2เรารักมรดกโลกเพราะมันคือสิ่งที่ธรรมชาติสร้างสิ่งที่มนุษย์ก็คือบรรพบุรุษของเราสร้างเอาไว้และตอนสุดท้ายอาตมาพูดถึงเรื่องของมรดกทางจิตวิญญาณก็คือการสร้างสำนึกของเราว่าเราจะต้องเป็นคนดีไปอยู่ไหนก็เป็นคนดีเรียกว่าเป็นจิตวิญญาณเป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่ามรดกทางจิตวิญญาณวันนี้ตอนนี้ขณะนี้เป็นของแถมนิมนต์ท่านลินแนะนำตัวเองสักนิดหนึ่งเป็นใครมาจากไหนถึงได้มีความชอบเชิญนั่งได้เลยนิมนต์ท่าน
1: ครับขออนุญาตยืนนะครับอาจารย
0: ์ครับก่อนผมก็ยืนเป็นเพื่อนด้วย
1: ครับ
0: อย่าโยมนั่งได้
1: พอดีเคยมาบรรยายที่นี่เรื่องอาหารเป็นยา
0: สักนิดหนึ่งคือเดี๋ยวเยอะจะตกใจว่าจะพูดเรื่องอะไรคืออยากจะบอกว่าอาหารเป็นยาเนี่ยดีมากๆเลยซึ่งอาตมาให้ความสนใจเรื่องนี้โดยส่วนตัวอาตมาได้สัมผัสกับเรื่องของเนื้อก็คือได้สวดมนต์บทเจ้าแม่กวนอิมตั้งแต่สมัยอายุ16 17ตอนเรียนมัธยมวันหนึ่งคุณครูพรพันธ์สอนภาษาอังกฤษสอนแบบนี้แหละอาตมาก็นั่งหน้าเป็นหัวหน้าห้องคุณครูก็มีหนังสือมาเล่มหนึ่งเป็นหนังสือบทสวดมนต์พอสอนเสร็จปั๊บคุณครูก็เก็บเอกสารเสร็จคุณครูก็บอกเธอในฐานะหัวหน้าห้องเธอเอาอันนี้ไปสวดดิอาตมาก็เอาหนังสือไปสวดเสร็จปั๊บคุณครูพรพันธ์สังสิริกุลจำชื่อก็ได้คุณครูพรพันธ์สังสิริกุลสอนภาษาอังกฤษสมัยนั้นอาตมาก็กลับมาก็ไม่ได้คิดอะไรอาจารย์ก็ถามอาตมาอีกว่าเธอสวดมนต์บ้างไหมที่ให้หนังสือไปสวดครับอาจารย์ไหนสวดให้ครูฟังหน่อยสิอาตมาก็สวดให้อาจารย์ฟังสวดได้เป็นบทแรกเร็วมากก็คือเรื่องของคาถาชินบัญชรชยาคณาคตาตอนนั้นสวดแบบหลับตาแล้วก็สวดไปเลยชินบัญชรอาจารย์ก็งงเธอสวดได้เหรอทำไมเร็วจังแป๊บเดียวเองอาตมาก็งงว่าทำไมจำได้อาจารย์ก็เลยบอกว่าเธอสวดบทนี้สิอาตมาก็โชคดีเอาหนังสือมาด้วยนะอาตมาก็เปิดบทเจ้าแม่กวนอิมอาตมาก็ไปสวดต่อเป็นบทที่สองนำโมไตซื้อไตปุยเก่งแก่ก็สวดไปก็มาบอกอาจารย์ผมสวดได้แล้วนะครับอาจารย์ก็ดีเธอสวดได้แล้วห้ามกินเนื้อใหญ่นะอาตมาก็เลยไม่ได้กินเนื้อสัตว์ใหญ่ตั้งแต่สมัยนั้นอยู่ช่วงหนึ่งก็อายุ17 18 19 20 23มาก็ไม่ได้กินมาอยู่ช่วงหนึ่ง2ปีก็เผลอบ้างนิดหน่อยพอมาตัดสินใจอีกทีหนึ่งก็คือตอนอายุ26ปีเป็นต้นมาก็ถือว่าเริ่มสนใจอีกครั้งนึงพอมาเป็นพระมากขึ้นด้วยความที่เราเลือกไม่ได้ในบางเวลาเจตนาของโยมเอาอะไรมาถวายเราก็ต้องรักษาหน้าโยมยกตัวอย่างโยมเอาโพโลมามีไข่มีเต้าหู้มีหมูอาตมาก็ไม่เคยประกาศว่าอาตมาไม่ฉันหมูนะแต่เราก็ฉันเป็นไข่บ้างเป็นเต้าหู้บ้างหมูก็จะเคี่ยวๆออกเวลาสั่งก๋วยเตี๋ยวเราก็จะไม่เรื่องเยอะโยมก็เอาก๋วยเตี๋ยวมาถวายมันก็จะมีอะไรบ้างก็แล้วแต่เราก็ฉัน ถ้ามีคนอยู่ข้างๆเราก็จะตักเนื้อให้คนข้างๆตักหมูให้คนข้างๆมันเป็นนิสัยมาตั้งแต่นานแล้วคนรอบข้างก็จะรู้ว่าอ๋อนี่คือมังเขียเขาเรียกว่ามังเขียเพราะฉะนั้นคนใกล้ตัวจะมาก็จะรู้ว่าอ๋อพระมังคีฉะนั้นใครเอาอะไรมาแต่มาก็จะไม่ได้เปิดเผยตัวเองก็จะรับหมดรับหมดส่วนจะฉันหรือไม่ฉันก็อยู่ที่ตัวของเรามาวันนี้ตอนนี้ขณะนี้เวลานี้อาตมาเห็นแล้วว่าการที่เราจะเอาอะไรเข้าไปในร่างของเรานั้นถ้าเราเลือกได้เป็นการดีวันนี้อาตมามาให้ท่านลินนำเสนอเรื่องของอาหารเป็นยาเพราะว่าที่นั่งอยู่ตรงนี้คงจะมีใครสักคนหนึ่งหวังคนคนเดียวพอไม่ได้หวังทุกห้องหรอกว่าฟังท่านลินพูดวันนี้อาจจะนำไปดูแลสุขภาพของตัวเองเพราะอาตมาอยากจะบอกว่าสิ่งที่อาตมาทำอยู่นั้นมันก็เริ่มมาจากการฟังผู้อื่นที่เขาทำแล้วก็สอนอาตมาเคยบอกเคยสอนคนอื่นหลายๆครั้งหลายๆที่มาแล้วแต่วันนี้เรามีตัวพ่อเรียกว่าตัวพ่อเลยนะนี่คือตัวพ่อเลย
1: ตัวพี่
0: ตัวพี่นะที่จะมานำเสนอเรื่องของอาหารเป็นยาวันนี้ลองฟังเราเอาไปคิดดูว่าเราลองทำดูซิว่าอาจจะปรับเป็นอาทิตย์ละวันได้ไหมหรือ2วันต่ออาทิตย์ได้ไหมหรือ3วันได้ไหมหรือปรับเป็นวันเกิดหรือปรับเดือนละกี่ครั้งเราลองทำดูถ้าเกิดเราทำได้ทำทุกวันเลยยิ่งดีเดี๋ยวลองฟังดูว่าอาหารเป็นยาคืออะไรแล้วเป้าหมายพูดเสร็จแล้วให้ญาติโยมนำไปปฏิบัติได้สักนิดนึงครับ
1: ครับกราบขอบพระคุณท่านพระครูครับกราบนมัสการครูบาอาจารย์นะครับหลวงพ่อดีหลวงพ่อดีเป็นครูบาอาจารย์ของอาตมาอาตมาชื่อพระอัครินทร์กิตติโกหรือว่าเศรษฐาจารุนันนะครับใช้ชีวิตผิดมา57ปีนะจบมหาลัยเกษตรจบฟู้ดไซน์นะจบฟู้ดไซน์ปรากฏว่าพอมาปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อดีปี58เนี่ย9วันเหมือนกันพระอาจารย์อยู่กับลมหายใจไม่หลับไม่นอนไม่กินมีกระถนใบหนึ่งมีน้ำขวดหนึ่งแต่มีน้ำปานะวันละสองรอบเพราะว่าเรายังต้องใช้พลังงานเพราะการหายใจของหลวงพ่อดีเนี่ยคือเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตของเรียกว่าหลวงพี่ลีนแล้วกันนะชื่อนิคเนมหลวงพี่ลีนนะครับความเป็นมาเนี่ยชื่อนิคเนมเนี่ยมาจากสถาบันการสร้างชาติเมื่อปี62นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มาอยู่ในกรุงเทพได้มาร่วมกับมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อโภชนาการภาษาอังกฤษเขาชื่อว่า Dhamma Voice for Nutrition นะครับมีดร.ชิระถาวรธวัฒเป็นประธานหรือโค้ชแบงค์หลายคนอาจจะเป็นแฟนคลับอยู่นะซึ่งมูลนิธินี้เนี่ยตั้งขึ้นมาจากมูลนิธิ DVA Dhamma Voice for Animal ซึ่งเป็นมูลนิธิที่ตั้งที่ประเทศอเมริกานะครับคือจุดสำคัญที่เขาตั้งมูลนิธินี้ขึ้นมาเพื่ออะไรพระสงฆ์ในประเทศไทย 270,000 กว่ารูปนะครับจากการสำรวจอันนี้จากกระทรวงสาธารณสุขเลยนะประมาณ 78% ที่มีความเสี่ยงเป็นโรค NCD รู้จักนะครับ Non-Communicable Disease เป็นโรคเกี่ยวกับพฤติกรรมบางคนอาจจะมองว่าเอ๊ะมันกรรมพันธุ์หรือเปล่าคนเป็นเบาหวานเป็นโรคหัวใจความดันมะเร็งซึ่งส่วนที่เป็นกรรมพันธุ์นิดเดียวไม่ถึง 10% แต่ 90% คือพฤติกรรมพิสูจน์อะไรพิสูจน์จากตัวเองนะเป็นเบาหวาน20ปีนะตั้งแต่ปี36จนถึงปี58มาปฏิบัติธรรมวันที่3อยู่กับลมหายใจนะครับยังไม่บอกว่าหายใจยังไงนะอันนี้ฟังก่อนปรากฏว่ามันมีกระแสไฟฟ้ามาวนอยู่กลางหลังของเราตอนนั้นไม่รู้ไงคือเหมือนกับท่านพระครูท่านให้ท่องจริงๆแล้วการที่มาสายธรรมะก็คือเริ่มจากคาถาชินบัญชรก่อนครั้งเดียวจำได้เลยตามไปนะบวกหนึ่งแล้วก็จุดธูปนึกถึงสมเด็จพุทธาจารย์โสแล้วก็ชินบัญชรตั้งแต่วันนั้นเนี่ยคือจำได้ตลอดชีวิตเลยนะครับมันอยู่ที่เรื่องของจิตนั้นการปฏิบัติธรรมตอนนั้นกับหลวงพ่อดีคือจิตอธิษฐานจิตมี2อย่าง1ก็คือว่าขอให้ตัวเองหายป่วยจากเบาหวานนะครับ2ก็คือขอให้ครอบครัวอยู่ในกระแสธรรมมีลูก4คนนะภรรยาลูก4คน6คนเนี่ยทุกคนคนดีหมดเลยนะคนดีหมด แต่คนดีอยู่ด้วยกันแล้วคุยกันไม่รู้เรื่องอาจจะมีบ้างนะในครอบครัวมันเป็นเรื่องปกตินะก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันต้องมีวิธีไหนนะครับซึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านให้มรดกโลกกว่าเราคือลมหายใจนะซึ่งเราก็ลืมไปเราไม่เคยทิ้งลมหายใจตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันไม่เคยทิ้งใช่ไหมครับแต่เราไม่ได้ศึกษาเราไม่ได้ศึกษาคือเรียนรู้จากทั้งทฤษฎีและปฏิบัติตอนนั้นหลวงพี่ลีนเนี่ยนะก็ยังเป็นคฤหัสถ์พอวันที่3กระแสไฟฟ้าขึ้นมาเราก็ไม่รู้แต่สิ่งที่มันออกมากับการปฏิบัติคือเสเลดนี่หลวงพ่อบอกว่าเสเลดคือกิเลสคือกิเลสที่เราเอาเข้าไปเก็บไว้โดยเราไม่รู้ตัวนะครับจริงๆโยมไม่ได้มีความปรารถนาที่ไม่ดีที่จะถวายอาหารก็ปรากฏว่าอาหารที่โยมถวายเนี่ยคือโยมก็ไม่รู้ใช่ไหมครับมีทั้งไขมันมีทั้งน้ำตาลทุกอย่างเนี่ยคือมันทำให้ร่างกายเราขาดสมดุลนะครับสิ่งที่มนุษย์เราควรจะรักษาความเป็นมนุษย์ก็คือเราต้องรักษาธรรมชาตินี่อาหารที่เราบริโภคส่วนใหญ่เนี่ยเป็นอาหารที่แปรรูปที่ไม่ใช่เป็นธรรมชาติอันนี้คือสาเหตุที่ป่วยและตัวเองก็เรียนฟู้ดไซน์ก็เรียนโปรเซสฟู้ดก็แปรรูปทั้งหมดเลยเพราะนั้นการที่เราจะดูแลสุขภาพพระสงฆ์ก็คือต้องกลับไประมัดระวังว่าอาหารที่เราจะนำมาถวายพระเนี่ยคือพยายามหลีกเลี่ยงอาหารแปรรูปนะครับเพราะอะไรอาหารธรรมชาติจะมีพลังชีวิตถ้าแปรรูปเนี่ยเราถูกทำลายพลังชีวิตถูกทำลายหมดไม่ว่าจะเป็นความร้อนสารเคมีนะครับหลายๆอย่างเพราะนั้นสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจก่อนก็คือเข้าใจตัวเองว่าอวัยวะทั้งหลายในร่างกายของเราเนี่ยเราต้องช่วยเขาเราต้องรักษาสมดุลให้เขานะครับซึ่งพระสงฆ์เนี่ยมีข้อจำกัดก็คือว่าโยมถวายแล้วก็ต้องฉันแล้วบางทีโยมคอยมองอยู่ว่าฉันเมื่อไหร่ฉันหรือยังนะคือเป็นอาหารที่ชอบนะแต่สุดท้ายเนี่ยนะการที่เราจะฝึกสติขึ้นมาได้หลวงพี่ใช้คำว่าสามฝอก็คือฝึกฝนฝืนเราต้องฝึกก่อนเดือนแรกที่บวชเนี่ยหลวงพี่ทิ้งอาหารเลยลองทำอย่างหลวงพ่อดีที่จะอยู่รอดไม่ฉันอาหารเลยนะฉันแต่น้ำปานะ1เดือนโอ้ปรากฏว่าชีวิตเปลี่ยนจริงๆระบบขับถ่ายนี่โหน้ำหนักหลวงพี่ก่อนมาปฏิบัติธรรม75เหลือ60หายไป15โลนะครับคือการสะสมของอาหารที่เรากินเข้าไปทุกวันเนี่ยถ้ามันเป็นส่วนเกินเนี่ยมันจะสะสมไว้มันผลที่เราวัดได้คือรอบเอวแล้วก็ในเรื่องของความสูงเราสามารถที่จะใช้หลักตรงนี้นะรอบเอวเป็นเซนติเมตรนะกับความสูงเนี่ยก็คือมันต้อง 0.5 นะรอบเอวแล้วก็หารด้วยความสูงของเราสมมุติ160ใช่มั้ยรอบเอวต้องประมาณสัก80เซนติเมตรนะอันนี้คือหลักที่เราจะสร้างมรดกโลกโดยเริ่มจากตัวเราก่อนสันติภาพและสันติสุขสันติภาพคือกายเราจับต้องได้มองเห็นได้วัดค่าแต่สันติสุขมันอยู่ข้างในใช่ไหมครับความสุขเนี่ยทุกคนต้องการความสุขหมดแต่มนุษย์เกิดมามันต้องทุกข์มีใครไม่เคยทุกข์ไหมครับมี ขอดูมือนิดนึงนะใครที่อยู่เบบี้บูมเมอร์ขอมือหน่อยขอครูดูเจนหน่อยกล้ายกหน่อยแม่ชีน่าจะเบบี้นะเอ็กกับเจนเอ็กเจน Y เจน Z มีเจน Z มีไหมนะคือตอนนี้นะครับสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านฝากไว้คือธรรมะที่ท่านฝากไว้คือง่ายๆคือธรรมชาตินี่แหละนะธรรมชาติธรรมะชาติก็คือการเกิดเพราะมันเกิดขึ้นการที่เราป่วยเดี๋ยวมันก็ต้องหายนี่การที่พระสงฆ์อาพาธเนี่ยนะครับในเมื่อท่านอาพาธแล้วท่านก็ต้องหาตัวช่วยต้องไปโรงพยาบาลสงฆ์ไป3เดือนทีมาจากเชียงใหม่มาจากอีสานหอบยาเป็นกระสอบนี้เราจะกินอาหารเป็นยาหรือว่าจะฉันยาเป็นอาหารนะครับอันนี้คือสิ่งที่บางทีเราก็รู้แต่มันต้องมี3ฝอต้องฝึกต้องฝนต้องฝืนอยากเป็นต้องฝึกอยากเก่งต้องฝนอยากสำเร็จต้องฝืนนะแต่หลวงพี่ลีนเนี่ยก็คือหักดิบเลยอย่างหลวงพ่อดีมันเปลี่ยนภายในเวลา9วันน่ะ อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่มาเจอตอนอายุ57 58ตัดสินใจบวชเพราะว่ามองว่าถ้าเราไม่เอาสิ่งที่เราได้ประสบกับตัวเองนะองค์ความรู้ประสบการณ์ต่างๆแล้วมาถ่ายทอดให้กับคนรุ่นหลังเนี่ยพระพุทธศาสนาก็จะสูญหายไปโดยเราก็จะมองว่าเข้าถึงยากเหลือเกินธรรมะ

0: จริงๆแล้วอยู่กับลมหายใจเนี่ยมันต้องอานาปานะทุกลมหายใจเข้าออกไม่ใช่วันละ2ครั้ง3ครั้ง5ครั้งหรืออาทิตย์ละ1ครั้งมันต้องทุกลมหายใจเราฝึกธรรมะฝึกสมาธิเพื่ออะไรเพื่อเรียกสติใช่ไหมครับเพราะนั้นสตินี่แหละก็คือมันต้องฝึกตลอดถ้าเราหลับตาเราฝึกได้แต่พอเราลืมตาเราฝึกไม่ได้เพราะนั้นอย่าเสียเวลาครับอาจจะต้องยอมนิดนึงนะยอมนิดนึงก็คือหลวงพี่ใช้เวลา9วัน9คืนนะครับสละตัวเอง
1: โอเค
0: แล้วเราก็จะใช้อาหารนี่แหละกับอากาศเนี่ยเปลี่ยนตัวเองนะครับขอบพระคุณท่านครับ
1: โอเคพอมาถึงจุดนี้แล้วมาโค้งสุดท้ายแล้วเผื่อมีท่านใดสนใจอยากจะนำไปใช้ได้จริงวันนี้เลยหรือพรุ่งนี้หรือวันต่อไปมีข้อสงสัยในใจว่าเอ๊ะคำว่าอาหารเป็นยาเนี่ยอะไรยังไงในใจของใครอยากจะถามตั้งคำถามขึ้นมาว่าอยากรู้อะไรที่จะนำไปใช้ได้จริงหลังจากที่ฟังมาแล้วท่านใดอาจจะแหมมันอีกนิดนึงอีกนิดนึง
0: คือเราก็ไม่รู้ว่าหลายชั่วโมง
1: ก็กระจายไปทีนี้เราขอโฟกัสกับสิ่งที่พวกเราคิดอยู่ใครคิดว่าอยากจะเอาไปต่อยอดทำจริงแต่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงขอสัก 2-3 คำถามก็ได้เพื่อเราจะได้ขมวดจบกับช่วงนี
0: ้เชิญครับเอาใช้ใหม่เลยจะได้ทุกคนจะได้ยินด้วย
2: ก็เป็นถามนะคะว่าหลวงพ่อสามารถที่จะหลวงพี่ลีสามารถยกตัวอย่างได้ไหมคะไอ้คำว่าอาหารเป็นยาเมนูอะไรง่ายๆที่พระคือตรงนี้เราทราบละเรารู้แนวทางละว่าเราควรจะเอาสิ่งดีๆเนี่ยทานเข้าไปนะคะแต่ไอ้สิ่งดีๆตัวนี้อะไรที่ยาหรือว่าอะไรที่ไม่ใช่ยาตัวอย่างอะค
0: ่
2: ะ
0: โอเคอันนี้ชีวิตประจำวันเราก็คือเรามีทานข้าวทุกวันปัจจุบันเนี่ยคือทานข้าวพยายามหลีกเลี่ยงข้าวขาวนะใช้ข้าวกล้องหรือข้าวที่มันจะมีวิตามินอยู่อันที่สองก็คือเราจะมีหอมมีกระเทียมมีมะนาวนะมะระขี้นกอย่างเงี้ยนะคือซอยเล็กๆแล้วเราก็ใส่ลงไปในข้าวคือทานพร้อมกับข้าวปัจจุบันที่ทำอยู่นะแต่ถ้าจะเพิ่มอีกนิดนึงใครที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของข้าวกล้องงอกอย่างเงี้ยนะครับกาบาเมสอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นอะไรที่มันเป็นสิ่งที่จะช่วยเสริมสำหรับคนสูงอายุอันนี้พูดถึงคนสูงอายุนะครับมันก็จะช่วยได้สิ่งเหล่านี้คือเราพยายามลดคาร์โบไฮเดรตที่บอกว่าลดอะไรลดเค็มลดมันใช่ไหมลดแป้งอย่างเงี้ยคือมันก็จะปรับวิธีการดำเนินชีวิตของเราเริ่มจากข้าวก่อนนะแต่ใช้สิ่งเหล่านี้ปนเข้าไปหอมกระเทียมมะนาวทุกบ้านมีอยู่แล้วนะครับส่วนเรื่องของแกงเนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงแกงที่มีกะทิหมายถึงว่าไขมันส่วนเกินแต่เราก็ในครัวนะทุกคนจะมีน้ำมันพืชใช่ไหมครับซึ่งน้ำมันพืชส่วนใหญ่ที่ขายในท้องตลาดมันจะน้ำมันพืชที่มีผลต่อไขมันเลวนะครับต้องหลีกเลี่ยงถ้าไม่มีเลยยิ่งดีเราผัดโดยไม่ได้ใช้น้ำมันก็ยังได้นะเปลี่ยนลักษณะการใช้ชีวิตในครัวของเราอย่าซื้อเข้ามาในครัวนะครับน้ำตาลทรายเนี่ยไม่ต้องมีในครัวไม่ต้องมีน้ำตาลทรายนะมันจะค่อยปรับลิ้นเราจะค่อยปรับหลวงพี่เป็นเบาหวานเพราะว่าหลวงพี่ใช้เครื่องปรุงเหล่านี้เยอะมากทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับอาหารทั้งนั้นเลยแต่เป็นอาหารแปรรูปทั้งหมดและที่นั่งอยู่นี้เป็นลูกค้าหลวงพี่ทั้งนั้นเมื่อก่อนถ้าบอกแบรนด์มาเนี่ยรู้จักหมดนะจนสุดท้ายมาทำกาแฟสิ่งเหล่านี้คือมันเป็นสิ่งที่เรามองข้ามไปนะครับหลวงพี่มี YouTube Channel นะชื่อว่า Lean for World Peace นะพิมพ์เข้าไปใน YouTube นะเราจะมีคลิปทำคลิปโดยทำกับ AI เนี่ยในการอธิบายธรรมะนะเรื่องสุขภาพเรื่องสิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่สุดก็คือว่าศีลข้อที่หนึ่งคือความเป็นมนุษย์ของเราโอกาสที่เราเกิดเป็นมนุษย์มันไม่ใช่ง่ายใช่ไหมครับแต่เราเป็นแล้วเราไม่รู้จักความเป็นมนุษย์เราเรียนจบมา20 21ปีจบปริญญาตรีมาที่ไหนได้ความรู้แต่ขาดปัญญา

0: อาหารไม่ใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจโรงลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว
2: Look so อร่อยมากมากวีนี่อะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี
3: ่เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัด
2: แกะสลัด
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อร
2: ่
3: อย
2: อร่อย1 2 3
1: Cheers
2: วันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
0: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลน้ำหน้าอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
7: It's so good.
2: Yeah.
8: No.
2: Yeah. I think in like 1 year you'll be perfect. You'll
7: right,
2: be eating.
7: Right.
2: You'll be eating like 10 chilies.
0: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย

0: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
1: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อิ่มใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
0: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยลิเชียสบ๊ายบาย
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: อสีหนูไปค่ะ
1: ก็แค่จะยืมแป๊บเดียวเดี๋ยวก็คืนแล้ว
2: หยิบของของตะวันไปเฉยๆนะเขาเรียกขโมยนะเมย์ขโมยของคนอื่นตายไปต้องตกนรกนะเมย์
1: นรกเหรอ
2: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
1: กลัวนะครับเมฆไม่อยากตกนรก
0: ใครเขียนคะเนี่ยมีนรกกับสวรรค์ด้วย
2: พระยาลิไทยกษัตริย์พระองค์หนึ่งในยุคสุโขทัยทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงไว้เพื่อเตือนใจให้ประชาชนได้รู้จักผิดชอบชั่วดีทรงศรัทธาในพระพุทธศาสนามากเลยนำหลักธรรมมาเป็นแนวทางในการปกครองบ้านเมืองเรียกว่าทศพิธราชธรรมยังไงล่ะ
0: คืออะไรล่ะคะคุณปู
2: ่ทศพิธราชธรรมก็คือคุณธรรม10ประการที่พระเจ้าแผ่นดินประพฤติปฏิบัติยังไงล่ะมีทั้งการให้ทานรักษาศีลการบริจาคมีความซื่อตรงอ่อนโยนมีความเพียรไม่ถือโทษโกรธเคืองไม่เบียดเบียนมีความอดทนและเที่ยงธรรมครบ10ประการพอดีใช่ไหมล่ะเมฆพระปฐมบรมราชองค์การของในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ที่ว่าเจ้าครองแผ่นดินโดยธรรมก็คือคุณธรรมทั้ง10ประการของพระมหากษัตริย์เพื่อดูแลคนไทยทั้งประเทศให้ร่มเย็นเป็นสุขยังไงล่ะ
1: เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวันว่าสมัยนั้นเป็นยังไง
0: ก็ได้แต่เอามานี
3: ่พิษณุโลกพุทธศักราช1905
1: ที่นี่ที่ไหนเนี่ยทำไมไม่เห็นมีคนเลย
0: นั่นสิเขาไปไหนกันหมดนะ
1: พี่สาวครับไปไหนกันมาหรอครับ
4: พวกเอ็งไม่รู้หรอว่าวันนี้เป็นวันพระข้ากับแม่ข้าก็เลยไปทำบุญแล้วก็ฟังเทศชาวบ้านเขาก็ไปกันทั่วทั้งหมู่บ้านพวกเอ็งไม่ไปหรือ
1: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
5: เจ้าเนี่ยถามแปลกไปวัดน่ะได้บุญอิ่มอกอิ่มใจเวลาฟังเทศพวกข้าก็จะได้รู้ถึงสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่ววันนี้บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ
4: พระยาลิไทยทรงสร้างวัดสร้างพระพุทธรูปไปทั่วเมืองพวกเราก็เหมือนมีที่พึ่งทางใจเตือนสติให้ทำดีบ้านเมืองทุกวันนี้ก็สงบสุขวันหน้าพวกเองก็ไปวัดกับข้าสิ
0: ดีจังเลยค่ะว่าแต่วันพระหน้าคือเมื่อไหร่ล่ะคะแก่นแก้วยังไม่ทันรู้คำตอบเลยพวกเราไปก่อนนะคะคุณปู่คะวันพระหน้าคุณปู่พาพวกเราไปวัดได้ไหมคะตะวันอยากไปฟังเทศค่ะ
1: เมฆด้วยเมฆด้วย
2: โอ้เด็กๆอยากไปวัดกันด้วยเหรอเอาสิดีเลยไว้ปู่จะพาไปนะ
0: เย้
1: พระยาลิไทยทรงใช้หลักพุทธศาสนาปกครองบ้านเมืองทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงเล่าเรื่องนรกสวรรค์ทำให้คนไม่กล้าทำชั่วเพราะกลัวตกนรกเมื่อทุกคนทำความดีบ้านเมืองก็จะเจริญรุ่งเรืองคุณปู่บอกว่าทศพิธราชธรรมคือคุณธรรม10ประการของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ประพฤติเป็นแบบอย่างในความดีมาตั้งแต่สมัยพระยาลิไทยจนถึงปัจจุบัน

0: เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกสนุกให้ฟังดีกว่า
1: สุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับโอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
2: นั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเองเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกใช่นะ
1: อยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะจะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่า

0: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยค่ะดิฉันอาจารย์ดร.ณัฐรินทร์ ปริวรรณคุณธรนะคะกับรายการอยู่เป็นเห็นสุขค่ะลำดับต่อไปนะคะขอกราบนมัสการค่ะท่านพระครูดร.นะคะท่านพระครูบุญธรรมทัตค่ะและแขกในวันนี้นะคะจะมีทั้งหมด2ท่านกันเลยค่ะขอกราบสวัสดีนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิริพรพรายศรีนะคะและท่านอาจารย์ดร.วิราชินีเขมปัญญาค่ะลำดับต่อไปค่ะท่านพระครูคะรายการของเรานะคะรายการอยู่เป็นเห็นศพในวันนี้ค่ะเราจะมาแนะนำอะไรให้กับน้องๆทราบดีคะ
1: ก็ชื่อรายการก็บอกอยู่แล้วว่าอยู่เป็นเห็นศพฉะนั้นใครที่อยากจะมีความสุขก็ต้องอยู่ให้เป็นการจะอยู่ให้เป็นก็ต้องอยู่ที่ว่าเราจะคิดอย่างไรถึงจะมีความสุขที่สำคัญคือ

0: คือเราจะนําความคิดของเรานั้นมาปฏิบัติการปฏิบัติของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันซึ่งวันนี้เราก็จะมาฟังหลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นดร.วิลาสินีหรือว่าท่านดร.สิริพรที่จะมาให้ความรู้กับน้องๆวันนี้มั่นใจว่าน้องๆที่ติดตามรายการ DLTV ช่องนี้อยู่จะสามารถนําความรู้ที่ดร.วิลาสินีกับดร.สิริพรมาให้ความรู้กับพวกเราต่อยอดได้แน่นอนฟังดู
1: ในวันนี้นะคะแขกรับเชิญของเรานะคะจะเป็นท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิริพรแพรศรีนะคะและท่านอาจารย์ดร.วิลาสินีเขมปัญญาค่ะท่านเป็นประธานหลักสูตรนะคะสาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตค่ะน้องๆคะเมื่อครั้งก่อนนะคะเรามาทราบกันว่าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตค่ะมีรายวิชาอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะและที่สำคัญค่ะเมื่อสำเร็จการศึกษาหรือว่าจบการศึกษาไปแล้วค่ะจะสามารถประกอบอาชีพอะไรได้บ้างค่ะขอเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะขอเรียนเชิญค่ะ
2: สำหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะคะซึ่งมีรายวิชาที่น่าสนใจนะคะเช่นการจัดการองค์กรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะคะเรื่องของนวัตกรรมเรื่องของการเป็นสตาร์ทอัพนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยอยากให้อาจารย์นะคะดร.วิลาสินีเขมปัญญานะคะประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตได้เข้ามาเล่าถึงการเรียนในวิชาเหล่านี้ซึ่งเป็นรายวิชาที่ค่อนข้างจะทันสมัยน้องๆ นะคะสามารถที่จะเก็บเป็นแนวความฝันอีกแนวนึงได้ว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะใหม่นะคะในสังคมซึ่งอาจารย์ดร.วิลาสินีเขมปัญญาจะมาเล่าให้พวกเราฟังกันค่ะ
3: ค่ะก่อนหนึ่งก็ขอสวัสดีนะคะน้องๆผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะคะในรายการอยู่เป็นเห็นสุขนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตในมหาวิทยาลัยพะเยานะคะวิทยาเขตกรุงเทพนะคะก็คือที่วิทยาลัยการจัดการตั้งอยู่ที่เพลินจิตนะคะเดินทางสะดวกมากเลยทีนี้ในวิชาในรายวิชาที่รับผิดชอบอยู่เนี่ยก็จะเป็น leadership management แล้วก็ start up นวัตกรรมนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายวิชาที่อาจารย์ท่านอื่นรับผิดชอบแต่ในวันนี้เนี่ยอยากจะมาพูดถึงเรื่อง leadership กับ HR management นะคะเนื่องจากว่าณปัจจุบันเนี่ยเวลาเราทำงานอยู่ในองค์กรเนี่ยต้องยอมรับว่าการเป็นผู้นำนะไม่ได้ง่ายเลยนะคะในการเรียนการสอนของเราเนี่ยในวิชานี้เราจะเน้นการที่ทำยังไงถึงเราจะเป็นผู้นำที่มีภาวะผู้นำไปด้วยนะคะซึ่งในการเรียนการสอนของเราเนี่ยจะเป็น active learning เราจะมีแผนในการที่จะทำให้นิสิตที่อยู่กับเรา15วีคเนี่ยได้มีการฝึกที่จะเป็นผู้นำนะคะฝึกยังไงฝึกโดยการที่เราจะไปเรียนมีโมเดลเราจะถามเลยว่าคุณน่ะมี leadership idol ไหมและเราก็จะเอาตัวนั้นมาเป็นตัวตั้งแล้วให้เขาเรียนรู้ในreflect ตัวเองว่าตัวเองเนี่ยอยากจะมีผู้นำแบบไหนในขณะที่วันหนึ่งเราต้องก้าวไปอยู่ในการที่จะเป็นผู้นำเนี่ยเราก็จะต้องรู้ว่าเมื่อตอนที่เราเป็นผู้ตามเนี่ยเราอยากได้ผู้นำแบบไหนซึ่งบางครั้งเนี่ยผู้นำบางท่านที่อยู่ในจุดสูงสุดแล้วเนี่ยบางทีจะลืมนึกถึงเรื่องการฟังลูกน้องอย่างเช่นการเข้าใจแล้วฟังลูกน้องอย่างจริงจังเราจะให้นิสิตเนี่ยเรียนรู้ในระดับแบบเป็นแพทเทิร์นนะคะเรียนรู้ไอดอลแล้วก็เอาตรงนั้นอะมาเป็นแบบอย่างในการที่จะ practice แล้วก็ทำแผน development ตัวเองว่าถ้าตัวเองเนี่ยได้เป็นผู้นำตัวเองจะมีวิธีการ practice ตัวเองอย่างไรนะคะจนคาบสุดท้ายเลยเนี่ยเราจะให้เขามาเล่าให้ฟังว่าเอ๊ะไอ้คาบแรกๆที่เราเรียนรู้จากไอดอลเนี่ยแล้วเราก็นำมาปฏิบัติเนี่ยแล้วเราได้พัฒนาขึ้นไหมแต่ในการเรียนการสอนของเราเนี่ยเราเน้นแบบไม่ได้เป็นทฤษฎีจ๋าเราต้องการให้นิสิตนำไปปฏิบัติจริงๆแล้วสะท้อนตัวเองว่าเอ๊ะมันพัฒนาขึ้นไหมแล้วอะไรเป็นอุปสรรคในการที่ณตัวที่เราตั้งไว้อ่ะมันไม่พัฒนาในขณะเดียวกันเขาก็จะต้องเราจะทำเป็นโลเประหว่างที่การเรียนการสอนนะคะก็จะมีเป็นโลเปว่าในคลาสเนี่ยจะต้องผัดกันเป็นผู้นำก็จะเป็นโลเทชันนะคะเพราะฉะนั้นนิสิตก็จะต้องรู้จักการทำงานเป็นทีมเพราะว่าในการให้คะแนนเนี่ยเราจะให้คะแนนเป็น ป็นทีมถ้าเกิดว่าวันนึงที่คุณเป็นผู้นำคุณทำไม่ดีผู้ตามก็ทำไม่ดีเพราะนั้นคะแนนกลุ่มก็จะเสียหมดเลยเพราะนั้นเนี่ยบทบาทพวกนี้เราจะให้เขาได้เหมือนกับการ active learning อันนี้ในวิชาสตาร์ทอัพนะคะส่วนอย่างอื่นที่เราสอนเน้นย้ำมากๆก็คือเรื่องsoft skill ซึ่งณปัจจุบันเนี้ยทุกคนเนี่ยเมื่อจบมาแล้วเข้าไปทำงานเนี่ยก็ต้องมี hard skill อยู่แล้วแหละแต่ soft skill เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้สอนได้ในคลาสมันได้จากการทำให้เขาเปลี่ยน mindset ประมาณนี้เหมือนกับเวลาเราเรียนในคลาสเนี่ยเราจะบอกเลยว่าทุกคนที่อยู่ในกลุ่มในคลาสเนี่ยไม่ได้เป็นคู่แข่งกันจะเป็นการช่วยเหลือกันนะคะเวลาเพื่อนออกไปพรีเซนต์แล้วอาจจะไม่ดีตลกหรือว่าไม่เก่งประมาณนี้เราจะไม่ดูถูกเขาเราจะไม่หัวเราะยอเขาแต่เราจะให้เขาคอมเมนต์แบบเป็นpositive ก็คือให้เขามีความรู้สึกว่าเขา trust เพื่อนในคลาสแล้วเขากล้าที่จะแสดงความไม่เก่งออกมาเพื่อจะเปิดโอกาสให้เพื่อนได้คอมเมนต์แล้วเขาก็จะได้ practice ประมาณนั้นค่ะอันนี้ก็คร่าวๆการเรียนการสอนของเรา15วีคในวิชา leadership แล้วก็HR management ค่ะ
1: ท่านพระครูคะที่สรุปมาง่ายๆเลยนะคะขั้นตอนแรกค่ะเข้าใจค่ะเข้าถึงแล้วก็พัฒนาค่ะในหลักสูตรของบริหารธุรกิจนะคะที่สำคัญค่ะเปลี่ยนจากคู่แข่งค่ะเป็นคู่ค้านะคะ
0: เท่าที่ได้ฟังท่านอาจารย์วิราชนีได้พูดเมื่อสักครู่อาตมามั่นใจว่าน้องๆที่ดูรายการของเราอยู่อาจจะมีใครสักคนหนึ่งว่าอยากจะมาเรียนต่อเผลอๆอาจจะมีหนึ่งอีกหนึ่งคนโผล่เข้ามานะว่าอาจจะเป็นความรู้จุดประกายว่าวันนี้เหมือนกับอาจารย์วิราชนีเป็นคนให้แสงเทียนไปละเขาก็อาจจะฟังแล้วก็มาต่อเป็นจุดที่2ที่3 4ได้เพราะว่าเมื่อกี้อาตมานั่งฟังอาจารย์วิราชนีพูดถึงว่าเรากำลังคิดอยู่ว่าเราจะดึงความรู้ตรงนี้มาใช้ของเราได้ยังไงก็คิดว่าหลายๆคนคงจะมองเหมือนกัน
3: ยินดีมากเลยค่ะถ้ามีใครสนใจ
1: เรียนสอบถามท่านอาจารย์วิราชนีนะคะเนื่องจากว่าท่านพระครูอะค่ะเกี่ยวกับการจัดการบริหารวัดก็ว่าได้นะคะถ้าเกิดว่ามีเกี่ยวกับทางคณะสงฆ์ค่ะต้องการสนใจจะศึกษานะคะในส่วนของหลักสูตรบริหารธุรกิจนะคะสามารถเชื่อมโยงรายวิชาอะไรนะคะเกี่ยวกับทางวัดได้บ้างอะคะ
3: จริงๆแล้วทุกวิชาเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เราก็มีนิสิตที่เป็นพระอยู่2รูปนะคะแล้วก็มีทับสอบถามเพราะว่าทำไมถึงอยากมาเรียนเพราะดูเหมือนย้อนแย้งแต่เขาบอกไม่ย้อนแย้งนะคะอาจารย์เพราะว่าสามารถที่เอาไปปรับใช้ในการบริหารกิจการวัดได้เพราะว่าณปัจจุบันที่เราเห็นมีประเด็นกันอยู่เนี่ยเพราะว่าบางทีพระอาจจะไม่ได้วางแผนที่จะวางแผนบริหารก็จะเกิดปลายทางก็จะมีปัญหาแต่ถ้าเขามีการวางตั้งแต่แรกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องบัญชีเรื่องการเงินนะคะหรือเรื่องคนบริหารคนไม่ว่าจะเป็นอะไรนะลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าคนที่มาทำบุญน่
1: ะ
3: เขาก็จะ
1: ญา
3: ติธรรมต่างๆใช้คำศัพท์ไม่ค่อยเป็น
0: ทุกๆหน่วยงาน
3: ใช่ค่ะ
0: ต้องมีผู้นำ
3: ค่ะแล้วก็เหมือนยังมีอีกพระท่านหนึ่งเขาก็ให้ไอเดียว่าเนี่ยเขาเปิดร้านกาแฟในวัดนะแล้วเขาก็ตอนแรกเขาก็คุยว่าเนี่ยเขาได้กำไรก็เลยบอกว่าคิดดีหรือยังหมายถึงว่าคิดดีหรือยังหมายถึงว่าพอเขาไม่เรียนวิชาบัญชีก็เลยมีแนะนำว่าอ๋อเขาบอกว่าเขาได้กำไรประมาณเดือนละ70,000ก็พอเรียนเสร็จเขาก็เลยว่าโอ้สุดท้ายขาดทุนเพราะว่าไม่ได้คิดต้นทุนที่แท้จริงสุดท้ายก็เลยแซวว่าพอเรียนจบแล้วนะคะตกลงไปจัดการใหม่นะคะเพราะว่าที่บอกว่าร้านกาแฟได้กำไรหลักจริงๆก็ขาดทุนนะคะไม่ได้คิดค่าแรงมั่งไม่ได้คิดค่าวัสดุอุปกรณ์ตั้งต้นลงทุนประมาณนั้น
0: ดูเหมือนจะได้แต่มุมเสียมองไม่เห็น
3: มองไม่เห็นใช่ค่ะมีความสุขค่ะเรียนในบริหารธุรกิจที่นี่มีความสุขไปสัมภาษณ์ได
1: ้เมื่อครั้งก่อนที่ผ่านมานะคะท่านรองเคยแนะนำว่าเรามีการศึกษาดูงานในส่วนของหลักสูตรบริหารธุรกิจอะค่ะ
3: ค่ะ
1: ค่ะอยากจะทราบว่าเรามีการศึกษาดูงานอย่างไรบ้างแล้วก็ในรายวิชาใดด้านไหนบ้างอะคะ
3: ค่ะอย่างเช่นในวิชานวัตกรรมอะค่ะเราก็ได้ผ่านนิสิตอะออกไปดูการบริหารจัดการหรือว่านวัตกรรมของโรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ที่พัทยาค่ะซึ่งตอนนี้กำลังแบบพีคมากจองนี่คือพีคมากจองไม่ได้เลยนะคะ
0: คือเต็ม
3: ค่ะอันนี้เราก็ได้ความอนุเคราะห์จากผู้บริหารนะคะคือนิสิตของเราคนนึงอะเป็นผู้บริหารด้วยแล้วก็เขาก็ไปขอความอนุเคราะห์มา CEO ที่นั่นน่ะเขาก็พาเดินชมหลังบ้านเลยค่ะแล้วก็ไปเห็นนวัตกรรมหลายอย่างที่โรงแรมในประเทศไทยเนี่ยยังไปไม่ถึงยังเหมือนกับว่ายังไม่ได้มีความเป็นยูนิคเนสนะคะแต่โรงแรมเนี้ยเขาโดดเด่นในเรื่องของเขาโครงสร้างเขาจะเป็นเขาจะทำเป็นยานอวกาศนะคะแล้วก็เขาจะมีมายด์เซตในเรื่องของการที่ทำเป็นเขาเรียกอะไรอะนวัตกรรมของเขาเนี่ยก็คืออย่างบิตคอยน์เป็นบิตคอยน์อย่างเงี้ยค่ะเขาสามารถที่จะสร้างเงินจากการที่คนสมาชิกเนี่ยไปเป็นสมาชิกของเขาแล้วก็ไปเขาเรียกอะไรไขตุ๊กตา
4: ตุ๊กตา
3: เขาจะขายคอยเขาจะขายตัวนั้นเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกแชปชิปอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะเขาจะเหมือนว่าเป็นสมาชิกแล้วประมาณได้ประมาณ10คอยแล้วคอยเนี้ยจะเอาไปเล่นไม่ว่าจะไปแลกของรางวัลหรือว่าจะไปแลกตุ๊กตาอวกาศประมาณเนี้ย mm-hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยโหเขาบอกเขาทำเงินได้มากเพราะว่าเด็กๆ เนี่ยเขาก็อยากได้ของตรงนี้พ่อแม่ก็ต้องตามใจ mm-hmm. อันนี้คอยตัวเนี้ยบางทีมันไม่สามารถที่จะไปแลกตุ๊กตาได้เลยมันต้องไปไขหมุนเพราะนั้นเนี่ยก็จะบางที10คอยถึงจะได้ตัวนึงหรือไม่ได้เลย mm-hmm. ก็ทำให้คนเนี่ยเข้าไปซื้อคอยประมาณนี้ก็เป็นโมเดลธุรกิจที่น่าสนใจค่ะ
0: เหมือนเล่นเกมเลยเน
3: า
0: ะ
3: มาเล่นเกมใช่
0: แล้วท่านรองสิริพรเท่าที่ฟังดูในเรื่องของผู้นำที่อาจารย์วิราชินีที่พูดถึงอาตมาว่าน้องๆที่ติดตามรายการของเราอยู่เนี่ยคิดว่าน่าจะไปต่อยอดในเรื่องของการเป็นผู้นำก็คือตอนนี้บางคนอาจจะเป็นผู้ตามอยู่ถ้าเกิดฟังดูเสร็จปั๊บวันนี้จะเป็นผู้ตามอยู่วันข้างหน้าอยากจะมาเป็นผู้นำบ้างเนี่ยอาจารย์ในฐานะที่ตอนนี้เป็นท่านรองอยู่แล้วซึ่งก็ต้องบอกว่าตอนนี้ก็คือเป็นผู้นำอยู่แล้วลองพูดให้น้องๆที่เป็นผู้ตามอยู่เนี่ยวันหนึ่งต้องมาขึ้นเป็นผู้นำเหมือนท่านรองอยู่ตอนนี้ต้องทำยังไงบ้าง
2: ค่ะอย่างแรกนะคะสิ่งที่เห็นจากนิสิตนะคะที่ได้เข้ามาเรียนบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลังจากที่เรียนไปแล้วเนี่ยนิสิตหลายๆท่านนะคะมีความมั่นใจในตนเองเพิ่มมากขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่เห็นจากการที่เราแนะนำนิสิตให้จัดการพรีเซนต์ทำหัวข้อนะคะทำเรื่องของกระบวนการทางความคิดอย่างเป็นขั้นตอนพอเขามีความเข้าใจสิ่งหนึ่งที่จะเกิดมาเองนะคะท่านพระครูคะก็คือความมั่นใจพูดจาฉะฉานกล้าแสดงออกค่ะแล้วก็เรื่องของกระบวนการทางความคิดเนี่ยก็จะมีการแนะนำอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเรามีการฝึกซ้อมนะคะแล้วก็มีข้อแนะนำให้เด็กๆดังนั้นเนี่ยก็ถ้าเรียนจบแล้วเนี่ยคาดว่าหลายๆท่านนะคะจะเป็นผู้นำที่ดีจากที่โรเพที่อาจารย์ได้กล่าวถึงตั้งแต่แรกนะคะไม่ใช่เพียงวิชาเดียวนะคะหลายๆวิชาเนี่ยให้ทำสรุปนำเสนอแล้วนำเสนอหน้าชั้นเรามีนิสิตที่ร่วมห้องนะคะคอมเมนต์ comment. เราต้องไม่อายค่ะที่จะออกมาพรีเซนต์เราต้องไม่อายที่จะออกมาตอบคำตอบดังนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องฝึกฝนให้เกิดความมั่นใจให้มีบุคลิกที่ดีกล้าแสดงออกกล้าตัดสินใจแล้วเราจะเป็นผู้นำที่ดีค่ะ
1: เมื่อสักครู่ที่ท่านรองได้กล่าวไปนะคะว่าน้องๆบางคนนะคะมีการเคอะเขินหรือว่าอายอะค่ะในการนำเสนองานอยากให้ท่านรองค่ะบอกกับน้องๆทางบ้านนะคะว่าถ้าเกิดน้องๆขี้อายเนี่ยมีวิธีในการฝึกอย่างไรให้เรามั่นใจต่อหน้าสาธารณชนนะคะ
2: หลายๆครั้งนะคะเคยแนะนำนิสิตที่จะขึ้นสอบนิสิตไม่เคยออกหน้ากล้องหรือว่านิสิตไม่เคยขึ้นเวทีก็จะมาปรึกษาว่าอาจารย์จะทำอย่างไรดีนะคะหรือแม้แต่กระทั่งในจากที่เคยทำงานในบริษัทมาก่อนนะคะก็จะบอกว่าให้ซ้อมค่ะมีวิธีเดียวว
0: ิธีเดียวคือซ้อม
2: ซ้อมค่ะซ้อมหน้ากระจกค่ะอย่างเด็กที่จะขึ้นสอบดีเฟนก็ให้ซ้อมเช่นเดียวกันให้มานั่งค่ะแล้วคอมเมนต์ว่าเขามีอะไรที่ยังต้องการที่จะเสริมเข้าไปสร้างความมั่นใจถ้าเขาฝึกบ่อยๆนะคะพูดโดยไม่ได้ดูสคริปนะคะท่องจำเขามั่นใจแล้วเนี่ยพอเขาออกไปหน้ากล้องเนี่ยเขาจะไม่เขินแล้วก็มั่นใจเนาะเวลาที่เราจะพูดอะไรออกไปเนี่ยจากที่เราต้องอ่านสคริปต์เนี่ย มันทำให้เราเนี่ยพูดยิ่งพูดก็ยิ่งมีความเชื่อมั่นก็จะทำให้งานตรงนั้นเนี่ยสำเร็จไปได้แล้วก
0: ็
2: ประสบความสำเร็จนะคะท่านครูขาเวลาเราแนะนำไปแล้วเด็กเขาก็ไปซ้อมหน้ากระจกค่ะ
0: อาจจะมาได้ฟังท่านรองศิริพรพูดว่าต้องไม่มีวิธีอื่นนอกจากซ้อมอย่างเดียว
1: นอกเหนือจากนั้นนะคะท่านครูขาเมื่อสักครู่เนี่ยความมั่นใจทางด้านการพูดไปแล้วค่ะอยากจะฟังท่านประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจนะคะดร.วิลาสินีค่ะว่าบางครั้งน้องๆทางบ้านนะคะก็ขาดความมั่นใจในการยืนในการเดี๋ยวล่วงเดี๋ยวแค่เดี๋ยวแกะเดี๋ยวเกาก็ยุกก็ยิกก็ยุกก็ยิกมีนิสิตที่มีอาการแบบนี้ไหมคะ
3: มีค่ะ
1: อาจจะแนะนำน้องๆทางบ้าน
3: แม้แต่การพูดเนี่ยอย่างเช่นเขาพูดคำว่าแล้วก็เนี่ยเราก็จะบอกว่าอ่ะช่วยจดแล้วก็ของเพื่อนด้วยนะก็สำหรับ
0: เป็นทำ
3: ให้เขาให้เขาไม่ใช้คำซ้ำแล้วเด็กเขาก็จะรู้สึกว่าเขาได้ฝึกทุกวีคนะคะแล้ววันที่คือ before and after เนี่ยไม่เหมือนกันเลยวันเขาจะรู้ว่าเดี๋ยวเพื่อนจะจดแล้วเขาก็จะเราสอนให้เขาว่าเราไม่เราจะคิดอยู่แล้วแหละแต่เราแค่ไม่หลุดออกมาแค่นั้นเองก็คือใช้แบบหยุดไปนิดนึงแล้วก็พูดต่อแต่ว่าไม่ต้องหลุดคำว่าแล้วก็บ่อยประมาณนั้นเหมือนกับว่าณเวลาที่เราพรีเซนต์เนี่ยเราต้องมีสตินะเราต้องมีสติแล้วเราก็สามารถที่จะอย่างที่ท่านอาจารย์สิริพรบอกอะค่ะฝึกทุกวีคเนี่ยวันสุดท้ายเนี่ยคืออัตโนมัติเลยค่ะธรรมชาติเลยค่ะแล้วอย่างเช่นในวิชาอื่นเช่นวิชาสตาร์ทอัพนี่คือต้องมีพิชชิ่งทุกวีคเพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่เขาจบไปแล้วเนี่ยเขามีการโอกาสได้พิชแบบกับบุคลากรข้างนอกเข้ามาฟังนะคะก็คือไม่เหมือนกับวันแรกที่เขาทำเพราะว่าระหว่างทางเนี่ยเราจะบอกในจุดบกพร่องแล้วก็บอกในจุดที่พัฒนาขึ้นเขาก็จะเอากลับไปแล้วก็ทำเหมือนกับตรงในคลาสอ่ะเป็นสนามฝึกซ้อมอะค่ะประมาณนั้น
0: อาจารย์มาได้ไอเดียอย่างหนึ่งอาจารย์วันนี้ฟังท่านรองพูดฟังอาจารย์พูดแล้วอาจารย์มามีไอเดียอย่างหนึ่งว่าเร็วๆนี้อาจจะมันจะมีอาจจะเป็นที่นี่หรือที่อื่นก็แล้วแต่จะทำเป็นสถาบันฝึกการพูด
3: โอ้เยี่ยมมากเลยค่ะ
0: เพราะว่าอาจจะมาได้มีโอกาสได้มาสัมผัสกับมหาลัยตรงนี้แล้วอาจจะมาเห็นถึงศักยภาพของหลายๆอาจารย์หลายๆท่านมีพลังแห่งการพูดแล้วถ้าเกิดอาจจะมาสามารถทำเป็นสถาบันการพูดได้อาจจะมาว่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากเหมือนท่านรองศิริพรบอกว่าไม่มีวิธีอื่นนอกจากฝึกอะไรก็บางคนฝึกที่ไหนล่ะ
3: เขาไม่มีสนาม
0: ไม่มีสนามอาตมาก็เลยคิดว่านี่แหละคือสิ่งที่อาตมาเห็นว่ามันควรจะมีก็คือสถาบันฝึกการพูดเดี๋ยวยังไงเราจะมีคุยกันนอกรอบอีกทีนึงเขาเผื่อน้องๆที่ติดตามรายการของเราอยู่พอได้ฟังอาจารย์สิริพรบอกว่าต้องฝึกแล้วจะให้ไปฝึกที่ไหนล่ะใช่ไหมก็ต้องที่นี่แหละเดี๋ยวเราจะมีสถาบันของเรา
1: เมื่อสักครู่นะคะเชื่อมโยงแต่ที่ท่านอาจารย์ดร.วิลาสีได้กล่าวไปว่าเราต้องมีสติค่ะ
0: อ
1: ยากจะเรียนสอบถามท่านพระครูดร.ค่ะว่าทำอย่างไรคะให้เรามีสติในการที่เราจะบรรยายหรือว่าทำอย่างไรให้มีสติในการนำเสนองานนั่นเองค่ะ
0: เหมือนเดิมย้อนกลับมาที่เดิม
1: ที่ฝึกใช่ไหมคะ
0: ก็จะต้องฝึกอย่างเดียวฝึกพูดฝึกทำฝึกให้คล่องน้องๆที่ดูรายการอยู่นิดนึงทำอะไรก็แล้วแต่37วันติดต่อกันมันจะเป็นนิสัยเมื่อสักครู่ท่านรองศิริพรบอกว่าต้องฝึกใช่ไหมลองฝึกสิ่งนั้น37วันติดต่อกันนอกจากเก่งแล้วยังเป็นนิสัยยาวไปเลยยกตัวอย่างอยากอ่านหนังสือให้เก่งก็ต้องอ่านทุกวันติดต่อกัน37วันในเวลานั้นต้องอ่านนอกจากสิ่งที่เราได้อ่านได้มีความรู้แล้วมันยังเป็นนิสัยด้วยเป็นต้นเพราะฉะนั้นเลข37เนี่ยเดี๋ยวเราจะคุยอีกทีนึงว่าทำไมต้องเป็น37แต่ว่าตรงนี้คือต่อยอดของอาจารย์สิริพรก็คือสิ่งที่เราฝึกเนี่ยคือฝึกไปเลย37วันสิ่งเดียวในเวลาเดียวมันจะเก่งอัตโนมัติเลยสุดท้ายมันก็ย้อนกลับมาเรื่องของสติสามสิบเจ็ดวันฝึกแค่37วันเห็นผลแน่นอน
1: ค่ะต้องขอขอบพระคุณมากมากนะคะในช่วงแรกนะคะเราได้รับทราบไปแล้วนะคะว่าหลักสูตรบริหารธุรกิจค่ะมหาบัณฑิตในวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยพะเยานะคะมีการเรียนการสอนนะคะรวมไปถึงการศึกษาดูงานทางด้านใดบ้างนะคะและที่สำคัญค่ะนอกจากหลักสูตรแล้วนะคะเรายังได้ทราบค่ะว่าในการฝึกทักษะต่างๆนะคะเราสามารถมีวิธีในการทำอย่างไรได้บ้างนะคะเมื่อช่วงแรกนะคะเราทราบไปแล้วนะคะว่าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตค่ะมีรายวิชาอะไรบ้างนะคะ และในส่วนของพี่เอิงนะคะก็มีความคิดว่ารายวิชาที่น่าสนใจมากๆก็คือรายวิชาเกี่ยวกับสตาร์ทอัพค่ะเรามารับฟังกันนะคะว่ารายวิชานี้คือรายวิชาอะไรนะคะและถ้าเกิดว่าเราศึกษาหรือว่าเราเรียนไปแล้วค่ะเราจะสามารถจะประกอบอาชีพอะไรได้บ้างและสามารถนำความรู้ที่ได้ศึกษาไปใช้อะไรได้บ้างนะคะขอเรียนเชิญนะคะแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิริพรแพรศรีค่ะท่านอาจารย์ดร.วิลาสินีเขมปัญญาค่ะรบกวนแนะนำให้น้องๆฟังหน่อยค่ะว่ารายวิชาในส่วนของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะคะมีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นเมื่อสักครู่นี้ค่ะสนใจเกี่ยวกับรายวิชาสตาร์ทอัพนะคะว่าชื่อเต็มๆคือรายวิชาอะไรค่ะ
3: ค่ะก็มาสักครู่นี้เนาะก็ได้คุยกันถึงเรื่องHR management นะคะแล้วก็ leadership ซึ่งก็เป็นวิชาที่สำคัญอีกวิชาหนึ่งที่สำคัญก็คือ entrepreneurship and startup business นะคะทีนี้ entrepreneurship เนี่ยมันก็คือผู้ประกอบการที่อีกพาร์ทหนึ่งก็จะเป็น startup business startup business มันคืออะไรมันคือจริงๆแล้วมันก็คือธุรกิจนี่แหละค่ะแต่มันเป็นโมเดลใหม่ที่สามารถที่จะทำซ้ำได้ขยายตัวได้รวดเร็วส่วนมากแล้วเราก็จะใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมมาช่วยให้มันขยายได้รวดเร็วถ้าเราจะเปรียบเทียบสมมุติว่าเราทําเปิดร้านซักผ้าเนาะร้านซักผ้าดีกว่าร้านซักผ้าเราเปิดร้านซักผ้าร้านนึงเราก็ต้องซื้ออุปกรณ์หาสถานที่ลงทุนอะไรประมาณนี้ใช่มั้ยคะแต่ถ้าเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยเราเอาเทคโนโลยีมาช่วยเราเทคโนโลยีมาใช้มาช่วยไงก็มีแอปพลิเคชันละ1อย่างซึ่งเราเนี่ยมีเครื่องซักผ้าเครื่องเดียวเราก็สามารถที่จะไปอะไรอ่ะสามารถที่จะขยายตัวได้โดยที่ไม่ต้องลงทุนในเรื่องของพื้นที่ไม่ต้องไปเช่าที่เหมือนที่เราเปิดร้านซักรีดสมัยก่อนเนี้ยเราก็ต้องจ้างคนเราก็ต้องมีเช่าที่ถูกไหมคะซึ่งมันจะลงทุนสูงแต่ตัวที่เป็นสตาร์ทอัพเนี่ยมันเหมือนกับเป็นโมเดลที่พอเอาเทคโนโลยีนวัตกรรมเข้ามาช่วยแล้วเนี่ยมันสามารถขยายตัวได้รวดเร็วที่เราเห็นกันชัดเจนเลยก็อย่าง Uber นะคะแท็กซี่สมัยก่อนที่เราใช้แท็กซี่กันอ่ะเราก็มีความลำบากมากเลยแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเราเนี่ยจะต้องการขับแท็กซี่สักคันนึงเนี่ยเราก็ต้องไปซื้อแท็กซี่เราก็ต้องซื้อใบอนุญาตด้วยนะคะแต่มันเป็นเพนพอยท์ที่คนมันรู้สึกว่าไม่สะดวกไม่สบายนะก็คนมีคนเขียนแอปพลิเคชันที่เป็นUber มานะคะสมัยก่อนไม่ใช่สมัยก่อนที่จะเป็นแกร็บปัจจุบันนี้ก็มี Uber เข้า Uber เนี่ยเกิดขึ้นที่อเมริกานะคะแล้วก็ได้ขยายไปประเทศต่างๆแล้วก็มาที่ประเทศไทยแต่ก็มาเจอว่ามาวัฒนธรรมของไทยเนี่ยก็คือมีเรื่องของระบบแท็กซี่เก่าอยู่นะคะก็สรุปว่าก็เข้ามาทำไม่ได้ทีนี้แก๊ปก็เลยไปเรียนโมเดลนี้มาเป็นประเทศไทยก็ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าจะใช้คำจำกัดความจริงๆก็คือเป็นโมเดลธุรกิจที่มันขยายได้ทำซ้ำๆได้โดยที่ไม่ต้องลงทุนสูง
1: เหมือนกับ
3: คร่าวๆ
1: อาจารย์คะที่อาจารย์พูดมาเนี่ยเหมือนกับปัจจุบันที่น้องๆรู้จักแกร็บไลน์แมนอะไรอย่างงี้มั้ยคะ
3: นี่คือก็สตาร์ทอัพตอนแรกเลยเริ่มต้นเค้าก็สตาร์ทอัพเค้าก็คือเป็นโมเดลเล็กๆ
1: สตาร์ทอัพคืออะไรอ๋อคืออันนี้เองเราก็ใช้อยู่ปัจจุบันนี
3: ้ค่ะอย่างเช่นยกตัวอย่างอันนึงเช่นแต่สตาร์ทอัพเนี่ยมันจะเกิดมาจากอยู่ดีมันไม่ค่อยเกิดหรอกมันจะเกิดมาจากเพนพอยต์ก่อน
1: เพนพอยต์คืออะไรอะคะ
3: เพนพอยต์คือความที่ไม่สบายความที่หงุดหงิดไม่สบายใจไม่สะดวกสบายประมาณนั้นนะคะอย่าง Uber เกิดขึ้นมาได้ยังไงก็เกิดขึ้นมาได้จากคนที่เขาใช้บริการแท็กซี่ปกติธรรมดาแล้วมันไม่เป็นเบสไม่ได้ดั่งใจ
1: แปลว่าเคยเรียกแล้ว
3: ยาก
1: แล้วก็ไม่ยอมไปรอนาน
3: แต่ว่าเนี้ยใช้มีแอปพลิเคชันแล้วก็เรียกแล้วก็สามารถรู้ราคาแล้วก็สามารถรู้ว่ามีรถอยู่กี่คันอยู่แถวนี้ประมาณนี
1: ้นั่นหมายความว่าในสมัยก่อนนะคะที่ผู้ใช้เนี่ยหรือว่าเพนพอยต์เกิดปัญหาคือว่า1ระบบรถแล้วค่ะรถรับเราแต่รถไม่ไปถึงที่บ้างหรือว่าราคาอาจจะไม่ปกติอย่างนี้หรือเปล่าคะ
3: หรือแล้วก็เรียกแล้วก็ไม่มาด้วย
1: เรียกแล้วก็ไม่มาแต่ถ้าเกิดว่า
3: หรือว่าเรียกแล้วก็ไม่ไปด้วย
1: เรียกแล้วไม่ไปด้วยนะคะนั่นหมายความว่าตอนนี้ค่ะเรามีเกี่ยวกับสตาร์ทอัพในส่วนของ Uber หรือว่า Grab 1เราสามารถที่จะตัดปัญหาเราสามารถที่จะจองล่วงหน้าได้ทราบราคาได้ทราบรถได้ทราบทะเบียนได้รวมไปถึงทราบคนขับได้
3: ใช่ก็คือเซฟตี้ก็เข้ามาแล้วยังมีอีกหลายธุรกิจที่เราเห็นกันอยู่ซึ่งทุกคนก็น่าจะมองภาพออกแล้วแต่ทีนี้เรากลับมาเรื่องของการเรียนการสอนของเราเนาะเราจะทำยังไงให้คนที่เรียนกับเราเนี่ยมี mindset เป็น entrepreneurship เนาะคะก็คือเป็นผู้ประกอบการแล้วก็มีความสามารถในการที่จะไปเริ่มธุรกิจใหม่ที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนสูงของการเรียนการสอนของเราเนี่ยเริ่มต้นเลย

0: เลยเนี่ยเราจะให้คิดไอเดียทุกวีคนะคะเป็นไอเดียแบบขยะขยะก็ได้เพราะว่าเราไปเรียนแบบมาจากฮาร์วาร์ดเนาะเขาเนี่ยให้ในคลาสของเขาเนี่ยโยนไอเดียมาทุกครั้งที่มีการเรียนการสอนเนี่ยคนละ20ไอเดียแต่เด็กบอกว่าเยอะไปขอ10แล้วกันแรกๆก็10พอต่อไปก็ขอ5เพราะว่าเด็กมีความรู้สึกว่าโดนบังคับมันโดนบังคับให้คิดไอเดียก็จะคิดไม่ออกแต่ระหว่างที่เราสอนเนี่ยเราก็จะแกล้งโยนไอเดียคิดว่ายังไงถ้าเกิดเป็นแบบนี้ก็ไปเป็นแกล้งโยนเพราะว่าเวลาเราสั่งให้เขาคิดเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเขาเกินไม่กล้าคิดเพราะฉะนั้นเนี่ยของเราเนี่ยก็คือทุกวีคเด็กจะต้องโยนไอเดียคนละประมาณคนละประมาณ5ไอเดียไอเดียนี่หมายถึงว่าเพนพอยต์นะคะเพนพอยต์ว่าเนี่ยวันนี้ตั้งมานั่ง BTS มาแล้วเนี่ยเกิดอะไรที่เขารู้สึกไม่สบายใจไม่มีความไม่สบายใจมั่งประมาณนั้นแล้วในคนที่นั่งอยู่เนี่ยเพื่อนเนี่ยสามารถที่จะหยิบไอเดียพวกนี้ไปต่อยอดทำธุรกิจได้อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กก็จะมีไอเดียที่มันเยอะแยะมากมายเลยบางทีก็ไปโดนกับเพนพอยต์ตัวเองก็จะต่อยอดไปอย่างเช่นบางคนเขาเลี้ยงหมาแล้วเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยไม่ชอบเลยเนี่ยอาหารนี่ในคลาสของจริงนะคะอาหารที่ไปซื้อมาให้สัตว์เลี้ยงของตัวเองเนี่ยมันไม่มีคุณภาพค่ะเขาก็เอาไปทำเป็นอาหารสุขภาพสำหรับสุนัขอย่างเงี้ยประมาณนั้น
1: ต้องเกิดปัญหาก่อน
0: ต้องเกิดปัญหาก่อน
1: เท่าที่ฟังอาจารย์วิราชินีพูดก็คือมันน่าจะมาจากเกิดปัญหาก่อนเราค่อยนำมาแก้ปัญหาก็ขอย้อนกลับไปครั้งพุทธกาลเรื่องนี
0: ้
1: ก็คือพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยย้อนกลับไปเลยจริงๆเรื่องนี้ต้องบอกว่าเราม
0: ีมาตั้งนานแล้ว
1: มันมีมาตั้งนานแล้วอาตมาฟังอาจารย์วิราชินีพูดทำให้อาตมานึกถึงพระสงฆ์รูปแรกที่มีปัญหาที่ทำต้องให้บัญญัติศีลของพระพระเราถือศีล227ข้อนะท่านลองย้อนกลับไปเนี่ยก็เหมือนกับที่อาจารย์วิราชินีพูดถึงว่ามันเกิดจากปัญหาแล้วก็เอาปัญหามาแก้นั่นก็คือพระสุทินพระสุทินเนี่ยเดิมทีท่านมีครอบครัวแล้วก็มาบวชเสร็จปั๊บพระสุทินก็ได้เหมือนกับพ่อแม่ของพระสุทินน่ะบอกว่าเฮ้ยฉันยังไม่มีหลานเลยแล้วทำไมคุณไปบวชล่ะแล้วก็ไปบอกพระสุทินว่าคุณกลับมาก่อนคุณทำให้ฉันมีหลานก่อนแล้วคุณเข้าไปบวชฉันอยากอุ้มหลานปรากฏว่าพระสุทินก็ไม่รู้ก็อ่ะก็เพื่อแม่ก็กลับไปบ้านไปทำกิจทุกอย่างให้จบเพื่อที่ว่าแม่จะได้อุ้มหลานเสร็จแล้วก็กลับมาเป็นพระเหมือนเดิมเรื่องนี้ก็ไปถึงหูของพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสว่าพระสงฆ์เราเนี่ยเรื่องเหล่านี้กลายเป็นประเด็นว่าเอ้ยพระเราทำไม่ได้นะก็กลายเป็นศีลข้อที่1ขึ้นมานั่นก็คือพระรูปแรกคือพระสุทินฉะนั้นย้อนกลับมาเรื่องของอาจารย์วิราชินีได้พูดถึงก็คือปัญหาคือความไม่สบายกายไม่สบายใจแล้วเอาปัญหาม
0: าแก
1: ้มาแก้
0: ค่ะ
1: ฉะนั้นอาตมามองว่ามันเป็นเรื่องเก่าที่พระพุทธเจ้าทำไว้หมดแล้วแล้วเราก็เอาโมเดลของพระพุทธเจ้านี่แหละคือเอาปัญหามาแก้กลายเป็นเรื่องของอาจารย์ที่พูดเมื่อสักครู
0: ่แต่ว่าในเชิงธุรกิจเนี่ยเราจะสอนให้เด็กมองโอกาสมองโอกาสอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะจริงๆปัญหาเนี่ยมันอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดแต่ที่เราไม่สนใจมันเรามองผ่านไปเพราะว่ามันยังไม่โดนใจเราหรือเราทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะบอกว่าตรงไหนที่มันโดนใจของใครที่เขาเรียกว่าอะไรอะมองเห็นโอกาสทางธุรกิจอย่างเงี้ยคุณก็จะไปต่อยอดได้ค่ะซึ่งการเรียนการสอนเนี่ยมันเป็นแบบเรียลไทม์มากคือเราไม่สามารถรู้มาก่อนล่วงหน้าได้ว่าใครเนี่ยจะเป็นยังไงแต่มันเป็นการทดสอบว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยเขาเรียนแบบแอคทีฟเรียนแบบคิดตามเราเพราะนั้นเนี่ยมันจะสนุกค่ะในวิชานะคะจะมีการเรียนการสอนแบบไม่ใช่นั่งฟังทฤษฎีแล้วก็เลคเชอร์ประมาณนั้น
1: อาจารย์มาเห็นภาพอีกข้อหนึ่งท่านลองเมื่อกี้พออาจารย์พูดไปนี่เห็นภาพอีกตัวหนึ่งแวบขึ้นมาคือเรื่องของโควิด19หลายคนอยู่กับบ้านปรากฏว่าเฮ้ยทำยังไงดีอาหารไม่มาทุกคนก็กลายเป็นเรื่องของ
0: มีแอปพลิเคชัน
1: ขึ้นมาทำให้ทุกคนยกหูโทรศัพท์อาหารถึงหน้าบ้านเลยอันนี้ถ้าเกิดย้อนกลับไปถึงเรื่องของอาจารย์วิราชินีพูดมันก็น่าจะมาจากเรื่องเดียวกัน
0: ใช่ค่ะใช
2: ่ซึ่งหลังโควิดเนี่ยจะเห็นว่ามีสตาร์ทอัพหรือมีนวัตกรรมมีแอปพลิเคชันเกิดใหม่เยอะแยะมากมายนะคะต่อยอดเป็นธุรกิจได
1: ้ก็ถือว่าน้องๆที่ฟังวันนี้เขาก็จะต้องเอามองใกล้ตัวที่สุดก่อน
0: ใช
1: ่น้องๆก็คือมีปัญหาอะไร เราเอาปัญหามาต่อยอดธุรกิจยังไง
0: ใช่เราจะไม่เอาไกลตัวเราจะเอาตัวเขาแหละที่ระหว่างที่เขายังไม่มาเจอเราเนี่ยอาทิตย์นึงเนี่ยเขาไปอะไรมั่งที่มันเป็นเพนพอยต์ทีนี้พอเราฟังแล้วมันถ้าเกิดว่าเรารู้จักอันนั้นเราก็จะเล่าให้ฟังเขาก็จะมีเหมือนกับเป็นการพูดคุยกันการดิสคัสกันมากกว่า
1: อาจารย์อาตมาถามนิดนึงอันนี้ถามแทนน้องๆหรือว่าพี่ๆก็แล้วแต่ที่ดูรายการของเราอยู่กำลังทำธุรกิจท่องเที่ยวกับโรงแรมอยู่เรื่องของต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทยตอนนี้หลายคนจองห้องก็ดีจองที่เที่ยวที่พักอะไรก็แล้วกลายเป็นว่าทุกคนมีโทรศัพท์ไม่ต้องมีผ่านขั้นตอนเหมือนเมื่อก่อน
0: สมัยก่อนต้องมีเอเจนต์ใช่
1: เพราะฉะนั้น
0: มีเอเจนซี่
1: ถามแทนผู้ประกอบการกันแล้วกันว่าเฮ้ยสมมติว่าฉันมีรีสอร์ทอยู่จะทำอย่างไรให้คนมาพักเยอะๆมาพักให้เต็มอาจจะเป็นต่างจังหวัดหรือว่าในกรุงเทพก็ตามอาจารย์ทั้งสองท่านในฐานะที่เรียกว่าเป็นอาจารย์กันแล้วกันเชื่อว่าศิษย์หลายๆคนในอนาคตที่จะมาเรียนอยู่ตรงนี้อยากจะฟังว่าเอ๊ะฉันกำลังทำธุรกิจอยู่หรือเรื่องไม่เกี่ยวกับโรงแรมไม่เกี่ยวกับรีสอร์ทก็ตามว่าเอ๊ะจะทำยังไงให้นักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วมาอีกมาแล้วมาอีกลองอาจารย์ลองพูดนิดนึงเพราะว่าอาตมากำลังต่อยอดถึงว่าสิ่งที่อาตมามองอยู่เนี่ยบางทีอาจารย์พูดแล้วมันจะถึงตัวอาตมาได้ก็คือจะต่อยอดยังไง
2: ค่ะก็อยากจะถือว่าเล่าสู่กันฟังละกันนะคะแล้วก็ในสถานะที่วิทยาลัยการจัดการเราสอนเรื่องของท่องเที่ยวโรงแรมธุรกิจบริการก็อยากจะบอกว่าเรื่องของการประชาสัมพันธ์เอาตัวเองให้เป็นที่รู้จักนะคะเดี๋ยวนี้มีสื่อออนไลน์มากมายนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram TikTok นะคะตรงนี้สามารถที่จะทำให้เกิดการรับรู้ของลูกค้าเราถ่ายรูปรีสอร์ทเราสวยๆหรือว่ามีคูปองลดแลกแจกแถมเพื่อที่จะดึงดูดให้คนเข้ามาพักกับเราใช่หาเรื่องของโปรโมชั่นสำคัญที่สุดนะคะแล้วก็การที่เรามีใจในการรักบริการถ้าเขามาแล้วเนี่ยเราต้องสร้างภาพลักษณ์อันดีขององค์กรของเราไม่ว่าจะเป็นการบริการการต้อนรับนะคะความสะอาดต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้ลูกค้าเนี่ยเขามาแล้วแล้วเขาอยากกลับมาใช้บริการซ้ำอีกอันนี้ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญค่ะเชิญอาจารย์วิลาสินีค
0: ่ะขอยกตัวอย่างโฮสเทลที่หนึ่งนะคะชื่อหลับดี
1: หลับดี
0: หลับดีเป็นโฮสเทลที่หนึ่งนะคะเขาใช้วิธีเขาใช้วิธีทำแคมเปญต่างชาตินะคะเขาทำแคมเปญว่าถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวเนี่ยพูดคำว่าอะไรนะเช้ากินผัดฟักเย็นกินผักผัดเนี่ยถ้าเกิดว่าพูดได้ชัดมากเลยนอนฟรีประมาณนั้นนอนฟรีก็จะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยไปฝึกพูดกันเพื่อจะมาได้มานอนฟรีก็คือมาถึงแล้วก็มาเล่นแล้วก็ถ้าเกิดพูดชัดนะคะเขาก็ให้นอนฟรีประมาณนั้นอันนี้เหมือนกับว่าเป็นการประชาสัมพันธ์แต่ประชาสัมพันธ์แบบใหม่ไม่ใช่เป็นแบบใหม่ไม่ใช่คำนี้อย่างเดียวนะมีอะไรแบกปืนบกตึกอะไรเงี้ยเขาเล่นไปเรื่อยๆและใหญ่ย้อยประมาณนั้นก็สนุกสนาน
1: ยักษ์เล็กและยักษ์ใหญ่อะไรเงี้ย
0: ใช่ค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างซึ่งโอ้โห occupancy เขา100%เลยนะมีผลตอบกลับมาซึ่งจริงๆแล้วก็คือเมื่อก่อนก็ไม่รู้จักหรอกเพราะว่าโฮสเทลเนาะก็มารู้จักเพราะว่าตัวเนี้ยแล้วก็อย่างที่ต้องใช้สื่อเนาะTikTok หรือว่าสื่ออะไรที่ก็ต้องแต่ว่าลูกค้าปลายทางเราต้องการอะไรสมมุติว่าเราต้องการลูกค้าจีนเราก็ต้องไปดูว่าเอ๊ะสมมุติเราเล่น TikTok ไทยกับ TikTok จีนไม่เหมือนกันนะคะถ้าเราจะเอาลูกค้าจีนแล้วเราไปเล่น TikTok ไทยเขาไม่เห็นเราอย่างที่อาจารย์สิริพรบอกว่าก็ต้องทําให้เขาเห็นลูกค้าเราเป็นใครแต่บางทีเนี่ยสื่อมันมีเยอะถ้าเราลงหมดเลยแต่เรายังไม่รู้เลยว่าลูกค้าเราเป็นใครเนี่ยมันก็เหมือนกับบางทีมันก็เวสไปเพราะนั้นใช่เราต้องรู้ก่อนว่าจริงๆทาร์เก็ตกรุ๊ปเราเป็นใครแล้วเราก็จะได้หาสื่อให้มันตรงตรงนั้นเพราะว่ามันลูกค้าเราไม่มีทางว่าทุกคนเป็นลูกค้าเราถ้าเกิดมาเรียนแล้วถามว่าลูกค้าคือใครแล้วบอกว่าอ๋อทุกคนก็เป็นลูกค้าได้อันนั้นอะสอบตรงแต่วันแรกเลยค่ะเพราะมันไม่มีทางเป็นไปได้ใช่ไหมคะเราจะต้องคือของเราเนี่ยจะทำให้จากเขาเรียกเพอร์ซนาเน
2: า
0: ะก
2: ็
0: คือกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงเพอร์ซนาของเราเนี่ยคือเราต้องสมมุติเลยว่าลูกค้าเรามี5คนชื่อเก๋ชื่อเอิงชื่อจิ๊กแจ๊กอะไรก็ว่าไปแล้วคนนั้นมี personality ยังไง แล้วคนนั้นเนี่ยมีนอกจาก personality แล้วเขาชอบอะไรอะไรต่างๆเพราะเราจะได้หาสิ่งที่เขาเนี่ยโดนเขาอะเหมือนลูกค้าคนนั้นน่ะสมัยก่อนจะเป็น target group เดี๋ยวนี้จะไม่ใช่ target group ละจะเป็น persona ละประมาณนี้ค่ะ
3: เหมือนกับหลักที่เราเรียนกันนะคะก็คือ 7P product price place promotion นะคะอย่างที่ท่านรองนะคะหรือว่าท่านอาจารย์วิราชินีได้กล่าวไปอะนะคะรวมไปถึงปัจจุบันเนี้ยค่ะว่าง่ายๆก็เป็นไวรัลนะคะที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวไปก็คือโรงแรมเนี้ยค่ะอะไรคะชื่อหลับดีเป็นโรงแรมที่อาจจะชื่อแบบหลับดียังไงหรอนะคะมีอยู่ช่วงนึงค่ะโรงแรมเนี้ยค่ะขออนุญาตสนับสนุนความคิดว่าใครจะไปเชื่อคะว่าแค่คำพูดประโยคสั้นๆกลับทำให้ยอดจองค่ะเต็ม 100%ใช่ค่ะ
0: ขอเสริมนิดนึงนะคะจับกระแสด้วยตอนนี้ถ้าเกิดว่าเป็นรีสอร์ทอย่างนั้นก็จะให้หมอนทองโรงเรียนหมอนทองวิทยามาพักฟรีประมาณนั้นก็อาจจะเป็นได้นะจับกระแส
3: เป็นเทรน
0: มาพักฟรีมาพักฟรี
3: ก็ถ้าเกิดว่าพูดเชื่อหมอนทองนะคะพูดง่ายๆว่าตอนนี้ค่ะพอเราจับเทรนหมอนทองเนี่ยเกิดจากรถขนฝันนะคะเป็นรถสองแถวที่โค้ชหรืออาจารย์สกลนะคะได้ขับเชื่อไหมคะพอมีข่าวนี้ขึ้นมาเป็นไวรัลคืออะไรอีทูสุค่ะบอกว่าจะให้รถค่ะ
0: เพราะอาจารย์ทราบข่าวนี้ไหมคะฟังอยู
3: ่นะคะพออีทูสุจะให้รถเสร็จปุ๊บน้องๆรองเท้าไม่มีค่ะพาน้องๆ นั่งตุกๆนะคะมาที่เซ็นทรัลเวิลด์ค่ะแดดเข้าเลยค่ะอาดิดาสเข้าเป็นสปอนเซอร์รองเท้าคนละ1คู่ค่ะ
0: ตอนนี้รางวัลเขา
3: อันนี้คือเป็นรางวัลเป็นเทรนก็ว่าได้เลยนะคะเพราะว่าปัจจุบันนะคะบางครั้งเนี่ยน้องๆก็แซวกันใน TikTok ค่ะน้องๆเป็น LGBT ฉันไม่ใช่หมอนทองฉันเป็นชนี น้องๆก็แซวกันนะคะเป็นเทรนนั่นเองนะคะนั่นแหละค่ะอย่างที่ได้กล่าวไปว่าปัจจุบันตามเทรนที่ทุกท่านต้องการทุกท่านสนใจนะคะโฮสเทลน้องๆอาจจะไม่เข้าใจว่าโฮสเทลคืออะไรรบกวนอาจารย์ขยายความได้ไหมคะว่าโฮสเทลคืออะไรคะ
0: โฮสเทลก็คือโรงแรมราคาไม่แพงค่ะจะบอกว่าราคาประหยัดได้ไหม ก็คือสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราจะพักโรงแรมเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วเนาะถือว่าโรงแรมได้ราคาแพงเนาะจะไม่มีแบบบัดเจ็ตโฮเทลจะไม่มีแบบโฮสเทลนะคะเดี๋ยวนี้จะมีตัวคำใหม่แล้วนะโฮสเทลคือโฮสเทลเนี่ยก็จะเป็นออริจินัลเลยนะคะก็คือการที่เป็นห้องพักแล้วก็จะมีเตียงเป็นชั้นๆอยู่รวมกันนะคะแล้วมันก็จะเกิดเพนพอยต์อีกแหละว่ามันก็จะไม่คลีนเนสเนาะไม่เซฟตี้เนาะก็เลยเกิดเป็นโพสเทลขึ้นมาโพสเทลก็คือการที่เป็นโฮสเทลแบบลักชัวรี่ก็คือจะมีความเซฟตี้มีล็อบบี้นะคะแต่ก็ยังเป็นห้องพักที่เป็นในห้องจะแบ่งออกเป็นชั้นๆเป็นเหมือนเขาเรียกเตียงเป็นชั้นเตียง2ชั้น3ชั้นอะไรก็ว่าไปแต่ตอนนี้เขาก็มีธุรกิจใหม่ขึ้นมาเป็นโพสเทลค่ะก็จะเป็นสะอาดปลอดภัยราคาสูงขึ้นมานิดนึงแต่คอนเซ็ปต์ยังเหมือนเดิ
3: มเมื่อสักครู่นะคะท่านพระคุณดร.ค่ะเราคุยกันถึงเรื่องเกี่ยวกับสตาร์ทอัพนะคะทีนี้นะคะเมื่อไม่กี่วันเนี้ยค่ะพอดีได้มีโอกาสไปที่สนามกีฬานิมิตบุตรค่ะพอดีติ้งแว็บค่ะเห็นค่ะระหว่างทางเดินมีห้องอาบน้ำค่ะมีห้องอาบน้ำเป็นการใช้ชั่วคราว50บาทค่ะ
2: ที่ไหนคะ
3: นิมิตบุตรค่ะสนามกีฬานิมิตบุตรข้างๆกับมาบุญครองนะคะนั่นแปลว่าสนามกีฬา
0: อันนี้ก็ถือว่าเป็นสตาร์ทอัพ
3: เป็นสตาร์ทอัพไหมคะ
0: เป็นสตาร์ทอัพ
3: อ๋อเนื่องจากว่าอย่างนี้ค่ะพอดีรถติดใช่ไหมคะก็เลยจอดในสนามกีฬาค่ะปรากฏว่าเดินไปค่ะก็เห็นอาบน้ำค่ะ
0: เพนพอยต์คืออะไรคะ
3: ประเด็นคือนักกีฬาเล่นกีฬาค่ะแล
0: ้
3: วรู้สึกว่าม
0: ันมีเพนพอยต์ของ
3: รู้สึกว่าหนึ่งค่ะเรามีกลิ่นที่ตัวในการมีกลิ่นเหงื่อกลิ่นอะไรอาจจะเดินทางโดยรถเมล์รถสาธารณะก็เลยโอ้โหอันนี้ก็คือสตาร์ทอัพที่เป็นอาบน้ำชั่วคราวค่ะ50บาทค่ะมีแค่ตัวกับกระเป๋าตังค์ไปอย่างเงี้ยค่ะคือสามารถที่จะออกมาแล้วมีกลิ่นหอมได้เลยมียาสระผมมีสบู่ให้อันนี้คือสตาร์ทอัพใช่ไหมคะ
0: สตาร์ทอัพค่ะเนื่องจากว่าเขาจริงๆแล้วเขาไม่ต้องลงทุนพื้นที่เนาะเขาเอาแค่ตู้อาบน้ำไปตั้งแล้วตู้นี้ก็สามารถเคลื่อนย้ายไปได้ทุกที่เกิดสมมติไม่มีเหตุไม่มีอีเวนต์อะไรเนี่ยเขาก็ตู้นั้นถ้าไม่มีลูกค้าก็ใช่ไหมนะเขาก็ move ไปที่อื่นที่มีอีเวนต์ก็ถือว่าเป็นสตาร์ทอัพค่ะ
1: ธุรกิจใหม
0: ่
3: ธุรกิจใหม่เกิดจากปัญหาคือเป็นนักกีฬาแล้วก็ไม่สบายตัวก็เลยมีห้องอาบน้ำ
2: อย่างนี้นี่เองนะคะ
0: เขาเรียกมองเห็นโอกาสทางธุรกิจถ้าใครมองเห็นก่อนก็รวยก่อน
3: เหมือนกับภาพยนตร์เรื่องนึงใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเราอยู่หัวแถวนะคะ
0: เราก็
3: จะสามารถที่จะชนะได้
0: แต่จะต้องบอกเลยว่าจริงๆธุรกิจใหม่อะค่ะมันเกิดง่ายมันก็ล้มง่ายเนาะเพราะว่าจากสถิติเนี่ย ก็คือสตาร์ทอัพที่เกิดขึ้นสมมุติว่า 100% นะคะก็จะประสบความสำเร็จแค่ประมาณ 30% เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเราจะเห็นแอปพลิเคชันที่มันออกมาใหม่ๆเนี่ยแล้วเอ๊ะทำไมหายไปบางทีเรายังไม่รู้จักเลยก็หายไปละเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็มีบริบทหลายอย่างที่มันไม่สามารถต่อไปต่อได้ที่สำคัญก็เรื่องเงินทุนแล้วก็เรื่องเงินทุนก็เป็นเรื่องสำคัญบางทีเพราะว่าปกติสตาร์ทอัพที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากการไม่มีทุน

0: เร็วก็เลยกลายว่าเขาก็เลยไปต่อได้
1: แฟลตที่เราส่งกันทุกวันนี้ใช่ไหมคะอาจารย
2: ์ค่ะ
1: อืมแปลว่าอันนี้ก็คือสตาร์ทอัพเหมือนกัน
2: ค่ะ
1: อืมมันใกล้ตัวเรามากเลยนะคะท่านครูด็อกเตอร์ใกล้ใกล้ตัวน้องๆมากเลยนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับแฟลตก็ดีนะคะหรือว่าเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญก็ดีนะคะทีนี้อยากจะให้อาจารย์นะคะแนะนำน้องๆค่ะว่าถ้าเกิดสนใจเกี่ยวกับที่จะเรียนสตาร์ทอัพนะคะหรือว่ามีแนวทางอย่างไรว่าให้เราอะค่ะประสบความสำเร็จในการที่เราอยากจะเป็นสตาร์ทอัพอะค่ะมีเทคนิคหรือว่าทริคอะไรเล็กๆน้อยๆฝากน้องๆไหมคะ
0: กล้าทำแล้วก็กล้าล้มค่ะล้มหมายถึงว่าล้มหมายถึงว่าคือกล้าที่จะทำเพราะว่าถ้าเราคิดแล้วเราก็ไม่ทำสักทีเราก็ไม่รู้ว่าเราการเจ๊งเป็นยังไงการที่เราเขาบอกว่าล้มเร็วแล้วก็ลุกเร็วอาจจะเป็นคอนเซปต์ของสตาร์ทอัพก็คือไม่ต้องสนใจทำไปเถอะเจ็บตัวเดี๋ยวก็ลุกขึ้นใหม่นะคะ
1: พูดง่ายๆเลยว่าถ้าเกิดว่าเรากล้าทำนะคะเขาเรียกว่าไงกล้าล้มแล้วก็
0: กล้าล
1: ุ
0: ก
1: ถูกไหมคะ
0: ลุกเร็วๆนะ
1: ลุกหรือว่าลุกดีคะ
0: ทั้ง
1: ลุกแล้วก็ลุกเลยนะคะกล้าทำนะคะกล้าล้มนะคะแล้วก็กล้าลุกแล้วก็ลุกนะคะทั้งรอลิงแล้วก็รอเรือนะคะลุกขึ้นมาอย่างรวดเร็วแล้วก็ลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะนะคะท่านพระครูอยากจะมีอะไรที่จะบอกน้องๆไหมคะว่าในการที่น้องๆค่ะอยากที่จะสนใจนะคะที่จะเป็นสตาร์ทอัพนะคะทำอย่างไรดีคะให้น้องๆเนี่ยมีสติในการที่จะกล้าล้มแล้วก็กล้าลุกค่ะ
3: ก็ในช่วงท้ายนี้ถือว่าพวกเรามาถึงตรงนี้แล้วในฐานะที่ผู้มีศักยภาพทั้งหลายอาจารย์ที่นั่งอยู่ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นท่านรองสิริพรก็ดีหรือว่าท่านอาจารย์วิลาสนีก็ดีพูดมาทั้งหมดเนี่ยมั่นใจว่าน้องๆหลายท่านน่าจะไปต่อยอดกับสิ่งที่เราใกล้ตัวยกตัวอย่างสิ่งที่ใกล้ตัวของเราที่สุดว่าเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วเอาปัญหาของเราที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยปัญหาของเราคืออะไรที่มันไม่สบายกายไม่สบายใจแล้วมันก็จะสมกับเป็นรายการว่าอยู่เป็นเห็นสุขเพราะว่าสุดท้ายแล้วที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยคือเอาสิ่งที่เรามีปัญหาคือความทุกข์เราต้องการออกจากความทุกข์แล้วเราก็เอาสิ่งนั้นเนี่ยมาประยุกต์ใช้ว่าเราจะทำอย่างไรให้มันพ้นทุกข์แล้วก็มีความสุขเท่าที่ฟังของอาจารย์วิลาสินีพูดกับของท่านรองสิริพรพูดนั้นมันหนีคำว่า
0: อยู่เป็น
3: เห็นสุขไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นใครที่มาเจอรายการของเราก็ขอให้เป็นคนที่มีความสุขต้องอยู่เป็นด้วยแล้วถึงจะเห็นความสุขนะ
1: ค่ะและในวันนี้นะคะรายการของเรานะคะก็ได้มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะขอต้องขอกราบลานะคะท่านพระครูด็อกเตอร์นะคะวิบูลย์ธรรมทัศน์นะคะท่านรองท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นะคะด็อกเตอร์สิริพรแพรศรีนะคะท่านรองคณะบดีวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยพะเยานะคะท่านอาจารย์ด็อกเตอร์วิไลศรีนีเขมปัญญานะคะท่านประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตค่ะและดิฉันอาจารย์ด็อกเตอร์ณัฐรินทร์ปริวงศ์บุญธรต้องขออำลาในวันนี้นะคะและพบกันใหม่ในเทปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการ

การศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

ิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ทัพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: นภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเรา
0: วิธีผจญภัย
1: จากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: วิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: ขออนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย

สวัสดีนักศึกษาทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาศึกษาเรื่องที่ถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาการเลี้ยงกระบือในยุคปัจจุบันนั่นคือพันธุกรรมและการปรับปรุงพันธุ์เชิงนวัตกรรมกระบือในอดีตการเลี้ยงกระบืออาจเน้นในเรื่องของการใช้งานแรงงานในภาคเกษตรกรรมเป็นหลักแต่ปัจจุบันบทบาทของกระบือได้เปลี่ยนแปลงอย่างมากนะคะกระบือไม่ได้เป็นเพียงสัตว์ที่ใช้งานอีกต่อไปแต่เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สามารถสร้างมูลค่าได้จากการผลิตเนื้อการผลิตน้ำนมการจำหน่ายพันธุ์การท่องเที่ยวเชิงนวัตกรรมการแข่งขันภาคปศุสัตว์ในปัจจุบันไม่ได้วัดกันเพียงจำนวนสัตว์ที่เลี้ยงแต่การแข่งขันที่คุณภาพของพันธุกรรมเพราะพันธุกรรมเป็นฐานรากของศักยภาพในการผลิตทั้งหมดหากเรามีพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ที่มีศักยภาพสูงก็จะสามารถถ่ายทอดลักษณะที่ดีไปยังลูกหลานได้ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนก่อนที่เราจะพูดถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเช่นการผสมเทียมการย้ายฝากตัวอ่อนหรือการคัดเลือกด้วยจีโนมเราจำเป็นต้องเข้าใจพื้นฐานของพันธุกรรมเสียก่อนนะคะเพราะหากเข้าใจหลักพื้นฐานแล้วเราจะเห็นว่าทำไมนวัตกรรมเหล่านี้จะช่วยยกระดับการผลิตกระบือได้อย่างมีประสิทธิภาพอาจารย์ขอเริ่มต้นจากคำถามง่ายๆนะคะข้อที่1หากมีกระบือ2ตัวเลี้ยงอยู่ในคอกเดียวกันได้รับอาหารชนิดเดียวกันได้รับวัคซีนเหมือนกันได้รับการดูแลจากคนเลี้ยงคนเดียวกันแต่เมื่อครบ1ปีกระบือตัวแรกน้ำหนัก420กิโลกรัมส่วนอีกตัวน้ำหนักเพียง330กิโลกรัมทุกท่านคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นคะหลายท่านคงจะอาจจะตอบว่าเกิดจากอาหารหรือการจัดการซึ่งก็มีสุขค่ะแต่เมื่อเราควบคุมปัจจัยเหล่านั้นให้เหมือนกันแล้วสิ่งที่ทำให้สัตว์แต่ละตัวมีศักยภาพแตกต่างกันก็คือพันธุกรรมพันธุกรรมก็จะเปรียบเหมือนแผนที่ในส่วนของร่างกายนะคะที่กำหนดว่าจะโตได้มากน้อยเพียงใดใช้อาหารได้คุ้มค่าหรือไม่ให้ลูกกี่ตัวอายุการใช้งานนานเพียงใดมีภูมิต้านทานของโรคมากน้อยเพียงใดนะคะสิ่งเหล่านี้จะถูกกำหนดไว้ในระดับยีนตั้งแต่สัตว์แรกเกิดค่ะยกตัวอย่างนะคะสมมุติว่ากระบือตัว A มีพันธุกรรมที่ดีศักยภาพในการเจริญเติบโต

โต500 กิโลกรัมแต่ได้รับอาหารไม่เพียงพออาจโตได้เพียง420 กิโลกรัมในขณะที่กระบือตัวบีมีพฤติกรรมเพียง400 กิโลกรัมแม้ให้อาหารที่ดีที่สุดก็ไม่สามารถโตเกินศักยภาพของพันธุกรรมได้ดังนั้นอาหารสามารถช่วยสัตว์แสดงศักยภาพทางพันธุกรรมได้เต็มที่แต่ไม่สามารถสร้างศักยภาพใหม่ขึ้นมาได้นะคะดังแสดงสมการนะคะฟีโนไทป์เท่ากับจีนิติกโบอิเวอร์เมนต์ในวิชาพันธุศาสตร์เรามักใช้สมการง่ายๆคือลักษณะที่เราเห็นของสัตว์หรือฟีโนไทป์เกิดจากผลรวมของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมยกตัวอย่างนะคะน้ำหนักตัวเท่ากับพันธุกรรมอาหารการจัดการสุขภาพสภาพแวดล้อมดังนั้นหากเราต้องการพัฒนากระบือให้ดีขึ้นเราไม่สามารถพัฒนาเพียงด้านใดด้านหนึ่งแต่ต้องทำทั้งสองด้านควบคู่กันไปนะคะคือในเรื่องของการปรับปรุงพันธุกรรมและการจัดการฟาร์มมีประโยคหนึ่งนะคะที่นักปรับปรุงพันธุ์สัตว์ทั่วโลกนี่ผมใช้นะคะก็คือ genetic load gun development pool the trigger หมายความว่าพันธุกรรมเป็นผู้กำหนดศักยภาพสูงสุดของสัตว์ส่วนสิ่งแวดล้อมเป็นตัวที่ทำให้ศักยภาพนั้นแสดงออกยกตัวอย่างนักกีฬาทีมชาติหากไม่ได้รับการฝึกฝนศักยภาพก็จะไม่สามารถแสดงออกได้เต็มที่เช่นเดียวกับกระบือนะคะเมื่อเราปรับปรุงพันธุ์อย่างต่อเนื่องนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือลูกเกิดแข็งแรงขึ้นโตเร็วขึ้นใช้อาหารน้อยลงให้ลูกสม่ำเสมอลดต้นทุนการผลิตเพิ่มกำไรของฟาร์มยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพิ่มมูลค่าพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์สนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมกระบือไทยจากนั้นการปรับปรุงพันธุ์เป็นการลงทุนที่ระยะยาวนะคะพอลักษณะที่ดีสามารถถ่ายทอดไปยังลูกหลานได้หลายรุ่นทำให้ผลตอบแทนสะสมเพิ่มขึ้นในอนาคตต่างจากการลงทุนอาหารหรือยาที่ต้องใช้ซ้ำในทุกปีก่อนที่เราจะเรียนรู้เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์สมัยใหม่เช่นการผสมเทียมการย้ายฝากตัวอ่อนหรือการคัดเลือกด้วยจีโนมสิ่งแรกที่เราต้องเข้าใจคือพันธุศาสตร์เพราะเทคโนโลยีเหล่านี้ล้วนตั้งอยู่บนหลักการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมพันธุศาสตร์หรือจีเนติกเป็นศาสตร์ที่ศึกษาการถ่ายทอดลักษณะจากพ่อแม่ไปสู่ลูกและลักษณะความผันแปรของลักษณะต่างๆที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิตการถ่ายทอดลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นผ่านสารพันธุกรรมที่เรียกว่า DNA ซึ่งทำหน้าที่เก็บข้อมูลทางชีวภาพทั้งหมดของสิ่งมีชีวิตความหมายของพันธุกรรมหรือจีเนติกคือวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาการถ่ายทอดข้อมูลทางชีวภาพจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งโดยข้อมูลดังกล่าวจะควบคุมการเจริญเติบโตการพัฒนาและลักษณะประจำตัวของสัตว์เช่นสีผิวสีขนขนาดลำตัวการเจริญเติบความสามารถในการสืบพันธุ์และความต้านทานโรค DNA คืออะไร DNA เปรียบเสมือนคู่มือการสร้างชีวิตหรืออาจเปรียบเทียบเป็นหนังสือคู่มือการประกอบเครื่องจักรที่บันทึกข้อมูลทั้งหมดของร่างกายสัตว์ไว้ DNA หรือ Deoxyribonucleic Acid เป็นโมเลกุลที่เก็บข้อมูลทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดมีลักษณะเป็นเกลียวคู่ประกอบด้วยนิวโคลไทด์4ชนิดได้แก่อะดีนีนอักษรย่อคือ A ไทมีนอักษรย่อคือ T ไซโตซินอักษรย่อคือ C และควอนินอักษรย่อคือ G นะคะโดย A จะจับคู่กับ T และ C จะจับคู่กับ G เสมอการเรียงลำดับของเบสทั้ง4ชนิดนี้เปรียบเสมือนรหัสที่กำหนดลักษณะของสัตว์ยกตัวอย่างนะคะเปรียบเทียบว่าตัวอักษร A T C G คำเท่ากับยีนนะคะนะตัวหนังสือเท่ากับโครโมโซมห้องสมุดเท่ากับจีโนมหากเรียงตัวอักษรต่างกันความหมายของคำก็จะเปลี่ยนเช่นเดียวกับลำดับเบสในดินเอที่แตกต่างกันทำให้สัตว์แต่ละชนิดมีลักษณะไม่เหมือนกันนะคะยีนคืออะไรบนสาย DNA ไม่ได้ทำหน้าที่ทั้งหมดเหมือนกันแต่จะมีบางช่วงที่ทำหน้าที่ควบคุมลักษณะเฉพาะเราเรียกช่วงเหล่านี้ว่ายีนซึ่งยีนคือหน่วยพื้นฐานของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
ทำหน้าที่

การควบคุมการสร้างโปรตีนซึ่งโปรตีนเหล่านี้จะเป็นตัวกำหนดลักษณะของสัตว์และตัวอย่างยีนที่มีความสำคัญในกระบือนะคะยีนควบคุมการเจริญเติบโตยีนควบคุมการสร้างกล้ามเนื้อยีนควบคุมการให้ผลผลิตน้ำนมยีนที่เกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันและความต้านทานโรคยีนที่มีผลต่อคุณภาพซากและคุณภาพเนื้อในปัจจุบันนักวิจัยสามารถทดสอบยีนเหล่านี้ได้ด้วยเทคโนโลยีอนุชีววิทยาและนำข้อมูลมาใช้ในการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ได้ตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะเมื่อ DNA มีความยาวมากจึงต้องขดตัวร่วมกับโปรตีนฮิสโตนเพื่อจัดเก็บให้เป็นระเบียบกลายเป็นโครงสร้างที่เรียกว่าโครโมโซมโครโมโซมเป็นโครงสร้างที่บรรจุ DNA และยีนทั้งหมดของสิ่งมีชีวิตโดยสัตว์แต่ละชนิดจะมีจำนวนโครโมโซมแตกต่างกันไปนะคะอย่างเช่นจำนวนในส่วนของโครโมโซมของกระบือปากจะมีจำนวนโครโมโซม48กระบือแม่น้ำจะมีจำนวนโครโมโซม50และลูกผสมระหว่าง2ชนิดนะคะจะมีจำนวนโครโมโซม49ในส่วนของลูกผสมระหว่างกระบือปากนะคะและกระบือแม่น้ำอาจจะมีความสามารถในการสืบพันธุ์ลดลงในบางกรณีเนื่องจากจำนวนโครโมโซมแตกต่างกันซึ่งส่งผลต่อการแบ่งเซลล์สืบพันธุ์ค่ะเมื่อพูดถึงจีโนมนะคะเราหมายถึงข้อมูลพันธุกรรมทั้งหมดของสิ่งมีชีวิตไม่ใช่เพียงยีนใดยีนหนึ่งจีโนมคือชุดข้อมูลพันธุกรรมทั้งหมดที่อยู่ในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตประกอบด้วยยีนหลายหมื่นยีนซึ่งทำงานร่วมกันกำหนดลักษณะต่างๆการศึกษาจีโนมจะช่วยให้นักวิจัยสามารถระบุยีนที่เกี่ยวข้องกับลักษณะทางเศรษฐกิจค้นหาเครื่องมือพันธุกรรมพัฒนาคัดเลือกด้วยจีโนมแล้วก็ในส่วนของการอนุรักษ์ความหลากหลายทางพันธุกรรมของกระบือไทยด้วยนะคะสัตว์ทุกตัวที่ได้รับยีนครึ่งหนึ่งจากพ่อและอีกครึ่งหนึ่งจากแม่ดังนั้นลูกของกระบือจึงมีลักษณะผสมผสานทั้งสองฝ่ายอธิบายกฎเมนเดลอย่างง่ายนะคะลักษณะเด่นและลักษณะด้อยตัวอย่างในส่วนของการใช้ตารางพันเน็ตนะคะเพื่อแสดงให้เห็นโอกาสในการถ่ายทอดลักษณะเช่นสีขนหรือสีผิวจากนั้นเชื่อมโยงว่าลักษณะทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่เช่นน้ำหนักตัวการเจริญเติบโตและความสามารถในการให้ผลผลิตเป็นลักษณะทางเชิงปริมาณที่ควบคุมโดยหลายยีนรวมกันนะคะและได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมจึงต้องใช้ข้อมูลจำนวนมากในการคัดเลือกไม่สามารถพิจารณาจากยีนเพียงตัวเดียวคำถามสำคัญคือลักษณะที่ดีของพ่อแม่จะถ่ายทอดไปสู่ลูกได้มากน้อยเพียงใดเราใช้ค่าที่เรียกว่าค่าอัตราพันธุกรรมในการอธิบายนะคะค่าอัตราพันธุกรรมคือสัดส่วนความแปรปรวนของลักษณะที่เกิดจากพันธุกรรมเมื่อเทียบกับความแปรปรวนทั้งหมดของลักษณะนั้นในประชากรยกตัวอย่างเช่นนะคะลักษณะของน้ำหนักเมื่อหย่านมมีค่าอัตราพันธุกรรม 0.3 ถึง 0.4 หมายความว่าคัดเลือกได้ค่อนข้างดีลักษณะการเจริญเติบโตมีค่าอัตราพันธุกรรม 0.35 ถึง 0.45 หมายความว่าตอบสนองต่อการคัดเลือกลักษณะคุณภาพซากมีค่าอัตราพันธุกรรม 0.4 ถึง 0.6หมายความว่าเหมาะสมต่อการปรับปรุงพันธุ์นะคะลักษณะความสมบูรณ์พันธุ์มีค่าอัตราพันธุกรรมอยู่ที่ 0.05 ถึง 0.15 หมายความว่าได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมมากนะคะลักษณะที่มีค่าอัตราพันธุกรรมสูงจะตอบสนองต่อการคัดเลือกได้รวดเร็วส่วนลักษณะที่มีค่าอัตราพันธุกรรมต่ำจำเป็นจะต้องอาศัยการจัดการฟาร์มโภชนะแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพสัตว์ควบคู่กันไปนะคะในส่วนของสรุปนะคะในช่วงนี้เราได้เรียนรู้ในเรื่องของ DNA เป็นแหล่งการเก็บข้อมูลพันธุกรรมยีนเป็นหน่วยที่ควบคุมลักษณะต่างๆโครโมโซมเป็นที่บรรจุของ DNA และจีโนมคือข้อมูลพันธุกรรมทั้งหมดของสัตว์นอกจากนี้ยังได้เข้าใจว่าลักษณะทางเศรษฐกิจของกระบือส่วนใหญ่เป็นลักษณะเชิงปริมาณซึ่งเกิดจากหลายยีนรวมกันและได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมดังนั้นการปรับปรุงพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพจึงจะต้องอาศัยข้อมูลทางพันธุกรรมและการจัดการรวมถึงฟาร์มที่ดีด้วยนะคะ

ค่ะเมื่อเราเข้าใจพื้นฐานของพันธุกรรมแล้วนะคะคำถามต่อมาเราจะนำความรู้เหล่านี้มาใช้ในการพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์ซึ่งเป็นกระบวนการคัดเลือกสัตว์ที่มีลักษณะทางพันธุกรรมดีมาเป็นพ่อแม่พันธุ์เพื่อให้ลูกหลานรุ่นต่อไปมีคุณภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องการปรับปรุงพันธุ์จึงไม่ใช่การทำให้สัตว์ตัวเดิมดีขึ้นแต่เป็นการสร้างประชากรรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูงกว่าเดิมนะคะความหมายของการปรับปรุงพันธุ์การปรับปรุงพันธุ์สัตว์คือการวางแผนคัดเลือกพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ที่มีพันธุกรรมที่ดีเพื่อให้ลูกหลานมีลักษณะที่ต้องการแต่ลดลักษณะที่ไม่พึงประสงค์เป็นการพัฒนาประชากรไม่ใช่เฉพาะสัตว์รายตัวนะคะก่อนที่จะทำการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ก่อนการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์เราต้องกำหนดเป้าหมายการปรับปรุงพันธุ์ให้ชัดเจนเพราะแต่ละฟาร์มจะมีวัตถุประสงค์ต่างกันตัวอย่างเป้าหมายนะคะถ้าเป็นฟาร์มผลิตเนื้อโตเร็วขนาดน้ำหนักยานมสูงกล้ามเนื้อดีไขมันแทรกเหมาะสมคุณภาพซากดีถ้าเป็นฟาร์มผลิตน้ำนมปริมาณน้ำนมสูงคุณภาพน้ำนมดีเต้านมแข็งแรงอายุการใช้น้ำนมนะคะถ้าเป็นฟาร์มผลิตพ่อแม่พันธุ์โครงสร้างดีระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์อายุการใช้งานยาวถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมได้ดีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนจะช่วยให้การคัดเลือกเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเพิ่มประสิทธิภาพของโครงการปรับปรุงพันธุ์ได้ดีนะคะในอดีตการคัดเลือกอาศัยเพียงประสบการณ์ของผู้เลี้ยงแต่ปัจจุบันเรามีข้อมูลและเทคโนโลยีช่วยให้การตัดสินใจแม่นยำขึ้นอย่างเช่นนะคะ1การคัดเลือกลักษณะที่ปรากฏหรือ Phenotype Selection นะคะพิจารณาจากสิ่งที่มองเห็นเช่นรูปร่างความแข็งแรงของขาและกรีบความลึกของลำตัวการพัฒนากล้ามเนื้อเต้านมและวัยสืบพันธุ์ข้อดีด้วยวิธีนี้ก็คือง่ายไม่ต้องใช้อุปกรณ์นะคะข้อจำกัดก็คือลักษณะที่เห็นอาจได้รับอิทธิพลจากอาหารและการจัดการไม่ใช่ลักษณะพันธุกรรมทั้งหมด 2. คัดเลือกจากข้อมูลผลผลิต performance selection นะคะใช้ข้อมูลที่บันทึกไว้เช่นน้ำหนักแรกเกิดน้ำหนักยานมน้ำหนักเมื่ออายุ12เดือนอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อวันเมื่ออายุเมื่อให้ลูกครั้งแรกนะคะแล้วก็ช่วงห่างระหว่างการให้ลูกการบันทึกข้อมูลอย่างต่อเนื่องเป็นหัวใจของการปรับปรุงพันธุ์เพราะข้อมูลที่ครบถ้วนจะช่วยให้การคัดเลือกมีความแม่นยำมากกว่าการใช้ความรู้สึกค่ะบางครั้งนะคะสัตว์ที่มีอายุน้อยและยังไม่แสดงลักษณะเด่นเราจึงใช้ข้อมูลจากเครือญาติเป็นตัวช่วยประเมินค่าที่นิยมใช้อย่างเช่นนะคะ Pedigree Selectionเป็นการพิจารณาจากประวัติของพ่อแม่ปู่ย่าตายายพี่น้องร่วมพ่อหรือร่วมแม่หากสายเลือดที่มีประวัติการเจริญเติบโตที่ดีและให้ผลผลิตสูงก็จะมีโอกาสที่ลูกได้รับลักษณะดังกล่าวด้วยนะคะอีกค่าหนึ่งนะคะที่เอามาใช้อย่างเช่นค่า progeny test ประเมินคุณภาพพ่อพันธุ์จากผลผลิตลูกจำนวนมากวิธีนี้ใช้เวลานานแต่ให้ความแม่นยำสูงเหมาะสำหรับการคัดเลือกพ่อพันธุ์ที่ให้เอซี่ใช้ในการผลิตน้ำเชื้อนะคะในปัจจุบันการคัดเลือกไม่ได้ดูเพียงในส่วนของน้ำหนักตัวเพียงอย่างเดียวนะคะแต่เราต้องการทราบว่าสัตว์ตัวนี้จะถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมที่ดีไปยังลูกได้มากน้อยเพียงใดค่าที่นิยมนะคะก็คือ estimate breeding value หรือค่า EBV คือค่าประมาณศักยภาพของพันธุกรรมของสัตว์โดยคำนวณจากข้อมูลผลผลิตของตัวสัตว์เองข้อมูลเครือญาติและข้อมูลลูกหลานตัวอย่างเช่นนะคะพ่อพันเอน้ำหนักตัว780กิโลกรัมมีค่า EBV การเจริญเติบโตบวก35พ่อพันบีน้ำหนักตัว820กิโลกรัมมีค่า EBV การเจริญเติบโตบวก12แม้ว่าพ่อพันธุ์ B จะมีน้ำหนักตัวมากกว่าแต่พ่อพันธุ์ A มีค่า EBV สูงกว่าจึงมีแนวโน้มในการถ่ายทอดลักษณะการเจริญเติบโตที่ดีกว่าการให้ลูกนะฮะค่า EBV จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้การคัดเลือกมีความแม่นยำกว่าการดูลักษณะภายนอกเพียงอย่างเดียวค่ะ

0: ริงเราไม่ได้ต้องการเพียงลักษณะเดียวแต่ต้องการหลายลักษณะพร้อมกันเช่นโตเร็วให้ลูกดีและแข็งแรงการใช้ selection index คือการรวมค่าของหลายลักษณะไว้ในดัชนีเดียวโดยกำหนดน้ำหนักความสำคัญให้แต่ละลักษณะตามเป้าหมายของฟาร์มนะคะตัวอย่างเช่นการเจริญเติบโต 40% ความสมบูรณ์พันธุ์ 30% คุณภาพสร้าง 20% ความต้านทานโรค 10% วิธีนี้ช่วยให้การคัดเลือกสมดุลไม่เน้นลักษณะใดลักษณะหนึ่งมากเกินไปเมื่อเลือกพ่อแม่พันธุ์ได้แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือการวางแผนการผสมพันธุ์ซึ่งมีหลายรูปแบบแต่ละแบบมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันนะคะอย่างเช่น 1. การผสมพันธุ์ภายในสายพันธุ์นะคะหรือ pure breeding อันนี้เป็นลักษณะของการรักษาลักษณะประจำพันธุ์เหมาะกับการอนุรักษ์พันธุ์กระบือไทยนะคะวิธีที่ 2. วิธีการผสมเลือดชิดหรือ inbreeding นะคะก็คือการผสมสัตว์ที่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดข้อดีก็คือทำให้ลักษณะที่ดีคงที่แต่ข้อเสียก็คือเพิ่มโอกาสการแสดงออกของยีนด้อยอาจจะเกิดจาก inbreeding depression เช่นลูกอ่อนแอเจริญเติบโตช้าและความสมบูรณ์พันธุ์ลดลงดังนั้นฟาร์มควรจะติดตามค่าสัมประสิทธิ์ของการผสมเลือดชิดเพื่อป้องกันผลกระทบในระยะยาวด้วยนะคะอีกหนึ่งทางก็คือการผสมคาบสายพันธุ์หรือ cross breeding นะคะเพื่อใช้ประโยชน์จากข้อเด่นของแต่ละสายพันธุ์ตัวอย่างเช่นกระบือปากมีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมกระบือแม่น้ำมีศักยภาพในการให้น้ำนมและการเจริญเติบโตการผสมข้ามสายพันธุ์อาจจะทำให้ได้ลูกที่มีข้อดีทั้งสองสายพันธุ์แต่ต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดขึ้นจากความแตกต่างของโครโมโซมและการสูญเสียลักษณะประจำพันธุ์ไปนะคะอีกวิธีหนึ่งนะคะในเรื่องของการทำเฮตโรซีดผลที่สำคัญของการผสมข้ามสายพันธุ์คือเฮตโรซีดหรือความแข็งแรงของลูกผสมลักษณะที่พบได้แก่โตเร็วขึ้นแข็งแรงขึ้นอัตรารอดสูงใช้อาหารได้มีประสิทธิภาพความสมบูรณ์พันธุ์ดีขึ้นแต่อย่างไรก็ตามระดับของเฮตโรซีดจะแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์และลักษณะที่พิจารณาจึงควรใช้ข้อมูลทางวิชาการประกอบในการวางแผนการผสมพันธุ์ด้วยนะคะสรุปในส่วนของตอนที่3ก็การปรับปรุงพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพเริ่มจากการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนการเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์โดยอาศัยข้อมูลผลผลิตข้อมูลสายเลือดและค่าพันธุกรรมอย่างเช่น EBV จากนั้นวางแผนระบบการผสมพันธุ์ให้เหมาะสมทั้งในเรื่องของการรักษาพันธุ์แท้การผสมเลือดชิดอย่างระมัดระวังและการผสมข้ามสายพันธุ์เพื่อประโยชน์ในการในเรื่องของความแข็งแรงของลูกผสมนะคะซึ่งในอดีตกระบวนการเหล่านี้อาจจะใช้เวลาหลายปีจึงจะเห็นผลแต่ปัจจุบันนวัตกรรมทางด้านชีววิทยาการสืบพันธุ์เทคโนโลยีจีโนมและระบบวิเคราะห์ข้อมูลทำให้สามารถคัดเลือกสัตว์ที่มีศักยภาพสูงได้ตั้งแต่อายุยังน้อยลดระยะเวลาในการปรับปรุงพันธุ์และเพิ่มความแม่นยำอย่างมากซึ่งจะเป็นหัวข้อถัดไปนะคะในส่วนของหัวข้อที่4นะคะนวัตกรรมการปรับปรุงพันธุ์กระบือในอดีตเกษตรกรใช้การสังเกตลักษณะภายนอกของกระบือเช่นรูปร่างความแข็งแรงหรือขนาดลำตัวเพื่อคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์วิธีนี้มีข้อดีคือทำได้ง่ายและต้นทุนต่ำแต่ต้องใช้ระยะเวลาหลายปีจึงจะทราบว่าพ่อแม่พันธุ์ตัวนั้นสามารถถ่ายทอดลักษณะที่ดีให้ลูกได้จริงหรือไม่ซึ่งปัจจุบันนะคะวิทยาศาสตร์ได้เปลี่ยนแนวคิดจากการมองเห็นลักษณะภายนอกไปสู่การมองเห็นข้อมูลพันธุกรรมทำให้เราสามารถคัดเลือกสัตว์ได้แม่นยำเร็วขึ้นและลดต้นทุนในระยะยาวค่ะซึ่งเทคโนโลยีตัวแรกนะคะได้แก่การผสมเทียมหรือ artificial insemination เทคโนโลยีที่ใช้กันแพร่หลายในมากที่สุดในปัจจุบันก็คือการผสมเทียมซึ่งเป็นการนำน้ำเชื้อจากพ่อพันธุ์ที่มีคุณภาพสูงมาผสมกับแม่พันธุ์โดยไม่ต้องปล่อยให้มีการผสมพันธุ์ธรรมชาติหลักการก็คือคัดเลือกพ่อพันธุ์ที่ผ่านการประเมินเก็บน้ำเชื้อตรวจคุณภาพน้ำเชื้อแช่แข็งในไนโตรเจนเหลวนะคะที่ลบ196องศาฟาเซลเซียสนะคะนำไปผสมกับแม่พันธุ์ในช่วงที่เป็นสัตว์ข้อดีก็คือการใช้พ่อพันธุ์ดี กับแม่พันธุ์จำนวนมากจะลดการแพร่กระจายของโรคติดต่อทางระบบสืบพันธุ์ลดต้นทุนการเลี้ยงพ่อพันธุ์รวมถึงในเรื่องของการกระจายพันธุกรรมที่ดีไปยังหลายพื้นที่นะคะซึ่งน้ำเชื้อจากพ่อพันธุ์ดีตัวหนึ่งจะสามารถผลิตน้ำเชื้อได้หลายพันหลอดนะคะทำให้สร้างลูกได้เป็นจำนวนมากกว่าการผสมพันธุ์ดำธรรมชาตินะคะเทคนิคที่2นะคะการแช่แข็งน้ำเชื้อหรือฟอสซิลซีเมนต์น้ำเชื้อที่เกิดจากพ่อพันธุ์จะถูกผสมกับสารป้องกันการเกิดผึ่งน้ำแข็งแล้วบรรจุในหลอดพลาสติกขนาดเล็กก่อนจะนำไปเก็บไว้ในเจลเหลวที่อุณหภูมิลบ196องศาเซลเซียสประโยชน์นะคะเก็บสามารถเก็บน้ำเชื้อได้นานหลายปีขนส่งได้สะดวกอนุรักษ์พันธุกรรมของพ่อพันธุ์เด่นสร้างธนาคารพันธุกรรมหรือยีนแบงค์นะคะยกตัวอย่างว่าหากพ่อพันธุ์ที่มีคุณค่าทางพันธุกรรมเสียชีวิตก็ยังจะสามารถใช้น้ำเชื้อที่เก็บไว้ให้ในการผลิตลูกหลานได้นะคะเทคนิคต่อมานะคะการย้ายฝากตัวอ่อนหรือ embryo transfer โดยธรรมชาติแม่กระบือตัวหนึ่งจะให้ลูกได้ประมาณปีละ1ตัวแต่หากเป็นแม่พันธุ์ที่มีพันธุกรรมที่ดีมากเราต้องการให้ผลิตลูกได้มากกว่านั้นเราจะใช้เทคนิคการย้ายฝากตัวอ่อนนะโดยหลักการกระตุ้นให้แม่พันธุ์สามารถผลิตไข่หลายใบหรือการทำซูเปอร์โอเวอเรชั่นนะคะแล้วก็ทำการผสมเทียมเก็บตัวอ่อนตรวจคุณภาพตัวอ่อนแล้วก็ย้ายฝากเข้าสู่แม่อุ้มบุญข้อดีก็คือเพิ่มจำนวนลูกจากแม่ชั้นเลิศนะคะแล้วก็ลดในเรื่องของช่วงเวลาในการปรับปรุงพันธุ์กระจายพันธุกรรมได้ดีและรวดเร็วนะคะการปรับปรุงพันธุ์ในปัจจุบันไม่ได้อาศัยเฉพาะข้อมูล DNA แต่ยังใช้ข้อมูลจากฟาร์มอาชีพร่วมด้วยตัวอย่างเทคโนโลยีที่ใช้นะคะปอกคอตรวจจับการเคลื่อนไหวเครื่องชั่งน้ำหนักอัตโนมัติเซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายกล้อง AI วิเคราะห์พฤติกรรมโปรแกรมการจัดการฟาร์มข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้ทราบว่าตัวใดเป็นสัตว์ตัวใดเริ่มป่วยตัวใดมีการเจริญเติบโตที่ผิดปกติเมื่อนำมารวมกับข้อมูลพันธุกรรมจะช่วยให้การคัดเลือกมีประสิทธิภาพมากขึ้นในยุคปัจจุบันในส่วนของยุคดิจิทัลข้อมูลจากฟาร์มจะมีจำนวนมหาศาลทั้งข้อมูลพันธุกรรมสุขภาพการให้อาหารและการเจริญเติบโตการวิเคราะห์ด้วยมนุษย์เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ AI สามารถจะช่วยวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากทำนายสมรรถภาพการผลิตแนะนำคู่ผสมพันธุ์ที่เหมาะสมคาดการความเสี่ยงของการผลิตเลือดชิดสนับสนุนการตัดสินใจของผู้จัดการฟาร์มย้ำว่า AI เป็นเครื่องมือที่ช่วยวิเคราะห์ไม่ได้ทดแทนความรู้และประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีที่ได้รับความสนใจอย่างมากในปัจจุบันคือการแก้ไขยีนโดยศักยภาพของเทคโนโลยีเพิ่มความต้านทานโรคปรับปรุงประสิทธิภาพของการใช้ประโยชน์จากอาหารลดการเกิดโรคทางพันธุกรรมบางชนิดอย่างไรก็ตามการประยุกต์ใช้ในสัตว์เศรษฐกิจยังอยู่ในภายใต้การวิจัยและจะต้องคำนึงถึงกฎหมายความปลอดภัยทางชีวภาพและจริยธรรมรวมถึงการยอมรับของผู้บริโภคนะคะสรุปตอนที่4จะเห็นได้ว่าการปรับปรุงพันธุ์กระบือในปัจจุบันไม่ได้อาศัยเพียงประสบการณ์ของผู้เลี้ยงแต่เป็นการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านพันธุศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพวิทยาการสืบพันธุ์และดิจิทัลเข้าร่วมกันนะคะตั้งแต่การผสมเทียมการย้ายฝากตัวอ่อนการคัดเลือกด้วยจีโนมไปจนถึงการใช้ AI วิเคราะห์ข้อมูลอย่างไรก็ตามเทคโนโลยีก็ไม่ใช่เป้าหมายในตัวเองนะคะแต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราได้กระบือที่มีพันธุกรรมดีแข็งแรงผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะและสามารถอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมของกระบือไทยได้ควบคู่ไปกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคปศุสัตว์ไทยค่ะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานของพันธุศาสตร์การคัดเลือกและการปรับปรุงพันธุ์ไปจนถึงนวัตกรรมสมัยใหม่ที่เข้ามามีบทบาทในการพัฒนากระบือนะคะหากย้อนกลับไปเมื่อประมาณ 30-40 ปีก่อนการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์อาศัยประสบการณ์ของผู้เลี้ยงเป็นหลักเราใช้สายตาสังเกตรูปร่างความแข็งแรงและผลผลิตที่ผ่านมาแต่ในปัจจุบันเราสามารถใช้ข้อมูลทางพันธุกรรมร่วมกับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อคาดการศักยภาพของสัตว์ได้ตั้งแต่ที่อายุยังน้อยนี่คือการเปลี่ยนผ่านจาก การเลี้ยงตามประสบการณ์ไปสู่การเลี้ยงที่มีการขับเคลื่อนด้วยข้อมูลนะคะซึ่งในระดับนานาชาติการปรับปรุงพันธุ์สัตว์กำลังก้าวสู่ยุค Precision Breeding หรือการปรับปรุงพันธุ์แบบแม่นยำซึ่งอาศัยการบูรณาการองค์ความรู้หลายสาขาได้แก่พันธุศาสตร์จีโนมิกชีวสารสนเทศปัญญาประดิษฐ์อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ข้อมูลจากทุกส่วนของฟาร์มจะถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกันตั้งแต่ข้อมูลสายเลือดผลผลิตสุขภาพการใช้อาหารไปจนถึงข้อมูลสภาพแวดล้อมทำให้ผู้จัดการฟาร์มสามารถตัดสินใจได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วขึ้นค่ะแม้ประเทศไทยจะมีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการผสมเทียมและการย้ายฝากตัวอ่อนแต่ก็ยังมีความท้าทายหลายประการนะคะความท้าทายได้แก่จำนวนประชากรกระบือที่ลดลงการสูญเสียความหลากหลายทางพันธุกรรมการผสมเลือดชิดในบางพื้นที่การขาดฐานข้อมูลพันธุกรรมที่ครอบคลุมเกษตรกรรายย่อยเข้าถึงเทคโนโลยีได้จำกัดบุคลากรด้านการปรับปรุงพันธุ์ยังมีจำนวนไม่มากพอความท้าทายเหล่านี้ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยเทคโนโลยีเพียงเดียวแต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาครัฐสถาบันการศึกษานักวิจัยภาคเอกชนและเกษตรกรในอนาคตนะคะการพัฒนากระบือไทยควรดำเนินไปบน4แนวทางสำคัญซึ่งได้แก่ 1. การอนุรักษ์พันธุกรรมกระบือไทยโดยการจัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมรักษาสายพันธุ์ท้องถิ่นป้องกันการสูญเสียความหลากหลายทางพันธุกรรม 2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ที่มีศักยภาพใช้เทคโนโลยีการสืบพันธุ์ใช้ข้อมูลจีโนมประกอบการคัดเลือก 3. พัฒนาฟาร์มอัจฉริยะระบบบันทึกข้อมูลออนไลน์เซ็นเซอร์และอุปกรณ์ IoT AI จะเป็นตัววิเคราะห์ข้อมูลการผลิต 4. ผลิตอย่างยั่งยืนโดยการลดต้นทุนการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรคำนึงถึงสวัสดิภาพสัตว์ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเป้าหมายไม่ใช่เพียงการผลิตกระบือที่มีผลผลิตที่สูงแต่ต้องเป็นกระบือที่มีความแข็งแรงเลี้ยงได้คุ้มค่าและสอดคล้องกับแนวทางการเกษตรที่ยั่งยืนสรุปองค์ความรู้ทั้งหมดนะคะประเด็นที่1พันธุกรรมเป็นพื้นฐานของเสถียรภาพการผลิตสัตว์ที่มีพันธุกรรมดีย่อมมีโอกาสสร้างผลผลิตที่ดีแต่เสถียรภาพนั้นจะเกิดขึ้นได้เต็มที่ต้องอาศัยการจัดการที่เหมาะสมประเด็นที่2การเลือกคัดเลือกที่ดีต้องข้อมูลไม่ใช่เพียงความสวยขนาดตัวแต่ต้องใช้ข้อมูลผลผลิตข้อมูลสายเลือดค่าพันธุกรรมข้อมูลจีโนมประเด็นที่3นวัตกรรมช่วยเพิ่มความแม่นยำเช่น AI, ET, IVF, Genomic Precision, Big Data, AI Analysis ประเด็นที่4อนาคตของกระบือไทยคือ Smart Buffalo Farming ที่ใช้เทคโนโลยีข้อมูลนวัตกรรมร่วมกับภูมิปัญญาของเกษตรกรค่ะท้ายอาจารย์ขอฝากข้อคิดประโยคไว้นะคะพันธุกรรมที่ดีคือการลงทุนที่ส่งต่อคุณค่าไปสู่คนรุ่นต่อไปการซื้ออาหาร1กระสอบอาจจะช่วยให้กระบือโตได้เพียงช่วงเวลาหนึ่งแต่การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ที่ดีจะสร้างผลผลิตที่ดีต่อเนื่องไปอีกหลายชั่วอายุดังนั้นการปรับปรุงพันธุ์จะไม่ใช่ต้นทุนแต่เป็นการลงทุนระยะยาวที่สร้างความยั่งยืนให้กับฟาร์มและอุตสาหกรรมกระบือของประเทศไทยค่ะกรณีศึกษาและการประยุกต์ใช้จริงในการปรับปรุงพันธุ์กระบือนะคะสมมติว่ามีฟาร์มแห่งหนึ่งเลี้ยงกระบือจำนวน100ตัวใช้อาหารชนิดเดียวกันอยู่ในโรงเรือนเดียวกันและมีผู้ดูแลชุดเดียวกันแต่เมื่อติดตามผลผลิตแล้วพบว่ากระบือบางตัวเจริญเติบโตได้เร็วในขณะที่บางตัวเจริญเติบโตช้ากว่าอย่างเห็นได้ชัดหากท่านเป็นผู้จัดการฟาร์มท่านจะคิดว่าควรเริ่มต้นวิเคราะห์จากอะไรก่อนสิ่งที่ตอบที่ควรตรวจสอบได้แก่นะคะประวัติสายพันธุ์ประวัติพ่อพันธุ์ประวัติแม่พันธุ์น้ำหนักแรกเกิดน้ำหนักยานมการกินอาหารประวัติสุขภาพการจัดการภายในฟาร์มซึ่งเขาคิดการแก้ปัญหาด้านพันธุกรรมต้องใช้ข้อมูลไม่ใช่ค่อยในส่วนของความรู้สึกกรณีที่2นะคะการเลือกพ่อพันธุ์ให้ข้อมูลพ่อพันธุ์ A นะคะน้ำหนัก
1: ตัว820กิโลกรัมอายุ8ปีค่า EVV บวก10พ่อพันธุ์ B น้ำหนักตัว700กิโลกรัมอายุ4ปีค่า EVV บวก35ถามนักศึกษาทุกคนนะคะหากต้องการผลิตลูกให้โตเร็วควรเลือกตัวใดผู้เข้าฟังจำนวนมากมักจะตอบว่า A เพราะมีขนาดตัวที่ใหญ่กว่าแต่จริงๆแล้วคำตอบที่เหมาะสมก็คือพ่อพันธุ์ B นะคะเนื่องจากมีค่า Estimate Wedding Value มีค่า EBV สูงกว่าซึ่งสะท้อนเสรีภาพในการถ่ายทอดลักษณะการเจริญเติบโตให้ลูกมากกว่าการพิจารณาน้ำหนักตัวเพียงอย่างเดียวข้อคิดจากในส่วนของตัวอย่างนี้ก็คือการตัดสินใจจากข้อมูลพันธุกรรมมีความแม่นยำกว่าการดูรูปเพียงอย่างเดียวนะคะในส่วนของกรณีที่3นะคะสมมติว่ามีฟาร์มมีแม่กระบือทั้งหมด40ตัวงบประมาณจำกัดสามารถเลือกใช้ได้1เทคโนโลยีระหว่าง AI ET IVF Genomic Solution ให้ผู้เรียนลองเลือกนะคะหากพิจารณาแล้วนะคะในกรณีที่อาจารย์จะเฉลยในส่วนของคำตอบนะคะหากเป็นฟาร์มขนาดเล็กควรเริ่มจาก AI นะคะเพราะว่าต้นทุนต่ำเห็นผลเร็วแล้วก็ใช้งานได้จริงถ้าเป็นในส่วนของฟาร์มขนาดกลางควรเลือกใช้ AI แล้วก็บันทึกข้อมูลรวมถึงค่า EBV หรือถ้าเป็นฟาร์มขนาดใหญ่ก็จะเลือกใช้ในส่วนของ AI ET Genomic Selection แล้วก็ Big Data นะคะข้อคิดก็คือไม่มีเทคโนโลยีใดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทุกฟาร์มแต่ต้องเลือกให้เหมาะกับเป้าหมายงบประมาณและศักยภาพของผู้ประกอบการด้วยนะคะนั้นในส่วนของหลายๆประเทศเริ่มจะมีการนำ AI เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลฟาร์มตัวอย่างเช่นกล้อง AI สามารถตรวจจับการเดินพบว่ากระบือเดินน้อยลงในส่วนของสัญญาณก็จะทำการแจ้งเตือนไปยังผู้ประกอบการนะคะทำให้ตรวจพบว่าในส่วนของการเดินน้อยลงเนี่ยกระบือมีสาเหตุจากอะไรก็ปวดเพราะว่าเป็นโรคกีบนะคะแล้วก็สามารถที่จะรักษาได้เร็วอีกตัวอย่างนะคะการใช้ปลอกคออาชียะก็จะเป็นตัวช่วยจับกับเรื่องของการเคลื่อนไหวทำให้เกษตรกรสามารถที่จะตรวจพบในเรื่องของการเป็นสัตว์โดยที่สัญญาณจะแจ้งเตือนไปที่บนมือถือทำให้การผสมเทียมตรงเวลาแล้วก็เพิ่มอัตราการผสมติดค่ะต่อมานะคะในส่วนของประเทศไทยควรพัฒนาอย่างไรนะคะในส่วนของการพัฒนาเรื่องกระบือถามว่าประเทศไทยควรเดินไปทางไหนในการพัฒนากระบือควรมี 1. การขึ้นทะเบียนทุกตัวนะคะ 2. การจัดทำฐานข้อมูล DNA 3. การบันทึกข้อมูลผลผลิต 4. เพิ่มในเรื่องของการผสมเทียม 5. การใช้ Genomic Selection 6. การสร้าง Buffalo Gene Bank 7. เชื่อมข้อมูลทั้งประเทศซึ่งในส่วนของข้อคิดนะคะการพัฒนาพันธุกรรมไม่ใช่หน้าที่ของฟาร์มใดฟาร์มหนึ่งแต่เป็นระบบที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนค่ะในอดีตเราเลือกกระบือจากสิ่งที่ตาเห็นวันนี้เราเลือกกระบือจากสิ่งที่อยู่ใน DNA นะคะและในอนาคตเราก็จะเลือกกระบือจากข้อมูลล้านชุดที่เป็น AI วิเคราะห์ให้ดังนั้นในส่วนของพันธุกรรมที่ดีไม่ใช่โชว์ฮะแต่เป็นการเกิดจากการคัดเลือกอย่างเป็นระบบหากประเทศไทยสามารถสานในส่วนขององค์ความรู้พันธุศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพระบบฐานข้อมูลและนวัตกรรมดิจิทัลเข้าด้วยกันนะคะพร้อมทั้งในส่วนของการอนุรักษ์พันธุกรรมกระบือพื้นเมืองเราจะไม่เพียงแต่ยกระดับผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรแต่ยังสร้างความมั่นคงทางด้านพันธุกรรมและความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมกระบือในระยะยาวเรื่องถัดมานะคะเทคโนโลยีชีวภาพด้านการสืบพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์กระบือจุดประสงค์ของการเรียนรู้ส่วนนี้ก็คือสามารถอธิบายในเรื่องของเทคโนโลยีชีวภาพด้านการสืบพันธุ์ได้เปรียบเทียบข้อดีและข้อจำกัดของเทคโนโลยีแต่ละชนิดวิเคราะห์ความเหมาะสมของการเลือกใช้เทคโนโลยีในฟาร์มกระบือแต่ละขนาดรวมถึงเชื่อมโยงเทคโนโลยีชีวภาพกับการปรับปรุงพันธุ์เชิงนวัตกรรมทำไมจะต้องทางใช้ในส่วนของเทคโนโลยีชีวภาพด้านการสืบพันธุ์โดยธรรมชาตินะคะแม่กระบือ1ตัวจะให้ลูกได้ประมาณปีละ1ตัวและเริ่มให้ลูกเมื่ออายุประมาณ 3-4 ปีดังนั้นหากอาศัยการผสมพันธุ์ตามธรรมชาติการปรับปรุงพันธุ์จะดำเนินไปค่อนข้างช้าเทคโนโลยีชีวภาพด้านการสืบพันธุ์จึงเข้ามาช่วย
2: พิ่มความเร็วและเพิ่มความแม่นยำของการปรับปรุงพันธุ์ทำให้เราสามารถใช้ประโยชน์จากพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ชั้นดีได้อย่างเต็มสิทธิ์

ักยภาพค่ะโดยในส่วนของเป้าหมายของเทคโนโลยีนี้ก็คือเพิ่มจำนวนของลูกจากพ่อและแม่พันธุ์ชั้นดีกระจายพันธุกรรมดีไปยังหลายพื้นที่ลดการแพร่กระจายของโรคติดต่อทางระบบสืบพันธุ์ลดช่วงระยะเวลาปรับปรุงพันธุ์รวมถึงอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมด้วยค่ะเทคโนโลยีตัวแรกนะคะก็คือการผสมเทียมหรือ artificial insemination การผสมเทียมเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับและใช้แพร่หลายมากที่สุดเนื่องจากต้นทุนไม่สูงและสามารถเพิ่มและใช้ประโยชน์จากพ่อพันธุ์ที่มีคุณค่าทางพันธุกรรมขั้นตอนนะคะทำการคัดเลือกพ่อพันธุ์เก็บน้ำเชื้อประเมินคุณภาพน้ำเชื้อหลังจากนั้นก็นำมาผสมของน้ำยาละลายบรรจุหลอดและแช่แข็งที่อุณหภูมิลบ190องศาเซลเซียสนะคะตรวจการเป็นสัตว์ของแม่กระบือละลายน้ำเชื้อแล้วก็ทำการผสมเทียมในช่วงเวลาที่เหมาะสมนะคะข้อดีของการผสมเทียมนะคะเราสามารถใช้น้ำเชื้อจากพ่อพันธุ์ให้กับแม่พันธุ์จำนวนมากได้ลดค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงพ่อพันธุ์ลดความเสี่ยงจากโรคติดต่อเพิ่มความปลอดภัยในการจัดการฟาร์มแต่เขามีข้อจำกัดคือต้องตรวจจับในส่วนของการเป็นสัตว์ได้อย่างแม่นยำต้องอาศัยผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะความสำเร็จขึ้นอยู่กับคุณภาพน้ำเชื้อและการจัดการแม่พันธุ์ค่ะการเหนี่ยวนำการเป็นสัตว์นะคะในฟาร์มขนาดใหญ่การรอให้แม่พันธุ์กระบือเป็นสัตว์ตามธรรมชาติอาจจะทำให้การจัดการยุ่งยากเราจึงใช้โปรแกรมเหนี่ยวนำการเป็นสัตว์เพื่อให้แม่กระบือหลายตัวเข้าสู่การเป็นสัตว์ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันหลักการก็คือใช้ฮอร์โมนเพื่อควบคุมวงรอบการสืบพันธุ์เช่นโปรเจสเตอโรนโปรสตาแกนดินหรือ GnRH นะคะประโยชน์ก็คือสามารถวางแผนการผสมเทียมได้ลดจำนวนวันว่างเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการฝูงช่วยให้กำหนดฤดูการคลอดได้นะคะการย้ายฝากตัวอ่อนหากเรามีแม่พันธุ์ที่มีพันธุกรรมดีมากการให้ลูกปีละตัวอาจจะไม่เพียงพอการย้ายฝากตัวอ่อนจึงเป็นวิธีเพิ่มจำนวนลูกจากแม่พันธุ์ดีได้นะคะขั้นตอนคือคัดเลือกแม่พันธุ์ให้ตัวอ่อนหรือที่เรียกว่าโดเนอร์กระตุ้นการตกไข่ให้เกิดการตกไข่หลายใบนะคะหรือต่างกันเรียกว่าซูเปอร์เรโวลูชั่นทำการผสมเทียมเก็บตัวอ่อนทำการประเมินตัวอ่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ทำการย้ายฝากให้กับแม่ตัวรับหรือดิซิเปียนข้อดีก็คือเพิ่มจำนวนลูกจากแม่พันธุ์คุณภาพสูงลดระยะเวลาในการปรับปรุงพันธุ์ใช้แม่อุ้มบุญช่วยผลิตลูกข้อจำกัดคือต้นทุนสูงต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญนะคะแล้วก็ผลสำเร็จกับคุณภาพของตัวอ่อนขึ้นอยู่กับแม่ตัวรับด้วยค่ะเทคโนโลยีตัวต่อมานะคะการเก็บไข่จากรังไข่และการปฏิสนธินอกร่างกายเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้สามารถเก็บเซลล์ไข่จากแม่พันธุ์โดยไม่ต้องรอให้มีการตกไข่ตามธรรมชาติการทำโอเวนพิกอัพหรือ OPU เป็นการใช้อันตราซาวร่วมกับเข็มดูดไข่ออกจากรังไข่สามารถเก็บไข่จากแม่พันธุ์ได้หลายครั้งนะคะร่วมกับเทคนิคในส่วนของการทำ in vitro fertilization หรือ IVFนำไข่มาปฏิสนธิกับอสุจิในห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงตัวอ่อนจนในระยะที่เหมาะสมแล้วก็ทำการย้ายฝากให้กับแม่ตัวรับนะคะข้อดีคือผลิตตัวอ่อนได้จำนวนมากใช้แม่พันธุ์ที่มีคุณค่าทางพันธุกรรมสูงได้อย่างเต็มที่เหมาะสำหรับโครงการปรับปรุงพันธุ์ระยะยาวค่ะเทคโนโลยีตัวต่อมานะคะการแช่แข็งเซลล์สืบพันธุ์และตัวอ่อนเป็นวิธีการอนุรักษ์พันธุกรรมไม่ได้จำกัดเฉพาะในส่วนของการเก็บน้ำเชื้อแต่ยังสามารถเก็บไข่ตัวอ่อนและเนื้อเยื่อสืบพันธุ์ไว้ในโจเจนเร็วได้ประโยชน์ก็คืออนุรักษ์พันธุกรรมสัตว์ที่หายากสำรองพันธุกรรมในกรณีเกิดโรคระบาดกรณีศึกษานะคะสมมุติว่าท่านเป็นผู้จัดการฟาร์มแล้วมีแม่กระบือที่ดี20ตัวและมีงบประมาณจำกัดหากจะต้องการเลือกเพียงเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นในเรื่องของการปรับปรุงพันธุ์ท่านจะเลือกอะไรเพราะเหตุใดนะคะแนวทางก็คือหากเป็นฟาร์มทั่วไปการสมเทียมร่วมกับการบันทึกข้อมูลมักจะให้ความคุ้มค่ากว่าแต่หากเป็นในศูนย์ผลิตพันธุ์นะคะการใช้ ET หรือการใช้ F อาจจะเป็นผลตอบแทนที่สูงกว่าระยะยาวค่ะสรุปในส่วนของเทคโนโลยีชีวภาพด้านการสืบพันธุ์

เทคโนโลยีชีวภาพด้านการสืบพันธุ์นะคะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงพันธุ์กระบือดำเนินไปด้วยความรวดเร็วและแม่นยำอย่างไรก็ตามความสำเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวแต่ต้องอาศัยการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ที่เหมาะสมการจัดการฟาร์มที่ดีการบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเมื่อผสมเทคโนโลยีเข้ากับข้อมูลจีโนมและการวิเคราะห์ด้วยปัญญาประดิษฐ์จะเกิดระบบการปรับปรุงพันธุ์แบบครบวงจรซึ่งเป็นทิศทางสำคัญของอุตสาหกรรมกระบือในอนาคตโรคทางพันธุกรรมคืออะไรโรคพันธุกรรมเกิดจากความผิดปกติของยีนหรือโครโมโซมซึ่งสามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูกได้แบ่งได้เป็น1โรคยีนเดี่ยวเกิดจากการกลายพันธุ์ของยีนเพียงตำแหน่งเดียว2โรคจากหลายยีนเกิดจากการทำงานร่วมกันของยีนหลายตำแหน่งและปัจจัยสิ่งแวดล้อม3ความผิดปกติของโครโมโซมเช่นจำนวนและโครงสร้างของโครโมโซมผิดปกติซึ่งอาจส่งผลต่อการสืบพันธุ์และการพัฒนาตัวของตัวอ่อนในกระบือโรคทางพันธุกรรมได้รับผลการยืนยันมีรายงานน้อยกว่าสัตว์เศรษฐกิจบางชนิดแต่การเฝ้าระวังและการจัดการสายพันธุ์ยังคงความสำคัญที่สุดค่ะการผสมเลือดชิดหรือ inbreeding นะคะการผสมเลือดชิดคือการผสมพันธุ์ระหว่างสัตว์ที่มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติเช่นพ่อลูกหรือแม่กับลูกหรือพี่น้องร่วมแม่เดียวกันนะคะผลที่เกิดขึ้นคือเพิ่มโอกาสที่ลูกจะได้รับแอลลีนเหมือนกันกับทั้งพ่อทั้งแม่เพิ่มโอกาสแสดงออกของยีนด้อยที่เป็นอันตรายลดความหลากหลายทางพันธุกรรมนะคะตัวอย่างความสัมพันธ์ที่คนหลีกเลี่ยงอย่างเช่นการผสมพันธุ์ระหว่างลูกกับพ่อนะคะอันนี้มีความเสี่ยงสูงหรือแม่กับลูกนี้ก็มีความเสี่ยงสูงมากนะคะหรือพี่กับน้องความเสี่ยงสูงมากเหมือนกันนะคะหรือครึ่งพี่น้องนะคะอันนี้มีความเสี่ยงสูงหรือในกรณีที่เป็นลูกพี่ลูกน้องอันนี้มีความเสี่ยงปานกลางค่ะผลกระทบของ inbreeding depression นะคะเมื่อทำการผสมเลือดชิดเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจะทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่า inbreeding depression ผลกระทบที่พบได้เช่นอัตราการผสมติดลดลงจำนวนลูกต่อคอกลดลงลูกแรกเกิดอ่อนแอการเจริญเติบโตช้าลงภูมิคุ้มกันลดลงความต้านทานโรคลดลงอายุการใช้งานของพ่อแม่พันธุ์สั้นลงข้อคิดก็คือการเพิ่มผลผลิตระยะสั้นไม่ควรแลกกับการสูญเสียศักยภาพของประชากรในระยะยาวค่ะการจัดการความหลากหลายทางพันธุกรรมนะคะแนวทางสำคัญได้แก่1ทำการบันทึกสายเลือดอย่างถูกต้อง2ใช้พ่อพันธุ์หลายสายนะคะ3หมุนเวียนพ่อพันธุ์ระหว่างฝูง4ใช้ข้อมูลจีโนมช่วยประเมินความสัมพันธ์5การจัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมระดับประเทศ6จัดเก็บน้ำเชื้อและตัวอ่อนในธนาคารพันธุกรรมค่ะการอนุรักษ์พันธุกรรมกระบือไทยนะคะประเทศไทยมีกระบือพื้นเมืองที่มีคุณค่าทั้งทางด้านความสามารถในการปรับตัวความทนทานต่อสภาพแวดล้อมและบทบาททางวัฒนธรรมแนวทางการอนุรักษ์สำรวจและขึ้นทะเบียนประชากรกระบือจัดทำข้อมูลสายเลือดและจีโนมเก็บน้ำเชื้อตัวอ่อนและตัวอย่างดีเอ็นเอส่งเสริมในเรื่องของการใช้ประโยชน์ทางพันธุกรรมพื้นเมืองควบคู่กับการปรับปรุงพันธุ์สนับสนุนการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกรค่ะบทบาทในส่วนของจีโนมิกในการจัดความหลากหลายในอดีตเราประเมินความสัมพันธ์ของสายเลือดแต่ปัจจุบันสามารถใช้ SNP และจีโนมเพื่อประเมินความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมได้ละเอียดขึ้นประโยชน์ก็คือตรวจสอบความสัมพันธ์ที่แท้จริงวางแผนในเรื่องของการผสมพันธุ์เพื่อลดการผสมเลือดชิดรักษาความหลากหลายของแอลลีนในประชากรสนับสนุนอนุรักษ์สายพันธุ์พื้นเมืองนะคะกรณีศึกษาสถานการณ์ฟาร์มแห่งหนึ่งใช้พ่อพันธุ์เด่นเพียง1ตัวผสมกับแม่พันธุ์จำนวนมากอย่างต่อเนื่องหลายปีหลังจาก8ปีพบว่าลูกส่วนใหญ่มีสายเลือดใกล้เคียงกันอัตราการจะผสมติดลดลงลูกแรกเกิดมีน้ำหนักตัวเฉลี่ยลดลงพบปัญหาสุขภาพเพิ่มมากขึ้นปัญหาที่พบก็คือควรจะทำจากปัญหาที่พบนะคะควรทำการแก้ไขอย่างไรและป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำได้อย่างไรคำตอบก็คือเพิ่มจำนวนพ่อพันธุ์ที่ใช้วิเคราะห์สายเลือดและข้อมูลจีโนมวางแผนการจับคู่ผสมพันธุ์และใช้ธนาคารน้ำเชื้อหลายสายพันธุ์นะคะก็จะเป็นการช่วยในเรื่องของสร้างความหลากหลายทางพันธุกรรมค่ะสรุปนะคะการปรับปรุงพันธุ์ที่ประสบความสำเร็จ
ไม่ได้วัดจากผลผลิตการเพิ่มผลผลิตอย่างเดียวแต่ต้องรักษาความหลากหลายทางพันธุกรรมลดความเสี่ยงจากการผสมเลือดชิดและการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมไว้ให้คนรุ่นต่อไปได้ศึกษานะคะในยุคของจีโนมิกการบันทึกสายเลือดร่วมกับการใช้ข้อมูล DNA

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทย์พอชั่นผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง2แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิล

มาทวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: เป้เป็ดน้อย
1: ตอนผจญภัยโลกกลางคืน

ันนี้เปเป้มาผจญภัยตอนกลางคืนกับคุณพ่อเพื่อนๆจำได้ไหมครับว่าเปเป้เจอสัตว์ตัวไหนในตอนกลางคืนค้างคาวหิ่งห้อยนกฮูกเฉลยหิ่งห้อยและ

0: การสร้างสื่อวิดีโอคอนเทนต์ด้วยเทคโนโลยี AI
1: ดร.ลาริสลา
2: ไมเลีย
1: นิวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเขตพื้นที่จักรพงษ์ภูวนาอีเมลลาริสลา @_ma@amuto.ac.th นะคะ
3: เราก็มาดูกันในบทที่2นะคะแนวโน้มคอนเทนต์และพฤติกรรมของผู้ชมในสื่อสังคมออนไลน์นะคะว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือพฤติกรรมยังไงที่เราจะต้องคอยติดตามเป็นพื้นที่ที่เรียนรู้ทำธุรกิจสร้างแบรนด์และการสร้างอาชีพด้วยไม่ได้เป็นเพียงแค่การสื่อสารหรือการบันเทิงเท่านั้นนะคะการเปลี่ยนแปลงของคอนเทนต์และพฤติกรรมของผู้ชมในสื่อสังคมออนไลน์จะส่งผลต่อการสร้างสรรค์เนื้อหาและกลยุทธ์การสื่อสารที่จะทำให้ผู้ชมเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะในทุกวันก็จะมีคอนเทนต์ต่างมากมายไม่ว่าจะเป็นวิดีโอรูปภาพความหรือการถ่ายทอดสดทำให้การแข่งขันเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ชมมีเข้มข้นมากขึ้นในบทเรียนนี้เราก็จะมารู้ว่าแนวโน้มของคอนเทนต์กำลังจะเปลี่ยนแปลงและมีผู้ชมมีพฤติกรรมแบบไหนเราสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปออกแบบคอนเทนต์ของเราให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไรคะเมื่อเรียนจบเราสามารถที่อธิบายคอนเทนต์ก่อนที่จะเข้าไปวัตถุประสงค์นะคะแล้วก็มันดูกันก่อนในส่วนนี้จะมีโดยรวมในพฤติกรรมของผู้บริโภคนะคะจะใช้เวลาในการออนไลน์มากโดยเฉลี่ย2-3ชั่วโมงต่อวันทั้งวันเนี่ยเวลาที่มากที่สุดของความต่อเนื่องก็จะอยู่ที่2-3ชั่วโมงส่วนเนื้อหาก็จะเน้นการดูเนื้อหาที่สั้นกระชับเข้าใจง่ายดึงดูดความสนใจแค่3วินาทีแรกเท่านั้นการมีส่วนร่วมของคอนเทนต์ก็จะเพิ่มขึ้นโดยที่ในการกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เนี่ยค่ะอัลกอริทึมก็จะมาที่เป็นผู้คัดกรองที่จะรวบรวมพฤติกรรมของเราในการกดแชร์กดไลค์หรือใช้ดูต่างๆเพื่อที่จะเชื่อมโยงคอนเทนต์ที่เราสนใจเนี่ยค่ะเราไปมีส่วนร่วมในการซื้อและการไลฟ์สดส่วนแนวโน้มนะคะคอนเทนต์ที่มาแรงมีเสี่ยงดับก็คือวิดีโอสั้น 54% คอนเทนต์ให้ความรู้ 22% คอนเทนต์บันเทิง 15% ไลฟ์สดและถ่ายทอดสด 9% ค่ะในภาพรวมของสื่อออนไลน์นะคะจำนวนผู้ใช้งานทั้งหมด 4.8 ล้านจากประชากรทั้งหมดที่มีบัญชีการใช้งานนะคะระยะเวลาที่ใช้ต่อวันก็จะอยู่ที่ 2.31 ในอัตราการมีส่วนร่วมมากดไลค์กดแชร์หรือกิจกรรมต่างๆก็จะอยู่ที่4.2 แล้วเรามาดูกันค่ะเมื่อกี้ถ้าเราเรียนจบสิ่งที่ผู้เรียนสามารถจะได้จากบทนี้คืออธิบายแนวโน้มของคอนเทนต์ออนไลน์วิเคราะห์พฤติกรรมผู้ชมได้เลือกคอนเทนต์ให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายได้ประยุกต์ใช้ AI เพื่อพัฒนาคอนเทนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากแล้วเรามาดูกันค่ะเมื่อกี้ที่ถ้าเราเรียนผู้เรียนสามารถอธิบายแนวโน้มของคอนเทนต์ออนไลน์วิเคราะห์พฤติกรรมผู้ชมได้เลือกคอนเทนต์ให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายได้ประยุกต์ใช้ AI เพื่อพัฒนาคอนเทนต์ได้อย่างมีภาพมากโดยเราก็มาดูกันนะคะว่าในตอนที่1จะเป็นภาพรวมของสื่อและแนวโน้มของคอนเทนต์ยุคใหม่อ้างอิงจากแหล่งที่มาของ Data Report เราก็สามารถเข้าไปดูได้จากที่อาจารย์อ้างอิงในสไลด์ถัดไปนะคะจะเป็นของปี68สถิติของปี68ด้วยนะคะว่าประชากรเท่าเดิมจำนวนผู้ใช้สื่อโซเชียลมีเดียเพิ่มขึ้นค่าเฉลี่ยต่อวันก็เพิ่มขึ้นแต่จะเทียบจากปีในช่วงของโควิดไม่ได้นะคะเพราะว่าเนื่องจากโควิดเราก็ไม่มีอะไรทำเราก็จะอยู่แต่หน้าจออย่างเดียวแต่หลังจากที่หมดช่วงโควิดเวลาเฉลี่ยโดยรวมก็จะลดลงเนื่องจากเราก็มีกิจกรรมทำเพิ่มขึ้นก็คือไปออกนอกสถานที่ได้ไม่ต้องกักตัวอยู่ในเฉพาะบริเวณเราก็ไปทำงานไปเล่นกีฬาไปทำกิจกรรมต่างๆค่าเฉลี่ยโดยรวมก็จะลดลงในส่วนของเทรนด์นะคะปี68จากการคาดการณ์เมื่อกี้ของปี67นะคะก็ยังเห็นว่าช็อตสั้นก็ยังคงเป็นเทรนด์ที่อยู่ในปี68เลยค่ะในการคาดการณ์นั้นเป็นเทรนด์สำคัญของช็อตวิดีโอค่ะที่กระชับสั้นสร้างการรับรู้เร็วเข้าถึงง่ายตอบโจทย์ทุกเจเนอเรชันและคอมมูนิตี้ไมโครของคอมมูนิตี้นะและในส่วนคอนเทนต์สำคัญของปี68นะคะเป็นการคาดการณ์ของปี6 68 69ใน5อันดับสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือการไลฟ์สดเป็นการถามตอบจะเป็นโพจะเป็นอินเตอร์แอคทีฟคือไม่ได้เป็นการสื่อสารแค่ทางเดียวแต่เป็นการมีส่วนร่วมเข้ามาเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือเพิ่มมากขึ้นรูปแบบของคอนเทนต์ที่ได้ผลนะคะก็จะเป็นช็อตวิดีโอสั้นก็อยู่ที่ 15-60 นาทีดึงดูดความสนใจได้เร็วและแชร์ได้ง่ายมากถามว่าทำไมง่ายเพราะว่าขนาดของไฟล์ทำให้ง่ายต่อการแชร์พอขนาดไฟล์เล็กลงเราก็แชร์เร็วขึ้นช็อตวิดีโอสั้นจึงดึงดูดความสนใจได้เร็วมาก
0: และรูปแบบที่ได้ผลอีกรูปแบบนึงค่ะก็จะเป็นคอมมูนิตี้คอนเทนต์คอนเทนต์ชุมชนของผู้ใช้จริงที่นำมาจากการรีวิวแล้วนำมาทำเป็นคอนเทนต์ทำให้สร้างความน่าเชื่อถือและสร้างความสัมพันธ์เพิ่มขึ้นของผู้รับชมคอนเทนต์ไลค์คอมเมอร์เชียลก็เป็นคอนเทนต์ที่จะดูแบบของคอนเทนต์ที่ทำให้มีการขายของมีการตอบสดเพิ่มโอกาสในการซื้อเพิ่มโอกาสในการขายเพิ่มมากขึ้นอินโฟกราฟิกและ how to ก็เข้ามามีส่วนช่วยเช่นกันคือเป็นการให้ความรู้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เข้าใจง่ายทำให้แชร์ต่อกันและบอกต่อกันได้เมื่อผู้เข้ามารับชมคอนเทนต์หาเขาได้ประโยชน์ได้สาระได้ความรู้แล้วเขาก็จะส่งต่อความรู้นั้นบอกต่อกันไปเรื่อยๆและในเรื่องราวของเบื้องหลังหรือเรื่องราวของแบรนด์ก็เป็นการสร้างความเชื่อมโยงกับแบรนด์คล้ายๆกับเราสร้างสตอรี่เพื่อให้เขาเห็นเรื่องราวความเป็นมาของคอนเทนต์หรือแบรนด์ของเรา UGC ค่ะเห็นไหมคะว่า UGC เข้ามามีผลกระทบเป็น user generate คือเป็นคอนเทนต์จากผู้ใช้จริงอย่างที่บอกเมื่อกี้ค่ะว่าผู้ใช้จริงเข้ามาบอกเลยเพิ่มความน่าเชื่อถืออย่างเช่นอาจารย์ซื้อเมาส์มา1ตัวยี่ห้อ1จะสมมุตินะคะคือยี่ห้อ1และยี่ห้อ1นี้อาจารย์เข้ามาโพสต์อุ๊ยใช้ดีมากถ่ายเป็นวิดีโอวิธีการใช้ว่าใช้แบบนี้ทำแบบนี้ยิ่งเพิ่มคุณค่าเพิ่มความน่าเชื่อถือและทำให้ผู้ที่เข้ามาชมคอนเทนต์หรือผู้ที่ซื้อมีส่วนร่วมอย่างเช่นอาจารย์ซื้อแล้วเข้ามามีส่วนร่วมบอกต่อโดยที่อาจารย์ไม่ได้รับค่าคอมมิชชั่นไม่ได้แต่เป็นการทำคอนเทนต์จากผู้ใช้จริงทำให้ความน่าเชื่อถือเพิ่มมากขึ้นลองแล้วก็ลองคิดดูสิคะมีคนที่ใช้จริงแต่เราก็ไม่รู้นะคะว่าเป็นหน้าม้าที่เขาจ้างมาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นการชมรีวิวหรือการชมคอนเทนต์เราต้องชัวร์นะคะชัวร์ก่อนแชร์ก็คือหาข้อมูลหาแหล่งที่มาแล้วก็สืบค้นจากหลายๆที่เอามาเปรียบเทียบเอามา มาดูข้อมูลกันว่ามันจริงหรือเปล่าใช่หรือเปล่าแล้วเราถึงจะแชร์ต่อหรือเข้ามาซื้อนะเพื่อเป็นการทำให้เราดูคอนเทนต์ที่น่าเชื่อถือจริงๆแนวของคอนเทนต์ในปี68นะคะคอนเทนต์สั้นก็ยังครองใจแล้วก็เป็นการเสพข้อมูลเพิ่มขึ้นเร็วขึ้นเรื่อยๆจะเป็นคอนเทนต์เฉพาะกลุ่มที่เจาะลึกเฉพาะความสนใจเพิ่มความผูกพันขึ้นเวลาเรารับชมคอนเทนต์เราก็จะรับชมคอนเทนต์แบบเดิมอัลกอริทึมก็จะส่งต่อส่งข้อมูลมาให้เราเหมือนเดิมบางทีเราก็จะดูแบบเดิมโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นการที่เราจะหลุดได้เราก็ต้องซ่อนคอนเทนต์ซ่อนหรือไม่ก็ลบทิ้งแบบแรงสุดๆเลยคือเราบล็อกไปเลยค่ะแล้วอัลกอริทึมก็จะเราก็เข้าไปชมเรื่องใหม่เขาก็จะส่งเรื่องใหม่มาโดยที่มันจะได้เป็นการพิมพ์มองที่หลากหลายขึ้นแล้วแนวโน้มคอนเทนต์นะคะจะเป็นคอนเทนต์ให้ความรู้แล้วก็ทักษะก็คือเป็นการความนิยมสูงเราก็จะให้ความรู้ไปโดยแทรกความรู้เข้าไปในการขายสินค้าของเราด้วยก็ได้บางคือเน้นการขายสินค้าเลยค่ะ

0: ทั้งที่เราอยากขายนะคะแต่ทั้งที่เราตั้งใจขายแต่เราก็ทำให้เป็นคอนเทนต์ที่ไม่ได้ขายแต่เรามาให้ความรู้ก็แทรกสินค้าเข้าไปดูแบบเพลินๆอ่ะเคยเห็นในตรงนี้เราก็จะมาซื้อเราก็จะแชร์ต่อในคอนเทนต์และแนวโน้มของปี68นะคะก็เป็นคอนเทนต์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมจะเป็นเทรนด์ที่ผู้บริโภคสร้างความสำคัญกับแบรนด์ที่มีคุณค่าร่วมก็คือให้คุณค่าทางสังคมผู้บริโภคก็จะเข้ามามีส่วนร่วมเพิ่มมากขึ้นและการเปิดประสบการณ์ใหม่ของปี68ก็จะเป็นแนวโน้มคอนเทนต์เพิ่มเทคโนโลยีเข้ามาตามคาดการเลยค่ะและคีย์เวิร์ดที่เพิ่มขึ้นมานะคะก็คือการทดลองสิ่งใหม่ๆลองเปลี่ยนไปเรื่อยๆปรับตัวได้เร็วขึ้นและคว้าโอกาสที่ดีให้กับคอนเทนต์ให้กับสินค้าของเรา
1: ในอดีตการสื่อสารเริ่มจากหนังสือพิมพ์
2: และพัฒนามาสู่หน้าจอโทรทัศน์
1: ยุคดิจิทัลทุกคนเป็นครีเอเตอร์ได้ผ่านโซเชียลมีเดียที่หลากหลายและอนาคต AI จะร่วมสร้างสรรค์ในอดีตการสื่อสารเริ่มจากหนังสือพิมพ์
2: และพัฒนามาสู่หน้าจอโทรทัศน์
1: ยุคดิจิทัลทุกคนเป็นครีเอเตอร์ได้ผ่านโซเชียลมีเดียที่หลากหลายและอนาคต AI จะร่วมสร้างสรรค์ในอดีตการสื่อสาร
3: สรุปตอนที่1ครับสื่อสังคมออนไลน์เปลี่ยนการทุกคนเป็นผู้สร้างคอนเทนต์ได้ AI ช่วยในการผลิตสื่อและ 5W1H ช่วยให้คอนเทนต์มีสัพพิทธภีพ
4: จบกันไปแล้วค่ะกับสัพพิทธภีพเป็นไงคะ AI ไม่ได้ถูก 100% นะคะแต่ถ้าเราต้องการถูก 100% อาจจะต้องจ่าย 3,500 บาทหรือจะไม่ถูกแบบนี้เหมือนเดิมก็ต้องลองสุ่มเสี่ยงกันค่ะ
0: แล้วเรามาดูกันค่ะว่าแนวโน้มของคอนเทนต์ในปัจจุบันเป็นยังไงกี่แนวโน้มอันดับแรกนะคะจะเป็นช็อตวิดีโอช็อตวิดีโอเป็นยังไงเอ่ยวิดีโอยาวหรือเปล่าช็อตวิดีโอคือวิดีโอสั้นมีความยาวตั้งแต่15วินาทีไปจนถึง3นาทีจะโดดเด่นด้วยรูปแบบการสร้างแบบแนวตั้งนะคะเนื้อหาจะกระชับเล่าเรื่องเข้าใจง่ายรวดเร็วดูผ่านสมาร์ทโฟนและคอนเทนต์ถัดมานะคะก็จะเป็นไลฟ์สตรีมไลฟ์สตรีมจะเป็นการถ่ายทอดสดไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook TikTok หรืออื่นๆตามแพลตฟอร์มนะคะไลฟ์สตรีมเราจะสร้างกันในส่วนร่วมแบบเรียลไทม์เลยค่ะจะให้ความน่าเชื่อถือมากๆสำหรับการไลฟ์สตรีมแล้วมีการคอมเมนต์กดแชร์กดเป็นการมีส่วนร่วมที่ดึงดูดผู้ชมให้เข้ามาอยู่ในไลฟ์ได้มากเรามาดูค่ะว่าใน AI generate content คือเราจะใช้ AI เข้ามาช่วยสร้างภาพทั้งวิดีโอข้อความสคริปต์เพื่อให้คอนเทนต์ของเราสร้างมาได้รวดเร็วประหยัดเวลาแล้วก็เพิ่มไอเดียได้แบบไม่มีขีดจำกัดและคอนเทนต์ที่4นะคะ user generated content หรือ UGC เนี่ยค่ะก็คือผู้ใช้จะสร้างแล้วก็แชร์เองเพิ่มความจริงใจทำให้เข้าถึงง่ายสร้างความน่าเชื่อและการบอกต่อกันไปเรื่อยๆเนื่องจากว่าผู้ใช้เป็นคนทำเองสร้างเองกินเองชงเองทุกอย่างค่ะความเรียวมันจึงเกิดขึ้นความน่าเชื่อถือมันเลยเพิ่มตามและในคอนเทนต์ถัดไปนะคะก็จะเป็น interactive contentเป็นคอนเทนต์ที่เปิดโอกาสให้ผู้ชมเข้ามามีส่วนร่วมก็คือสร้างการปฏิสัมพันธ์โอส่งสารผู้รับสารไม่ได้แค่รับอย่างเดียวแต่ส่งได้ด้วยจากการโหวตจากคำตอบจากการเล่นเกมจากการทำแบบสอบถามอินเทอร์แอคทีฟจึงเปิดโอกาสให้ผู้ชมเปิดโอกาสให้คอนเทนต์เนี่ยค่ะเปิดการมองเห็นมากขึ้นมีการแชร์มีการคอมเมนต์การบอกต่อมากขึ้นและสุดท้ายของแนวโน้มคอนเทนต์นะคะก็จะเป็น personalized contentเป็นคอนเทนต์ที่ปรับให้เหมาะกับความสนใจของตัวเองทั้งพฤติกรรมของแต่ละคนแล้วก็เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงและเพิ่มความผูกพันมากขึ้นค่ะเพิ่มความผูกพันยังไงเนื่องจากเราจะรับดูและรับฟังรับชมเฉพาะสิ่งที่เราชอบดังนั้นคอนเทนต์จึงต้องปรับตามผู้ชมปรับตามความสนใจปรับตามพฤติกรรมต่างๆค่ะเพื่อให้คอนเทนต์ของเราน่าสนใจมากขึ้นตามความชอบการจะทำคอนเทนต์ให้มีผู้ชมเข้ามาเยอะเราก็จะต้องทำตามเทรนด์นั้นๆอย่างเช่นเราไปดูฟุตบอลหรือเทศกาลฟุตบอลเราอาจจะไม่ได้ทำฟุตบอลโดยตรงแต่เราอาจจะเอาเทรนด์เสื้อนักฟุตบอลหรือรองเท้าที่นักฟุตบอลใส่ยี่ห้ออะไรมีแบบไหนต่างยังไงบ้างเราก็ทำให้ต่างจากคนอื่นแต่อยู่ในเทรนด์ของตามเทศกาลนั้นๆพอเรารู้เราเข้าใจเรารู้จักผู้ชมเราก็จะใช้

0: โนโลยีให้ถูกและให้เป็นเพื่อมาสร้างคอนเทนต์ที่โดนใจและประสบการณ์จากความจริงด้วยความสำเร็จและในสไลด์นี้นะคะเราก็มาดูว่าผู้ชมเปลี่ยนไปอย่างไรถามว่าเราอยากให้รู้ว่าอยากให้ผู้เรียนเข้าใจว่าพฤติกรรมของผู้ชมในยุคปัจจุบันเนี่ยค่ะจะแตกต่างจากอดีตแล้วก็ส่งผลต่อการออกแบบของคอนเทนต์ของเราทั้งในปัจจุบันแล้วก็อนาคตเหมือนอดีตที่เราเคยรับสารอย่างเดียวใครจะป้อนอะไรเราก็รู้เขาจะบอกว่าคนนี้ตายเราก็เชื่อว่าคนนี้ตายเนื่องจากเราไม่สามารถที่จะหาข้อเท็จจริงหรือหาข้อมูลได้ว่าสิ่งที่เรารับรู้จากสื่อเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงหรือเปล่าเราก็จะรอแค่รับข้อมูลจากสื่ออย่างเดียวเป็นผู้รับสารอย่างเดียวในปัจจุบันนะคะเรามาใช้มือถือกันมากขึ้นไปทุกที่ทุกเวลาเราก็ใช้มือถือแค่เครื่องเดียวของเราแต่ปัจจุบันคำว่าใช้เครื่องเดียวไม่มีจริงค่ะบางคนถือ2เครื่อง3เครื่อง4เครื่อง5เครื่องเนื่องจากเราเป็นผู้สร้างคอนเทนต์ด้วยเราจึงกลายเป็นผู้ส่งสารด้วยและเป็นผู้รับชมผู้ชมรับสารด้วยเป็นผู้ชมที่เลือกสิ่งที่สนใจอย่างเดียวด้วยเราจึงกลายมาเป็นทั้งสองฝั่งค่ะทั้งผู้รับสารและผู้ส่งสารเราก็กลายเป็นผู้ชมที่มีส่วนร่วมและสร้างปฏิสัมพันธ์ด้วยแชร์บอกต่อเข้าไปคอมเมนต์ดูเลยค่ะว่าอะไรที่เราไม่สนใจเราก็จะคลิกเลื่อนผ่านเลื่อนแบบเร็วๆตัดสินใจเร็วทำให้คนในปัจจุบันกลายเป็นคนที่เร็วทุกอย่างอะไรที่ไม่สนใจแค่ไม่กี่วิเองค่ะเราว่าให้จากอดีตมาจนถึงปัจจุบันจึงเป็นข้อมูลที่ทำให้เราเห็นได้ว่าเมื่อผู้ชมเร็วขึ้นฉะนั้นเราจึงต้องสร้างคอนเทนต์ของเราให้ดึงดูดใจภายใน3วิ
1: ผู้ชมในยุคดิจิทัลเปลี่ยนไปแล้วพวกเขาดูเร็วเลื่อนฟีดอย่างรวดเร็วและตัดสินใจไวมากหากไม่น่าสนใจพอเขาจะเลื่อนผ่านทันที
0: เมื่อเราดึงดูดด้วย3วิแล้วนะคะเราก็มาดูกันว่าเส้นทางการตัดสินใจของผู้ชมจะเป็นแบบไหนในเส้นทางของการตัดสินใจของผู้ชมนะคะผู้ชมไม่ได้ตัดสินใจติดตามหรือสินค้าทันทีนะคะแต่ได้ค่อยๆผ่านกระบวนการที่เรียกว่า customer journey เริ่มจากการเห็นคอนเทนต์จากนั้นจึงเกิดความสนใจเมื่อเนื้อหาตรงกับที่ต้องการผู้ชมก็จะคลิกและเข้าไปดูเพิ่มเติมหากได้รับประสบการณ์ที่ดีจากเขาไปดูเขาก็อาจจะติดตามและแสดงความคิดเห็นหรือแชร์ต่อในกรณีธุรกิจนะคะขั้นตอนสุดท้ายของการตัดสินใจซื้ออาจนำไปสู่การซื้อหรือการสมัครสมาชิกหรือใช้บริการซึ่งเป็นเป้าหมายของการสื่อสารการตลาดค่ะ
1: เส้นฐานการตัดสินใจว่าผู้ชมนั้นเริ่มจากการเห็นเกิดความสนใจรวดเร็วคลิกเพื่อมีส่วนร่วมและติดตามจนไปถึงการซื้อหรือสมัครนี่คือ customer journey เส้นฐานการตัดสินใจว่าผู้ชมนั้นเริ่มจากการเห็นเกิดความสนใจรวดเร็วคลิกเพื่อมีส่วนร่วมและติดตามจนไปถึงการซื้อหรือสมัครนี่คือ customer journey เส้นฐานการตัดสินใจว่าผู้ชมนั้นเริ่มจากการเห็นเกิดความสนใจรวดเร็วคลิกเพื่อมีส่วนร่วมและติดตามจนไปถึงการซื้อหรือสมัครนี่คือ customer journey เส้นฐานการตัดสินใจว่าผู้ชมนั้นเริ่มจากการเห็นเกิดความสนใจรวดเร็วคลิกเพื่อมีส่วนร่วมและติดตามจนไปถึงการซื้อหรือสมัครนี่คือ customer journey เส้นฐานการตัดสินใจว่าผู้ชมนั้นเริ่มจากการเห็นเกิดความสนใจรวดเร็วคลิกเพื่อมีส่วนร่วมและติดตามจนไปถึงการซื้อหรือสมัครนี่คือ customer journey เส้นฐานการตัดสินใจว่าผู้ชมนั้นเริ่มจากการเห็นเกิดความสนใจรวดเร็วคลิกเพื่อมีส่วนร่วมและติดตามจนไปถึงการซื้อหรือสมัครนี่คือ customer journey เส้นฐานการตัดสินใจว่าผู้ชมนั้นเริ่มจากการเห็นเกิดความสนใจรวดเร็วคลิกเพื่อมีส่วนร่วมและติดตามจนไปถึงการซื้อหรือสมัครนี่คือ customer journey เส้นฐานการตัดสินใจว่าผู้ชมนั้นเริ่มจากการเห็นเกิดความสนใจรวดเร็วคลิกเพื่อมีส่วนร่วมและติดตามจนไปถึงการซื้อหรือสมัครนี่คือ customer journey เส้นฐานการตัดสินใจว่าผู้ชมนั้นเริ่มจากการเห็นเกิดความสนใจรวดเร็วคลิกเพื่อมีส่วนร่วมและติดตามจนไปถึงการซื้อหรือสมัครนี่คือ customer journey เส้นฐานการตัดสินใจว่าผู้ชมนั้นเริ่มจากการเห็นเกิดความสนใจรวดเร็วคลิกเพื่อมีส่วนร่วมและติดตามจนไปถึงการซื้อ

0: หรือสมัคร
1: นี่คือ customer journey เส้นฐานการตัดสินใจว่าผู้ชมนั้นเริ่มจากการเห็นเกิดความสนใจรวดเร็วคลิกเพื่อมีส่วนร่วมและติดกามจนไปถึงการซื้อหรือสมัครนี่คือ customer journey เส้นฐานการตัดสินใจว่าผู้ชมนั้นเริ่มจากการเห็นเกิดความสนใจรวดเร็วคลิกเพื่อมีส่วนร่วมและติดกามจนไปถึงการซื้อหรือสมัครนี่คือ customer journey เส้นฐานการตัดสินใจว่าผู้ชมนั้นเริ่มจากการเห็นเกิดความสนใจรวดเร็วคลิกเพื่อมีส่วนร่วมและติดกามจนไปถึงการซื้อหรือสมัครนี่คือ customer journey เส้นฐานการตัดสินใจว่าผู้ชมนั้นเริ่มจากการเห็นเกิดความสนใจรวดเร็วคลิกเพื่อมีส่วนร่วมและติดกามจนไปถึงการซื้อหรือสมัครนี่คือ customer journey เส้นฐานการตัดสินใจว่าผู้ชมนั้น
2: จบกันไปแล้วค่ะกับการดูเส้นทางของผู้ชมเมื่อเรารู้เส้นทางผู้ชมแล้วเรามาดูพฤติกรรมผู้ชมเจนค่ะ generation ค่ะจะอธิบายถึงความแตกต่างของแต่ละช่วงนะคะว่าแต่ละเจนหรือความชอบของการรับชมแบบไหนในเจนแรกนะคะเจนอัลฟาคือเกิดหลังปี2010จะเป็นที่ชอบเล่นเกมวิดีโอสั้นเกม AI จะโตมาพร้อมกับสมาร์ทโฟนแล้วก็ AI จึงทำให้เจนอัลฟาเนี่ยค่ะเป็นเจนที่นิยมวิดีโอสั้นและสื่อที่มีการตอบโต้ส่วนเจน Z นะคะจะเป็นเจนเกิดตั้งแต่ปี1900ปีคศ1997ถึง2010เจนนี้จะเป็นเจนที่เติบโตจะเป็นเจนที่ใช้ TikTok และ Instagram เป็นหลักจะเป็นเจนที่พร้อมติดตามเทรนด์ใหม่ๆอย่างรวดเร็วได้แบบทันท่วงทีสถานการณ์อาจจะเรียกว่ายิ่งกว่า6อีกค่ะยิ่งกว่า3วินาทีแรกอีกค่ะอย่างเช่น TikTok Reel Creatorและเจน Y ค่ะเจน Y จะยังคงเป็นเจนที่เกิดตั้งแต่ปีจะเป็นเจนที่ใช้ Facebook และ YouTube เพื่อค้นหาข้อมูลและความบันเทิงเป็นเจนที่เกิดปีคศ1981ถึง1996ส่วนเจน X และ Baby Boomer ค่ะเจน X จะเกิดปีคศ1965ถึง1980จะเป็นเจนที่ชอบข่าวสารชอบความน่าเชื่อถือส่วน Baby Boomer มักจะให้ความสำคัญกับเนื้อหาที่อธิบายอย่างละเอียดแม้ว่าผู้ชมแต่ละคนแต่ละเจนจะมีความสนใจที่แตกต่างกันแต่ประการที่ช่วยให้คอนเทนต์ได้รับความนิยมนะคะจะช่วยให้คอนเทนต์ที่ได้รับความนิยมร่วมกันก็จะมีได้แก่ความรวดเร็วความจริงใจความรวดเร็วในการนำเสนอความบันเทิงสาระประโยชน์และการสร้างอารมณ์ร่วมคอนเทนต์ที่ผสมผสานองค์ประกอบทั้งหมดนี้นะคะถ้าผสมผสานได้อย่างเหมาะสมก็มักจะมีโอกาสในการรับชมแชร์และแสดงความคิดเห็นมากขึ้นถ้าความจริงใจเราไม่ได้แต่งเติมเราไม่ได้สร้างไม่ได้เฟคขึ้นมาเราจะทำให้เกิดความไว้วางใจและการติดตามมากขึ้นโดยสื่อเราจะต้องใช้ความรวดเร็วกระชับเข้าใจง่ายตรงประเด็นจะทำให้ความรวดเร็วกับพฤติกรรมของผู้ชมยุคดิจิทัลและผู้ชมจะชอบคอนเทนต์แบบไหนอีกความบันเทิงสนุกสนานเพลิดเพลินหัวเราะคลายเครียดและก็อยากดูต่อจะชอบแบบนี้หรือเปล่าและอารมณ์ร่วมให้คล้อยตามทำให้อยากติดตามมากขึ้นทำให้เข้าใจในสิ่งเดียวกันปัจจัยเหล่านี้หรือคอนเทนต์เหล่านี้จะทำให้คอมเมนต์เทนต์ได้รับความนิยมจากคอนเทนต์แบบไหนคอนเทนต์ที่ดีจะต้องเป็นคอนเทนต์ตอบโจทย์ผู้ชมจริงไหมต้องสอดคล้องกับบริบทหรือเปล่าจะสร้างคุณค่าให้มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับคอนเทนต์ที่เราสร้างค่ะว่าเราเข้าใจกลุ่มเป้าหมายเข้าใจแพลตฟอร์มรู้แล้วว่าต้องสร้างคลิปที่ดีแบบไหนคลิปที่ดียังไงเพื่อจะตอบโจทย์ผู้ชมแล้วก็สอดคล้องกับบริบทของคอนเทนต์ให้สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ชมเข้ามาชมคอนเทนต์ของเรามากขึ้นเราก็มาดูกันที่สไลด์ตอนที่3ค่ะประเภทของคอนเทนต์ที่ได้รับความนิยมคอนเทนต์ที่รับความนิยม6คอนเทนต์ตามที่ปีพ.ศ.68 69หรือ67ที่เราได้ชมต้นๆของสไลด์นะคะก็จะเป็นวิดีโอสั้นไลฟ์สดรีวิวสินค้า How to ให้ความรู้คอนเทนต์มันคือคอนเทนต์สร้างแรงบันดาลใจค่ะรู้จักรู้คอนเทนต์ยอดนิยมแล้วเรา

ก็จะเลือกให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อที่จะทำให้วิดีโอสั้นกระชับดึงดูดเข้าใจง่ายไลฟ์สดก็เราสร้างสถานการณ์ให้มีส่วนร่วมได้ไม่ว่าจะเป็นรีวิวสินค้าหรือการบริการจะทำให้การตัดสินใจจากประสบการณ์จริงเพิ่มมากขึ้นโดยที่เราสามารถให้ความรู้ความเข้าใจจากการใช้งานจริงของสินค้าหรือบริการที่ไลฟ์สดหรือเป็นวิดีโอสั้นเราอาจจะเพิ่มความสนุกสนานความเข้าถึงง่ายด้วยคอมเมนต์บันเทิงทำให้เกิดการแชร์ง่ายขึ้นเข้าถึงไวขึ้นนอกจากจะเป็นคอมเมนต์บันเทิงเราสามารถสร้างยังมีคอมเมนต์ที่เป็นยอดนิยมอีกอย่างนึงคือคอมเมนต์การสร้างแรงบันดาลใจเป็นการกระตุ้นอารมณ์และการติดตามให้กับผู้ชมที่เข้ามาชมคอมเมนต์ได้มากขึ้นการเล่นกับอารมณ์ความรู้สึกค่ะจะทำให้คอนเทนต์ของสินค้าและบริการนั้นชวนให้น่าติดตามน่าสนใจมากขึ้นโดยมีแนวทางเลือกในการใช้คอนเทนต์ก็คือเราตรงกลุ่มเป้าหมายเหมาะกับแพลตฟอร์มตามความเหมาะสมที่เราต้องการใช้ในแพลตฟอร์มนั้นๆนะคะแล้วก็สื่อสารให้ชัดเจนมีคุณค่าและน่าสนใจจะทำให้คอนเทนต์ของเราเหมาะและพบโอกาสในการเข้าถึงรวมไปถึงการสร้างการมีส่วนร่วมได้มากขึ้นค่ะชมชอบคอนเทนต์แบบไหนแล้วแต่ความชอบยังไม่ได้หมายถึงว่าเราจะต้องแชร์นะคะเพราะฉะนั้นชอบคือแค่ชอบแต่ชอบจนถึงกระทั่งแชร์และบอกต่อให้คนอื่นหรือเปล่าเราก็มาดูว่ามักจะแชร์สิ่งที่ชอบไหมหรือสิ่งที่แชร์อาจจะไม่ชอบก็ได้งงใช่ไหมคะมาดูกันค่ะว่าคอนเทนต์แบบไหนที่ผู้คนมักจะแชร์ต่อจะชอบหรือไม่ชอบก็เป็นสิ่งที่เป็นคอนเทนต์ที่นิยมที่สุดจากการสำรวจข้อมูลคอนเทนต์แบบไหนที่ผู้ชมมักจะแชร์ผู้คนมักจะแชร์ต่อวัตถุประสงค์ของสไลด์นี้นะคะก็คือที่อธิบายองค์ประกอบของคอนเทนต์ที่กระตุ้นการแชร์นะคะโดยเราเรียกจากคอนเทนต์ที่เป็นที่นิยมจะมี6คอนเทนต์ที่เป็นที่นิยมคือ how to ยังไง how to คือการให้ความรู้กับคอนเทนต์เกี่ยวกับคอนเทนต์ที่เราทำว่าวิธีการทำต่างๆใช้งานได้จริงช่วยแก้ปัญหาและผู้ชมอยากที่จะบันทึกและแชร์ต่อบอกต่อค่ะและในคอนเทนต์ที่2คอนเทนต์ที่เป็นที่นิยมที่2นะคะจะเป็นคอนเทนต์บอกกับ after คือจะเห็น before การแต่งหน้าหรือที่เราเรียกว่าหน้าสดเป็นยังไงหลังจากนั้น after หลังจากที่เราแต่งไปแล้วเห็นการเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนหน้าทึ่งและสร้างมันแรงมันดันใจได้ยังไงคอนเทนต์ที่2ที่เป็นที่นิยมนะคะส่วนคอนเทนต์ที่3นะคะเป็นคอนเทนต์ของ challenge นะคะก็คือจะเป็นกระแสที่ทำตามและเราก็อยากลองทำตามรู้สึกสนุกและสร้างการมีส่วนร่วมชาเลนจ์ก็ไปเรื่อยๆในเพลงหรือท่าเต้นหรือกิจกรรมต่างๆที่เราชาเลนจ์ท้ากันให้ลดน้ำหนักท้ากันให้เต้นท้ากันให้กินจนชาเลนจ์ต่างๆที่อยากให้ทำแล้วอยากลองทำตามเลยค่ะและยอดนิยมที่4นะคะจะเป็นเกี่ยวกับฟันนี่คือเป็นการสร้างเสียงหัวเราะสร้างเสียงสนุกสร้างความสนุกไม่คลายเครียดและอยากส่งต่อบอกต่อให้กับคนอื่นได้ยิ้มตามที่เราได้รับชมคอนเทนต์นั้นด้วยค่ะและในคอนเทนต์นะคะที่ได้รับความนิยมนะคะก็จะเป็นอิโมชันนี้จะเป็นการกระตุ้นความรู้สึกต่างๆซึ้งใจประทับใจจะเป็นการเชื่อมโยงกับผู้คนให้เห็นว่าตอนนี้ความรู้สึกของเราเป็นความรู้สึกแบบไหนโดยการโพสต์อิโมชันมาก็จะเป็นอิโมชันหัวใจอิโมชันร้องไห้ยิ้มเศร้าโกรธเปรี้ยวเป็นความรู้สึกต่างๆค่ะในการใส่เข้าไปในคอนเทนต์เราจะได้สร้างกับผู้ชมเราก็จะเห็นผู้ชมแล้วผู้ชมก็จะได้เห็นอารมณ์ของเราด้วยว่าตอนนี้อารมณ์เราเป็นแบบไหนหรืออาจจะตรงข้ามกันหรืออาจจะเป็นแบบนั้นจริงๆก็จากคอนเทนต์ทำให้ผู้ชมเข้ามามีส่วนร่วมเข้ามาเชื่อมโยงความรู้สึก
ผ่านทางคอนเทนต์กันได้ด้วยค่ะและยอดนิยมอันดับสุดท้ายนะคะคืออันดับที่6คือ10ค่ะ10คือการที่เราสร้างตามกระแสเอ๊ะเราแตกต่างจากชาเลนจ์ยังไงเริ่มงงแล้วใช่ไหมคะชาเลนจ์จะเป็น ชาเลนจ์จะเป็นภารกิจหรือกิจกรรมท้าทายที่ให้คนอยากทำตามเช่นการเต้นการทำอาหารเหมือนที่อาจารย์บอกไปเมื่อกี้และในขณะเดียวกันเทรนด์จะเป็นกระแสความนิยมจะเป็นภาพรวมของคนในสังคมที่กำลังให้ความสนใจในช่วงเวลานั้นๆอธิบายเพิ่มอีกนิดนึงค่ะชาเลนจ์จะเป็นการกระตุ้นจะเป็นภารกิจเป็นเฉพาะกติกาก็คือมีเวลามีเป้าหมายเจาะจงชัดเจนแต่เทรนด์เนี่ยค่ะจะเป็นการติดตามเป็นเรื่องราวที่ตามการเวลาทำความสนใจชอบก็ชอบไม่ชอบก็ไม่ชอบชอบก็ทำไม่ชอบก็ไม่ทำแต่ชาเลนจ์ค่ะถึงไม่ชอบก็ต้องทำค่ะเพราะมันเป็นการจริงๆไม่ได้มองว่ามันเป็นการชวนทำตามนะคะแต่อารมณ์เหมือนกึ่งบังคับค่ะว่าคุณจะต้องทำให้ได้นะเป็นอารมณ์เหมือนการเล่นเกมค่ะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนแล้วใช่ไหมคะระหว่างชาเลนจ์กับเทรนด์ต่อไปกันเลยค่ะเราก็สำรวจกันมาแล้วว่าชอบแบบไหนแชร์แบบไหนคราวนี้เราก็มาดูกันว่าสูตรการสร้างคอนเทนต์ที่น่าสนใจจะมีองค์ประกอบพื้นฐานของคอนเทนต์ที่มีประสิทธิภาพยังไงดึงดูดให้คุณค่ากระตุ้นดึงดูดตั้งแต่3วินาทีแรกไหมให้คุณค่าตรงกับความต้องการหรือเปล่าและกระตุ้นผู้ชมให้มีส่วนร่วมยังไงสูตรจะมี6ข้อค่ะใน6ข้อนั้นก็คือข้อแรกค่ะหัวข้อเราก็ดูคอนเทนต์ที่น่าสนใจหัวข้อที่น่าสนใจเลือกหัวข้อที่น่าสนใจมาเราอาจจะนำมาจากปัญหาหรือสิ่งที่เราสนใจให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายว่าทำไมเราต้องดูคอนเทนต์นี้เมื่อเรารู้หัวข้อของเราแล้วเราก็จะมาดูที่3วินาทีแรกคือฮุกที่จะดึงดูดหรือสร้างความแตกต่างดึงดูดความสนใจให้ชวนหยุดดูและอยากติดตามต่อหยุดการเลื่อนชะงักทางเลยค่ะจนกว่าคลิปจะจบและ3ค่ะให้เนื้อหาเรามีคุณค่าโดยให้ข้อมูลความรู้ความบันเทิงและแรงบันดาลใจที่มีประโยชน์ต่อผู้ชมว่าได้อะไรจากคลิปนี้4ค่ะสูตรที่4คือเราจะเล่าเรื่องยังไงให้น่าสนใจมีลำดับขั้นตอนเข้าใจง่ายและเชื่อมโยงกับชมทำให้คนดูอินไปตามกับเรื่องที่เราเล่าเล่าเรื่องมีความสุขก็เคลิบเคลิ้มเล่าเรื่องที่เศร้าก็มีน้ำตาไหลและสูตรที่5ค่ะภาพและเสียงต้องมีคุณภาพเพื่อดึงดูดเพื่อเพิ่มอารมณ์เพิ่มความน่าเชื่อถือถ้าภาพเรากำลังอ่านข้อความค่ะแล้วอยู่ดีข้อความมันเบลอมองไม่เห็นมันอาจจะเป็นจุดดึงดูดนะคะแต่ไม่สร้างความชัดเจนเมื่อข้อความไม่ชัดเจนเราก็ต้องหาวิธีอื่นคือใส่เสียงเพิ่มให้ชัดเจนไม่มีเสียงเราก็ใส่ข้อความไม่มีข้อความเราก็เพิ่มเสียงเข้าไปแล้วถ้าไม่มี2 อย่างอีกทำยังไง เราก็ต้องสร้างความเพลิดเพลินอย่างอื่นให้ฟังชัดดูเพลินและสูตรสุดท้ายค่ะสูตรที่6Call to Act จำได้ไม่เอ่ย Call to Act Call to Act คือ TTA คือการกระตุ้นให้ผู้ชมทำบางสิ่งบางอย่างเช่นการให้กดติดตามว่าถ้าท่านกดติดตามอาจจะได้รางวัลถ้าท่านกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์จะได้รับผลลัพธ์แบบไหนเราก็บอกให้เขาทำแล้วก็เขาทำอะไรต่อเพื่อที่จะกระตุ้นการเข้ามามีส่วนร่วมในคอนเทนต์ของเราและจำง่ายๆเลยนะคะว่าเรามีหัวข้อหรือปัญหาที่เราเกิดขึ้นจะมาสร้างฮุกที่น่าดึงดูด3วินาทีแรกให้มีคุณค่าโดยเติมเรื่องราวเข้าไปใส่เอฟเฟกต์ภาพและเสียงและสร้างการมีส่วนร่วมสุดท้ายเพื่อให้คอนเทนต์ของเราปังปังในที่นี้ขึ้นอยู่กับเราจะให้ปังเสียงดังมากๆหรือปังเสียงดังแค่นิดเดียวปังหรือปัง
ลองดูกันนะคะว่าเราต้องการฟังแบบไหนเรียกว่าคอนเทนต์แต่ละประเภทจะมีรูปแบบที่แตกต่างกันแต่ส่วนใหญ่ล้วนมีองค์ประกอบ

กอบที่สำคัญร่วมกันเราก็ดูได้จากสูตรการสร้างคอนเทนต์ที่น่าสนใจนะคะวัตถุประสงค์ก็คืออธิบายพื้นฐานคอนเทนต์ที่มีประสิทธิภาพได้เริ่มจากฮุกเลยค่ะฮุกใช้ดึงดูดความสนใจในช่วงต้นของคลิป3วินาทีแรกเราจะทำยังไงเขาหยุดเพื่อที่จะดูคอนเทนต์ของเราตามด้วยวอลลุ่มค่ะหรือคุณค่าที่ผู้ชมได้รับเช่นให้ความรู้หรือแรงบันดาลใจเราจะให้คุณค่าวอลลุ่มหรือให้ประโยชน์แก่ผู้ชมยังไงจากนั้นคืออีโมติคอลค่ะอีโมติคอลจะช่วยสร้างความรู้สึกร่วมและเชื่อมโยงให้ผู้ชมอินและจดจำค่ะอย่างเช่นเราใส่ความรู้สึกเศร้าร้องไห้หัวเราะยิ้มมีความสุขตามอารมณ์ของผู้ชมเลยค่ะและสุดท้ายค่ะ call to action หรือ CTA เพื่อกระตุ้นให้ผู้ชมกดติดตามแสดงความคิดหรือแชร์คอนเทนต์ค่ะให้ผู้ชมได้ลงมือทำต่อทันทีหลังจากที่เรามีการโพสต์หรือมีการทำกิจกรรมของคอนเทนต์นั้นๆค่ะการวางองค์ประกอบทั้ง4อย่างนะคะเราต้องวางอย่างสมดุลจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของคอนเทนต์ได้คอนเทนต์ที่ดีดึงดูดใจจริงไหมคอนเทนต์ที่ดีให้คุณค่าจริงหรือเปล่าและคอนเทนต์ที่ดีสร้างความรู้สึกยังไงและคอนเทนต์ที่ดีชวนลงมือทำจริงไหมเราก็ดูกันเลยนะคะว่าคอนเทนต์ของเราเป็นคอนเทนต์ที่ดีจริงหรือเปล่าลองไปนั่งเช็คเลยอะดึงดูดใจยังไงให้มีค่าแบบไหนสร้างความรู้สึกจริงไหมชวนลง4อย่างเนี่ยค่ะถ้าครบแล้วมีครบแล้วมีเยอะคอนเทนต์ของเราถือเป็นคอนเทนต์ที่ดีจริงๆเลขหนึ่งของการเล่าเรื่องนะคะ Storytelling Framework ค่ะอาจจะแตกต่างออกไปนิดนึงแต่เคล็ดลับค่ะเคล็ดลับคือเราเล่าเรื่องให้เหมือนคุยกับเพื่อนปกติใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายจริงใจแล้วก็สอดคล้องกับประสบการณ์ของผู้ชมค่ะจะแตกต่างจากเส้นทางจากเมื่อกี้นิดหนึ่งคือหนึ่งเริ่มด้วยปัญหาหรือความท้าทายเราจะเรียกเป็นความท้าทายนะคะเมื่อเราเริ่มแล้วหลังจากนั้นเราก็ดำเนินการหรือจะเรียกอย่างในการดำเนินการก็คือออกเดินทางค่ะมีความท้าทายแล้วก็ออกมาเดินทางแก้ไขปัญหาความท้าทายนั้นแล้วเราจะใช้แนวทางการแก้ไขวิธีการจากที่เราวางแผนไว้ว่าเราจะทำตามกระบวนการอย่างไรและสุดท้ายค่ะผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอันนี้เป็นสตอรี่เซลลิ่งอีกหนึ่งโครงสร้างนะคะที่จะแตกต่างจากโครงสร้างของความสำเร็จเมื่อกี้เพราะว่าอันนี้จะหยุดแค่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะไม่มีการแบ่งปันหรือเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่าแบบไหนจะเป็นเรื่องส่วนตัวรีวิวสินค้าหรือการสอนก็สามารถประยุกต์ใช้โครงสร้างนี้ได้ค่ะเราก็สามารถประยุกต์โครงสร้างของเราได้เองไม่ว่าจะเป็นสู่ความสำเร็จก่อนหน้าเมื่อกี้หรือ Story Selling Framework อันนี้เราก็สามารถประยุกต์ใช้ให้เข้ากับเราให้เหมาะสมกับคอนเทนต์ของเราได้เลยค่ะในทุกขั้นตอนของการสร้างคอนเทนต์นะคะวัน AI จะเข้ามามีบทบาทในทุกขั้นตอนจะเริ่มจากการช่วยคิดหัวข้อเขียนบทด้วย ChatGPT จากนั้นก็ใช้ AI เข้ามาสร้างภาพประกอบผลิตวิดีโอสังเคราะห์แล้วก็สร้างเสียงบรรยายตลอดจนไปถึงกระทั่งสร้างคำบรรยายอัตโนมัติค่ะไม่ว่า AI จะเป็นเพียงเครื่องมือหรือจะเป็นผู้สร้างคอนเทนต์ยังไงผู้สร้างคอนเทนต์ก็ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนเผยแพร่ดังนั้นวัตถุประสงค์ของเราคือแสดงบทบาทของ

0: AI ในกระบวนการของการผลิตคอนเทนต์ค่ะสไลด์นี้จะเป็น AI workflow ว่า AI มีบทบาทอะไรบ้างอย่างเช่น ChatGPT การสร้างภาพ AI การผลิตวิดีโอ AI เสียง AI หรือคำบรรยาย AI ทั้ง5บทบาทเนี่ยค่ะจะช่วยให้ประหยัดเวลาทำงานได้เร็วขึ้นลดต้นทุนในการผลิตเราก็ไม่ต้องไปจ้างคนทำตัดต่อคนผลิตคนถ่ายทำลดอุปกรณ์ช่วยได้เยอะเลยค่ะอีกทั้งยังเพิ่มความคิดสร้างสรรค์อีกทั้งยังเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ในคอนเทนต์ให้หลากหลายมากขึ้นทำให้เพิ่มคุณภาพความสม่ำเสมอของคอนเทนต์ได้และ AI ยังสื่อสารได้ตรงใจกับกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้นค่ะเพราะว่า AI สามารถสำรวจค้นหาข้อมูลได้จากทุกแพลตฟอร์มทุกๆอินเทอร์เน็ตที่เป็นเปิดสาธารณะไว้ AI ไม่สามารถเจาะเข้าไปยังข้อมูลที่เป็นส่วนตัวของบุคคลอื่นได้นะคะยังถือว่าอยู่ในพรบของคอมพิวเตอร์อยู่เพราะฉะนั้น AI จึงเป็นผู้ช่วยที่ดีสำหรับเรามากๆไม่ใช่ผู้แทนเขาไม่สามารถเข้ามาแทนเราได้เพราะเราเป็นคนสร้างสรรค์งานเราเป็นคนที่ป้อนคำสั่งให้ AI ได้อย่างรวดเร็วได้อย่างสร้างสรรค์มีจริยธรรมและก็เพิ่มคุณค่าให้กับผู้ชมข้อดีของ AI แล้วกันแล้วใช่ไหมคะตัดสินใจว่าจะใช้ AI กันหรือยังและในตอนที่4ค่ะตอนสุดท้ายแต่ยังไม่ท้ายสุดค่ะการวิเคราะห์แนวโน้มและการประยุกต์ใช้ในการสร้างคอนเทนต์ค่ะเราจะวิเคราะห์ยังไงและประยุกต์ใช้แบบไหนเราก็มาดูกันค่ะว่าตั้งแต่ตอนต้นของบทที่2ที่เราเรียนมานำมาปฏิบัติวิเคราะห์ติดตามเทรนด์เลือกเทรนด์ให้เหมาะสมใช้ AI ช่วยวางแผนประเมินและปรับปรุงงานโดยเราไปดูจากสถิติหลังบ้านของแพลตฟอร์มแต่ละแพลตฟอร์มได้ค่ะเขาจะบอกสถิติต่างๆไว้แล้วเราก็เลือกเราก็ช็อปมาเลยค่ะว่าเราจะนำส่วนไหนหรือนำทั้งหมดมาเพื่อให้เห็นหลากหลายมิติในการปรับและประเมินผลเมื่อเราปรับและประเมินผลแล้วนะคะจะมีแนวทางที่เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ก็คือจะนำข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจเพื่อจะทำให้สื่อมีความน่าสนใจและตรงตามที่ผู้ชมต้องการรับชมสื่อและนำแนวทางนั้นมาทดลองและปรับรูปแบบได้อย่างต่อเนื่องโดยใช้ AI อย่างสร้างสรรค์และมีจริยธรรมเหมือนเดิมค่ะถ้าเราวิเคราะห์ให้เป็นประยุกต์ให้ได้คอนเทนต์ของเราก็จะมีคุณค่าและตอบโจทย์กับผู้ชมการบอกต่อการกลับมารับชมอีคอนเทนต์ปังไม่ไกลเกินเอื้อมค่ะวิธีการค้นหาเทรนด์นะคะเราจะมีเครื่องมือวิเคราะห์แนวโน้มต่างๆการสร้างคอนเทนต์ก็เหมือนกันค่ะการสร้างคอนเทนต์ที่ให้ตรงใจกับความสนใจของผู้ชมควรเริ่มจากการศึกษาข้อมูลไม่ใช่คาดเดานะคะแต่เราจะต้องมีเครื่องมือคือ Google Trend เพื่อช่วยวิเคราะห์ว่าผู้คนกำลังค้นหาเรื่องอะไรในเวลานั้นหรือจะเป็น TikTok Creative Center จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับ Hashtag Hashtag ก็จะเป็นเส้นขีด2เส้นแนวตั้งแล้วเรามาขีด2เส้นแนวนอนตัดกันกับเส้นแนวตั้งหรือถ้าดนตรีก็จะเรียกว่าชาร์ปค่ะจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับแฮชแท็กเพลงแล้วก็คอนเทนต์ที่กำลังได้รับความนิยมจะแสดงยอดขึ้นมาเลยค่ะว่าได้รับความนิยมแฮชแท็กนี้ได้รับความนิยมเท่าไหร่ผู้สร้างยังสามารถศึกษาคอนเทนต์จากยอดนิยมบน YouTube Facebook และ Instagram เพื่อที่จะนำมาเปรียบเทียบแนวว่าเราควรจะนำเสนอทางการยังไงรวมทั้งให้ AI Tool เข้ามาช่วยวิเคราะห์หัวข้อหรือสร้างแนวคิดเบื้องต้นได้ค่ะ
1: มาดูเครื่องมือหาเทรนด์ฮิตกันครับเริ่มที่ TikTok Creative Center และ YouTube Trending ตามด้วย Facebook และ Instagram ครับอย่าลืม Google Trends

0: ์และเครื่องมือ AI นะครับลองใช้ดูเลย
1: การค้นหาเทรนด์ใหม่ๆทำได้ง่ายๆด้วยเครื่องมืออย่าง TikTok, YouTube, Facebook และ Instagram และวิเคราะห์เชิงลึกด้วย Google Trends และ AI
2: Welcome to the future of learning where AI assists master content strategy and data guides every creative decision. Hit your targets with precision.
3: จบกันมาแล้วกับบทที่2นะคะอย่าลืมทำเวิร์กช็อปอันนี้จะเป็นเวิร์กช็อปจากคราวที่แล้วและกิจกรรมท้ายบทให้ร่วมกันทำนะคะโดยส่งมาที่อีเมลตามสไลด์นี้การทบทวนที่เหมือนการหนังสือซ้ำคือการทำเวิร์กช็อปนะคะขอบคุณค่ะ

0: ันนี้รายการด็อกเตอร์คิดจะพาน้องๆมาดูการทำงานของหมอฟันหรือทันตแพทย์อาชีพที่น้องๆหลายคนฝันอยากจะเป็นส่วนหมอฟันต้องทำงานอะไรบ้างถ้าอยากเป็นหมอฟันต้องทำอย่างไรเราไปดูกันเลยครับ
1: วันนี้น้อยหน่อยอยากมาเรียนรู้การเป็นทันตแพทย์ว่าทันตแพทย์นั้นทำงานอะไรค่ะ
2: วันนี้นะคะเราก็จะได้ดูว่าทันตแพทย์เนี่ยต้องรู้อะไรบ้างทำยังไงที่เราจะได้ฝึกมาเป็นทันตแพทย์แบบนี้นะคะ
0: เชื่อว่าน้องๆหลายคนอยากรู้ว่าทันตแพทย์ต้องรู้เรื่องอะไรบ้างและอุปกรณ์ต่างๆที่มีมากมายขนาดนี้เราไปทำความรู้จักกับเครื่องมืออุปกรณ์กันเลยดีกว่าครับ
2: นี่ค่ะเป็นห้องทำฟันของคุณหมอหรือว่าอันนี้เรียกว่ายูนิตทำฟันนั่นเองยูนิตนี้นะคะก็จะใช้ทั้งการตรวจเช็คสุขภาพฟันประจำปีนะคะแล้วก็การรักษารากฟันการอุดฟันการทำฟันปลอมส่วนใหญ่ก็ใช้ยูนิตทำฟันนี้หมดเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวคุณหมอจะให้น้องน้อยหน่าได้ลองช่วยต่ออุปกรณ์การทำฟันเหล่านี้เดี๋ยวก่อนอื่นเรามาจับดูยูนิตนะคะอันนี้ใช้ในการปรับเอนเก้าอี้นอนแบบนี้ยูนิตนี้มันจะปรับขึ้นลงได้น้องเล่นหนาลองทำดูไหมคะ
1: อ๋อเหยียบเบาๆก็ใช้ได้
2: ใช่ค่ะไหนลองปรับเก้าอี้ให้นอนลงสิคะใช่เก่งมากค่ะ
1: อ๋อค่ะ
2: มาดูเครื่องมือกัน
1: แล้วพวกนี้คืออะไรล่ะคะ
2: พวกนี้ก็คืออุปกรณ์ที่เราจะใช้ต่อกับยูนิตทำฟันเนี่ยล่ะค่ะแต่ว่าที่มันต้องอยู่ในซองแบบเนี้ยเพราะว่าเราต้องเอาเข้าทำความสะอาดอันนี้คือเรียกว่าสะอาดแบบสเตอร์ไลน์ปราศจากเชื้อเลย 100% นะคะก็ปกติลาที่เราจะจับอุปกรณ์พวกนี้ค่ะพอเราจับปุ๊บก็จะเรียกว่าไม่สเตอร์ไลน์แหละเราก็จะใส่ถุงมือในการจัดชุดพวกนี้นะคะ
1: ค่ะ
2: อันดับแรกอันนี้เริ่มจากเครื่องมือที่คนคิดว่าน่ากลัวน้อยที่สุดก่อนเราก็ใส่เข้าไปกดตรงนี้นั่นน่ะช่วยคุณหมอกดใช่แล้วคุณหมอก็ใส่เข้าไปเนาะแล้วก็ปล่อยก็จะล็อกนะคะอันนี้ไหนลองเป่าลมสิคะเห็นไหมมันจะมีลมอันนี้น้ำอันนี้น้ำอ่ะเป่าลมเป่าลมอันนี้เป่าลมใช่ค่ะเป่าลมใช่อันนี้ต่อมาอันนี้เป็นซักชั่นเริ่มมีเสียงละนี่ซักชั่นหมอต่อให้มันก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวให้น้อยหน่าลองลองถือดูนี่ซักชั่นเอาไว้ดูดน้ำลายของเราลองจุ่มน้ำไหมค่ะแม้มันก็จะดูดน้ำหมดแก้วเลย
1: เอาไว้ดูดน้ำลาย
2: ใช่ค่ะเอาไว้ดูดน้ำลายอันนี้เป็น high power suction มันจะดูดแรงกว่าเนี่ยอันนี้มันจะดูดได้เยอะกว่าใช่อันนี้มันจะดูดช้าๆ
1: ขนาดอันนี้ใหญ่กว่า
2: ขนาดอันนี้ใหญ่กว่าแล้วก็ลมแรง

0: ช้เหยียบสวิตช์ตรงนี้ลองเหยียบดูคะ
1: ทำอะไรเหรอคะ
0: ใช่อันนี้ไว้กำจัดรอยผุค่ะอันนี้เรียกว่าหัวเบอร์
1: เหมือนไส้ดินสอกด
0: ใช่คล้ายๆไส้ดินสอกดเราก็เอาใส่เครื่องแบบนี้ใส่เราต้องเช็คด้วยนะคะว่ามันแน่นหรือเปล่าเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันหลุด
1: เข้าคอ
0: ชุดเข้าคอใช่อันตรายอันตรายค่ะเนาะก็เช็คทุกครั้งก่อนทำคุณหมอจะก่อนเราจะใส่อะไรเข้าไปในปากคนไข้ต้องเช็คทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยเราก็จับแบบนี้เพื่อทำความสะอาดฟันเหยียบที่ฟุตสวิตช์อ่ะไหนลองเหยียบโอเคแล้วมันก็จะสั่นสั่นสั่นแบบนี้อันนี้ไม่สะเทือนแต่เสียงดังมากใช้กับอันนี้มันจะมีน้ำออกมาได้อ่ะอันนี้ลองใส่นะคะอาจจะดูปึ๊บเหยียบฟุตสวิตช์เหยียบเต็มแรงเลยอ่ะเนี่ยค่ะก็จะมีน้ำออกมาแบบนี้เหยียบเต็มแรงเลยจะมีน้ำแบบนี้ใช้อะไรดีนะที่จะช่วยดูดน้ำ
1: ใช้
0: หยิบไปเลยค่ะใช่ก็เดี๋ยวลองดูดน้ำนะคะนี่เท่านี้เองนะจริงๆมีแต่เสียงเนาะไม่ได้น่ากลัวเนาะเหมือนอาบน้ำให้ฟัน
2: แหมน้องน้อยนาดูสนใจเครื่องมือน่าดูเลยนะครับได้ยินว่าคุณหมอมีเทคนิคดีๆมาสอนน้องๆที่สนใจด้วยแล้วเทคนิคที่ว่าเป็นยังไงล่ะครับ
0: ทาแรนี่เลย
1: แอปเปิลเนี่ยนะคะแล้วมันเกี่ยวอะไรอะคะ
0: แอปเปิลเนี่ยละค่ะเราก็จะต้องปอกเปลือกแอปเปิลค่ะการปอกเปลือกแอปเปิลเนี่ยค่ะก็จะเป็นการฝึกฝีมือของเรานะคะ
1: ทำ
0: เองได้ง่ายๆที่บ้านใช่ก็จะมีเป็นการฝึกฝีมือฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กๆได้อย่างดีนะคะเพราะว่าการทำงานทันตแพทย์เนี่ยเป็นการทำงานระดับ 1-2 มิลลิเมตรเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วมันต้องมีมือที่นิ่งมากนะคะ
1: หนูปอกมะม่วงยังไม่ได
0: ้
1: เลย
0: ก็ต้องฝึกค่ะน้องนันท์พร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: โอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปฝึกกันเลยค่
1: ะ
2: สำหรับน้องๆที่อยากเป็นหมอฟันการฝึกง่ายๆแบบนี้มีประโยชน์เหมือนกันนะครับแต่น้องๆห้ามทำคนเดียวนะครับควรจะมีคุณพ่อคุณแม่คอยดูความปลอดภัยกันด้วยนะครับ
0: การฝึกอันนี้นะคะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กแต่ว่าการใช้มีดเนี่ยจริงๆต้องระวังนะคะก็ไม่ควรทำคนเดียวนะคะควรจะมีผู้ใหญ่อยู่ข้างๆนะ
1: ค่ะ
0: โอเคอันดับแรกนะคะเราปอกนี้ใช้นิ้วชี้เนี่ยค่ะเป็นตัวประคองให้เปลือกอยู่ข้างบนนะคะแล้วก็ไม่เฉือนเนื้อไปมากนะคะแม้เปลือกได้ก็จะเป็นเปลือกบางๆอย่างนี้นะคะเนาะถ้าเกิดว่าถ้าเป็นไปได้เราก็ทำให้มันยาวต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆเลยนะคะงานฝีมือชิ้นเล็กๆนะคะตัวนิ้วชี้กับนิ้วโป้งต้องทำงานให้สัมพันธ์กันนะคะนอกจากจะฝึกความแข็งแรงของนิ้วแล้วเนี่ยก็ยังฝึกการทำงานประสานกันของกล้ามเนื้อมัดเล็กด้วยค่ะ
2: ปรบมือให้กับน้องน้อยนาครับตั้งใจฝึกเป็นอย่างดีเลยนอกจากเรื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องทำฟันแล้วยังมีเครื่องมืออื่นๆอีกมากมายที่ใช้ในการรักษาว่าแต่ว่าก่อนที่จะได้เป็นหมอฟันรักษาคนไข้นั้นนักศึกษาทันตแพทย์ต้องทำการฝึกกับเจ้าสิ่งนี้มันคืออะไรเราไปดูกันเลยครับ
0: โอเคมาถึงแล้วนี่แล้วนี่ก็คือเครื่อง simulation lab ของเราเราได้ลองใช้แอโรเตอร์นี้แล้วเนาะ
1: ค่ะ
0: แต่คราวนี้เดี๋ยวเราจะกอฟันจริงๆเลยเราต้องเป่าลมตอนนี้เช็คดูในหน้ามองเห็นไหมคะถ้าเป็นคุณหมอฟันเราก็จะใช้กระจกสองด้วยนะกระจกสองนะคะเป่าลมในฟันแห้งเห็นไหมคะแล้วฟันก็จะตามกรูฟนะคะแล้วก็จะมีฟันกรูฟขึ้นลงแล้วก็ขึ้นแล้วก็เดี๋ยวจะลงตรงนี
1: ้ค่ะ
0: ดึงสามเหลี่ยมสองอันต่อกันนะนี่นะจับไงนะโอเคจับเหมือนจับดินสอนะคะโอเคในหน้าจอเนี้ยค่ะมันจะโชว์ว่าเรากอฟันได้ลึกขนาดไหน
1: มันมีกล้องในนี้เหรอคะ
0: มันมีกล้องอยู่ตรงนี้ค่ะนี่ค่ะกล้องอยู่ตรงนี้แล้วก็พวกตรงนี้ก็จะเป็นเซ็นเซอร์ทั้งหมดเลยว่าเรานั่งถูกท่าไหมแล้วเราถือเครื่องมือเนี่ยถูกท่าหรือเปล่านะคะเดี๋ยวคุณหมอลองจับมือก่อนนะคะซีนี้นะเดี๋ยวน่าเหยียบสิคะเหยียบเสร็จแล้วเราก็กอจืดเฮ้ยเรามาลองดูนะคะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนี่ก็ดูเราจะต้องทำโพรงฟันให้ได้เป็นเส้นตรงแบบนี้นะคะก็คือพื้นของ

0: ครงฟันต้องเป็นเส้นตรงแต่ตอนนี้ที่เราทำได้มันกระยึกกระยึกนิดนึงนะเดี๋ยวจะให้น้อยหนาทำให้ตรงนะคะค่ะนี่น้อยหนาทำเองเลยให้ไปจ่อที่ฟันก่อนค่อยเหยียบนะคะโอเคอ่ะลองทำเลยค่ะโอ้ย โอ้ยคนไข้น้ำท่วมเลยค่ะทำไงดีคะน้ำท่วมแล้วโอเคดูดเลยเบาๆหน่อยนะคะเดี๋ยวคนไข้คุณเฮนรี่จะอาเจียนนะคะลงไปเยอะเกิน
1: ดูน้องน้อยหน่าตั้งใจกับการฝึกเป็นอย่างมากเลยนะครับเรามาดูกันว่าฝีมือของน้องน้อยหน่าจะเป็นอย่างไร
0: โอเคไหนลองดูสิเราไปดูกันนะคะไปก่อไปเป็นยังไงบ้างตรงนี้คืออะไรนะน้อยหน่าจำได้ไหมคะที่เป็นโครงข้างในใช่เส้นประสาทฟันค่ะคนไข้อาจจะเริ่มเสียวฟันแล้วนิดนึงเนาะเพราะตรงนี้เป็นโครงประสาทฟันโอ้เท่านี้ก็เก่งละนี่ตรงนี้สวยมากเห็นปะ
2: ค่ะ
0: ตรงนี้สวยมากอะก็ตรงนี้ต้องลึกอีกนิดนึงนะตรงนี้ต้องตื้นหน่อยเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ได้ฝึกทำแบบฝึกหัดของนักศึกษาทันตแพทย์หลายอันเลย
2: สนุกมากเลยค่ะ
0: หนูชอบอันไหนมากที่สุดคะ
2: ชอบอันนี้มากที่สุด
1: หมอฟันเป็นอาชีพที่ต้องอาศัยความขยันความอดทนและความใส่ใจในการทำงานเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนคงได้เห็นภาพรวมของอาชีพทันตแพทย์กันแล้วว่าต้องฝึกอย่างไรต้องรู้อะไรบ้างรายการดร.คิดมีเรื่องราวอาชีพของหมอสาขาต่างๆให้น้องๆได้รู้จักอีกมากมายติดตามชมกันนะครับ

0: นะเว้ย
1: เออแต่แกนี่ก็แปลกเน
0: า
1: ะ
0: จ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆแต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีก
2: ขอบคุณค่ะ
3: มันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอะรู้จักปะ
4: แกว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นเหรอ
3: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อะมันดูมีเสน่ห์ดีอะ
4: ยังไงอะ
3: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
1: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อย
4: ค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
3: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยๆแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
1: เออวะเขามาทำไมวะ
3: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เป็นเรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
4: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิจิตอลเลยแก
3: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่ใครก็เรียนแบ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการการสร้างสรรค์ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติเพื่อการประกอบอาชีพดิฉันอาจารย์ณัฐกิตตาบัวคายรัตนชัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพค่ะค่ะวันนี้นะคะก็จะเป็นตอนที่2ของรายการการสร้างสรรค์ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติเพื่อการประกอบอาชีพสิ่งที่เราเห็นอยู่ข้างหลังนะคะก็จะเป็นมัดย้อมสีธรรมชาติแต่เราเก็บไว้ก่อนว่าวันนี้เราจะมาย้อมอะไรค่ะก็วันนี้นะคะก็จะเฉลยเลยแล้วกันเราจะย้อมสีธรรมชาติจากฝางค่ะสำหรับการเรียนรู้ในวันนี้ดิฉันจะพาท่านผู้ชมทุกท่านมารู้จักสีย้อมธรรมชาติชนิดหนึ่งค่ะที่ให้สีออกแดงชมพูส้มได้แก่แก่นฝางค่ะฝางคืออะไรนะเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังนี่นะคะฝางสิ่งนี้ก็จะเป็นตัวแก่นฝางค่ะต่อมานะคะเรามาทำความรู้จักกับต้นฝางกันค่ะลักษณะของต้นฝางนะคะจะเป็นไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดเล็กจนถึงขนาดปานกลางลำต้นมีเปลือกสีน้ำตาลเทามีหนามตามลำต้นและกิ่งค่ะส่วนในเรื่องของใบนะคะใบไม้จะมีขนาดเล็กเรียงกันค่ะเป็นจำนวนมากเลยดอกมีลักษณะเป็นสีเหลืองและเมื่อออกผลจะเป็นฝักแบนสีน้ำตาลค่ะส่วนที่เรานำมาใช้ในการย้อมผ้าคือแก่นไม้ด้านในหรือที่เรียกว่าแก่นฝางค่ะเมื่อนำมาตัดหรือสับเป็นชิ้นเล็กๆจะเห็นว่าเนื้อไม้มีสีออกเป็นสีเหลืองสีส้มไปจนถึงสีแดงน้ำตาลเมื่อนำไปต้มสกัดด้วยน้ำและความร้อนสีจากแก่นฝางจะออกมาอยู่ในน้ำสกัดและสามารถนำไปใช้ย้อมเส้นใยธรรมชาติได้เช่นผ้าฝ้ายผ้าไหมหรือผ้าขนสัตว์ค่ะในด้านของแหล่งเพาะปลูกฝางเป็นพืชที่พบในเขตร้อนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทยของเราด้วยโดยเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ที่มีการระบายน้ำได้ดีไม่แฉะจนเกินไปดังนั้นแก่นฝางจึงเป็นวัตถุดิบธรรมชาติที่มีความน่าสนใจทั้งในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและการใช้ประโยชน์จากพืชค่ะแก่นฝางเป็นวัสดุธรรมชาติที่ให้สีในกลุ่มสีแดงชมพูไปจนถึงโทนสีที่แตกต่างกันตามกระบวนการย้อมและสภาวะที่ใช้ในการย้อมในการเรียนรู้วันนี้ผู้ชมจะได้เรียนรู้ตั้งแต่การเตรียมวัสดุและอุปกรณ์การเตรียมผ้าก่อนการย้อมการสกัดสีจากแก่นฝางกระบวนการย้อมตลอดจนล้างและการดูแลผ้าหลังการย้อมค่ะก่อนที่เราจะเริ่มลงมือปฏิบัติเรามาทำความรู้จักกับวัตถุดิบหลักของเรากันก่อนนะคะสิ่งที่ดิฉันถืออยู่ในมือในขณะนี้คือแก่นฝางที่ผ่านกระบวนการทำให้แห้งและตัดให้มีขนาดเล็กลงแล้วเหตุผลค่ะทำไมเราถึงต้องลดขนาดเขาหรือตัดขนาดเขาเล็กลงก่อนที่เราจะนำไปสกัดสีเพราะว่าเนื่องจากการทำให้วัตถุดิบมีขนาดเล็กลงจะช่วยเพิ่มพื้นผิวที่สัมผัสระหว่างวัตถุดิบกับน้ำทำให้กระบวนการการสกัดสารสีเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นหลักการสำคัญของการสกัดสีธรรมชาติในวันนี้คือการใช้น้ำร่วมกับความร้อนเพื่อช่วย

0: นำสารที่มีอยู่ภายในวัตถุดิบออกมาสู่น้ำสกัดก่อนที่เราจะนำสีดังกล่าวไปใช้ในกระบวนการการย้อมผ้าค่ะ
1: ค่ะเมื่อเรารู้จักวัตถุดิบหลักกันแล้วต่อไปเรามาดูวัสดุอุปกรณ์ที่เราใช้ในการย้อมฝางกันค่ะวัสดุอุปกรณ์ชิ้นแรกก็คือแก่นฝางค่ะที่เราใช้ในการย้อมฝางนะคะจากนั้นน้ำค่ะเราต้องใช้น้ำและภาชนะที่สำหรับใช้ในการสกัดสีการเตรียมผ้าก่อนการย้อมค่ะโดยอาจารย์เลือกเป็นหม้อนะคะเตาจะสามารถใช้เตาแม่เหล็กไฟฟ้าก็ได้หรือจะเป็นเตาแก๊สก็ได้หรือเตาถ่านก็ได้แล้วแต่ทางท่านผู้ชมทางบ้านสะดวกเลยนะคะใช้ได้หมดทุกเตาค่ะควรเลือกใช้ภาชนะที่เหมาะสมกับกระบวนการย้อมนะคะพูดถึงภาชนะเราควรเลือกใช้ภาชนะที่เหมาะสมกับการย้อมให้สังเกตให้ผ้าให้ภาชนะเนี่ยมีพื้นที่สำหรับการคนผ้าค่ะผ้าสามารถเคลื่อนตัวได้อยู่ในหม้อนะคะเวลาในขณะย้อมค่ะไม่อัดแน่นจนเกินไปค่ะถ้าอัดแน่นเกินไปจะทำให้สีค่ะเป็นด่างสีย้อมซึมเข้าสู่ผ้าไม่ทั่วถึงค่ะต่อมาค่ะไม้สำหรับคนผ้าค่ะหรือจะเป็นกระบวยที่คีบก็ได้นะคะไว้สำหรับคนผ้าคนสารให้เข้ากันค่ะตาช่างค่ะสำหรับช่างวัตถุดิบวันนี้อาจารย์มาลังเลือกใช้ตาช่างดิจิตอลนะคะต่อมาถุงมือสำหรับป้องกันความร้อนค่ะแบบใดก็ได้ต่อมานะคะจะเป็นอุปกรณ์สำหรับการมัดย้อมค่ะได้แก่มันหนังยางค่ะหนังยางแนะนำให้เป็นหนังยางสีแดงหรือสีเขียวแบบนี้นะคะรบกวนกล้องซูมอินเข้ามาหน่อยค่ะจะเป็นหนังยางแบบนี้หนังยางสีแดงหรือสีเขียวก็ได้ค่ะเห็นชัดไหมคะโอเคนะคะต่อไปหนังยางที่ไม่ควรนำมาใช้มัดย้อมนะคะอันนี้กล้องซูมอินอยู่ใช่ไหมคะโอเคหนังยางที่ไม่ควรนำมาใช้มัดย้อมจะเป็นหนังยางสีประเภทนี้ค่ะจะเห็นว่าต่างกันนะคะซ้ายกับขวาเห็นไหมคะจะเห็นว่าหนังยางค่ะสองมือเนี้ยต่างกันหนังยางหลากสีอันนี้ไม่ควรนำมาใช้ในการมัดย้อมสีธรรมชาติค่ะเนื่องจากจะทำสีจากหนังยางค่ะจะซึมสู่ผ้าคือสีหนังยางจะติดผ้าค่ะก็เลยไม่แนะนำให้ใช้จากประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นหนังยางที่แนะนำให้ใช้ค่ะก็จะเป็นหนังยางแดงหรือหนังยางเขียวก็ได้หนังยางเหลืองก็ได้ลักษณะแบบนี้ค่ะต่อมาค่ะเป็นเชือกฟางเชือกฟางสีอะไรก็ได้นะคะสีขาวสีแดงสีน้ำเงินสีเหลืองได้หมดเลยค่ะเห็นเชือกฟางไหมคะเชือกฟางสีใดก็ได้ค่ะต่อมาท่อ PVC ถ้าท่านผู้ชมทางบ้านมีก็ได้ท่อ PVC ค่ะจะเป็นขนาดใดก็ได้ท่อ PVC อะค่ะเหมาะกับผ้าบางๆจะดีมากเลยค่ะได้ลวดลายที่สวยมากเลยคัตเตอร์หรือกรรไกรค่ะสิ่งที่สำคัญค่ะเราควรจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ทั้งหมดให้พร้อมก่อนเริ่มปฏิบัติค่ะเพราะจะช่วยทำให้กระบวนการย้อมเราค่ะดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและปลอดภัยค่ะต่อมาเราจะให้ดูผ้าที่เราได้ย้อมฝางมานะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นที่เราย้อมฝางมาทั้งหมดเลยท่านผู้ชมทางบ้านจะเห็นว่าเฉดสีเนี่ยต่างกันทำไมถึงต่างกันได้หลายปัจจัยค่ะที่ต่างกันอุณหภูมิการย้อมค่า pH

ต่างๆหรือแม้กระทั่งสารมอร์แดนแม้กระทั่งตัวฝางที่เรานำมาค่ะจะบอกว่าฝางแต่ละภูมิภาคอะค่ะให้สีต่างกันส่วนใหญ่ที่พบเห็นทั่วไปนะคะจากประสบการณ์ก็จะพบเห็นเป็นสีชมพูค่ะสีชมพูจะเยอะมากและก็สีส้มซึ่งขึ้นอยู่กับภูมิภาคที่นั่นดินเป็นปัจจัยต่างๆดินที่ปลูกต้นฝางค่ะดินที่ฝางไปอยู่จะแล้วแต่ภูมิภาคก็จะให้เฉดสีต่างกันอย่างฝางอันนี้ค่ะจะออกใสแต่ฝางอันเนี้ยที่ออกใสเพราะว่าเราใช้สารช่วยติดสีค่ะเป็นสารส้มผ้าพันคอผืนนี้ถัดมาผืนนี้ค่ะจะเป็นฝางเหมือนกันค่ะจะเห็นว่าสีเขาจะเข้มกว่าเพื่อนเลยอันนี้เราใช้เทคนิคการย้อมสองรอบนะคะรอบแรกค่ะเรามัดย้อมค่ะและรอบที่สองเราใช้การหยดสีลงไปจะเห็นว่าสีเขาจะมีมิติผ้าผืนนี้ค่ะมีทั้งหมด3เทคนิคด้วยกันคืออันดับแรกนะคะเราย้อมฝางเข้าไปใช่ไหมคะย้อมฝางเสร็จเราย้อมฝางเสร็จนะคะแล้วเราก็นำไปมอร์แดนกับสนิมเหล็กค่ะมอร์แดนสนิมเหล็กเสร็จเรารอให้เขาแห้งเลยนะคะแล้วเราก็หยดสีของฝางลงไปค่ะนี่ก็จะออกมาอีกรูปแบบหนึ่งต่อมาผ้าผืนนี้ค่ะจะเห็นว่าสีเขาจะอ่อนกว่าเพื่อนเลยก็อันนี้จะเป็นฝางปกติเลยแต่ว่าระยะเวลาในการย้อมสั้นลงค่ะเพียงแค่5นาทีเท่านั้นสีก็เลยจะอ่อนกว่าเพื่อนเลยเทคนิคการมัดย้อมเหมือนกันค่ะผ้าผืนนี้ก็เช่นกันนะคะจะเป็นการย้อมฝางธรรมชาติเหมือนกันการมัดย้อมแต่ว่าที่ให้เฉดสีต่างกันเพราะว่าระยะเวลาในการย้อมแล้วก็ฝางคนละภูมิภาคกันค่ะคนละพื้นที่กันอันนี้ก็เช่นกันนี่นะคะส่วนไหนที่เรามัดอะค่ะสีก็จะออกไปต่อนะคะตอนนี้น้ำก็เดือดแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาทฤษฎีกันต่อในการเตรียมผ้าก่อนย้อมนะคะอันนี้อาจารย์ต้มน้ำรอไว้เพราะว่าต้มน้ำก็จะเดือดค่อนข้างนานเดี๋ยวเราก็จะอาจารย์มีเตรียมน้ำไว้แล้วค่ะเราก็จะซักให้ผ้าเปียกก่อนนะคะผ้าที่เราใช้นะคะเป็นผ้าฝ้ายเราก็จะทําให้ผ้าเปียกก่อนในการเตรียมผ้าค่ะเราจะไม่ใช้ผงซักฟอกเพราะว่าผงซักฟอกมีสารซักฟอกขาวเราจะใช้น้ํายาล้างจานแทนค่ะเดี๋ยวเราจะเทน้ํายาล้างจานลงไปนะคะอันนี้ประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะเทลงไประวังร้อนด้วยนะคะพอดีน้ำเดือดแล้วก็เลยเดี๋ยวบรรยายทฤษฎีทีหลังนะคะต้มน้ำค้างไว้โอเคเดี๋ยวเราจะทำการนำผ้าลงไปก่อนก็คลี่ผ้าเขาหน่อยค่ะการที่เราเตรียมผ้าก่อนย้อมนะคะเพราะว่าเราอะผ้ามาจากโรงงานใช่ไหมคะ แล้วอาจจะมีพวกสิ่งสกปรกไขมันแป้งหรือสารตกแต่งสำเร็จเช่นทางโรงงานลงนุ่มลงสารลงนุ่มไว้เคลือบไว้บนผิวผ้าอย่างเงี้ยค่ะหรือเคลือบสารเคมีอื่นๆก็จะทำให้ตัวสารเคมีค่ะเขาเคลือบอยู่บนผ้าใช่ไหมเวลาเราถ้าเรานำผ้าที่แบบมาจากโรงงานเลยไปย้อมเงี้ยค่ะมันก็จะติดสีแบบสีเป็นด่างสีอาจจะตัวผ้าก็อาจจะไม่ดูดซึมสีย้อมอะไรประมาณนี้อันนี้เราก็ต้องคลี่ผ้าเขาก่อนนะคะแล้วก็ลงหม้อเลยค่ะไฟก็ไฟ
พอมันเดือดแล้วนะคะก็แบบปรับเป็นไฟอ่อนค่อนข้างกลางได้เลยค่ะนะคะในการต้มผ้าก่อนย้อมค่ะเราจะต้มประมาณ1 ชั่วโมงต้ม1 ชั่วโมงนะคะพอต้มมาแล้วผ้ามันจะเหลืองเหลืองเหมือนน้ำจะเหลืองเหลืองท่านผู้ชมไม่ต้องตกใจนะคะพวกคราบแป้งคราบสารเคมีต่างๆจะหลุดเรานำผ้าลงไปแล้วเดี๋ยวเราจะจับเวลาหานาฬิกาจับเวลาก่อนนาฬิกานับถอยหลังแล้วกันเป็นเวลา1 ชั่วโมงค่ะในการต้มในการต้มอะค่ะเราก็คอยดูว่าลืมบอกไปว่าน้ำอัตราส่วนของน้ำอะค่ะก็ให้น้ำเขาท่วมผ้าให้น้ำท่วมผ้าแล้วก็คนได้ถ้าน้ำแห้งนะคะก็สามารถเติมน้ำลงไปได้ให้แบบสะดวกคนสะดวกที่จะขนผ้าเติมโอเคก็คนจับเวลา1 ชั่วโมงเดี๋ยวเรามาต่อว่าทำไมเราถึงจะต้องเตรียมผ้าก่อนการย้อมสีธรรมชาติค่ะเพราะว่าผ้าที่มาจากโรงงานผ้าค่ะที่เราซื้อมาจากร้านผ้าต่างๆซึ่งกระบวนการผลิตของเขาก็ผลิตมาจากโรงงานก็อาจจะมีสิ่งสกปรกไขมันแป้งสารตกแต่งสำเร็จหรือสารเคมีที่เคลือบอยู่บนต่างๆเช่นทางโรงงานมีการลงสารลงนุ่มสารกันซึมต่างๆค่ะก็ล้างสารเคมีที่ตกค้างอยู่บนเส้นใยค่ะเพราะว่าพวกสารต่างๆค่ะอาจจะไปขัดขวางการดูดซึมของสีค่ะซึ่งทำให้เวลาเราย้อมสีของผ้าค่ะทำให้สีติดไม่ดีสีไม่สม่ำเสมอเกิดสีเกิดรอยด่างในกรณีที่ย้อมผ้าผืนไม่ได้เป็นผ้ามัดย้อมก็จะค่อนข้างเห็นรอยด่างได้ชัดเจนแล้วยิ่งถ้าเป็นผ้าผืนใหญ่ก็จะเห็นรอยด่างชัดเจนค่ะถ้าเราไม่ทำการทำความสะอาดผ้าก่อนการย้อมค่ะฉะนั้นค่ะก่อนการย้อมสีธรรมชาติค่ะเราจำเป็นจะต้องทำความสะอาดผ้าเพื่อกำจัดสิ่งสกปรกสารตกค้างออกจากเส้นใยซึ่งกระบวนการนี้เรียกว่าการทำความสะอาดผ้าก่อนการย้อมเราก็ได้ทำการทำความสะอาดผ้าก่อนการย้อมแล้วนะคะตอนนี้เราก็ต้มผ้าต้มไปกี่นาทีเอง4นาทีละการเลือกภาชนะที่เรานำมาต้มก่อนการย้อมอะค่ะก็สามารถก็เหมือนกันเลยเหมือนกับการย้อมเลยก็คือว่าให้ผ้าค่ะสามารถเคลื่อนตัวในน้ำได้อย่างอิสระคล่องตัวผ้าไม่อัดแน่นจนเกินไปค่ะฉะนั้นเวลาเราใส่น้ำเราก็จะใส่สมมติว่ายกตัวอย่างสมมติว่าผ้าของเราอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมคะเราก็ใส่น้ำประมาณเท่านี้ให้ผ้าเขามีความเคลื่อนตัวเราก็ต้องคอยคลนเขาอยู่เรื่อยคอยคนเขาคอยกับเขาเนี่ยค่ะแล้วก็ผ้าค่ะที่เราจะใส่ลงไปเราต้องขี้ผ้าก่อนเราจะไม่แบบขยำอย่างนี้แล้วก็ลงไปเพราะว่าผ้าก็จะจับตัวเป็นก้อนค่ะทำให้การทำความสะอาดผ้าเนี่ยไม่ทั่วถึงเราจึงต้องทำการขี้ผ้าก่อนทำให้ผ้าเรียบขี้ผ้าแล้วก็ใส่ลงไปค่ะค่อยๆ คนหรือกลับผ้าเป็นระยะสม่ำเสมอค่ะไม่ต้มแล้วก็ทิ้งไว้บางทีนะคะอาจจะมีผ้าลอยแล้วก็กดๆเขาลงไปแล้วก็จับพลิกหน่อยประมาณนี้คนๆจับพลิกหน่อยค่ะข้อควรระวังนะคะสิ่งที่ควรระวังในการเตรียมผ้าก่อนย้อมอะค่ะไม่ควรใช้มือสัมผัสน้ำร้อนโดยตรงเนาะเพราะว่าค่อนข้างร้อนเลยถ้าแบบท่านผู้ชมทางบ้านจะใส่ถุงมือก็ได้นะคะค่ะแล้วก็เลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานเนื่องจากกระบวนการทำความสะอาดผ้าเนี่ยต้องใช้ระยะเวลา1 ชั่วโมงเลยค่ะ
ฉะนั้นต้องใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมแล้วก็ที่สําคัญนะคะที่สําคัญเนี่ยหม้อค่ะล้างให้สะอาดก่อนบางทีหม้อบางชนิดอาจจะเป็นสนิมพอสนิมอะค่ะมันเป็นโลหะหนักในการย้อมสีอะจะทําให้สีเพี้ยนสีด่างค่ะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวระหว่างนี้เดี๋ยวเรารอผ้าให้ครบ1 ชั่วโมงนะคะในการเตรียมผ้าก่อนย้อมค่ะค่ะตอนนี้นะคะก็เราต้มผ้าล้างสิ่งสกปรกนะคะเป็นเวลา1 ชั่วโมงเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้อาจารย์ก็ปิดเตาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะนำผ้ามาล้างนะคะล้างด้วยน้ำสะอาดค่ะ

เดี๋ยวระหว่างที่เราล้างผ้านะคะเดี๋ยวเราไปเทน้ำออกจากหม้อแล้วก็เอาน้ำแล้วก็เอาน้ำฝางนะคะมาต้มสกัดสีไว้รอก่อนนะคะโอเคค่ะการสกัดสีของเรานะคะก็คือเราจะนำตัวแก่นฝางเนี่ยค่ะฝางอันเนี้ยอาจารย์ก็แช่ฝางกับน้ำไว้เป็นเวลา24ชั่วโมงนะคะในถังใบนี้น้ำหนักของแก่นฝางเนี่ยค่ะที่เราแช่ไว้กับน้ำสะอาดฝาง500กรัมนะคะกับน้ำสะอาด5ลิตรค่ะแช่ไว้ในถังเป็นเวลา24ชั่วโมงทีนี้พอแช่ไว้ให้เขาเกิดการคลายสีคลายนะคะเนี่ยค่ะเขาก็จะมีออกแดงหน่อยๆอันนี้แช่ไว้ยังไม่ได้ต้มเลยนะคะเนี่ยแช่ไว้24ชั่วโมงเป็นลักษณะนี้เห็นไหมคะเดี๋ยวเราจะตักแล้วก็นำมาต้มทีเนี้ยต้มอ่ะปกติต้ม1ชั่วโมงอันเนี้ยต้มครึ่งชั่วโมงก็ใช้ได้แล้วเพราะว่าเราแช่ไว้เป็นเวลานาน24ชั่วโมงให้สีออกเดี๋ยวเราจะเทลงหม้อแล้วก็ต้มพอต้มเสร็จนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปตักผ้าระหว่างรอต้มน้ำหรือถ้าแบบท่านผู้ชมทางบ้านนะคะไม่มีที่ตวงน้ำเนาะก็ให้น้ำท่วมฝางเกินครึ่งค่ะ1:5เดี๋ยวเราจะเทไปเลย

โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปต้มให้สีเขาออกเนี่ยสีเขามีความออกแบบติดถังเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะไปต้มนะคะเดี๋ยวสูตรอาจารย์จะแชร์ขึ้นจออีกทีนึงค่ะนะคะเราก็เปิดไฟเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็ต้มเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงระหว่างที่เรารอน้ำฝางต้มให้เดือดนะคะเราก็จะมาล้างผ้ามาดูกันล้างค่ะก็ไม่มีอะไรมากนะคะเราก็ล้างให้ฟองออกให้หมดเลยค่ะจนฟองไม่มีเลยนะคะ

ตอนนี้ผ้าเราก็พร้อมที่จะใช้งานแล้วนะคะเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวเราทำโต๊ะให้โล่งนะคะก่อนระหว่างรอน้ำเดือดเดี๋ยวจะสอนทำลายมัดย้อมแบบง่ายนะคะ

่านใดสะดวกใช้ถุงมือใช้ได้นะคะลำดับต่อไปเดี๋ยวเราจะคลีนโต๊ะให้สะอาดแล้วเราจะมาทำมัดย้อมเป็นลวดลายกันค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวกลับมานะคะเดี๋ยวคลีนโต๊ะสักครู่ค่ะค่ะเราจะเริ่มจากลายง่ายๆก่อนนะคะแบบเบสิกเบสิกลายนี้เราจะใช้หนังยางค่ะในการทำลวดลายเราจะจับขึ้นมาแบบนี้ค่ะแล้วก็มัดได้เลยค่ะอันนี้เป็นลายเบสิกเลยวิธีมัดให้แน่นๆค่ะส่วนที่เรามัดอะค่ะจะเป็นสีขาวส่วนที่เราไม่ได้มัดค่ะจะเป็นสีย้อมลวดลายจะเกิดจากที่เรามัดค่ะถึงเรียกว่าการมัดย้อมนะคะนี้เราก็จะมัดไปเลย

หรือใครสะดวกจะใช้เชือกฟางก็ได้นะคะเดี๋ยวขอมัดหนังยางอีกสัก2 เส้นแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปลองใช้เชือกฟางกันนะคะเวลามัดเทคนิคการมัดให้แน่นๆเลยนะคะมัดให้แน่นๆเลย

ที่เรามัดอะค่ะผ้าก็ยังหมาดๆอยู่นะคะทำให้ผ้าหมาดขออีกเส้นหนึ่งนะคะ

่อมาเดี๋ยวเราจะลองใช้ตัวที่เป็นเชือกฟางนะคะก็จะใช้วิธีการผูกให้แน่นก่อนเลยค่ะแต่ถ้าผ้าผืนเล็กๆอะค่ะเชือกฟางอาจจะไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่หนังยางอาจจะมีความแน่นกว่าเดี๋ยวเราลองทำให้ดูนะคะเชือกฟางก็จะได้อีกฟิลนึงค่ะต่างกับหนังยางมาแท่งนั่นเลยโอ้ยแม่แน่นเอาใหม่นะคะถ้าเชือกฟางจะไม่ค่อยแน่นค่ะต้องผ้าผืนใหญ่พอสมควรถึงจะแน่นเดี๋ยวเรามาดูกันมัดไปก่อนเนาะ

0: ญาตตัดก่อนเดี๋ยวผูกครบใหม่ถึงเราจะมัดเหมือนกันนะคะแต่ลายก็จะไม่เหมือนกันค่ะมีความยูนิคมากศิลปะการมัดย้อมนะคะมีความเป็นแบบว่างานเฉพาะตัวเฉพาะบุคคลชิ้นเดียวในโลกก็ว่าได้เทคนิคเหมือนกันค่ะลายออกมาก็จะมีไม่เหมือนกันเป๊ะขออภัยในความกรรไกรไม่คมนะคะ
1: โอเค
0: เราก็จะมัดค่ะ

อันนี้คือรายที่1 นะคะระหว่างรอน้ำเดือดรายที่1 นะคะอันนี้จะชื่อว่าลายก้นหอยวิธีการทำขอเนี่ยไปยืนฝั่งนู้นนะคะวิธีการทำผ้าค่อนข้างเปียกคือเราจะใช้มือเดี๋ยวเอาผืนแห้งเราจะใช้มือของเราเนี่ยค่ะม้วนผ้าแบบนี้เป็นก้นหอยจะเห็นลายชัดผ้าที่จะเห็นลายชัดก็จะเป็นผืนใหญ่กว่านี้ถ้าผืนเล็กจะเห็นลวดลายไม่ค่อยชัดค่ะจะแล้วก็ม้วนให้เขาเป็นก้นหอยแบบนี้ลักษณะเป็นอย่างนี้แล้วก็จะใช้หนังยางมัดนะคะแบบนี้ลายก้นหอยนะคะแล้วก็ใช้หนังยางมัดถ้าผ้าผืนเล็กอาจารย์จะชอบใช้หนังยางมากกว่าค่ะเพราะว่าจะแน่นกว่าการรัดอะค่ะก็จะแน่นกว่าเชือกฟาง

เราต้องบิดผ้าให้หมาดๆเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าจะออกมาเป็นยังไงโอเคนะอันที่สองค่ะตอนนี้จะเห็นว่าน้ำเริ่มเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวพอน้ำเดือดเดี๋ยวเราให้น้ำเดือดมากกว่านี้หน่อยจากนั้นเราใส่เกลือค่ะประมาณครึ่งถุงเกลือ2บาทอะค่ะครึ่งถุงใส่เลยเกลือเนี่ยเป็นสารช่วยติดสีอย่างหนึ่งนะคะใส่เกลือลงไปแล้วก็สีจะมีความคงทนของสีค่ะ

เดี๋ยวเรารอเวลาครบครึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูผ้ากันค่ะทีนี้พับผืนที่3เป็นลายอันนี้จะเป็นลายแพทเทิร์นไม่ยากค่ะลายนี้จะเป็นแบบแพทเทิร์นเลยค่ะผ้าผืนใหญ่ไปหน่อยนะคะวิธีการพับของเราเราขี้ผ้าก่อนเราแผ่ผ้าพับทบไปทบมาค่ะแบบนี้ค่ะเหมือนเป็นพัดเลยค่ะเหมือนเราพับกระดาษที่เป็นรูปพัดนะคะพับทบทันไหมคะทบไปอีกค่ะ

เดือนนิดนึงไม่เป็นไรนะคะพับทบเป็นพัดเสร็จแล้วเดี๋ยวรอท่านผู้ชมทางบ้านก่อนนะคะพับทบเป็นพับเสร็จแล้วเราจะพับสามเหลี่ยมค่ะเริ่มจากข้างที่เราถนัดได้เลยนะคะถ้าเราถนัดขวาเราเริ่มจากขวาค่ะถ้าเราถนัดซ้ายเราเริ่มจากซ้ายค่ะอาจารย์ถนัดขวาอาจารย์เริ่มจากขวานะคะเราก็พับเป็นสามเหลี่ยมค่ะทบไปทบมาเหมือนกันค่ะพับเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะแสงแป๊บนึงนะคะพับเป็นสามเหลี่ยมพับทบไปทบมาจนหมดถึงริมผ้าเลยนะคะสามเหลี่ยมเนี่ยนะคะไม่ถนัดพับสามเหลี่ยมไปเรื่อยๆเลยนะคะเอามือช่วยกดได้ค่ะ

ระหว่างเรารอต้มน้ำครึ่งชั่วโมงนะคะเราก็มามัดผ้ารอค่ะพอน้ำเดือดปุ๊บเราก็ลงย้อมเลยพับเป็นสามเหลี่ยมนะคะแสงเยอะไปนิดนึงเดี๋ยวอาจจะลดแสงก่อนนะคะโอเคค่ะพับทบไปทบมาแบบนี้นะคะนะคะทบสามเหลี่ยมไปทบสามเหลี่ยมมาค่ะก็จะเป็นลักษณะสามเหลี่ยมแบบนี้เป็นสามเหลี่ยมนะคะพอเป็นสามเหลี่ยมเสร็จแล้วจากนั้นเราใช้หนังยางค่ะอันนี้อาจารย์จะใช้หนังยางสองเส้นคู่กันนะคะเป็นสามเหลี่ยมมัด1 จุดค่ะ

มัดเลยค่ะมุมของสามเหลี่ยมทั้ง3ด้านมัดแน่นๆได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าลายที่ออกมาจะเป็นลายแบบไหนลุ้นลุ้นลุ้นแบบนี้ก็ได้หรืออย่างนี้ก็ได้นะคะแบบนี้ก็ได้มัดไขว้แบบนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันจะออกเป็นแบบไหนนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าลายที่ออกมาจะเป็นลักษณะไหนโอเคนะคะค่ะหลังจากที่เราต้มฝางเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทำการครีบตัวแก่นฝางค่ะตัวไม้ออกจากหม้อค่ะเราจะครีบตัวไม้ออกจากหม้อนะคะแต่ถ้าใครอยากให้สีเข้มตลอดอยากให้สีเข้มๆก็ใส่เนื้อไม้ไว้ก็ได้นะคะหรือว่าจะนำตัวไม้ออกก็ได้เพื่อเวลาการย้อมคนหาผ้าจะได้ง่ายๆนะคะได้ทั้ง2วิธีเลยค่ะเพราะว่าในการต้มสีของแก่นของแก่นฝางอ่ะก็ยังจะคายสีอยู่ตัวแก่นไม้นะคะเรายังไม่ต้องทิ้งก็ได้เราเก็บไว้ย้อมเก็บไว้สกัดสีต่อไปอีกได้นะคะยังใช้ได้อยู่เพราะว่าเราต้มไปแค่ครึ่งชั่วโมงเองก็ใกล้หมดแล้ววิธีการเก็บตัวแก่นไม้นะคะเรานำตัวแก่นไม้ค่ะไปผึ่งให้เขาแห้งก่อนแล้วเราค่อยเก็บถ้าเราเก็บตอนนี้จะเกิดเชื้อราค่ะให้เราผึ่งแดดให้แห้งหรือในที่ลมก็ได้ถ้าแดดก็ไม่ต้องนานมากนะคะแห้งเราก็เก็บเลยแต่ถ้าในที่ลมก็ทิ้งไว้จนกว่าตัวไม้จะแห้งอาจารย์ทิ้งไว้ก็ประมาณ1วันนะคะตอนนี้เราก็ตัดตัวไม้ฝางออกเกือบหมดแล้วยังเหลืออยู่บางส่วนนะคะใครจะตักออกก็ได้หรือใครจะให้แก่นฝางอยู่ในหม้อขนาดเรายอมก็ได้นะคะได้ทั้ง2วิธีเลยค่ะโอเคเดี๋ยวต่อไปเราจะนำผ้าลงไปย้อมค่ะค่ะตอนนี้เราก็นำตัวแก่นฝางนะคะตัวไม้ออกจากหม้อเรียบร้อยแล้วนะคะยังเหลืออยู่บางส่วนเนาะเหลืออยู่สักไม้สองไม้เดี๋ยวเราจะนำผ้าที่เรามัดเรียบร้อยแล้วอะค่ะลงไปย้อมเลยชึบจุ่มลงไปเลยระวังกระเด็นนะคะจุ่มลงไปกดเขาเนี่ยสีออกดีมากเลยนะคะคุณผู้ชมแนะนำให้แช่ไม้ไว้อย่างน้อยนะคะไม่ใช่อย่างน้อยสิแนะนำให้แช่ไม้ไว้24ชั่วโมงไม่ใช่อย่างน้อยหรือแช่ไว้สัก2ชั่วโมงก็ได้แต่ถ้าแช่2ชั่วโมงเนี่ยจะต้มนานหน่อยอันนี้จริงๆอ่ะพอแบบเราย้อมลงไปอ่ะเราได้สีที่ชอบอ่ะสามารถขึ้นได้เลยแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวเราจะใช้วิธีการให้สีติดสักพักนึงประมาณ15นาทีนะคะการย้อมนะคะถ้ามีฝาก็สามารถปิดฝาได้นะคะเดี๋ยวเราทิ้งไว้15นาทีค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมานะคะจับเวลาค่ะ

ค่ะเดี๋ยวระหว่างเรารอขั้นตอนการย้อมสีนะคะเราจะนำสารส้มนะคะเราจะนำสารส้มใส่ลงไปอันนี้จะเป็นสารโมเดิร์นค่ะสารช่วยติดสีสารส้มจะทำให้เฉดสีเปลี่ยนค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวเราจะนำผ้าหนึ่งผืนใส่สารส้มจุ่มในถังนี้นะคะหนึ่งผืนแล้วเดี๋ยวเรามาเทียบสีกันโอเคใส่ไปแล้ว1ช้อนถ้าท่านผู้ชมทางบ้านนะคะมีสารส้มเป็นก้อนเนาะก็สามารถใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าเป็นก้อนจะละลายช้าแนะนำให้ตำให้บดละเอียดก่อนนะคะแล้วค่อยตักลงไปแล้วก็คนจนกว่าเขาจะละลายค่ะถ้าเป็นสารส้มก้อนก็จะละลายช้าเนี่ยเราก็คนเขาจนกว่าเขาจะละลายตอนนี้ยังเป็นผงที่เป็นก้อนๆอยู่ก้อนเล็กๆยังไม่ค่อยละลายเราก็คนไปเรื่อยๆค่ะระหว่างรอ

ตอนนี้ก็เวลา15 นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำ1 ผืนลงในสารส้มนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเทียบดูสีกันว่าเป็นยังไงตอนนี้นะคะก็ได้เวลา15 นาทีเรียบร้อยแล้วการย้อม15 นาทีเดี๋ยวเราจะปิดเตานะคะปิดเตาแล้วเราจะนำผ้าค่ะมาล้างน้ำถังนี้จะเป็นสารส้มเราจะใช้ผ้า1 ผืนรองมาจุ่มในนี้นะคะสองถังนี้จะเป็นน้ำสะอาดค่ะน้ำปกติค่ะเดี๋ยวเราจะน้ำปกติก่อนโอเคเนาะ

0: ราแกะหนังยางของสารส้มออกก่อนนะคะถ้าหนังยางแน่นเกินไปใช้สามารถใช้กรรไกรหรือว่าคัตเตอร์ได้นะคะแต่ว่าคัตเตอร์ระวังกรีดโดนผ้าค่ะ
1: ค่ะขออาจารย์ภาคเสียงแทนนะคะพอดีเสียงไม่แบตหมดค่ะท่านผู้ชมตอนนี้ก็กำลังแกะผ้าผืนที่เป็นสารส้มอยู่นะคะอันนี้ก็ล้างน้ำสองนะคะน้ำแรกเป็นสารส้มและน้ำที่สองนะคะต่อมาถังที่สามนะคะเราก็อันนี้เราก็จะมาแกะหนังยางเหมือนกันเป็นลายที่เรามัดย้อมกันลายแรกนะคะค่ะวิธีการล้างนะคะเราก็ล้างให้ล้างจนกว่าน้ำจะใสเลยนะคะท่านผู้ชมตอนนี้ก็แกะหนังยางและแกะเชือกฟางนะคะที่เรามัดอยู่สามารถใช้คัตเตอร์หรือกรรไกรก็ได้นะคะแล้วแต่ท่านผู้ชมทางบ้านสะดวกแต่ว่าถ้าใช้คัตเตอร์ใช้ความระมัดระวังนะคะระวังตัวคัตเตอร์กรีดโดนผ้านะคะผ้าจะเกิดความเสียหายได้ค่ะก็ตอนนี้ก็กำลังแกะจะเสร็จแล้วนะคะแกะยากนิดนึงนะคะเสร็จแล้วโชว์หน่อยค่ะโอเคลายก็จะเป็นลักษณะเหมือนเป็นวงกลมนะคะเพราะว่าเราตรงสันทบผ้าให้อยู่กึ่งกลางก็จะเป็นส่วนขาวๆอะค่ะก็จะเป็นคือที่เรามัดหนังยางไว้นะคะส่วนผ้าผืนนี้นะคะก็จะเป็นที่เราแช่สารส้มนะคะเป็นลายที่2ค่ะตอนนี้เรากำลังล้างน้ำแรกนะคะลักษณะลายก็จะมีความเป็นโค้งๆเหมือนก้นหอยนะคะขึ้นอยู่กับการที่เราหมุนผ้านะคะต่อมาค่ะผ้าผืนที่3นะคะอันนี้ก็จะเป็นผืนสุดท้ายแล้วเราก็แกะหนังยางเหมือนเดิมค่ะแกะด้วยความระมัดระวังนะคะระวังกรรไกรโดนผ้าค่ะอันนี้ก็แกะง่ายหน่อยเพราะว่ามีมัดแค่4จุดเท่านั้นค่ะเราก็ค่อยๆแกะเข้าไปนะคะพอแกะเรียบร้อยแล้วอะค่ะเราก็ล้างน้ำเขาค่ะจนกว่าน้ำจะใสนะคะจากนั้นให้คลี่ผ้าออกมาค่ะและบิดเขาค่ะให้หมาดๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูลายกันว่าลายนี้จะเป็นยังไงลักษณะเขาก็จะเป็นคล้ายๆแพทเทิร์นนะคะจะมีความมีรีพีทนะคะพอดีแสงมากไปหน่อยก็เลยจะไม่ค่อยเห็นลายเท่าไหร่โอเคลายสวยอยู่นะคะได้อยู่เนาะในส่วนของน้ำย้อมนะคะเราก็สามารถเก็บน้ำย้อมไว้ได้นะคะน้ำย้อมเราเนี่ยเก็บได้เป็นปีเลยนะคะท่านผู้ชมวิธีการเก็บน้ำย้อมนะคะเราจะเก็บใส่ภาชนะแกลอนหรือเป็นขวดพลาสติกก็ได้ค่ะแต่ขอให้ปิดฝาให้มิดชิดและไม่โดนกับแสงแดดค่ะวิธีการเก็บของเราก็รอให้น้ำเป็นอุณหภูมิปกติก่อนให้คลายร้อนก่อนนะคะแล้วจากนั้นเราก็กรอกน้ำย้อมของเราค่ะใส่ขวดหรือแกลอนที่เราเตรียมไว้ได้เลยค่ะและเขียนเดือนและปีไว้ที่ขวดของเราด้วยนะคะที่เราใส่น้ำย้อมค่ะเพื่อที่จะได้รู้ว่าน้ำย้อมเนี้ยเราผลิตเมื่อไหร่ค่ะ
0: พอดีเมื่อกี้ไมค์แบตหมดเดี๋ยวก่อนหน้านี้จะอาจารย์จะพากเสียงเอานะคะค่ะก็เฉดสีนี้นะคะก็จะเป็นมัดย้อมลายแรกของเราลายแรกที่เรามัดย้อมลายที่2แล้วก็ใช้สารมอร์แดนสารส้มนะคะจะเห็นว่า

สีลายที่หนึ่งกับลายที่สองค่ะสีผ้าผืนที่สองเนี่ยสีจะมีความสดกว่าไม่แน่ใจว่าท่านผู้ชมทางบ้านในกล้องจะเห็นชัดหรือเปล่าผืนที่สามลายที่สามนะคะก็จะเป็นย้อมฝางปกติไม่ได้มีการโมเดิร์นใดๆพื้นที่หนึ่งกับพื้นที่สามจะไม่ได้มีการโมเดิร์นใดๆนะคะค่ะส่วนมาที่ตัวน้ำฝางน้ำฝางเราไม่ต้องทิ้งนะคะเราสามารถเก็บน้ำฝางไว้ได้และตัวแก่นไม้เราก็เก็บไว้ได้เหมือนกันค่ะซึ่งบอกวิธีเก็บก่อนหน้านี้แล้วเดี๋ยวเราจะทวนอีกทีหนึ่งว่าตัวแก่นฝางอะค่ะตัวไม้วิธีการเก็บของเราก็คือเราขึ้นจากหม้อเรียบร้อยแล้วเรานําตัวแก่นไม้ค่ะตากในที่ร่มถ้าตากแดดขอให้ไม่เกิน1ชั่วโมงแต่ทางที่ดีตากในที่ร่มในที่ร่มก็ประมาณ1วันผึ่งไว้เลยค่ะ1วันค่อยมาเก็บไม่โดนฝนไม่ชื้นค่ะถ้าเราเก็บตอนเปียกจะขึ้นราพอเกิดเชื้อราแล้วเราก็จะนํามาใช้ย้อมสีไม่ได้ค่ะต่อมาน้ําย้อมเราจะเก็บยังไงวิธีการเก็บน้ําย้อมนะคะรอให้หายร้อนก่อนเป็นอุณหภูมิห้องปกติเราก็เก็บใส่ภาชนะใส่ขวดพลาสติกก็ได้ค่ะหรือว่าจะเป็นตัวแกลลอนค่ะค่ะเก็บใส่แกลลอนได้แล้วก็ปิดฝาให้สนิทปิดฝาให้มิดชิดพ้นหลีกเลี่ยงแสงแดดค่ะทีนี้อยากให้ท่านผู้ชมทางบ้านถ้าจะเก็บน้ำย้อมไว้นะคะรบกวนเขียนวันที่ที่เราทำน้ำย้อมไว้น้ำย้อมเนี่ยค่ะสามารถเก็บได้เป็นปีเลยนะคะยิ่งนานยิ่งเข้มข้นยิ่งดีค่ะส่วนในการย้อมคราวหน้าเราก็ถ้าเราจะย้อมฝางคราวหน้าใช่ไหมคะเราเทน้ำย้อมและตัวแก่นเพื่อให้เขาเพิ่มความเข้มข้นของสีเข้าไปค่ะค่ะตามนี้ค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับการย้อมสีธรรมชาติจากแก่นฝางค่ะเป็นไงบ้างคะวันนี้สนุกมากๆเลยได้เคลื่อนตัวคล่องแคล่วมัดออกกำลังกายมือสนุกมากสัปดาห์หน้าเราจะเป็นการย้อมสีธรรมชาติเช่นเดิมค่ะแต่ว่าวัตถุดิบเราเป็นขมิ้นค่ะเราจะใช้ขมิ้นที่เป็นผงค่ะและขมิ้นชันที่เป็นตัวรากของเขาค่ะสองอย่างเลยสัปดาห์หน้าเรามาพบกันสัปดาห์นี้ค่ะก็เสร็จสิ้นครบถ้วนกระบวนการแล้วเราพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านย้อมแก่นฝางแล้วเป็นยังไงบ้างอย่าลืมมาอวดอาจารย์นะคะแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าบ๊ายบาย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ผมอาจารย์เจเด็ดเลือดดมนะครับ
1: ผมอาจารย์อภิชาติเจริญผลครับผม
0: เราสองคนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนะครับรัตนโกสินทร์ครับวันนี้พบกับเราในการทำผลิตภัณฑ์ความสะอาดและดับกลิ่นกาย
1: ครับตอนที่2
0: ตอนที่2ของเทอมนี้นะครับ
1: บอกเลยว่าเป็นตอนที่ผลิตภัณฑ์ดีมากๆ
0: ใช่ดียังไงอาจารย์
1: อ่อนโยนมากๆแล้วก็เป็นเนื้อที่น่าใช้มาก
0: ๆคือก่อนหน้านี้เราก็ทำเป็นเจลล้างหน้า
1: ใช่ครับ
0: เจลอาบน้ำล้างหน้าสูตรอ่อนโยนเนาะแต่อันเนี้ยคือมันพิเศษกว่า
1: ใช่มันมีมุกเข้ามาม
0: ีเนื้อมุกทำไมต้องมีมุกอาจารย
1: ์มันทำให้ดูน่าใช
0: ้อ๋อครับผม
1: มันดูแพงดูแพง
0: ดูแพง
1: ใช่
0: ก็คืออันเนี้ยทำของแพง
1: ใช่ไ
0: หมดีด้วยแพงด้วย
1: ใช่
0: คือการที่เจลล้างเจลอาบน้ำเนี่ยเนื้อใสๆมันก็ดูธรรมดา
1: ใช่มันธรรมดาไป
0: ใช่ไหมครับแล้วมุกก็จะดูไงมันเป็นมุกนะ
1: ดูวาว
0: ๆคือมุกนี่ไม่ใช่สีขาวนะมันก็จะวาวๆนะครับส่วนใหญ่อย่างที่ผ่านมาทุกท่านก็จะพบเราในผิดพันอาบน้ำนะผิดพันทอมความสะอาดผิดพันดับกลิ่นกายนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของเกี่ยวกับการทำความสะอาดต่างๆ
1: ใช่ครับ
0: แต่ยังอาจารย์ก็นัดเขาอาบน้ำหลายทีแล้วไม่ได้อาบน้ำโชว์สักทีหนึ่ง
1: ใช่
0: นะครับก็อย่างที่บอกว่าที่ผ่านมาหนักๆเลยก็หลายท่านเคยเรียนกับเรากับพวกสบู่ก้อนสบู่ธรรมชาติใช่ไหมอ่อนโยนหน่อยก็เป็นสบู่กิสลีนล
1: ้
0: างหน้านะครับก็ทำจากธรรมชาติแต่วันนี้เราก็เพิ่มเข้ามาเป็นเรื่องของการที่ทำเกี่ยวกับพวกที่เป็นเคมีสังเคราะห์บ้างเพื่อให้มีความหลากหลายเนาะจะได
1: ้
0: ไม่น่าเบื่อนะครับ
1: มันจะได้แบบว่าลองใช้หลายๆสูตร
0: ใช่ใช่ครับ
1: ลองใช้หลายๆวิธี
0: ครับ
1: นะครับ
0: ก็อย่างที่บอกมาแล้วว่าการที่บางทีเราอยู่ในบ้านเนี่ยการที่เราจะใช้แบบสบู่ก้อนอย่างเดียวเนี่ยบางคนก็ไม่อยากจะใช้ร่วมกับเรา
1: ใช่ครับ
0: ก็มาเป็นสบู่เหลวบ้างนะเป็นเจลอาบน้ำบ้างนะครับคือลักษณะของเจลอาบน้ำกับลักษณะของสบู่เหลวหรือครีมอาบน้ำเนี่ยถามว่ามันจะต่างกันที่ไหนมันจะต่างกันที่เรื่องของความหนืด
1: ใช่
0: ไหมฮะแล้วก็เรื่องของการไหลของเนื้อ
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเป็นครีมเนี่ยมันก็จะมีความหนืดมากใช่ไหมถ้าเป็นเจลเนื้อก็จะเบาหน่อยก็คือจะไม่เหนียว
1: ใช่
0: ไหมถ้าเป็นครีมอาบน้ำเนื้อก็จะเหนียวๆหน่อยใช่ไหมเหนียวเหนียวยืดยืดใช่ไหมในขณะที่เจลเนี่ยจะเนื้อจะเบาๆ
1: ใช่
0: เนื้อจะเป็นน้ำมากกว่าขณะที่ถ้าเป็นครีมเนี่ยเนื้อจะออกเป็นเหมือนกับมีน้ำมันมีความมันเพราะว่ามันผสมกับสารที่เป็นช่วยกันบำรุงผิวหลายตัวนะพอเป็นเจลพวกก็จะเบานะวันนี้พอเป็นเนื้อมุกขึ้นมาเนี่ยก็คืออย่างที่บอกว่าแทนที่จะเป็นน้ำอาบน้ำใสๆใช่ไหมบางคนก็บอกว่าพอใสปุ๊บมันก็ดูธรรมดาไปมันใสเป็นสีนู่นสีนี่ก็ขายแต่นี่เรามองว่าพอมันเป็นเนื้อมุกปุ๊บมันก็จะดูเหมือนมีคุณค่าเหมือนกับมีอะไรที่ทำให้ผิว
1: มุกก็เหมือนกับคนรู้จักมุกในมุมมองที่มันราคาแพงไง
0: ใช่ใช่แต่ต้องบอกว่าเนื้อมุกที่เรามาใช้เนี่ยเราไม่ได้เอามุกจริงๆมานะ
1: ใช่
0: ใช่ไหมครับเราจะเอามุกจริงๆมาก็มันก็ไม่เท่ามันไม่ได้มันเปลืองไง
1: เอาไปใส่ดีกว่า
0: เอาไปใส
1: ่กับเครื่องประดับดีกว่าอย่างนั้น
0: ไปใส่กับผิดพันธุ์อื่นดีกว่า
1: ใช่
0: เป็นประโยชน์เพราะอย่างผิดพันธุ์อาบน้ำเนี่ยเราใช้แล้วล้างออก
1: ใช่
0: ที่เคยบอกว่าเราอาบไม่กี่นาทีเราก็ล้างออกเนื้อมุกมันก็คงไม่ถึงกับมาเกาะเรามากมายอย่างมากอะนี่หน่อยแต่วันนี้เราก็คือใส่สารที่ทำให้มีความแวววาวนะครับ
1: มันถ้ามันมองด้วยตาเปล่ามันเหมือนเนื้อมุกกันแหละเขาก็เลยเรียกครีมอาบน้ำเนื้อมุก
0: เตรียมน้ำไม่จันละครีมอาบน้ำเนื้อมุกเนี่ย
1: ถ้าเห็นเมื่อกี้เหมือนกันเห็นตะกี
0: ้ก็อย่างที่บอกเนาะผิดพันธุ์ที่เราทำเนี่ยเราก็ต้องอ้างทุกครั้งว่าเป็นเครื่องสำอาง
1: ใช่
0: ไหมอาจารย์เป็นเครื่องสำอางเนาะก็ต้องบอกสมาชิกหรือว่าท่านผู้ชมทุกครั้งว่าการจะทำที่เราเตรียมมาเนี่ยก็คือเป็นอุปกรณ์ที่สามารถผลิตได้ง่ายๆไม่ได้ยากอะไร
1: หาได้ทั่วไปเลย
0: ใช่อาจจะเป็นมองดูเป็นหม้อธรรมดาแต่ว่าต้องเป็นสแตนเลสใช่ไหมมีความหนาพอสมควร
1: ใช่ครับ
0: คือการที่เรามาสาธิตการสอนเนี่ยทำให้นักศึกษาและท่านผู้ชมเนี่ยสามารถทำตามได้ง่าย
1: ใช่ครับ
0: ทำตามได้ง่ายแล้วก็มองดูน่าทำเพื่ออะไรเพื่อเรียนรู
1: ้
0: เพื่อเรียนรู้ในการจะทำนะครับเพียงแต่ว่ามันยังไม่ได้เชิงเป็นโรงงานถ้าเป็นโรงงานอาจจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาตรฐานกว่านี
1: ้
0: อย่างเช่นว่าจู่ๆถ้าเราจะเอาอุปกรณ์แบบโรงงานมาเลยเนี่ย
1: มันใหญ่ไป
0: ท่านมาดูเราปุ๊บท่านก็จะมีความรู้ว่าม
1: ันยาก
0: ดูแล้วจะทำได้หรือ
1: ใช่
0: ไหมครับดูแล้วก็ทำไม่ได้อยู่ดีคือไม่อยากทำแต่การที่ทำให้ ท่านดูจากทำที่อุ
1: ปกรณ
0: ์
1: เล็กๆเนี่ย
0: บางคนบอกแล้วทำแล้วมันใช้ได้จริงไหม
1: ใช
0: ่ก็มองว่าอุปกรณ์เล็กๆเนี่ยสามารถทำอุปกรณ์เหมือนอย่าว่าแต่ทำใช้ได้เองเลยทำขาย
1: อาจารย์ครับบางโรงงานเก่ายังใช้อุปกรณ์นี้อยู่เลย
0: ใช่โรงงานเล็กๆ
1: โรงงานที่บางโรงงาน
0: โรงงานเล็กๆโรงงานที่เพิ่งเริ่มเนี่ยก็สามารถใช้อุปกรณ์แบบนี้ได
1: ้
0: นะฮะทางอย.ไม่ได้ห้ามไม่ได้กำหนดว่าต้องเป็นอุปกรณ์ใหญ่โตหรือว่าต้องเป็นเทคโนโลยีไฮเทคโนโลยีอะไรเพียงแต่ว่าให้อยู่ในหลักเกณฑ์ที่มีความสะอาดนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกว่าผลิตภัณฑ์พวกนี้ที่เราสอนเนี่ยมันเป็นเครื่องสำอางนะฮะเป็นผลิตภัณฑ์ใช้อาบน้ำก็จริงผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดก็จริงแต่ว่ามันเป็นเครื่องสำอางเพราะฉะนั้นอย่างที่เราเกริ่นตลอดเวลาก็คือท่านก็ต้องไปถ้าจะทำขายหลังจากที่เรียนรู้จากเราไปแล้วจะทำขายก็คือไปศึกษาเรื่องของการจดแจ้งอย.
1: อันนี้สำคัญนะครับอันนี้สำคัญ
0: นะแต่ว่าอย่างที่บอกมาเรียนจากเราเนี่ยก็คือเรียนเพื่อเริ่มต้นเรียนเพื่อเรียนรู้เพื่อหัดทำจนเก่งแต่การจดแจ้งอย.เนี่ยก็คือท่านอยู่ในกรุงเทพก็คือต้องเป็นอย.ที่สาธารณสุขนะในส่วนกลางแต่ว่าถ้าเป็นต่างจังหวัดก็ไปที่สสจ.จังหวัดหน่วยงานเครื่องสำอางนะเข้าไปคุยกับเขาคือไม่ได้ยากจนเกินความสามารถถ้าตั้งใจจะทำนะ
1: ใช่ครับ
0: ถ้าตั้งใจจะทำเนี่ยสามารถเราก็สามารถเป็นโรงงานเล็กๆที่ผลิตเครื่องสำอางที่ทำขายเรื่องจำหน่ายได
1: ้
0: ก
1: ็
0: คือไปศึกษาว่าจะขออนุญาตผลิตเครื่องสำอางเนี่ยทำยังไงนะฮะส่วนใหญ่ก็จะต้องมีห้องนะฮะห้องผลิตนะครับสองห้อง
1: เป็นสัตว์เป็นส่วน
0: คือไม่เกี่ยวข้องกับกินอยู่กับนอน
1: ใช่ครับ
0: นะฮะท่านจะผลิตในห้องครัวได้ไหมไม่ได้นะฮะเพราะว่าหรือว่าไปปนกับครัวเรือนเนี่ยคือไม่ได้ถ้าจะผลิตขายเนี่ยก็ต้องแยกออกมามีห้องต่างหากที่ไม่เกี่ยวข้องกับกินอยู่กับนอนนะครับ
1: ใช่
0: แล้วก็อาจจะมีโต๊ะวางอุปกรณ์นู่นนี่นั่นให้เป็นระเบียบเรียบร้อยมีอุปกรณ์ในการล้างมือใช่ไหมตอนผลิตก็ใส่แมสใส่หน้ากากให้เรียบร้อยอย่างเงี้ยผลิตขายได้เลย
1: ใช่
0: ครับก็คืออย.มาตรวจก็คือห้องเนี่ยเขาไม่จำกัดต้องกว้างใหญ่แค่ไหนให้เหมาะสมกับที่เราจะผลิตจำหน่าย
1: ใช
0: ่อันนี้เราก็เกริ่นให้ฟังนะเราพยายามจะเกริ่นให้ท่านผู้ชมฟังแบบให้รู้ว่าถ้าเรียนจากเราไปเนี่ยปุ๊บสามารถทำมันยากมันเย็นแค่ไหนไม่ได้ยากมากนะครับเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกว่าก็คือมีห้องมีหับในการผลิตห้องนึงห้องนึงเป็นห้องเก็บวัตถุดิบนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ตามนี้ก็ได้ง่ายๆก็ได
1: ้
0: ทำไมต้องลงทุนเยอะไหมก็อย่างที่บอกว่าเราเรียนเราทำยังไงก็ประมาณนั้นใช่ไหมอาจารย์เพียงแต่ว่าอุปกรณ์ต่างๆก็ต้องให้มีมาตรฐานในระดับที่ไม่ปนเปื้อนไม
1: ่
0: ปนเปื้อนอย่างที่เราเคยบอกมาตลอดเวลาถ้าดูเรามาหลายครั้งเนี่ยท่านก็จะได้เหมือนกับสุขนิสัยในการทำ
1: ใช่
0: ไหมครับ
1: ใช่นะครับมันเป็นช่วงที่สำคัญในการอธิบายพวกเนี้ยก็คือเราต้องพูดทุกเทปอ่ะ
0: ใช่ฮะพูดให้เข้าใจ
1: ใช่เราต้องพูดทุกเทป
0: ให้เข้าใจตั้งแต่ว่ามาดูที่ดูอาจารย์สองคนเนี่ยมาสอนทำสบู่มาทุกครั้งเลยอุปกรณ์ง่ายจังเลย
1: ใช่
0: ครับเราสอนให้ท่านเรียนรู้จากง่ายๆนะฮะ
1: ใช
0: ่อุปกรณ์ที่ราคาไม่แพงทำเริ่มต้นเนี่ยทำเนี่ยยังไม่ทำขายก็ได้ทำให้มีความชำนาญทำแล้วทำไงคือทำแล้วไม่เสียฮะทำแล้วเอาไปใช้เอง
1: ใช่คร
0: ับ ให้พี่น้องใช้
1: ใช่
0: ถูกไหมฮะทำแชมพูสระผมใช้เองทำสบู่เอวใช้เอง
1: ใช่
0: คนชำนาญเรื่อยๆอาจจะแบบเพื่อนฝูงมาบ้านเอ๊ะแชมพูนี่อะไรดีจังเลย
1: ใช่
0: แล้วไงอยากซื้อละ
1: ใช่
0: อาจารย์พิชาติทำจนคนอยากซื
1: ้อทำไปให้เพื่อนฝูงใช้
0: พอเราอยากซื้อปุ๊บเราก็ต้องว่าถ้าจะทำขายก็ไปศึกษาเรื่องการจดแจ้งอย.
1: นะครับ
0: แต่ว่าถ้าเคยจดแจ้งอย.ยังไงพอจดแจ้งอย.ได้ปุ๊บเราก็ที่บอกว่าผิดพันธุ์แค่สำอางเนี่ยจะทำขายก็ต้องมีเลขที่อย.ที่แนะนำตลอดก็คือไปศึกษาถ้าเราไม่ทำเองอะไปซื้อคนอื่นมาเนี่ยเขาก็ต้องมีเลขที่อย.นะถ้าไปขายโดยไม่มีเลขที่อย.เนี่ยก็คือถือว่าเป็นผิดพันธุ์ที่ไม่ถูกต้อง
1: ผิดกฎหมายนะ
0: ผิดกฎหมายนะ
1: ผิดกฎหมายนะ
0: ใช่ถูกปรับ
1: กฎหมายมันแรงอยู่นะตอนนี้
0: ก็มี
1: เรื่อง
0: จำทั้งปรับคือขายสินค้าที่ไม่มีเลขที่อย.เนี่ยถือว่าผิดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไปจดแจ้งถ้าเราขายแล้วเกิดมีเลขที่อย.ตอนจะขายก็ต้อง
1: เช็คหน่อย
0: นะฮะส่วนการโฆษณาขายเนี่ยเป็นขายในทางออนไลน์เนี่ยก็ต้องระวังเรื่อง
1: คำพูด
0: ไม่ให้เกินจริง
1: ใช่ครับ
0: จะไปพูดเกินความจำเป็นพ
1: ูดในรักษานู่นรักษานี
0: ่ไม่ได้นะฮะเครื่องสำอางก็ทำได้ในระดับนึงก็เช่นชมพูอาบน้ำเจลอาบน้ำก็อาบน้ำเหมาะสมกับคนที่ถือว่าเรา
1: ช่วยบรรเทา
0: ช่วยบรรเทานะฮะช่วยลดรังแคช่วยเงี้ยมันก็ลดได้แต่มันไม่ได้รักษาถูกไหม
1: แต่ไปลดแต่ไปรักษาแต
0: ่คนหน้าเป็นสิวเนี่ยเราก็อาจจะทำเจลอาบน้ำครีมอาบน้ำที
1: ่ลดสิว
0: ใช้เหมาะสำหรับคนที่เป็นสิวใช้คือบางทีเนี่ยถามว่าเหมาะยังไงคือสบู่บางชนิดเนี่ยมันแรงเกินไป สมมติอาจารย์เป็นสิวเนี่ยมันใช้แล้วก็ไม่เหมาะไหมใช้แล้วก็ยิ่งระคายเคืองอย่างเด็กวัยรุ่นเนี่ยถามว่าจะไปใช้สบู่ก้อนแรงๆในการล้างหน้าเนี่ยล้างหน้าพอหน้าแห้งตึงหน้าแห้งตึงก
1: ็สิวขึ้น
0: สิวขึ้นระคายเคือง
1: ใช่ครับ
0: เคยคุยกับหมอผิวหนังบางท่านนะที่รักษาแบบนักเรียนเนี่ยเด็กวัยรุ่นเนี่ยที่เป็นสิวเนี่ยคือปุ๊บเด็กเนี่ยเขาจะเป็นสิวด้านข้างด้านข้างแก้มเนี่ยเป็น
1: สิวอักเสบ
0: สิวอักเสบเป็นปุ๊บ
1: ใช่ใช่
0: แต่ตรงหน้าไม่เป็นตรงเนี้ย
1: ตรงนี้
0: ตรงข้างๆหูเนี่ยแต่ผู้หญิงแม่พามาปุ๊บหมอก็บอกหน้าแล้วปุ๊บหมอก็บอกว่ารักษาเนี่ยเอาเจลล้างหน้าไปแต่หนูเนี่ยกลับไปแล้วผูกผมเพราะผมมันมากระคายเคืองด้านข้างแก้มกระคายเคืองไงมันปัดแก้มก็เป็นสิวเพราะผมมันก็มีสิ่งสกปรกใช่ไหมอาจารย์เพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยจริงๆเด็กวัยรุ่นมีฮอร์โมนเนี่ยแค่ไว้ผมแล้วปกปิดหน้าวุ่นวายเนี่ยก็ทำให้ก้านเป็นสิวได้แค่ผูกผมไม่ผมมาลุงลังที่หน้าสิวก็หายแล้วฮะล้างหน้าไม่ต้องไปล้างหน้าด้วยสบู่ล้างหน้าแบบพิเศษอะไรเลยไม่ต้องใส่ยงใส่ยาเลยลงไปไม่ต้องรักษายาล้างหน้าด้วยเจลล้างหน้าที่อ่อนโยนเหมือนกับสบู่ที่เราทำวันเนี้ย
1: ครับ
0: สบู่ที่อ่อนโยนเนี่ยล้างหน้าก็พอแล้วแล้วก็ค่อยซับอย่าไปกะไปเกาเด็กวัยรุ่นก็สิวหาย
1: ห้ามยากตรงไอ้แกะไอ้เกานี่แหละ
0: ใช่ไหมแต่คืออันนี้เราให้ฟังว่าบางทีเนี่ยที่เป็นอยู่เนี่ยมันเป็นจากฮอร์โมนถ้าเราไม่ไปกะไปเจาหรือว่าล้างหน้าด้วยสบู่ที่อ่อนโยนอย่างที่เราจะสอนวันนี้ก็ทำให้หน้าลดสิววัยรุ่นก็ลดสิวเนี่ยอย่างน้องๆถ้าดูอยู่เป็นวัยรุ่นนะก็ดูว่าตัวเองเนี่ยหน้าบางคนแบบใส่เสื้อปกมาปิดนู่นนี่นั่นแล้วก็ผมปัดไปปัดมาหน้าก็ทำให้เกิดการเป็นสิวที่แก้มเงี้ยประมาณนั้นเน
1: า
0: ะ
1: แต่บางคนเด็กทุกวันเนี่ยไปเชื่อโฆษณามากเกินไปไงอาจารย
0: ์ครับ
1: เจอโฆษณาที่เขาบอกว่า3วันสิวหาย
0: 3
1: วันขาวอย่างเงี้ยบางทีเด็กเขาไม่มีความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์ใช่ไหมเขาอยากขาวเขาอยากลดสิวไงเขาก็ไปซื้อของพวกนี้มาใช
0: ้เริ่มต้นเนี่ยถามว่าจะดูเนี่ยเราเป็นอะไรต้องดูตัวเองก่อน
1: ครับ
0: วัยรุ่นเนี่ยมันมีเกี่ยวกับฮอร์โมนมาอยู่แล้วใช่ไหมที่ทำให้หน้ามันแล้วก็บางครั้งเนี่ยมันไม่ได้จากฮอร์โมนอย่างเดียวจากบางคนจากการกินด้วย
1: ใช่
0: วัยรุ่นบางคนก็ไปกินของที่มัน
1: กินของมันของดองอะไรพวกเนี้ย
0: ใช่กินของมันของดองก็เป็นพวกนี้ไปปุ๊บมันก็ช่วยได้
1: ใช่ครับ
0: ส่วนพวกสบู่แชมพูหรือว่ายาต่างๆเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบที่หลัง
1: ใช่ครับ
0: ส่วนใหญ่ยาบางทีเขาก็ใช้เพื่อคุณไปแกะเกาจนมันอักเสบไปแล้วใช่ไหมครับถ้าไปหาหมอบางทีก็อาจให้ยาแก้อักเสบไปแล้วก็หลักๆเนี่ยถ้าจะให้แชมพูหรือแบบสบู่ที่ล้างหน้าเนี่ยส่วนใหญ่หมอที่จะให้กับคนที่เป็นคนไข้เกี่ยวกับมีสิวมีฝ้าเนี่ยเขาก็จะให้แชมพูที่อ่อนโยน
1: ครับ
0: อ่อนโยนอาจจะมีสารนู่นนี่นั่นบ้างแต่เล็กช่วยได้เล็กน้อยถ้าสมมติว่า
1: ใช่ใช
0: ่อ่อนโยนปุ๊บผิวหน้าเด็กวัยรุ่นเนี่ยถ้าเป็นวัยรุ่นนะผิวหน้ารักษาตัวเองได้ถ้าผิวมันแข็งแรงอยู่แล้วใช่ไหมอาจารย
1: ์ใช่ครับ
0: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลมากนะครับเพียงแต่ให้รู้ว่าเราอะใช้ชีวิตยังไงกินอะไรเข้าไปนู่นนี่นั่นมีมือแกะเกามีผมที่มาทำให้หน้าสกปรกหรือเปล่า
1: ใช่
0: ครับเกิดการระคายเคืองเมื่อเกิดการเป็นสิวเนาะอันนี้ก็เราให้ฟังเป็นพยานฐานก็เรามาคุยถึงเรื่องที่ว่าเราสอนเนี่ยก็คือให้ท่านน่ะไปจดแจ้งอย.
1: ใช่
0: นะถ้าจะทำขายเรียนรู้จากเราเรียนรู้จากง่ายๆจนเก่งแล้วก็ไปทำขาย
1: ใช่
0: ไหมอาจารย
1: ์นะครับแล้วหลักๆเลยในการผลิตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของที่ไหนก็ตามเขาก็จะเริ่มจากเล็กๆอย่างนี้แหละ
0: จากง่ายๆฮะ
1: ใช่จากง่ายๆแบบนี้แหละ
0: คือถ้าเราทำสูตรที่แบบง่ายๆยังไม่คงตัวเนี่ยยังไม่ดีเนี่ยเราไปทำขายคนก็ไม่ซื้อหรอกถ้าเราทำจนเราตัวเราเองเนี่ยเราจะทำอะไรขายนะเราต้องชอบก่อน
1: ใช่อ
0: ย่างอาจารย์ทำเนี่ยทำถ้าเราทำแล้วเราไม่ชอบไม่ให้คนอื่นใช้เขาก็ไม่ชอบนะ
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมตัวเราต้องทำต้องชอบในสิ่งที่เราทำก่อนสมมติอาจารย์ทำสบู่เนี่ยใช้ไอ้ดีจังเลย
1: ใช่เราต้องดีต้องชอบก่อน
0: พอเราดีปุ๊บเราก็ไปเล่าให้เพื่อนฟัง
1: ใช่
0: เฮ้ยทำสบู่เนี่ยไปเรียนมาจากรายการเนี่ยปุ๊บทำหัดทำแล้วใช้ดี
1: ครับ
0: ใช้

0: ดีนะสบู่มันใช้แล้วให้ผิวนุ่มนะใช้แล้วนุ่มฟอกตัวแล้วก็กลิ่นหอมฟอกตัวใช้ไม่เกิดการระคายเคืองอะไรเลย
1: ใช่ครับ
0: ลองไปใช้ดูไหมแบ่งไปใช้ให้เพื่อนไปใช้เพื่อนใช้ก็อาจบอกว่าดีหรือไม่ดีถูกไหมส
1: ่
0: วนใหญ่ถ้าเราใช้ดีเราไปบอกต่อเขาใช้ดีเพราะเราเองเนี่ยเราเรียนมาเรามั่นใจในสิ่งที่เราทำ
1: มั่นใจผลิตภัณฑ์ตัวเอง
0: อย่างน้องๆกับท่านผู้ชมมาดูเราจนแบบทุกวันเนี่ยทุกครั้งที่ดูรายการเนี่ยก็จะมีความมั่นใจ
1: ใช่ครับ
0: ถูกไหมว่าอ๋ออาจารย์เขาสอนเนี่ยเขาก็สอนแบบมีการ
1: ให
0: ้ทำความสะอาดมีการแนะนำอุปกรณ์แล้วก็ตัวสารเนี่ยฟังซ้ำๆจนรู้จัก
1: ใช่ครับอ
0: าจจะลองไปสั่งมาหัดทำเอง
1: ใช่
0: ไหมอาจารย
1: ์ใช่
0: แต่อย่างวันนี้อาจารย์มาเริ่มทำก็ลองดูดูว่าเราจะแนะนำอุปกรณ์อะไรบ้างที่เราเอามา
1: ใช่ครับ
0: วันนี้อาจารย์
1: มันก็จะมีกับก็คือเราคัดแต่อุปกรณ์ที่หาได้ตามท้องตลาดทั่วไปเลยอาจารย์ราคาหลักร้อย
0: ครับ
1: ราคาหลักร้อยแต่สามารถทำผลิตภัณฑ์ได
0: ้
1: นะครับแต่อาจารย์ลืมแจ้งไปอีกอย่างนึงก็คือเรื่องผลิตภัณฑ์หรือว่าอุปกรณ์ที่เราทำเนี่ยห้ามไปปนกับอาหาร
0: อันนี้เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วที่บอกว่าในการผลิตเนี่ยเราต้องมีห้องผลิตของเราห
1: ้
0: องเราเนี่ยที่คุยกับอาจารย์เมื่อกี้นี่ก็คือไปเราไปทำผลิตภัณฑ์พวกเนี้ยไปทำในห้องครัวได้ไหมไม่ได้
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเราทำในห้องครัวไม่ได้งั้นอุปสรรคอุปกรณ์เนี่ยเราก็ต้องแยกจากครัวเรือนมา
1: ใช่ครับ
0: คือต้องมีอีกชุดหนึ่งต่างหาก
1: ใช่ใช่
0: ไหมอย่างเช่นอาจารย์มีหม้อเนี่ยมีหม้อใบเนี่ยไปเอาหม้อทำแกงส้มมาเป็นไง
1: ไม่ได้
0: ทำไป
1: บางคนมั่นใจไงว่าล้างสะอาดแล้ว
0: ถึงล้างสะอาดแล้วมันก็ไม่สมควรทำ
1: ใช่ครับ
0: ถ้าวันหนึ่งเผลอเนี่ยอาจารย์เผลออาจารย์ไปกวนสบู่มาเนี่ยเสร็จแล้วมีแบบแม่บ้านออกไปถึงทำแกงส้มต่อกินเดียวฟองฟอดเลยคราวนี้แหละหอมเลยแหละ
1: ใช่ไหมไม่เหมาะไม่เหมาะ
0: ใช่ไหม
1: ไม่เหมาะเลยไม่แนะนำไม่ควรเลย
0: ล้างแกงส้มไม่สะอาดเนี่ยติดอยู่ที่ข้าวผงครับที่หัวนู่นนี่นั่นเนี่ยหร
1: ือ
0: แบบมานะหรือบางทีมีเกิดมีคราบเนี่ยอาจารย์มากวนสบู่กวนยาสระผมเนี่ยยาสระผมอาจารย์มี
1: อยู่ดีๆเชื้อราข
0: ึ้
1: น
0: ใช่เป็นราขึ้นครับหรือเกิดทำขายไปแล้วยิ่งแย่ใหญ่เลยใช่ไหมครับอาจารย
1: ์อันนี้มันเป็นข้อควรระวังเลยนะ
0: ม
1: ันเป็นเหมือนกับช่วงขั้นตอนที่มันเหมือนจะไม่สำคัญ
0: ใช่ครับ
1: แต่เอาจริงๆมันสำคัญมากๆด้วย
0: สำคัญมากๆด้วยนะครับ
1: ค
0: ืออย่างที่ท่านผู้ชมกับนักศึกษาดูเราตลอดเนี่ยบางทีเห็นอาจารย์อาจารย์มาสอนทำความสะอาดอีกแล้วหนูรู้อยู่แล้วเนี่ยต้องอันนี้ต้องให้ดูเป็นสุขนิสัย
1: ใช่เราต้องพูดทุกเทปเพราะว่ามันเป็นเรื่องสำคัญ
0: ใช่ครับ
1: นะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์แบบนี้หรือว่าเป็นเครื่องจักรอาจารย์เขาฉีดแอลกอฮอล์100%
0: นะคร
1: ับ
0: อ
1: ะไรที่มันไปแตะต้องตัวครีมเนี่ย
0: ทำเสร็จก็ต้องทำความสะอาด
1: ใช่
0: ก่อนทำก็ต้องทำความสะอาด
1: ใช่
0: ไหมอาจารย
1: ์นะครับอะไรที่มันแบบที่ไปโดนสัมผัสกับครีมเนี่ยคือเขาแบบแอลกอฮอล์เลย100%
0: ครับ
1: นะครับ
0: แล้วจริงๆก็อย่างที่บอกว่าถ้าเราทำในโรงงานก็ต้องใส่มือใส่แมสใส่หมวกนะครับนะ
1: ใช่อ
0: ย่างต้องขอนิดนึงวันนี้เรามาสอนเนี่ยต้องขอว่าไม่ใส่หมวกไม่ใส่แมสนะเพราะบางทีแบบใส่แมสเหนื่อยครับเหนื่อย
1: มันหายใจไม่ออก
0: หายใจไม่ทัน
1: นะครับก็คือเราก็มาดูรายการเนี่ยเราก็เริ่มจากตรงนี้แหละนะครับอุปกรณ์เนี่ยมันแค่องค์ประกอบที่สำคัญเลยมันอยู่ที่สูตรเรามากกว่าอาจารย์ใช่ไหมถ้าดูรายการเราสูตรเรามันค่อนข้างที่จะคงตัวอยู่แล้ว
0: คงตัวอยู่แล
1: ้วเป็นสูตรที่ดีเลยแหละสูตรที่ดีในระดับหนึ่งเลยถ้าทำตามเราได้อย่างเงี้ยเรื่องอุปกรณ์เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับบุคคลและใช่ไหมครับบางคนทำเก่งแล้วก็ขยายเพิ่มไซส์ของอุปกรณ์ไป
0: คือถ้าทำมากๆมันก็ต้องเป็นเครื่องจักรในการกวนแหละ
1: ใช่ครับผม
0: ประมาณนั้นเนาะแต่ว่าเครื่องจักรก็อยู่ในรูปของที่เป็นที่ไม่ต้องไม่ปนเปื้อน
1: ใช่ครับ
0: ไม่เกิดการเป็นขุยไม่เกิดการกัด
1: ไม่ร่อนอ่ะไม่ลอกไม่ร่อนไม่สนิมอะไรพวกเนี้ยใช่ครับเราก็จะแนะนำอุ
0: ปกรณ์
1: กันเลยนะครับถ้าสำคัญเลยอาจารย์ก็เป็นหม้อสแตนเลส
0: วันนี้เรามีหม้อสแตนเลส2ใบ
1: ต้องวงเล็บนิดนึงนะครับว่าหม้อสแตนเลสแท้
0: สแตนเลสแท้นะหรือถ้าเป็นเกรดที่ทำเครื่องสำอางก็ต้องเป็นสแตนเลส304
1: ใช่
0: นะฮะ
1: อันนี้เราวงเล็บนิดนึงว่า
0: เขาบอกเกรด304เนี่ยคือเขาจะไม่มีสนิมไม่เป็นสนิมคือสแตนเลสเนี่ยมันจะเป็นโลหะที่ผสมมานะระหว่างไอ้พวกตัว
1: เหล็กพวกนั้นน่ะ
0: เหล็กก็พวกอลูมิเนียมอะไรมาในการเป็นสแตนเลสนะครับเพราะฉะนั้นสัดส่วนนี้มันทำให้ผสมออกมาถ้าเป็นดีๆแล้วมันจะไม่เกิดสนิมเลยนะครับ
1: นะครับถ้าสมมติในกรณีเราตั้งใจที่จะทำจริงๆอ
0: ่
1: ะตั้งใจที่จะทำหรือว่าจริงจังกับงานตรงเนี้ยให้ใช้แบบของดีไปเลย
0: ใช้ของดีไปเลยทีเดียว
1: นะครับถ้าสมมติเราไปใช้ของที่มันไม่ค่อยดีอ
0: ่
1: ะมันแป๊บเดียวอาจารย์แป๊บหนึ่งมันก็ซึมแป๊บหนึ่งมันก็รั่ว
0: หรือบางทีก็บุบง่าย
1: ใช่ครับแป๊บเดียวจริงๆนะ แป๊บเดียวจริงๆไม่ถึงเดือน
0: บางทีอาจจะถูกสารที่เราผลิตเนี่ยกัดก่อน
1: ใช่คร
0: ับ ทำบ่อยๆกัดก่อนปุ๊บก็จะไม่ปลอดภัยต่อผู้ที่นำผิดพันธุ์ไปใช้
1: ใช่ครับอันเนี้ยราคาสูงนิดนึงแต่คือว่า 100% แน่นอนอยู่ยาวๆ
0: ใช่ซื้อครั้งเดียว
1: ใช่ซื้อครั้งเด
0: ีย
1: ว
0: ถ้าไม่โดนใครขโมยไปก่อน
1: จริงๆอันนี้ซื้อครั้งเดียวจริงๆนะครับซื้อครั้งเดียวจริงๆตั้งแต่เราใช้มาพวกเนี้ยก็แทบจะไม่มีปัญหาเลยนะ
0: ไม่มีปัญหาเลย
1: ใช่แทบไม่มีปัญหาเลยก็คือใช้ได้ยาวๆเลย
0: ใช่ครับนะครับซื้อของดี
1: ใช่เหมือนกับเนี่ยครับช้อนสแตนเลสตะกร้อสแตนเลสอย่างเงี้ยครับอาจารย์เราก็ใช้แบบของดีไปเลยทีเดียว
0: จะไม่ใช่ของถูกๆนะฮะ
1: นะครับอันเนี้ยมันอยู่ที่ราคาเลยจริงๆนะอย
0: ู
1: ่ที่ราคาเลยว่าเราใช้ในรูปแบบในเกรดประมาณไหน
0: ครับ
1: ก็คือ304ไปเลยทีเดียว
0: ใช่ครับ
1: ก็คือซื้อทีเดียวเลยใช้ยาวๆ
0: ใช้ได้ตลอด
1: ใช้ได้ตลอดเลยนะครับอันเนี้ยแทบจะไม่มีปัญหาไม่เคยมีปัญหาเลย
0: ครับไม่โอเค
1: นะครับ
0: ก็เราก็จะมีอะไรบ้างฮะมี
1: ไม้พายซิลิโคน
0: ไม้พายซิลิโคนตะกร้อชิตตีนะ
1: ขนาดตะแกรงร่อนตะแกรงร่อนเรายังใช้เป็นสแตนเลสเลยอาจารย์
0: ตะแกรงร่อนนะฮะตะแกรงร่อนสารอันนี้เราทำในขณะที่แบบเล็กๆเราใช้ตะแกรงเล็กๆ
1: มันมีหลายไซส์
0: ใช้สแตนเลสแท้นะครับสแตนเลสแท้เนี่ยถักอย่างทนเลย
1: ใช่ครับขนาดตะแกรงร่อนเรายังเป็นสแตนเลสเลยเห็นไหม
0: ครับ
1: นะครับ
0: เราไม่ได้ใช้แบบพลาสติก
1: ใช่นะครับแล้วก็เตาไฟฟ้าสองอัน
0: เตาไฟฟ้าคืออันนี้คือเตาไฟฟ้าเนี่ยเราใช้ก็คือใช้ง่ายนะครับปลอดภัยมีการเซตอุณหภูมิที
1: ่
0: แน่นอนนะฮะเราจะไม่ได้ใช้
1: เตาแก๊สไม่ได้
0: นะครับ
1: ไม่แนะนำ
0: มีเปลวไฟ
1: ใช่ครับมันคุมไฟลำบากเน
0: า
1: ะเตาแก๊ส
0: ลำบากด้วยแล้วก็เรื่องความปลอดภัยในการใช้งานด้วย
1: ใช่ครับก็คือเนี่ยอุปกรณ์มีประมาณนี
0: ้ประมาณนี้
1: มีประมาณนี้เลยคร
0: ับ ใ
1: ช
0: ่บิ๊กเกอร์
1: เนี่ยก็คือเดี๋ยวเอามาให้เห็นผลิตภัณฑ์ชัดนะครับว่าผลิตภัณฑ์เรามันค่อนข้างที่จะน่าใช้
0: ครับผม
1: มันค่อนข้าง
0: ที่จะผลิตภัณ
1: ฑ์เนาะใช่ครับตอนเทผลิตภัณฑ
0: ์ครับ
1: นะครับ
0: ก็ทุกครั้งเลยก็คือนอกจากเราแนะนำอุปกรณ์เสร็จแล้วเราก็จะต้องโชว์วิธีการทำความสะอาด
1: ใช่ครับ
0: นะการทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ในการสาธิตนะฮะเราก็จะใช้แอลกอฮอล์นะฮะเอทิลแอลกอฮอล์นะฮะกี่เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะอาจารย์
1: 75%ขึ้นไปครับ
0: 75%ขึ้นไปนะฮะเช็ดทำความสะอาดเพื่อฆ่าเชื้อนะครับทุกครั้งนะฮะทุกท่านที่เคยมาดูเราก็จะเช็ดทำความสะอาดที่ดูทุกครั้งนะครับ
1: ใช่คร
0: ับ มองต้องมองว่าเป็นขั้นตอนปกติที่จำเป็นต้องทำต้องที่จำเป็นต้องทำนะครับ
1: บางท่านใช่ไหมครับมันเห็นจนชินตาแล้วละเลยไปอย่างเงี้ยทำครีมไป10 กิโลเสียหมดเลย
0: เสียหมดเลยเกิดไปทำขายเนี่ยลูกค้าออเดอร์มา10 กิโล
1: ใช่
0: นะฮะบางทีไปให้พนักงานเป็นคนทำลืมขั้นตอนทำความสะอาดอุปกรณ์ขึ้นมาเสียนี่บางทีบางคนเสียเป็นล้านๆเลยนะทำผิดพันเนี่ย
1: ใช่
0: เพราะสมมติทำขายเนี่ยนะครับออเดอร์แบบ10,000 ชิ้นเนี่ยพอผิดตัวนึงเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำให้ผู้ชมเนี่ยดูจนจำว่าก่อนทุกครั้งที่จะต้องทำก็ต้องทำความสะอาดทุกครั
1: ้
0: ง
1: ใช่ครับ
0: นะครับ
1: ไม่ว่าจะอุปกรณ์เล็กอุปกรณ์ใหญ่ยังไงก็ต้องทำ
0: ท่านดูเราจนท่านมองว่าเดี๋ยวลืมขั้นตอนอาจารย์เขาทำทุกครั้งเลยเนาะอะไรเงี้ยก็ต้องมองว่า
1: เราทำให้เห็นจนชินตา
0: เป็นปกติ
1: เราต้องทำให้เห็นจนชินตานะครับทำแบบว่าใครมาดูกี่ครั้งก็จะเห็น
0: ก็ต้องเข้าใจว่าขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ต้องทำ
1: ใช่ครับ
0: นะครับ
1: ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญขั้นตอนหนึ่งเลย
0: อาจารย์พิชัยก็ลองทำความสะอาดอุปกรณ์ทุกชิ้นนะครับ
1: นะครับเพราะผมบอกได้คำเดียวว่าสารกันเสียที่อยู่ในสูตรเราเนี่ยถ้ามันขึ้นเชื้อโดยความไม่สะอาดเนี่ยมันเอาไม่อยู
0: ่ใช่สารกันเสียแล้วก็ใส่ในระดับที่ปลอดภัยที่ให้มีเท่าที่มีความจำเป็นเราจะไม่ใส่มากจนมีอันตรายต่อผู้ใช้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยขั้นตอนการทำความสะอาดก็เป็นขั้นตอนที่เสริมอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยเพื่อใหผิดพันธุ์ของเราเนี่ยมีความคงตัวนะฮะสวยงามน่าใช้อยู่นะตลอดอายุการใช้งานนะ
1: ใช่ครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่สารกันว
0: ัน
1: นี้เรามีทั้งหมด7 ขั้นตอนใช่ไหม
0: เก
1: ือ
0: บ8 ขั้นตอน8 ขั้นตอน
1: โอ้ขั้น
0: สารเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเลยนะฮะ
1: ใช่สาร
0: สูตรเนี่ยที่บอกว่าเป็นสูตรพิเศษเลยอ่ะ
1: ใช่คร
0: ับ
1: สารเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะแต่ไม่ยากเกินความสามารถนะครับไม่ยากเกินความสามารถนะครับก็คือสารที่เห็นเราเว้นวรรคแบบนี้ไหมอาจารย
0: ์ครับ
1: เนี่ยสารเราจะเว้นวรรคใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ครับใช่
1: เพราะว่ามันเป็นส่วนที่1ส่วนที่2แบ่งเป็นส่วน
0: ๆคือถ้าท่านดูเราทุกครั้งเราก็จะแบ่งสารเป็นกลุ่มๆนะฮะเพราะฉะนั้นนักศึกษาหรือท่านที่ชมเราเนี่ยถ้า หัดทำตามเนี่ย

0: ก็ควรจะแบ่งสารเป็นกลุ่มๆ
1: ใช่
0: เพื่อง่ายต่อการ
1: หยิบมาใช้
0: หยิบมาใช้นะแล้วก็ไม่พลาดขั้นตอน
1: ใช่ครับ
0: อย่าแบบช่างสารมาแล้ววางสเปซสปะพอท่านจะทำเนี่ยท่านก็จะเหมือนกับว่าง
1: ง
0: ไม่รู้ตรงไหนก่อนหาสารไม่เจอ
1: ใช่คร
0: ับ พอประสบอย่างที่บอกว่าเรื่องของการทำขั้นตอนการทำเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญไม่ใช่ว่าจะเอาขั้นตอนที่7ที่8มาเริ่มทำก่อนได้ไหมอะไรเงี้ยหรือเอาขั้นตอนตรงกลางทำก่อนได้ไหมแล้วก็ไม่ได
1: ้
0: หรือจะเอาทุกอย่างเทรวมกันไปเลยได้ไหมไม่ได้นะฮะอันนั้นมันทำให้เกิดหลายอย่างเช่นบางครั้งสารบางตัวไปจับตัวก่อนแล้วเกิดตะกอนแข็งนะฮะแล้วไม่สามารถละลายได้เลยก็มีหรือขั้นตอนแทนที่จะทำภายใน15นาทีเสร็จอาจจะเป็นทำ3วันยังไม่เซตตัวเลยนะฮะเพราะฉะนั้นขั้นตอนที่เราสอนเนี่ยเป็นขั้นตอนที่นักศึกษาหรือท่านผู้ชมที่ดูอยู่เนี่ยควรจะจำขั้นตอนนี้ไว้นะฮะ
1: เรา
0: จริงๆเนี่ยทางทีมงานก็จะมีขึ้นหน้าจอให้นะ
1: ฮ
0: ะเพียงแต่ว่าเราก็พยายามจะเน้นนะครับ
1: นะครับมันขึ้นอยู่กับการละลายของเราเลย
0: ครับผม
1: นะครับถ้าข้ามขั้นตอนอย่างเงี้ยมันอาจจะทำให้สารบางตัวละลายยาก
0: ใช
1: ่นะครับถ้าทำตามขั้นตอนเนี่ยหนึ่งเลยสารมันละลายปกติ
0: ใช่
1: แล้วเนื้อออกมาสวย
0: มันละลายไปทีละขั้นตอนแล้วในการที่เราแบ่งน้ำเท่านี้มันละลายสารเท่านี้มันทำให้ละลายง่ายละลายเป็นส่วนๆไม่ใช่แบบว่าเอาน้ำตัวนี้ละลายถั่วส่วนหลักสารอีกตัวนึงไม่มีน้ำละลายเลย
1: ใช่
0: ไหมก็จะแบบเทเข้าไปในสูตรปุ๊บผ่านไป3วันยังไม่ลายกลายเป็นก้อนอยู่สูตรก็ยังไม่คงตัวใช่ไหมอาจารย์
1: ใช่ครับอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยไหมอาจารย์นะครับแล้วถ้าเวลาเหลือเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยเสริมให้เดี๋ยวเราค่อยมาทวนแล้วก็ถ้ามันมีอะไรที่เสริมได้เราก็จะเสริมให้นะครับอ่ะนะครับเราก็มาดูที่วิธีทำเลย
0: วิธีทำ
1: นะครับในสูตรเนี่ย
0: ตอนที่เราบอกวิธีทำเนี่ยเราจะบอกสารไปด้วยแล้วทางทีมเขาจะขึ้นหน้าจอไปด้วยท่านจะได้รู้ไปนะครับ
1: นะครับเดี๋ยวทางหน้าจอเขาจะขึ้นปริมาณให้
0: ปริมาณสารให้
1: นะครับเดี๋ยวเราก็มาเริ่มทำกันเลยนะครับคือง่ายๆเลยที่จะต้องเตรียมถ้าใครต้องการที่จะทำสูตรนี้นะก
0: ็
1: คืออย่างน้อยต้องมีเตา2ชุด
0: เตาต้องมี2ชุด
1: เตาต้องมี2ชุดนะครับเตาต้องมี2ชุดแล้วต้องเป็นเตาที่ควบคุมอุณหภูมิด้วย
0: ควบคุมอุณหภูมิให้ได้นะคร
1: ับใช่ต้องแต่ผมว่าทุกวันนี้มันราคาไม่สูงมากแล้วอาจารย
0: ์คือหลักพันหนึ่งอ่ะซื้อได
1: ้
0: พันต้น
1: ทุกวันเนี่ยผมว่าราคามันไม่สูง
0: ใช่ครับพันต้นต้นยังซื้อได้นะครับ
1: แต่ถ้าเพื่อความปลอดภัยเราอาจจะใช้ของที่เขามียี่ห
0: ้อ
1: ดีนิดนึง
0: ดีนิดนึง
1: ใช่
0: เราไม่เอ่ยชื่อแบรนด์นะแต
1: ่
0: ว่าก็ให้ดูจากแบรนด์ทุกวันนี้แบรนด์ที่แบบรู้จักคนรู้จัก
1: มีมาตรฐานนิดนึง
0: มีเครื่องหมายความปลอดภัยของทางไฟฟ้าเลยนะครับประมาณนั้น
1: เพราะว่ามันเป็นขั้นตอนที่อันตรายนะครับถ้าเราใช้ของไม่ดีใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็นขั้นตอนที่เราจะต้องมีความร้อนเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเตาไฟฟ้าก็อาจจะใช้ที่เขามีมาตรฐานนิดนึง
0: มีมาตรฐานนิดนึงนะครับซึ่งถึงมีมาตรฐานทุกวันนี้ก็ไม่ได้แพงนะ
1: ใช่ใช่ใช่ครับใช่
0: ก็ให้มีเครื่องหมายมอกเครื่องหมาย
1: แต่แบบไม่ใช่ถูกจนแบบโอ้โห3-50 บาท90 บาท
0: บางทีเจอเสร็จปั๊กปุ๊บปุ๊บกลับไปเลย
1: อ
0: ย่างนั้นไม่เอา
1: อย่างนั้นก็อันตราย
0: คือนอกจากมันจะไม่ทนแล้วมันยังไม่ปลอดภัยด้วย
1: ใช่
0: นะครับ
1: ใช่ครับอาจารย์เดี๋ยวเรามาดูวิธีทำที่1วิธีทำที่1เนี่ยเขาให้เอาส่วนที่1ไปละลาย
0: ส่วนที่1นะฮะ
1: นี่ส่วนที่1
0: ส่วนที่1ไปละลาย
1: เดี๋ยวเช้งขอผมขออนุญาตเทไปก่อนแต่ยังไม่เปิดไฟนะครับอาจารย์ส่วนที่1ของเราก็คือตรงนี้เราแยกไว้แล้ว
0: ใช่ครับส่วนที่1เนี่ยจะมีทั้งหมด4รายการนะฮะ
1: 4รายการ
0: นะก็จะมีตัวลอริกเอซิกนะ
1: ครับ
0: เป็นแว็กนะลอริกเอซิกเนี่ยไปกดไขมันหรือเป็นแว็กนะฮะที่เป็นสารชำระล้างนะครับ
1: เดี๋ยวอาจารย์พูดชื่อสารไปเดี๋ยวผมจะเป็นคนเทแล้วกัน
0: ได้ครับ
1: นะครับบางทีจะได้โชว์ให้ท่านผู้ชมดูด้วยว
0: ่
1: าหน้ามันเป็นลักษณะแบบน
0: ี้ใช่ครับพาร์ทที่2เนี่ยเป็นไมลิสติกเอซิด
1: นี่นะครับ
0: ก็คือเป็นกรดไขมันนะฮะที่ทำให้เกิดเป็นสารชำระล้างนะฮะตัวที่3ก็เป็นสเตอริกเอซิดนะครับ
1: สารพวกนี้เขาน่าจะคล้ายๆกันหมดเลยเนาะ
0: ใช่ครับ
1: คือหน้าตาคล้ายๆกันหมดเลย
0: คือลอริกเอซิดเนี่ยไมลิสติกเอซิดเนี่ยหรือสเตอริกเอซิดเนี่ยเป็นกรดไขมันที่มีอยู่ในน้ำมันมะพร้าวนะอยู่ในน้ำมันมะพร้าวที่ท่านเคยเห็นน้ำมันมะพร้าวเนี่ยตอนอุณหภูมิ20องศาได้เป็นไข่ขึ้นมาเนี่ย คือกรดพวกนี้แหละฮะก็คือที่อยู่ในรูปของกรดไขมันนะฮะส่วนตัวที่4เนี่ยก็คือเป็นตัว AGST นะเป็นสารทำให้เนื้อวาวตัวนี้แหละที่ทำให้เกิดเนื้อมุก
1: ก็คือการสร้างกันหมดเลย
0: เราเอาสารทุกตัวเนี่ย4รายการเนี่ยรายการตัวที่1เนี่ยลอริกเอซิก7กรัมนะฮะไมลิสติกเอซิกเนี่ย3กรัมเซอริกเอซิกเนี่ย3กรัมนะฮะแล้วก็ตัว AGST เนี่ย 3.5 กรัม3ตัวเนี่ยนะฮะใส่ลงไปในหม้อ
1: แล้วก็เปิดเตา
0: ใ
1: ช้อุณหภูมิต่ำสุด
0: คือใช้อุณหภูมิต่ำสุดเพื่อจะหลอมให้สารพวกนี้เขาเป็นกรดไขมันนะพอเขาโดนความร้อนเนี่ยเขาจะละลายเดี๋ยวท่านดูในจอได้เลยนะฮะเขาจะละลายเหมือนไขมันที่เราไปใส่ในเตาแล้วร้อนๆอ่ะเขาจะกลายเป็นไข่ใช่ไหมฮะจะกลายจากเนี่ย
1: เดี๋ยวเราจะค่อยๆทำไปทีละขั้นตอน
0: ขณะนี้อาจารย์พิชาติกำลังเอากรดไขมัน3ตัวพร้อมกับสารที่ทำให้เนื้อวาวเนี่ยใส่ในหม้อนะฮะหม้อสเตเลสนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ให้ความร้อนที่แบบ
1: ไม่เกิน70องศาอาจารย์
0: ลักษณะของตุ่นก็คือตุ่นลักษณะของการตุ่นเนี่ยอุณหภูมิไม่เกิน70องศา
1: ใช่ครับ
0: คือถ้าไฟแรงเกินไปเนี่ย
1: ไม่เดี๋ยว
0: สารพวกนี้จะมีควันขึ้นมา
1: ใช่ครับ
0: การมีควันขึ้นมาเนี่ยมันคือจุดเบรกพอยต์หรือจุดทําให้เกิดคือว่าคาวลิ่งพอยต์อ่ะของก็คือทําให้สารมันเกิดเรียกว่าโมเลกุลมันเสื่อม
1: ใช่ถูกมั้ยฮะมันเริ่มไหม
0: ้ถ้ามันแค่อุ่นๆเนี่ยแค่เค้าทําละลายเนี่ยแล้วก็แค่กลายจากของแข็งเป็นของเหลวเนี่ยก็พอนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: แต่ยังไม่ให้เกิดควันขึ้นมาทำให้เกิดการไหม้นะฮะโมเลกุลยังไม่เสียนะครับนะตอนนี้อาจารย
1: ์เอาจริงๆนะครับอาจารย์ไอ้ขั้นตอนที่1เนี่ยเราก็สามารถใช้ไฟธรรมดาใช้ไฟอุณหภูมิต่ำได้เลยน
0: ะ
1: แล้วเราก็ทิ้งเขาไว้ได้เลยนะ
0: ค่อยๆเหมือนกับค่อยๆอุ่นไขมันให้ละลายแต่อย่าให้เขาเดือด
1: ใช่
0: ให้เขาแค่ละลายให้หลอมอ่ะมันคุณเอาอะไรไปตากแดดให้เขาหลอมโดยที่ไม่เกิดควันนะฮะ
1: ใช่ครับนี่แหละเราถึงจะต้องใช้เตาที่เขาควบคุมอุณหภูมิ
0: ครับผม
1: นะ
0: เราไม่สามารถบ้านไปใส่เตาแก๊สหรือเตาถ่านได้นะครับหรือเตาที่เป็นเปลวไฟขึ้นมาไม่ได้นะ
1: คร
0: ับเพราะว่าอุณหภูมิพวกนั้นอ่ะมันจะไม่คงที่เราใช้เตาจากเตาไฟฟ้าเนี่ยคืออุณหภูมิค่อนข้างจะคงที่และทั่วถึงนะครับ
1: ใช่ครับอ่ะในส่วนที่1เนี่ยก็คือง่ายๆเลยเราก็ใช้ความร้อนนะครับที่ไม่เกิน70องศาละลายจนเป็นของเหลวใส
0: เป็นของเหลวใส
1: นะครับ
0: คือจากกรดไขมันเนี่ยกลายเป็นไขมันน้ำมันใสๆ
1: ใช่นะครับจนเป็นของเหลวใสเลย
0: ครับ
1: อ่ะนะครับก็คือเดี๋ยวมาส่วนที่2ต่อเลยก็
0: คราวนี้ระหว่างที่เราตุ๋นส่วนที่1เนี่ยเราก็จะทำในส่วนที่2ส่วนที่2ของเราเนี่ยก็จะมีตัวกลีเซอรีนนะฮะสารให้ความชุ่มชื้นนะฮะ6กรัมนะฮะป๊อปปาลินไกลคอนนะก็เป็นสารให้ความชุ่มชื้นส่วนใหญ่ในกลุ่มที่2เนี่ยเป็นสารที่เป็นตัวเพิ่มนะฮะสารต่างๆนะฮะตัวที่2ป๊อปปาลินไกลคอนเนี่ย5กรัมแล้วก็เป็นสารชำระล้างนะฮะก็คือตัว N70 เนี่ยอยู่ที่5กรัมนะฮะตัวคาร์มิโดโพพิวบิวเทนนะฮะเป็นสารชำระล้างเพื่อเพิ่มฟองเป็นตัวสารชำระล้างเสริมนะครับแล้วก็อะมิไลนะ GCK12 นะสารชำระล้างเพิ่มฟองอย่างอ่อนโยนแล้วก็น้ำเพื่อเป็นตัวทำละลายเนี่ยอีก 14.5 กรัมนะฮะมีอะมิไล10นะครับคาร์มิโดโพพิวบิวเทน12นะฮะ N70 70นะฮะป๊อปปาลินไกลคอน5กิซาลีน6พาร์ทที่2เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสารที่เพิ่มความชำระล้างกับให้ฟองนะฮะแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นนะครับจะเป็นละกลุ่มจะเป็นกลุ่มสารพวกนี้นะฮะเป็นกลุ่มสารพวกนี้ก็คือสารพวกนี้จะเป็นสารที่มีลักษณะเป็นของเหลวใสๆนะฮะละมันเป็นของเหลวอยู่แล้วนะฮะก็คือจะไม่ยากในการเทนะฮะแต่มีตัว N70 อย่างเดียวที่เป็นลักษณะก้อนหนืดๆเล็กน้อยนะฮะอย่างแต่เอามาคนเขาก็จะละลายลงไปในสารพวกทั้งหมดได้นะครับ
1: นะครับไอ้ขั้นตอนที่2เนี่ยหรือว่าส่วนที่2เนี่ยมันมีตัวที่ทำให้เกิดฟองก็คือตัวอะมิไลใช่ไหม
0: ตัวอะมิไลครับตัวอะมิไล
1: ตอนที่เราคนเนี่ยต้องค่อยๆคนนะ
0: ค่อยๆคนตัวอะมิไลตัวคาร์บอนโดโพพิวบิเทนเนี่ยก็ให้ฟองเหมือนกันแต่ให้ฟองน้อยกว่า
1: ใช่เราต้องค่อยๆคนนะ
0: ต้องคนช้าๆนะคนช้าๆ
1: ค่อยๆคน
0: ถ้าคนมากๆถ้าคนแรงเร็วๆเนี่ยฟองจะท่วมจนเรามองไม่เห็น
1: ใช่ครับเราต้องค่อยๆคนนะครับแต่เอาจริงๆอ่ะพวกผลิตภัณฑ์พวกนี้เขาต้องเซตไว้1คืนอยู่แล้วนะอาจารย์นะครับเพื่อให้ฟองมันยุ
0: บ
1: นะครับผลิตภัณฑ์พวกนี้ส่วนใหญ่นะครับเขาทำเสร็จเนี่ยไม่มีนะที่เขาเอามาบรรจุใช้เลยเขาต้องเซตไว้ก่อน1คืนถึง2คืนเพื่อให้ฟองมันยุ
0: บ
1: นะครับ
0: คราวนี้รายการที่เนี่ยพาร์ทที่2เนี่ยที่เอามารวมกันเนี่ยก็ต้องรอให้ตัว N70 ละลายนะครับ
1: ใช่ครับวิธีการสังเกตเลยเราจะดูยังไงว่ามันละลายแล้วก็คือมันเป็นของเหลวใส
0: ใช่ครับ
1: นะครับ
0: ก็คือไม่มีอะไรอยู
1: ่ใช่ครับ
0: ไม่มีก้อนไม่มีอะไรอยู่ถ้าเป็นของเหลวใสหมด
1: ใช่เป็นของเหลวใสไปเลยนะครับแค่นั้นเองนะครับก็แต่ส่วนที่2เนี่ยเราอาจจะต้องใช้เวลาในการทำละลายนิดนึง นะครับ
0: มันจะช้าเพราะตัว N70 เนี่ยเขาเป็นก้อนเหมือนของหนืดๆนะการที่น้ำเขาจะแทรกเข้าไปในตัวมันจะยากนิดหนึ่งแล้วบางทีอาจจะต้องช่วยบี้ช่วยอะไรใช้ความร้อนช่วยในการทำให้เขาละลาย
1: ใช่ครับแต่เนี่ยไอ้ส่วนที่สองเนี่ยที่เราใช้ความร้อนเพราะว่าเพื่อที่จะเร่งให้เขาละลายได้ง่ายขึ้นใช่ไหมครับอาจารย์แต่ถ้าท่านผู้ชมอ่ะอยู่ทางบ้านมีเวลาใช่ไหมเอาส่วนที่สองเนี่ยเทลงหม้อทิ้งไว้เลย
0: คือที่สองเนี่ยแทนที่จะมาตั้งไฟไม่ต้องตั้งก็ได้
1: ใช่ครับ
0: ทิ้งไว้หนึ่งคืนก็ได
1: ้ผสมไว้เลย
0: พาร์ทที่สองเนี่ยเอารวมกันแล้วทิ้งไว้หนึ่งคืนตัวเอ็นเจ็ดสูงเขาจะละลายเอง
1: ใช่
0: นะเพียงแต่ว่าเขาจะใช้เวลาหน่อย
1: ใช่ครับเขาจะใช้เวลาหนึ่งนะครับแต่
0: จริงๆก็ไม่หน่อยนะใช้เวลาทั้งวัน
1: ใช่ทั้งวัน
0: ถ้าเราไม่กวนนะทิ้งเขาให้ละลายเองเนี่ยเขาอาจจะใช้เวลาประมาณเกือบ1วันนะในการละลาย
1: ใช่ครับแต่อันเนี้ยเวลาเราจำกัดใช่ไหมครับอาจารย์ไอ้ส่วนที่สองเนี่ยเราเลยต้องใช้ความร้อน
0: คือเราลองมาทำเพื่อสภาวะเร่งให้ท่านผู้ชมดู
1: เพื่อที่จะให้เอ็นเจ็ดสูงเขาละลายได้ง่ายขึ้นนะครับขนาดเราใช้ความร้อนนะยัง
0: ไม่ช่วยละลาย
1: เรายังใช้เวลา
0: ครับ
1: นะครับแล้ว2ส่วนเนี่ยเป็น2ส่วนที่สำคัญที่เร่งไม่ได้ด้วยอาจารย์
0: ครับ
1: ถ้าสมมุติ2ส่วนเนี่ยละลายไม่ดีปุ๊บเนื้อของครีมเราจะไม่สวยเลยทันที
0: ครับเพราะว่าเกิดสารละลายไม่หมดเน
1: ี่
0: ยก็ทำให้การผสมเนี่ยไม่สมบูรณ์
1: ใช่ไ
0: หมอาจารย์
1: ใช่
0: ถ้า2ส่วนเนี่ยละลายไม่สมบูรณ์เราเกิดไปเร่งเขาหรือว่ายังละลายไม่หมดเราไปเทรวมกัน
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมเกิดการละลายไม่สมบูรณ์ปุ๊บตัวเนื้อของครีมมันก็จะ
1: ไม่เนียน
0: อาจาร
1: ย์มันดูไม่น่าใช้ดูสักสากมีเหมือนมีเม็ดอะไรอยู่ในเนื้อครีมอย่างเงี้ยครับ
0: ก็ต้องอดทนทำสองขั้นตอนนี้นิดนึงแต่ว่าท่านผู้ชมถ้ามีเวลาเนี่ยคือขั้นตอนที่หนึ่งเนี่ยการที่เอากดไขมันทุกตัวละลายในความร้อนเนี่ยไม่ยากพอเขาอุดไปปุ๊บเขาจะละลายแต่ส่วนที่สองเนี่ยการที่เราจะทำให้เอ็นเจ็ดสูงละลายเร็วเนี่ยแม้ถึงแม้ใช้ตัวไฟในการเร่งในการทำละลายแล้วเนี่ยก็ยังใช้เวลาอยู่ดี
1: ใช่
0: เพราะเขาไม่ได้ละลายด้วยจากความร้อนอย่างเดียวเขาจริงๆเขาต้องเหมือนกับว่าแช่น้ำไว้จนเขาอิ่มน้ำอ่ะแล้วเขาขยายตัวเองนะฮะอาจจะใช้ความร้อนช่วยได้นิดหน่อยนะครับอันนี้อาจารย์พิชัยกำลังพยายามทำอยู
1: ่ใช่นะครับเพราะว่ามันต้องช่วยคนให้เขาแบบยังไงครับอาจารย์ให้เขา
0: ละลาย
1: ได้ดีขึ้นนะครับแล้วเราห้ามเร่งไฟนะท่านผู้ชมบางท่านใจร้อนใช่ไหมครับอาจารย
0: ์คิดว่ามันเปิดไฟแรงแล้วจะเร็วขึ้น
1: ใช่ไม่ใช่นะคร
0: ับใช่ฮะไหม้เลยครับ
1: ใช่ครับไหม้เลยนะครับไม่ใช่ไฟแรงแล้วเขาจะละลายง่ายขึ้น
0: คือเราไม่ควรเปิดไฟแรงจนเลยจุดคาวพอยต์หรือจ
1: ุ
0: ดการเปลี่ยนแปลงของตัวสารนะฮะต้องให้สารเข้าคงสภาพโมเลกุลเดิม
1: ใช่ครับ
0: เพียงแต่ความร้อนเนี่ยจะช่วยให้เขากระจายตัวได้ง่ายขึ้นนะครับตัวนี้เรารอให้เอ็นจิตสูญละลายนะครับ
1: มันก็จะมีอยู่แค่
0: ครับผม
1: ขั้นตอนที่2นี่แหละ
0: จะนานนิดนึง
1: ท่านผู้ชมอาจจะต้องใจเย็นนิดนึง
0: ครับผม
1: นะครับเพราะว่ามันเร่งไม่ได้จริงๆ
0: ครับ
1: นะครับแต่เหมือนกับที่ทางเราแนะนำไปนั่นแหละถ้าสมมติมีเวลาพอมีเวลาใช่ไหมครับเราก็มาเทส่วนที่2รวมกันไว้เลยนะครับแล้วเราก็
0: อาจจะทำไว้ล่วงหน้า
1: ใช่ใช่
0: ถ้าทำไว้ล่วงหน้านี่ก็จะทำให้ขั้นตอนในการทำเร็วขึ้น
1: ใช่
0: ถ้าเรารู้ว่าต้องทำสูตรนี้อยู่แล้วเนี่ยพาร์ทที่2เราช่างไว้แล้วก็เทรวมกันไว้ล่วงหน้าเลยวันนึงทิ้งไว้เลยวันนึงให้เขาละลาย
1: ใช่ครับ
0: ขั้นตอนของเราก็จะเร็วขึ้น
1: ใช่นะครับอันนี้คือเราต้องคุมไฟอยู่ที่ไม่เกิน70องศา
0: ครับผม
1: นะครับไม่งั้นน่ะเขาจะมีควันขึ้นมาเขาจะมีควันขึ้นมาเลยก็คือสารน่ะมันเริ่มไหม้
0: ครับ
1: นะครับสารไหม้เนี่ยมันไม่ดีอย่างหนึ่งคือมันฉุนด้วยอาจารย
0: ์ครับ
1: มันฉุน
0: มันฉุนแล้วโครงสร้างของสารเขาจะเปลี่ยนไปมันอาจจะทำให้สูตรเนี่ยไม่เสถียรนะครับ
1: ใช่มันมีแต่ผลเสียนะ
0: ครับ
1: นะครับบางทีเนื้อครีมของเราอาจจะดูเข่าขุ่นๆดูจะค้ำๆไปเลยก็ได้นะเพราะว่าบางทีเราไปใช้ความร้อนมากเกินไปนะครับเราต้องใจเย็นนิดนึงเพราะว่าผมเนี่ยไม่กล้าคนแรงด้วยครับอาจารย์เพราะว่าผมกลัวมันเป็นฟองมันเป็นฟองแล้วเดี๋ยวตอนเราทำเนื้อเดี๋ยวลูกท่านผู้ชมอ่ะ
0: จะเห็น
1: ไม่ชัดมันจะดูเหมือน
0: คือจะไม่เห็นเนื้อจะเห็นฟองบางเนื้อไปหมด
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับอาจารย
1: ์อันนี้เราก็จะต้องค่อยๆนิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงท้ายเราค่อยมาทวนสูตรให้อีกทีนึงนะครับอันนี้ผมอาจจะต้องช่วยบี้เลย
0: ช่วยบี้นะอาจารย์ต้องช่วยบี้แล้วต้องเอาช้อนอีกคันลงไปช่วยด้วยมั้ยฮะ
1: ใช่ครับต้องช่วยบี้หน่อย
0: ไม่งั้นจะนานมากนะครับ
1: ใช่ครับช่วยบีนิดนึง
0: คือตัว N70 เนี่ยเขาจะละลายในน้ำได้แต่เขาจะละลายยากคือต้องใช้เวลาทำให้เขาพองตัวเพื่อจะขยายตัวในการละลายเพราะฉะนั้นกว่าเขาจะอิ่มตัวละลายหมดเนี่ยจริงๆถ้าทิ้งเอาไว้เนี่ยอาจจะใช้เวลาเป็นวันแต่ที่เราพยายามใช้ทั้งความร้อนใช้การกวนในการช่วย
1: ใช่ครับทางที่ดีเราละลายทิ้งไว้เลยน
0: ่
1: าจะโอเคกว่าใช่ไหมครับอาจารย์เราไม่ต้องมา
0: ไม่ต้องมารอไม่ต้องให้ความร้อนก็ได
1: ้นะครับละลายทิ้งไว้เลยนะครับ
0: อันนี้ก็ย่อยลงมาจนเหลือเล็กแล้วฮะแต่ยังละลายไม่หมดนะครับ
1: ใช่นะครับ N70 เนี่ยมันเป็นส่วนประกอบสำคัญที่อยู่ในหลายๆผลิตภัณฑ์เลยนะ
0: คือเป็นสารชำระล้างที่ให้ฟองได้ดี
1: ใช่นะ
0: ใส่เพียงนิดเดียวนะใส่เพียงนิดเดียวเนี่ยเขาก็สามารถช่วยทำให้ตัวผิดพันเนี่ยเป็นสารชำระล้างนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: อาจจะแรงกว่าตัว N8000 ที่เราใช้ในสูตรที่แล้วนะ
1: ใช่นะครับ N8000 เนี่ยน่าจะอ่อนโยนกว่า
0: ใช่ครับ
1: อ่อนโยนกว่านะครับอ่อนโยนกว่าในที่นี้ราคาก็สูงกว่าด้วย
0: ราคาสูงขึ้นนะฮะ
1: นะครับราคาก็สูงกว่านะครับ
0: สูตรนี้เราใส่ตัว N70 แค่5% 5กรัมเองนะฮะคือใส่เพื่อเป็นตัวช่วยเป็นตัวช่วยสร้างเนื้อกับตัวช่วยสร้าง
1: ฟอง
0: และชำระล้างนะฮะ
1: นะครับ
0: จากที่เรามีตัวชำระล้างธรรมชาติจากกรดไขมัน3ตัวนะคือกรดลอริกแอซิดไมลิซิกแอซิดสเตอริกแอซิดนะเป็นแว็กที่ทำให้เกิดเป็นฉาดสารชำระล้างเมื่อเขาโดนด่างนะ
1: เหมือนเพิ่มเทปที่แล้วเราเป็นเจลอาบน้ำสูตรอ่อนโยนใช่ไหมสูตรเนี้ยผมว่าคนที่ผิวมันน่าจะชอบนะครับเพราะว่า
0: สามารถชำระล้างได้ดี
1: ใช่
0: ดีกว่าดีกว่าเจล
1: ใช่ครับ
0: เจลอาบน้ำมาจริงๆน่าจะเหมาะกับการที่ล้างหน้าเอาไปล้างหน้าน
1: ะครับผมว่าในสภาพบรรยากาศบ้านเราเนี่ยผมว่าผลิตภัณฑ์อาบน้ำเนี่ยที่รู้สึกว่าชำระล้างดีๆเนี่ยคนบ้านเราน่าจะชอบใช่ไหมครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยน่าจะคนผิวมันเยอะ
0: คือถ้าอาบน้ำอ่ะจะชอบสบู่ก้อนมากกว่า
1: ใช่
0: ถ้าอาบน้ำนะ
1: ใช่ใช่
0: โดยเฉพาะต่างจังหวัด
1: ใช่ใช่โอ้โหต่างจังหวัดนี่ 100% เลยครับอาจารย์ยังไงก็ต้องเป็นสบู่ก้อน
0: เพราะบางทีแบบพวกสบู่เหลวหรือว่าเจลอาบน้ำเนี่ยถ้าไปเจอพวกน้ำกระด้าง
1: ใช่ครับ
0: ทำให้ฟองไม่เกิดขึ้นเลยน้อย
1: ใช่ครับ
0: เพียงแต่ว่าสบู่ก้อนเนี่ยอาจจะยังสามารถช่วยได้บ้าง
1: เพราะว่าเราอยู่กับผลิตภัณฑ์พวกนี้ใช่ไหมครับอาจารย์เราก็ใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยมาค่อนข้างเยอะบางอย่างเช่นสบู่เนี่ยเราใช้ปุ๊บพอเวลาเราอาบน้ำเสร็จนี่คือมันเอี๊ยดเลยใช่ไหมครับอาจารย์อย่างนั้นผมว่าคนชอบแต่บางผลิตภัณฑ์อาบน้ำยังไงก็ยังลื่น
0: อ
1: าบยังไงนะมันก็ลื่นอยู่ยังไม่ก็คือมันสะอาดนะมันสะอาด
0: สะอาดนะเพียงแต่ต้องแยกว่าถ้าเป็นคนผิวมันเนี่ยเขาจะไม่ชอบสบู่ที่อาบน้ำแล้วลื่นอยู
1: ่
0: แต่ถ้าแบบเป็นคนผิวแห้งหรือแบบบางทีแบบผู้หญิงที่อายุมากๆแล้วผิวความมันที่ผิวน้อยเนี่ยเขาใช้สบู่แบบเป็นก้อนแรงๆเนี่ยถ้าผิวไม่มันนะบางทีอาบน้ำแล้วมันจะตึงผิวเกินไปมันก็จะรู้สึกคัน
1: ใช่
0: เขาก็ต้องใช้สบู่ที
1: ่อ่อนโยนอ่อนโยนหน่อย
0: ใช้แล้วมีเหมือนทิ้งความชุ่มชื้นให้กับผิวอยู่อย่างนี้ครับก็ทำใช้ยังลื่นๆอยู่เนี่ยก็ทำให้ผิวไม่รู้สึกตึงถูกไหมอาจารย
1: ์
0: ก็คือมันจะเหมาะกับแต่ละคนนะฮะ
1: เดี๋ยวเวลาเราไม่น่าจะพอเดี๋ยวเราต้องเทเลยแต่เทผ่านตะแกรงร่อนนะครับแต่เอาจริงๆท่านผู้ชมต้องละลายให้หมดนะต้องละลายให้หมดนะครับ
0: จริงๆตอนทำต้องละลายให้หมดนะครับตอนเนี้ยเราต้องเร่งแล้วเพราะว่า
1: เวลามันจำกัด
0: อาจจะทำไม่ทันนะฮะ
1: นะครับสมมุติในกรณีสองส่วนเนี้ยละลายหมดแล้ว
0: ละลายหมดแล้ว
1: นะครับเราให้เทส่วนที่1ลงส่วนที่2แล้วคนให้เป็นเนื้อเดียวกัน
0: ครับผม
1: นะครับแต่เดี๋ยวเราต้องเทส่วนที่2ลงส่วนที่1เพราะว่าส่วนที่2เราย
0: ังเป็นเนื้อเป็นก้อนอยู
1: ่
0: ใช่ครับอาจารย์อภิชาติจะเทผ่านตะแกรงเพื่อจะทำให้ตัว N70 เนี่ยเขา
1: เดี๋ยว N70 มันตกลงไปในผลิตภัณฑ์เราเดี๋ยวมันไม่น่าใช้นะครับ
0: จานเฉียข้างบนนิดนึงโอเค
1: โอเคนะครับเนี่ยเขาก็จะเป็นขุ่นๆอย่างนี้เลยครับอาจารย์
0: เริ่มขุ่นแล้วนะ
1: นะครับอันนี้เดี๋ยวผมต้องขอเปลี่ยนอุปกรณ์ในการคนนิดนึงให้
0: ป็นให้มองให้เห็นชัด
1: ใช่นะครับอันเนี้ยบางทีในกรณีถ้าเอา2ส่วนเนี่ยมาเทรวมกันแล้วอย่าลืมปิดเตานะครับอาจารย์อย่าลืมปิดเตานะคะท่านผู้ชม
0: เพราะตอนนี้เป็นเนื้อครีมแล้วฮะเป็นเนื้อครีมขึ้นมาแล้วนะครับ
1: เนี่ยเนื้อเขาจะขุ่นๆอย่างเงี้ยแต่ยังไม่เป็นมุกนะอาจารย์แค่ขุ่นยังไม่เป็นมุกนะครับนะครับเมื่อ2ส่วนเนี้ยละลายเข้าด้วยกันแล้วใช่มั้ยครับให้เอาส่วนที่1เทลงส่วนที่2
0: เทลงในส่วนที่2ฮะ
1: ผสมจนเป็นเนื้อเดียวกัน
0: จะเริ่มออกเป็นเนื้อครีม
1: ใช่จะเริ่มออกเป็นเนื้อครีมนะครับเดี๋ยวทางจะขออนุญาตเปลี่ยนภาชนะ
0: ครับผม
1: เป็นภาชนะใสมันจะได้ชัดๆ
0: ทำให้มองดูชัดขึ้น
1: มันจะดูได้ดูชัดๆนะครับ
0: ได้เป็นลักษณะครีมอาบน้ำสีขาวนะฮะ
1: นี่มันจะได้เห็นชัดขึ้นครับอาจารย์นะครับอันนี้คือขั้นตอนที่1กับขั้นตอนที่2
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับอาจารย์ต่อไปข้อที่3ก็เป
0: ็นข้
1: อที่3และข้อที่3
0: เมื่อ2อันนี้ละลายแล้วปุ๊บเราจะเอาพาร์ทที่3นะพาร์ทที่3เนี่ยเทลงในหม้อนี้รวมกัน
1: ใช่ครับนะครับ
0: นะฮะแล้วคนจนเป็นเนื้อเดียวกัน
1: แต่เสริมให้นิดนึงนะครับทางอาจารย์เสริมให้นิดนึงนะครับก่อนที่เราจะเริ่มเทส่วนต่อไปเนี่ยเราทิ้งให้เขาอุณหภูมิต่ำกว่า40องศาก่อน
0: คือต้องให้มาอุณหภูมิแบบปกติก่อน
1: ใช่ใช่ให้อุณหภูมิปกติก่อนนะครับแต่ด้วยการ
0: เวลาเราน้อย
1: นะครับเราอาจจะต้องเทเลย
0: ครับ
1: นะครับแต่ถ้าท่านผู้ชมทำตามอยู่ก็คือ
0: ให้รู้ไว
1: ้ทิ้งไว้ให้อุณหภ
0: ู
1: ม
0: ิในการจะเติมภาคที่3ลงไปเนี่ยรอให้อุณหภูมิเย็นลงมานิดนึง
1: ใช่
0: นะครับ
1: นะครับ
0: คือต้องไม่ร้อนแล้วฮะต้องอาจจะแบบอุ่นไม่เกิน20องศาประมาณเนี้ย
1: นะครับแต่อันเนี้ยตัวผมจับได้เนี่ยผมก็ว่าไม่ร้อนนะครับอาจารย์เนี่ยผมจับได้มันก็อุ่นๆ
0: คือไม่ได้ร้อนมาก
1: ใช่ไม่ได้ร้อนมาก
0: คือมือสัมผัสได้โดยที่ไม่
1: ใช่เพราะว่าช่วงที่เราละลายอ่ะเราก็คุมอุณหภูมิเขาอยู่แล้วนะครับเราก็เอาส่วนที่3เนี่ยมาเทรวมกันเลย
0: ส่วนที่3เนี่ยเป็นตัวคาร์โบพอลออลคอก็คือเป็นตัวสร้างเนื้อในสูตรฮะก็คือทำให้เนื้อ
1: ผมจะเอาตัวน้ำเทลงไปนะครับ
0: น้ำเทลงไปก่อน
1: ผมจะเอาตัวน้ำเนี่ยเทลงไปเพื่อที่จะให้สารเขาออกมาได้เยอะที่สุดนะครับแล้วผมก็จะเทลงไปเลยแล้วก็ผมเอาจริงๆถ้ากล้องเห็นตอนนี้มันหนืดแล้วนะครับ
0: จะหนืดแล้วนะครับ
1: ใช่มันหนืดแล้วนะครับเนี่ยหนืดเป็นเนื้อครีมแล้วนะ
0: ครับ
1: เนี่ยครับหนืดเป็นเนื้อครีมแล้วเห็นไหมครับอาจารย์
0: เริ่มจะเป็นเนื้อครีมแล้วนะฮะ
1: ใช่หนืดเป็นเนื้อครีมแล้วนะครับเราก็คนไปเรื่อยๆเลยนะครับ
0: ครับขั้นตอนต่อไปนะขั้นตอนที่4เนี่ย
1: เหลืออีกประมาณ5นาที
0: ครับ
1: นะครับ
0: เราก็จะเอาตัวโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์นะฮะคือซึ่งเป็นด่างที่ใช้ทำสบู่เหลวเนาะตัวที่เอาโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เนี่ย
1: ละลายเข้าด้วยกัน
0: ละลายกันในน้ำก่อนนะฮะขั้นตอนที่4ก็คือมีโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับน้ำนะ
1: ใช่ละลายเข้าด้วยกันละลายเสร็จแล้วต้องคนก่อนนะครับ
0: ครับผม
1: ไอ้ขั้นตอนที่4เนี่ยเราละลายเข้าด้วยกันแล้วเราต้องคนด้วยนะ
0: คนนะถ้าไม่คนเนี่ยเขาจะตกผลึกเป็นแข็งอยู่ข้างล่างเพราะเราคนให้เขาละลายนะฮะตอนนี้เราละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์นะกับน้ำนะฮะตัวโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เนี่ยเขาเป็นด่างแก่ๆตัวนึงที่ใช้ทำสบู่เหลวนะครับเราเอาตัวโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เนี่ยละลายน้ำแล้วเทลงไปในตัวสารที่มีลักษณะของเป็นกรดไขมันนะตัวลอริกแอซิดไมลิซิกแอซิดแล้วก็ตัวสเตอริกแอซิดเนี่ยเพื่อให้ตัวด่างตัวนี้ไปทำเป็นยาทำให้ตัวแว็กหรือตัวกรดไขมันเนี่ยกลายเป็นสบู
1: ่ใช่ครับนะครับแล้วก็ในส่วนที่4เนี่ยตัวโพแทสเซียมกับน้ำเนี่ยนะครับเดี๋ยวทางอาจารย์เสริมให้นิดนึงนะครับสำหรับท่านใดที่ทำสบู่ก้อนจนชินแล้วนะครับถ้าเป็นสบู่ก้อนเขาใช้โซดาไฟเหมือนกันแต่เขาจะใช้โซเดียมไฮดรอกไซด
0: ์
1: นะครับแต่ในสูตรเนี่ยเราเป็นสบู่เหลว
0: ใช่ครับ
1: เราเป็นครีมอาบน้ำในรูปแบบของเหลวเราใช้ตัวโพแทสเซียม
0: คือโพแทสเซียมเนี่ยเขาจะมีข้อพิเศษตรงที่ว่าเมื่อเขาทำปฏิกิริยากับกรดไขมันแล้วเนี่ยมันจะไม่เป็นก้อนแข็ง
1: ใช่ครับ
0: มันจะให้เป็นเนื้อของสบู่ที่นิ่มๆนิ่มๆต้องไม่นิ่มเฉยๆนะฮะนิ่มแล้วสามารถกระจายตัวในน้ำได้โดยไม่ตกตะกอน
1: ใช่ครับ
0: ดีกว่าถ้าอยู่ๆคุณเอาสบู่ที่ทำจากตัวโซเดียมไฮดรอกไซด์เนี่ยตัว สบู่ก้อนเนี่ยไปละลายน้ำเนี่ยถ้าคุณทิ้งไว้เนี่ยก็จะกลายเป็นสบู่ตกตะกอนข้างล่างแต่ถ้าสบู่ที่ทำจากโพแทสเซียมเนี่ยเมื่อคุณละลายน้ำแล้วเนี่ยทำปฏิกิริยากับตัวน้ำมันปุ๊บ

0: เขาจะเป็นเนื้อหนืดเนื้อหนืดเนี่ยสามารถไปละลายน้ำแล้วกระจายตัวเขาเรียกว่าดิสเพิร์สก็คือกระจายตัวโดยที่มีความหนืดเท่ากันโดยไม่ตกตะกอนนะครับอันนี้ก็จะได้เนื้อสบู่
1: ต่อไปก็ส่วนที่5นะครับแล้วก็เทใส่ลงไปได้เลยนะครับเดเนซิล PQ7
0: เดเนซิลก็คือเป็นตัวปรับฟิลลิ่งให้นุ่ม

0: ให้เข้ากันนะครับ
1: นะครับเห็นไหมครับทางเราเนี่ยในขั้นตอนการใส่เนี่ยทางเราเนี่ยจะใส่สารทีละตัว
0: ใส่ทีละตัว
1: แล้วคนใส่ทีละตัวแล้วคนไม่ใส่ไปพร้อมกันแล้วมาคนทีเดียวนะ
0: ใช
1: ่นะครับเราต้องใส่ทีละตัวแล้วคนใส่ทีละตัวแล้วคนนะครับตัวต่อไปนะครับ
0: อาจิดิว
1: อาจิดิว
0: อาจิดิวนี่ก็เป็นสารที่ความชุ่มชื้น
1: นะครับ
0: คล้ายๆกีซาลีนนะครับ
1: ครับอาจิดิว NL 50ใส่ลงไปเลยนะครับแล้วก็คนนิดนึง

0: โอเคนะครับ
1: อันนี้เราจะเอาตัวโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์อัน
0: นี้ผมลืมใส่ตัวนี
1: ้
0: ขอโดดมาใส่ตัว
1: โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์นะ
0: ใช่ครับบางทีโพแทสเซียมเนี่ยเมื่อเราละลายเขาแล้วอุณหภูมิเขาจะสูงใช่ไหมครับอาจารย์แล้วเหมือนกับโอเคนะครับโอเค
1: ตอนนี้จากที่เราใส่โพแทสเซียมไปปุ๊บก็คือจะเป็นลักษณะเหลวขึ้นมา
0: ใช่ไหมฮะ
1: จากที่เป็นความหนึบจะเป็นเหลวขึ้นมาเราก็จะต้องใส่ตัวโซเดียมคลอไรด์นะเป็นสารปรับความหนึ
0: บโซเดียมคลอไรด์ในที่นี้ก็คือเกลือใช่ไหมครับ
1: ใช่คือเกลือเนี่ยเขามีหน้าที่ดูดน้ำเข้าหาตัวทำให้ผิดพันเนี่ยหนืดขึ้นนะครับ
0: อันนี้เกลือที่อยู่ในทางเคมีใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับเป็นเกลือทางเคมี
0: ใช่
1: นะครับ
0: เกลือที่อยู่ในรูปแบบเคมี
1: ใช่
0: นะครับ
1: ที่มีความชื้นน้อยและสามารถดูดความชื้นได้เข้าหาตัวได้เยอะ
0: ครับเราละลายไปปุ๊บเขาจะเหลวเน
1: ี่
0: ยครับเขาจะค่อยๆหนืดขึ้นครับอาจารย
1: ์เพราะเกลือเนี่ยเขาสามารถดูดน้ำในระบบนะฮะ
0: นะครับแล้วก็ตัวสุดท้าย
1: ตัวสุดท้ายนะครับ
0: ฟินโนสแตท
1: ฟินโนสแตทก็คือเป็นสารกันเสียที่ใส่กับผิดพันธุ์ที่เป็นของเหลวนะฮะที่เป็นน้ำนะฮะ
0: นะครับเนี่ยครับอาจารย
1: ์อันนี้เราก็จะได้แล้วนะครับจะได้เป็นตัวสบู่เหลวเนื้อมุกนะฮะ
0: เนี่ย
1: ออกจากเนื้อมุกออกมามีความวาวนะฮะคำว่าเป็นเนื้อมุกนี่ก็จะมีความวาว
0: ประมาณนี
1: ้นะฮะถ้าท่านสังเกตเห็นเนี่ยเนื้อเขาจะไม่ได้ขาวน่าจะมีความมันวาว
0: ใช่มันวาว
1: ครับผม
0: นะครับอันเนี้ยถ้าเราทิ้งไว้1คืนนะเขาจะดูน่าใช้กว่านี้อีก
1: ใช่ครับใช่
0: นะครับเพราะว่าอันเนี้ยบางทีมันยังมีฟองระหว่างเราผสมไง
1: ใช่ครับก็มีเนื้อฟองที่ปนอยู่ในเนื้อทำให้เนื้อไม่เนียน
0: ดูไม่เนียน
1: แต่ว่าเราทิ้งไว้1คืนเนี่ยใส่ขวดไว้1คืนปุ๊บเนื้อจะเป็นเนียนหน้าใสดูมีราคานะฮะ
0: ใช่ครับผมนะครับเรา
1: ทวนสารอีกนิดนึงนะครับ
0: ทวนสารอีกนิดนึง2นาที
1: 2นาทีนะครับ
0: การทวนเลยครับ
1: ก็คือพาร์ทที่1เนี่ยเราตัวมีตัวลอริกแอซิดนะฮะที่7กรัมนะครับไมลิสิกแอซิดนะฮะ3กรัมสเตอริกแอซิดนะครับ3กรัม AGST นะเป็นสารที่ทำให้เกิดเนื้อมุกขึ้นมานะฮะที่ 3.5 กรัมนะฮะพาร์ทที่2มีกีซาลีนสารให้ความชุ่มชื้น6กรัมโพรพิลีนไกลคอลนะครับให้ความชุ่มชื้นเหมือนกันนะฮะที่5กรัมแล้วก็ N70 เนี่ยเป็นสารที่เพิ่มฟองนะชำระล้างก็เพิ่มฟองอีก5กรัมนะฮะคาร์บิโดโพรพิลบิวเทนนะฮะเป็นสารชำระล้างที่เพิ่มฟอง12กรัมอะมีไลน์เป็นสารเพิ่มฟองแบบให้เกิดฟองนุ่มๆนะฮะที่10กรัมแล้วก็น้ำในพาร์ทที่2นะฮะเป็นตัวทำลายนะฮะที่14กรัมนะฮะส่วนพาร์ทที่3เนี่ยจะมีคาร์โบพอลนะฮะที่เป็นตัวสร้างเนื้อในสูตรนะฮะที่5กรัมแล้วก็น้ำที่เป็นตัวทำลายที่7กรัมนะครับพาร์ทที่4นะฮะมีตัวโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์นะฮะ4กรัมน้ำนะฮะเป็นตัวทำลายที่10กรัมนะฮะพาร์ทที่5เป็นตัวเดเนซิลนะเป็นตัวปรับฟิลลิ่งให้นุ่มทำให้ความรู้สึกนุ่มนวลนะที่1กรัมนะฮะพาร์ทที่6เป็นอะจิดิลนะฮะสารให้ความชุ่มชื้น2กรัมพาร์ทที่7เป็นตัวโซเดียมคลอไรด์นะฮะตัวปรับหนืดที่1กรัมนะฮะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะเป็นสารกันเสียในสูตรนะครับเป็นตัวพินอสตัดที่1กรัมนะครับวันนี้ท่านก็ได้สูตรนะที่เป็นสูตรที่ค่อนข้างจะ
0: ดี
1: ไฮโซมีสารแน่นเลยนะมีสารชำระล้างหลายตัวมีสารให้ความนุ่มลื่นหลายตัวมีสารปรับให้ความชุ่มชื้นหลายตัวเป็นสูตรที่ดีสูตรนึงดูราคาแพงนะถ้าทำแชมพูอาบน้ำราคาแพงๆขายแล้วให้ฟิลลิ่งดีๆกับผิวคนผิวแห้งนี่จะชอบมากเลยใช้แล้วจะนุ่มนวล นะฮะก็ใช้สูตรนี้เลยนะครับยังไงวันนี้ในตอนที่2ของเทอมนี้ใช่ไหมเราหมดเวลาแล้วก็เราก็ต้องขอลาก่อนนะครับ

ัญหาพฤติกรรมเนี่ยเกิดได้จากอะไรนะคะก็เกิดเนื่องมาจากว่าบางทีสารสื่อประสาทในสมองของน้องหมาเนี่ยแหละมันผิดปกติไปแล้วก็ทำให้เขาอาจจะมีพฤติกรรมที่มีความวิตกกังวลสูงหรือว่าอาจจะมีปัญหาเช่นก้าวร้าวผิดปกติยกตัวอย่างเช่นน้องหมาที่กลัวเสียงพลุกลัวเสียงดังกลัวเสียงฟ้าร้องโอ้ยพอเสียงฟ้าร้องมาปุ๊บน้องหมาวิ่งจู๊ดมาหาเราเลยแล้วก็มาให้เราปลอบนะคะแล้วก็หอบมากกลัวมากไม่กล้าไปที่ไหนเลยบางตัวเนี่ยที่แย่หน่อยก็คือวิ่งหนีออกจากบ้านอย่างนี้ก็ต้องปรึกษาสัตวแพทย์ปัญหาที่เราเจออีกก็อย่างเช่นว่าก้าวร้าวนะคะดุกับเจ้าของโอ้โหพอเจ้าของจะไปจับปุ๊บหันมากัดเลยหรือว่าเราทำของอยู่ที่พื้นกำลังจะก้มไปเก็บปุ๊บนะคะเขาก็วิ่งเข้ามากัดเราแบบนี้เนี่ยถือว่าผิดปกตินะคะอีกพฤติกรรมนึงที่เราจะเจอได้ก็อย่างเช่นน้องหมาที่เขาไม่สามารถจะแยกจากเจ้าของได้เลยบางตัวเนี่ยก็จะเดินตามเจ้าของทั้งวันเลยนะคะไม่ว่าเราจะไปอยู่ในห้องนอนอยู่ในครัวหรือแม้กระทั่งห้องน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่พอเจ้าของไม่อยู่บ้านโอ้โหคราวนี้กลัวเลยกังวลมากไม่กล้าที่จะทำอะไรก็จะนอนไม่ยอมทำอะไรไม่ยอมกินข้าวบางตัวหอบหรือว่าเห่าตลอดเวลาไม่ยอมหยุดทีนี้พอไปปรึกษากับคุณหมอคุณหมอจะแก้ไขได้อย่างไรคุณหมอก็จะดูก่อนว่ามันเป็นปัญหาพฤติกรรมจริงๆไหมแล้วก็อาจจะรักษาโดยการให้ยาหรือว่าการทำพฤติกรรมบำบัดร่วมด้วยวันนี้ก็จะเป็นการพูดถึงคร่าวๆนะคะของพฤติกรรมของสุนัขแล้วก็ปัญหาทางพฤติกรรมที่เราอาจจะเจอได้ทั้งที่แบบฝึกได้แล้วก็แบบที่จะต้องปรึกษากับคุณหมอค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับวันนี้ก็ได้เวลามาพบกันอีกแล้วนะครับในชั่วโมงที่ว่าด้วยศาสตร์แห่งความงามและการตีความทางศิลปะนะครับ

0: วันนี้นี่ผมจะมาพูดบรรยายในหัวข้อองค์ประกอบและทัศนธาตุกุญแจไขความลับ
1: สู
0: ่ความเข้าใจศิลปะแต่ก่อนที่จะเข้าไปสู่เนื้อหาสาระขององค์ประกอบและก็ทัศนธาตุอันเป็นกุญแจสำคัญนะครับที่จะทำให้เราเข้าใจในผลงานศิลปะนั้นผมขอแนะนำตัวเองก่อนนะครับกระผมคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยสิริพันธ์จากสาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยโพชั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับจะมาทำหน้าที่ในการบรรยายให้ท่านผู้ชมได้ความรู้เกี่ยวกับศิลปะในชั่วโมงนี้เอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมจะพาท่านผู้ชมเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะครับลองจินตนาการถึงโลกที่ปราศจากสีสันเส้นสายหรือรูปร่างทุกสิ่งจะกลายเป็นเพียงความว่างเปล่าที่มีอาจจะสื่อสารความรู้สึกหรือความหมายใดๆได้ศิลปะก็เช่นกันนะครับหากปราศจากทัศนธาตุงานศิลปะก็ไม่แตกต่างไปกับสมุดเปล่าๆที่ไม่มีตัวหนังสือหรือทำนองเพลงที่ไร้ซึ่งโน้ตดนตรีนะครับวันนี้นี่เราจะมาเจาะลึกถึงเรียกว่าเราจะมาเจาะลึกและก็ขยายความนะครับรากฐานของการสร้างสรรค์ศิลปะที่เรียกว่าทัศนธาตุซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างงานทัศนศิลป์ในทุกประเภทเลยนะครับทัศนธาตุในภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า visual elements นะครับเป็นคำที่ใช้กันอย่างทั่วไปนะครับทัศนธาตุเนี่ยเป็นรากฐานแห่งการสื่อสารด้วยภาพมาดูความสำคัญของทัศนธาตุนะครับว่าสำคัญอย่างไรก่อนจะเข้าไปที่ทัศนธาตุเนี่ยผมขออธิบายคำว่าศิลปะก่อนนะครับศิลปะนี่คือผลงานผลผลิตนะครับอันทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมและก็จิตวิญญาณที่ทำหน้าที่เป็นกระจกสะท้อนความคิดอารมณ์ความรู้สึกประสบการณ์รวมถึงอัตลักษณ์ของมนุษย์ที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณเนี่ยนะครับภาพจิตรกรรมบนผนังถ้ำในยุคก่อนประวัติศาสตร์ลวดลายอันประณีตบนเครื่องปั้นดินเผาโบราณหรือแม้แต่สัญลักษณ์ที่ปรากฏบนผืนผ้าทอของชนเผ่าต่างๆนะครับล้วนแสดงให้เห็นถึงความพยายามอันเป็นสากลของมนุษย์ในการใช้ภาพเป็นเครื่องมือนะครับในการสื่อสารที่ทรงพลังก่อนที่จะมีระบบตัวอักษรหรือภาษาพูดจะถูกพัฒนาขึ้นเสียอีกนะครับไม่ว่าศิลปินจะอยู่ในยุคสมัยใดหรือสร้างสรรค์ผลงานในวัฒนธรรมใดนะครับพวกเขาล้วนต้องอาศัยองค์ประกอบของทัศนธาตุในการถอดรหัสความคิดนามธรรมให้กลายเป็นรูปธรรมที่จับต้องได้และสามารถสื่อสารกับผู้ชมได้องค์ประกอบเหล่านี้คือสิ่งที่เรารวมเรียกกันว่าทัศนธาตุนั่นเองนะครับซึ่งเปรียบเสมือนตัวอักษรเปรียบเสมือนคำศัพท์และก็ไวยากรณ์ของภาษาศิลปะหากปราศจากความเข้าใจและการจัดองค์ประกอบทางทัศนธาตุอย่างลึกซึ้งแล้วเนี่ยงานศิลป์ก็ไม่อาจถือกำเนิดขึ้นมาหรือหากเกิดขึ้นมาก็ไม่อาจที่จะสามารถสื่อสารได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็ทรงพลังทัศนธาตุนี่เป็นเครื่องมือของนักสร้างสรรค์ทุกระดับเลยนะครับเราเรียกว่าตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัยแล้วก็ไปถึงศิลปินมืออาชีพนี่ก็ต้องใช้นะครับการศึกษาทัศนธาตุจึงเป็นขั้นตอนที่สำคัญยิ่งยวดสำหรับผู้ที่เรียนศิลปะทุกระดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับอุดมศึกษาซึ่งนักศึกษานี่ไม่ได้เพียงเรียนรู้เพื่อวาดภาพหรือสร้างงานตามทักษะพื้นฐานเท่านั้นนะครับแต่ยังต้องพัฒนาความเข้าใจให้ก้าวไปถึงการวิเคราะห์ในเรื่องของสิ่งต่างๆด้วยซึ่งมีดังต่อไปนี้นะครับอันดับแรกก็คือหลักการและทฤษฎีทำความรู้จักและทำความเข้าใจว่าทัศนธาตุแต่ละตัวทำงานอย่างไรเมื่อนำมารวมกันจะสร้างเอกภาพความสมดุลจังหวะและจุดเด่นได้อย่างไรสิ่งนี้สำคัญมากนะครับในการสร้างสรรค์ผลงานผลงานต้องมีความเป็นเอกภาพต้องมีความสมดุลต้องมีจังหวะการจัดวางอย่างสวยงามนะครับและที่สำคัญก็คือต้องมีจุดเด่นอย่างภาพที่ผมขึ้นให้ดูอยู่นี้นะครับก็จะเป็นภาพที่ชื่อว่าโลกของคริสติน่านะครับเป็นของศิลปินแอนดรูว์เอ็ดจุดเด่นก็คือคริสติน่าอยู่ในชุดสีชมพูที่ตัดกับพื้นหลังนะครับแล้วก็สร้างโฟกัสที่มีความโดดเดี่ยวและมุ่งมั่นในความเป็นเอกภาพก็คือใช้สีน้ำตาลหม่นเชื่อมโยงกับหญ้าเดินเขาและก็บ้านเข้าเป็นโทนสีเดียวกันนะครับมันก็เลยเกิดความเป็นเอกภาพแล้วก็ความสมดุลก็รูปนี้ก็เป็นการแสดงความสมดุลที่เรารู้สึกว่าไม่หนักไปทางด้านใดแน่หนึ่งนะครับซึ่งเป็นลักษณะที่แบบไม่สมมาตรก็

0: คือสองข้างไม่เหมือนกันนะครับลำดับต่อมาก็คือคุณค่าทางสุนทรียภาพลึกถึงอิทธิพลทางจิตวิทยาและอารมณ์ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการใช้สีรูปร่างรูปทรงค่าน้ำหนักพื้นที่ว่างและก็พื้นผิวเพื่อสร้างอารมณ์ความรู้สึกและคุณค่าทางความงามในผลงานนั่นเองนะครับ
1: สำหรับภาพนี้นะครับก็เป็นผลงานของแอนดรูว์เอ็ดคนเดิมนะครับเป็นภาพคนเหมือนนะครับใช้สีที่มนบนและก็สร้างความรู้สึกสกอมดิ้งจริงจังนะเก็บซ่อนความรู้สึกไว้รูปร่างรูปทรงก็มีความชัดเจนสะท้อนถึงความมั่นคงและก็แน่วแน่ของบุคคลนะครับค่าน้ำหนักสีเงาก็เน้นความอ่อนโยนบนใบหน้าและก็น้ำหนักแน่นของเสื้อผ้าพื้นที่ว่างก็แสดงความเรียบง่ายนะครับทำให้จุดผู้หญิงก็จะโดดเด่นขึ้นมาแล้วก็พื้นผิวเนี่ยคาดว่าชิ้นนี้ในงานจริงก็จะเป็นเรื่องของพื้นผิวที่ละเอียดนะครับมีชีวิตชีวาและก็สมจริงเป็นอย่างมาก
0: ลำดับสุดท้ายก็คือต้องสามารถวิพากษ์แล้วก็ตีความได้นั่นเองสำคัญนะครับโดยใช้ความรู้เรื่องทัศนธาตุเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ด้านความงามของงานศิลปะในประวัติศาสตร์และก็ผลงานร่วมสมัยพูดง่ายๆว่าดูงานศิลปะตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันสามารถตีความวิเคราะห์ได้นะครับเพื่อทำความเข้าใจเจตนาของผู้สร้างสรรค์นั่นเองนะครับและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อผู้ชมทัศนธาตุที่เป็นรากฐานของการสร้างสรรค์ทัศนศิลป์ประกอบด้วยเส้นรูปร่างและก็รูปทรงสีบริเวณว่างพื้นผิวและก็ค่าน้ำหนักนะครับการเรียนรู้ที่จะควบคุมและก็จัดการองค์ประกอบพื้นฐานเหล่านี้อย่างเชี่ยวชาญจึงเป็นกุญแจสำคัญที่นำไปสู่การเป็นศิลปินเป็นนักออกแบบหรือนักวิจารณ์ที่มีวิสัยทัศน์และก็มีพลังในการสื่อสารอย่างแท้จริงขอสรุปสั้นๆนะครับว่าทัศนธาตุนี่คือรากฐานที่มองเห็นได้ของการสื่อสารทางภาพซึ่งทำให้งานศิลปะมีชีวิตและก็มีความหมายหากทุกคนเข้าใจตัวอักษรเหล่านี้คุณก็สามารถอ่านเขียนและก็ตีความงานศิลปะได้อย่างลึกซึ้งและก็มีเหตุมีผลนะครับทีนี้มาสู่บทแรกในเรื่องนี้กันนะครับในเรื่องของความหมายและรากฐานของทัศนธาตุภาษาสากลแห่งการสร้างสรรค์ผมจะนำทุกท่านไปเรียนรู้และก็ทำความเข้าใจถึงรากฐานที่สำคัญที่สุดของการเรียนด้านศิลปะนะครับนั่นคือการทำความเข้าใจทัศนธาตุเพราะหากปราศจากความเข้าใจในองค์ประกอบเหล่านี้การสร้างสรรค์หรือการวิพากษ์วิจารณ์งานศิลปะก็ไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้อย่างมีหลักการนะครับเข้าสู่เรื่องของทัศนธาตุกันนะครับก่อนที่เราจะไปสู่เนื้อหาทางเทคนิคเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเรามาทำความเข้าใจความหมายของคำนี้กันก่อนทัศนธาตุเกิดจากการประกอบกันนะครับของคำศัพท์2คำที่มีความหมายเฉพาะเจาะจงดังต่อไปนี้นะครับคำแรกก็คือทัศนะคำนี้มีสื่อถึงการมองเห็นมุมมองหรือวิสัยทัศน์ซึ่งเป็นการยืนยันว่าองค์ประกอบที่เรากำลังจะศึกษานี้จะต้องสามารถรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสทางสายตาเป็นหลักนะครับส่วนที่2ก็คือคำว่าธาตุหมายถึงองค์ประกอบพื้นฐานวัตถุดิบหรือส่วนประกอบที่เล็กที่สุดของสิ่งใดสิ่งหนึ่งดังนั้นเมื่อนำมารวมกันคำว่าทัศนธาตุจึงถูกนิยามว่าเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สามารถรับรู้และมองเห็นได้ด้วยตาโดยในทางศิลปะคำนี้จึงใช้เรียกส่วนประกอบต่างๆที่ศิลปินนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการก่อรูปงานทัศนศิลป์ทั้งหมดนะครับมาดูนิยามทางเทคนิคแล้วก็วัตถุดิบหลักกันนะครับทัศนธาตุเนี่ยก็คือชุดของเครื่องมือหลักที่ขาดไม่ได้ในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ทุกประเภทขอย้ำว่าทุกประเภทนะครับพวกมันทำหน้าที่เป็นการสร้างที่พื้นฐานที่สุดของภาพหรือรูปทรงโดยประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญ7อย่างนะครับก็คือเส้นสีรูปร่างรูปทรงค่าน้ำหนักหรือแสงเงาพื้นผิวและก็พื้นที่ว่างนะครับสิ่งสำคัญที่ต้องทำความเข้าใจคือนักศึกษาต้องแยกแยะให้ออกนะครับว่าทัศนธาตุเหล่านี้นี่ไม่ใช่งานศิลปะนะครับมันไม่ใช่ตัวมันเองไม่ใช่ศิลปะหากเรามีสีหนึ่งกระป๋องแล้วก็ราดลงไปบนพื้นขาวๆหรือว่าเส้นที่ขีดออกไปโดยไม่ตั้งใจเนี่ยสิ่งนั้นเนี่ยยังไม่เป็นศิลปะนะครับแต่ทัศนธาตุคือวัตถุดิบซึ่งเมื่อศิลปินนำมาจัดวางอย่างมีเจตนาประกอบเข้าด้วยการตามหลักการที่เหมาะสมจึงจะแปลเปลี่ยนเป็นงานศิลปะที่มีความหมายสามารถสื่อสารแนวคิด และอารมณ์ได้อย่างทรงพลังนั่นเองนะครับมาดูความสำคัญระดับรากฐานของทัศนธาตุกันนะครับการเรียนรู้ทัศนธาตุเนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อผู้ศึกษาศิลปะในทุกระดับเพราะมันทำหน้าที่ทั้งเป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์และก็เป็นเกณฑ์ในการวิจารณ์นะครับดังต่อไปนี้ทัศนธาตุเนี่ยเป็นรากฐานของการสร้างสรรค์งานศิลปะทุกแขนงทัศนธาตุเนี่ยเป็นโครงสร้างที่รองรับการสร้างสรรค์งานศิลปะทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นงาน2มิติหรือ3มิติศิลปินทุกสาขาจะต้องพึ่งพาองค์ประกอบเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นในการทำงานนะครับและก็เป็นหัวใจสำคัญด้วยอาทิเช่นสถาปนิกใช้เส้นกำหนดโครงสร้างและพื้นที่ว่างควบคุมการใช้งานของอาคารประติมากรใช้รูปทรงและก็พื้นผิวเพื่อสร้างมิติทางกายภาพช่างภาพก็อาจจะใช้แสงเงาและสีนะครับเพื่อสร้างบรรยากาศและความรู้สึกในภาพจิตรกรก็เช่นเดียวกันนะครับซึ่งเหล่านี้นี่ยืนยันว่าทัศนธาตุนี่คือไวยากรณ์พื้นฐานที่ศิลปินทุกคนต้องใช้ในการสื่อสารนั่นเองนะครับงานศิลปะคือรูปแบบการสื่อสารที่ไม่ถูกจำกัดด้วยภาษาพูดนะครับทัศนธาตุทำหน้าที่เป็นรหัสสากลทางสายตาที่ช่วยให้ผู้ชมจากต่างวัฒนธรรมและก็ต่างภูมิหลังสามารถเข้าใจอารมณ์และก็ความรู้สึกที่แฝงอยู่ในงานศิลปะได้อย่างรวดเร็วขอยกตัวอย่างการใช้สีแดงนะครับมันจะถูกตีความว่าเป็นความร้อนแรงเป็นความรักหรืออันตรายในขณะที่เส้นโค้งในมักสื่อถึงความอ่อนโยนความลื่นไหลหรือการเคลื่อนไหวที่เป็นธรรมชาตินะครับการรับรู้ร่วมกันนี่เองเนี่ยทำให้งานศิลปะเนี่ยสามารถเข้าถึงจิตใจของผู้ชมได้อย่างแท้จริงการฝึกใช้ทัศนธาตุเนี่ยเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการสังเกตและกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบมันช่วยนักศึกษาฝึกการมองเห็นรายละเอียดเช่นความแตกต่างของค่าน้ำหนักและก็พื้นผิวฝึกการเชื่อมโยงความรู้ทางทฤษฎีเข้ากับปฏิบัตินะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือฝึกการตีความและการตัดสินใจเช่นวิเคราะห์ว่าทำไมศิลปินจึงเลือกใช้เส้นโค้งที่พลิ้วไหวแทนเส้นตรงที่แข็งทื่อในสถานการณ์ต่างๆการตัดสินใจเหล่านี้เป็นกระบวนการของความคิดสร้างสรรค์ที่มาพร้อมกับเหตุผลในเชิงทัศนศิลป์นั่นเองนะครับการวิจารณ์งานศิลปะที่มีคุณภาพจะต้องมีหลักฐานและก็มีเหตุผลรองรับไม่ใช่เป็นเพียงการแสดงถึงความชอบส่วนตัวเท่านั้นนะครับการใช้ความรู้เรื่องทัศนธาตุช่วยให้นักวิจารณ์สามารถระบุประเด็นและให้เหตุผลอย่างเป็นรูปธรรมได้ตัวอย่างเช่นเราสามารถวิจารณ์ได้ว่างานชิ้นหนึ่งมีการจัดพื้นที่ว่างได้อย่างไรการใช้สีสันช่วยเน้นให้ประเด็นหรือสร้างจุดเด่นได้สำเร็จหรือไม่หรือพื้นผิว texture เนี่ยที่ปรากฏอยู่เนี่ยส่งผลต่อการรับรู้ทางอารมณ์ของผู้ชมได้อย่างไรการวิเคราะห์เชิงทัศนธาตุนี่เองทำให้การวิจารณ์มีหลักการแล้วก็มีความน่าเชื่อถือขึ้นมานะครับความสัมพันธ์ระหว่างทัศนธาตุและก็องค์ประกอบศิลป์แม้ว่าทัศนธาตุจะเป็นเสมือนวัตถุดิบหรือตัวอักษรที่จำเป็นอย่างยิ่งแต่ถ้าปราศจากสูตรอาหารหรือหลักไวยากรณ์ที่ดีนี่งานวัตถุดิบเหล่านั้นนะเขาก็ไม่อาจจะกลายเป็นงานศิลปะที่สมบูรณ์ได้ไม่ว่าทัศนธาตุเนี่ยจะเป็นเสมือนวัตถุดิบหรือตัวอักษรที่จำเป็นอย่างยิ่งแต่ถ้าปราศจากสูตรอาหารหรือหลักไวยากรณ์ที่ดีนะครับวัตถุดิบเหล่านั้นก็ไม่อาจจะกลายเป็นงานศิลปะที่สมบูรณ์ได้การจัดวางทัศนธาตุเหล่านี้ให้เกิดความสัมพันธ์กันอย่างมีระเบียบมีความสมดุลมีความกลมกลืนและนำไปสู่ความเป็นเอกภาพในผลงานดังนั้นหน้าที่ของผู้เรียนศิลปะจึงไม่ใช่เพียงการรู้จักทัศนธาตุแต่ละชนิดเท่านั้นนะครับแต่ยังต้องเรียนรู้ถึงวิธีการจัดการการผสมผสานและก็การจัดวางวัตถุดิบเหล่านั้นตามหลักขององค์ประกอบศิลป์เพื่อให้งานที่สร้างสรรค์สามารถสื่อสารได้อย่างชัดเจนสร้างความงามตรงตามที่เป้าหมายที่ได้วางไว้และก็มีคุณค่าทางสุนทรียภาพสูงสุดนะครับขอสรุปนะครับทัศนธาตุคือรากฐานของภาษาทางภาพหากทุกคนเข้าใจอักษรเหล่านี้คุณก็สามารถที่จะอ่านเขียนและตีความงานศิลปะได้อย่างลึกซึ้งและมีเหตุผลที่ดีนั่นเองนะครับเอาละครับทีนี้มาดูประเภทของทัศนธาตุกันบ้างนะครับทัศนธาตุเนี่ยเปรียบได้กับหน่วยคำหรือตัวอักษรของภาษาศิลปะศิลปินใช้ทัศนธาตุเหล่านี้ในการสร้างสรรค์ผลงานและก็สื่อสารความหมายแก่ผู้ชมนะครับทัศนธาตุหลักๆที่สำคัญ มีอยู่7อย่างนะครับก็ได้แก่เส้น

สีรูปร่างรูปทรงน้ำหนักหรือแสงเงาพื้นผิวและก็พื้นที่ว่างนะครับซึ่งผมก็พูดมาแล้วนะครับตรงนี้ผมขออธิบายแบบสรุปนะครับสั้นๆเอาเริ่มจากเรื่องเส้นก่อนเขาแล้วกันนะครับเส้นนี่มีความหลากหลายมากเลยนะครับก็มาดูความหมายก่อนว่าเส้นมีความหมายอย่างไรความหมายสั้นๆนะครับเส้นก็เป็นเส้นในทางศิลปะนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งและก็เป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สุดของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเลยก็ว่าได้นะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเส้นมีความหมายและการทำงานหลายด้านด้านแรกก็คือหน้าที่พื้นฐานและการสร้างสรรค์นะครับร่องรอยของการเคลื่อนที่เส้นคือร่องรอยที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของจุดหรือการนำจุดหลายๆจุดมารวมมาจุดแล้วก็เรียงต่อกันนะครับกำหนดขอบเขตของรูปร่างเส้นทำหน้าที่เป็นขอบเขตภายนอกของสิ่งต่างๆทำให้เกิดเป็นรูปร่างและรูปทรงที่ชัดเจนขึ้นมานะครับแล้วก็เส้นนี้สามารถที่จะเป็นโครงสร้างเส้นเป็นแกนหรือโครงสร้างสำคัญหลักของรูปทรงทุกอย่างนะครับเป็นโครงสร้างภาพทั้งหมดนะครับแล้วก็เส้นสามารถสร้างน้ำหนักแสงเงาได้ศิลปินสามารถใช้เส้นในการแรงเงาหรือการใช้เส้นตัดกันเพื่อสร้างค่าน้ำหนักอ่อนแก่ของแสงและเงาเส้นเนี่ยสามารถสื่อความรู้สึกและก็อารมณ์นะครับลักษณะของเส้นแต่ละแบบเนี่ยจะสามารถสื่อสารถึงความหมายและก็ความรู้สึกที่แตกต่างออกจากกันได้นะครับอย่างเส้นตรงแนวตั้งเนี่ยให้ความรู้สึกถึงสูงสง่ามั่นคงแข็งแรงหนักแน่นซื่อตรงนะครับแล้วก็เส้นตรงแนวนอนเนี่ยให้ความรู้สึกถึงความสงบราบเรียบนิ่งผ่อนคลายพักผ่อนนะครับส่วนเส้นเฉียงหรือเส้นทะแยงเนี่ยให้ความรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวรวดเร็วไม่มั่นคงไม่ปลอดภัยน่าตื่นเต้นนะครับเส้นโค้งก็ให้ความรู้สึกอ่อนโยนนุ่มนวลสบายสบายเย้ายวนต่อเนื่องเลื่อนไหลนะครับเส้นหยักหรือเส้นควันปลาเนี่ยก็ให้ความรู้สึกความรุนแรงความขัดแย้งตื่นเต้นสับสนวุ่นวายและเรื่องของพลังงานนะครับเส้นประไม่ต่อเนื่องขาดหายลึกลับไม่สมบูรณ์ไม่แน่นอนเส้นโค้งแบบก้นหอยนี่เคลื่อนไหวแบบหมุนวนให้ความรู้สึกความคลี่คลายการเติบโตหรือความมึนงงนะครับแล้วก็เส้นสามารถนำสายตาและแสดงทิศทางได้นะครับนำสายตาอย่างไรเส้นสามารถใช้ในการนำสายตาของผู้ชมให้เคลื่อนที่ไปตามทิศทางที่ศิลปินต้องการในภาพแสดงการเคลื่อนไหวก็ได้นะครับเส้นเฉียงหรือเส้นโค้งบางชนิดช่วยให้ภาพดูมีความเคลื่อนไหวแล้วก็มีพลังดังนั้นเส้นจึงไม่ใช่เป็นเพียงแค่รอยขีดเขียนแต่เป็นเครื่องมือสำคัญที่ศิลปินใช้ในการสื่อสารแนวคิดอารมณ์และความรู้สึกรวมถึงการสร้างมิติองค์ประกอบและความงามทางด้านทัศนศิลป์นั่นเองนะครับทีนี้มาดูเรื่องสีกันบ้างในงานศิลปะเนี่ยสีนี้มีความหมายและบทบาทที่ทรงพลังเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่ใช้ในการสื่อสารอารมณ์ความรู้สึกและก็สร้างมิติและก็สัญลักษณ์ให้กับผลงานได้สีไม่ได้เป็นเพียงการทำให้ภาพสวยงามเท่านั้นนะครับแต่เป็นภาษาที่ไร้คำพูดที่เชื่อมโยงโดยตรงกับประสบการณ์ทางจิตวิทยาและก็วัฒนธรรมของผู้ชมด้วยนะครับหน้าที่หลักของสีในงานศิลปะมีอย่างไรบ้างสีมีหน้าที่หลากหลายนะครับในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเช่นสื่ออารมณ์และความรู้สึกนี่คือบทบาทที่สำคัญที่สุดสีแต่ละชนิดสามารถกระตุ้นอารมณ์ที่แตกต่างกันในผู้ชมนะครับโดยแบ่งตามวรรณะของสีเป็นหลักสีวรรณะร้อนเนี่ยก็ได้แก่สีแดงสีส้มสีเหลืองให้ความรู้สึกอบอุ่นเร่าร้อนตื่นเต้นมีชีวิตชีวาพลังงานหรืออาจจะสื่อถึงอันตรายและก็ความรุนแรงสีวรรณะเย็นเนี่ยได้แก่สีเขียวน้ำเงินม่วงให้ความรู้สึกสงบเย็นผ่อนคลายสบายสุขุมลึกลับนะครับสีวรรณะร้อนวรรณะเย็นเนี่ยเราดูในวงจรสีจะแบ่งครึ่งนะครับฝั่งหนึ่งก็จะเป็นร้อนฝั่งหนึ่งก็เป็นเย็นสีแล้วก็สีตอนนี้มันสามารถผสมกันหลายเฉดสีมากนะครับแต่ยังไงก็ตามทุกสีก็จะอยู่สองฝั่งนี้นะครับก็คือร้อนกับเย็นนะครับแล้วก็สีนี้สามารถสร้างมิติความตื้นความลึกได้ให้ความสดใสให้ความสว่างเด่นชัดและดูเหมือนเคลื่อนที่มาข้างหน้าให้ความเข้มให้รู้สึกถอยไปข้างหลังหรือดูหนักแน่นศิลปินใช้การไล่น้ำหนักของสีเพื่อสร้างแสงเงาและทำให้เกิดรูปทรงแบบสามมิติอย่างเช่นภาพเขียน
ก็จะมีแมนแบนใช่ไหมครับไอ้แสงเงาหรือเรื่องของสีเลยทำให้เกิดมิติมีบรรยากาศแล้วก็สีสร้างจุดเด่นแล้วก็ความกลมกลืนได้เช่นเดียวกันนะครับการใช้สีคู่ตรงกันข้ามเนี่ยที่อยู่ตรงข้ามกันในวงล้อสีนะครับเช่นสีแดงกับสีเขียวสีเหลืองกับสีม่วงจะสร้างความรู้สึกตัดกันที่รุนแรงแล้วก็ดึงดูดสายตาของคนได้เป็นอย่างดีนะครับการใช้สีที่ใกล้เคียงกันที่อยู่ปิดกันจะสร้างความกลมกลืนมีความสบายตานะครับแล้วก็สีสามารถสื่อความหมายเชิงสัญลักษณ์สีมักจะถูกใช้เป็นสัญลักษณ์สื่อความหมายที่ฝังรากลึกในวัฒนธรรมและความเชื่อเช่นสีขาวเราจะรู้สึกว่าเป็นความบริสุทธิ์เป็นความดีงามเป็นความสงบและก็ความว่างเปล่าส่วนสีดำนี่ให้ความรู้สึกลึกลับถึงความตายความชั่วร้ายชั่วช้าความเคร่งขรึมและบางทีก็ให้ความรู้สึกถึงความสง่างามจริงจังเป็นอมตะนะครับส่วนสีทองเนี่ยแสดงถึงความมั่งคั่งอำนาจหรือไม่ก็เป็นเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์น่าเคารพน่าเชื่อถืออะไรประมาณนั้นในทางทฤษฎีศิลปะและการออกแบบคุณสมบัติพื้นฐานของสีที่ช่วยให้เราสามารถจำแนกกำหนดและอธิบายสีแต่ละสีได้อย่างแม่นยำมีอยู่3ประการหลักซึ่งมักเรียกกันว่าองค์ประกอบของสีนะครับคุณสมบัติเหล่านี้นี่เป็นตัวว่าสีหนึ่งหนึ่งมีหน้าตาอย่างไรและแตกต่างจากสีอื่นได้อย่างไรอันดับแรกก็คือเฉดสีนะครับเฉดสีคืออะไรเป็นชื่อเรียกของสีนั้นๆเช่นสีแดงสีเขียวสีส้มหรือสีม่วงนี่เป็นเฉดสีนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า hue ก็คือ hue เนี่ยคือคุณสมบัติที่บอกตำแหน่งของสีบนวงล้อสีนะครับหรือ color wheel มันคือเนื้อสีแท้ๆที่ยังไม่ถูกผสมด้วยสีขาวสีดำหรือสีเทานะครับเมื่อคุณพูดว่าสีแดงหรือสีน้ำเงินเขียวนั่นคือคุณกำลังระบุความเป็นสีแท้หรือ hue นั่นเองนะครับ2ก็คือค่าน้ำหนักคือระดับความอ่อนหรือความเข้มของสีนั่นเองนะครับวอลลูนี่ก็คือปริมาณของแสงที่สะท้อนจากสีนั้นๆสีที่มีค่าวอลลูสูงคือสีที่สว่างมีการผสมสีขาวมากนะครับส่วนสีที่มีค่าวอลลูต่ำนี่คือสีที่มีความมืดมีการผสมสีดำมากนะครับค่าน้ำหนักเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดในการสร้างมิติความตื้นลึกและก็แสงเงาในงานศิลปะนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวที่3ก็คือความสดความอิ่มตัวนะครับคือระดับความบริสุทธิ์หรือความเข้มข้นของเม็ดสีนั่นเองนะครับเป็นตัวบอกว่าสีนั้นสดใสหรือหม่นหมองเพียงใดความสดใสสีนั้นบริสุทธิ์และสดใสมากเช่นสีแดงจากหลอดสีเลือดตรงความสดต่ำสีดูหม่นหรือตุ่นตนมักจะเกิดจากการผสมสีเทาหรือการผสมสีตรงข้ามเข้าไปนะครับการปรับค่าความสดความอิ่มตัวใช้เพื่อสร้างจุดเด่นหรือสร้างบรรยากาศที่สงบเศร้าหมองวัฒนธรรมของสีนะครับเป็นอย่างไรนะครับก็คือสีที่ถูกจัดกลุ่มสีตามความรู้สึกสีเหล่านี้นี่สื่อออกมาโดยแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักที่อยู่ตรงกันข้ามกันในวงล้อสีนะครับวัฒนธรรมสีร้อนประกอบด้วยสีเหลืองสีส้มสีแดงและก็สีม่วงแดงนะครับให้ความรู้สึกอบอุ่นเร่าร้อนตื่นเต้นมีพลังก็ดูเหมือนเคลื่อนมาข้างหน้าในภาพวัฒนสีเย็นเนี่ยประกอบไปด้วยสีเขียวสีน้ำเงินสีม่วงและก็สีเหลืองเขียวให้ความรู้สึกสงบเย็นผ่อนคลายสุขุมและก็ดูเหมือนถอยห่างออกไปในภาพจุดแบ่งวัฒนของสีโดยมักจะแบ่งโดยสีเหลืองเป็นแกนกลางกึ่งร้อนแล้วก็สีม่วงเป็นแกนกลางกึ่งเย็นนะครับการใช้สีจากทั้ง2วรรณะในภาพเดียวกันจะช่วยสร้างความสมดุลและก็ความตัดกันได้เป็นอย่างดีนะครับในวงจรสีตอนนี้นี่มันสามารถผสมกันได้หลายเฉดสีมากเมื่อก่อนมีสีขั้นที่1มีสีขั้นที่2มีสีขั้นที่3แต่ตอนนี้เนี่ยสีในตลาดหรือสีในทั่วไปเนี่ยก็สามารถผสมได้เยอะมากเพราะเป็นเรื่องของดิจิตอลนะครับซึ่งที่ผมพูดตรงนี้ก็คือเป็นเรื่องของทัศนธาตุเป็นสีธาตุวัตถุธาตุนะครับสีเป็นหลอดทีนี้มาดูรูปร่างกันบ้างนะครับรูปร่างในงานศิลปะเป็นอย่างไรนะครับรูปร่างภาษาอังกฤษใช้คำว่า shape ก็คือพื้นที่2มิตินะครับที่ถูกกำหนดขอบเขตด้วยเส้นหรือพื้นที่ที่มีความแตกต่างจากบริเวณรอบข้างในด้านของสีน้ำหนักและก็ลักษณะผิว
รูปร่างนี่เป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่แสดงถึงความ

กว้างและความยาวเท่านั้นนะครับไม่มีความลึกสามารถแบ่งออกเป็น3ประเภทหลักก็คือรูปร่างทางเรขาคณิตนะครับรูปร่างทางเรขาคณิตเป็นรูปร่างที่มีโครงสร้างที่แน่นอนตายตัวชัดเจนแล้วก็เป็นระเบียบตามกฎเกณฑ์ทางคณิตศาสตร์เลยนะครับเช่นวงกลมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมและก็รูปทรงหลายเหลี่ยมต่างๆนะครับมักสื่อถึงความมั่นคงมีเหตุผลและความเป็นระเบียบนะครับข้อ2รูปร่างธรรมชาติมีลักษณะที่ไม่ตายตัวนะครับมีความอิสระและก็เรียนแบบลักษณะที่พบได้ในธรรมชาติทั่วไปนะครับขอยกตัวอย่างนะครับรูปร่างของใบไม้ก้อนเมฆร่างกายมนุษย์หรือสัตว์และก็หยดน้ำนะครับให้ความรู้สึกที่สื่อถึงความอ่อนโยนความมีชีวิตชีวาการเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็ส่วนข้อที่3ก็คือรูปร่างอิสระนั่นเองนะครับรูปร่างอิสระเนี่ยจะมีลักษณะที่เรียกว่าเป็นรูปร่างที่ศิลปินสร้างขึ้นโดยไม่ได้อ้างอิงหรือเลียนแบบสิ่งใดในโลกความเป็นจริงโดยตรงนะครับขอยกตัวอย่างนะครับเช่นรูปร่างที่เกิดจากการจัดองค์ประกอบของเส้นและสีเพื่อสื่อสารอารมณ์ความรู้สึกหรือแนวคิดโดยไม่ต้องเหมือนวัตถุใดๆนั่นเองนะครับแล้วก็ให้ความรู้สึกถึงความคิดสร้างสรรค์ความลึกลับและก็ความเป็นนามธรรมนะครับทีนี้มาดูเรื่องรูปทรงกันนะครับรูปทรงในงานศิลปะนี่เป็นอย่างไรรูปทรงก็คือองค์ประกอบที่มีปริมาณมีปริมาตรนะครับไม่ใช่ปริมาณเรียกว่ามีความเป็นสามมิติที่แสดงถึงความกว้างความยาวและก็ความลึกรูปทรงนี่มีการต่อยอดจากรูปร่างโดยการเพิ่มมิติที่3เข้ามานะครับทำให้วัตถุในงานศิลปะนี่ดูเหมือนมีน้ำหนักและก็ปริมาตรนั่นเองนะครับงานศิลปะประเภท3มิติเช่นประติมากรรมจะมีรูปทรงของจริงส่วนงาน2มิติเช่นภาพวาดเนี่ยจะสร้างภาพลวงตาของรูปทรงโดยใช้แสงและเงาความอ่อนแก่ของสีนั่นเองนะครับรูปทรงสามารถแบ่งออกได้เป็น3ประเภทหลักเหมือนกันนะครับแบบเดียวกับรูปร่างเลยนะครับก็คือรูปทรงเรขาคณิตที่มีลักษณะโครงสร้างที่แน่นอนตายตัวเป็นระเบียบสามารถวัดขนาดและคำนวณได้ตามหลักคณิตศาสตร์นั่นเองนะครับขอยกตัวอย่างรูปทรงกลมอย่างเนี้ยรูปบาศก์หรือรูปทรงกระบอกพีระมิดเนี่ยชัดเจนเลยนะครับก็เป็นรูปทรงทางเรขาคณิตให้ความรู้สึกถึงความมั่นคงความแข็งแรงความเป็นระเบียบความเป็นวินัยนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวที่2ก็คือรูปทรงอินทรีย์รูปเนี่ยก็คือมีลักษณะที่เรียกว่าเป็นรูปทรงที่เรียนแบบธรรมชาติมีความคงมนอ่อนช้อยและมีขอบเขตที่ไม่แน่นอนไม่ตายตัวนะครับขอยกตัวอย่างนะครับเช่นต้นไม้ก้อนหินร่างกายมนุษย์และสัตว์ผลไม้ด้วยให้ความรู้สึกถึงความมีชีวิตชีวามีความอ่อนโยนและก็ความเป็นธรรมชาติในธรรมชาติมันก็มีรูปทรงแบบนี้นะครับนี่ผมพูดถึงรูปทรงในศิลปะนะครับแล้วก็รูปทรงอิสระรูปทรงอิสระเนี่ยก็มีลักษณะที่เรียกว่าเป็นรูปทรงที่ศิลปินสร้างขึ้นมาจากจินตนาการหรือเพื่อสื่อความหมายเฉพาะเจาะจงโดยไม่จำเป็นจะต้องอ้างอิงหรือคล้ายคลึงกับรูปทรงใดๆในโลกความจริงอย่างชัดเจนนั่นเองนะครับที่พูดถึงมานี่ก็คือรูปทรงในงานศิลปะนะครับขอยกตัวอย่างงานประติมากรรมนามธรรมเนี่ยที่เน้นเส้นสายและมวลสารเพื่อสื่อสารถึงอารมณ์หรือแนวคิดนะครับให้ความรู้สึกถึงความคิดสร้างสรรค์ความลึกลับและก็ความเป็นนามธรรมเหล่านี้เป็นต้นนะครับที่มาดูน้ำหนักหรือแสงเงากันบ้างนะครับน้ำหนักหรือระดับความอ่อนแก่หรือความเข้มความจางของสีใดสีหนึ่งหรือการไล่ระดับความมืดสว่างจากสีขาวไปจนถึงสีดำนั่นเองนะครับคำว่าวอลลูเนี่ยเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างภาพลวงตาของแสงและเงาทำให้งานทัศนศิลป์เนี่ยมี2มิติดูมีมิติความลึกและก็ปริมาตรเหมือนงาน3มิติขึ้นมานะครับการใช้น้ำหนักเพื่อการสร้างสรรค์เนี่ย1สามารถสร้างมิติสร้างปริมาตรขึ้นมาได้ศิลปินใช้การไล่น้ำหนักจากสว่างไปหามืดเพื่อจำลองการตกกระทบของแสงบนวัตถุทำให้วัตถุดูมีรูปร่างรูปทรงมีรูปทรงนะครับหรือความนูนออกมาจากพื้นผิวได้ส่วนที่ถูกแสงโดยตรงจะมีค่าน้ำหนักสว่างนะครับส่วนที่เป็นเงาจะมีค่าน้ำหนักที่เข้ม2เน้นแล้วก็บรรยากาศน้ำหนักอ่อนสว่างบรรยากาศจะสว่างเปิดเผยอ่อนโยนให้ความรู้สึกสดใสร่าเริงบริสุทธิ์น้ำหนักเข้มมืดบรรยากาศจะรู้สึกมืดลึกลับให้ความรู้สึกเศร้าเคร่งขรึมหรือน่ากลัวแล้วข้อที่3ก็คือสร้างจุดเด่นนะครับการวางการตัดกันของน้ำหนักที่สูงเช่นการวางสีขาวและสีดำหรือสีที่เข้มอ่อนต่างกันมากๆให้ติดกันเนี่ยจะช่วยดึงดูดสายตาและก็สร้างจุดสนใจให้ขึ้นมาในภาพ

อาบได้ซึ่งส่วนของพื้นผิวเท็กเจอร์เนี่ยก็คือคุณลักษณะของผิววัตถุที่สามารถรับรู้ได้ด้วยการสัมผัสนะครับหรือการมองเห็นก็ได้นะครับบางทีพื้นผิวที่เรามองเห็นนี่มันรู้สึกเหมือนขรุขระแต่เมื่อเราไปจับปรากฏว่ามันเรียบเหมือนในภาพเขียนเหมือนเขียนก้อนหินหรือเขียนอะไรต่างๆเป็นการสร้างภาพลวงตาได้แล้วก็บางทีเมื่อสัมผัสก็จะขรุขระนั่นก็เรียกว่าเป็นสัมผัสได้ด้วยการสัมผัสแล้วก็สัมผัสได้ด้วยตานะครับแน่นอนว่าสามารถรับรู้ได้ด้วยการสัมผัสและก็ด้วยการมองเห็นพื้นผิวนี่สามารถมีบทบาทสำคัญนะครับในการสร้างความสมจริงความน่าสนใจและก็ความรู้สึกที่หลากหลายในผลงานศิลปะพื้นผิวแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆนะครับก็คือพื้นผิวจริงนะครับก็อย่างที่บอกก็คือมีลักษณะที่เรียกว่าเป็นพื้นผิวที่สามารถสัมผัสได้จริงในงานศิลปะสามมิติเช่นประติมากรรมเหล่านี้หรือในงานจิตรกรรมที่ใช้เทคนิคเรียกว่าใช้สีที่หนาๆ นะครับพื้นผิวถูกนำมาใช้เพื่อเพิ่มความน่าสนใจทางกายภาพแล้วก็ความจริงให้กับผลงานนั่นเองนะครับ2พื้นผิวลวงตามีลักษณะดังนี้นะครับก็คือเป็นพื้นผิวที่มองเห็นแต่ไม่สามารถสัมผัสได้จริงถูกสร้างขึ้นโดยศิลปินในงาน2มิติเช่นในภาพวาดในภาพพิมพ์โดยการใช้เทคนิคการวาดเส้นแสงเงาสีหรือลวดลายเพื่อให้ลวงตาให้ผู้ชมรู้สึกเหมือนได้สัมผัสพื้นผิวที่แตกต่างกันนั่นเองนะครับสร้างความสมจริงความน่าสนใจทางสายตาและสื่อถึงวัสดุต่างๆที่ปรากฏในภาพที่มาดูพื้นที่ว่างกันนะครับพื้นที่ว่างเนี่ยก็คือบริเวณรอบๆระหว่างเหนือใต้หรือภายในองค์ประกอบหลักในงานศิลปะนั่นเองนะครับช่องว่างช่วยกำหนดขอบเขตมิติและทำให้องค์ประกอบอื่นๆในภาพนี้มีความโดดเด่นและความสัมพันธ์กันอย่างชัดเจนมีบทบาทในการสร้างความลึกในงาน2มิตินะครับและก็สร้างความสมดุลให้กับองค์ประกอบโดยรวมช่องว่างในแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆนะครับก็คือพื้นที่ว่างบวกนะครับจะมีลักษณะก็คือส่วนที่เป็นวัตถุหลักหรือองค์ประกอบหลักของภาพที่ศิลปินต้องการจะเน้นให้ผู้ชมสนใจก็คือรูปทรงในภาพนั่นเองนะครับหมายถึงบริเวณที่ถูกเติมเต็มด้วยรูปร่างรูปทรงสีหรือพื้นผิวนั่นแหละครับแล้วก็2พื้นที่ว่างลบลักษณะเป็นอย่างไรก็คือช่องว่างหรือบริเวณพื้นหลังที่อยู่รอบๆพื้นที่ว่างบวกหรือบริเวณระหว่างวัตถุต่างๆนะครับที่อยู่ในภาพเป็นพื้นที่ที่มักจะถูกปล่อยให้ว่างเปล่าหรือมีรายละเอียดน้อยกว่าแต่มีความสำคัญเท่าเทียมกันในการช่วยกำหนดรูปร่างและขอบเขตของวัตถุหลักนะครับการให้ความสำคัญกับพื้นที่ว่างเนี่ยช่วยให้ศิลปินสามารถจัดวางองค์ประกอบแล้วก็สร้างความสมดุลและก็สร้างภาพลวงตาที่น่าสนใจเกิดขึ้นได้ในงานของเขานะครับเมื่อเราเข้าใจธาตุและก็ชนิดของมันเราจะเห็นว่าศิลปินมีเครื่องมือหลากหลายในการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นเส้นที่กำหนดทิศทางสีที่สร้างอารมณ์รูปร่างและรูปทรงที่กำหนดโครงสร้างน้ำหนักแล้วก็พื้นผิวที่เพิ่มความลึกตลอดจนพื้นที่ว่างที่สร้างความสมดุล นะครับทัศนคติเหล่านี้นี่จึงเปรียบได้กับตัวอักษรที่เรียงร้อยกันแล้วก็กลายเป็นภาษาของศิลปะที่มีพลังนั่นเองทีนี้ก็มาถึงองค์ประกอบศิลป์และการประสานกันของทัศนธาตุนะครับทัศนธาตุอย่างที่บอกก็คือเป็นวัตถุดิบของศิลปะถ้าปราศจากการจัดระเบียบหรือการควบคุมก็อาจจะกลายเป็นเพียงเส้นสีหรือรูปร่างที่ไร้ความหมายนะครับแต่เพื่อให้งานศิลปะเนี่ยเกิดคุณค่าและก็สื่อสารได้อย่างมีพลังศิลปินจึงต้องใช้องค์ประกอบศิลป์ซึ่งเป็นหลักการในการประสานกันของทัศนธาตุให้เกิดความงามมีความสมดุลและมีความเข้าใจได้ง่ายขึ้นสื่อสารได้ตรงประเด็นนะครับความหมายขององค์ประกอบศิลป์หรือ composition of art เนี่ยองค์ประกอบศิลป์ก็คือหลักการจัดการทัศนธาตุให้สัมพันธ์กันอย่างมีระเบียบเพื่อให้ผลงานมีเอกภาพและก็สามารถถ่ายทอดอารมณ์หรือความหมายได้ชัดเจนหลักการเหล่านี้ไม่ใช่กฎตายตัวนะครับแต่เป็นแนวทางที่ศิลปินเลือกใช้ตามความเหมาะสมของงานนั่นเองนะครับหลักการสำคัญขององค์ประกอบศิลป์มีอะไรบ้างข้อแรกก็คือความสมดุลนะครับความสมดุลเนี่ยก็คือการจัดวางองค์ประกอบให้มีน้ำหนักกระจายอย่างเท่าเทียมกันทั่วทั้งพื้นที่ของงานศิลปะเพื่อให้เกิดความรู้สึกมั่นคงและไม่เอียงไปทางด้านใดด้านหนึ่งหมายความว่าเมื่อดูงานแล้วนี่เราไม่รู้สึกว่าเฟรมที่ตั้งอยู่มันเอียงมันรู้สึกอย่างนั้นนะครับเป็นเรื่องความรู้สึกนะครับความสม

รุ่นนี้หมายออกเป็นสองประเภทหลักๆก็คืออันดับแรกก็คือความสมดุลแบบสมมาตรสองข้างเท่ากันสองข้างเหมือนกันนะครับการจะประกอบที่ให้ซ้ายและขวาเนี่ยหรือบนและล่างมีความเหมือนกันหรือคล้ายกันมากที่สุดนะครับหากลากเส้นแบ่งตรงกลางภาพก็จะเห็นชัดเจนซ้ายขวาเท่ากันนะครับซึ่งการจัดวางองค์ประกอบแบบนี้นี่ให้ความรู้สึกสง่างามมั่นคงและก็เป็นทางการนะครับก็ดูตัวอย่างที่ผมขึ้นให้ดูนะครับ

ความสมดุลแบบที่สองก็คือแบบอสมมาตรนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับคำว่าอสมมาตรก็คือการจัดองค์ประกอบแต่ละด้านนี้ไม่เหมือนกันแต่ก็มีการกระจายน้ำหนักทางสายตาที่ใกล้เคียงกันนั่นเองนะครับหมายความว่าให้ความรู้สึกที่เรียกว่าไม่หนักไปข้างใดข้างหนึ่งแต่เมื่อขีดเส้นตรงกลางภาพแล้วนี่ด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะครับ

สองจังหวะการเคลื่อนไหวก็คือการจัดเรียงองค์ประกอบศิลป์เช่นเส้นสีรูปร่างรูปทรงหรือช่องว่างให้เกิดการซ้ำๆกันอย่างมีแบบแผนไม่เป็นช่องว่างนั่นเองนะครับต่อจากความสมดุลแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องของจังหวะและก็การเคลื่อนไหวด้วยนะครับก็เป็นการจัดวางองค์ประกอบของศิลปะนี่แหละเช่นเอาเส้นสีรูปร่างรูปทรงหรือช่องว่างอะไรต่างๆเหล่านี้มาครับมาทำให้เกิดการซ้ำๆกันอย่างมีแบบแผนหรือเป็นช่วงๆนะครับการซ้ำนี้จะช่วยให้การเคลื่อนไหวหรือเกิดทิศทางนำสายตาให้ผู้ชมเคลื่อนไปตามงานศิลปะอย่างต่อเนื่องอย่างมีจังหวะสม่ำเสมอสร้างความรู้สึกเป็นระเบียบสงบหยุดนิ่งเคลื่อนไหวขยับไปขยับไปนะครับจังหวะให้ที่จังหวะที่วางไม่สม่ำเสมอนี่ก็จะสร้างความตื่นเต้นมีชีวิตชีวาหรือไม่เป็นทางการนะครับ

ทีนี้แน่นอนครับในส่วนอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือความเป็นเอกภาพนั่นเองนะครับคือการที่องค์ประกอบศิลป์นี่ทั้งหมดทั้งสีเส้นสีรูปร่างรูปทรงอะไรต่างๆที่ผมกล่าวมา7อย่างนะครับถูกจัดวางแล้วก็เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบทำให้ภาพดูกลมกลืนนะครับแล้วก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตรงนี้สำคัญนะครับเอกภาพทำให้ผลงานศิลปะหน้าดูสมบูรณ์ไม่แตกแยกก็มีพลังในการสื่อสารที่ชัดเจนนะครับการสร้างเอกภาพนี้มีหลายวิธีมากเลยนะครับอาจจะใช้สีให้มันเกิดความกลมกลืนกันใช้รูปร่างรูปทรงให้คล้ายๆกันนะครับใช้โทนสีวรรณะเดียวกันหรือใช้สีใกล้เคียงกันการทำซ้ำๆอย่างต่อเนื่องที่รูปทรงที่เหมือนกันการต่อเนื่องโดยการจำวางอาจจะวางองค์ประกอบให้สายตาผู้ชมเคลื่อนจากส่วนหนึ่งไปยังอีกส่วนหนึ่งได้อย่างราบรื่นนี่ก็ถือว่าเป็นความกลมกลืนนะครับแน่นอนครับส่วนสำคัญที่สุดคือความกลมกลืนก็คือการจัดวางองค์ประกอบสีให้เกิดความเข้ากันได้หรือความสอดคล้องกันของทัศนธาตุต่างๆในภาพนะครับความกลมกลืนเนี่ยเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสร้างเอกภาพและความรู้สึกสบายตาไม่ขัดแย้งไม่สร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นในผลงานนะครับ

การสร้างความกลมกลืนก็มีหลายวิธีนะครับอย่างที่บอกมาแล้วก็คือใช้สีใช้รูปร่างรูปทรงใช้เส้นใช้ส่วนต่างๆของทัศนธาตุทั้งรูปร่างที่ต่างรูปทรงที่ต่างพื้นผิวก็สามารถมาสร้างความกลมกลืนให้เกิดขึ้นได้นะครับถ้าใช้พื้นผิวที่มีความคล้ายคลึงกันหรือส่งเสริมกันนะครับทีนี้ความแตกต่างก็สำคัญนะครับความแตกต่างก็คือใช้ความต่างกันที่ชัดเจนขององค์ประกอบศิลป์เพื่อสร้างความโดดเด่นและดึงดูดสายตาของผู้ชมนะครับสร้างจุดสนใจเพิ่มความน่าตื่นเต้นกับผลงานนั่นเองนะครับขอยกตัวอย่างนะครับการใช้น้ำหนักที่แตกต่างกันเช่นสีดำตัดกับสีขาวอ่อนกับแก่รูปร่างที่มีขนาดเล็กกับขนาดใหญ่รูปร่างเรขาคณิตกับรูปร่างที่เรียกว่ารูปร่างอิสระวัตถุที่ใหญ่มากก็จะตัดกับวัตถุที่เล็กพื้นผิวที่เรียบเนียนก็จะตัดกับพื้นผิวที่ขรุขระสีตรงกันข้ามกันอย่างสีแดงก็ตัดกับสีเขียวนะครับสีม่วงกับสีเหลืองเหล่านี้เป็นต้นนะครับ

ทีนี้มาถึงการสร้างจุดเด่นหรือเน้นจุดสำคัญนั่นเองนะครับการเน้นจุดที่สำคัญก็คือการทำให้องค์ประกอบบางส่วนในภาพมีความโดดเด่นเป็นจุดสนใจหลักนะครับที่ดึงดูดสายตาผู้ชมเป็นอันดับแรกนะครับหมายความว่าถ้าเราดูงานชิ้นหนึ่งเราจะเห็นก่อนเลยแล้วมันจะเมื่อเราดูทั้งภาพมันก็ดึงตาเรากลับมาที่ตรงนั้นอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือจุดเด่นนะครับสังเกตไม่ยากสร้างความแตกต่างหรือความขัดแย้งอย่างรุนแรงก็สามารถเป็นจุดเด่นได้นะครับหรือใช้สีสดสีแดงบนพื้นหลังแล้วก็มีสีเข้มบนตั้งอยู่ใช้แสงเงาสว่างตัดกับความมืดใช้ทิศทางเส้นนำสายตาไปยังวัตถุหลักในภาพก็สามารถสร้างจุดเด่นได้นะครับในเรื่องของสัดส่วนก็สำคัญนะครับก็คือความสัมพันธ์กันของขนาดองค์ประกอบย่อยครับองค์ประกอบย่อยอื่นๆหรือกับภาพรวมๆทั้งหมดนี่แหละครับมีความสำคัญมากนะครับใช้ในการสร้างความสมจริงความสมดุลหรือความงามทางอุดมคติได้นะครับขอยกตัวอย่างรูปปั้นกรีกโบราณที่คำนวณสัดส่วนร่างกายมาอย่างดีเลยนะครับเพื่อให้เกิดความงามที่สมบูรณ์แบบเหล่านี้เป็นต้นนะครับการวาดภาพทิวทัศน์ที่วัตถุใกล้มีสัดส่วนใหญ่กว่าวัตถุไกลเหล่านี้นะครับในเรื่องของความหลากหลายก็คือการใช้ทัศน์ท่าที่แตกต่างกันหลายชนิดเช่นเรื่องของเส้นสีรูปร่างรูปทรงพื้นผิวเหล่านี้แหละครับมาจัดวางร่วมกันในงานศิลปะเรียกว่าวางอย่างมีระเบียบอย่างมีผลนี่ก็สามารถที่จะทำให้ภาพน่าสนใจนะครับช่วยป้องกันความจำเจความน่าเบื่อและก็เพิ่มความน่าสนใจกับผลงานแต่ต้องทำภายใต้ความเป็นเอกภาพที่เราควบคุมได้นะครับวันนี้เราได้เดินทางผ่านรากฐานอันสำคัญยิ่งของการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์นะครับนั่นก็คือทัศนธาตุและองค์ประกอบศิลปะนะครับซึ่งเป็นดุจภาษาและก็ไวยากรณ์ที่ทำให้นักสร้างสรรค์สามารถแปลงความคิดนามธรรมให้กลายเป็นภาพที่ทรงพลังและก็สื่อสารได้อย่างชัดเจนนะครับทัศนธาตุทั้งเจ็ดได้แก่เส้นสีรูปร่างรูปทรงค่าน้ำหนักอ่อนแก่พื้นผิวและก็พื้นที่ว่างคือองค์ประกอบพื้นฐานที่สุดนะครับที่ศิลปินทุกคนต้องทำความเข้าใจผู้เรียนศิลปะทุกคนต้องทำความเข้าใจนะครับเพราะเส้นนี้ไม่ได้เป็นเพียงร่องรอยขีดข่วนแต่เป็นผู้กำหนดทิศทางโครงสร้างและสื่ออารมณ์ตั้งแต่ความมั่นคงไปจนถึงความอ่อนโยนนะครับสีก็คือขุมพลังทางอารมณ์และก็ความรู้สึกที่สร้างมิติด้วยวรรณะร้อนและวรรณะเย็นรวมถึงสร้างจุดเด่นด้วยความสดนะครับรูปร่าง2มิติและก็รูปทรง3มิติเป็นสิ่งที่สร้างโครงสร้างทางกายภาพให้กับวัตถุในภาพค่าน้ำหนักก็คือเครื่องมือในการสร้างแสงและเงาทำให้วัตถุเนี่ยมี2มิติดูมีปริมาตรและก็สร้างบรรยากาศที่ลึกลับหรือเปิดเผยได้พื้นผิวเพิ่มความสมจริงและความน่าสนใจทางประสาทสัมผัสทั้งพื้นผิวที่สัมผัสได้จริงและพื้นผิวที่ลวงตานะครับพื้นที่ว่างกำหนดขอบเขตสร้างความสมดุลและก็ความเลือกแก่ผลงานหากทัศนธาตุคือวัตถุดิบองค์ประกอบศิลป์ก็คือหลักการและกลยุทธ์นะครับในการนำวัตถุดิบเหล่านั้นมาจัดวางอย่างมีเหตุผลเพื่อให้เกิดผลลัพธ์สูงสุดทางสนทรียภาพนั่นเองนะครับหลักการสำคัญอย่างเช่นความสมดุลก็ช่วยให้ภาพไม่เอียงและก็มั่นคงไม่ว่าจะเป็นแบบสมมาตรหรือแบบอสมมาตรที่น่าสนใจกว่าจังหวะและก็การเคลื่อนไหวจะนำสายตาผู้ชมไปตามที่ศิลปินต้องการนะครับ

ครับและที่สำคัญสูงสุดก็คือความเป็นเอกภาพซึ่งทำให้ทุกองค์ประกอบทำงานร่วมกันอย่างกลมกลืนจนเกิดเป็นภาพรวมที่สมบูรณ์แบบนั่นเองนะครับการสร้างความแตกต่างที่ชัดเจนของขั้นอำนาจสีหรือก็คือกุญแจสู่การเน้นจุดสำคัญนั่นเองซึ่งเป็นหัวใจที่ดึงดูดสายตาและก็ช่วยงานศิลปะมีพลังในการสื่อสารนะครับการศึกษาทัศนธาตุและองค์ประกอบศิลป์จึงไม่ใช่แค่การเรียนรู้ทักษะการวาดภาพเท่านั้นแต่เป็นการฝึกฝนการมองเห็นและการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงระบบนะครับสำหรับนักศึกษาศิลปะอุดมศึกษาสำคัญเลยนะครับการมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในรากฐานเหล่านี้จะช่วยให้สามารถสร้างสรรค์งานอย่างมีหลักการจากเดิมที่วาดตามสัญชาตญาณก็สามารถเลือกใช้เส้นสีรูปสร้างรูปร่างรูปทรงหรือเพื่อสื่อสารแนวคิดได้อย่างแม่นยำแล้วก็ทรงพลังนะครับมีภาคและมีความงานศิลปะได้อย่างลึกซึ้งจะเปลี่ยนจากคำว่าชอบไม่ชอบไปสู่การวิเคราะห์อย่างมีรูปธรรมว่าศิลปินให้ใช้ทัศนคติอย่างไรบ้างในการสร้างความรู้สึกอารมณ์และความหมายในงานนั้นๆ

ชาติและองค์ประกอบเสียงก็คือกุญแจสำคัญที่เปิดประตูให้คุณสามารถอ่านความหมายที่ซ่อนอยู่ในงานศิลปะทุกชิ้นเขียนงานสร้างสรรค์ของคุณเองได้ด้วยภาษาที่ชัดเจนและตีความผลงานได้อย่างมีเหตุผลอย่างมีสุนทรียะนั่นเองนะครับเวลาก็ได้มาถึงช่วงสุดท้ายของการบรรยายในวันนี้แล้วนะครับขอให้ทุกท่านใช้ความรู้ที่ผมมาพูดในวันนี้นี่เป็นรากฐานที่มั่นคงในการเป็นศิลปินเป็นนักออกแบบหรือเป็นนักวิจารณ์ศิลปะที่มีวิสัยทัศน์และก็มีพลังในการสื่อสารนะครับผมขอขอบคุณที่รับชมรับฟังจนมาถึงตรงนี้ครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยศรีพันธ์นะครับจากสาขาวิชาจิตกรรมไทยวิทยาลัยพ่อช่างนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ขอกล่าวลาทุกคนนะครับและพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ

ัญหาพฤติกรรมเนี่ยเกิดได้จากอะไรนะคะก็เกิดเนื่องมาจากว่าบางทีสารสื่อประสาทในสมองของน้องหมาเนี่ยแหละมันผิดปกติไปแล้วก็ทำให้เขาอาจจะมีพฤติกรรมที่มีความวิตกกังวลสูงหรือว่าอาจจะมีปัญหาเช่นก้าวร้าวผิดปกติยกตัวอย่างเช่นน้องหมาที่กลัวเสียงพลุกลัวดังกลัวเสียงฟ้าร้องโหยพอเสียงฟ้าร้องมาปุ๊บน้องหมาวิ่งจู๊ดมาหาเราเลยแล้วก็มาให้เราปลอบนะคะแล้วก็หอบมากกลัวมากไม่กล้าไปที่ไหนเลยบางตัวเนี่ยที่แย่หน่อยก็คือวิ่งหนีออกจากบ้านอย่างนี้ก็ต้องปรึกษาสัตวแพทย์ปัญหาที่เราเจออีกก็อย่างเช่นว่าก้าวร้าวนะคะดุกับเจ้าของโอ้โหพอเจ้าของจะไปจับปุ๊บหันมากัดเลยหรือว่าเราทำของตกอยู่ที่พื้นกำลังจะก้มไปเก็บปุ๊บนะคะเขาก็วิ่งเข้ามากัดเราแบบนี้เนี่ยถือว่าผิดปกตินะคะอีกพฤติ

หรือแม้กระทั่งห้องน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่พอเจ้าของไม่อยู่บ้านโอ้โหคราวนี้กลัวเลยกังวลมากไม่กล้าที่จะทำอะไรก็จะนอนไม่ยอมทำอะไรไม่ยอมกินข้าวบางตัวหอบหรือว่าเห่าตลอดเวลาไม่ยอมหยุดทีนี้พอไปปรึกษากับคุณหมอคุณหมอจะแก้ไขได้อย่างไรคุณหมอก็จะดูก่อนว่ามันเป็นปัญหาพฤติกรรมจริงๆไหมแล้วก็อาจจะรักษาโดยการให้ยาหรือว่าการทำพฤติกรรมบำบัดร่วมด้วยวันนี้ก็จะเป็นการพูดถึงคร่าวๆนะคะของพฤติกรรมของสุนัขแล้วก็ปัญหาทางพฤติกรรมที่เราอาจจะเจอได้ทั้งที่แบบฝึกได้แล้วก็แบบที่จะต้องปรึกษากับคุณหมอค่ะ

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยในระยะนี้ยังคงมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและด้านตะวันตกของภาคกลางสำหรับบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกหรือด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะไต้หวันประเทศจีนมีพายุไต้ฝุ่นบาวีปกคลุมคาดว่าพายุนี้มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึงวันที่12กรกฎาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่จะส่งผลกระทบให้ลักษณะของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในระยะนี้ยังคงมีกำลังแรงขึ้นต่อเนื่องขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนรวมทั้งบริเวณเกาะไต้หวันประเทศจีนในระยะนี้ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยสำหรับแผนที่แสดงพื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2569คาดการณ์ว่าในระยะนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนรวมถึงในพื้นที่ทางด้านภาคใต้ในบางพื้นที่ยังคงมีโอกาสเกิดฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บ้างส่วนมากจะเน้นบริเวณทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกและด้านตะวันตกของภาคกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยในส่วนของการพยากรณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2569กับแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นจึงทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นเช่นเดียวกันโดยในส่วนของทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรสำหรับทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบน

0: เลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรทางฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนหรือฝนตกร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสในระยะนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนเกิดขึ้นได้และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกและด้านตะวันตกของภาคกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในระยะนี้มีกำลังแรงขึ้นโดยในส่วนของทะเลอันดามันตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรสำหรับทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: อ้าวง่วงกันเหรอเด็กๆ เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกๆกันดีกว่าเอาไหม
1: เรื่องอะไรอีกเหรอครับสุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับ
0: ไม่อยุธยาต่างหาก
2: แล้วอยุธยาเนี่ยต่อจากสุโขทัยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะอยุธยาสร้างในสมัยพระเจ้าอู่ทองและเป็นเมืองหลวงนานถึง417ปีน่ะต่อจากอยุธยาก็จะเป็นธนบุรีและรัตนโกสินทร์
1: แต่ว่านะเขาว่ากันว่ากุ้งเผาอยุธยาอร่อยมากเวอร์ไหนจะโรตีสายไหมก๋วยเตี๋ยวเรืออีกอะไรอีกไปกันเถอะไปอยุธยากันตะวันเกล็ดแก้ว
2: เมฆเนี่ยเห็นแกกินจังเลย
3: พุทธศักราช1893รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทอง
2: โอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
1: โอ้ยร้อนจังเลยโผล่มาได้ไงกลางทุ่งนาเนี่ย
4: เฮ้ยวัวอะไรกันพวกเองข้าจะนอน
1: อ้าวแล้วพี่มานอนอะไรตรงนี้ครับ
4: ข้าก็มานอนเฝ้านาของข้านะสิพวกเองก็มานั่งนี่มา
2: โอ้โหทุ่งนาพี่ดูอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะ
4: เออสิวะรอบพระนครมีแม่น้ำสามสายล้อมรอบมีป่าสักเจ้าพระยาและลพบุรีเคยได้ยินทหารเล่าว่าในหลวงใช้น้ำนี่แหละเป็นด่านป้องกันข้าศึกไม่ให้ลุกลามเราด้วยนะไม่มีสงครามข้าก็ได้ทำนาค้าขาย
1: หูโหเจ๋ง
2: แล้วน้ำเยอะๆแบบนี้ไม่โดนน้ำท่วมแย่หรอคะ
4: แม่ท่วมสิดีเอ็งรู้ไหมน้ำจะพัดปุ๋ยมาด้วยนะ
1: แล้วน้ำท่วมอย่างนี้ก็ไปไหนไม่ได้เลยสิครับ
4: แสดงว่าเอ็งไม่รู้จักเรือสิท่าข้าจะไปไหนก็ไปด้วยเรือยังไงเล่าสะดวกสบายหายห่วงนั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเอ็งเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกเชียวนะตามน้ำไปก็ออกทะเลใหญ่เอาข้าวของไปขายต่างแดนได้แล้วนี่คุณหลวงอู่ทองท่านคิดของท่านมาดีนะพวกข้าจะได้สะดวกสบายไปด้วยอ้าวอ้าวพวกเองจะไปไหนก็ไปข้าจะนอนเฝ้านาต
1: ่ออยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะ
2: จะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่าเดี๋ยวงานเข้านะ
1: โธ่ขอเที่ยวต่ออีกหน่อยไม่ได้หรอปู่ครับปู่พาผมกับตะวันไปเที่ยวอยุธยาบ้างสิครับ
0: ได้สิไว้ปู่จะพาไปนะอยุธยาน่ะมีที่ที่น่าสนใจเยอะแยะและอยุธยายังเป็นเมืองหลวงเก่าของเราด้วยไงล่ะ
2: หูหนูก็อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับอยุธยาจังเลยค่ะ
0: ปู่ยังมีเรื่องราวอีกเยอะแยะเกี่ยวกับอยุธยาที่จะเล่าให้หลานฟังอดใจรอฟังได้เลยนะ
1: วันนี้ได้ย้อนไปสมัยอยุธยาพระเจ้าอู่ทองตั้งเมืองที่นี่เพราะคิดแล้วว่าประชาชนจะมีความสุขมีดินดีให้เพาะปลูกมีน้ำใช้ตลอดปีใช้เรือเดินทางค้าขายสะดวกและแม่น้ำที่ล้อมเมืองไว้ก็ช่วยป้องกันไม่ให้เมืองอื่นมาโจมตีอยุธยาจึงรุ่งเรืองได้ยาวนานถึง417ปี

0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นน่ะ
1: รวบรวมมาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: อาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทยเราเข้าแม่เดี๋ยวไป

สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องพิกัดเชิงคั่วกันนะคะซึ่งพิกัดเชิงคั่วเนี้ยเราจะศึกษาเกี่ยวกับว่าถ้าเราเปลี่ยนพิกัดเชิงคั่วค่ะให้เป็นพิกัดฉากเราจะทำกันยังไงนะคะอ่ะอาจารย์ก็จะเริ่มอย่างนี้ค่ะอันนี้นะคะอาจารย์จะเรียกว่าแกนเชิงคั่วเขียนกำกับไว้ก็ได้แล้วสำหรับแกนแนวตั้งนะคะอาจารย์จะแทนด้วยเส้นประค่ะเราก็จะเรียกว่าแกนแนวฉากเป็นแบบนี้แล้วนะคะเราจะมาเริ่มต้นก่อนเลยแล้วกันนะคะก็คือว่าการเชิงคั่วเนี่ยถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็คือเหมือนกับการ x นะคะแล้วก็แกนแนวฉากเนี่ยจะเหมือนกับแกน y แล้วมันเป็นยังไงเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะถ้าสำหรับพิกัดเชิงคั่วเนี่ยเราจะวัดที่มุมก่อนค่ะเดี๋ยวเราเริ่มต้นเลยนะคะอันนี้คือแกนเชิงคั่ววัดมุมวัดมามุมเท่านี้อันนี้อาจจะเป็นมุม60มุม70สิบห้ามุม50อะไรอย่างก็ได้นะคะซึ่งมุมเนี่ยเราวัดไปละเราก็เลยกำหนดให้เป็นเซต้าเป็นมุมใดๆอะค่ะเรายังไม่ได้ระบุว่าเป็นตัวเลขเท่าไหร่นะแต่เราจะเรียกมันว่ามีขนาดมุมนะคะสมมุติเรากำหนดว่าเป็นมุม45องศามันก็จะเป็นมุมพายส่วน4อย่างนี้นะคะทีนี้ก็เลยเรียกว่ามุมเซต้าใดๆทีนี้ตอนเราได้มุมเซต้าปุ๊บมีขนาดเท่านี้ปุ๊บนะคะเราค่ะจากปลายลูกศรตรงเนี้ยมันระบุว่าเป็นมุมอะไรค่ะให้คูณลากเส้นตรงผ่านไปแล้วก็นับรัศมียังไงสมมุติอันนี้เป็น1เซนติเมตร2เซนติเมตร3เซนติเมตรต่ออีกหน่อยก็ได้เป็น4เซนติเมตรเพราะฉะนั้นคุณจะได้จุดค่ะจุดอันเนี้ยเราจะเรียกว่าจุดพิกัดเชิงคั่วโดยบอกว่ารัศมีเป็นเท่าไหร่แล้วก็มุมอะไรแบบนี้นะคะอันนี้คือการเชิงคั่ววัดมุมขึ้นไปข้างบนการเชิงคั่วมุมก็จะเป็นมุมที่มีค่าเป็นบวกอะไรยังไงเนาะมาต่อนะคะซึ่งเข้าไปก็คือว่ารัศมีตรงนี้ก็มีค่าเท่ากับ4เซนติเมตร4หน่วยเรามาต่อนะคะเอาใหม่ขอขยับตรงนี้ไปเลยเนาะอันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะลอกมาเลยใช่ไหมแกนแนวนอนแบบเนี้ยวันนี้เป็นพิกัดเชิงคั่วเราจะเรียกอันนี้ว่าแกนเชิงคั่วและอันนี้ค่ะเป็นตั้งๆแบบนี้เหมือนแกน y เลยเราจะเรียก

ว่าแกนแนวฉากทีนี้เราได้แบบนี้ปุ๊บเรามาต่อกันเลยแล้วกันนะคะเมื่อกี้มุมเป็นบวกมันก็ขึ้นไปบนแกนเชิงขั้วแต่ตอนนี้ค่ะมุมเป็นลบละอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะมุมเป็นลบมุมเป็นลบทำยังไงมันจะลงมาข้างล่างค่ะแบบนี้มุมเป็นลบนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมุมเป็นลบเนี่ยมันจะเป็นมุมที่มีขนาดใหญ่ก็ได้นะมันจะมาตรงนี้ก็ได้มุมเป็นลบอะค่ะมากกว่า90องศาเนาะอ่ะแต่ทีนี้เราเอาง่ายๆก่อนเราบอกว่าเราเอามุมเป็นลบแค่นี้ไม่เกิน90องศานะคะเราก็มาเริ่มซึ่งมุมอันเนี้ยเราก็อาจจะติดลบ50องศาหรือติดลบพายส่วน6เนี่ยค่ะก็จะเป็น30องศาที่ติดลบลงมาข้างล่างนะคะมุมติดลบอ่ะทีนี้เราเห็นปลายหัวลูกศรละเราก็จากขั้วนะคะเราก็ลากเส้นผ่านปลายลูกศรเราก็นับรัศมี1 2 3เพราะฉะนั้นจุดเนี้ยค่ะรัศมีเป็น3จะเขียนก็ได้มุมเรายังไม่ได้วัดเนาะเราบอกว่าเป็นมุมเซต้าซึ่งมุมอาจจะเป็นกี่องศาหรือจะเป็นพายส่วนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าถ้ามุมเป็นลบมุมเป็นลบก็คือน้อยกว่า0มันจะลงมาข้างล่างได้อยู่เนาะแต่ถ้ามุมเป็นบวกค่ะตรงนี้เนาะมุมเป็นบวกเป็นบวกก็คือมากกว่า0ตรงเนี้ยค่ะมันจะขึ้นไปข้างบนเห็นเนาะตรงเนี้ยเนาะกรณีนี้มันจะขึ้นไปข้างบนมุมเป็นบวกขึ้นไปข้างบนนะมุมเป็นลบลงมาข้างล่างนะอ๋อประมาณนี้มีบางคนบอกอาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยการที่มันขึ้นข้างบนเนี่ยอาจจะเรียนมาบ้างแล้วเนาะมันเป็นทิศทางหรือไปอ่านหนังสือเล่มอื่นเขาบอกว่าทิศทางทวนเข็มนาฬิกาและมีคนบอกเพราะฉะนั้นถ้ามุมที่มันเป็นลบเนี่ยมันก็คือตามเข็มนาฬิกาเนาะคุ้นเคยเนาะถ้าเข็มนาฬิกาใช่ไหมหมุนมาอย่างนี้ไงนาฬิกาก็ต้องเดินเดินมาตรงนี้เดินมาเรื่อยๆหมุนมาเรื่อยๆใช่ไหมตามเข็มนาฬิกานะคะอ่ะทีนี้ต่อไปค่อยๆไปเนาะทีนี้อาจารย์ก็ต่อนะคะอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์ให้อันนี้เป็นการเชิงขั้วเหมือนการ x เลยและอาจารย์ก็ให้แนวตั้งตรงนี้ค่ะเป็นแกนแนวฉากเหมือนแกน y เลยหลังจากนั้นปุ๊บอาจารย์ก็ทำอย่างนี้นะคะอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์ก็มุมเราจะเริ่มต้นที่วัดมุมเนาะวัดมุมแล้วนะเริ่มเลยนะคะมุมค่ะเดี๋ยวอาจารย์เปลี่ยนสีหน่อยก็ได้นะคะตรงนี้เนาะอาจารย์ก็วัดมุมค่ะมุมเป็นอะไรเนี่ยขึ้นไปข้างบนคุ้นไหมมุมเป็นบวกค่ะขึ้นไปข้างบนทีนี้ขึ้นไปข้างบนปุ๊บมันมากกว่า90องศาด้วยนะเพราะมันเลยเส้นแกนแนวฉากไปก็ไม่เป็นไรนะคะก็ขยับความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นมุมเป็นบวกขึ้นข้างบนเนาะและอาจารย์ก็วัดรัศมีอาจารย์เห็นปลายลูกศรเนาะจากขั้วอาจารย์ก็วัดรัศมีแบบนี้อาจารย์ก็จะได้ตรงนี้ว่าอาจารย์ก็ทำอย่างนี้เนาะอาจารย์ก็ได้จุดนี้ว่าจุดนี้ค่ะมีรัศมีเป็น R แต่มุมเนี่ยก็ยังคงเป็นเซต้ามุมเป็นบวกแต่สิ่งที่อาจารย์สนใจตอนนี้อาจารย์จะมาสนใจที่รัศมีละอาจารย์ก็บอกว่ากรณีเนี้ยรัศมีมันเป็น3เนาะขีดไป3ขีดรัศมีต้องมากกว่า0เขียนไว้ก็ได้นี่นะคือรัศมีนะค่อยๆ

บายทีละนิดทีละนิดนะคะอ่ะต่อไปต่อนะอาจารย์ก็เอาใหม่ค่ะแต่อันนี้อาจารย์ไม่เขียนชื่อแล้วนะแกนแนวนอนแบบนี้ก็คือแกนเชิงขั้วแล้วก็แกนที่เป็นเส้นปะเป็นแนวตั้งอย่างเงี้ยก็เรียกว่าแกนแนวฉากและหลังจากนั้นปุ๊บอาจารย์ทบทวนก่อนนะมุมขึ้นไปข้างบนค่ะเป็นบวกหรือเป็นลบคะได้แล้วเนาะเป็นบวกค่ะและใหญ่มากเลยนะใหญ่มากกว่า180 องศาอีกใหญ่มากกว่ามุมพายอีกลืมไปไหมจำได้ไหมใช่ไหมตรงนี้ค่ะมุมพาย180 องศานะคะอ่ะก็เป็นว่ามุมมันจะใหญ่ขนาดไหนก็ได้ตามที่เราเรียนไปหรือมันจะเล็กอะไรยังไงก็ได้นะคะอ่ะทีนี้มุมนี้ใหญ่มากเลยอาจารย์ก็ยังไม่ได้สนใจตรงนี้แต่สิ่งที่อาจารย์จะแนะนำคุณเพิ่มลองตั้งใจฟังนะเราก็จะเห็นปลายลูกศรเนาะจากขั้วค่ะอาจารย์ก็จะนับรัศมีจากปลายหัวลูกศรสีแดงเนาะก็ลากเส้นตรงทึบเราก็จะนับรัศมีละแต่ไม่ค่ะตอนนี้บอกว่าให้คุณต่อเส้นปะไปในทิศทางตรงกันข้ามแล้วคุณถึงจะวัดรัศมีได้ค่ะเพราะฉะนั้นจุดเนี้ยจะชื่อว่ารัศมีติดลบค่ะแล้วก็มุมเซต้าการที่รัศมีติดลบเนี่ยมันก็หมายความว่ารัศมีเนี่ยจะน้อยกว่าศูนย์ค่ะติดลบจะต้องต่อไปในทิศทางตรงกันข้ามเพราะฉะนั้นถ้าจะตั้งเนาะอันนี้ก็เป็นจุดเนี้ยก็จะชื่อว่ารัศมีเป็นลบสามถ้าสังเกตง่ายๆก็คือว่าเราต้องนับรัศมีบนเส้นปะค่ะเนาะอันนี้ก็เป็นมุมเรายังไม่ได้กำหนดมุมนะคะอ่ะทีนี้ก็น่าจะได้แล้วเนาะทีนี้สิ่งที่เราจะต้องใช้ค่ะสำหรับครั้งนี้เนาะเราจะทำพิกัดเชิงขั้วค่ะให้เป็นพิกัดฉากนะเรามาทบทวนกันก่อนเนาะพิกัดเชิงขั้วเนี่ยที่เพิ่งแนะนำไปเมื่อกี้ก็คือมันมีรัศมีกับเซต้าซึ่งเราจะต้องเปลี่ยนเป็นพิกัดฉากคือ xy อันนี้คือสิ่งที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วค่ะอ่ะอาจารย์ก็จะเริ่มให้นะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเริ่มต้นเนี่ยคุณก็ต้องท่องนิดนึงพร้อมหรือยังอาจารย์ก็จะท่องอย่างนี้ค่ะหมายความว่าโจทย์เนี่ยจะให้พิกัดเชิงขั้วมาแล้วให้คุณไปหา x กับ y นะวันนี้นะเดี๋ยวในอนาคตข้างหน้าก็จะเปลี่ยนกลับไปหา r กับเซต้าโดยให้ x กับ y มาอาจารย์ก็จะท่องสูตรคุณท่องไว้เลยนะ x เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ r cos เซต้าแล้วก็ y ค่ะก็จะมีค่าเท่ากับ r sin เซต้าถ้าให้อาจารย์แนะนำอาจารย์ก็จะบอกว่าเพราะว่า x เนี่ยมันท่องแล้วมันก็จะมาก่อนตัว y แล้วตัว c เนี่ยมันก็มาก่อนตัว s เหมือนครั้งที่แล้วเลยที่เราเรียนเรื่องวงกลม1หน่วยก็ใช้หลักนั้นเลยนะคะ x เท่ากับ r cos เซต้า y เท่ากับ r sin เซต้าสมมุติว่าคุณท่องได้ละอาจารย์จะยกตัวอย่างให้นะคะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะซึ่งจริงๆแล้วคนที่เรียนเนี่ยในการออกอากาศเนี่ยนะคะก็สามารถติดตามเพิ่มเติมได้นะในช่อง YouTube ของอาจารย์ซึ่งจะเขียนว่าธัญรัตน์จิตพิระซึ่งก็จะมีเรื่องนี้อยู่เป็นภาษาอังกฤษนะคะลองไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะอ่ะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะเรามาเริ่มที่ตัวอย่างแรกเลยละกันอาจารย์สนใจตัวอย่างที่ 1.2.1 ซึ่งถ้าตรงกับเอกสารของอาจารย์ก็จะอยู่ที่หน้า3นะคะอาจารย์ก็บอกว่าให้คุณเปลี่ยนจุดค่ะ

ในพิกัดเชิงขั้วซึ่งพิกัดเชิงขั้วเนี่ย P นี่คือ point นะคะรัศมีคือลบ2มุมคือ7พายส่วน6เนี่ยค่ะเซต้าที่เรายังไม่ได้พูดถึงนะคะจริงๆแล้วมุมอาจจะเป็นองศาก็ได้แต่ณตอนนี้คืออาจารย์ได้สอนคุณเมื่อครั้งที่แล้วนะคะเป็นเกี่ยวกับเรเดียนมันก็จะเปรียบเป็นสามารถทำเป็นองศาได้นะคะให้เป็นพิกัดฉากค่ะพร้อมแล้วนะคะอาจารย์ก็จะเริ่มต้นเลยนะวิธีทำเลยแล้วกันนะคะอาจารย์ก็มีโจทย์เนาะให้เราคือก้อนนี้ค่ะให้พิกัดเชิงขั้วนะคะให้อะไรมาคุณก็ต้องจำว่าตัวแรกที่ให้มาเนี่ยคืออะไรนะคือ r ค่ะเท่ากับลบ2ตัวหลังเนี่ยค่ะก็คือเซต้าก็จะเท่ากับ7พายส่วน6แบบนี้เรามาเริ่มต้นกันเราก็อยากจะรู้ว่าพิกัดเชิงขั้วเนี้ยมันอยู่ตรงไหนพร้อมหรือยังอาจารย์ก็จะทำแบบนี้เนาะอันนี้คือแกนเชิงขั้วแกน x แกนแนวฉากแกน y ที่เราคุ้นเคยเนาะพิกัด x y เรามาเริ่มต้นเลยค่ะเราจะเริ่มที่มุมก่อน7พายส่วน6พอคุ้นเคยไหมส่วนด้วย6เนี่ยหมายความว่าครึ่งเค้กของคุณน่ะมันจะต้องมีทั้งหมด6ชิ้นแล้วก็มีคนบอกว่าแล้วมันเป็นพายส่วน6เนี่ยมันคือตรงนี้เนาะตรงนี้เนาะกี่องศาลืมไปหมดแล้วค่ะอาจารย์ก็เคยแนะนำว่าให้คุณท่องไว้นะว่ามุมพายเนี่ยก็คือ180องศาเนาะซึ่งมันหาร6ค่ะถ้าอาจารย์พูดก็คือว่ามันมีเค้กเนาะแล้วมันแบ่งต้อง6คนนะคะคุณก็จะได้กินเค้กน้อยชิ้นเล็ก30องศาพายส่วน6ไม่ใช่60นะมันจะสลับกันพายส่วน6มันก็จะเป็น3ทีนี้เราก็ได้ละอันนี้คือชิ้นที่1เติมเลข1ตรงนี้ใช่ไหมแต่ไม่เขียนก็ได้นะคะทีนี้อาจารย์ก็จะนับไปอันนี้ก็ชิ้นที่2ชิ้นที่3ชิ้นที่4ชิ้นที่5ชิ้นที่6ซึ่งชิ้นที่7เนี่ยจะอยู่ในอาจารย์จะเขียนว่าพายส่วน6ก่อนแล้วก็ชิ้นที่7จะอยู่ในควอดรันท์ที่3จำไม่ได้ละควอดรันท์อะไรนั่นไงใช่ไหมก็วาดไปค่ะนี่แกนเอาที่คุ้นเคยอ่ะแกน x แกน y นี่ควอดรันท์ที่1ควอดรันท์ที่2ควอดรันท์ที่3พอไหวนะใช่ไหมค่อยๆคิดเราก็เริ่มต้นเลยค่ะวัดมุมเป็นบวกขึ้นข้างบนใช่ไหมขึ้นข้างบนแล้วนะแล้วมันจะหยุดอยู่ตรงไหนอ่ะประมาณอ่ะหยุดอยู่ในควอดรันท์ที่3แล้วเราก็เขียนชื่อเรารู้แล้วนี่ว่ามันชื่อว่า7พายส่วน6ก็เขียนแบบนี้แล้วเราได้ปลายลูกศรเป็นสีแดงเรียบร้อยละจากขั้วเนาะก็วัดรัศมีไปนี่ใช่ไหมจะนับแล้วเนาะรัศมีติดลบนับไม่ได้จำได้ปะต้องนับรัศมีในทิศทางตรงกันข้ามต่อเป็นเส้นป่าออกไปอะค่ะตรงนี้เป็น1ตรงนี้เป็น2ก็จะได้จุดนี้ชื่อว่ารัศมีเป็นลบ2มุมคือ7พายส่วน6เขียนวงเล็บให้ใหญ่หน่อยก็ได้มันจะได้คุมเดี๋ยวอาจารย์ลบแบบนี้นี่เพราะฉะนั้นจุดพิกัดเชิงขั้วเนี่ยมันมาอยู่ในควอดรันท์ที่1นะแล้วเดี๋ยวอาจารย์ก็จะวาดรูปในพิกัดฉากให้ดูด้วยว่ามันก็จะได้ในควอดรันท์ที่1เหมือนกันนี่คือคิวหนึ่งพร้อมหรือยังค่อยๆศึกษาไปเนาะทีนี้เราจะหาพิกัดฉากตรงนี้เพราะฉะนั้นหมายความว่าเราจะหาคู่อันดับ x y ค่ะ

เราก็ต้องท่องสูตรจำได้หรือเปล่าอ่ะเราก็จะท่องอาจารย์ชอบให้ท่องพร้อมๆกันไปเลยอาจารย์ก็บอกว่า x เท่ากับ r cos เซตาแล้วก็ y เนี่ยก็จะเท่ากับ r sin เซตาแบบนี้จำเริ่มเลยเนาะอ่ะเพราะฉะนั้น r คือตัวเนี้ยค่ะอาจารย์ก็แทนที่ได้ลบสองลบสองไหวเนาะแล้วตรงนี้ก็คอสค่ะมุมคืออันนี้ค่ะ7พายส่วน6แล้วตรงนี้ก็ไซน์7พายส่วน6ซึ่งคุณน่าจะมีรูปวงกลม1หน่วยเรียบร้อยละไปดูมันก็จะง่ายเนาะแต่ทีนี้ถ้าสมมติตอนสอบเราจะคิดอะค่ะแล้วเราจะทำยังไงอาจารย์ไม่ได้ให้เอาเข้าไปในห้องสอบนะแต่ในอนาคตคุณจะใช้เป็นแน่นอนอ่ะคุณก็กลับมาตรงนี้อ่ะอาจารย์ไม่ย้อนกลับไปตรงนั้นแล้วนะอาจารย์ก็วาดใหม่วิธีสังเกตก็คือมันชื่อว่าส่วนด้วยหกอะค่ะส่วนด้วยหกเนี่ยมันสำคัญนะอาจารย์ก็รู้ว่าครึ่งเค้กต้องมี6 ชิ้นนะคะการที่ได้6 ชิ้นเนี่ยทำให้เรารู้ว่าชิ้นที่7ของเราอยู่ตรงนี้ค่ะอาจารย์ก็เขียนชื่อว่าพายส่วน6ก่อนแล้วก็ชิ้นที่7แต่เราค่ะเราต้องไปหาค่าของพายส่วน6เมื่อกี้เราคุยกันละพายส่วน6คือ30องศาจำได้ไหมเอ่ยหยิบมือซ้ายเนาะ0 30 45 60แล้วก็90เนาะทีนี้มุม30อาจารย์ก็จะกดนิ้วชี้อ่ะทีนี้ให้เราค่ะให้เรารู้ว่าเราจะต้องมีรูทเหนือข้อมือแล้วก็ส่วนด้วย2เราจะนับจำนวนนิ้วแล้วเอามาแทนจำได้ไหมเอ่ยอ่ะนั้นอาจารย์มาเขียนคู่อันดับให้เนาะอ่ะเพราะฉะนั้นคู่อันดับตรงเนี้ยค่ะตรงที่มุมพายส่วน6เนี่ยจำได้ไหมเอ่ยคู่อันดับเราจะต้องเอาค่าคอสก่อนคอสก็คือซ้ายหรือขวาจำไม่ได้แต่เรารู้ว่าค่าทางซ้ายคล้ายกับคำว่าซ้ายใช่ไหมเราก็เลยจะเอารู้ว่าคอสเนี่ยก็อีกด้านหนึ่งคอสก็คือทางขวาเราเหลืออยู่3นิ้วเราก็นับเราก็จะได้3นิ้วเนี่ยมาใส่ตรงนี้มันก็จะเป็นรูท3หาร2ถูกเนาะและนิ้วที่เหลือทางซ้ายค่ะก็คือซ้ายก็คือรูท1ก็คือ1นั่นแหละแล้วก็ส่วนด้วย2นี่คือค่าของคอสตัว C ไงอันนี้คือค่าของไซน์ตัว S นะคะถ้าคุณไปเช็คคำตอบที่วาดไว้ก็จะตรงกันเลยอะแต่ทีนี้ค่ะในคอสแดนที่3เมื่อกี้วาดแล้วไม่เปลี่ยนสีละไม่เปลี่ยนแล้วนะคอสแดนที่3เนี่ยสมมติลืมจริงๆแล้วอาจารย์ก็ลอกคำตอบมาเลยรูท3ส่วน2กับ1ส่วน2แบบนี้แต่มันจะมีเครื่องหมายลบอะไรนั่นอะอ่ะอาจารย์ก็บอกว่าลองมาดูนะนี่คือแกน x ใช่ไหม x เนี่ยมันมานี่คือจุดจุดขั้วหรือว่าจุดศูนย์กลางหรือว่าจุดศูนย์ศูนย์ใช่ไหมเราก็เริ่มอันนี้มันก็จะเริ่ม x เป็นอะไร x เป็นลบหนึ่งลบสองลบสามไงติดลบไงใช่ไหมทีนี้เราสนใจ y ก็คือแกน y ตรงนี้มันจะขึ้นข้างบนหรือมันจะลงข้างล่างก็จุดของเรามันอยู่ตรงเนี้ยมันก็ต้องลงมาข้างล่างมันก็ต้องติดลบอะค่ะเรียบร้อยเอาของที่เรียนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมาใช้ตรงสัปดาห์นี้นะคะเรามีรูปนั้นไว้สำหรับตรวจสอบละกันแต่ถึงเวลาก็คิดตามไปด้วยเนาะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ก้อนเนี้ยเป็นลบสองค่ะซึ่งคอสของ7พายส่วน6คอสก็คือตัวหน้าตัวนี้อาจารย์ก็จะนำลบรูท3ส่วน2ไปแทนค่าอาจารย์พยายามเขียนรูท3เนี่ยไว้ข้างบนแล้วก็2ไว้ข้างล่างเพราะอาจารย์อยากให้เห็นชัดเจนว่าบนกับล่างตัดกันได้ชัดเจนมาดูตรงนี้ต่อนะคะอันนี้ลบ2เหมือนเดิมไซน์ก็คือตัวหลังอาจารย์ก็ได้มันติดลบก็ใส่วงเล็บไว้หน่อยนะคะจะได้ไม่ผิดพลาดเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าลบๆกลายเป็นบวกละอาจารย์ก็ได้รู้3ก้อนนี้ก็ลบๆกลายเป็นบวกได้1

อ่ะทีนี้อาจารย์จะวาดรูปให้ดูแปลว่าเราได้คำตอบแล้วนะจบแล้วนะอ่ะเขียนเลยว่าจุดในพิกัดฉากเนี่ยมันจะชื่อว่ารูทสามแล้วก็หนึ่งจบละทีนี้คุณก็สงสัยมันคือที่เดียวกันหรือเปล่ามันคือตำแหน่งเดียวกันหรือเปล่าเดี๋ยวอาจารย์จะไปวาดให้ดูตรงนี้จำไว้เนาะเมื่อกี้คือรูทสามกับหนึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะเอาสีเขียวแล้วกันอ่ะพร้อมอาจารย์บอกว่าอันเนี้ยมันก็เหมือนกัน x ไอเนี้ยมันก็เหมือนกัน y จำได้เนาะอ่ะ x เป็นรูทสามรูทสามก็คือสมมติมันต้องมาทางด้านเนี้ยเนาะรูทสามก็คือ 1.7 อันนี้หนึ่งอันนี้อาจจะ2เพราะฉะนั้น 1.7 แถวนี้เนาะ 1.7 แล้ว y ค่ะ y ก็มาตรงนี้แกน y ตรงนี้เนาะ y ก็มีค่าเป็น1ค่ะคือรูปของอาจารย์เนี่ยมีคนบอกก็อาจารย์วาดให้มันเป็นแบบนั้นนี่อะไรเงี้ยแต่ถ้าคุณวัดมุมจริงๆเลยรัศมีเป็นเซนติเมตรจริงๆเลยมันจะเป็นที่เดียวกันเลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่า x เนี่ยคือรูท3ก็คือ 1.7 กว่าแต่ y เนี่ยเป็น1มันก็จะได้จุดตรงนี้ค่ะจุดมันก็จะชื่อว่า x เป็นรูท3 y เป็น1ถูกต้องเลยทีนี้ตอนทำการบ้านส่งหรือทำข้อสอบเนี่ยก็ใช้ไม้โปรแทรคเตอร์วัดมุมจริงๆเลยตัวอาจารย์แค่ประมาณค่าเฉยๆนะคะอ่ะทีนี้อาจารย์ก็เลยอยากจะเอาแบบฝึกหัดค่ะมาช่วยดูให้สำหรับเด็กที่เรียนด้วยกันนะคะอ่ะเรามาดูค่ะมันจะมีทั้งหมด4ข้อตั้งใจว่าจะทำหมดอ่ะนะคะตัวอย่างแรกก็ผ่านไปละเราก็มาดูแบบฝึกหัดค่ะข้อที่1ซึ่งถ้าแบบฝึกหัดอาจารย์เนี่ยจะอยู่ที่หน้า47นะคะอาจารย์ก็เริ่มเลยเขาบอกว่าให้เปลี่ยนจุดในพิกัดเชิงขั้วอาจารย์ไม่เขียนโจทย์ละรัศมีเป็นลบ4มุมคือ7พายส่วน3ให้เป็นพิกัดฉากคือโจทย์เหมือนเดิมเลยแค่เปลี่ยนรัศมีกับเปลี่ยนมุมที่เราจะทำอันนี้คือ R นะอันนี้คือมุมนะใช่ไหมอาจารย์ก็จะวาดรูปให้ดูแกนเชิงขั้วแกนแนวฉากอย่าเพิ่งถอดใจนะคะก็พยายามทำไปทีละนิดทีละหน่อยเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเอง7พายส่วน3ค่ะมันส่วนด้วย3อาจารย์ก็จะแบ่งครึ่งเค้กเป็น3ชิ้นสำคัญเลยนะตัวส่วนเพราะฉะนั้นถ้าข้างบนเรามี3ข้างล่างเราก็ต้องมี3ด้วยค่ะถูกเนาะมีคนบอกอาจารย์มันได้แค่6เองนะก็ไม่เป็นไรมีบางคนบอกแล้วนับยังไงอ่ะยังไม่รู้เลยอันนี้คือมุม0อันนี้ก็มุมอันเรียกว่าพายส่วน3 2พายส่วน3 3พายส่วน3 4พายส่วน3 5พายส่วน3 6พายส่วน3ตรงนี้ค่ะมันชื่อว่า7พายส่วน3อาจารย์ชอบมาเติมเลข7ทีหลังอย่างนี้ค่ะโอเคเนาะแล้วพอดีมันอยู่ตรง7พายส่วน3อ่ะมันก็คือที่เดียวกับพายส่วน3เลยใช่ไหมบริเวณเดียวกันเลยแล้วทีนี้พายส่วน3เนี่ยมันกี่องศาคะ180หาร3ได้60มีคนมากินเค้กเราไม่ได้เยอะเลยเราก็จำนวนคนนะไม่ได้เยอะเราก็เลยได้กินเค้กชิ้นใหญ่ใช่ป่ะเออฮะหรืออีกแบบหนึ่งก็คือพายส่วน3ไม่ได้30นะมีคนกินน้อยคนเราก็ได้กินเค้กชิ้นใหญ่มีคนกินแค่3เราเลยได้กินชิ้นใหญ่ต้อง60อะไรเงี้ยขนาดใหญ่ขึ้นนะคะหรือจะเอา180หาร3มันก็จะได้60เหมือนกันนะคะแล้วทีนี้คุณก็จะต้องรู้ว่ารูทแล้วก็หารด้วย2ใช่ไหมอะไรเนี่ยมุม60นิ้วโป้งไม่ใช่นะ
30 45 60นิ้วนางใช่ไหมเราจะเอาค่าของคอสก่อนตัว C ไงคอสก็ต้องทางขวานับนิ้วไปใส่ตรงนี้ก็ได้1ส่วน2ซ้ายก็คือซ้ายเหลือ3นิ้วก็เอามานับแล้วมาใส่ตรงนี้ก็เลยได้รูท3ส่วน2ได้แล้วนะเดี๋ยวเราจะใช้แล้วนะคะเราทำยังไงอ่ะเราก็มาเริ่มก่อนอาจารย์ยังไม่ได้วาดรูปให้ดูเลยนะใช่มุมเป็นบวกค่ะก็ไป1วงเพราะอาจารย์ได้6พายส่วน3แล้วมันก็จะมาหยุดอยู่ในคอร์ดแดนที่1เนี่ยค่ะอาจารย์ก็ได้เขียนชื่อว่า7พายขอเขียนส่วนอย่างนี้นะ3มีหัวลูกศรสีแดงใช่ไหมจากขั้วลากไปใช่ไหมมีบางคนรีบแล้วเตรียมนับรัศมีไม่เพราะมันติดลบค่ะต้องต่อไปในทิศทางตรงกันข้ามและอาจารย์ก็นับ1 2 3 4อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นอันเนี้ยคือพิกัดเชิงขั้วรัศมีเป็นลบ4และมุมก็คือ7พายส่วน3เพราะฉะนั้นคำตอบของเราเนี่ยมันจะอยู่ในคอร์ดแดนที่3แล้วพิกัดฉากเดี๋ยวเราจะมาเช็คเนาะมันต้องลงอยู่ในคอร์ดแดนที่3ด้วยเราถึงจะทำถูกทีนี้เราจะเปลี่ยนเป็นพิกัดฉากมีบางคนรู้แล้วต้องท่องไงต้องไปหา x กับ y ใช่เลย x ก็ต้องท่องว่า r cos theta y ก็ r sin theta น่าจะจำได้เนาะอ่ะอาจารย์ก็แทนค่าเลยนะ r เนี่ยอาจารย์ก็ได้ r ละคือตรงนี้เนาะลบ4ค่ะอาจารย์ชอบแทนพร้อมกันไปเลยอะค่ะเนาะอันนี้ก็เขียนคอสก่อนมุมอะไรก็อีกอันนึงอะค่ะที่โจทย์ให้มาก็คือ7พายส่วน3อันนี้ก็ไซน์แล้วก็มุม7พายส่วน3แบบนี้ฮะแล้วและอาจารย์ก็ไปคิดคำตอบมาละใครที่มองคำตอบในรูปที่เราทำไว้ก็ดีแต่ลองฝึกคิดในแบบอาจารย์ด้วยเนาะว่าเราได้คำตอบไหมนะคะอาจารย์ก็คอสจะหาค่าคอสของมุม7พาย3ค่าคอสก็คือตรงนี้ใช่ไหมอาจารย์ก็จะได้คูณด้วย1ส่วน2เพราะมันอยู่ในคอร์ดแดนที่1อันนี้ก็ลบ4ค่ะไซน์ก็คือก้อนนี้อาจารย์ก็จะได้รูท3ส่วน2มีบางคนบอกตัดกันได้นี่ก็เลยได้ลบ2ตัดกันได้นี่อันนี้ก็จะได้ลบ2รูท3รูท3ก็จะได้ 1.7 กว่าๆคูณ2ก็อาจจะได้2กว่าๆดังนั้นไม่ได้รูท6นะคะรูทก็คือเป็นตัวเลขที่อยู่ในรูทกับตัวเลขเฉยๆเลข2เอามาคูณกันไม่ได้แต่แค่เอามาแปะไว้ใกล้ๆกันก็ถือว่าเป็นการคูณกันเรียบร้อยละอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าพิกัดฉากของเราเนี่ยมันก็คือจุดที่ชื่อว่า x เป็นลบ2และ y ก็เป็นลบ2รูท3มีคนบอกน่าจะถูกนะเพราะว่า x ก็ลบ y ก็ลบใช่เลยและมีบางคนบอกมันยังไงเนี่ยมันใช่จริงหรอลองค่ะเนาะเราเริ่มเมื่อกี้จำได้ไหมเป็นอะไรนะคะจุดนั้นชื่อว่าลบอะไรนะอาจารย์ก็ลืมลบ2กับลบ2รูท3แบบนี้อาจารย์เริ่มเลยเนาะถ้าลืมใช่ไหมนี่ไงนี่ไงกัน x ใช่ไหมมันจะอยู่ในคอร์ดแดนเดียวกันไหม x เป็นลบก็ใช่นะเนี่ยอาจารย์วาดเยอะๆหน่อยเนาะจะได้เห็นชัดเจนลบ2ก็ไปทางซ้ายใช่เลย y เป็นบวกขึ้นข้างบนแต่ y เป็นลบมันต้องเยอะกว่าด้วยเนาะ

สองกว่ากว่าอาจารย์ทำให้มันสมจริงหน่อยแต่สัดส่วนของอาจารย์น่าจะไม่ถูกต้องอยู่แล้วเนาะเพราะมุมอาจารย์ก็ประมาณค่าเนี่ยสองกว่าลบสองกว่ากว่าก็อยู่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยและอาจารย์ก็ต้องมาเชื่อมจุดอาจารย์ก็จะได้จุดที่ชื่อว่า x เป็นลบสองแล้วก็ y เป็นลบสองรูทสามก็จะอยู่ที่เดียวกันเลยนะคะก็เรียบร้อยไปอีกข้อหนึ่งนะคะอ่ะอาจารย์ต่อเนาะข้อที่สองข้อที่สองเนี้ยอาจารย์ก็จะเปลี่ยนพิกัดเชิงคั่วที่ชื่อว่า6แล้วก็ลบ5พายส่วน4ค่ะให้เป็นพิกัดฉากเดิมพร้อมหรือยังพอจำได้ไหมอันนี้คือ r นะอันนี้คือมุมนะติดลบก็ไม่เป็นไรใช่ไหมมีบางคนว่าโอ้อาจารย์อธิบายตั้งแต่แรกก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเลยนะแต่อาจารย์ชอบลงไปที่ตัวอย่างเลยนะคะว่าเราจะทำยังไงอันนี้คือแกนเชิงคั่วอันนี้คือแกนแนวฉากเราจะเริ่มวัดจากมุมค่ะเห็นไหมมุมติดลบค่ะมุมติดลบนะลงข้างล่างหนึ่งแล้วนะมันเป็นส่วนด้วยสี่อาจารย์ก็วาดก่อนเอาแบบเดิมก่อนเลยนะแปลว่ามันส่วนด้วย4เค้กก็มี4ชิ้นครึ่งข้างบนใช่ไหมครึ่งข้างบนก็ต้องมี4ครึ่งข้างล่างก็ต้องมี4มีคนบอกอาจารย์จะวาดครึ่งข้างล่างทำไมก็มันติดลบไงพร้อมยังมันก็จะเป็นอันนี้มุม0ใช่ไหมลบ1พายส่วน4ลบ2พายส่วน4ลบ3พายส่วน4ลบ4พายส่วน4ลบ5พายส่วน4ค่ะและอาจารย์ชอบเขียนอย่างนี้อาจารย์ชอบเขียนว่าพายส่วน4แล้วค่อยติดลบเพราะมันลงจากข้างล่างเหมือนมุมติดลบเหมือนคนเป็นหนี้เลยติดลบลงไปข้างล่างนะจำได้แล้วนะอาจารย์ก็พยายามเราจะใช้อะไรเราค่อยหาอันนั้นเนาะมุมติดลบลงไปข้างล่างมันจะตกอยู่ในคอร์ดแดนที่สองอาจจะเรียกชื่อคอร์ดแดนไม่ถูกก็ไม่เป็นไรนะแต่รู้ว่าต้องตกตรงไหนเนาะอาจารย์เขียนส่วนด้วยสีอย่างนี้เดี๋ยวมันจะเกินสีแดงตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เตรียมจากขั้วเนาะปลายลูกศรก็นับรัศมีที่อาจารย์ไม่ค่อยพออาจารย์ก็เลยนับเล็กๆเลย1 2 3 4 5 6อาจารย์ก็เลยได้จุดขี้เกียจแล้วเนาะจุดเนี่ยมันชื่อว่ารัศมีเป็น6มุมเป็นลบ5พายส่วน4ซึ่งมันตกอยู่ในคอร์ดแดนที่2เนาะแล้วเราจะไปหาพิกัดฉากมีคนรู้ละพิกัดฉากต้องหา x กับ y แล้วเราก็ต้องท่องสูตร r cos เซตาตัว c มาก่อนตัว s เนาะทีนี้มุมมันอยู่ตรงเนี้ยลบ5พายส่วน4แต่เราอะมุมที่เราจะรู้ก็คือต้องมุมพายส่วน4ค่ะพายส่วน4ก็คือเอา180หารด้วย4จะได้มุม45องศาเนาะ45องศากดนิ้วอะไรนิ้วกลางเนาะอาจารย์ชอบคอสก่อนตัวแรกก่อนทางนี้เนาะเพราะไซน์คือทางซ้ายไงเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้นับแล้วได้2นิ้วต้องนับนิ้วไปใส่ในรูทแล้วก็หารด้วย2ทางซ้ายก็คือซายอาจารย์ก็นับละแล้วก็ไปใส่นับนิ้วเนาะแล้วก็ไปใส่ในรูทแล้วก็หารด้วย2แบบนี้แต่ค่ะแต่ค่าในคอร์ดแดนที่2ตัวเนี้ยมันก็จะต้องได้อะไรเอ่ยมันก็ลอกมาแหละมันก็ได้รูท2ส่วน2แล้วก็รูท2ส่วน2แต่อะไรเอ่ยบางคนน่าจะรู้แล้วนะอันนี้ค่ะคือแกน x นี่คือแกน y ใช่ไหมเราสนใจตรงนี้นะในคอร์ดแดนที่2นะเพราะฉะนั้นอันนี้ x เป็น0 x มาทางซ้าย x เป็นอะไรคะ

เป็นลบค่ะลบหนึ่งลบสองลบสามแล้วก็ y ค่ะ y ขึ้นไปข้างบน y ขึ้นไปข้างบน y ก็จะเป็นหนึ่งสองสามเป็นบวกอาจารย์ก็ไม่เขียนละไม่ต้องใส่เครื่องหมายบวกนะคะแค่ใส่ลบให้ตัวที่ตัวหน้าว่ามันติดลบนะคะแล้วเราก็จะเอาค่าตรงเนี้ยแหละมาแทนค่อยๆเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เป็นอาจารย์เริ่มเลยเนาะ R ของอาจารย์ก็คือ6ค่ะอาจารย์ก็มาแทนค่า6ชอบแทนพร้อมกันใช่ไหม cos มุมคือตัวนี้ค่ะอาจารย์ก็ใส่วงเล็บไว้ลบ5พายส่วน4ไอ้ตรงนี้ก็ sin แล้วก็มุมลบ5พายส่วน4ก็ใส่ไว้แบบนี้แล้วค่าของมันรู้ค่ะว่าคอสมุมลบ5พายส่วน4คือก้อนนี้ค่ะที่เราไปคิดมาคือดูเนี่ยก็ดีเอาไว้ตรวจสอบแต่ตัวเราอ่ะต้องคิดไปด้วยว่าถ้ามันไม่มีให้ดูอ่ะเราคิดได้ไหมนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะเอาค่านี้ไปใส่ลบรูท2ส่วน2ตัวนี้ค่ะอาจารย์ก็เอาค่าไซน์อยู่ข้างหลังเนาะไปใส่อาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เป็นรูทสองส่วนสองมันไม่ติดลบอาจารย์ก็ไม่เอาวงเล็บไปนะคะเพราะฉะนั้นก็ตัดกันอาจารย์ก็จะได้ลบสามรูทสองก้อนนี้อาจารย์ก็จะได้สามรูทสองแบบนี้อ่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ได้คำตอบละพิกัดฉากของอาจารย์ก็คือลบสามรูทสองแล้วตรงเนี้ยก็คือสามรูทสองแบบนี้นะคะอ่ะเรามาดูซิว่ามันอยู่ในควอดรันท์ที่สองจริงไหมลบกับบวกมีบางคนบอกจริงอยู่แล้วใช่ไหมอ่ะลองค่ะลองนะอาจารย์ก็วาดแกน x แกน y ทับไปเลยใช่ไหมยังไงอาจารย์ไม่คิดค่ามันจริงๆแล้วนะอาจารย์รู้ว่า x เป็นลบไปเนี้ยค่ะใช่ไหม y เป็นบวกก็ขึ้นตรงเนี้ยค่ะมันก็ต้องเป็นณตำแหน่งเดียวกันกับในพิกัดเชิงขั้วแปลว่าเราทำไม่ผิดนะคะแต่อาจารย์เนี่ยอาจจะไม่ค่อยสมสัดส่วนเพราะว่ามุมของอาจารย์ก็ไม่ได้วัดจริงๆเนาะอาจารย์ประมาณด้วยมือของอาจารย์เองแต่ตอนคุณทําคุณก็ใช้ไม้โปรทําแล้วก็วัดมุมจริงๆเนาะแล้วคุณก็จะเห็นเลยว่ามันจะเป็นที่เดียวกันเป๊ะเลยนะคะอาจารย์ก็เรียบร้อยละข้อที่สองยังมีเวลาเหลืออยู่เนาะเดี๋ยวอาจารย์อาจจะเร่งนิดหนึ่งนะคะจะได้เฉลยให้ครบเลยทั้ง4ข้อนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูข้อที่สามค่ะข้อที่สามของอาจารย์ก็คือจุดนี้ชื่อว่าลบแปดแล้วก็มุมลบพายส่วนสี่นะพายส่วนสี่แปลว่าครึ่งเค้กเนี่ยก็จะมี4 ชิ้นเนาะมีคนบอกรู้แล้วอาจารย์ถ้ามันติดลบเนี่ยอาจารย์จะวาดข้างล่างด้วยใช่เนาะลบสามใช่ไหมลบหนึ่งลบสองลบสามคำตอบจะอยู่ในควอดแดนที่สามนะคะอ่ะแล้วยังไงอาจารย์เขียนชื่อไว้ก่อนลบสามพายส่วนสี่แล้วจริงๆแล้วอ่ะเราจะได้คำตอบค่าของมันเราจะต้องสนใจญาติของมันนะคะพายส่วนสี่เหมือนกันนะคะอ่ะแล้วไงรอไว้ก่อนเนาะแล้วหลังจากนั้นปุ๊บเราก็จะมาวาดนิแกนเชิงขั้วนะนิแกนแนวฉากนะอาจารย์มาว่าตัวนี้ทำให้อาจารย์รู้ว่ามุมติดลบมันจะต้องลงข้างล่างและจะมาหยุดอยู่ในควอดแดนต์ตรงนี้อาจารย์ก็จะได้ว่ามุมลบสามพายขอเขียนส่วนอย่างนี้เนาะเพื่อให้มันอยู่ในสีแดงนะคะและอาจารย์ก็นับรัศมีมาตรงนี้แต่นับไม่ได้ค่ะรัศมีติดลบอาจารย์ก็ต้องต่อไปในทิศทางตรงกันข้ามอาจารย์กลัวชนอาจารย์ก็นับไปละ1 2 3 4 5 6 7 8อาจจะไม่ค่อยสมส่วนนะเพราะฉะนั้นจุดพิกัดเชิงขั้วของอาจารย์ก็คือรัศมีเป็นลบ8มุมก็คือลบ3พายส่วน4ซึ่งมันอยู่ในควอดแดนท์

ที่หนึ่งนะนะแต่เขาให้หาพิกัดฉากใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปหาจำได้ไหม x เท่ากับ r cos เซตา x มาก่อน c ก็มาก่อน y มาทีหลังตัว s ก็มาทีหลังเพราะเราท่อง

ลายส่วนสี่อันนี้ซายมุมชื่อว่าลบสามพายส่วนสี่แล้วคุณบอกอาจารย์ลบแปดเหมือนเดิมแล้วคอสของมุมติดลบมันเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมอาจารย์แล้วไซน์ของมุมติดลบอันนี้มันเป็นเท่าไหร่มันก็เลยเป็นเหตุผลว่าเราต้องกลับมาคิดตรงนี้พายส่วนสี่ก็คือ180หารสี่ได้45กดนิ้วกลางเห็นไหมคอสเอานิ้วที่เหลือทางขวาเหลือ2นิ้วเอามาใส่ในรูทแล้วก็ต้องส่วนได้เลข2ไซน์ใช่ไหมก็เหลือ2นิ้วเหมือนกันทางซ้ายมีบางคนบอกมันได้ค่าเท่ากันค่ะใช่ไหมอ่ะทีนี้เรามาดูในควอดแดนที่3อาจจะเรียกควอดแดนไม่ถูกไม่ได้สำคัญอะไรเลยนะแค่ไปให้ถูกทิศทางแค่นั้นเองใช่ไหมอ่ะนี่การ x ใช่ไหมเราสนใจตรงนี้ x มาทางซ้าย x ติดลบนั้นอาจารย์ก็เลยได้ลบรูท2ส่วน2โอเคไหมนี่การ y ใช่ไหม y ลงข้างล่างเพราะเราสนใจจุดนี้ไง y ก็ไปลอกคำตอบตรงนี้มาแต่ต้องติดลบค่ะนี่แหละทำให้เรารู้ว่าเนี่ยอาจารย์เขียนวงเล็บใหญ่ๆทำให้เรารู้ว่าคอสของมุมลบ3พายส่วน4เนี่ยมันมีค่าเป็นลบรูท2ส่วน2และมันก็เลยทำให้เรารู้ว่าไซน์ของมุมลบ3พายส่วน4เนี่ยมันก็มีค่าลบรูท2ส่วน2เหมือนกันแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นลบๆกลายเป็นบวกละอาจารย์ก็จะได้4รูท2ตรงนี้ก็ตัดกันก็จะได้4รูท2เหมือนกันเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้พิกัดฉากของอาจารย์ก็คือ x เป็น4รูท2 y ของอาจารย์ก็4รูท2เหมือนกันใช่ไหมเรียบร้อยละทีนี้เราอยากจะเช็คบางทีเราอาจจะเฮ้ยล่าเราทำผิดหรือเปล่าเราไม่รู้ใช่ไหมก็นี่ไงแกน x ก็นี่ไงแกน y อาจารย์ประมาณค่าแล้วนะ x เป็นบวกมาทางขวาเห็นไหม y เป็นบวกขึ้นข้างบนจุดเดียวกันเลยซึ่งอันนี้ค่าเขียนแบบเชิงคั่วก็จะเป็นอย่างเนี้ยแต่ค่าเขียนเป็นแบบพิกัดฉากก็จะได้4รูท2กับ4รูท2แบบนี้ค่ะโอเคเนาะอ่ะเรามาดูอีกข้อหนึ่งนะคะใครที่ไม่ได้ก็ลองใส่ใจข้อนี้นะคะอาจารย์ก็จะเปลี่ยนจุดในพิกัดเชิงคั่วจุดนี้ก็คือลบ2แล้วก็ลบ5พายส่วน6ค่ะแบบนี้อาจารย์ก็เริ่มต้นเลยเนาะพายส่วน6แบบนี้ค่ะพายส่วน6ก็จะต้องมีครึ่งเค้กอยู่6ชิ้นมันติดลบใช่ไหมมีข้างบน6ข้างล่างก็ต้องมี6ด้วยแบบนี้แล้วมุมมันติดลบมันจะต้องนับลงมาข้างล่างมาทางด้านนี้นะอาจารย์ก็จะนับชิ้นที่1 1พายลบ1พายส่วน6 y แล้วก็ลบ2พายส่วน6ลบ3พายส่วน6ลบ4พายส่วน6แล้วตรงนี้ก็คือลบ5พายส่วน6เราไม่รู้หรอกว่าคอสกับไซน์ของลบ5พายส่วน6เป็นอะไรแต่มันมีญาติค่ะญาติก็คือส่วนด้วย6เหมือนกันเดี๋ยวเราค่อยมาคิดนะคะอ่ะแล้วเราก็มาวาดอันเนี้ยก็จะเป็นแกนเชิงคั่วอันเนี้ยก็จะเป็นแกนแนวฉากนะคะอาจารย์ก็จะเริ่มมุมเป็นลบก็แปลว่าต้องลงข้างล่างแล้วก็มาหยุดอยู่ในเนี่ยต้องมาถึงแค่ตรงนี้ใช่ไหมคะทำให้เรารู้ทิศทางเป็นลบลงข้างล่างนะหยุดอยู่ตรงนี้หยุดอยู่ตรงนี้มันได้ชื่อว่าลบ5พายส่วน6อาจารย์มีปลายลูกศรแล้วอาจารย์ก็วัดแบบหนึ่งนะคะอาจารย์ก็วัดรัศมีมาทางนี้

อาจารย์เตรียมจะนับละแต่มันติดลบค่ะอาจารย์ก็เปลี่ยนต่อจุดไปในทิศทางตรงกันข้ามอาจารย์ก็นับ1 2อยู่ตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นจุดในพิกัดเชิงขั้วของอาจารย์เนี่ยมันมีรัศมีเป็นลบ2แต่มุมเป็นลบ5พายส่วน6ซึ่งมันอยู่ในคอร์ดันที่1นะคะทีนี้เขาให้หาพิกัดฉากพิกัดฉากคุณต้องหา x กับ y จำได้ไหม x ก็คือ r cos เซต้า y ก็คือ r sin เซต้าเพราะว่าคุณท่อง x แล้วก็ y แล้วก็ z ตัว x มาก่อนเหมือนกับ c อะค่ะ cos มาก่อนตัว s คือ sin x มาก่อน cos มาก่อน y กับ sin มาทีหลังนะคะอ่ะอาจารย์ก็แทนค่ารัศมีเป็นอะไรเป็นลบ2ก็เอามาแทนชอบแทนพร้อมกันนะคะแล้วตรงนี้ก็ cos มุมอะไรก็ตัวถัดไปอะค่ะที่โจทย์ให้มามันติดลบก็ใส่วงเล็บไว้หน่อยแค่นั้นเองอันนี้ก็ซายก็ใส่วงเล็บไว้หน่อยแค่นั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ลบ2เหมือนเดิมอ้าวคอสมุมนี้เป็นอะไรซายมุมนี้เป็นอะไรเราก็ค่อยย้อนมาคิดอะค่ะพายส่วน6ทวนเนาะบางคนรู้เลยพายส่วน6ไม่ใช่60นะมันจะสลับพายส่วน6เป็น30อาจารย์แต่ถ้าเราไม่รู้ล่ะก็ท่องไงท่องอันเดียวเองพายก็คือ180หาร6ก็ได้30องศาแต่บางทีตอนสอบมันจำอะไรไม่ได้จริงๆนะก็คิดอย่างนี้ถ้าเรามีของกินเรามีพายเรามีเค้กเนาะมีคนกินต้องเยอะต้อง6แน่เราก็จะได้กินชิ้นที่มันขนาดเล็กลงอะค่ะยอมรับนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยบอกว่าพายส่วน6คือ30นี่มุมศูนย์นะ30 45 60แล้วก็90ค่อยๆไล่ไปนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นมุม30ก็คือนิ้วชี้เนาะอ่ะคู่อันดับลืมไปยังคู่อันดับต้องเป็นคอสก่อนแล้วค่อยสายเพราะคอสเนี่ยเป็นตัว C ใช่ไหมอ่ะเพราะฉะนั้นซายคือนิ้วที่เหลือทางซ้ายทางนี้ทางนี้คอสก็คือทางขวาเนาะอาจารย์ก็เหลือนิ้ว3นิ้วก็เอาไปใส่ในรูทค่ะแล้วก็หารด้วยเลข2ด้วยทางซ้ายซ้ายก็คือซ้ายละเหลือนิ้วเดียวก็เอาไปใส่ในรูทซึ่งรูท1มันก็คือ1นั่นแหละแล้วก็ส่วนด้วย2ใช่ไหมพอจำได้ไหมยังไงต่อเออจำได้นะลอกคำตอบมาเลยใช่เลยค่อยๆไล่ไปแล้วคำตอบมาเลยแต่คุ้นๆนะคุ้นๆนะมันจะใส่เครื่องหมายอะไรอ่ะใช่ไหมแกน x สนใจตรงนี้นะสนใจตรงนี้นะ x มาทางซ้ายก็คือ cos มาทางซ้ายก็คือลบ1ลบ2ลบ3ก็ติดลบค่ะตรงนี้ติดลบ yy ขึ้นข้างบนก็เป็นแต่มันตรงนี้ค่ะตรงนี้ค่ะ y ก็ลงมาข้างล่างลบ1ลบ2ลบ3ตรงนี้ก็ติดลบค่ะเนาะค่อยๆไล่อาจารย์ว่าทำได้นะคะอ่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะเอาค่าของมันมาใส่ค่ะอาจารย์ก็จะได้ค่าก้อนเนี้ยค่ะ cos ของมุมตรงนี้นะลบ5พายส่วน6 cos คือตัวหน้านะใช่ไหมอาจารย์ก็จะได้ลบรูท3ส่วน2บนกับล่างชัดเจนเลยตัดกันได้ลบๆกลายเป็นบวกต่อไปไซน์ก็คือตัวหลังเนาะอาจารย์ก็จะได้เซฟวงเล็บไว้ด้วยจะได้ไม่งงไม่ผิดนะคะบนกับล่างตัดกันอาจารย์ก็เลยได้1เฉยๆอ่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์บอกว่าคำตอบของอาจารย์อาจารย์เขียนพิกัดฉากเนี่ยขยับไปนิดนึงพิกัดฉากค่ะ x ก็คือรูท3 y ก็เป็น1แบบนี้อ่ะอาจารย์ก็เริ่มเลยนะมันจะอยู่ในคอร์ดดันที่1จริงไหมมันจะตรงตรงนี้จริงๆไหมเนาะอ่ะอาจารย์ก็วาดกัน x อาจารย์ก็วาดกัน y x เป็นบวก

ต้องรูทสามรูทสามคือ1.7กว่ากว่าอาจารย์อาจจะทําไม่สมสัดส่วนนั้นอาจารย์นี่ออกเลยมีใช่ไหมประมาณเนี้ยของอาจารย์ y ก็คือนี่กัน x นี่กัน y ขึ้นไปข้างบนค่ะหนึ่งตรงนี้เลยนี่ไงกัน x ก็ได้รูทสามหนึ่งกว่ากว่ากัน y ก็ได้หนึ่งก็คือหนึ่งอยู่ตรงเนี้ยอยู่ในคอสแดนที่หนึ่งเลยค่ะถูกต้องเลยอันนี้ก็จะเป็นพิกัดฉากนะคะยังไงก็ลองไปทบทวนดูอีกทีนะคะแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยเราก็จะมาเรียนว่าแล้วถ้าเรามีพิกัดฉากล่ะเราจะเปลี่ยนเป็นพิกัดเชิงขั้วได้ยังไงแล้วเราก็จะเอาสูตรอะไรเนี่ยไปใช้นะคะก็ลองไปดูอีกทีนะคะอ่ะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบกันเช่นเคยค่ะกับอาจารย์มนทิราสุวรรณประภานะคะในวันนี้นะคะเราพบกันในสัปดาห์ที่2แล้วค่ะหัวข้อที่เราจะมาพูดกันวันนี้นะคะก็คือเรื่องของวงกลมหนึ่งหน่วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะเราต้องพูดถึงสัปดาห์ที่ผ่านมาสักนิดนึงนะคะสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้พูดถึงรูปนี้นะคะก็คือวงกลมหนึ่งหน่วยวงกลมที่มีรัศมีหนึ่งหน่วยแล้วก็มุมต่างๆในพิกัดเชิงขั้วนะคะซึ่งเราได้แยกออกเป็นมุมที่เป็นองศานะคะแล้วก็มุมที่เป็นเรเดียนนะคะแล้วก็ในส่วนของมุมที่เป็นเรเดียนเราก็แบ่งเป็นส่วนต่างๆเป็นไพส่วนต่างๆไพส่วน6ไพส่วน4ไพส่วน3ไพส่วน2อะไรพวกนี้นะคะแล้วเราก็ได้วงกลมรูปนี้ออกมานะคะที่มุมต่างๆอันนี้เป็นมุมที่สำคัญนะคะทั้ง4ควอดแดนท์เลยนะคะแล้วก็ในสัปดาห์ที่แล้วเราก็สามารถที่จะพลอตจุดนะคะในระบบพิกัดเชิงขั้วได้นะคะสำหรับในสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาดูต่อเนื่องนะคะก็คือเรื่องของวงกลมหนึ่งหน่วยวงกลมหนึ่งหน่วยเนี่ยมันจะต้องสามารถที่จะบอกค่าตรีโกณมิติได้ก็คือค่าไซน์คอสแทนโคเซกเซกคอสนะคะแต่ว่าเริ่มต้นเนี่ยเราจะต้องรู้ค่าของคอสแล้วก็ไซน์ก่อนแล้วค่าต่างๆค่าอื่นก็จะตามมาจากการที่เราทราบค่าคอสแล้วก็ค่าไซน์เหล่านั้นนะคะตอนนี้นะคะเราพิจารณาวงกลมวงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์จะบอกจุดต่างๆที่อยู่บนวงกลมเนี่ยนะคะจุดที่อยู่บนวงต่างๆเหล่านี้นะคะเป็นจุดที่มุมที่สำคัญแล้วเราสามารถบอกค่าคอสแล้วก็ไซน์ของมันได้ด้วยตอนนี้เราจะบอกพิกัดของจุดเหล่านี้นะคะด้วยคอสของมุมนั้นแล้วก็ไซน์ของมุมนั้นซึ่งตรงนี้ก็หมายถึงจุดแต่ละจุดก็คือค่า x แล้วก็ค่า y นั่นเองนะคะถ้าเราเอาไม้บรรทัดไปวัดแต่ละจุดเนี่ยมันจะเป็นค่า x แล้วก็ค่า y ซึ่งบ่งบอกถึงค่าคอสแล้วก็ค่าไซน์นะคะแต่ว่าเดี๋ยวพอเราเรียนต่อไปเนี่ยเราก็ไม่ต้องเอาไปไม้บรรทัดไปวัดหรอกนะคะแต่เราจะมีวิธีการอื่นที่จะมาช่วยเรานะคะก่อนอื่นนะคะตอนนี้เราจะมาพิจารณามุมที่แกนก่อนก็คือมุมที่แกน x กับแกน y

ยนะคะก็คือที่อยู่บนจุดนะคะก็จะมี4มุมตรงนี้นะคะก็คือมีมุม0องศา90 180แล้วก็270จะเห็นว่าจุดทั้ง4จุดเป็นจุดบนวงกลมแล้วก็เราสามารถบอกพิกัดของจุดได้ทันทีนะคะอย่างจุดแรกก็คือที่มุม0องศาเนี่ยนะคะก็คือจุดเนี้ยจะมีค่า x เป็น1แล้วก็มีค่า y เป็น0นะคะตัวนี้จะขอเขียนประกอบไว้ตรงนี้นะคะ x เป็น1แล้วก็ y เป็น0นะคะซึ่งในที่นี้ก็คือ cos x ก็คือ cos แล้วก็ y คือ sin นั่นหมายความว่าที่มุม0องศาเนี่ยจะมีค่า cos 0เท่ากับ1แล้วก็ค่า sin 0เท่ากับ0นั่นเองนะคะงั้นเรามาดูตรงข้ามกับมุม0องศาก็คือมุม180และจุดที่อยู่ตรงข้ามเนี่ยก็คือจุดที่ x เป็นลบ1แล้วก็ y เป็น0นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นลบ1 0นั่นก็คือหมายความว่ามุม180เนี่ยมีค่า cos เป็นลบ1แล้วก็ค่า y เป็น0นั่นเองนะคะสำหรับด้านบนนะคะก็คือมุม90องศาหรือ12เนี่ยนะคะตัวนี้จะเป็นพิกัด0 1นะคะ x เป็น0 y เป็น1เพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่า cos ของมุม90จะเท่ากับ0และ cos ของขออภัยค่ะ sin ของมุม90จะเท่ากับ1นั่นเองนะคะทำนองเดียวกันนะคะด้านล่างมุม270นะคะก็จะเป็นพิกัด0ลบ1นั่นเองนะคะจุดด้านล่างเนี่ยนะคะก็คือ x เป็น0 y เป็นลบ1นั่นคือ cos ของมุม270จะมีค่ากับ0แล้วก็ sin จะเท่ากับลบ1นั่นเองนะคะตอนนี้เราได้ไป4มุมแล้วนะคะค่า cos แล้วก็ค่า sin นะคะต่อมาเราจะมาดูตรงมุมที่สำคัญในประเด็นที่1ก่อนก็คือมุม pi ส่วน6 pi ส่วน4 pi ส่วน3นั่นก็คือมุม30 45 60เลยนะคะว่าจะมีค่า cos แล้วก็ sin เป็นเท่าไหร่เราสังเกตดูมุมแรกก็คือที่มุม30องศานะคะตรงนี้นะคะจุดบนพิกัดเนี่ยถ้าเราวัดนะคะดีๆนะคะว่าดีๆเนี่ยอย่างเงี้ยนะคะเราจะได้ว่าค่า x ตรงเนี้ยในนี้คือค่า x และนี่คือค่า y นะคะค่า x ตรงเนี้ยจะมีค่าเท่ากับ square root 3ส่วน2ค่ะตรงนี้จะมีค่าเท่ากับ square root 2ส่วน2ขออภัยค่ะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นะคะตัวนี้จะขอเขียนกำกับไปนิดนึงนะคะอันนี้จะมีค่าคอสก่อนบอกค่าคอสก่อนนะคะสแควร์รูท3ส่วน2นะคะแล้วค่าของ y เท่ากับ1ส่วน2นะคะแล้วก็ที่มุม45องศานะคะมุม45องศาเนี่ยจะขอเขียนไปก่อนนะคะจะมีมุมตัวนี้จะเป็นมุมที่อยู่ตรงกลางพอดีระหว่าง x กับ y นะคะตัวนี้จะมีค่าเท่ากับค่าคอสเท่ากับสแควร์รูท2ส่วน2นะคะอันนี้ก็จะเป็นสแควร์รูท2ส่วน2เนี่ยค่ะถ้าเราวัดตรงนี้นะคะค่าของ x แล้วก็ค่าของ y จะได้เท่ากับสแควร์รูท2ส่วน2นะคะเท่ากันนะคะต่อมาที่มุม pi 3หรือ60องศานะคะอันนี้ก็จะมีค่าของคอสเท่ากับ1ส่วน2และค่าของ sin เท่ากับสแควร์รูท3ส่วน2นะคะซึ่งมันจะเราจะสังเกตเห็นว่ามันจะตรงข้ามกับมุม30องศานะคะก็คือคอสกับไซน์จะสลับกันนะคะเดี๋ยวการหาค่าของมุมตัวนี้นะคะบางคนอาจจะจำยากนะคะค่าเป็นรูทเป็นอะไรทีนี้เดี๋ยวจะอธิบายด้วยกฎมือซ้ายนะคะการหาค่าคอสและไซน์ของกฎมือซ้ายแล้วก็ในมุมอื่นๆนะคะเราก็สามารถที่จะใช้ค่าของมุมในควอแดรนท์ที่1มาตอบได้นะคะด้วยเดี๋ยวขออธิบายไว้ก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวเราจะไปดูกฎนะคะกฎมือซ้ายกันนะคะโดยที่ควอแดรนท์ที่1เราทราบว่าในควอแดรนท์ที่1เนี่ยมันจะมีค่า x และ y เป็นบวกใช่มั้ยคะว่าทั้ง x และ y ก็เป็นค่าบวกคอสและไซน์ก็จะเป็นบวกนะคะถ้าในควอแดรนท์ที่2นะคะฝั่งนี้ค่าคอสค่า x จะติดลบนะแล้วค่า y ก็จะเป็นบวกเพราะฉะนั้น cos ติดลบแล้วก็ sin เป็นบวกนะคะในควอแดรนท์ที่3

จะเป็นลบทั้งคอนและไซน์นะคะและในไควอแดรนท์ที่4จะเป็น x จะเป็นบวกแต่ไซน์หรือ y เนี่ยจะเป็นลบนะคะเพราะฉะนั้นค่าของคอนและไซน์เนี่ยค่ะมันจะมีค่าเหมือนกับในไควอแดรนท์ที่1นี่แหละค่ะเพียงแต่ว่าจะมีเครื่องหมายเปลี่ยนไปตามแต่ละไควอแดรนท์นะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาดูว่าวิธีการคำนวณตัวนี้ทำยังไงนะคะก่อนอื่นเนี่ยจะไปอธิบายที่มาของตัวเลขตรงนี้นิดหนึ่งนะคะเพื่อให้เราเข้าใจมุมรวมถึงมุม0และ90องศาด้วยนะคะด้วยกดมือซ้ายนี้นะคะจะเห็นว่าตอนนี้เราพิจารณามือของเรา5นิ้วเนี่ยนะคะแล้วก็พิจารณามุมที่นิ้วอันนี้เป็นมือซ้ายนะคะนิ้วโป้งเนี่ยนะคะเราให้เป็นมุม0องศานิ้วชี้นะคะให้เป็นมุม30ค่ะนิ้วกลาง45นิ้วนาง60แล้วก็นิ้วชี้นิ้วก้อยนะคะ90นะคะอันนี้รูปภาพอาจจะมีเล็บมาด้านนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะก็พิจารณา0 30 45 6090นะคะเราดูที่นิ้วของเรานะคะจากนั้นวิธีการคำนวณค่าไซน์แล้วก็ค่าคอสนะคะก็คือไซน์เนี่ยจะเป็นรูทอันนี้สแควร์รูทยาวๆเลยนะคะของจำนวนนิ้วมือซ้ายหาร2นะคะคอสคือสแควร์รูทของจำนวนนิ้วมือขวาหาร2นั่นหมายความว่าถ้าสมมติเราพิจารณามุมสมมติง่ายๆก่อนมุม30ให้เราพับมุม30เนี่ยพับลงมาพับมุมนี้ลงมาพับมือนิ้วชี้ลงมานะคะนั้นมันก็จะแบ่งเป็น2ฝั่งก็คือฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาฝั่งซ้ายเนี่ยนะคะให้เราทั้ง2ฝั่งเนี่ยให้เราใส่สแควร์รูทเข้าไปที่นิ้วมือนะคะแล้วก็ใส่สแควร์รูทเข้าไปแบบนี้ค่ะใส่สแควร์รูทเข้าไปที่นิ้วมือนะคะจะเห็นว่านิ้วมือนิ้วโป้งมีนิ้วเดียวนะคะก็ใส่สแควร์รูท1ก็เท่ากับ1นั่นเองนะคะถ้ามีนิ้วเดียวก็ได้1เลยก็แล้วกันนะคะถ้าอันนี้มี3นิ้วสแควร์รูทอันนี้จะเป็นสแควร์รูท3นะคะแล้วก็ให้เราหาร2ที่ฝ่ามือนะสูตรมันก็จะเป็นสแควร์รูทของจำนวนนิ้วหาร2นะคะถ้ามุม30ฝั่งซ้ายจะเป็นไซน์ฝั่งขวาจะเป็นคอสนะคะซ้ายไซน์ฝั่งคอสนะคะทุกมุมเลยค่ะถ้าเราพับมุม45ลงนะซ้ายก็บอกไซน์ขวาก็บอกคอสมุม60นะคะก็เหมือนกันอันนี้จำนวนนิ้วก็จะเปลี่ยนไปตามมุมที่เราพิจารณานะคะเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มต้นดูที่มุม30ก่อนจะเห็นว่านิ้วมือฝั่งนี้เป็น1นะคะก็จะมีค่าไซน์เป็น1ส่วน2นะคะอันนี้เขียนไว้ตรงนี้นะในตารางด้านล่างนี้นะคะเอาดู30 45 60ก่อนนะเดี๋ยว0กับ90เรามาดูอีกทีหนึ่งนะคะจะเห็นว่าเนี่ยค่ะไซน์คือ1นิ้วใช่ไหมรูท1แล้วก็หาร2หาร2ตรงฝ่ามือจะเห็นว่าทุกอันหาร2ทั้งหมดเลยนะคะต่อมามุม45นะคะเอาขออภัยค่ะพอเราดูไซน์เสร็จแล้วฝั่งขวาเราก็จะดูคอสฝั่งขวาเราเห็นว่ามี3ก็ใส่สแควร์รูท3เข้าไปก็จะได้ตัวนี้คอสนะคะสแควร์รูท3ส่วน2นั่นเองนะคะไม่ยากนะคะต่อมาถ้าเราเอามุม45ลงใช่ไหมคะนิ้วของเราก็จะมีฝั่งละ2นิ้วเพราะฉะนั้นใส่สแควร์รูทเข้าไปก็จะกลายเป็นสแควร์รูท2ส่วน2นะคะเห็นไหมคะเราจะได้สแควร์รูท2ส่วน2เท่ากันค่ะที่มุม60องศาเราก็เอานิ้วนี้ลงนะคะนิ้วนี้นะคะแล้วก็เราจะเห็นว่านิ้วมือฝั่งซ้ายจะเป็นรูท3นิ้วนะคะก็ใส่สแควร์รูท3ฝั่งขวาจะเป็น1นิ้วก็1นะคะอันนี้จะเป็นไซน์กับคอสนะคะรูท3ส่วน2กับ1ส่วน2คือคอสนั่นเองนะคะเห็นไหมคะเราไม่ต้องเป็นท่องเลยนะคะไม่ต้องท่องว่าเป็นสแควร์รูท3เป็น1ส่วน2อะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวเราดูจากมือของเราได้เลยนะคะทีนี้นอกจากมุมที่สำคัญ30 45 60แล้วนะคะเรายังสามารถที่จะหามุม0องศาแล้วก็มุม90ได้ด้วยนะคะจะเห็นว่าถ้าเราพิจารณาที่มุมนี้นะคะ0องศาตรงนี้นะถ้าเราพับนิ้วโป้งลงมาแบ่งตรงนิ้ว

กันนะคะฝั่งซ้ายเนี่ยมันจะไม่มีนิ้วละก็แสดงว่าเป็นศูนย์นิ้วนะคะเพราะนั้นซ้ายก็จะเป็นศูนย์นะคะศูนย์หารสองก็ศูนย์นั่นแหละนะคะเห็นไหมคะซ้ายจะเป็นศูนย์พอไปดูฝั่งขวามันจะมีสี่นิ้วใส่สแควร์รูทเข้าไปก็เป็นรูทสี่นะคะเท่ากับสองเนี่ยสองหารสองที่ฝ่ามือก็ตัดกันเหลือหนึ่งใช่ไหมคะรูทสี่หารสองเหลือหนึ่งนะเพราะฉะนั้นก็คือจะได้คอสเท่ากับหนึ่งถ้าเราเจอสี่นิ้วเนี่ยนะใส่สแควร์รูทแล้วก็เอาไปตัดกับสองข้างล่างเนี่ยมันก็คือได้หนึ่งนั่นเองนะคะต่อมาอีกมุมหนึ่งก็คือมุม90นะคะ90อยู่ฝั่งนี้นะฝั่งนี้มุม90มันจะมีไซน์อ่ะ4นิ้วไซน์สแควร์รูทเข้าไปเพราะนั้นหาสแควร์รูท4ก็เหมือนกับเมื่อกี้มุม0องศาเมื่อกี้นะคะได้เท่ากับ2หาร2เข้าไปก็เป็น1นะคะไซน์จะเป็น1เพราะฝั่งขวาจะมี0นะคะ0นิ้วนะคะก็ได้0ไปคอสจะเป็น0นั่นเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะพิจารณามุมต่างๆด้วยมือของเรานี่แหละนะคะใหม่ๆแล้วก็อาจจะไม่ค่อยชินกลางหลังเราก็จะเริ่มเร็วขึ้นนะคะใช้ได้คล่องแล้วก็เร็วมากขึ้นรวดเร็วมากขึ้นนะคะทีนี้อาจารย์จะขอยกตัวอย่างตรงนี้นิดนึงนะคะอ้ออีกอย่างหนึ่งนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือแทนนะคะแทนเนี่ยเขียนไว้ด้านล่างนี่เลยก็แล้วกันนะคะในส่วนของแทนแทนเราสามารถหาได้นะคะโดยที่แทนจะมีค่าเท่ากับไซน์ส่วนคอสใช่ไหมอย่างที่เราทราบกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเพราะนั้นเราจะใช้ไซน์กับคอสหารกันนะคะแล้วแต่ถ้าเราดูที่นิ้วมือเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะนำนิ้วมือฝั่งที่เป็นไซน์หารฝั่งที่เป็นคอสได้เลยนะเพราะส่วนที่เป็นส่วนสองมันจะตัดกันไปนะคะเช่นเดี๋ยวอาจารย์ขอเขียนลองยกตัวอย่างให้ดูกันแล้วกันนะคะก่อนจะเขียนค่าของแทนนะคะเช่นแทน30เนี่ยมันคือไซน์30หารด้วยคอส30ใช่ไหมคะซึ่งไซน์30เนี่ยจากตรงนี้นะคะก็จะมีค่าเท่ากับ1.2ถูกไหมคะหรือจากนิ้วมือพับนิ้วชี้มาไซน์ก็เป็น1.2นะหารด้วยคอสคือสแควร์รูท3.2นะคะเพราะนั้นมีค่าเท่ากับ1.2คูณ2ส่วนรูท3ใช่ไหมเปลี่ยนข้างล่างเปลี่ยนเป็นคูณนะเปลี่ยนเศษเป็นส่วนเป็นเศษนะตัดกันไปเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะได้เท่ากับ1ส่วนสแควร์รูท3จะเห็นว่าถ้าเราดูจากนิ้วมือเรานะคะถ้าดูจากนิ้วมือเรา30องศาตรงนี้แล้วก็แทนก็คือเอานิ้วมือฝั่งที่เป็นไซน์ก็คือตัวนี้1นิ้วเนี่ยค่ะหารฝั่งที่เป็นคอสได้เลยก็คือใส่รูทด้วยนะคะ1ส่วนสแควร์รูท3นั่นเองนะคะทำนองเดียวกันมุมอื่นๆก็เหมือนกันนะคะมุมอื่นๆถ้าเป็นมุม45นะคะก็จะเป็นสแควร์รูท2หารสแควร์รูท2ซึ่งตัดกันก็จะได้เท่ากับ1นะคะแล้วก็มุม60ตรงนี้นะคะก็จะได้สแควร์รูท3หาร1เดี๋ยวจะขอเขียนไว้ก่อนนะคะที่มุม30เท่ากับ1ส่วนสแควร์รูท3มุม45แทนเท่ากับ1มุม60เท่ากับสแควร์รูท3นะคะทีนี้เหลือมุม0กับ90นะคะเราเอาหารกันได้เลยนะคะไซน์หารคอส0หาร1ก็ได้0นะคะแต่ว่าถ้าเป็นมุม90เนี่ยนะคะ1หาร0ไม่ได้นะไม่มีความหมายนะไม่ได้นิยามไว้นะคะคือตัวคอสจะเป็น0เพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็หาไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถหาค่าไซน์คอสแทนของมุมต่างๆที่เป็นมุมสำคัญได้ดังตารางนี้แล้วก็อยู่ในนิ้วมือของเรานะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูมุมในควอดแรนท์ที่2 3 4นะอาจารย์ขอยกตัวอย่างให้พวกเราดูสักนิดนึงก่อนนะคะในตรงนี้นะคะการใช้มุมตรงนี้อย่างเช่นตัวอย่างนี้ค่ะตัวอย่างนี้จงหาค่าของ
สองสามข้อนะคะไซน์60บวกคอส30เท่าไหร่นะคะข้อที่สองเซก45คูณโคเซก30ค่ะข้อที่สามแทน60คูณไซน์45นะคะจะเห็นว่าในโจทย์นี้มันจะมีทั้งไซน์คอสแทนเซกโคเซกนะคะที่จริงแล้วในวงกลมหนึ่งหน่วยเมื่อสักครู่เนี้ยเราสามารถหาไซน์คอสแทนแล้วก็โคเซกเซกคอสได้เลยนะคะสำหรับโคเซกเซกคอสก็คือเป็นส่วนกลับของไซน์คอสแทนนั่นเองนะคะเราได้ไซน์เราหาโคเซกได้เราได้คอสเราหาเซกได้เราได้แทนแล้วก็หาคอสได้นั่นเองนะคะเรามาดูเลยสำหรับอันแรกไซน์60ใช่ไหมเราก็ดูจากมือเราก็ได้ค่ะไซน์60ก็เท่ากับรูท3ส่วน2นะคะอันนี้เอานิ้วก้อยลงนะคะเอานิ้วนางลงนะคะรูท3ส่วน2บวกคอส30อันนี้ชี้ลงก็คอสก็จะเป็นรูท3ส่วน2นะคะแทนค่าลงไปนี่เอามาบวกกันมันก็ได้สองส่วนค่ะรูทสามส่วนสองนี่สองตัดสองไปนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้พอส่วนค่ะรูทสามนั่นเองนะคะเห็นไหมคะถ้าเราคำนวณไซน์คอสเราตอบได้เร็วเราก็คำนวณได้เร็วนะคะต่อมาเรามาดูข้อที่สองเลยข้อที่สองก็คือเซก45เซกก็มาจากคอสส่วนกลับของคอสนะคะเนื่องจากคอส45คือสแควร์รูท2ส่วน2เศษก็จะกลายเป็น2ส่วนสแควร์รูท2ใช่ไหมกลับกันต่อมาคูณกับโคเซก30โคเซกอ่ะเป็นส่วนกลับของไซน์ที่มุม30นะคะที่มุม30มีไซน์เท่ากับ1ส่วน2นะคะ1ส่วน2นั้นส่วนกลับก็เป็น2ส่วน1ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคูณกันก็ได้4ส่วนสแควร์รูท2นะคะ4กับสแควร์รูท2ที่จริงก็ตัดกันได้นะคะตัดกันได้หรือจะเอาสแควร์รูท2คูณหารด้วยสแควร์รูท2คูณเข้าไปก็ได้ ถ้าเราไม่อยากให้มีสแควร์รูท2ข้างล่างนะคะหรือดูจากตรงนี้เลยก็ได้ค่ะขออภัยค่ะ2เนี่ยมันก็คือรูท2คูณรูท2ถูกไหมคะเพราะนั้นข้างล่างมีรูท2ตัวหนึ่งเราก็ไปตัดตัวข้างล่างไปตัวหนึ่งเนี่ยค่ะนะข้างบนก็จะเป็น2สแควร์รูท2นั่นเองนะคะคำตอบของเราคือได้2ค่ะหรือเราจะคูณรูท2หารรูท2ตัวนี้ก็ได้เพราะข้างล่างมันจะกลายเป็น2เฉยๆใช่ไหมคะ2ตัด4ก็เป็น2ค่ะได้เหมือนกันนะคะต่อมาดูข้อที่3ค่ะแทน60คูณไซน์45นะคะเนี่ยอันนี้แทนที่มุม60นะคะเอานิ้วนางลงนะคะแทนก็คือนิ้วฝั่งซ้ายหารฝั่งคอสนะคะก็ได้สแควร์รูท3หาร1ใช่ไหมคะหาร1ก็คือสแควร์รูท3นะคะคูณกับซ้าย45นะคะซ้าย45ก็เอานิ้วกลางลงมีค่าซ้ายเท่ากับสแควร์รูท2ส่วน2นะคะซึ่งตัวนี้เอาข้างบนคูณกันได้สแควร์รูท6ส่วน2นั่นเองสแควร์รูท3คูณสแควร์รูท2ได้สแควร์รูท6นะคะก็ได้ตัวนี้เป็นคำตอบเลยนะคะเราน่าจะเริ่มพอเข้าใจในมุมในควอดรันท์ที่1ละนะคะไม่ว่ามุมอะไรเราก็สามารถที่จะหาค่าไซน์คอสแทนโคเซกเซกได้นะคะทีนี้เราย้อนกลับมาที่ตรงวงกลมหนึ่งหน่วยนี้อีกรอบหนึ่งนะคะ
เรามาดูมุมในควอแดรนท์ที่สองสามแล้วก็สี่เราทราบว่ามุมในควอแดรนท์ที่สองสามสี่มีเครื่องหมายผ่องคอและไซน์เป็นตามนี้นะคะที่เราเขียนไว้เมื่อสักครู่นี้ในควอแดรนท์ที่หนึ่งเป็นบวกบวกค่ะทีนี้ในมุมในควอแดรนท์อื่นๆเนี่ยเราสามารถหาได้โดยใช้สูตรต่อไปนี้ช่วยได้นะคะก็คืออย่างควอแดรนท์ที่สองให้เราใช้มุมใช้สูตร180ลบทีต้านะคะคือเราจะได้ทราบว่าเราจะใช้ค่าของมุมอะไรมาต่อนะก็คือเราจะใช้มุมทีต้ามาต่อถ้าเราจัดรูปเป็น180ลบทีต้าได้นะคะสำหรับควอแดรนท์ที่สามเราใช้180บวกทีต้านะคะในควอแดรนท์ที่สี่เราใช้360ลบทีต้านะคะอันนี้ก็ความสะดวกอันนี้กรณีที่เป็นมุมองศาจะง่ายค่ะแต่ถ้าเป็นเรเดียนเนี่ยเราอาจจะมุดดูที่ตรงตัวแบ่งส่วนเลยกันละกันเดี๋ยวขอดูองศานี้ก่อนนะคะเช่นสมมติว่าเราพูดถึงมุม120กันละกันนะคะ120เนี่ยก็คือ2พายส่วน3เนี่ยนะคะมุมนี้มีค่าคอสและไซน์เป็นเท่าไหร่นะคะมุมเนี้ยตรงนี้นะคะมีค่าคอสและไซน์เป็นเท่าไหร่เราจะเห็นว่า120อยู่ในควอแดรนท์ที่สองนะคะเราก็เอาเข้าสูตร180ลบทีต้าเลยค่ะ180ลบอะไรได้120ก็คือลบนะคะ60นั่นเองนะคะซึ่งมันจะได้เท่ากับ120เนี่ยนะ180ลบ60ได้120นะเพราะฉะนั้นมุมที่เราจะใช้ตอบก็คือมุม60องศาก็คือตรงนี้นะคะ60อยู่นี้เราเอาค่านี้มาตอบได้เลยค่ะแต่ว่าให้เปลี่ยนเครื่องหมายนิดนึงเป็นลบบวกเพราะว่าคอสมันจะเป็นลบนะคะเพราะฉะนั้นให้เราใส่ลบนะคะที่หนึ่งส่วนสองแล้วก็ไซน์ก็จะเป็นเหมือนเดิมก็คือรูทสามส่วนสองนะคะเราก็สามารถตอบได้ทันทีว่าที่มุม120เนี่ยมีค่าคอสเป็นลบหนึ่งส่วนสองนะคะแล้วก็มีค่าไซน์เป็น square root 3ส่วน2นั่นเองนะคะไม่ยากเลยนะคะดูอีกสักมุมสมมติว่ามุม210นะคะมุม210ตรงนี้210เนี่ยมันเกิน180เราใช้สูตร180บวกทีต้านะคะอันนี้ก็คือ180บวกอะไรได้210นะซึ่งเราก็บอกบวก30นั่นเองได้210นะคะเพราะนั้นมุมที่เราจะนำมาตอบคือมุม30องศาเพราะนั้น30ก็ค่าตรงนี้นะคะแต่ว่าเครื่องหมายของคอสและไซน์จะเป็นลบเพราะนั้นเราก็ใส่ลบเข้าไปนะคะเราก็สามารถบอกให้ได้ทันทีว่ามุม210นะคะมีค่าคอสเป็นลบ square root 3ส่วน2และค่าไซน์เป็นลบ1ส่วน2นั่นเองนะคะไม่ยากเลยนะคะในกรณีที่มันเป็นมุมเป็นเรเดียนที่เป็นไพนะคะเราอาจจะเปลี่ยนเป็นองศาแล้วก็เข้าสูตรนี้ก็ได้นะคะหรือเราจะดูจากตัวส่วนของมันเนี่ยค่ะตัวส่วน30คือไพส่วน6 45ส่วน4นะคะแล้ว60คือส่วน3เพราะฉะนั้นถ้าเป็นควอแดรนท์อื่นๆเราดูส่วนของมันเนี่ยประกอบนะคะถ้าส่วนเป็นส่วน3เราก็จะนําค่าของมุมที่พายส่วนสามมาตอบได้เลยถ้าส่วนเป็นสี่นะอันนี้ทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วนะคะเอามุมพายส่วนสี่มาตอบได้เลยนะคะถ้าเป็นส่วนหกก็เอามุมที่เป็นพายส่วนหกมาตอบได้เลยแต่ต้องเปลี่ยนเครื่องหมายให้สอดคล้องกับควอแดรนท์นั้นๆด้วยเราต้องทราบว่ามุมนั้นอยู่ควอแดรนท์ไหนด้วยนะคะหลักหลักก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่านะคะเพื่อความเข้าใจเราจะมาดูมุมที่มันอยู่ในควอแดรนท์ที่ไม่ใช่ควอแดรนท์ที่หนึ่งเรายกตัวอย่างกันเช่นเราดูตัวอย่างนี้ข้อที่หนึ่งบอกจงหาค่าของไซน์300
เมื่อกี้เราไม่ได้หามุมแต่ข้อเด่นที่สี่นะนี่หนึ่งข้อแล้วก็อันที่คือ

คอส5พายส่วน6คูณเศษ5พายส่วน3อันนี้เป็นหน่วยเป็นเรเดียนนะคะดูข้อแรกก่อนค่ะไซน์300นะคะสำหรับไซน์300ก็คือจะเห็นว่ามันเกินอยู่ในควอแดรนท์ที่4นะคะมันเกิน270ไปแล้วก็เข้าสูตรเลยค่ะมันคือไซน์360ลบมุมอะไรได้300ใช่ไหมคะก็คือลบ60นั่นเองนะคะเราพิจารณาว่ามุมเนี้ยคือ360ลบ60นะคะเพราะฉะนั้นมุมที่เราจะมาตอบก็คือมุม60มุม60นะคะแล้วก็ควอแดรนท์ที่4เนี่ยค่าไซน์เนี่ยติดลบนะคะฉะนั้นเราจะตอบอะไรคะลบอะไรค่าไซน์ของมุมในควอแดรนท์ที่4เนี่ยติดลบนะคะแล้ว60มีค่าไซน์เป็นสแควร์รูท3ส่วน2นั่นเองนะคะไม่ยากนะคะต่อมามาดูข้อที่2ถ้าเป็นเรเดียนนะคะเรเดียนในข้อที่2คอส5พายส่วน6ถ้าเป็นเรเดียนอาจารย์บอกว่าให้ดูที่ส่วนนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นส่วน6เนี่ยเราจะใช้มุมของมุมที่เป็นมุมไฮส่วน6มาต่อนะคะถ้าเป็นมุมของเดี๋ยวเราโน้ตไว้นิดนึงนะถ้าเป็นมุมไฮส่วน6เนี่ยมันก็คือเราเอามุม30มาต่อใช่ไหมถ้าไพส่วน3เนี่ยเราจะเอามุม60มาต่อไพ180หาร3นะคะก็คือ60แต่ว่าเราต้องดูว่ามันอยู่ควอแดรนท์อะไรนะ5ไพส่วน6เนี่ยก็คือถ้าเราแบ่งไพออกเป็น6ส่วนแล้วนับไป5ส่วนเนี่ยมันก็ยังอยู่ควอแดรนท์ที่2อยู่นะคะ5ไพส่วน6เนี่ยอยู่ควอแดรนท์ที่2แล้วก็โน้ตอีกอันนี้อยู่ควอแดรนท์ที่2นะใช่ไหมคะแล้วก็5ไพส่วน3แบ่งไพเป็น3ส่วนนะข้างบน3ข้างล่าง3นะคะแล้วก็นับไป5ส่วน1 2 3 4 5นะอันนี้จะตกอยู่ที่ควอแดรนท์ที่4พอเราทราบรายละเอียดแบบนี้นะคะเราก็สามารถที่จะตอบได้เลยนะคะตอบได้เลยก็คืออันดับแรกก็คือคอสเนี่ยนะคะเราเอามุม30มาตอบก็คอส30ใช่ไหมคะคอส30ก็ตอบสแควร์รูท3ส่วน2แต่ว่าอยู่ควอแดรนท์ที่2ค่าคอสก็จะติดลบถูกไหมถูกไหมคะมุม30คอสเป็นสแควร์รูท3ส่วน2แต่อยู่ควอแดรนท์ที่2คอสติดลบก็ใส่ลบไปข้างหน้านะคะต่อมาอันนี้คือคอส5พายส่วน6คูณกับเศษ5พายส่วน3เศษก็เป็นส่วนกลับของคอสเพราะฉะนั้นเราไปดูคอส5พายส่วน3ก่อนเอามุม60นะคะมุม60คอสจะเท่ากับ1ส่วน2นะคะ1ส่วน2นะแต่เศษก็เป็นส่วนกลับก็ต้องกลายเป็น2ส่วน1เศษกับส่วนกลับของคอสแล้วก็ควอแดรนท์ที่4ค่าคอสจะเป็นบวกนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องใส่ลบละเอา2ส่วนนี้คูณกันนะคะคูณกันแล้วสามารถตัดกันได้ใช่ไหมคะคำตอบก็คือเท่ากับสแควร์รูท3นั่นเองนะคะเห็นไหมเราค่อยๆทำไปทีละสเต็ปนะคะต่อมาเรามาดูโจทย์อีกลักษณะหนึ่งนะคะในบางครั้งมุมเนี่ยมันอาจจะมีมุมที่ติดลบแล้วก็มุมที่เกิน360องศานะคะเราจะมีวิธีการในการคำนวณนิดนึงนะคะเดี๋ยวขออธิบายตรงนี้สำหรับมุมติดลบนะคะติดลบให้เราดูหลักการสอบคอสกับไซน์2อันนี้ก็พอนะคะก็คืออันแรกก็คือคอสของมุมลบกับไซน์ของมุมลบนะคะคอสลบเนี่ยจะเท่ากับคอสบวกนะคะก็คือเท่ากับคอสมุมบวก
แต่ว่าไซน์มุมลบจะเท่ากับลบไซน์เราทราบหลักการสองอันนี้ก็พอนะคะพอเราทราบว่าคอสลบเท่ากับคอสบวกตัวที่มันเกี่ยวข้องกับคอสที่ไม่ใช่ไซน์คอสนะก็จะมีตัวอื่นอีกนะคะโคเซกเซกคอร์ดเนี่ยมีตัวอะไรบ้างนะคะแทนโคเซกเซกคอร์ดมีอะไรบ้างนะคอสเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับเซกโดยตรงเนี่ยเพราะเป็นส่วนกลับนะเพราะฉะนั้นตัวที่จะเป็นเหมือนคอสเนี่ยคือเป็นบวกเหมือนเดิมก็คือเซกนะคะแต่ในส่วนของไซน์นั้นตัวที่มันเกี่ยวข้องกับไซน์ทั้งหมดนะคะถ้ามันเกี่ยวข้องกับไซน์ลักษณะนี้ไซน์ติดลบเนี่ยมันจะทําให้ตัวนั้นติดลบตามไปด้วยซึ่งมันก็จะประกอบไปด้วยอะไรอะโคเซกเพราะเป็นส่วนกลับของไซน์โคเซกก็ต้องติดลบแล้วก็จะมีแทนเพราะว่าแทนคือไซน์ส่วนคอสก็จะมีไซน์เป็นส่วนประกอบนะแล้วก็จะมีคอสใช่ไหมคะคอสก็คือคอสส่วนไซน์ตรงข้ามกับแทนใช่ไหมก็มีไซน์เป็นส่วนประกอบเพราะฉะนั้นต่างๆเราเนี้ยโคเซกแทนคอสเนี่ยมันจะกลายเป็นลบอยู่นะคะเช่นโคเซกลบก็เท่ากับลบโคเซกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราทราบหลักการสองอันนี้ก่อนต่อมาถ้ามุมที่เกินมุมที่เกิน360องศานะคะหรือว่าเกิน2ไพก็ได้นะคะเราจะใช้สูตรหลักการนี้ค่ะใช้หลักการนี้ก็คือให้พิจารณาเป็น 2n ไพบวกอัลฟาเนี่ยเท่ากับมุมอัลฟาหมายความว่าไงหมายความว่าให้เรานะคะจัดรูปมุมเป็น 2n ไพบวกอัลฟานะคะแล้วก็ให้เวลาเรานำมาตอบเนี่ย 2n ไพเนี่ยมันก็จะถ้า n เป็น1มันก็คือ2ไพก็คือ360องศามันจะได้1รอบใช่ไหมคะแล้วก็บวกส่วนที่เกินคืออัลฟาแล้วให้เราพิจารณาส่วนที่เกินมาตอบก็พอใช่ไหมคะถ้าเกินไปคือ12รอบนะคะแล้วก็เกินมาเท่าไหร่ล่ะก็เอาตัวนั้นมาตอบ3รอบ4รอบ5รอบนะคะ n ตัวนี้ก็คือ1 2 3นะคะไปเรื่อยนะคะn เป็น1 2 3พวกเราพิจารณาตรงนี้นิดนึงนะคะตรงสูตรเนี้ยเราอาจจะเปลี่ยนเป็นอย่างนี้ก็ได้ค่ะตัวเนี้ยมันอาจจะมองเป็น n คูณ2ไพอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือ 2n เนี่ยถ้า n เป็น1 2 3เราจะได้ 2n เป็น 2n เป็น2 4 6ใช่ไหมคะดังนั้น 2n ไพก็คือ2ไพ4ไพ6ไพในส่วนเนี้ยมันจะต้องตกที่เลขคู่เท่านั้นถ้า n เป็น1 2 3ก็n เป็น1ก็ได้2ไพ n เป็น2ก็ได้4ไพ n เป็น3ก็ได้6ไพอย่างเงี้ยนะคะตรงนี้มันต้องเป็นเลขคู่เพราะถ้ามันไปเป็นเลขคี่พวกมันจะไปตกที่มุม180มันยังนับยังไม่ครบ1รอบพอเรานึกภาพออกไหมคะไพ2ไพแล้ว3ไพมันจะตกที่180มันยังไม่ครบ2รอบนะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องครบ2รอบมันก็เป็น4ไพครบ3รอบก็จะเป็น6ไพอย่างเงี้ยนะคะเราถึงจะนับส่วนที่มันมุมที่เป็นส่วนเกินอัลฟาได้นะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่านะคะเช่นตัวอย่างนี้ข้อที่หนึ่งไซน์ลบ840เป็นองศาก่อนนะคะเดี๋ยวถ้าทันเราจะดูเรเดียนด้วยนะคะจะเห็นว่าข้อนี้เป็นไซน์ลบ840นะคะไซน์ลบก็จะเท่ากับลบไซน์เพราะฉะนั้นอันนี้เราเขียนไว้ก่อนเลยว่าคือลบไซน์840นะคะแล้วทีนี้เราค่อยไปหาว่าไซน์840มีค่าเท่าไหร่

ะคะใส่ไป140แล้วก็จัดรูปนะคะเป็น2 n พายบวกอัลฟานะคะตัวนี้ถ้าเรามองเจ้า2พายตัวนี้คือ360องศาก็ได้นะคะเผื่อบางคนดูเป็นในลักษณะเป็นองศา n ก็คือกับ360 2พายคือ360อ่ะนะคะเพราะนั้น360คูณ n นะคะของเราเนี่ย840นะคะก็3602รอบนะคะ2ที่ใกล้เคียงไม่เกิน840นะเกินไม่ได้นะคะเพราะว่าเราจะเอาที่ใกล้เคียง840มากที่สุดก็จะเป็น2รอบนะคะเพราะฉะนั้นก็คือ2คูณ360ถูกไหมคะแล้วก็2คูณ360ก็คือ720นะคะเราก็ต้องบวกอีก120ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมุมเนี้ยจะเป็นมุมที่เกิน2รอบนั้นนะคะเราก็หาเฉพาะส่วนที่เกินก็จะเป็นลบไซน์ของมุม120เท่านั้นแล้วก็เอามุม120มาต่อนะคะอันนี้ถ้าเราพิจารณาที่มันเป็นมุมเมื่อกี้เราทำไปแล้วนะอันนี้ก็ใช้180ลบ60ใช่ไหมคะใช้มุม60นะคะหรือว่าถ้าเป็นเรเดียนก็คือ2พายส่วน3พายส่วน3ก็ใช้มุม60ไซน์ของมุม60เนี่ยก็คือเป็นบวกควอแดรนท์ที่2นะคะอันนี้ควอแดรนท์ที่2ควอแดรนท์ที่2ไซน์ก็เป็นบวกเพราะฉะนั้นเราก็ได้คำตอบแล้วค่ะใช้มุม60นะคะค่าไซน์ก็คือสแควร์รูท3ส่วน2ข้างหน้าไซน์มาติดลบอยู่แล้วนะคะเราก็จะได้ลบสแควร์รูท3ส่วน2นั่นเองนะคะไม่ยากเกินไปนะคะยังพอมีเวลาเดี๋ยวเราดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะที่เป็นเรเดียนบ้างตัวอย่างที่2เรามาดูข้อนี้กันแล้วกันนะคะแทน20พายส่วน6นะคะแทน20พายส่วนเดี๋ยวแล้วกันอันนี้นะคะ6เนี่ยเดี๋ยวเราเอาไปหาร20พายเนี่ยถ้าใกล้เคียงที่สุดก็63 18 18พายแต่ว่ามันเป็นเลขคี่นะคะพวกเราอันนี้พิจารณาอย่างนี้ค่ะถ้าเราแบ่งเป็นเดี๋ยวขอทดให้ดูนะสมมติว่าเราเลือกเป็น18พายบวก2พายแบบนี้ใช่ไหมคะส่วนที่เหลือคือ2พายนะส่วน6นะคะถ้าเราเอา6เนี่ยเดี๋ยวเราเอา6หาร18กับ6หาร2เนี่ยนะคะก็คือ6หาร18เนี่ยมันจะได้ตัวนี้เป็น3พายใช่ไหมคะซึ่งมันจะเป็นเลขคี่มันไม่ได้เลขคู่เพราะตรงนี้มันต้องเป็นเลขคู่ค่ะ2พาย4พาย6พายนะคะเพราะฉะนั้นเราอันนี้เราอาจจะต้องลดตัวก่อนหน้านี้ต้องเลือกตัวก่อนหน้านี้นะคะก็คือ12นะคะเราต้องเลือกเป็น12พาย62 12นะคะบวก2พายแทนไม่ใช่2พายค่ะขออภัย12ก็ต้องบวกอีก8พายนะคะมันจะได้รวมเป็น20พายส่วน6เมื่อเราเอา6เนี่ยไปหาร12เนี่ยตัวนี้นะคะมันก็จะได้2พายใช่ไหมเป็นเลขคู่เพราะนั้นส่วนที่เป็นส่วนเกินก็คือ8พายส่วน6เนี่ยค่ะเราเลือกตัวนี้นะคะแทนของเราก็จาก20พายนะคะเราแบ่งเป็น12พายส่วน6อันนึงแล้วก็บวกกับ8พายส่วน6อันนึงแบบนี้เลยนะแบ่งแยกไปเลย ซึ่ง 12พายหาร6ก็คือ2พายถูกไหมคะแล้วก็8พายส่วน6สามารถทำเป็นส่วนอย่างต่ำนะคะ4พายส่วน3นั่นเองนะคะ

เพราะนั้นตัวที่เป็นอัลฟามุมอัลฟาของเรานะคะก็คือมุม4,003มุมที่มันเกิน360อันนี้เกินมา1รอบนะคะ2 π ก็คือ360อันเดียวกันเกินมา1รอบนะคะเพราะนั้นเราก็หาเฉพาะแทนของมุม4π03ก็พอนะคะเพราะนั้นมุม4π03ก็คือส่วนเป็น3เราใช้60องศามาตอบนะส่วนเป็น3เห็นไหมแต่ว่า4π03อยู่ควอดแดนไหนอยู่ควอดแดนไหนคะแบ่งไพ่เป็น4ส่วน1 2 3 4π03จะอยู่ควอดแดนที่3ใช่ไหมคะนับไป4ส่วนนะคะ1 2 3 4อยู่ควอดแดนที่3เพราะนั้นควอดแดนที่3เนี่ยแทนคือไซน์ส่วนคอสมันเป็นลบทั้งคอสและไซน์ใช่ไหมคะก็จะกลายเป็นบวกไปนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เราตอบใช้มุม60มาตอบนะคะเอานิ้วนางลงนะคะแทนก็คือไซน์ส่วนคอสใช่ไหมคะก็ซกไพ่รูท3ส่วน1ก็คือซกไพ่รูท3นั่นเองนะคะแล้วก็ค่ามุมในคอสที่3แทนก็จะเป็นบวกนะคะก็ตอบตัวนี้ได้เลยค่ะซกไพ่รูท3นั่นเองนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะคิดว่าทุกคนที่ฟังหัวข้อในวันนี้น่าจะพอเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับวงกลมหนึ่งหน่วยนะคะแล้วก็การหาค่าของไซน์คอสแทนโคเซกเซกคอสที่มุมต่างๆได้ดีขึ้นนะคะโดยเฉพาะการใช้มือกดมือซ้ายมาช่วยเรานะคะยังไงก็ฝากไปทบทวนด้วยก็แล้วกันนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่สัปดาห์ต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

ิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ทัพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

วัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2569หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์

มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายมหาราชเนื่องในวันสมเด็จพระนารายมหาราชประจำปีพุทธศักราช2569วันนี้เวลา10นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายมหาราชณวงเวียนเทพสตรีอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีเนื่องในวันสมเด็จพระนารายมหาราชประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆนานาประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศยังความเจริญรุ่งเรืองแก่ประเทศชาติทั้งด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์การค้าและสถาปัตยกรรมในการจิรพงศ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีได้นำหน่วยงานองค์กรภาครัฐภาคเอกชนตลอดจนมูลนิธิต่างๆในพื้นที่จังหวัดลพบุรีร่วมวางพวงมาลาโดยพร้อมเพรียงสมเด็จพระนารายมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่27แห่งกรุงศรีอยุธยาหลังจากทรงครองราชได้ประมาณ10ปีมีพระราชกระแสให้สถาปนาเมืองละโวหรือจังหวัดลพบุรีในปัจจุบันเป็นราชธานีที่2และเสด็จพระราชดำเนินไปประทับที่เมืองละโวเป็นประจำทุกปีปีละประมาณ 8-9 เดือนสมเด็จพระนารายมหาราชทรงพระราชสมภพวันที่16กุมภาพันธ์2175และเสด็จสวรรคตวันที่11กรกฎาคม2231สิริพระชนมพรรษา56พรรษาทั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้วันที่11กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันรัฐพิธีโดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 11 นาฬิกาพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับละสี่รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์ในช่วง100วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจาก10พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดสระเกศวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามเวลา 17 นาฬิกาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพ

พและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทํานองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคละบัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทํานองได้แก่ทํานองกะทํานองเลื่อนทํานองลากสูงและทํานองสรพัญญะทั้งได้นำบทสวดพระอภิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากวัดที่ใช้สวดจะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เทียบเท่ากันกับบทของพระสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกกันว่าพระอภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่และทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อนและเวลา 19 นาฬิกาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปพระอภิธรรมเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกเป็น1ใน3แห่งพระไตรปิฎกซึ่งพระไตรปิฎกมีเนื้อความทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นพระวินัยปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์พระสุตตันตปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์และพระอภิธรรมปิฎก 42,000 พระธรรมขันธ์โดยเนื้อความในพระอภิธรรมกล่าวถึงปรมัตถธรรมล้วนๆซึ่งหมายถึงธรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งและความจริงอันเป็นที่สุดปรมัตถธรรมคือธรรมชาติที่เป็นความจริงแท้แน่นอนไม่ผันแปรเปลี่ยนแปลงมี4ประการอันได้แก่จิตเจตสิกรูปและนิพพานหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาสมาคมมิตรภาพไทยจีนบริษัทมิโนวาไซแอนซิฟิกจำกัดมูลนิธิสืบนาคเสถียรองค์การสวนพฤกษศาสตร์และองค์การบริหารส่วนตำบลบาโหยอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครวัดดอนเจดีย์วัดหนองมะค่ามุงวัดจำปาวัดโพธารามวัดหนองตาสามวัดป่าเลไลจังหวัดสุพรรณบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัทไทยอินเตอร์ไลม์จำกัดราชวิทยาลัยมูลนิธิเพื่อการศึกษาชมรมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่32และมูลนิธิโรงเรียนรุ่งนภาวิทยาจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอรุณราชวรารามวัดชิโนรสารามวัดเจ้าอามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมะลิกรุงเทพมหานครวัดกำแพงจังหวัดนนทบุรีและวัดแหลมแคจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17 นาฬิกาครอบครัวจุลบุษปะบริษัทสีพยาการพิมพ์จำกัดเดลินิวส์และบริษัทในเครือสมาคมพฤกษศาสตร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์บริษัทอับสรสวัสดิ์จำกัดและร้านจามจุรีสตูดิโอกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดศรีจันทร์วัดนายมวนาราม
วัดพิมลธรรมารามวัดสะโอภาวาสวัดท่าบึงวัดบริบูรณ์มงคลวัดสีชมพูวัดสาทรอัครารามจังหวัดขอนแก่นและวัดพุทธมหาบารมีจังหวัดกาฬสินธุ์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุ

0: ทนาและเวลา 19:00 นบริษัท Y&X Textile จำกัดบริษัทพิคเนตประสิทธิพรจำกัดโรงเรียนสันติสุขวิทยากรุงเทพมหานครสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และคณะศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รุ่นที่17ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชจำนวน4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิบริษัท JSP Visa Service จำกัดคณะประชาชนตำบลหนองบัวศาลาจังหวัดนครราชสีมาราษฎรบนพื้นที่สูงกลุ่มชาติพันธุ์นำโดยเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการองค์การบริหารส่วนตำบลบาโหยอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาบริษัทมูลฮอลิเดย์จำกัดและสโมสรโรตารีพระประถมเจดีย์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิบริษัท JHP Visa Service จำกัดมูลนิธิโรงเรียนรุ่งนภาวิทยาจังหวัดบุรีรัมย์ราษฎรบนพื้นที่สูงกลุ่มชาติพันธุ์นำโดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการองค์การบริหารส่วนตำบลบางโหยอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาอาสาสมัครหน่วยบรรเทาสาธารณภัยทน5100โรงเรียนนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์สมาคมมิตรภาพไทยจีนองค์การสวนพฤกษศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่จามจุรีสตูดิโอ13กรุงเทพมหานครบริษัท New Energy Plus Solution จำกัดมูลนิธิ Star STEM เพื่อสังคมสันติสุขยั่งยืนบริษัทวิตามินแลบจำกัดสโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมศิษย์เก่าโรงเรียนราชินีรุ่น87และศิษย์เก่าสาธิตเกษตรรุ่น17ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปปการก็เกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.ในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11 นาฬิกาไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2,569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ13กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทัศนารีนาถ13กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569และร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระกุศลสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
3: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชั่น The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระ

0: ู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
1: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6 นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา

18นาฬิกา1นาทีและทางช่องนี้ LTV 15เวลา5นาฬิกา45นาทีเริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เนี่ยแล้วเราเองก็มีนโยบายหลักๆบัณฑิตที่จบกับเราออกไปจะต้องมีงานทำนอกจากจะเป็นวิชาชีพแล้วก็คือทางด้านภาษาต่างประเทศอันที่สองก็คือเกี่ยวเรื่องเทคโนโลยีจะต้องทันแล้วก็มีความรู้เทคโนโลยีเพราะผมเองนั้นมีแนวคิดว่าคนเราเนี่ยจะสมบูรณ์ได้มันต้องมีการพัฒนาสี่ด้านคือพัฒนาทางกายพัฒนาทางด้านจิตใจพัฒนาทางด้านสังคมแล้วก็พัฒนาทางด้านสติปัญญาคำว่า smart entrepreneur ของเรา university เนี่ยมิติที่หนึ่งคือจริงๆเราอยากผลิตนักศึกษาเราจบออกไปเนี่ยเขาต้องเป็นนักธุรกิจหรือเป็นเจ้าของกิจการที่ต้องมีคุณธรรมมีจริยธรรมถ้าเขาไม่สามารถทำงานเองได้ด้วยตัวเขาเองโดยพื้นฐานด้วยตั้งแต่เขาจำเป็นต้องไปเป็นช่างเทคนิคหรือก็ต้องไปอยู่ในภาคอุตสาหกรรมเขาเองสมาร์ทตัวนั้นหมายถึงว่าเขาก็ต้องเป็นคนที่มีจรรยาบรรณคุณธรรมมีความซื่อสัตย์มีโลยัลตี้ต่อองค์กรเราอยากให้เป็นคนดีช่วยกันพัฒนาประเทศ
1: The next step of the Ratchamongkol University of Technology Ratanakosin is to become a smart entrepreneur university in the 4.0 era. We are committed to create future entrepreneur graduates as we are ready to be part of driving the country towards Thailand 4.0.In addition, the master and doctoral level programs at Ratchamongkol University of Technology Ratanakosin is comprised of an integrated knowledge base from both new colleges, namely the Ratanakosin Sustainable Energy and Environment College.

0: The College of Innovation Management. Furthermore, at RMUTR, we also have operation centers for students to prepare their skills professionally. Namely, ราชมงคลชมคลื่น Operation Center of Hotel and Tourism, ราชมงคลหัวหิน Place, Training Center at วังไกลกังวล Campus,รัตนโกสินทร์ Place, Training Center at ศาลายา Area. These three operation centers are also open to the general public who are interested as well. Let's become a part of the future movement at ราชมงคล University of Technology, รัตนโกสินทร์ The Smart Entrepreneur University.
1: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบไปด้วยการรวมตัวกันระหว่าง4พื้นที่การศึกษาได้แก่พื้นที่ศาลายาพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยเพาะช่างวิทยาเขตว่างไกลกังวลวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น National University เพื่อก่อให้เกิดมิติใหม่ในการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมทุนทางปัญญาให้เกิดเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับไทยแลนด์ 4.0มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลประกอบไปด้วยคณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจเป็นผู้สร้างนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการประกอบด้วย4สาขาวิชาคือสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการจัดการสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเน้นฝึกบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติสายช่างอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยจบแล้วทำงานได้จริงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีประกอบไปด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมการบริการสาขาวิชาการโรงแรมเรียนรู้ระบบการบริการทุกแผนกภายในโรงแรมห้องพักภัตตาคารอาหารเครื่องดื่มต้อนรับส่วนหน้าสาขานวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการสาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศเรียนรู้เทคนิคการเป็นมัคคุเทศอย่างมืออาชีพการออกแบบโปรแกรมนำเที่ยวและการจัดทัวร์คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดการเรียน

เป็นการสอนสาขาวิศวกรรมโยธาหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิตหรือวศบนอกจากทำการสอนในห้องเรียนแล้วยังเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยีและเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนด้วยห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาต่างๆผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมั่นใจและเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรคณะศิลปศาสตร์จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาทุกสาขาวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์กลุ่มวิชาภาษากลุ่มวิชาพละศึกษาและนันทนาการในปีการศึกษา2562เปิดหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสากลหลักสูตรนานาชาติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

คำว่าสหกรณ์แปลว่าการทำงานร่วมกันการทำงานร่วมกันนี้ลึกซึ้งมากเพราะว่าจะต้องร่วมมือกันในทุกด้านทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยร่างกายทั้งในด้านการงานด้วยสมองและด้านการงานที่ทำด้วยใจทุกอย่างนี้ขาดไม่ได้ต้องพร้อมพระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานแก่ผู้นำสหกรณ์ทั่วประเทศเมื่อครั้งเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาเมื่อวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2526

0: หุบกระพงตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีบนพื้นดินที่กว้างใหญ่นับหมื่นไร่ในเขตพื้นที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนที่นี่คือผืนดินได้รับการกล่าวขานว่าดินเลวมีสภาพแห้งแล้งเกินกว่าผู้คนจะเพาะปลูกทำมาหากินได้ผืนแผ่นดินแห่งนี้จึงถูกปล่อยให้รกร้างขาดผู้คนที่จะเหลียวแลนับเป็นโชคดีอันหาที่สุดมิได้ที่ประสงค์นิกรชาวไทยทุกคนได้เกิดมาบนผืนแผ่นดินภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระผู้ทรงเป็นพลังของแผ่นดินผู้พลิกฟื้นแผ่นดินทุกตารางนิ้วให้กลับคืนสู่ความชุ่มชื้นรุ่งเรืองกระทั่งผืนแผ่นดินรกร้างแห่งนี้ได้กลายมาเป็นโครงการตัวอย่างของการวางแผนการจัดการพัฒนาที่ดินอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดนั่นคือโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพง
1: ที่มาที่ไปของโครงการตามพระประสงค์กระพงนะครับ เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับท่านมาประพาสที่หัวหินกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับก็ได้มีการออกเยี่ยมเยียนชาวบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือว่าทางจังหวัดเพชรบุรีนะครับแล้วก็มาเจอชาวบ้านกลุ่มหนึ่งนะครับที่อาศัยอยู่ตรงส่วนภาคล่างนะครับแถวนิคมนะครับซึ่งอยู่ทำอาชีพเกษตรกรแต่ว่าพระองค์ท่านก็เห็นว่าคนกลุ่มนี้ทำไมถึงทำอาชีพเกษตรกรแล้วก็ไม่มีที่ดินนะครับพระองค์ท่านมาพบตอนนั้นก็ได้ให้เงินนะครับเป็นทุนในการประกอบอาชีพครับจำนวน 200,000 บาทพระองค์ท่านก็เคยได้ให้ทางหน่วยงานต่างๆเข้าไปศึกษานะครับว่าเราพอจะหาที่ดินตรงไหนที่จะมาให้สมาชิกเกษตรกรกลุ่มนี้มีที่ดินทำกินนะครับก็เลยให้ท่านหม่อมหลวงเดชนะครับซึ่งตอนนั้นท่านเป็นท่านองคมนตรีนะครับแล้วก็เข้ามาดูในพื้นที่จัดหาที่ดินให้เกษตรกรกลุ่มนี้ได้มีอาชีพได้มีที่ดินทำกินนะครับก็มาได้ที่ดินตรงนี้ซึ่งเป็นที่ดินในโครงการตามพระราชสุขภพที่พระองค์ท่านจับจองนะครับเยี่ยงสามัญชนนะครับ
0: เมื่อเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทำการสำรวจแหล่งกักเก็บน้ำและสภาพผืนดินทั่วๆไปพบว่าดินส่วนใหญ่มีคุณภาพเลวส่วนที่เหลือเป็นดินเลวปนดียังทำกสิกรรมได้บ้างจึงทรงมีพระราชวิสัยให้พัฒนาที่ดินและจัดระบบชลประทานทดลองอพยพครอบครัว2ครัวเรือนโดยจัดที่ดินให้ครอบครัวละ25ไร่แบ่งเป็นปลูกพืชอาศัยน้ำจากระบบชลประทานจำนวน7ไร่ส่วนอีก18ไร่ให้ปลูกพืชโดยอาศัยจากน้ำฝนธรรมชาติและยังให้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนสำหรับประกอบอาชีพอีกครอบครัวละ 10,000 บาทนับเป็นประวัติศาสตร์ยิ่งของชาติไทยที่เคยได้มีพระมหากษัตริย์จับจ้อง

0: ราชประสงค์หุบกระพงยังได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลอิสราเอลจัดตั้งโครงการไทยอิสราเอลเพื่อพัฒนาชนบทโดยจัดส่งผู้เชี่ยวชาญในด้านสาขาต่างๆเพื่อให้การช่วยเหลือด้านการวางระบบชลประทานและการพัฒนาการเกษตรระยะโครงการนาน5ปีเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2509ถึงพุทธศักราช2514ภายหลังเมื่อราษฎร2ครอบครัวได้ทดลองทำกินอยู่ครบปีแล้วผลปรากฏว่าสามารถใช้หนี้คืนและยังมีเหลือเป็นทุนสำรองสำหรับใช้ประกอบอาชีพในปีต่อไปได้อีกด้วยจึงได้มีการจัดตั้งที่อยู่อาศัยรวมเป็นหมู่บ้านเกษตรกรเกิดก้าวย่างที่สำคัญคือการถ่ายทอดความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับหลักและวิธีการของสหกรณ์กระทั่งสมาชิกในหมู่บ้านมีความเข้าใจดีพอแล้วจึงได้เข้าลงชื่อกันเพื่อขอจดทะเบียนโดยใช้ชื่อว่าสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัด
1: ป้าเป็นสมาชิกสหกรณ์หุบกระพงเป็นชุดแรกในหุบกระพงนี้เป็นชุดแรกป้าก็เป็นสหกรณ์นั่นแหละเป็นสหกรณ์แต่ป้าก็แยกเพราะว่าอาชีพที่นี่มันจะแบบว่าหมายถึงว่าทำไร่มันก็ไม่พอกินเนาะถ้าสำหรับเราต้องเราก็หางานอื่นทำเปลี่ยนแปลงมาทำก็มาจับกลุ่มของใช้ในครัวเรือน
2: สำหรับสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดนะคะได้ช่วยเหลือในด้านการเกษตรช่วยให้เป็นแหล่งเงินกู้ให้กับพวกเราและช่วยขายสินค้าให้นะคะขายทั้งพืชผลแล้วก็ขายทั้งผลิตภัณฑ์จากสารที่ทำจากป่านสอนนารายขายมาตั้งแต่เริ่มเลยค่ะตั้งแต่พ.ศ. 2514จนถึงทุกวันนี้ค่ะ
0: เมื่อการดำเนินโครงการได้บรรลุผลที่วางไว้ทุกประการแล้วพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโปรดเกล้าพระราชทานที่ดินบริเวณหุบกระพงจำนวน3ฉบับรวมพื้นที่ 1,279 ไร่ 1 งาน 82 ตารางวาให้กับกรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงส่วนในพื้นที่ที่สภาพดินไม่ดีได้มีการส่งเสริมให้ปลูกป่านสอนนารายโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9มีพระราชสวนีให้สมาชิกประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือนในรูปของหัตถกรรมการจัดทำเครื่องจักสานโดยใช้เส้นใยป่านสอนนารายให้มีการฝึกสอนวิชาชีพแก่กลุ่มสตรีในหมู่บ้านเพื่อให้มีอาชีพเพิ่มรายได้อันเป็นพระมหากรุณาธิคุณได้ประทับกลางดวงใจชาวหุบกระพงว่าในหลวงให้ที่พระราชินีให้อาชีพหุบกระพงในวันนี้จึงเป็นแหล่งสาธิตและทดลองการเกษตรเพื่อศึกษาข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่แห้งแล้งโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้อย่างเหมาะสมโดยได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้5ศูนย์เรียนรู้เพื่อให้ความรู้และประโยชน์สำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมได้แก่ 1. ศูนย์เรียนรู้การปลูกหน่อไม้ฝรั่งและพืชสมุนไพร 2.ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงโคขุน 3. กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของชาวเรือน 4. กลุ่มผู้เลี้ยงแพะหุบกระพง 5. กลุ่มศิลปาชีพพิเศษจักสานป่านสอนนารายณ์

0: รู้สึกซาบซึ้งในพระองค์ท่านที่ท่านมาช่วยเหลือพวกเราให้มีที่อยู่ให้มีอาชีพค่ะทุกวันนี้เราอยู่ดีกินดีก็เพราะพระองค์ท่านค่ะจะตั้งใจจะเป็นคนดีแล้วจะช่วยเหลือกิจการในหุบกระพงต่างๆค่ะ
1: แม้ว่าการเดินทางสู่เป้าหมายวิถีชีวิตอันสุขสงบมั่นคงและพอเพียงของเกษตรกรหุบกระพงนั้นจะใช้เวลาร่วมครึ่งศตวรรษแต่เมื่อทุกคนได้ใช้วิถีชีวิตอันพอเพียงตามแนวพระราชดำริแล้วต่างก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ชุบชีวิตพื้นดินตลอดจนทุกผู้ทุกคนที่นี่ให้เปี่ยมไปด้วยความสงบสุขอย่างยั่งยืนและแท้จริงจึงถือเป็นคุณค่าอันสูงสุดของชาวไทยทุกคนว่าพื้นดินแห่งนี้คือหุบกระพงแผ่นดินพระราชา

สวัสดีค่ะเราจะมาเรียนในหัวข้อเรื่องอนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบกันนะคะและอาจารย์ก็จะทบทวนทฤษฎีบทของอนุพันธ์เบื้องต้นให้ด้วยนะคะซึ่งอาจารย์จะอยู่ที่หน้า75นะคะอาจารย์จะเริ่มตัวอย่างที่2ขอโทษนะตัวอย่างที่ 2.3.1 ก่อนอาจารย์อยู่ที่หน้า76นะคะเรามาเริ่มเลยนะคะอาจารย์แล้วอนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบมันเป็นยังไงล่ะใช่ไหมอาจารย์ก็เลยบอกว่าถ้าอาจารย์มีชื่อฟังก์ชันมันไม่จำเป็นต้องเป็นตัว f เสมอไปนะมันก็เหมือนเป็นชื่อคนน่ะมีต้องหลายชื่ออันนี้เป็น g x ค่ะเท่ากับ 2x ยกกำลัง3บวก 3x ยกกำลัง5และทั้งหมดยกกำลัง2และโจทย์ก็บอกว่าให้หา g x prime ก็คือการหาอนุพันธ์แหละมันหายังไงอ่ะเริ่มต้นนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะทบทวนของเก่าให้ด้วยนะคะอาจารย์เนี่ยจะหา g prime x ขีด1ขีดคืออนุพันธ์อนุพันธ์ก็คือ dip อาจารย์จะเขียนอย่างนี้ค่ะ d by dx ทำไมต้อง by dx เพราะสิ่งที่เราจะทำสิ่งที่โจทย์ให้เรามามันคือตัวแปร x ค่ะขีด1ขีดคือ dip ค่ะอาจารย์ก็เขียนว่า dip แบบนี้และอาจารย์ก็เขียน d by dx เรามีโจทย์ให้มันทัดเดียวเนี่ย gx คืออะไรคะช่วยหน่อย gx คืออะไรคะ 2x กำลัง3บวก 3x กำลัง5และทั้งหมดยกกำลังอะไรทีคะ2อาจารย์ผมจะไหวเหรออ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะบอกอะไรให้พร้อมหรือยังถ้าคุณไปดูเทปก่อนหน้านี้ไปดูได้นะคะเวลาว่างแล้วมันจะช่วยให้เราเข้าใจหลักสำคัญของการดิฟอาจารย์จะเขียนอย่างนี้นะคะดิฟนี่คือสูตรนะดิฟ x ยกกำลัง n

อาจารย์จะกระชาก n ลงมาแล้ว x กำลัง n เนี่ยจะลดลงไป1อาจารย์ไม่รู้เรื่องอ่ะอาจารย์ก็บอกว่าอันนี้คือสูตรจำนะจำและอาจารย์ก็บอกว่าเดี๋ยวอาจารย์จะสมมุติค่ะถ้าเราไม่สมมุติเนี่ยเราจะไม่เข้าใจอ่ะไม่ได้อ่ะอาจารย์สมมุติสิ่งที่เราจะดิฟสิ่งที่เราจะหาอนุพันธ์คือ x กำลัง3นั้นอาจารย์ถามค่ะผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะอาจารย์ผมจะไหวเหรออาจารย์อาจารย์ก็บอกว่า d by dx ตรงตามสูตรเป๊ะ d by dx คืออะไรคือการหาอนุพันธ์คือการดิฟคือการทำให้ลดลงหลักสำคัญของเราเลยนะ x ก็คือตัวแปรค่ะตัวแปร n คือเลขชี้กำลังเลขชี้กำลังของเราคือเลขอะไรคะ3คุณจะดิฟแล้วนะคุณจะดิฟแล้วนะเพราะฉะนั้นดิฟก็ต้องหายจะดิฟแล้วนะดิฟหายคุณกระชากเลขอะไรลงมาคะกระ3แล้ว x คุณเขียนเหมือนเดิมแต่การดิฟมันต้องลดไปเท่าไหร่คะ1ห้ามเกินจากนั้นคุณก็เลยได้3 x กำลัง2อาจารย์ผมไม่เข้าใจการดิฟอาจารย์บอกคือการลดผมไม่รู้สึกว่ามันลดผมต้องรู้สึกครับเพราะตอนนี้ผมมี x กำลังกี่ตัว3แล้วตอนนี้ผมเหลือ x กำลังกี่ตัวถือว่าแล้วค่ะห้ามคิดนอกไปจากนี้นะห้ามบอกว่ามันมีต้อง3ตัวอะไรไม่ใช่เพราะอาจารย์กำลังจะให้เข้าใจเรื่องการดิฟก่อนตามไปก่อนโอเคนะอาจารย์ยกตัวอย่างเนี่ยมันก็ง่ายนะแต่สิ่งที่อาจารย์เอามาให้ทำเนี่ยมันไม่ได้ง่ายเลยนะแล้วจะไหวหรออ่ะอันนี้คือสูตรสีดำที่อาจารย์ให้ท่องและอาจารย์ก็จะบอกอีกถ้าอาจารย์จะดิฟ d by dx นะอาจารย์จะเปลี่ยนค่ะเปลี่ยน xให้มันใหญ่ขึ้นให้มันอ้วนขึ้นอาจารย์เลยเรียก u ค่ะกำลัง n คุณเห็นใช่ไหมสูตร2อันเนี้ยต่างเดี๋ยวแป๊บคุณเห็นใช่ไหมมันต่างกันแค่ x เปลี่ยนเป็นอะไรคะ u เพราะฉะนั้นอาจารย์จะบอกคุณว่าคุณก็จะกระชากอะไรลงมาคะเหมือนเดิมn ลงมา u กำลัง n เหมือนเดิมแต่ดิฟต้องลดลงไปเท่าไหร่คะ1แล้วคุณก็อย่าลืม du by dx คุณก็เกิดคำถามที่สูตรข้างบนไม่เห็นอาจารย์ทำเลยทำแต่อาจารย์เอาสั้นๆมาให้คุณจริงๆมันมีค่ะ dx by dx ค่ะแล้วทำไมอาจารย์ไม่เขียนอ่ะเพราะอาจารย์จะบอกคุณว่า dx by dx เนี่ยมันเป็น1อาจารย์ผมไม่เชื่ออาจารย์พูดไปเรื่อยอาจารย์ถามถ้า6หาร6คุณได้เท่าไหร่คะ1อัน dx หาร dx ก็ได้เท่าไหร่คะ1แต่อาจารย์ไม่เขียนแต่คุณบอกแล้วทำไมทีตรงนี้มีอาจารย์ก็กำลังจะบอกว่าในสูตรสีดำเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็น x มันแค่เปลี่ยนมาเป็นสีแดงให้มันเป็นตัวอะไรคะ u เชื่ออาจารย์เนาะยอมอาจารย์ละเออเชื่ออาจารย์เถอะนั้นอาจารย์ลบตรงนี้นะคุณจะได้อะไรสั้นๆตามนั้นถ้าเป็นตัว x จบอยู่แค่นั้นอาจารย์เอาตรงนี้ออกแล้วนะแต่ถ้าเป็นสีแดงเป็น u กำลัง n คุณเติมมาหน่อยหนึ่งแล้วต้องทำให้เข้าใจนะไม่งั้นจะลำบากมากเลยตัวอย่างนี้ไม่ได้ก็ทำก่อนยังไม่ไปไหนเอาให้ได้ก่อนพร้อมยังพร้อมแล้วนะอาจารย์จะสอนให้แล้วนะค่อยๆทำเลยนะคะไม่ได้ก็ถามเลยนะคะมองพร้อมกันอาจารย์จะดูสูตรล่างแล้วนะดิฟคือการหาอนุพันธ์นะ n คือเลขชี้กำลังค่ะสูงสุดนอกสุด

ผมคือเลข2ถูกไหมคะ n คือเลข2ถูกไหมคะสูงสุดนอกสุดมีคนขัดแย้ง3กับ5ทำไมไม่ใช่เพราะมันยังไม่นอกสุดค่ะโอเคนะต่อไป u คืออะไรคะ u คือสิ่งที่อยู่ใต้ n เพราะฉะนั้น u คืออะไรคะเยอะขนาดไหนเราก็ทำได้แค่เรารู้ว่า n คือ2 u คือไอ้อ้วนๆกลมๆข้างในเปลี่ยนไปตามโจทย์อาจารย์จะดิฟแล้วนะจานจะเย็นจะเย็นจะดิฟมาทางขวาดิฟหายดิฟหายหน้าที่คุณค่ะกระชากเลขอะไรลงมาคะ2แล้วตัวนี้พูดตามตรงเลยอาจารย์ลอกมันมาค่ะแต่ตอนดิฟต้องลดลงไปเท่าไหร่คะถึงตรงนี้แล้วค่ะถึงตรงนี้แล้วค่ะแล้วอาจารย์ก็ d by dx อาจารย์ถาม u ของอาจารย์คืออะไรคะทำไมเพื่อนรู้คะว่า u ตัวนี้ u อยู่ใต้เลขอะไรคะเลข2เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยเป็น u ตรงนี้ค่ะไม่ได้ง่ายนะสำหรับคนที่ไม่ได้เลยสู้ๆก่อนนะมันต้องไปทวนของเก่าด้วยนะคะแต่อาจารย์คิดว่าเราจะช่วยกันค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ได้2เหมือนเดิม 2x กำลัง 3บวก 3x กำลัง 5เหมือนเดิม 2 ลบ 1 เหลือเท่าไหร่คะเหลือ 1 เขียนไว้ก่อนแล้วอาจารย์มีดิฟตัวนี้ค่ะมันก็จะไปสอดคล้องกับทฤษฎีอะไรไม่รู้ข้างหน้าผมก็ยังไม่ได้ไปดูเลยนะแต่อาจารย์สอนละอะเรามาดูกันอย่างนี้ค่ะค่อยๆ คิดนะดิฟมันอยู่ข้างหน้าก้อนสีม่วงคุณก็กระจายดิฟเข้าไปค่ะนั้นอาจารย์กระจายแล้วนะอาจารย์ก็เลยได้และอาจารย์ก็เก่งอาจารย์จะดึงค่ะดึงตัวเลขออกมาด้วยค่ะเชื่อหน่อยนะค่อยๆปรับไปนะคะอาจารย์ดึงเลข2ออกมาเดี๋ยวอาจารย์ซ้ำให้อีกรอบอย่าพึ่งถอดใจนะแล้วอาจารย์ก็ดิฟ x ยกกำลัง3กระจายดิฟเข้าไปกระจายเข้าไปเสร็จแล้วมันเป็นเครื่องหมายอะไรคะอาจารย์ก็บวกค่ะทีนี้ทุกคนต้องตอบแล้วค่ะอาจารย์ก็กระจายเข้าไปอีกและอาจารย์เก่งอาจารย์ต้องดึงเลขอะไรออกมาก่อนคะเก่งแล้วอาจารย์ถึงจะดิฟอะไรคะ x กำลัง5แบบนี้ยอมไปก่อนเนาะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้2คูณกับ2 x กำลัง3บวก3 x กำลัง5แล้วก็ปิดวงเล็บยกกำลัง1ยกกำลัง1อาจารย์ก็ไม่ต้องเขียนก็ได้เหมือนเรามี x ยกกำลัง1อย่างเงี้ยเราไม่ใช่เขียนหรอเพราะ x ยกกำลัง1ก็คืออะไรนั่นเองคะคือ x เฉยๆพร้อมหรือยังคะ2อยู่ที่เดิมนะตอนนี้ค่ะอาจารย์จะใช้สูตรข้างบนแล้วค่ะมองพร้อมกันนะดิฟ x กำลัง n คือเลขอะไรคะนะสมมุติเก่งไม่ดูสูตรค่ะไปดูสูตรนะอาจารย์จะสอนผมได้ยังไงผมไม่ได้ผมเรียนมายังไงผมก็ไม่ได้ก็อาจารย์จะสอนอยู่เนี่ยคุณคิดอย่างนี้ค่ะดิฟ x กำลัง3หน้าที่คุณจะชากอะไรลงมาคะ3แล้ว x เนี่ยจากเดิมมันมี3มันดิฟแล้วมันลดลงไป1เหลือเท่าไหร่คะจบมันได้จริงๆอ๋อมีคนอ๋อแต่มีคนบอกจานผม

0: ไม่ได้ฟังเลยอ่ะเพื่อนได้แต่ผมไม่ได้เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อาจารย์ก็ดึงเลข3ลงมาเฉยๆเอาใหม่นะใครไม่เป็นมองบนกระดานก่อนมองบนกระดานก่อนเดี๋ยวมันไปไกลนะ d by dx d by dx x อยู่ในม่วง x n n คือเลขชี้กำลังอยู่ข้างบนสุดเลยนะn ของคุณคือเลขอะไรคะเลข5เอาแล้วนะเราจะดิฟอาจารย์ดันบอกอีกว่าเก่งห้ามดูสูตรอีกผมจะได้หรอ
1: ได
0: ้ผมมีหน้าที่กระชากเลขอะไรลงมาคะ5แล้วเดิมจากมันมี5ลดลงไป1เหลือเท่าไหร่เอ่ยจบเรียบร้อยค่ะอย่าไปคิดว่าเราทำไม่ได้เราต้องคิดว่าเราได้เราจะทำเข้าใจก่อเจ๊แหม่มบอกว่าต้องเข้าใจละทีนี้อาจารย์ก็เลยสอนเพิ่มเติมตอนนี้มันก็จบการดิฟละแต่เราสอนให้เขียนให้สวยงามให้เป็นระบบระเบียบอาจารย์ก็คูณตัวนี้เข้ามาข้างใน2เจอกับ2กลายเป็นเลขเท่าไหร่คะแล้วก็ x กำลัง3เหมือนเดิมขั้นด้วยเครื่องหมายอะไรคะบวกเอา2ไปคูณกับ3ได้อะไรคะ6แล้ว x กำลังอะไรคะ5เหมือนเดิมแค่นี้เองแล้วตรงนี้ล่ะคะต้องทำอะไรวงองเล็บหลังเนี่ยค่ะคูณกันเลยได้เท่าไหร่คะ 6x กำลัง2ตัวนี้ล่ะคะ 15x กำลัง4คิดจะตอบว่า35อายหมดเลยหนุ่มเชียงรายสาวเชียงรายจริงๆคุณหยุดอยู่แค่นี้ก็ได้จบพอแต่ตัวอาจารย์ก็จะสอนเพิ่มอย่างถ้าไปเห็นในหนังสือเอ้ยทำไมหนังสือเขาคิดแบบนี้ทำไมของเราไม่ตรงของคนอื่นจริงๆไม่ใช่เราผิดแต่เราตอบไม่เหมือนเขาอาจารย์ก็จะสอนไปด้วยนะอาจารย์สอนต่อนะอาจารย์จะเอาก้อนนี้ค่ะก้อนข้างหน้าไปคูณกับตัวข้างหลังค่ะค่อยๆใจเย็นๆตัวเลขคูณตัวเลขก่อนค่ะ4คูณ6ได้เท่าไหร่คะเซาสี่ค่ะหนุ่มเหนือหนุ่มเหนือจะบอกเซาสี่ค่ะแล้ว x กำลัง3คูณกับ x กำลัง2คุณมีฐานเหมือนกันมี x เหมือนกันคุณเขียนครั้งเดียวเครื่องหมายคณิตศาสตร์มีบวกลบคูณแล้วก็หารการบวกเนี่ยคือการเพิ่มแล้วการคูณก็คือทวีคูณคือเพิ่มอาจารย์จะบอกว่า x กำลัง3คูณกับ x กำลัง2มันเป็นคุณสมบัติของเลขชี้กำลังนะให้คุณเอา3มาบวกกับ2คุณเลยได้ขอโทษอาจารย์ผิดได้5ถูกแต่อาจารย์เขียนผิดถูกเอามาบวกกันค่ะมีคนอิจฉาค่ะตัวนี้ค่ะมันต้องไปคูณข้างหลังด้วยนะเดี๋ยวเพื่อนอิจฉาเครื่องหมายมันเป็นบวกอาจารย์ก็ใส่บวกค่ะคุณต้องเอา4คูณกับอะไรคะได้เท่าไหร่60 x กำลัง3คูณกับ x กำลัง4เขียน x ตัวเดียวฐานเหมือนกันแต่เอา3บวก4เป็น7หนุ่มส่งเสียงเนี่ยก็คือหนุ่มที่ชอบเขียนแบบและอาจารย์ก็ไปดูแบบสวยด้วยสร้างแบบบ้านได้ด้วยทำรายได้ได้เยี่ยมมากทีนี้อาจารย์หมดแล้วค่ะก้อนหน้าอาจารย์หมดต่อไปอาจารย์ก็ต้องทำก้อนอะไรคะก้อนหลังแล้วก็กระจายไปข้างหลังแต่อาจารย์จะไม่โยงเยอะละมันวุ่นวายนะก้อนหลังตัวหลังไปที่ข้างหลังเครื่องหมายมันเป็นบวกเนาะ6คูณ6ได้66เนาะ36ค่ะพี่น้องคุณเนยแบบจานไม่ใช่นะแล้วตรงนี้ก็เขียนฐานเหมือนกัน5กับ2เอามารวมกันเลยเป็น7ก้อนสุดท้ายค่ะบวก6ไปคูณ15ได้90x กำลัง5คูณกับ x กำลัง4มันเมื่อกี้ก้อนนี้นะที่เนยตอบและอันนี้คือก้อนหลังนะมันได้90แต่ x กำลัง5บวก4เป็น9 ผมทำยังไงก็ยังไม่เห็นเหมือนในหนังสือเลยอาจารย์คุณมองค่ะโพสต์นี้กับโพสต์นี้หรือจะเรียกว่าก้อนนี้กับก้อนนี้มันมีอะไรเหมือนกันคะ x กำลัง7ค่ะเขาก็เลยเรียกว่าการดึงตัวร่วมค่ะดึง x กำลัง7มาแล้วเขียนแค่ครั้งเดียวพูดไปก็คือเหมือนขี้เกียจอะเนาะแล้วคุณก็ไปคิดข้างนอกเดินออกไปนอกห้องละไม่ใช่ไม่ใช่แค่คิดข้างนอกกระดาษคุณก็คิด60บวก36ได้เท่าไหร่คะ96ค่ะแล้วอันหลังก็ดึงลงมาเลยจบแบบนี้ระหว่างจดระหว่างรออาจารย์จะพูดซ้ำเนาะบางทีมันก็จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆเนาะแต่เราก็จะไม่เลื่อนขึ้นไปข้างบนนะคะเราก็มาช่วยกันตอบอีกทีนึงนะคะอาจารย์เอาตรงนี้ละกันเพราะตอนนี้อาจารย์อยู่ได้แค่ตรงนี้ก่อนเนาะอาจารย์จะดิฟก้อนสีม่วงใช่ไหมดิฟมันมีสองโพสต์อาจารย์เขาเรียกว่าการกระจายดิฟเข้าไปพูดไม่ถูกก็ไม่สำคัญเขียนอย่างเดียวคุณเห็นดิฟเปิดวงเล็บ 2x กำลัง5บวก 3x กำลัง5หน้าที่คุณดึงเลขอะไรออกมาคะเลข2อาจารย์ถ้าตอนดิฟอาจารย์ชอบใช้คำว่ากระชากลงมานะใช้ไม่เหมือนกันนะอาจารย์ดึงเลข2ออกมาและอาจารย์ก็ d by dx คือดิฟ x กำลังอะไรคะ3มันเป็นเครื่องหมายอะไรคะบวกเราดึงตัวเลขออกมาก่อนเลขอะไรเอ่ยเลข3แล้วเราก็ d by dx คือดิฟแล้วตอนนี้ x กำลังอะไรคะกำลัง5แล้วไอ้ตรงนี้อาจารย์ก็ลอกลงมาเฉยๆ Ctrl C Ctrl V ลงมาข้างล่างเลยเนาะมาถึงก้อนนี้ปุ๊บเลข2ก็แค่เขียนซ้ำอาจารย์จะดิฟดันเนอร์และอาจารย์ก็ขี้เกียจดูสูตรด้วยอาจารย์ไม่ให้ดูสูตรแล้วอาจารย์ผมต้องจำอะไรเยอะแยะมากเลยผมไม่จำเหมือนอาจารย์ดีกว่าอาจารย์ก็ว่าดีนะ d by dx ดิฟ x กำลัง3เอาให้ได้นะกระชากเลขอะไรลงมาคะ3แล้วจากเดิมเนี่ย x มันมีอยู่3การดิฟต้องลดเลยลดลงไป1เหลือเลขอะไรคะเรียบร้อยแล้วก็บวก3เหมือนเดิมดิฟ x กำลัง5เก่งละกระชากเลขอะไรลงมาคะแล้ว x ก็เลยเหลือกี่ตัวแล้วอาจารย์ทำอะไรกับบรรทัดนี้คะกระจายอะไรเข้าไปเอ่ยกระจาย2เข้ามาคูณกับ 2x กำลัง4 2คูณ2เป็น4คั่นด้วยเครื่องหมายบวก2คูณ3เป็นเท่าไหร่คะ6แล้วก็ x กำลัง5มาก้อนนี้บ้างค่ะอาจารย์ทำอะไรกับมันเอ่ยคูณกันได้6คูณกันได้เท่าไหร่คะ15เนาะแล้วอันนี้ค่ะอาจารย์เริ่มที่ 4x กำลัง3ไปคูณกับ 6x กำลัง2ซึ่ง4คูณกับ6ได้เท่าไหร่คะ24 x กำลัง3คูณ x กำลัง2อาจารย์เอาเลขชี้กำลังมาบวกกันใช่ก็คือ3บวก2ได้เท่าไหร่นะคะ5 x กำลัง5แล้วตัวนี้มาคูณกับก้อนหลัง4คูณ15อาจารย์ได้60x กำลัง3คูณ x กำลัง4อาจารย์ก็ได้ x กำลัง7เกิดจาก3คูณ3บวก4ตัวนี้บ้างค่ะตัวนี้ก็มาคูณกับอันนี้6 6 3 6 x กำลัง5บวก2เป็นเท่าไหร่คะ7 6คูณ15ได้90 x กำลัง5บวก4เป็นเท่าไหร่9อาจารย์เอา60มาบวก36เลยได้เท่าไหร่คะ96อาจารย์อธิบายตรงนี้จริงๆผมมาตั้งแต่ข้างบนแล้วยังไม่ได้พอดีกำลังจดอยู่อาจารย์ก็เลยหยุดอยู่ตรงนั้นก่อนมาเริ่มใหม่ก่อนที่จะไปอันใหม่ได้น้อยได้มากไม่สำคัญเรามีวิธีทบทวนอันอื่นอีกเยอะแยะแต่เราเอาให้ได้สักอันนึงก่อนนะคะแต่ตอนนี้หนูร้อนมากเลย

อ่ะเริ่มอีกนิดหนึ่งนะก่อนที่เราจะไปอันใหม่พร้อมยังพร้อมยังอาจารย์ใช้สีให้คุ้มเลยอ่ะเริ่ม d by dx ใช่ไหมอาจารย์ชอบเริ่มที่ n ค่ะเลขชี้กำลังสูงสุดนอกสุดเพราะฉะนั้น n ของอาจารย์คือเลขอะไรคะเก่งมากเลข2 u คือสิ่งที่อยู่ใต้ n u คืออะไรคะ x กำลัง3บวก3 x กำลัง5อ้วนขึ้นใหญ่ขึ้นจะอ้วนขนาดไหนฉันก็คิดได้เอาละนะทีนี้อาจารย์ก็จะดิฟอาจารย์ไม่สนใจสูตรนี้ละอาจารย์จะใช้หลักเหมือนเมื่อกี้พร้อมยังลองฟังนะเรามาอยู่ตรงนี้แล้วเราก็ไม่ชอบท่องสูตรไม่อยากจะท่องเยอะมันต้องท่องอะไรเยอะมากเลยเนาะหน้าที่คุณจะดิฟคุณจะทำให้มันลดลงคุณกระชากเลขอะไรลงมานะคะ2ถึงตรงนี้ทำอะไรแค่ลอกค่ะลอกมันลงมาแล้วมันจากเดิมมี2มันต้องลดลงไปเท่าไหร่คะ1ตัวเองจะเขียนเลข1เลยก็ได้เก่งแล้วไงหรือจะไม่เขียนเลยก็ได้อาจารย์รู้เดี๋ยวอาจารย์อ่านเองเข้าใจเองแต่อาจารย์ต้องสอนในภาพรวมของทุกความรู้อธิบายให้ละเอียดใครเก่งไปเลยเดี๋ยวอาจารย์ตามไปเองนะคะเพราะฉะนั้นโอเคแล้วเนาะอาจารย์ยอมรับอ่ะนิดนึงแต่สิ่งสำคัญตรงนี้ค่ะ d by dx ตรงนี้ต้องต่อ u ค่ะ u คืออะไรคะคือก้อนที่อ้วนที่ตุ้ยตรงนั้นใช่ไหมที่มันอยู่ในวงสีม่วงคุณต้องเอามันมาใส่ซ้ำอีกครั้งหนึ่งและต้องคิดต่อเนาะอ่ะรับข้ออื่นดีกว่าเราจะได้ทำแบบฝึกหัดได้อาจารย์จะไปอาจารย์เอาข้อที่มันแบบแตกต่างกันไปเลยเนาะมันจะได้มีประโยชน์กับตอนไปทำข้อสอบยากนิดหนึ่งแล้วกันเนาะเป็นรูทอะไรนี้ไปเลยนะคะเพราะว่าอาจารย์มองแล้วเวลามันจะได้ไม่เยอะค่ะอ่ะไม่ต้องอิจฉานะอาจารย์เลือกตามความรู้ที่ได้เต็มที่อะค่ะอะไรที่พอต่อได้แล้วก็ไม่ต้องกลัวสมมติทำกันบ้านแล้วข้อของคุณไม่ได้ถามได้หมดคิดแล้วได้แค่นี้ถ่ายรูปมาเดี๋ยวอาจารย์ต่อให้เพราะฉะนั้นต้องรีบทำก่อนนะคะอ่ะทีนี้ข้อ9ค่ะมันจะเป็นแบบฝึกหัดเดี๋ยวจะอาจารย์จะให้งานเนาะว่าคุณได้กันบ้านข้ออะไรอะไรยังไงเนาะมันเป็นแบบฝึกหัดค่ะข้อที่9อาจารย์จะมี fx เนี่ยเท่ากับ 2x บวกรูท 3แล้วก็หารด้วยรูทที่2อาจารย์ยากหน่อยนะคะจริงๆตอนไปทำจริงใช้จริงประยุกต์ใช้อะอาจจะไม่ได้ยากเหมือนของอาจารย์นะอาจารย์ทำหนังสือเองอะค่ะก็ทำเต็มที่เลยไม่ใช่ว่าเต็มที่นี่แกล้งนะเต็มที่ให้ไปเจอสิ่งที่ยากแล้วต้องได้อะค่ะนะคะใส่ไปให้เต็มเลยนะคะนี่คือโจทย์มันจะเรียกฟังก์ชันประกอบก็คือมันจะมีตัว u ที่ใหญ่ขึ้นอาจารย์เรียกว่าอย่างนั้นนะคะแต่เราก็ทำได้อะตั้งใจเนาะโจทย์ถามบอกว่าให้หาอะไรคะเนี่ยบรรทัดเดียวขีด1ขีด f พาร์มคือการหาอะไรคะหาอนุพันธ์คือดิฟใช่ป่ะแล้ว fx คืออะไรคะฟังก์ชันโจทย์นี้คืออะไรคะ 2x บวกอะไรคะรูท3หารด้วยอะไรคะรูทที่2ฝึกเรียกนะรูทที่2ของ 5x ลบรูท5ทั้งหมดยกกำลัง5จริงๆตอนติดรูทที่2อ่ะเขาไม่ชอบเขียนชื่อแต่อาจารย์จะเขียนเพราะมันจะช่วยอะไรสักอย่างหนึ่งพร้อมยังไปดูสูตรดิฟผลคูณในเอกสารก่อนหน้านี้นะคะเทปก่อนหน้านี้อีกทีนะคะทีนี้อันนี้เป็นดิฟผลหารค่ะหารอาจารย์จะสอนให้นะอาจารย์จะเรียกอันนี้ว่าข้างบนค่ะแล้วจะเรียกอันนี้ว่าข้างล่างค่ะอาจารย์จะสอน

่อนท่องสูตรค่ะพร้อมหรือยังดิฟผลหารเอาละนะอาจารย์จะท่องอย่างนี้ค่ะถ้าอาจารย์สอนก็คือว่าอาจารย์จะบอกว่าดิฟผลหารเนี่ยจะเอาตัวข้างหลังก่อนเอาตัวทีหลังตัวที่หลังคืออะไรเราจะเจอตัวบนก่อนแล้วค่อยเจอตัวล่างอาจารย์จะเริ่มที่ล่างก่อนอาจารย์ไม่พูดถึงดิฟผลคูณเนาะไปดูเองอีกทีนะเดี๋ยวมันจะสับสนเอาตอนนี้เท่าที่เรามีก่อนนะอาจารย์จะสนใจตัวล่างค่ะอาจารย์จะบอกว่าอาจารย์จะท่องสูตรว่าล่างอาจารย์ท่องว่าล่างนะอาจารย์ก็เขียนค่ะนี่คือล่างเดี๋ยวอาจารย์จะเขียนสูตรให้อีกครั้งนึงล่างดิฟบนแต่อาจารย์จะดิฟบนอาจารย์ก็เลยใส่วงเล็บไว้ด้วยทำไมสูตรมันต้องเป็นแบบนี้อาจารย์จะบอกว่ามันต้องเป็นล่างดิฟบนมันไม่มีทางเป็นล่างดิฟล่างมันต้องสลับกันคะโอ้ขอโทษมาเอาคะแนนเพิ่มเลยนะอาจารย์เขียนผิดอาจารย์เขียนชื่อไว้เลยนะอันนี้คือล่างอันนี้คือดิฟบนมันต้องต่างกันล่างดิฟบนการหารคือการแบ่งเหมือนกับการลบเมื่อกี้อาจารย์เกริ่นไว้แล้วนะล่างดิฟบนตรงนี้จะต้องเป็นลบค่ะลบมันซ้ำค่ะซ้ำอะไรลบบนค่ะลบบนแล้วมันก็ดิฟบนไม่มีทางดิฟบนค่ะบนต้องไปดิฟอะไรคะดิฟล่างค่ะอะไรเนี่ยมันเป็นสูตรครับแล้วอาจารย์กำลังจะสอนให้เราท่องสูตรไปพร้อมๆกันเนี่ยอาจารย์เขียนให้ล่างดิฟบนลบอะไรนะคะมันซ้ำมันเชื่อมกันด้วยบนดิฟมันห้ามซ้ำกับบนมันก็เลยเป็นบนดิฟล่างเหมือนจะได้เว้ยล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างแต่ไม่จบค่ะสูตรผลหารยากกว่าผลคูณนิดนึงมันจะต้องหารค่ะหารด้วยมันซ้ำตัวนี้อีกแล้วค่ะหารด้วยล่างล่างก็คือรูทที่2ของ5 x ลบรูท5ทั้งหมดยกกำลัง5อาจารย์ไม่เขียนอะไรผิดเนาะหารด้วยล่างแต่ล่างตัวนี้ค่ะต้องยกกำลัง2ท่องนิดนึงล่างกำลัง2อาจารย์ผมจะเริ่มยังไงผมต้องเริ่มว่ามันมีบนกับล่างผมไม่ใช่ไปแทงหวยนะผมเริ่มที่บนกับล่างนะแล้วผมก็เริ่มว่าล่างดิฟบนทำไมผมต้องคิดแบบนี้เพราะมันจะไม่มีล่างดิฟล่างโอเคนะยอมล่างดิฟบนมันเป็นผลหารมันโดนแบ่งมันเหมือนกับการลบมันจะหายความหมายมันลดลงลบมันมีตัวเชื่อมค่ะตัวเชื่อมก็คือบนมันก็ซ้ำอีกรอบหนึ่งคือบนต้องดิฟอีกตัวหนึ่งมันไม่มีบนดิฟบนมันก็เลยเป็นบนดิฟล่างแล้วก็หารเพราะมันเป็นดิฟผลหารคูณซ้ำที่ล่างอีกครั้งหนึ่งค่ะแต่ล่างตัวนี้ต้องกำลังอะไรนะคะกำลังสองสมมุติท่องสูตรได้จะด้วยวิธีอะไรก็เถอะอาจารย์ผมท่องได้ผมก็ทำไม่ได้ไม่ใช่ผมต้องทำทำไมผมต้องทำผมไม่ไหวเพราะตัวนี้ค่ะผมแค่คอนโทรล C แล้วก็คอนโทรล V ลงมาเลยครับผมแค่ลอกลงมาเลยครับแต่ตัวนี้ค่ะคุณต้องดิฟช่วยบอกอาจารย์หน่อยสิคุณจะดิฟยังไงคะเนี่ยมีคนพยักหน้าแล้วแต่อาจจะไม่พูดไม่ถูกอาจารย์จะกระจายดิฟเข้าไปค่ะใช่ไหมอาจารย์กระจายดิฟเข้าไปอาจารย์ดึงเลขอะไรออกมาก่อนคะเก่งแล้วคุณก็ดิฟดึงเลข2ออกมาแล้วคุณเหลืออะไรคะเหลือ x แล้วมันเป็นเครื่องหมายอะไรครับเครื่องหมายบวกแล้วคุณก็ต้องดิฟอีกคืออะไรคะรูท3ไปกดเครื่องคิดเลขก็จะมีค่า 1.7 กว่า
ติดรูทก็ไม่กลัวมันก็คือตัวเลขเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันอ่ะนะลบจานแค่นี้ผมก็จะแย่ละช่วยอาจารย์หน่อยสิแล้วก้อนนี้ล่ะอาจารย์ต้องคิดไหมคะก้อนนี้อาจารย์ต้องคิดไหมคะเก่งมีหนุ่มเขาบอกว่าเขาเป็นคนลุยๆนะคะเขาบอกว่าไม่ต้องคิดก้อนนี้ไม่ต้องคิดทำไมไม่คิดอ่ะก็มันไม่มีดิฟก็ไม่ต้องคิดคอนโทรล C คอนโทรล V เอามาวางเหตุลอกนั่นเองแล้วก้อนนี้ค่ะทำอะไรคะต้องดิฟทีนี้มันจะยากขึ้นหน่อยและอาจารย์นี่แหละเป็นคนเลือกเองง่ายๆก็ไม่เอาเนาะอะไรเงี้ยง่ายๆมันดูได้ยังพอไหวอันนี้สิจะไม่เจออาจารย์อาจารย์เลยช่วยอาจารย์จะบอกว่ามันเป็นรูทมันดิฟไม่ได้คุณจะต้องเปลี่ยนรูทค่ะให้เป็นเศษส่วนจานผมไม่รู้จักเดี๋ยวจะมารู้จักกันรูทมันคือเศษส่วนจริงเหรอจริงหอมยังอาจารย์จะเขียนก้อนนี้ก่อนอาจารย์จะเขียน 5x ลบรูท5ทั้งหมดกำลัง5อาจารย์บ้าเปล่าทำไมยกสูงจังไม่บ้าตั้งใจยกให้สูงทำไมอ่ะเพราะเก่งเพราะมันคือรูทที่เท่าไหร่คะรูทที่2รูทที่2บางทีไม่เขียนชื่อแต่อาจารย์ตั้งใจเขียนเพราะมันคือเศษส่วนคือรูทที่2รูทเปลี่ยนเป็นเศษส่วนได้ยก5ให้สูงไปเลยนะเพื่อให้มันเป็นเลขชื่อรูทคือรูทที่2สมมุติได้ไปก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเราจะไปไหนต่อไม่ได้เนาะสมมุติได้ไปก่อนแล้วไงอาจารย์ก็มาหารค่ะอาจารย์พูดเนี่ยมันง่ายอาจารย์ไม่นึกถึงหัวอกผมก็กำลังจะสอนอีกรอบหนึ่งอยู่ดีไม่ต้องกลัวมาดูตัวนี้ค่ะมันเป็นรูทแล้วมันยกกำลังสองอะไรเนี่ยอีรุงตุงนางผมไม่รู้เรื่องอาจารย์จะสอนมันเป็นรูทเปลี่ยนเป็นอะไรได้คะแล้วเปลี่ยนยังไงเนี่ยลืมไปละคุณเขียนสิ่งที่อยู่ในรูทมันคือ 5x ลบรูท5ผมคุ้นอาจารย์ยกเลข5โคตรสูงเลยใช่ไหมแล้วเพื่อที่มันจะเป็นส่วนมันคือรูทที่เท่าไหร่คะ2จานและเลข2ตัวนี้ล่ะอาจารย์ไม่เขียนวงเล็บละอาจารย์จะสอนคุณค่ะเลข2เขียนที่มีประโยชน์คุณต้องเขียนเลข2ให้อยู่ข้างบนเสมอ5ห้ามเขียนครึ่งๆกลางๆหรือเขียนไปข้างบนอีกเขียนแบบนี้ดีมีประโยชน์เพราะคุณเรียนมาตั้งแต่เด็กๆละถ้าคุณเจอ5ส่วน2จุดคือคูณกับเลข2ไอ้ล่างกับบนมันตัดกันไหมคะนั่นไงมันคือสิ่งที่ง่ายเลยคุณได้คุณเห็นภาพเพราะเราไปเปรียบกับสิ่งที่คุณได้อยู่แล้วโอเคผมไม่โอเคอาจารย์ผมเหนื่อยก้อนนี้ทำอะไรคะยกมาค่ะคอนโทรล C คอนโทรล V ค่ะใครคิดจะไปชะเง้อดูของเพื่อนก็อย่าได้ไปชะเง้อตัวนี้เลยค่ะเสียเปล่าไปดูอย่างอื่นซะดีกว่าตั้งใจนะ dx by dx ได้อะไรตอบให้ชื่นใจนะหนุ่มรุยๆค่ะอ๋อมีคนตอบ2เพราะมันเป็น1ไปคูณกับ2มันก็เลยได้2ใช่ไหม dx by dx ได้1ค่ะใครไม่ได้มันก็คืออะไรนะคะ6หาร6ลูกพี่ต้องรู้ว่ามันคือ1ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้2คูณทีนี้ทุกคนต้องฟังถ้าคุณดิฟไม่เจอตัวแปรเจอตัวเลขให้คุณรู้เลยว่ามันเป็น0ถ้าพูดตามทฤษฎีก็คือดิฟค่าคงที่เป็น0ดิฟ C เท่ากับ0 C คือตัวเลขอะไรก็ได้อย่างเงี้ยค่ะฟังแล้วไม่รู้เรื่องก็ไม่ต้องไปรู้ว่าเป็นตัวเลขได้0ไปเลยไม่มีตัวแปรทฤษฎีเยอะแยะวุ่นวายไม่เอาก้อนหลังค่ะก้อนหลังทำอะไรครับ
กระชากลงมาใช่ไหมจบใช่ไหมสีดำเนี่ยอย่าพูดว่ากระชากเลยดีกว่าคอนโทรล C คอนโทรล V ลงมาดีกว่าสีฟ้าค่ะช่วยอาจารย์หน่อยค่ะอาจารย์ต้องทำอะไรคะสีฟ้านี้ค่ะสำคัญใช้อะไรคะเอาตอนที่เราเริ่มอัดเทปเนี่ยใช้สูตรไหนคะมีสองสูตรค่ะดิฟยูกำลัง n หรือดิฟ x กำลัง n ตัวที่อ้วนตัวที่ใหญ่ยูกำลัง n ค่ะเพราะมันคุณอาจจะกังวล5ส่วน2ใช่ไหมไม่ได้สำคัญอะไรเลยแป๊บหนึ่งนะคุณใช้สูตรดิฟยูกำลัง n ไม่ย้อนกลับไปดูของเก่าละเราจะสอนท่องสูตรไปเรื่อยๆดิฟยูกำลังเอ็นกระชากอะไรลงมาเอ่ยเอ็นแล้วการดิฟมันจะต้องทำไมคะเพิ่มขึ้นเนาะลดลงอาจารย์นี่พูดไปเรื่อยอย่าเชื่อนะอาจารย์พูดอย่าหลอกหมดเลยใช่ไหมแล้วข้างหลังห้ามลืมอะไรนะ du by dx อาจารย์ไม่ไหวเลยไม่ได้เลยใจเย็นพร้อมยัง d by dx เหมือนกันไหมคะเหมือน n คือเลขชี้กำลังอาจารย์ชอบเอาเป็นกรอบสี่เหลี่ยม n คืออะไรคะ5ส่วน2มันแค่เป็นเศษส่วนไม่กลัวแค่เศษส่วนอาจารย์ตั้งใจด้วย u คือสิ่งที่อยู่ข้างล่างค่ะสิ่งที่อยู่ข้างล่างอ้วนขึ้นใหญ่ขึ้นมันชื่อว่าลบรูท5โอเคแล้วนะอาจารย์ดิฟแล้วนะอาจารย์ก็จะเป็นสีส้มอะแล้วนะสมมุติเก่งละชอบคิดว่าตัวเองเก่งอาจารย์มาตรงนี้ได้นะอาจารย์จะดิฟอาจารย์กระชากอะไรลงมานะ5ส่วน2แล้วตรงเนี้ยลอกลอกลอกลอกลอกใช่ไหมแล้วคุณก็ต้องเขียนแต่ขี้เกียจนะ5ส่วน2เหมือนเดิมใช่ไหมลบ1ได้อะไรคะ4ส่วน2ผิดต้อง3ส่วนทำไมเพื่อนเขารู้เพราะมันเป็นเศษส่วน1ตรงเนี้ยเราต้องทำส่วนให้มันเท่ากับไอตัวที่มันมี1มันก็คือ2ส่วน2ใช่ไหมเอา1คูณทั้งเศษทั้งส่วนได้2ส่วน2ลองไปถามเพื่อนอีกทีเนาะซึ่งอาจารย์ก็เลยรู้ว่า5ส่วน2ลบ2ส่วน2ได้เท่าไหร่คะอาจารย์ยกกำลังมันเป็นเศษส่วนมันก็จะเปลี่ยนไปเป็นรูทอีกอะค่ะคุณไม่เปลี่ยนก็ได้เพราะถือว่าคุณดิฟเสร็จแล้วแต่เดี๋ยวอาจารย์จะสอนให้หมดเนาะจะได้เข้าใจอะหลังจากนั้นปุ๊บอาจารย์จบแล้วนะเหลือตรงนี้ค่ะ d by dx u คืออะไรคะอีกนิดเดียว u คืออะไรคะยูคืออ้วนๆยูคือตัวนี้เนาะเดี๋ยวอาจารย์เขาจะถ่ายวิดีโอแป๊บหนึ่งเนาะเราก็เรียนตามปกตินะคะยูตัวนี้ค่ะก็คือ 5x ลบรูท5ค่ะแบบนี้มาดูตัวนี้บ้างค่ะตัวนี้ก็จะหารเนาะไอตัวนี้อาจารย์ก็จะเหลือ 5x ลบรูท5แต่ทั้งหมดยกกำลังอะไรคะ x 5ใช่ไหมเมื่อกี้อาจารย์เอา2กับ2ตัดไปแล้วเนาะเหลือแต่เลข5นะทีนี้เรามารวมหน่อยนะอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้ค่ะเราก็จะลอกลงมาเนาะอันนี้รูทที่อาจารย์ขอไม่เขียนดีกว่าชื่อรูทที่2ก็ไม่เขียนละอันนี้ก็จะได้รูท5x แล้วก็ลบรูท5ค่ะทั้งหมดยกกำลัง5 2คูณ1ได้เท่าไหร่คะ2ไปบวก0ได้เท่าไหร่เอ่ยนั้นอาจารย์เอา2ไว้ข้างหน้านี่เลยนะโอเคนะต่อไปอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เป็น 2x บวกรูท3นั้นอาจารย์เอาตัวนี้เอาไว้ตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวเผื่อจะตัดได้เนาะ5ส่วน2เหมือนเดิมเรามาดูก้อนนี้นะคะ
มองเห็นไม่เห็นลองค่อยๆดูเนาะไอ้ก้อนนี้

ค่ะมันเป็นเศษส่วนอาจารย์จะเปลี่ยนมันเป็นรูทเปลี่ยนย้อนกลับเนาะลองดูไปพร้อมๆกันนะคะอาจารย์จะทำเป็นรูทได้ยังไงอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์ก็จะได้ 5x ลบรูท5ยกกำลัง3อาจารย์ทำไมอาจารย์เขียน3ต่ำจังเลยอ่ะเพราะส่วนตรงเนี้ยมันจะกลายเป็นชื่อรูทค่ะมันชื่อว่ารูทที่เท่าไหร่นะคะรูทที่2ถ้าทำย้อนกลับก็คือไอ้รูทตัวนี้มันก็คือ 5x ลบรูท5ยกกำลัง3อาจารย์ดันซะสูงเลยแล้วมันชื่อรูทที่2อาจารย์ก็เลยส่วนได้2อันนี้อาจารย์ทำย้อนกลับนะอ่ะแต่สิ่งสำคัญของเราคือตรงนี้ค่ะมาต่อกันค่ะอาจารย์ต้องทำอะไรเอ่ยสู้ๆกระจายเข้าไปแล้วยังไงคะดึงเลขอะไรนะคะเลข5ค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะเหลืออะไรคะ 10x ค่ะขั้นด้วยเครื่องหมายอะไรคะลบค่ะแล้วอาจารย์ก็ d by dx ดิฟอะไรนะคะรูท5ค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์เขียนตรงนี้ซ้ำเนาะเดี๋ยวเอาสีดำเหมือนเดิมนะคะอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เป็น 5x ลบรูท5ทั้งหมดยกกำลัง5อาจารย์เขียนซ้ำก่อนเนาะได้2ค่ะแล้วก็รูทของเดี๋ยวอาจารย์จะสอนอะไรเพิ่มหน่อยนะไหนๆก็ไหนๆละอาจารย์เนี่ยมีแต่อาจารย์พูดอย่างนี้ดีกว่าอาจารย์ขี้เกียจเขียนถ้าอาจารย์มี3ยกกำลัง5หมายความว่าอาจารย์มี3คูณกันกี่ตัวคะ5ตัวและรูทที่2เนี่ยมันหมายความว่ามันซ้ำกัน2ตัวมันออกไปได้ตัวนึงมันซ้ำกัน2ตัวออกไปได้ตัวนึงเพราะฉะนั้นอาจารย์จะได้3ตัวที่1แล้วก็ตัวที่2คูณกันแล้วได้เท่าไหร่คะ9อาจารย์ก็จะติดอยู่ในรูทแค่เลข3ตัวเดียวรูทที่2ต้องซ้ำกัน2ตัวนะทีนี้เรามาดูของเราอาจารย์ขี้เกียจอะอาจารย์มี 5x ลบรูท5มันซ้ำกันกี่ตัวมันออกจากรูทได้กี่ตัว 5x ลบรูท5อาจารย์ต้องเขียนอย่างเงี้ยคูณกัน5ตัวใช่ไหมแต่มันจะซ้ำกันได้กี่ตัวนะคะได้กี่คู่2คู่แล้วมันจะเหลือในรูทกี่อันคะ 5x ลบรูท5แค่ตัวเดียวมันก็เหมือนกับว่าไอ้4ตัวที่มันซ้ำอ่ะแต่มันออกไปได้2คู่อ่ะนะอาจารย์ต่อตรงนี้เลยนะลบค่ะแล้วก็2 x บวกรูท3อาจารย์ทำตัวนี้บ้างดีกว่าใครที่ไม่เข้าใจเอาใหม่ค่ะทีนี้มี3ตัวละมันจะออกจากรูทไปได้กี่ตัวคะออกไปได้กี่คู่นี้ดีกว่าอาจารย์อาจจะใช้คำไม่ค่อยออกไปได้2ตัวคือ1คู่แล้วมันเหลือในรูทเท่าไหร่เอ่ย 5x ลบรูท5แปลว่ามันมี 5x ลบรูท5เนี่ยซ้ำกันคู่หนึ่งแล้วทีนี้อาจารย์ก็ต่อเนาะอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เป็น5ค่ะเอาให้ชื่นใจหน่อย dx by dx เป็น0เลยหรือเปล่าเก่งมากแล้ว1คูณ5ได้อะไรได้5ดิฟรูท5เป็นรูท5เลยใช่ไหมเป็น0มีคนพยักหน้านะผิดนะแล้วตรงนี้อาจารย์ได้เลข5ค่ะอาจารย์ได้เลข5ตรงนี้แล้วตรงข้างล่างนี้ก็เขียนเหมือนเดิมเลยค่ะพอละอาจารย์ไม่สอนละแล้วตอนไปใช้จริงอ่ะมันไม่ได้อีลุงตุงนางขนาดนี้หรอกอาจารย์คิดเองอาจารย์ก็ใส่เต็มที่เลยเผื่อไปเจอที่ยากๆก็จะทำได้หมดนะคะงงก็ถามต่อนะทีนี้อาจารย์ขออาจารย์อย่างนี้ได้ไหมขี้เกียจมองหน่อยค่ะ

นนี้สาวน้อยแก๊งเนี้ยค่ะสาวน้อยคู่เนี้ยคู่เนี้ยสาวกับหนุ่มคนเนี้ยค่ะไอเรื่องที่เราถามกันเมื่อเช้าอ่ะตรงนี้อาจารย์จะดึงเป็นตัวร่วมค่ะฝึกเนาะฝึกอีกนิดนึงผิดตัวไหมผิดตัวเนาะอาจารย์ดึงอันไหนเป็นตัวร่วมได้คะใช่สรุปมันดึงเป็นตัวร่วมได้กี่อันคะได้ตัวเดียวเพราะโอ้โหมันคิดเยอะเนาะมันคิดทั้งข้างซ้ายข้างหน้าข้างหลังข้างล่างใช่ไหมใจเย็นๆค่ะตอนที่เราจะเริ่มเราดูข้างบนก่อนข้างบนเนี่ยมันมีสิ่งที่เหมือนกันดึงเป็นตัวร่วมได้คือเลขอะไรคะ 5x ลบรูท5กี่ตัวคะไอเนี่ย2ตัวแต่ไอนี่มีกี่ตัวคะตัวเดียวดึงได้ตัวเดียวเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะเหลือ2อันนี้ดึงไปแล้วตัวหนึ่งก็เลยเหลือ 5x ลบรูท5ไอตัวนี้ไม่เกี่ยวนะไอตัวนี้มันเป็นรูทนะคะไม่เหมือนกันนะคะแล้วมาดูก้อนนี้ก้อนข้างหลังก้อนข้างหลังอาจารย์ดึง 5x ลบรูท5ไปละอาจารย์ก็จะเหลือลบเขียนตรงนี้เนาะ2x บวกรูท3และอาจารย์ก็เก่ง5คูณ5ได้เท่าไหร่นะคะ25เลยแล้วก็ส่วนด้วย2และอันนี้ก็เหลือรูทอ๋ออาจารย์เข้าใจละคุณกำลังจะบอกว่าอาจารย์ดึงรูทออกไปด้วยก็ได้นี่นาแต่อาจารย์ไม่ดึงเพราะข้างล่างค่ะมาข้างล่างละอาจารย์ก็จะดึง 5x ลบรูท5ออกมาตัวหนึ่งตรงนี้เหลือกี่ตัวคะนี่ไงคะมาจากตรงนี้อาจารย์มี 5x ลบรูท5อยู่ในรูทกี่ตัวคะ5ตัวอาจารย์ก็เลยให้มองค่ะมี3 5ตัวซ้ำกัน1คู่ดึงออกมาตัวหนึ่งซ้ำกัน1คู่ออกมาตัวหนึ่งซึ่ง3คูณ3ได้9คือได้2ตัวอาจารย์ก็เลยได้ตรงนี้มา2ตัวเดี๋ยวอาจารย์ขอปิดเทปก่อนเนาะทีนี้อาจารย์มีอันนี้5ตัวออกมาแล้วตัวหนึ่งเหลือ4ตัวอาจารย์ทำแบบนี้เพราะอาจารย์ต้องการตัดค่ะสรุปอาจารย์เหลืออะไรจริงๆคุณจะตอบหยุดแค่ข้างบนอาจารย์ก็ไม่ได้ว่านะแต่เผื่อว่าไปอ่านหนังสือแล้วทำไมเราคิดไม่ตรงเขาไม่ใช่ว่าเราผิดเนาะอาจารย์ก็เลยเหลือตรงนี้เป็น2คูณกับ 5x ลบรูท5แล้วตรงนี้ก็เป็นรูท 5x แล้วก็ลบรูท5แล้วก็ลบ25ส่วน2แล้วตรงนี้ก็เป็น 2x บวกรูท3แล้วตรงนี้ก็เป็นรูท 5x ลบรูท5ค่ะแล้วหารด้วยตัวนี้ 5x ลบรูท5ยกกำลัง4เนาะประมาณนี้นะคะก็ลองไปทบทวนอีกทีเนาะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ก็มีภารกิจสำคัญนะครับอยู่4ประการนะครับการที่1ก็คือการสร้างหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชนนะครับออกกฎหมายต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้มีสิทธิตามมาตรฐานสากลนะครับ2ก็คือการปฏิบัติให้เกิดสิทธิตามที่เราได้ออกกฎหมายเมื่อตามข้อที่1นะครับส่วน3ก็คือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอนุสัญญาต่างๆที่เราได้เข้าเป็นภาคีนะครับส่วนสุดท้ายแล้วนะครับก็คือการรายงานประเทศนะครับในส่วนนี้คือเราก็ต้องรายงานในสิ่งที่เป็นผลการดำเนินงานสำคัญของประเทศไทยนะครับให้ทาง UN ได้รับทราบว่าประเทศไทยมีการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
1: ทางประเทศไทยนะคะได้ไปทำความตกลงกับ UN มาค่ะว่าจะนำเอาหลักการนะคะสาระสำคัญที่เป็นมาตรฐานสากล นะคะในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนสิทธิและเสรีภาพนะคะมาใช้ในประเทศไทยค่ะซึ่งกรมเรานะคะก็รับมานะคะทั้งหมด5อนุสัญญาด้วยกันนะคะหรือว่า5กฎหมายระหว่างประเทศด้วยกันนะคะซึ่งฉบับแรกค่ะ
0: ก็คือกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนะครับซึ่งกฎหมายตัวนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของสิทธิในการมีชีวิตอยู่สิทธิในกระบวนการยุติธรรมรวมไปถึงเรื่องของการชุมนุมและก็สิทธิในการเลือกตั้งด้วยนะครับตัวที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมครับ
2: สำหรับกฎหมายฉบับนี้นะครับก็ให้การคุ้มครองอาทิเช่นในเรื่องของสิทธิการมีงานทำสิทธิในเรื่องของสาธารณสุขสิทธิในเรื่องของการศึกษารวมไปถึงในเรื่องของความเชื่อและการนับถือศาสนาต่างๆครับ
1: ค่ะนอกจาก2ฉบับนั้นนะคะก็เป็นร่มใหญ่นะของอนุสัญญานะคะเราก็ยังมีอีก3ฉบับด้วยกันค่ะที่เราดูแลค่ะก็จะเป็นฉบับแรกนะคะสีฟ้าค่ะเป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบนะคะก็คือห้ามกีดกันนะคะทางเชื้อชาติสีผิวต่างๆนะคะเขาควรจะได้รับสิทธิเท่ากันนะคะอีก2ฉบับนะคะพี่แพรขอรวบตึงนะคะก็จะเป็นอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีนะคะและอนุสัญญาระหว่างประเทศค่ะว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญนะคะที่พี่แพรพูด2อันนี้คู่กันเพราะว่าเรามีพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายค่ะซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก็เป็นคนตัวตั้งตัวตีนะคะแล้วก็ออกพระราชบัญญัติฉบับนี้มานะคะก็มาจากอนุสัญญาทั้ง2อันนี้ค่ะซึ่งก็มีหลักการสำคัญก็คือห้ามเจ้าหน้าที่รัฐนะคะกระทำทรมานนะคะกระทำโหดร้ายแล้วก็ห้ามอุ้มหายค่ะ
0: สำหรับประโยชน์ของอนุสัญญาของเรานะครับมีด้วยกัน4ประการนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของประชาชนนะครับคนทุกคนนะครับที่อยู่ในประเทศไทยนะครับก็จะได้มีความเป็นอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีทัดเทียมตามมาตรฐานสากลในเรื่องของสิทธิมนุษยชนครับสำหรับด้านที่2นะครับก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับการที่ประเทศไทยมีมาตรฐานเรื่องสิทธิมนุษยชนก็จะสามารถสร้างแรงดึงดูดให้กับภาคธุรกิจในต่างประเทศนะครับสามารถมาลงทุนในประเทศไทยได
1: ้ค่ะและสำหรับด้านที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องสังคมค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรามีมาตรฐานสากลนะคะด้านสิทธิมนุษยชนค่ะสังคมเราก็จะปลอดภัยมากขึ้นนะคะแล้วก็กระบวนการยุติธรรมของเรานะคะสิทธิในกระบวนการยุติธรรมก็ได้รับการยอมรับแล้วก็ได้รับความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นค่ะและประการสุดท้ายนะคะประโยชน์สำหรับประเทศชาติค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรานำมาตรฐานสากลนะคะเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนมาใช้ในประเทศเราย่อมได้รับความเชื่อมั่นค่ะในเวทีนานาประเทศค่ะ
0: พี่ก็อาจเป็นคนคนหนึ่งเหมือนกับประชาชนอีกหลายๆคนนะครับที่อาจจะถูกเลือกปฏิบัติหรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่างๆมันอาจจะเป็นแรงผลักดันให้เรามีความเข้าใจกับคนที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยตรงนะครับมันจึงทำให้เราผลักดันมาทำงานอยู่เบื้องหลังเกี่ยวกับการออกกฎหมายการทำงานต่างๆเพื่อสุดท้ายแล้วถึงแม้เราจะไม่ได้ทำเองแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องนำนโยบายนำมาตรฐานสิทธิมนุษยชนต่างๆที่เราไปรับกับทาง UN ไว้นะครับนำไปสู่ประชาชนเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักครับ
1: สำหรับพี่แพรนะคะพี่แพรเห็นว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของทุกคนนะคะเราเกิดมาเป็นมนุษย์นะคะเราต้องมีสิทธิเสรีภาพนะคะเท่าเทียมกันนะคะถ้าเผื่อพี่เข้ามาทำงานณจุดนี้เนี่ยพี่น่าจะเป็นฟันเฟืองหนึ่งนะคะที่จะทำให้มีการ

0: คะมาตรฐานภายในประเทศให้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทัดเทียมกับนานาชาติต่อไปค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
3: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วกับช่องดิจิตอลอินดีเอ็นเอเทคโนโลยีวันนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวต่อไปมาเติบโตและเรียนรู้ไปด้วยกันกับอาจารย์ปุ้มสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วกับตอนที่2นะคะอาจารย์ปุ้มจะพาสร้างสื่อประชาสัมพันธ์สินค้าโดยยังใช้แพลตฟอร์ม Canva เหมือนเดิมแต่เดี๋ยวจะมาดูว่าตอนที่2จะเป็นเวิร์กช็อปเกี่ยวกับอะไรนะคะตอนที่1ถ้าใครยังไม่ดูให้ย้อนกลับไปดูวิดีโอของตอนที่1ที่พาสร้างโลโก้ด้วย Canva นะคะถ้าเกิดใครดูมาตั้งแต่ตอนที่1ก็จะได้โลโก้เป็นของตัวเองแล้วเดี๋ยวเราจะนำโลโก้ที่สร้างจากตอนที่1เนี่ยมาทำในตอนที่2นะคะก็คือตอนที่2จะพาสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ด้วยโบชัวหรือแผ่นพับนั่นเองโบชัวหรือแผ่นพับเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพในการสื่อสารในการให้ข้อมูลสำหรับการประชาสัมพันธ์สินค้าบริการหรือกิจกรรมต่างๆโบชัวจะประกอบด้วยข้อมูลที่น่าสนใจภาพประกอบมีความสวยงามการออกแบบดึงดูดความสนใจของผู้อ่านอันนี้คือประโยชน์ของโบชัวการออกแบบโบชัวหน้าปกวันนี้ใครที่ดูอยู่นะเดี๋ยวจะมาฝึกออกแบบโบชัวกันหน้าปกควรจะดึงดูดความสนใจใช้ภาพประกอบที่สวยงามมีข้อความที่โดดเด่นเนื้อหามีการเขียนอย่างกระชับเข้าใจง่ายจัดลำดับเนื้อหาเป็นระบบแล้วก็มีความชัดเจนภาพที่นำมาใช้ประกอบในการทำโบชัวควรเลือกภาพที่มีคุณภาพสูงแล้วก็เป็นภาพที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในโบชัวการจัดรูปแบบการใช้ฟอนต์ขนาดตัวอักษรสีตัวอักษรให้มีความสอดคล้องกับแบรนด์แล้วก็รูปแบบอักษรไม่ควรจะมีความหลากหลายมากเกินไปนะคะมากสุดก็ประมาณ2ฟอนต์ก็กำลังดีแล้วก็ด้านหลังสุดนะคะเราจะใส่ข้อมูลสำหรับให้ลูกค้าทำการติดต่อหรือว่าผู้ที่ดูข้อมูลในโบชัวเนี่ยทำการติดต่อมายังหน่วยงานที่สร้างโบชัวนะคะนั่นก็คืออย่าลืมใส่เบอร์โทรอีเมลที่อยู่เว็บไซต์ Facebook YouTube ทุกสิ่งอย่าง everything จริงกับเบล LINE ID TikTok มีก็ใส่เรามีช่องทางใดที่สามารถให้ลูกค้าติดต่อได้นะคะก็คือใส่ให้หมดนะคะอันนี้ก็คือองค์ประกอบพื้นฐานของการจัดทำโบชัวแบ่งเป็นแบบแรกแบบ3ทบอันนี้แบบดั้งเดิมนิยมใช้มากสุดถ้าใครแบบไอ้3ทบเป็นยังไงทีเชอร์กุ้งให้นึกถึงกระดาษ A4 พับอะค่ะพับ1พับ2พับ3อ่า3พับอันนี้เราก็จะเรียกว่า3ทบตรงนี้นิยมใช้มากสุดนะคะก็คือจะได้หน้า1ของ A4 ก็จะได้1 2 3 3คอลัมน์ก็คือ3ทบเอาไว้ใส่ข้อมูลด้านหน้าเนาะแล้วก็ด้านหลังของกระดาษก็จะได้อีก3คอลัมน์รวมก็คือ6คอลัมน์สำหรับ3ทบนะคะเอาไว้ใส่ข้อมูลแบบที่2แบบ2ทบก็คือ2ทบเป็นกระดาษ A4 แล้วพับครึ่งแนวตั้งก็ได้นะคะหรือว่าพับครึ่งแนวนอนแล้วแต่ว่าผู้ที่จัดทำข้อมูลเนี่ยต้องการดีไซน์รูปแบบไหนแล้วก็มีแบบหลายทบก็คือ4ทบนะคะก็คือเกิน3ทบที่เห็นที่ป๊อปปูล่ามากๆนะคะได้รับความนิยมเยอะๆก็คือจะเป็นแบบ3ทบนะคะการที่เราจะนำโบชัวร์มาใช้ในกิจกรรมทางการตลาดก็คือช่วยในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสินค้าหรือบริการนะคะเราจะเอาไปแจกจ่ายตามงานแสดงสินค้าและนิทรรศการเพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบการนะคะหรือจะส่งไปให้ลูกค้าทางไปรษณีย์ก็ได้เพื่อสร้างการรับรู้ข้อมูลแล้วก็สร้างความเข้าใจอัปเดตข้อมูลนะคะหรือจะนำไปวางตามสถาน
ที่สาธารณะเช่นตามโรงแรมที่พักรีสอร์ทร้านกาแฟคาเฟ่สถานพยาบาลหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้คนทั่วไปสามารถหยิบไปอ่านได้อ๋อแล้วที่เห็นเยอะเลยนะคะก็จะมีนำมาวางตามคอนโดอพาร์ตเมนต์ก็ได้ตรงทางเข้าหรือจะไปวางแถวๆนิติบุคคลก็ได้ที่จะต้องมีคนไปติดต่อสื่อสารอย่างเงี้ยค่ะก็คือตรงนี้สามารถติดต่อเพื่อขอจัดวางเพื่อขอวางโบชัวร์ได้ตัวอย่างการออกแบบโบชัวร์สิ่งที่จะดึงดูดความสนใจของผู้ที่เห็นเลยนะคะก็คือส่วนของหน้าปกนะคะเพราะฉะนั้นหน้าปกมีความสำคัญรูปภาพที่นำมาใช้เนี่ยก็จะต้องเป็นรูปภาพที่เลือกมาเป็นพิเศษนิดนึงนะคะก็คือจะต้องมีความดึงดูดความน่าสนใจมีโลโก้แบรนด์เนาะแล้วก็ชื่อบริษัทชื่อธุรกิจนะคะมีคำโปรยหรือสโลแกนที่น่าสนใจถ้าเกิดผู้ประกอบการต้องการจะแสดงตัวตนบนโลกออนไลน์นะอาจจะใช้ภาพของท่านผู้ประกอบการเองก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าคนรู้จักเจ้าของแบรนด์เจ้าของธุรกิจตรงนี้ก็เราก็สามารถใช้การมีชื่อเสียงของตัวเองเนี่ยมาเป็นภาพประกอบในโบชัวร์หรือว่าสื่อออฟไลน์ก็ได้นะคะเพื่อดึงดูดความน่าสนใจเนื้อหาภายในเนี่ยจะประกอบไปด้วยข้อมูลที่ต้องการจะสื่อสารในโบชัวร์นั้นๆยกตัวอย่างเช่นแนะนำสินค้าบริการบอกข้อดีหรือข้อเสียประโยชน์ต่างๆข้อมูลทางเทคนิครายละเอียดสินค้าหรือว่ารีวิวจากลูกค้าอันนี้คือตัวอย่างโบชัวร์สำหรับทางด้านการตลาดแนะนำสินค้าหรือบริการใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นโบชัวร์เกี่ยวกับคอร์สออนไลน์คอร์สอบรมก็ข้างในนะคะข้างในก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับคอร์สรายละเอียดหลักสูตรจำนวนชั่วโมงราคาข้อมูลวิทยากรนะคะอันนี้ตัวอย่างก็คือเนื้อหาภายในหน้าสุดท้ายนะคะหน้าสุดท้ายก็ใส่ข้อมูลสำหรับให้ติดต่อกลับมาที่เจ้าของข้อมูลในโบชัวร์นะคะจะเป็นแผนที่ช่องทางการสั่งซื้อช่องทางการติดต่อราคาโปรโมชั่นส่วนลดต่างๆเนี่ยก็คือนำมาไว้ที่หน้าสุดท้ายได้นะคะถ้าเป็น3ทบก็จะใส่ข้อมูลได้ทั้งหมด6ช่องหรือว่า6คอลัมน์นะก็คือจะใส่ได้ค่อนข้างเยอะทีนี้ถ้าเนื้อหาเหลือสมมติว่าเนื้อหาเหลือเราก็สามารถใส่ภาพประกอบเพิ่มเข้าไปนะคะเพื่อให้มีข้อมูลให้ผู้บริโภคเห็นให้เยอะที่สุดนะคะวันนี้แสดงว่าวันนี้เราจะสร้างโบชัวร์ก่อนที่จะไปเวิร์กช็อปกันด้วยแทนว่านะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างโบชัวร์ตัวอย่างโบชัวร์หรือแผ่นพับโบจะเรียกโบชัวร์หรือแผ่นพับก็ได้นะคะก็คือความหมายคืออันเดียวกันตรงนี้เข้า Google แล้วเสิร์ชถ้าเสิร์ชแผ่นพับเฉยๆก็จะเห็นลักษณะแผ่นพับเฉยๆแผ่นพับที่มีความหลากหลายนะคะอันนี้มี3ทบอันนี้4ทบนะ1 2 3 4อันนี้คือความหลากหลายนะอันนี้3ทบที่ได้รับความนิยมนะคะตรงเนี้ยโบชัวแผ่นพับโอ้เกี่ยวกับอาหารเนาะร้านอาหารอันนี้สวยงามนะสวยมากนี่โบชัวร์สำหรับประชาสัมพันธ์แนะนำภาควิชานะคะตรงนี้ก็สามารถใช้โบชัวร์ในการออกแบบได้ตรงนี้โบชัวร์สำหรับประชาสัมพันธ์อาหารนะคะอันนี้เซิร์ชแผ่นพับเฉยๆนะคะใน Google นะนี่ถ้าอยากเห็นตัวอย่างแผ่นพับสวยๆนะก็กดพิมพ์คลิกแผ่นพับสวยๆเราก็จะเห็นแผ่นพับที่สวยๆขึ้นมาให้เราดูเป็นตัวอย่างนะคะเราดูเป็นตัวอย่างเพื่อเป็นไอเดียแต่เดี๋ยวเราจะใช้แคนวานะคะซึ่งแคนวาเป็นเทมเพลตไว้ให้เราเลือกแล้วคือดีมากถ้าเป็นสมัยก่อนนะคะ
สร้างเองสร้างเองก็คือดีไซน์เองทุกสิ่งอย่างเลยนะคะในโปรแกรมทางด้านกราฟิกเนาะจริงๆ Microsoft Word ก็สามารถทำโบชัวร์ได้นะคะอยู่ที่ผู้ที่จะทำเนี่ยจะดีไซน์ออกมาได้สวยงามมากน้อยขนาดไหนตรงนี้นี่ใส่รูปตัวเองนะคะมีโบชัวร์หลากหลายเลยดูเป็นไอเดียนะดูเป็นตัวอย่างหน้าปกก็จะเป็นรูปเหมือนที่พูดตะกี้นะคะจะมีโลโก้นะมีรูปนะคะตรงนี้รูปที่ต้องการจะสื่อสารเนาะส่วนมากเจ้าของธุรกิจถ้าอยากจะมีตัวตนบนโลกออนไลน์หรือว่ามีตัวตนให้ลูกค้าผู้บริโภครู้จักนะคะก็สามารถใช้รูปตัวเองได้แต่ถ้าไม่ใช้รูปตัวเองก็อาจจะไปหาอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าบุคคลที่หน้าตาดีๆที่จะมาเป็นตัวแทนตัวแทนของแบรนด์เราอย่างเงี้ยอันนี้ยกตัวอย่างอันนี้เจาะเป็นแผ่นพับที่พักนะคะนี่สวยงามถ้าที่พักก็จะมีรูปหน้าปกก็จะมีโลโก้ใช่ไหมคะมีชื่อที่พักแล้วก็มีรูปที่พักอยู่ที่หน้าปกต้องคัดรูปสวยๆเลยนะรูปหน้าปกนะคะก็รูปทั้งหมดที่อยู่ในโบชัวร์นะคะก็จะผ่านการคัดสรรมานะคะก็คือเลือกสำหรับมาลงสื่อเพราะฉะนั้นขั้นตอนของการถ่ายภาพนะคะก็จะเห็นใช้ช่างภาพมืออาชีพนะคะหรือว่าหาคนที่มีทักษะในการถ่ายภาพเนี่ยมาถ่ายภาพแล้วก็ทำการตกแต่งภาพเนาะให้ภาพสถานที่เนี่ยมีความสวยงามรวมถึงภาพอาหารหรือว่าโปรดักต์ด้วยนะคะก็จะมีการใช้คนที่มีทักษะเฉพาะทางเนาะแล้วก็มีอุปกรณ์ที่พร้อมในการถ่ายภาพอะค่ะเพื่อให้ได้ภาพออกมาที่มีความสมบูรณ์ที่สุดหลังจากนั้นก็ขั้นตอนจะเป็นการนำภาพที่ถ่ายได้เนี่ยไปผ่านกระบวนการตกแต่งเนาะให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นหลังจากตกแต่งภาพสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นก็นำภาพมาประกอบในการสร้างโบชัวร์หรือแผ่นพับหรือสื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์หรือออฟไลน์นะคะอันนี้เราจะเห็นกันเยอะเนาะจะเห็นกันทั่วไปเลยสำหรับสื่อแผ่นภาพโรงแรมที่พักสวยๆนะคะก็จะเห็นผ่านตาทุกท่านเคยเห็นกันอยู่แล้วนะเราก็จะเห็นว่าอันนี้เป็นถ้าเกรดโบชัวร์สื่อที่ผลิตออกมาเนี่ยผู้บริโภคเวลาหยิบขึ้นมาดูเนี่ยก็บางทีก็จะบ่งบอกถึงระดับของสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบการได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการออกแบบเนี่ยเป็นปัจจัยที่สำคัญทั้งในเรื่องของการเลือกภาพนำมาใช้เนาะโลโก้นะคะตรงนี้ก็ถ้าช่วงฝึกนะคะก็สามารถฝึกเพื่อสร้างให้เป็นนะคะพอเป็นแล้วนะคะก็ค่อยดูว่าปรับให้มีความสวยงามซึ่งจริงๆแล้วถ้าทำไปเนี่ยสิ่งที่สร้างเองก็สามารถนำไปใช้ได้เลยนะคะเนื่องจากตัวแพลตฟอร์ม Canva เนี่ยมีเทมเพลตที่เป็นระดับมืออาชีพให้เลือกอยู่แล้วอันนี้กูให้ดูตัวอย่างเทมเพลตที่มีใช้นะคะในชีวิตประจำวันนะซึ่งเราก็จะเห็นเขาจะคุมโทนนะคะจะคุมโทนสีนะอันนี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบถ้าออกแบบเองที่ไม่ได้ใช้Canva เนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับกราฟิกดีไซน์นะคะในการดีไซน์ออกแบบมานะคะหลักๆก็คือจะคุมโทนให้แมทกับแบรนด์นะคะของผู้ประกอบการอ่ะทีนี้เรามาอันนี้อ่ะโบชัวร์แผ่นพับที่ท่องเที่ยวที่เที่ยวอันนี้ใส่ข้อมูลเยอะมากต่างกันกับแผ่นพับที่พักเลยเนาะอันนี้แผ่นที่เที่ยวอ้ออันนี้ดูเก๋ไก๋ที่เที่ยวจะมีข้อมูลเยอะเนาะเพราะฉะนั้นข้อมูลที่อยู่ในแผ่นพับก็จะค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเป็นข้อมูลของที่พักโรงแรมอย่างเงี้ยก็จะจำกัดข้อมูลได้เพราะฉะนั้นจะออกแบบยากนิดหนึ่งการนำข้อมูลใส่เข้าไปนะคะในแผ่นพับที่เที่ยวนะก็คือจะต้องจำกัดด้วยข้อมูลที่กระชับเนี่ยเพราะว่าข้อมูลจะเยอะมากเ
จริงๆวันนี้ไม่ต้องใส่ข้อมูลหมดก็ได้ใส่ข้อมูลไปที่สามารถสื่อสารให้เข้าใจได้แล้วก็ให้นักท่องเที่ยวหรือคนที่เห็นโบชัวร์เนี่ยสามารถสแกน QR code เข้าไปอ่านต่อในเว็บไซต์ก็ได้นะคะตรงนี้เราสามารถดีไซน์ได้เพราะตรงนี้จะเห็นข้อมูลค่อนข้างเยอะในตัวสื่อนะคะคือข้อมูลเยอะมันจะทำให้ใช้ฟอนต์ตัวเล็กแล้วถ้าฟอนต์ตัวเล็กก็คือบางทีอ่านมองไม่ค่อยเห็นนะก็คืออันนี้ก็จะเป็นผลที่มันกระทบมาอันนี้ค่ะอันนี้ตัวอย่างแผ่นพับที่เที่ยวนะตะกี้อาย้อนกลับไปแผ่นพับที่พักเมื่อสักครู่นี้นะคะจะต่างกันเนี่ยแผ่นพับที่พักจะเน้นรูปแล้วก็ข้อมูลไม่เยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นท่านที่กำลังฝึกทำเนาะก็ต้องดูว่าท่านจะทำแผ่นพับอะไรถ้าทำถ้าทำเป็นแผ่นพับอาหารร้านอาหารตัวอย่างเนาะสมมุติว่าท่านทำธุรกิจร้านอาหารจะเป็นลักษณะเมนูเลยเนาะอ๋อก็เป็นเมนูได้วันนี้ก็จะมีเมนูที่เป็นทรงแผ่นพับโบชัวให้เห็นหลายร้านเลยนะคะตรงนี้ก็จะทำง่ายเลยหน้าปกก็จะเป็นรูปสินค้านะคะเป็นรูปอาหารหรือเนี่ยจะมีรูปกุ๊กหรือจะเป็นแบบนี้ก็ได้ที่กุ้งเอามาวนไว้ให้ดูเนาะตรงนี้ก็จะมีความหลากหลายตรงนี้ดีไซน์ง่ายเลยสังเกตว่าข้อมูลจะไม่แน่นเท่ากับแผ่นพับที่พักนะคะเพราะว่าจะจำกัดได้จะส่วนเรื่องของที่พักอะข้อมูลจะมีจำนวนมากเพราะฉะนั้นจะจำกัดค่อนข้างยากจะต้องออกแบบดีไซน์ดีๆนะคะทีนี้ดูตัวอย่างกันพอแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันนะคะเราก็ไปเปิดแคนวาเหมือนเดิมไปเปิดแคนวาเหมือนเดิมอันนี้ถ้าเจอกันครั้งนี้ครั้งที่2ตอนที่2แล้วแสดงทุกคนเข้าแคนวาได้แล้วนะจ๊ะใครเข้าไม่ได้ก็ Google ไปนะจ๊ะสมมติว่าเข้าได้เนาะเอามาเสิร์ชเข้า Canva นะคะแล้วก็เสิร์ชภาษาไทยภาษาอังกฤษผลลัพธ์ไม่เท่ากันอันนี้กุ้งเสิร์ชคำว่าแผ่นพับนะ Enter ผลลัพธ์ของเทมเพลตไม่เท่ากันเนาะถ้ายิ่งได้เทมเพลตมากที่สุดแสดงว่าเราก็จะมีตัวเลือกมากอันนี้ถ้าเสิร์ชคำว่าแผ่นพับจะขึ้นมา 1,902 เทมเพลตนะคะแล้วทีนี้ถ้าเราเซิร์ชคำว่าโบชัวล่ะต้องพิมพ์ให้ถูกด้วยนะถ้าเกิดพิมพ์ไม่ถูกก็จะข้อมูลจะขึ้นมาไม่เท่ากันเซิร์ชภาษาไทยคำว่าโบชัวขึ้นมาทั้งหมด 9,250 เทมเพลตนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโบชัวที่ยังไม่ได้แยกหมวดหมู่เนาะก็คือจะดึงโบชัวเทมเพลตโบชัวทั้งหมดเนี่ยมาให้ดูถ้าเราดูเราก็เนี่ยมี3ทบมี2ทบนะคะ3ทบ2ทบเหมือนที่เป็นประเภทของโบชัวที่มีให้เลือกเนาะเหมือนตัวอย่างที่ดูใน Google เมื่อสักครู่นี้อ๋อตรงนี้สีสันตรงเทมเพลตตรงนี้สวยงามนะคะเราต้องดูว่าแบรนด์เราเนี่ยมีสีโลโก้สีอะไรหรือว่าแบรนด์เราถ้าสมมติว่าขายต้นไม้อย่างเงี้ยขายต้นไม้ธุรกิจเกี่ยวกับต้นไม้ก็หาสีที่เขียวๆเนาะบ่งบอกไปทางต้นไม้นะคะถ้าเกิดเป็นที่พักโรงแรมก็ออกโทนเย็นหน่อยอาจจะเป็นสีฟ้าสีน้ำเงินนะคะยกตัวอย่างเนาะอันนี้คือรวมมาทั้งหมดนะกับคำพ้นโบชัวนะคะถ้าไปแผ่นพับตะกี้เซิร์ชให้ดูแล้วเนาะแต่ว่าแผ่นพับจะดูจะมีอะไรให้เลือกเยอะหน่อยแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษอะ

แสดงว่าอันนี้ 9,239 แบบนะคะอันนี้เซิร์ชภาษาอังกฤษนะคะโบชัวก็จะได้โอ้แต่ว่าดีไซน์จะมีความแอบเก๋ซ่อนอยู่ตรงนี้เก๋มากตรงนี้ตัวอย่างตัวนี้เหมาะสำหรับอาจจะเป็นแนะนำหลักสูตรการอบรมนะคะที่จะมีแนะนำวิทยากรหรือจะเป็นแนะนำธุรกิจที่เป็นการแนะนำองค์กรก็ได้เขาก็จะบอกว่าโบชัวร์เนี้ยเป็น business brochure นะคะก็คือตัวเทมเพลตที่เป็นตัวอย่างให้เราเห็นเนาะก็จะมีแนะนำบุคลากรอาจจะเป็นแนะนำผู้บริหารหรือทีมงานแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเหมาะกับ business brochure แต่ถ้าเราทำเกี่ยวกับอะไรเรื่องของการท่องเที่ยวเนี้ยก็เลือกเทมเพลตที่เกี่ยวข้องที่แมทกับสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสารนะคะหรือว่าเราจะเลือกสีเลือกจากสีก็ได้อ่ะอันนี้ประชาสัมพันธ์น่าจะมหาวิทยาลัยนะ college นะคะตรงนี้ถ้าทำโบชัวร์ประชาสัมพันธ์คลินิกทำฟันเราก็เลือกรูปที่มีเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะผู้เวลาผู้ปกครองพาเด็กๆมาคลินิกก็คนที่อ่านก็คือผู้ปกครองจะเป็นคนอ่านนะคะแต่ว่าเขาก็จะหยิบดูนี่ก็คือจะเข้ากับกลุ่มลูกค้าเนาะเพราะฉะนั้นการสร้างโบชัวหรือว่าสื่อสิ่งพิมพ์น่ะหนึ่งคือต้องดูว่าเราสร้างไว้ให้ใครหยิบงานเนี้ยขึ้นมาอ่านนะคะถ้าเป็นโบชัวคลินิกทำฟันก็แสดงว่าผู้ปกครองของเด็กๆหยิบขึ้นมาอ่านเนาะเราก็สร้างเลือกรูปภาพเลือกสีให้เหมาะนะคะกับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการจะให้ดูนะคะหรือว่านักเรียนหนานะคะตรงนี้อันนี้ตัวอย่างที่เขาออกแบบเอาไว้แล้วแต่สังเกตว่าจะเป็นเวอร์ชันโปรซะส่วนใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเวอร์ชันฟรีอาจจะมีให้เลือกไม่มากเนี่ยอันนี้เวอร์ชันฟรีเพราะว่าไม่มีสัญลักษณ์ขึ้นหลักๆจะเป็นแต่อันนี้ก็สวยโบรชัวร์ลองเซิร์ชเจาะเข้าไปนะคะโบชัวร์โรงแรมสมมุตินะคะโอ้23,000นะคะเก๋ไก่มากที่พักโบชัวร์ที่พัก

พิมพ์ผิดก็บางทีจะเซิร์ชเทมเพลตมาโชว์ไม่เยอะนะคะถ้าเกิดเราพิมพ์ตัวหนังสือผิดนะคะเพราะฉะนั้นเช็คตัวหนังสือด้วยตรงนี้เป็นอันนี้แผ่นดีขอคลิกเข้าไปดูนะตรงนี้น่าสนใจโปรโมชั่นอันนี้แผ่นเดียวอันนี้เป็นโปสเตอร์เดี๋ยวเวิร์กช็อป3จะเป็นพาสร้างโปสเตอร์นะคะเพราะฉะนั้นเวิร์กช็อปนี้เดี๋ยวเราเลือกสัก1แบบเนาะสมมุติว่าเป็นโบชัวร้านกาแฟแล้วกันร้านกาแฟเซิร์ชโบชัวตามด้วยธุรกิจของท่านนะคะอโบชัวร้านชานมไข่มุกมีไหมจะไม่มีลักษณะโบชัวนะจะเป็นลักษณะสื่อโปสเตอร์ประเภทอื่นนะคะทีนี้ถ้าสมมติว่าเซิร์ชแล้วไม่มีเราก็ไปเลือกที่มีแล้วเราก็ปรับนะคะให้ตรงกับธุรกิจของเราทีนี้เวิร์กช็อปหนึ่งเนี่ยกุ้งสร้างโลโก้ร้านชานมไข่มุกใช่ไหมคะก็คือเพราะฉะนั้นชานมไข่มุกกลุ่มลูกค้าก็จะเป็นเอานักเรียนนักศึกษาวัยรุ่นเนาะทีนี้นักเรียนนักศึกษาวัยรุ่นเดี๋ยวลองเซิร์ชโบชัวร้านขนมเค้กกัน

อ๋อร้านไอศกรีมมีแบบเดียวหรอร้านเบเกอรี่โอ้นี่เก๋อันนี้จะเป็นลักษณะเหมือนเมนูแล้วนะคะถ้าสมมติว่าอยากได้แบบแต่โทนสีนี่จะเป็นโทนสีร้านกาแฟอยู่เราสามารถปรับโทนสีได้แต่อย่างที่เคยพูดไปในตอนที่หนึ่งว่าถ้าเราตัดสินใจเลือกเทมเพลตแบบไหนแล้วไม่แนะนำให้แก้เยอะนะคะเพราะว่าบางทีแก้ไปแก้มาแล้วมันเละนะคะก็เลยให้เลือกแล้วก็เปลี่ยนแค่ข้อความรูปภาพนะคะหลักๆพอเมื่อกี้เห็นแวบๆมีหนึ่งแบบตรงนี้ชานมไข่มุกใช่ไหมอ่ะคลิกเข้าไปอ๋อพอคลิกแล้วมีให้เลือกเยอะเลยนะคะแต่ว่าจะเป็นเสียเงินนะคะต้องไปอัปเกรดเป็นโปรนะคะโอ้พอคลิกเข้ามาแล้วหน้าตาดีเยอะมากๆเลยเมื่อตะกี้โจทย์ของทิเชอร์กุ้งคืออุ๊ยอันนี้เก๋โจทย์ของทิเชอร์กุ้งคือร้านชานมไข่มุกใช่ไหมสมมติว่าโจทย์ที่ได้ธุรกิจที่จะทำกับโบชัวที่ไม่ให้เลือกสมมตินะคะมันไม่มีแบบตรงๆเลยเราก็สามารถเลือกแบบที่เขามีให้นะคะแล้วก็ใส่รูปภาพข้อมูลที่เป็นของธุรกิจของท่านเองถ้าร้านชานมไข่มุกกลุ่มลูกค้าเป็นนักเรียนนักศึกษาเนาะก็จะเลือกโทนสีโบชัวที่เป็นโทนพาสเทลน่ารักน่ารักหน่อยตรงนี้ก็ได้ตรงนี้อาจจะต้องปรับนิดนึงอาจจะเป็นอันนี้เพราะวันนี้ใส่รูปน้อยเลยแหละโอ้อันนี้ก็เก๋อันนี้ใส่น้อยอ่ะฝึกทำให้เป็นอันนี้ล้ำเฮ้ยนี่ก็เก๋ไม่ต้องทำเราชิเชอร์กุ้งเลือกมาสักอันหนึ่งโอ้อันนี้ก็เก๋เสียง3เสียง4นะคะมีให้เลือกสวยๆเต็มเลยอ่ะสมมติว่าได้ขอเลือกอันนี้อ้าวไปไหนแล้วเอาใหม่เราใส่รูปเพิ่มได้นะคะแต่ว่าหลักๆเนี่ยวิตาอันนี้ถ้าปรับสีโอเคเลยขออันนี้ก่อนชานมไข่มุกหรอปรับเยอะเลยนะเนี่ยอีกนิดนึงอันนี้โอเคฟอนเข้ากับกลุ่มเป้าหมายนักเรียนนักศึกษาวัยรุ่นนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนจากเบเกอรี่เป็นชานมไข่มุกเนาะได้อยู่อันนี้ได้อยู่ตัวอย่างที่เลือกเป็นโบชัว3ทบนะคะก็คือจะเป็นแนวตั้ง1 2 3แล้วก็1 2 3ทั้งหมดจะมี6คอลัมน์6คอลัมน์อย่างที่เมื่อตอนต้นได้พูดไปว่าหน้าปกหน้าปกแต่เขาเทมเพลตเขาสวยมากหน้าปกจะประกอบด้วยรูปภาพที่ดึงดูดความสนใจแล้วก็จะมีโลโก้กุ้งจะแมทกับเทมเพลตของพี่เนี่ยโอ้นี่เป็นเค้กเยอะเลยโจทย์คือกุ้งมันจะมีธุรกิจชิเชอร์กุ้งมันจะมีธุรกิจทิปนะชาไข่มุกธุรกิจทิปก็คือฝึกเป็นเวิร์กช็อปนะคะเผื่อท่านใดมาดูแล้วก็โอ้ผมรูปไม่มีมันไม่เป็นไรมันใช้ความหมายคือเทมเพลตไม่มีก็บอกไม่เป็นไรเราสามารถใช้เทมเพลตไหนก็ได้แล้วเราก็เปลี่ยนรูปเวียนนี้น่ารักยกตัวอย่างเราก็เปลี่ยนแทนรูปตำแหน่งเดิมนะคะที่ในเทมเพลตนี้ให้เนี่ยเป็นรูปที่เราเลือกนะคะถ้ามีรูปสินค้าของตัวเองก็คือใส่รูปสินค้าของตัวเองตามตำแหน่งเดิมนะจะได้ไม่แก้งานเยอะนะคะอันนี้ก็ชานมสมมติชานมไข่มุกอย่างเดียวนะไม่มีเบเกอรี่เนาะชานมไข่มุกอย่างเดียว

ทีนี้ภาพที่เลือกมาเนี่ยเราต้องการจะนำมาเป็นพื้นหลังแทนภาพที่เราไปแทนภาพอย่างนี้ใช่ไหมคะภาพที่ดูจางๆเราเลือกภาพมาเนาะแล้วเราก็ปรับค่าความโปร่งใสนะคะก็คือด้านบนตรงนี้คลิกครั้งหนึ่งแล้วก็เลื่อนไปให้ตัวเลขมีค่าน้อยๆดูตัวอย่างนะคะถ้าเลขยิ่งเป็นเลขน้อยน่ะภาพก็จะจางลงไปเยอะมากขึ้นเท่านั้นนะคะเราก็ดูว่าโอเคพอหรือยังอย่าให้เด่นเกินตรงนี้กุ้งจางประมาณเหลือประมาณ3ไม่น่าจะเกิน5นะประมาณนี้แล้วก็นำภาพไปไว้ด้านหลังเนาะเราก็เลือกตำแหน่งนะคะเลือกตำแหน่งแล้วก็เลือกหลังสุดปึ๊บหลังสุดหมายความว่าภาพที่เรานำมาเป็นพื้นหลังเนี่ยก็จะอยู่ด้านล่างโดยที่มีตัวหนังสือเนี่ยอยู่ข้างบนนะคะตรงนี้อันนี้ก็คือการจัดตำแหน่งนะตรงนี้อีกลบของเดิมนะคะค่อยๆไล่ทำทีละส่วนนะคะลบของเดิมปรับจางเมื่อกี้เหลือ3เนาะก็คือจะใช้ตัวเลขเท่ากันนะคะจะได้ค่าความคมชัดเนี่ยจะได้เท่ากันแล้วก็หลังสุดโหอันนี้จางเยอะกว่าเข้มไปนิดนึงไม่ได้ทำธุรกิจขนมเค้กเนาะทำธุรกิจชานมไข่มุกนะคะนี่ก็คือเราก็หาภาพเนาะที่เกี่ยวข้องยกตัวอย่างนะคะเทมเพลตที่เลือกเนี่ยเราเลือกจากองค์ประกอบก็คือในส่วนของสีเลเยอร์เลือกแล้วพยายามอย่าไปแก้ในเทมเพลตที่มีให้เยอะเกินไปนะคะเพราะว่าไม่งั้นแล้วจะทำให้มันเป็นการเพิ่มงานแล้วมันจะเละนะคะฟอนต์เราก็ดูว่าฟอนต์ที่เหมาะกับกลุ่มลูกค้านะคะอันนี้โจทย์ของกุ้งของธุรกิจกุ้งเองเนาะก็จะเป็นนักเรียนนักศึกษานะคะวัยรุ่นคนทำงานก็เลือกฟอนต์ที่ไม่เป็นทางการเพราะว่าเป็นร้านชานมไข่มุกเนาะก็คือเป็นร้านรีแลกซ์แนวคาเฟ่อย่างเงี้ยค่ะยกตัวอย่างอันนี้สมมติตรงนี้จะเป็นข้อมูลของชานมไข่มุกเนาะแล้วก็ลบของเดิมออกจริงๆต้องมีการเตรียมรูปไว้ก่อนนะคะเตรียมรูปสำหรับจะจัดทำโบชัวร์หรือสื่อออนไลน์หรือสื่อออฟไลน์นะคะ

สมมติว่าจะแทนด้วยลักษณะที่เป็นแก้วเหมือนกันไปเลยก็ได้อยู่ที่ดีไซน์นะอยู่ที่เราออกแบบนี้ก็จะเป็นชื่อเมนูเนาะเมนูชื่อที่ไม่ซ้ำกันแล้วก็รายละเอียดนะคะท่านก็สามารถดับเป็นคลิกแล้วก็เข้าไปแก้ได้นะคะมีชานมไข่มุกแล้วมีอะไรขายอีกสมมติว่ามีลูกชิ้นปิ้งเข้าเลยไหมสมมติเนาะสมมติภาพที่มีโบชัวต้องเกี่ยวข้องกันทั้งหมดนะคะการที่มีภาพนั้นในโบชัวแปลว่ามีอยู่ในธุรกิจของท่านเนาะถ้าเกิดใครดูกุ้งทำแล้วก็จะอ๋อแจ้งได้เยอะเอารูปเดิมออกเอารูปใหม่ใส่เข้าไปนะคะในตำแหน่งเดิมในตำแหน่งเดิมด้วยนะ

ตรงนี้เป็นด้านขวามือตรงนี้นะคะจะเป็นหน้าปกนะคะหน้าปกก็จะมีภาพเนาะภาพที่เด่นๆอันนี้อาจจะยังไม่ใช่ภาพที่สวยที่สุดเนาะแต่จะมีภาพที่เด่นๆหนึ่งภาพมีไฮไลท์ทำโปรยนะคะมีโลโก้มีแบรนด์แล้วก็เปลี่ยนเป็นข้อมูลของธุรกิจของท่านนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตรงกลางที่อยู่ข้างหลังสุดนะคะก็คือมีข้อมูลการติดต่อเนาะติดต่อมาที่ร้านเนี่ยช่องทางไหนได้บ้างนะคะเช่น LINE IG เบอร์โทร Facebook Fanpage นะคะจริงๆตรงนี้มีสมมติว่ามี TikTok นะคะมี Facebook เนาะจะมี Facebook ไอคอนพยายามเลือกสีที่คุมโทนนะแต่ถ้าไม่มีเดี๋ยวมาปรับตรงนี้สมมติว่าเป็น Facebook นะคะวางจะคุมโทนสีเหมือนโบชัวเราก็ปรับให้เหมือนโบชัวแต่บางทีโลโก้เปลี่ยนลูกค้าอาจจะงงว่าคืออะไรอาจจะคุมโทนเป็นสีดำตรงนี้ก็จะเป็นช่องทางการติดต่อ Facebook นะคะมีอะไรอีกมี IG ไหมTikTok ลงมาก่อนสมมติมี TikTok ด้วยชื่อแบรนด์นะคะควรจะเป็นชื่อเดียวกันสำหรับเปิดโซเชียลมีเดียในช่องทางต่างๆนะคะในแอคเคาท์ต่างๆอย่างเช่นFacebook ก็เป็นชื่อแอคเคาท์เช่นอาจารย์กุ้งเนาะแล้วก็ TikTok ก็ควรจะเป็นชื่อแอคเคาท์เดียวกันอย่างเงี้ยค่ะแบบนี้มีอะไรอีกช่องทางไอจีYouTube มีไหมถ้า YouTube มีสักอย่างที่เล่านะคะว่าสื่อโบชัวแผ่นพับเนี่ยทำครั้งหนึ่งนะปริ้นเอาออกมาเนี่ยจะอยู่นานนะคะครึ่งปีหนึ่งนะคะเพราะว่าค่าใช้จ่ายต้นทุนในการจะทำสื่อสิ่งพิมพ์นะคะก็ค่อนข้างจะมีราคาหลายบาทนะคะเพราะฉะนั้นใส่ข้อมูลให้ครบถ้วน

มีช่องทาง delivery ไหมเช่น Robinhood Lineman Gap นะคะก็สามารถใส่ช่องทางเพิ่มเติมให้ครบถ้วน

ตอนนี้มีไลน์แหละอย่าลืมเบอร์โทรนะเวลาเปิดปิดร้านนะคะก็เป็นองค์ประกอบที่ต้องมีนะคะบอกเพื่อที่ลูกค้าดูแล้วจะรู้ว่าจะได้รู้ข้อมูลโดยที่เขาไม่ต้องโทรมาหรือว่ามาสอบถามว่าร้านเปิดกี่โมงร้านปิดกี่โมงอ่ะทีนี้ในตำแหน่งของโลโก้เนาะสมมุติว่าทำครั้งที่แล้วนะครั้งที่แล้วตอนที่หนึ่งนะคะที่อาจารย์กุ้งพาสร้างโลโก้แล้วเราต้องการจะนำโลโก้ที่สร้างในแคนวานะคะมาใส่ในงานแผ่นพับที่กำลังทำนะคะก็เราสามารถ copy ข้างไฟล์มาได้เลยร้านชานมไข่มุกเนาะครั้งที่แล้วอันนี้ตัวอย่างน่าจะสีชมพูน่าจะเข้าสุดโอเคcopy มาแบบนี้นะคะเลือกทั้งหมดกดคอนโทรลเลือกทั้งหมดกดคอนโทรล G ก่อนกรุ๊ปให้เป็นชิ้นเดียวกันแล้วก็ copy กดคอนโทรล C มาที่ไฟล์โบชัวกดคอนโทรล V จะยังมีความไม่เข้ากันนิดหน่อยแปะตรงนี้ได้

อันนี้เปลี่ยนภาพสียังมีความไม่ชอบอ๋อจริงๆน้ำปากไปตรงกับโลโก้นะเข้ากันเลยพอปะปุ๊บเข้ากันเลย

ตับนิดนึงเรายึดสีโลโก้สมมติว่าตรงนี้เป็นสีโลโก้ที่ออกแบบไว้สำหรับแบรนด์ธุรกิจตัวเองใช่ไหมคะก็ให้ยึดสีโลโก้เป็นสีหลักเนาะแล้วเราก็ปรับ

นะอย่าลืมเปลี่ยนลายน้ำนะคะอันนี้กุ้งสาธิตให้ดูนะหลักๆ ก็จะบอกว่าให้ยึดโครงของเทมเพลตไว้เพราะว่าเราตัดสินใจเลือกเทมเพลตที่ถูกใจที่สุดเนาะที่ชอบที่สุดถ้าเราเลือกมาแล้วเราปรับแก้หรือใหม่หมดอ่ะอันนั้นอ่ะมันจะใช้เวลาเยอะแล้วสุดท้ายทำออกมาแล้วอาจจะไม่ได้สวยเท่ากับตำแหน่งของเทมเพลตที่เขามีไว้ให้นะคะเพราะฉะนั้นก็หนึ่งคือยึดโครงไว้ยึดรูปแบบอักษรที่เราเลือกมาแล้วเนี่ยก็คือฟอนต์ตามนั้นเลยขนาดตามนั้นเลยนะคะหน้าที่ของเราคือแค่เปลี่ยนภาพในตำแหน่งเดิมใส่ข้อมูลในตำแหน่งพยายามยึดตำแหน่งเดิมนะคะที่เทมเพลตมีให้เรานะคะอันนี้คือตัวอย่างกุ้งทำให้ดูนะในการแก้ข้อมูลนะคะถ้าท่านตรงนี้อ๋อตรงนี้เป็นด้านหลังด้วยนะคะ contact info ใส่ข้อมูลการติดต่อได้แต่ถ้ามองว่าถ้าฟอนต์ตรงนี้เล็กไปนะคะก็ปรับเพิ่มทีนี้จะโหลดมาใช้นะคะก็คือกดแชร์เลือกดาวน์โหลดไฟล์ที่เรากำลังทำเป็นไฟล์แผ่นพับโบชัวซึ่งจะต้องเลือกเป็น PDF นะคะมีให้เลือก2แบบเป็นมาตรฐาน PDF สำหรับส่งเมลกับ PDF สำหรับพิมพ์นะคะกรณีที่เอาไปพิมพ์เราก็ต้องเลือก PDF สำหรับพิมพ์แต่ถ้าเราทำเป็น PDF เพื่อส่งอีเมลไฟล์ก็จะถูกบีบอัดเนาะก็จะมีขนาดเล็กลงแสดงคุณภาพก็จะไม่เท่ากับ PDF สำหรับการพิมพ์อยู่ที่ว่าเราจะนำไปใช้เพื่ออะไรทีนี้สมมุติว่าจะทำเพื่อเอาไปพิมพ์เราก็เลือก PDF สำหรับการพิมพ์เลือกมาก่อน1หน้าเซฟมาทีละหน้านะคะจะได้ดูหน้าที่1

นี้โปรไฟล์สีจะมี2ประเภทให้เลือกคือ RGB RGB คือ Red Green Blue เหมาะสำหรับใช้ในงานระบบดิจิทัลก็คือเป็นสื่อออนไลน์ก็คือดูผ่านคอมพิวเตอร์หน้าจอแท็บเล็ต iPhone โทรศัพท์ทั้งหมดนะคะก็คือเลือกค่าสีเป็น RGB แต่ถ้าทำเพื่อเอาไปปริ้นนะคะก็ต้องเลือกค่าสีเป็น CMYK ก็คือเหมาะสำหรับการพิมพ์แบบมืออาชีพตรงนี้มีค่าใช้จ่ายก็คือต้องอัปเกรดเป็นเวอร์ชั่นโปรนะคะกดดาวน์โหลดกรณีที่ท่านใช้แคนวาในการทำสื่อสิ่งพิมพ์หรือว่างานทั้งหมดทั้งออนไลน์และออฟไลน์สำหรับใช้ในภาคธุรกิจของท่านเนี่ยแนะนำให้อัปเกรดเป็นเวอร์ชั่นโปรนะคะเพราะว่าจะได้นำทรัพยากรของแพลตฟอร์ม Canva ไปใช้ในการประกอบธุรกิจเพื่อให้ก่อให้เกิดรายได้ตรงนี้คือตัวอย่างที่เป็นไฟล์ PDF นะคะแต่กุ้งจะขยาย200เท่าแล้ว250กลับมาดูฟอนต์ไม่แตกนะคะแต่ว่าก็จะไม่แตกก็ยังได้อยู่ใน400เท่าคือตัวโบรชัวร์หรือแผ่นพับเนี่ยจะมีไซส์เท่ากับกระดาษ A4 นะจะไม่ได้ซูม1500เท่าขนาดนี้นะคะ 500% ขนาดนี้ก็คือของจริงก็คือ 100% เนาะแต่ตะกี้เลือกเป็น PDF สำหรับงานพิมพ์สำหรับงานพิมพ์แปลว่าเราสามารถจะซูมขยายเนี่ยคุณสมบัติคือฟอนต์จะไม่แตกนะคะแล้วลักษณะภาพที่เป็นภาพกราฟิกที่เห็นในแพลตฟอร์ม Canva นะคะก็จะเป็นภาพกราฟิกแบบเวกเตอร์ก็คือขยายแล้วไม่แตกนะคะตรงนี้คือตัวอย่างนะคะที่ยังไม่ได้ปรับแก้ทั้งหมดแต่ว่าคือพาใส่ในส่วนของรูปภาพใส่ในส่วนของโลโก้ที่ก๊อปมาข้ามไฟล์ได้นะคะทีนี้ถ้าสมมติว่าพื้นหลังเป็นสีอ่อนแบบนี้ค่ะก็ให้มีความต่างกันนิดนึงตรงนี้อ๋อตรงนี้ไม่ใช่สีขาวเนาะก็คือปรับให้เห็นให้ชัดเจนที่สุดเนาะในมุมของลูกค้านะคะเราก็ดูความเรียบร้อยก่อนที่จะนำไปส่งลงพิมพ์หรือนำไปปริ้นออกมานะคะเดี๋ยวนี้มาดูตัวอย่างหน้า2เนาะที่เดี๋ยวโหลดหน้า2กดแชร์กดดาวน์โหลดเลือก PNG สำหรับการพิมพ์เลือกหน้ายกเลิกหน้า2เสร็จแล้วเลือก CMYK นะคะก็จะคมชัดกดดาวน์โหลดคมชัดสำหรับงานสื่อสิ่งพิมพ์นะคะแต่ถ้าทำแล้วเอาไปใส่ในเว็บในคอมดูผ่านคอมอะไรเงี้ยก็แค่ RGB เพียงพอนะคะตรงนี้คืออีกหน้าหนึ่งนะคะตัวอย่างฟอนต์ไม่แตกนะคะตรงนี้ดูภาพอาจจะไม่ชัดที่สุด500เท่านะแต่ยังดูฟอนต์จะไม่แตกเลยนะคะถ้าสังเกตคุณภาพค่อนข้างดีเทคโนโลยีวันนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวต่อไปมาเรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันกับอาจารย์กุ้งติดตามตอนที่3นะคะเรายังคงอยู่กับแพลตฟอร์ม Canva ในเวิร์กช็อปการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์สินค้าด้วย Canva เวิร์กช็อป3เราจะฝึกใช้โปสเตอร์นะคะในการทำสื่อประชาสัมพันธ์สินค้าแล้วพบกันสวัสดีค่ะ

ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polym ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้

มากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพันธ์หรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ Foreign language or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
1: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนเหรอพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
6: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่นี้
7: ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป

สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกท่านครับวันนี้นะครับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนครศรีนะครับนำรายการวิชาภาษาญี่ปุ่นนะครับมาฝากให้กับท่านผู้ชมนะครับได้เรียนรู้ร่วมกันนะครับโดยที่ในภาคการศึกษานี้นะครับนำรายการภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวันนะครับมาให้กับท่านผู้ชมได้เรียนรู้วันนี้นำเสนอเป็นตอนที่2นะครับสำหรับเนื้อหาของวันนี้นะครับจะเป็นอย่างไรบ้างลองไปติดตามชมด้วยกันครับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับภาคการศึกษาที่1นะครับปีการศึกษา2568นี้นะครับนำรายการภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวันนะครับมาฝากให้กับท่านผู้ชมได้เรียนรู้กันนะครับโดยที่หัวข้อวันนี้นะครับตอนที่2นะครับเป็นเรื่องของตัวเลขและการนับจำนวนนะครับมาดูภาษาญี่ปุ่นนะครับที่เกี่ยวที่คำภาษาญี่ปุ่นที่มีความหมายว่าตัวเลขนะครับแล้วก็การนับจำนวนด้วยกันก่อนสักนิดนึงนะครับคำว่าตัวเลขนะครับในภาษาญี่ปุ่นจะใช้คำว่าซูจิเขียนโรมันจินะครับตัวอักษรโรมันจิไว้ข้างล่างนะครับตัวอักษรคันจินะครับคันจิ2ตัวแรกนะครับอ่านรวมกันนะครับอ่านว่าซูจินะครับคำนี้นะครับจะมีความหมายว่าตัวเลขนะครับก็คือเลข0นะครับไปจนถึงนะครับเลข9เลยแล้วก็เอาเลขต่างๆมาประกอบกันนะครับทั้งหมดก็รวมกันเป็นซูจินะครับกับอีกคำหนึ่งนะครับคาโซเอคาตะคาโซเอคาตะเป็นการรวมกันของคำ2คำนะครับก็คือคำว่าคาโซเอครับคาโซเอที่แปลว่าการนับนะครับแล้วก็คาตะครับที่แปลว่าวิธีนะครับคาโซเอคาตะถ้าแปลตรงตัวนะครับคำนี้ก็จะมีความหมายว่าวิธีการนับนะครับก็คือการนับจำนวนนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับซูจิโตะคาโซเอคาตะครับก็เลยมีความหมายว่าตัวเลขและการนับจำนวนครับคำว่าโตะที่อยู่ตรงกลางระหว่างคำว่าซูจิกับคาโซเอคาตะนะครับก็จะมีความหมายว่ากับหรือและนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาเรียนรู้นะครับตัวเลขนะครับในหลักหนึ่งตั้งแต่เลขหนึ่งนะครับไปจนถึงเลขหลักพันก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะครับตัวเลขในจำนวนที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยนะครับก็จะทยอยนำมาให้กับนักเรียนนักศึกษาท่านผู้ชมนะครับได้เรียนรู้กันในสัปดาห์ต่อๆไปนะครับวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะครับก็คือหลังจากที่เราเรียนด้วยกันไป50นาทีนะครับก็หวังว่านะครับนักเรียนนักศึกษานะครับท่านผู้ชมจะรู้จักนะครับเสียงอ่านนะครับของตัวเลขในภาษาญี่ปุ่นนะครับอย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าวันนี้จะนำเสนอนะครับเลข1นะครับถึงเลขหลักพันก่อนนะครับทำความเข้าใจนะครับการอ่านตัวเลขกับในบริบทต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการนำตัวเลขนะครับไปใช้นะครับในการซื้อสินค้านะครับบอกจำนวนบอกราคาต่างๆนะครับบอกเวลานะครับหรือบอกปริมาณนะครับของสิ่งต่างๆนะครับรวมไปถึงนะครับเรียนรู้คำบอกจำนวนนะครับซึ่งในภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่าโจซูชิครับโจซูชิคล้ายๆก็คือลักษณะนามในภาษาไทยเรานะครับเวลาเราใช้ตัวเลขนั้นเราก็มักจะ ใช้ร่วมกับลักษณะนามต่างๆใช่ไหมครับอย่างเช่นเราบอกจำนวนของคนครับเราก็จะใช้ตัวเลขครับแล้วก็บวกกับลักษณะนามบอกจำนวนคนใช่ไหมครับ1คน2คน3คนถ้าเป็นเครื่องจักรเครื่องยนต์ใช่ไหมครับเราก็จะใช้ลักษณะนามคนในภาษาไทยเราก็จะใช้ลักษณะนามเครื่องนะครับ1เครื่อง2เครื่อง3เครื่องนะครับถ้าเป็นรถยนต์ก็1คัน2คัน3คันคำเหล่านี้นะครับเป็นคำบอกจำนวนนะครับหรือลักษณะนามภาษาญี่ปุ่นจะใช้คำว่าโจซูชิครับโจซูชิอีกวัตถุประสงค์หนึ่งของการเรียนรู้ในวันนี้นะครับก็คือหลังจากเรียนรู้ด้วยกันแล้วนะครับหวังว่านักเรียนนักศึกษานะครับท่านผู้ชมจะสามารถใช้ตัวเลขนะครับในการสนทนาในชีวิตประจำวันได้นะครับอย่างเช่นการซื้อของนะครับการนับคนการบอกเวลาอย่างง่ายๆนะครับรวมไปถึงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับถ้าใครติดตามชมรายการนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการแนะนำตัวเองไปใช่ไหมครับก็จะมีเรื่องของการบอกอายุนะครับสัปดาห์ที่แล้วเราก็ดูกันไปว่าถ้าเราจะบอกอายุนะครับเราก็จะใช้รูปประโยคไซเดสครับผมอายุจุดๆๆๆนะครับวันนี้เราเรียนตัวเลขนะครับพอเรียนตัวเลขเสร็จก็สามารถที่จะเอาตัวเลขเนี่ยไปวางไว้นะครับในรูปประโยคที่เรียนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเพื่อที่จะบอกอายุของแต่ละคนได้นะครับ
ต่อไปนะครับมาลองดูก่อนที่จะไปถึงบทเรียนในส่วนของภาษาญี่ปุ่นนะครับเรามาดูบทนำของวันนี้สักหน่อยหนึ่งนะครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องของวัฒนธรรมซึ่งเป็นรากฐานของภาษานะครับ อย่างที่หลายๆคนคงทราบดีนะครับว่าภาษานั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมนะครับในการสื่อสารนะครับในภาษาต่างประเทศนั้นเนี่ยนะครับการที่เราเข้าใจแล้วก็ใช้ภาษาต่างประเทศได้อย่างดีนะครับอย่างเช่นเราเรียนภาษาญี่ปุ่นนะครับเราสามารถพูดสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้อย่างดีนะครับแต่อย่างไรก็ตามหากเราสามารถที่จะเข้าใจนะครับในบริบทนะครับแล้วก็ในเรื่องของวัฒนธรรมนะครับของเจ้าของภาษานั้นๆอย่างเช่นเราเรียนภาษาญี่ปุ่นครับแล้วเราก็เข้าใจในวัฒนธรรมของชนชาติญี่ปุ่นด้วยเนี่ยนะครับมันจะทำให้การสื่อสารเนี่ยนะครับเป็นไปได้อย่างดีแล้วก็ราบรื่นมากขึ้นครับสังเกตดูนะครับคนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นหลายๆคนนะครับที่เมื่อไปทำงานคนญี่ปุ่นแล้วก็ตามนะครับหรือว่าไปใช้ชีวิตร่วมกับคนญี่ปุ่นครับบางครั้งบางคนนะครับก็ยังมีปัญหาในเรื่องของความแตกต่างทางวัฒนธรรมนะครับก็คือสามารถพูดกับเขาได้นะครับสื่อสารความต้องการของตัวเองบอกข้อมูลต่างๆเป็นภาษาญี่ปุ่นให้คนญี่ปุ่นเข้าใจรับทราบได้เนี่ยนะครับแต่ว่าพอขาดองค์ความรู้ในเรื่องของวัฒนธรรมเนี่ยทำให้เราไม่เข้าใจในวัฒนธรรมของเขาเนี่ยนะครับมันก็เป็นเหมือนกับกำแพงกั้นที่ทำให้การสื่อสารเนี่ยมันมีอะไรสักอย่างที่ยังขวางกลางอยู่นะครับแต่ในทางตรงกันข้ามนะครับใครบางคนที่พูดภาษาญี่ปุ่นได้ไม่มากนักนะครับพูดภาษาญี่ปุ่นได้เพียงแค่ในระดับพื้นฐานนะครับแต่มีความเข้าใจในเรื่องของวัฒนธรรมญี่ปุ่นเป็นอย่างดีเข้าใจว่าคนญี่ปุ่นนั้นเนี่ยนะครับนอกจากจะภาษาใช้ภาษาพูดแล้วเนี่ยเขายังใช้ body language ก็คือภาษาทางกายต่างๆเนี่ยประกอบรวมไปถึงเขายังมีการแบ่งระดับภาษาครับเป็นภาษาระดับสุภาพภาษาระดับธรรมดานะครับใครที่เข้าใจวัฒนธรรมต่างๆเหล่านี้นะครับก็มักจะสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่านะครับดังนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่อยากจะเกินนำนะครับในวันนี้เนี่ยก็คือว่าถ้าเกิดว่าใครนะครับนักเรียนนักศึกษาท่านใดเนี่ยที่สนใจเรียนภาษาญี่ปุ่นอยู่ในขณะนี้นะครับแล้วก็ต้องการที่จะพูดภาษาญี่ปุ่นหรือว่าสื่อสารกับคนญี่ปุ่นได้อย่างดีแล้วเนี่ยนะครับจึงขาดไม่ได้เลยที่เราจะต้องให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ในเรื่องวัฒนธรรมด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้นะครับก็จะนำวัฒนธรรมนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้ชีวิตนะครับในสังคมญี่ปุ่นในเบื้องต้นเนี่ยนะครับมาฝากให้กับท่านผู้ชมได้เรียนรู้กันครับเริ่มจากการวัฒนธรรมง่ายๆอันหนึ่งนะครับที่อยากจะขอนำเสนอในช่วงต้นนี้นะครับก็คือเรื่องของการใช้สีหน้านะครับรวมไปถึงการใช้กริยาท่าทางนะครับในการสื่อนะครับความหมายในภาษาญี่ปุ่นครับเมื่อเปรียบเทียบกับสังคมไทยกับสังคมญี่ปุ่นแล้วเนี่ยนะครับดูเหมือนว่าสังคมญี่ปุ่นนั้นเนี่ยจะใช้ body language นะครับใช้สีหน้านะครับในการประกอบการสนทนาการสื่อสารเนี่ยมากกว่าคนไทยเรานะครับแล้วก็มีภาษากายหลายๆอันเลยที่นะครับมีความหมายที่แตกต่างกันนะครับสื่อความรู้สึกนะครับไปถึงคู่สนทนาหรือผู้ฟังเนี่ยนะครับแตกต่างกันนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับรูปภาพที่อยู่ทางด้านขวามือนะครับของจอนะครับเป็นรูปผู้ชายนะครับที่พยักหน้านะครับเป็นรูปผู้ชายที่พยักหน้านะครับในขณะที่ฟังการสนทนาเนี่ยนะครับในสังคมไทยเราเนี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เราฟังใครสักคนหนึ่งเนี่ยนะครับพูดสนทนาอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราพยักหน้านะครับแสดงให้เห็นถึงว่าเราเนี่ยนะครับเห็นด้วยกับสิ่งที่คนที่พูดเนี่ยกำลังพูดอยู่ใช่ไหมครับเห็นด้วยในเนื้อหานะครับที่คู่สนทนาของเรากำลังพูดอยู่ครับแต่ว่าลักษณะแบบนี้นะครับในสังคมญี่ปุ่นเนี่ยนะครับมีความหมายที่แตกต่างกันไปการฟังใครสักคนหนึ่งพูดแล้วก็พยักหน้าในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยนะครับไม่ได้หมายถึงการเห็นด้วยนะครับแต่หมายถึงการว่าคนคนนั้นเนี่ยกำลังฟังครับในสิ่งที่อีกคนหนึ่งกำลังพูดถึงอยู่เท่านั้นครับอย่างเช่น A กับ B คุยกันครับ A พูดอยู่ครับ B ฟังไปแล้วก็พยักหน้าไปด้วยนะครับถ้าเป็นในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยไม่ได้หมายความว่า B เห็นด้วยนะครับแต่ B ต้องการจะสื่อว่าเนี่ยผมกำลังฟังคุณอยู่นะครับที่คุณพูดมาเนี่ยผมฟังอยู่แต่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเนี่ยคนละประเด็นนะครับแต่ถ้าเป็นสังคมไทยเราเนี่ยครับเวลาที่เราพูดแล้วก็มีใครสักคนหนึ่งมาพยักหน้าอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยนะครับหมายถึงว่าเขาเห็นด้วยกับเราด้วยนะครับเขาเห็นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะของการใช้ภาษากายนะครับแล้วก็การใช้สัญลักษณ์ต่างๆนะครับ
รวมไปถึงสีหน้าท่าทางต่างๆเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมซึ่งแต่ละสังคมแต่ละชาติเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปนะครับถ้าเกิดเราเรียนภาษาญี่ปุ่นแล้วแล้วเราก็สามแล้วเราก็เข้าใจวัฒนธรรมในเรื่องของการใช้ภาษากายของคนญี่ปุ่นด้วยนะครับมันก็จะส่งผลให้การสื่อสารเนี่ยมันเป็นไปได้อย่างราบรื่นแล้วก็เข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้นครับมีเยอะแยะมากมายเลยที่อยากจะนำเสนอต่อไปในสไลด์แผ่นต่อๆไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการใช้มือการใช้สีหน้าต่างๆแสดงความรู้สึกในระหว่างการสนทนานะครับลองไปดูเนื้อหานะครับของการเรียนรู้ในวันนี้นะครับเนื้อหาของการเรียนรู้ในวันนี้นะครับต่อเนื่องจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วยนะครับเป็นเรื่องของการแนะนำตัวแล้วก็การทักทายนะครับคราวที่แล้วเราเรียนเรื่องของการแล้วก็การทักทายกันไปนะครับวันนี้มีตัวอย่างประโยคนะครับที่เป็นประโยคนะครับที่ใช้สำหรับทักทายแล้วก็แนะนำตัวเองรวมกันครับประโยคแรกนะครับมีท่านผู้ชมมีนักเรียนนักศึกษาคนไหนจำได้บ้างไหมครับประโยคที่เราเรียนไปประโยคที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอตอนนี้นะครับเราเรียนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับสำนวนแรกนะครับเป็นสำนวนที่ใช้กล่าวนะครับทักทายเวลาที่เราเจอใครคนใดคนหนึ่งนะครับเป็นครั้งแรกนะครับสำนวนฮาจิเมมาชิเตะครับฮาจิเมมาชิเตะที่แปลว่ายินดีที่รู้จักนะครับประโยคที่สองนะครับเป็นประโยคแนะนำตัวเองบอกชื่อตัวเองครับวาตาชิวะแล้วก็ใส่ชื่อเราลงไปนะครับตามด้วยคำว่าเดสอย่างเช่นในตัวอย่างนี้นะครับใส่ชื่อธนพลมานะครับวาตาชิวะธนพลเดสผมชื่อธนพลครับประโยคที่3นะครับบอกที่มานะครับบอกว่าเรามาจากไหนนะครับไทคาราคิมาชิตะครับมาจากประเทศไทยครับประโยคที่4นะครับบอกงานอดิเรกครับชื่อมีว่าองกาคุเดสงานอดิเรกคือดนตรีครับคำว่าองกาคุแปลว่าดนตรีครับอาจจะเล่นดนตรีก็ได้ฟังดนตรีก็ได้นะครับอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับดนตรีนะครับภาษาญี่ปุ่นก็จะใช้คำว่าองกาคุนะครับแล้วก็อีกสำนวนหนึ่งนะครับที่เรียนไปโยโรชิคุโอเนกายิชิมัสครับขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับครับอันนี้เป็นตัวอย่างการแนะนำตัวอย่างง่ายๆนะครับที่เป็นสำนวนนะครับที่เราเรียนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเอามาลองให้กับท่านผู้ชมได้ลองทบทวนดูนะครับว่าอย่างจำได้ไหมนะครับสำนวนต่างๆที่ใช้ในการแนะนำตัวแล้วก็ทักทายที่เรียนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับลองออกเสียงพร้อมกันด้วยกันสักหนึ่งรอบนะครับก่อนที่จะไปสไลด์แผ่นต่อไปนะครับฮาจิเมมาชิเตะวาตาชิวะทานาพนเดสไทคาระคิมาชิตะชูมิวะองกาคุเดสโยโรชิคุโอเนกายิชิมัสยินดีที่ได้รู้จักครับผมชื่อทานาพนครับมาจากประเทศไทยครับงานอดิเรกคือดนตรีครับขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับตรงบริเวณที่ไฮไลท์สีเหลืองนะครับนักศึกษาท่านผู้ชมสามารถเปลี่ยนครับเป็นคำที่เป็นข้อมูลของตัวเองนะครับอย่างเช่นตรงทานาพลนะครับก็เปลี่ยนเป็นชื่อของตัวเองไปนะครับตรงคำว่าไทยนะครับถ้าเราจะไม่บอกว่าเรามาจากประเทศไทยเราจะบอกหน่วยงานหรือสังกัดก็ได้อย่างที่เราเรียนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราจะบอกว่าเรามาจาก IMUTR นะครับเราก็เปลี่ยนไปนะครับเป็นคำว่า IMUTR แทนครับ IMUTR คาระคิมาชิตะมาจาก IMUTR ครับถ้าเกิดว่าตรงงานอดิเรกของเราไม่ใช่ดนตรีนะครับเป็นมังงะเป็นการ์ตูนนะครับชื่อมีว่ามังกาเดสครับหรือถ้าเกิดงานอดิเรกของเราเป็นภาพยนตร์แล้วก็ใส่เป็นมูวี่ก็ได้นะครับชื่อมีว่ามูวี่เดสนะครับก็ได้นะครับไปดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับตัวเองนะครับคำที่หนึ่งครับคำว่าชื่อนะครับในภาษาญี่ปุ่นจะใช้คำว่านามาเอะนามาเอะออกเสียงช้าๆชัดๆนะครับนามาเอะครับถ้าได้ยินคำนี้นะครับถ้าได้ยินคนญี่ปุ่นพูดคำว่านามาเอะนะครับหมายถึงชื่อนะครับแปลว่าเขากำลังจะทำอะไรสักอย่างเกี่ยวกับชื่อนะครับอาจจะเป็นการบอกชื่อของตัวเองหรือว่าอาจจะเป็นการถามชื่อของเราก็ได้นะครับได้ยินคำว่านามาเอะ

นะครับหมายถึงชื่อนะครับกำลังพูดถึงชื่ออยู่ต่อไปคำว่าประเทศนะครับคุนิคุนิคุนิแปลว่าประเทศนะครับถ้าได้ยินคำนี้นะครับหมายถึงคู่สนทนากำลังพูดถึงประเทศอยู่นะครับอาจจะบอกประเทศของเขาหรือว่าอาจจะถามถึงประเทศของเรานะครับโทชิครับโทชิแปลว่าอายุนะครับอายุชูมิครับชูมิอันนี้เรียนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคำนี้งานอดิเรกครับอีกคำหนึ่งนะครับจูโยอินจูโยอินครับคำนี้ก็เจอไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเหมือนกันพนักงานหรือเจ้าหน้าที่นะครับในการเรียนภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาญี่ปุ่นนั้นเนี่ยนะครับก็หลายคนนะครับก็ต้องการที่จะเรียนไปเพื่อที่จะใช้สื่อสารครับอาจจะเป็นการสื่อสารในชีวิตประจำวันหรือว่าอาจจะเป็นการสื่อสารในการทำงานนะครับทีนี้สิ่งที่เราควรจะต้องรู้อย่างหนึ่งก็คือว่าในการพูดภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาญี่ปุ่นนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีการพูดอยู่ในหลายๆระดับนะครับบางครั้งเราอาจจะพูดเป็นประโยคยาวๆนะครับหรือบางครั้งนะครับถ้าเกิดว่าเป็นผู้เรียนชั้นต้นที่ยังไม่ได้เรียนอะไรมากมายเนี่ยนะครับการพูดเป็นคำๆเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะทำให้เราสื่อสารครับกับคนญี่ปุ่นได้เหมือนกันนะครับในชีวิตประจำวันเนี่ยนะครับในการทำงานของแรงงานต่างด้าวก็ตามหรือว่าพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับคนไทยนะครับที่เดินทางไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับไม่จำเป็นจะต้องใช้ภาษาญี่ปุ่นที่เป็นประโยคยาวๆเสมอไปนะครับบางครั้งเราใช้เป็นคำๆนะครับในการดำเนินชีวิตในชีวิตประจำวันเนี่ยเราใช้เป็นคำๆนะครับแล้วก็สื่อสารก็ได้นะครับอย่างเช่นเราจะบอกว่าชื่อของเราชื่ออะไรเนี่ยนะครับเราอาจจะใช้คำว่านามาเอะพูดนะครับแล้วก็บอกชื่อของเราไปครับนามาเอะสิกซันเดสครับนามาเอะสิกซันเดสครับดังนั้นบันไดก้าวแรกนะครับของการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศหรือภาษาญี่ปุ่นนั้นเนี่ยนะครับก็คือการสะสมคำศัพท์ครับหากเรารู้คำศัพท์เยอะเท่าไหร่นะครับก็หมายความว่าเราก็จะสามารถสื่อสารครับในภาษานั้นๆเนี่ยได้มากเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นนะครับหากมองภาพนะครับว่าโอ้ประหยัดภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมันยากนะครับภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเวลาได้ยินในทีวีในซีรีส์หรือว่าในการ์ตูนเนี่ยโอ้เขาพูดประโยคยาวมากเลยนะครับต้องพูดไม่ได้แน่ๆเลยจำไม่ได้หรอกนะครับประโยคยาวมากขนาดนั้นอะไรเงี้ยนะครับยังไม่เรียนดีกว่าเงี้ยอันนี้ไม่เห็นด้วยนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องพูดประโยคยาวๆเสมอไปก็ได้นะครับเราพูดเป็นคำๆนะครับก็สามารถที่จะสื่อสารได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นใครที่สามารถที่จะจำประโยคยาวๆนะครับอย่างเช่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนสำนวนไปเนี่ยก็อาจจะยาวนิดหน่อยครับจำประโยคยาวๆแบบนั้นเนี่ยนะครับได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับแต่ถ้าเกิดจำไม่ได้นะครับจะจำเป็นคำๆนะครับแล้วก็ใช้เป็นคำๆในการสื่อสารสนทนากับคนญี่ปุ่นเนี่ยก็ไม่ผิดอะไรนะครับไม่ผิดอะไรลองเลือกครับวิธีการเรียนรู้แล้วก็วิธีการสื่อสารนะครับที่มันสอดคล้องกับลักษณะของเรานะครับสอดคล้องกับความเป็นไปได้นะครับที่เราสามารถทำได้นะครับอาจจะจำเป็นคำๆก็ได้นะครับอย่างเช่นสไลด์แผ่นเนี่ยนะครับนำเสนอคำ5คำครับชื่อครับภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่านามาเอะครับประเทศคุนิครับคำว่าอายุใช้คำว่าโทชิครับงานอดิเรกใช้คำว่าชูมิแล้วก็คำว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ใช้คำว่าจูโยอินครับจำเป็นคำๆแบบนี้ไปนะครับแล้วเอาไปเวลาพูดก็พูดเป็นคำๆแบบนี้ก็ได้ครับต่อไปนะครับเพิ่มเติมให้อีก5คำนะครับคำว่าครูอาจารย์นะครับภาษาญี่ปุ่นจะใช้คำว่าเซนเซ่ครับเซนเซ่ครับถ้าเราออกเสียงช้าๆชัดๆคำนี้นะครับเซอึจะออกเสียงว่าเซนครับเซอีครับออกเสียงว่าเซครับเซนเซ่ครับก็จะมีความหมายว่าครูหรืออาจารย์ก็ได้นะครับคำนี้นะครับเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับนอกเหนือจากจะมีความหมายว่าครูหรืออาจารย์แล้วเนี่ยบางครั้งคนญี่ปุ่นนะครับใช้คำนี้นะครับเป็นคำเรียกบุคคลที่ประกอบอาชีพเป็นแพทย์นะครับหรือว่าประกอบอาชีพเป็นนักนะครับที่มีความสามารถสูงๆนะครับคือนอกจากจะแปลว่าครูแล้วนะครับครูหรืออาจารย์ที่เป็นคนทำหน้าที่สอนหนังสือแล้วเนี่ยบางครั้งนะครับคนญี่ปุ่นใช้คำนี้นะครับในการเรียกครับใครคนใดคนหนึ่งที่ประกอบอาชีพหมอนะครับหรือนักเขียนก็ได้ด้วยนะครับเช่นเวลาเราเข้าไปในโรงพยาบาลนะครับสมมติว่าเซนเซ่ครับเราเรียกคุณหมอนะครับขอประทานโทษนะครับคุณหมอครับ

ก็ได้นะครับหรือว่าเวลาเราเจอนักเขียนนะครับที่มีความสามารถนักประพันธ์ต่างๆนะครับเราก็เรียกเขาว่าเซนเซก็ได้นะครับคำต่อไปนะครับไคชาอินไคชาอินครับคำนี้นะครับออกเสียงช้าๆชัดๆก็จะออกเสียงว่าคาอีครับลองดูที่ตัวอักษรโรมันจีที่เขียนไว้ข้างหลังนะครับประกอบด้วยนะครับคาอีซึ่งคนญี่ปุ่นจะออกเสียงตรงคาอีเนี่ยนะครับรวบพร้อมกันนะครับยาวไปเลยออกเสียงว่าไคครับต่อไปนะครับตรง SHA นั้นเนี่ยออกเสียงว่าชะไคชะแล้วก็ข้างหลังนะครับอิกับอึนะครับออกเสียงรวบยาวนะครับออกเสียงว่าอินไคชะอินนะครับแปลว่าพนักงานบริษัทครับตะกี้เราเจอคำว่าเจ้าหน้าที่พนักงานนะครับจูโยอินครับถ้าเป็นพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในบริษัทนะครับก็จะใช้คำนี้เลยไคชะอินครับต่อไปเรียวโคชะเรียวโคชะพิจารณาเสียงด้วยกันช้าๆนะครับโรมันจิตัว RYO นะครับออกเสียงว่าเลียวเลียวครับตัวต่อไปนะครับโรมันจิตัว KO นะครับออกเสียงว่าโคครับแล้วก็อุโคอุแต่ว่าโคอุเนี่ยครับคนญี่ปุ่นออกเสียงรวบพร้อมกันยาวไปเลยออกเสียงว่าโคครับเลียวโคตัว SHA ข้างหลังนะครับออกเสียงว่าชะเหลียวโคชะครับเหลียวโคชะแปลว่านักเดินทางก็ได้นะครับนักท่องเที่ยวก็ได้ครับคำต่อไปไทจินไทจินครับออกเสียงช้าๆนะครับทะอิครับออกเสียงรวมกันนะครับไทแปลว่าประเทศไทยนะครับชาติไทยนะครับสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนประโยคไทคาราคิมาชิตะครับมาจากประเทศไทยครับนะครับเมื่อตอนต้นชั่วโมงเราก็เรียนไปนะครับคำว่าไทแปลว่าประเทศไทยนะครับจินครับออกเสียงช้าๆว่าจิอึครับออกเสียงรวบยาวออกเสียงว่าจินแปลว่าชาวนะครับหรือแปลว่าคนก็ได้นะครับไทจินชาวไทยคนไทยนะครับคำว่าจินแปลว่าคนหรือชาวนะครับเป็นคนชาติไหนหรือชาวประเทศอะไรครับก็เอาชื่อเอาคำบอกประเทศเนี่ยมาวางไว้ข้างหน้าจินซะนะครับถ้าไม่ใช่คนไทยนะครับถ้าคนไทยพูดว่าไทจินถ้าไม่ใช่คนไทยเป็นคนญี่ปุ่นก็เอาคำนะครับที่มีความหมายว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมาวางไว้ข้างหน้าคำว่าจินครับคนญี่ปุ่นพูดว่านิฮอนจินครับนิฮอนจินประเทศญี่ปุ่นนะครับภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่านิฮอนนิฮอนครับบางครั้งนะครับคนญี่ปุ่นออกเสียงชื่อประเทศตัวเองนะครับบางคนพูดว่านิฮอนครับบางคนออกเสียงว่านิปปงครับนิปปงครับคนไทยเราหลายๆคนก็เรียกเป็นนิปปอนนะครับนิปปอนก็มาจากคำนี้นะครับนิปปงครับที่แปลว่านิที่แปลว่าประเทศญี่ปุ่นเหมือนกันครับนิปปงจินครับคนญี่ปุ่นครับก็มีเหมือนกันครับถ้าไม่ใช่คนไทยนะครับถ้าเป็นคนไทยพูดไทจินถ้าเป็นคนญี่ปุ่นนิฮอนจินครับเอาชื่อประเทศมาวางไว้ข้างหน้าจินถ้าเป็นคนอเมริกานะครับก็เอาชื่อประเทศอเมริกามานะครับแล้วมาวางไว้ข้างหน้าจินอเมริกาจินนะครับชาวอเมริกาอย่างนี้เป็นต้นนะครับคำว่าจินแปลว่าคนหรือแปลว่าชาวนะครับอันนี้เป็นคำศัพท์นะครับที่เกี่ยวข้องกับตนเองนะครับ10คำนะครับที่นำเสนอในช่วงแรกนี้นะครับนามาเอะชื่อครับคุนิประเทศโทชิอายุชูมิงานอดิเรกจูโยอินพนักงานเจ้าหน้าที่เซนเซครูไคชาอินพนักงานบริษัทเหลียวโคชะนักท่องเที่ยวไทจินคนไทยครับแล้วก็คำสุดท้ายนะครับนิฮอนจินครับคนญี่ปุ่นนะครับลองไปดูมารยาทนะครับแล้วก็เรื่องของ
การให้ความเคารพการแสดงความเคารพนะครับของคนญี่ปุ่นนะครับอย่างที่เกริ่นไปนะครับว่าในการทักทายหรือว่าการแนะนำตัวเนี่ยนะครับถ้าเป็นคนไทยเรานะครับก็ในขณะที่เราพูดทักทายหรือว่าพูดแนะนำตัวเนี่ยเราก็จะแสดงครับกริยาท่าทางนะครับโดยการที่ยกมือไหว้ใช่ไหมครับอันนี้เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของชนชาติไทยเราของคนไทยเราแต่ในญี่ปุ่นนั้นเนี่ยธรรมเนียมปฏิบัตินะครับมารยาทนะครับในการทำความเคารพนะครับคู่สนทนานะครับหรือคู่คนที่เรากำลังสนทนาด้วยอยู่เนี่ยนะครับก็คือการคงคำนับนะครับซึ่งแตกต่างกับคนไทยเรานะครับคนไทยเรายกมือประนมมือแล้วก็ไหว้ครับก้มหัวก้มศีรษะลงไหว้แต่สำหรับคนญี่ปุ่นนะเขาจะใช้การคงคำนับนะครับอาจจะวางมือนะครับอาจจะทิ้งมือนะครับทิ้งแขนแล้วก็มือเนี่ยไปแนบกับลำตัวนะครับแล้วก็โค้งไปข้างหน้านะครับหรืออาจจะเอามือเนี่ยนะครับมาประสานไว้ที่บริเวณด้านหน้านะครับแล้วก็โค้งก้มหน้าลงไปก็ได้นะครับเป็นไปได้ทั้ง2วิธีเลยนะครับเอามือทิ้งไว้ข้างลำตัวนะครับแนบไว้ข้างลำตัวนะครับแล้วโค้งไปข้างหน้าหรือว่าเอามือประสานไว้ข้างด้านหน้านะครับเหมือนในรูปที่อยู่ในสไลด์นะครับแล้วก็ก้มศีรษะโค้งลำตัวไปข้างหน้านะครับอันนี้คือวิธีการโค้งคำนับแบบญี่ปุ่นนะครับภาษาญี่ปุ่นคำว่าโค้งคำนับนั้นเนี่ยเขาใช้คำว่าโอจิกิครับโอจิกิครับถ้าได้ยินคำนี้นะครับหมายถึงการโค้งคำนับครับก็อาจจะโค้งคำนับนะครับในกรณีที่ทำความเคารพนะครับหรือว่าแสดงความเคารพต่อบุคคลนะครับใครคนใดคนหนึ่งหรืออย่างเช่นคนญี่ปุ่นไปศาลเจ้านะครับแล้วก็ไปไหว้เทพเจ้าเนี่ยครับทำความเคารพต่อเทพเจ้านะครับก็อาจจะเป็นการใช้วิธีการนี้ด้วยได้ด้วยเหมือนกันการโค้งคำนับโอจิกินะครับคล้ายๆกับธรรมเนียมปฏิบัติการยกมือไหว้ของเรานะครับมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่การทักทายเท่านั้นแต่ว่ามันเป็นการแสดงถึงความรู้สึกถ่อมตัวของเรานะครับแล้วก็ความรู้สึกยกย่องคู่สนทนาด้วยซึ่งการโค้งนั้นก็จะมีหลากหลายระดับครับยิ่งโค้งมากเท่าไหร่นะครับก็จะแสดงถึงความรู้สึกครับให้เกียรตินะครับยกย่องคู่สนทนาแล้วก็ถ่อมตัวเรามากขึ้นเท่านั้นนะครับซึ่งโดยทั่วไปนะครับก็จะเป็นการโค้งนะครับในระดับต่างๆดังรูปภาพที่ปรากฏอยู่นะครับแบบแรกนะครับเป็นการโค้งนะครับแบบกึ่งโค้งกึ่งพยักหน้านะครับก็จะเป็นการแสดงการทักทายนะครับต่อคู่สนทนาแล้วก็แสดงความเคารพในระดับหนึ่งนะครับในระดับหนึ่งถามว่าโค้งประมาณเท่าไหร่นะครับก็ประมาณ15องศานะครับโค้งประมาณ15องศานะครับถ้าเกิดว่าอยากจะแสดงความเคารพครับหรือแสดงการความยกย่องการยกย่องหรือการถ่อมตัวเราเองในระดับที่มากขึ้นนะครับก็โค้งลำตัวไปมากเพิ่มขึ้นนะครับประมาณ30องศานะครับก็จะเป็นการให้เกียรติกับคู่สนทนามากขึ้นครับถ้าอยากจะแสดงความให้เกียรตินะครับการเคารพการยกย่องแล้วก็ถ่อมตัวเราเองลงไปนะครับมากขึ้นครับก็โค้งไปอีกนะครับเพิ่มไปอีกระดับหนึ่งนะครับ45องศาก็จะเป็นการแสดงความเคารพที่มากครับที่สุดครับที่คนญี่ปุ่นเขาทำกันครับอันนี้คือระดับของโอจิกินะครับระดับของการโค้งคำนับของคนญี่ปุ่นนะครับซึ่งไม่มีแบบไหนที่ผิดนะครับทุกแบบถูกต้องหมดนะครับเพียงแต่ว่าแตกต่างกันตรงที่ระดับความสุภาพเท่านั้นเองครับระดับการให้เกียรติคู่สนทนาดังนั้นก็เหมือนกับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องของสำนวนนะครับในการทักทายหรือแนะนำตัวเองนะครับเวลาที่เราจะใช้สำนวนอย่างเช่นสวัสดีตอนเช้าเนี่ยนะครับซึ่งสามารถพูดได้2แบบโอไฮโอไซมัสกับโอไฮโอเนี่ยนะครับทั้ง2อันแปลว่าสวัสดีตอนเช้าเหมือนกันแต่ว่าแตกต่างกันตรงที่ระดับความสุภาพเราจะใช้โอไฮโอไซมัสตอนไหนนะครับเราจะใช้โอไฮโอไซมัสตอนที่เราพูดกับคนที่เราต้องการแสดงความเคารพนะครับมากๆนะครับอย่างเช่นหัวหน้างานรุ่นพี่ที่ทำงานนะครับครูอาจารย์นะครับต่างๆครับโอไฮโอเราจะใช้กับบุคคลที่เราคุ้นชินนะครับเพื่อนสนิทบุคคลในครอบครัวต่างๆเนี่ยครับการที่เราจะเลือกใช้คำไหนเราก็ต้องพิจารณาจากคู่สนทนาของเราว่าคือใครนะครับแล้วเราต้องการแสดงความเคารพการให้เกียรติเขาในระดับไหนนะครับเช่นเดียวกันการโค้งก็เช่นเดียวกันนะครับ
ก่อนที่เราจะโค้งนะครับเราก็พิจารณาก่อนนะครับว่าเรากำลังจะโค้งให้ใครนะครับถ้าเป็นลูกค้าของเรานะครับต้อง45แน่นอนนะครับต้อง45องศาแน่นอนนะครับลูกค้าคือพระเจ้าอ่ะนะครับลูกค้าคือบุคคลที่เราต้องให้ความสำคัญให้เกียรติยกย่องมากๆอ่ะนะครับเพราะฉะนั้น45องศาแน่นอนนะครับ30องศาก็อาจจะเป็นระดับรุ่นพี่นะครับระดับหัวหน้างานนะครับ15องศาก็อาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานนะครับที่เราอาจจะไม่สนิทสนมคุ้นเคยด้วยนะครับก็แบ่งขึ้นอยู่กับบุคคลที่เราสนทนาบุคคลที่เรากำลังสื่อสารด้วยนะครับว่าเป็นใครนะครับพิจารณาจากการความรู้สึกที่เราต้องการจะให้เกียรติเขานะครับยกย่องเขาครับทีนี้มาดูจังหวะจากโคนนะครับในการโค้งสักหน่อยหนึ่งนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าจะเอามือประสานไว้ด้านหน้านะครับหรือจะเอามือทิ้งแนบไว้ข้างลำตัวก็ได้นะครับแล้วก็ระดับของการโค้งก็มี15 30นะครับ45องศานะครับในสไลด์แผ่นนี้เนี่ยนะครับมีไปถึง90องศาเลยนะครับกรณี90องศาเนี่ย ไม่ค่อยพบเห็นมากนักครับแต่ก็มีการโค้งนะครับในระดับ90องศาบ้างครับพอสมควรนะครับในสังคมญี่ปุ่นนะครับส่วนมากแล้วการโค้ง90องศาเนี่ยจะโค้งตอนไหนโค้งตอนที่นะครับทำความผิดพลาดนะครับที่ต้องการได้รับการยกโทษให้หรือว่าได้รับการให้อภัยจากผู้สนทนานะครับความผิดพลาดจะเป็นเล็กจะเป็นน้อยอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับถ้าเป็นความผิดพลาดที่เรารู้สึกว่าเป็นความผิดพลาดซึ่งทำให้ผู้สนทนาเดือดร้อนเนี่ยโดยทั่วไปแล้วคนญี่ปุ่นถ้าเป็นความผิดของเราเด่นแน่นอนเนี่ยก็จะโค้งนะครับ45ถึง90องศาเลยนะครับคือขอโทษจากใจจริงเลยจริงๆครับรวมไปถึงการได้รับความกรุณาหรือความเมตตามากๆนะครับในกรณีที่เราเดือดร้อนมากๆแล้วก็มีคู่สนทนาเนี่ยได้ให้ความช่วยเหลือให้ความกรุณากับเรามากๆถ้าเราไม่ได้รับความช่วยเหลือความกรุณานั้นเนี่ยเราอาจจะเดือดร้อนได้ลักษณะแบบนี้คนญี่ปุ่นก็โค้งสุดตัวไปเลยนะครับ90องศาไปเลยนะครับโค้งครึ่งตัวนะครับไม่ใช่สุดตัวขอโทษทีนะครับโค้งครึ่งตัวไปเลยนี่ก็มีเหมือนกันครับแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วนะครับในการใช้ชีวิตประจำวันหรือว่าในการทำงานเนี่ยนะครับก็มักจะเป็นโค้งระดับ15องศานะครับโค้งระดับ30องศาแล้วก็โค้งระดับ45องศาครับ90องศาใช้สำหรับกรณีที่ต้องการขอโทษจริงๆนะครับต้องการขอบคุณในความเมตตากรุณาของผู้สนทนามากๆจริงๆครับทีนี้จังหวะจากโค้งในการโค้งนะครับถ้าดูรูปภาพที่อยู่ด้านบนนะครับแบ่งออกเป็น3สเต็ปนะครับสเต็ปแรกก็คือสเต็ปตอนที่เราตั้งตัวตรงแล้วเรากำลังโค้งลงไปนะครับตอนที่เรากำลังก้มหัวโค้งลงไปเนี่ยในรูปภาพนี้นับเป็นสเต็ปที่1 นะครับก็จะเป็นการก้มลงไปอย่างรวดเร็วนะครับให้ก้มโค้งตัวลงไปอย่างรวดเร็วและหยุดครับแล้วหยุดเลยนะครับส่วนสเต็ปที่2นะครับก็คือสเต็ปหลังจากที่โค้งและหยุดลงไปแล้วนะครับก็ค่อยๆนะครับ2แล้วก็มา3 3ก็คือในระดับที่ตั้งตัวตรงตามปกตินะครับจาก2มา3เนี่ยให้ยุคุริโมโดสุก็คือให้ค่อยๆนะครับค่อยๆคืนตัวช้าๆขึ้นมานะครับตอนแรกตอนที่ก้มลงไปเนี่ยให้ก้มไปอย่างเร็วเลยนะครับลงไปแล้วก็หยุดครับกึกเลยนะครับแต่ว่าตอนขึ้นเนี่ยนะครับให้ค่อยๆขึ้นช้าๆนะครับอันนี้จะเป็นวิธีการโค้งที่ถูกต้องนะครับแบบโอจิกิของญี่ปุ่นครับท่านผู้ชมนักเรียนนักศึกษาที่กำลังเรียนรู้ด้วยการอยู่ทางบ้านนะครับอาจจะลองลุกขึ้นยืนนะครับแล้วก็ลองทำท่าโค้งนะครับเอาระดับกลาง30องศาก็ได้นะครับ30องศาก็ได้นะครับ15องศาอาจจะน้อยไปสักหน่อย45ก็อาจจะดูเยอะไปสักนิดนึงนะครับสำหรับคนเริ่มต้นฝึกทำใหม่ๆนะครับลองดูสัก30องศานะครับทิ้งมือไว้ข้างลำตัวก็ได้นะครับหรือว่าจะเอาประสานไว้ข้างหน้าก็ได้ตั้งตัวตรงก่อนนะครับแล้วลองก้มโค้งลงไปอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็หยุดกึกเลยนะครับแล้วก็ในขณะที่หยุดกึกเนี่ยแสดงความเคารพนะครับในใจเรานะครับก็รู้สึกยกย่องหรือให้เกียรติหรือแสดงความเคารพกับเขานะครับแล้วก็ค่อยๆคืนตัวขึ้นมานะครับช้าๆนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการโอจิกินะครับโค้งคำนับแบบญี่ปุ่นนะครับเป็นภาษากายนะครับเป็นธรรมเนียมปฏิบัตินะครับของสังคมญี่ปุ่นนะครับในการแนะนำตัวหรือการทักทายนะครับเราจะใช้วิธีการนะครับกริยาท่าทางลักษณะแบบนี้นะครับในการสื่อถึงการให้ความเคารพนะครับรวมถึงให้เกียรติคู่สนทนาแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังเป็นการแสดงความรู้สึกถ่อมตัวเราเองนะครับตัวเราเป็นผู้น้อยนะครับต้องการความอุปถัมภ์ค้ำชูจากผู้ใหญ่นะครับ
body language หรือภาษากายลักษณะแบบนี้นะครับก็จะแสดงสื่อสารความรู้สึกแบบนั้นไปถึงคู่สนทนาคู่สนทนาที่เป็นผู้ใหญ่นะครับพอเราเห็นพอเขาเห็นเราโค้งในลักษณะที่ให้เกียรติเขาแล้วก็ถ่อมตัวเราแบบนี้ก็จะรู้สึกเอ็นดูนะครับรู้สึกเมตตานะครับอยากให้ความช่วยเหลือในโอกาสต่างๆครับต่อไปนะครับเราไปดูเนื้อหาที่เป็นเนื้อหาหลักของวันนี้ด้วยกันนะครับเมื่อสักครู่เราทบทวนเนื้อหาที่เราเรียนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรวมไปถึงวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทักทายแล้วก็การแนะนำตนเองไปนะครับมาดูเรื่องของตัวเลขในวันนี้นะครับเริ่มต้นจากตัวเลขครับ1-10ด้วยกันก่อนนะครับเลข1นะครับภาษาญี่ปุ่นจะออกเสียงว่าอิจิครับอิจิเลข2นะครับนิเลข3ซันครับเลข4นะครับจะพูดได้2แบบครับชิแล้วก็สแลชแปลว่าเหลือนะครับยนเลือกตัวใดตัวหนึ่งนะครับชิก็ได้หรือว่าย่นก็ได้ครับเลือกตัวเดียวครับแต่จริงๆแล้วคำว่าเลือกตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเลือกตามความรู้สึกว่าเราอยากจะพูดคำไหนนะครับมันจะเป็นไปตามสถานการณ์ครับเราจะต้องเลือกตามสถานการณ์อย่างเช่นถ้าเราจะพูดเลข4ในกรณีบอกเดือนนะครับอย่างเช่นเดือนมกราเดือน1เดือนกุมภาเดือน2เดือนเมษเดือนมีนาคมเดือน3เดือนเมษายนเดือน4นะครับกรณีที่จะบอกพูดว่าเดือน4เป็นภาษาญี่ปุ่นเนี่ยคำว่า4ตอนที่ใช้บอกเดือนเนี่ยจะใช้คำว่าชิกาสึครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเราจะบอก4นะครับในกรณีสถานการณ์ที่ใช้บอกเบอร์โทรศัพท์อย่างเช่นเบอร์โทรศัพท์ของผมเบอร์0634444444อะไรเงี้ยนะครับตอนที่บอกเบอร์โทรศัพท์นะครับเราก็จะใช้เสียงอ่านสิ่งย่นครับเพราะฉะนั้นเลข4พูดได้2แบบนะครับชิก็ได้หรือย่นก็ได้จะพูดแบบไหนให้พิจารณาจากสถานการณ์นะครับซึ่งเดี๋ยวจะเรียนกันต่อไปว่าสถานการณ์ไหนใช้เสียงอ่านเลขเสียงอ่านคำว่าอะไรนะครับต่อไปเลข5นะครับออกเสียงว่าโกโรมันจิเขียน GO นะครับแต่ว่าอันนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้ออกเสียงว่าโกนะครับเป็นภาษาญี่ปุ่นออกเสียงว่าโกนะครับโกเลข1 2 3 4 5ออกเสียงด้วยกันใหม่อีกรอบนะครับอิจินิซันยอนชิโกอิจินิซันยอนชิโกครับต่อไปเลข6นะครับภาษาญี่ปุ่นออกเสียงว่าโรคุโรคุเลข7ก็พูดได้2แบบเหมือนกันครับจะพูดแบบไหนขึ้นอยู่กับสถานการณ์เหมือนเมื่อสักครู่นี้ที่อธิบายไปตอนเลข4เลยนะครับเลข7เสียงอ่านแรกนะครับอ่านว่าชิชิชิชิหรือนานะนานะครับถ้าเราบอกเดือนนะครับเดือน7เราจะใช้เสียงอ่านชิชิครับชิชิกาสึเดือน7ครับถ้าบอกเบอร์โทรศัพท์ครับใช้เสียงนานะครับใช้เสียงอ่านนานะเลข8นะครับออกเสียงว่าฮัจิฮัจิเลข9เหมือนกันนะครับพูดได้2แบบเหมือนกันคิวหรือคุนะครับเสียงแรกนะครับออกเสียงว่าคิวเสียงที่2คุถ้าเราบอกเดือนนะครับอย่างเช่นเดือน9ใช้เสียงคุครับคุกาสึครับเดือน9ครับถ้าบอกเบอร์โทรศัพท์นะครับใช้เสียงอ่านคิวนะครับหมายเลขโทรศัพท์0639999999นะครับเซโลโลคุซานโนคิวคิวคิวโนคิวคิวคิวนี่เป็นต้นครับกรณีตัวเลขที่มี2เสียงอ่านครับเราต้องท่องจำทั้ง2เสียงอ่านเลยนะครับอย่างเช่น4นะครับอ่านได้2แบบพูดได้2แบบชิหรือย่นครับเลข7อ่านได้2แบบพูดได้2แบบชิชิหรือนานะเลข9ก็เช่นเดียวกันนะครับอ่านได้2แบบพูดได้2แบบคิวหรือคุครับจะอ่านจะพูดแบบไหนนะครับขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่จะพูดนะครับว่าจะพูดตอนไหนครับต้องท่องจำครับต้องท่องจำครับเราออกเสียงเลข6ถึงเลข10ด้วยกันสักอีกสักครั้งนะครับเลข6โลคุ7ชิชินานะ8ฮาจิ9คิวคุ10จูลองออกเสียงตั้งแต่เลข1ถึงเลข10นะครับเลข1อิจิ2นิ3ซัน4ชิยน5 5 6 6 7 7 7 7 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
จูทีนี้เวลาเอาเลขมาผสมกันนะครับถ้าจะพูดในหลัก10นะครับเริ่มจาก20ก่อนครับยกตัวอย่าง20นะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับเลข10นะครับจะออกเสียงว่าจูนะครับคำว่า20นะครับก็คือ2กับ10ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็เอาคำว่า2นะครับที่เราเรียนไปเมื่อสักครู่นี้ในสไลด์แผ่นที่แล้วนะครับ2ก็คือนี้นะครับแล้วก็มาบวกกับ10ซึ่งออกเสียงว่าจูอ่านว่าจูนะครับ20 20ก็คือ20ก็จะพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นว่านี่จูครับนี่จูครับถ้า30ก็เอา3มาคำว่า3ซันคำว่า10จู30ซันจูครับเอามาต่อกันอย่างนี้เลยครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือต้องจำหลักหน่วยให้ได้ก่อนนะครับตั้งแต่1ถึง10เนี่ยครับจำให้ได้ก่อน1ออกเสียงว่าอิจิ2ออกเสียงว่านิ3ออกเสียงว่าซังเลยนะครับไล่มาจนถึงเลข10ออกเสียงว่าจูนะครับจากนั้นพอหลัก10เลย10ขึ้นไปเนี่ยก็คือการเอาตัวเลขมาผสมกันถ้า11ครับถ้าเป็นเลข11 10ออกเสียงว่าจูครับ1เลข1นะครับ1ก็คือเลข1เลข1ก็คืออิจิ11ก็คือจูอิจิครับเอาจูกับเอาอิจิมาชนกันมาประกอบกันครับ12เลข10คือจูออกเสียงว่าจูครับ2ออกเสียงว่านิครับ12ก็จูนิครับเอาจูกับเอานิครับจูที่แปลว่า10แล้วก็นิที่แปลว่า2เนี่ยมาประกอบกันมาชนกันครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็น2 10 20ครับก็อย่าลืมเอา2ขึ้นต้นก่อนครับเอา2ขึ้นต้นก่อนก็นิแล้วก็ตามด้วย10จูนิจูครับลองฝึกผสมกันดูผสมคำดูนะครับในเบื้องต้นต้องจำสไลด์หน้านี้ก่อนนะครับเลข1ถึงเลข10เนี่ยครับจำให้ได้ก่อนครับหลังจากนั้นก็ค่อยเอาไปประกอบกันเอาไปผสมกันนะครับสลับหน้าสลับหลังให้ดีนะครับต้องระมัดระวังถ้าเกิดพูดสลับเรียงคำผิดนี้ตัวเลขก็ผิดไปเลยอย่างเช่นเราจะพูดว่า20เอายี่ขึ้นก่อนครับยี่ก็คือ2ใช่ไหมครับนิจูครับแต่ถ้าเกิดเราดันพูดสลับกันเป็นจูนิเนี่ยครับเอา10ขึ้นก่อนมันจะกลายเป็น12ไปนะครับเพราะฉะนั้นเรียงคำนะครับต้องเรียงคำให้ถูกต้องด้วยนะครับกรณีที่เป็น22นะครับก็เอาเลขมาต่อกันไปเลยนะครับเลข2คือนิคำว่า10คือจูเลข2คือนินะครับ22ก็นิจูนิเป็นต้นครับ99 99เอา9ก่อน Q 10ก็จูครับแล้วก็ Q Q จู Q 99นะครับเป็นแบบนั้นขออนุญาตไปที่หลักร้อยนะครับวันนี้เราจะไปถึงหลักพันกันนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขรายละเอียดต่างๆนะครับอยากจะให้ทุกคนจดจำหน้านี้นะครับแล้วก็ลองค่อยๆพูดนะครับโดยหลักการที่อธิบายไปนะครับในตอนต้นหน้านี้หลัก10นะครับแล้วก็ค่อยๆพูดไปนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, 25, 26ไปเรื่อยๆครับจนถึง99เลยนะครับถ้าเกิดว่าเรารู้นะครับเสียงอ่านหลักหน่วยในภาษาญี่ปุ่นแล้วเราจะพูดเสียงอ่านหลัก10ได้แน่นอน 100% นะครับเป็นเพียงแค่การนำคำมาผสมกันเท่านั้นเองครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงเสียงอ่านอะไรด้วยเลยนะครับแต่ว่าหลักร้อยเนี่ยพอหลักร้อยปุ๊บเนี่ยจะมีความยากขึ้นมานิดหน่อยนะครับเริ่มต้นจากเรียนรู้คำว่าร้อยก่อนนะครับคำคือคำว่าเฮียคือครับเฮียคือครับลองดูในสไลด์ตรงกลางนะครับเลข100นะครับเขียนฮิรางานะไว้ให้ใครอ่านฮิรางานะยังไม่คล่องนะครับดูอักษรโรมันจิที่อยู่ข้างหลัง HYA นะครับออกเสียงว่าเฮียครับโรมันจิ HYA นะครับออกเสียงว่าเฮียเฮียคือเฮียคือแปลว่า100นะครับถ้า200เอาเลข2นะครับแล้วก็มารวมกับเฮียคือครับเลข2คือนิคำว่า100พูดว่าเฮียคือนิเฮียคือแปลว่า200ครับในหลักร้อยเนี่ยเริ่มต้นจำเพิ่มขึ้นมาอีกคำหนึ่งคือคำว่าร้อยนะครับเฮียคือครับแล้วก็เอาไปผสมกันครับถ้าเป็นร้อยสองร้อยสองก็ให้เอาคำว่าร้อยขึ้นก่อนเฮียคือนี่เฮียคือนี่ครับร้อยแล้วก็สองแต่ถ้าสองร้อยเอาสองขึ้นก่อนนี่เฮียคือนี่เฮียคือครับ299ครับค่อยๆดูช้าๆนะครับ200 9 10
19

ครับมี5อันมี5คำนะครับ299คำว่า2ก่อนครับนิร้อยเฮียคุ9คิว10จู9คิวนิเฮียคุคิวจูคิว299ครับเป็นการผสมคำอย่างนี้นี่เองนะครับง่ายๆนะครับง่ายๆครับแต่ต้องจำเลขหลักหน่วยให้ได้ก่อนเท่านั้นเองครับอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่าหลักร้อยเนี่ยนะครับมีความยากอยู่นิดหน่อยนะครับปกติเลขร้อยเนี่ยจะออกเสียงว่าเฮียคุนะครับแต่ถ้ามันเป็น300 600 800เนี่ยนะครับมันจะออกเสียงไม่เฮียคุนะครับมันจะออกเสียงเปลี่ยนไปนิดนึงต้องอันนี้ต้องท่องจำเล็กน้อยนะครับถ้าเป็น100 200 400 500 600100 200 400 500 700 900อะไรเงี้ยนะครับมันจะออกเสียงว่าเฮียคุหมดเลยอย่างเช่น100ก็เฮียคุ200ก็นี่เฮียคุ400ก็ย่งเฮียคุ500ก็เฮียคุ700นะหน้าเฮียคุ900คิวเฮียคุแต่ถ้าเป็น300 600 900อย่างที่ใส่เครื่องหมายดอกจันไว้ให้นะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงเสียงอ่านเล็กน้อย300เนี่ยไม่ได้ออกเสียงว่าซังเฮียคุแต่จะออกเสียงว่าซัมเบียคุครับอันนี้ท่องจำนิดหน่อยนะครับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเสียงอ่านนิดหน่อย301 302 303 310 399ทั้งหมดเลยนะครับถ้ามีคำว่า300ให้นักเรียนนักศึกษานะครับท่านผู้ชมออกเสียงว่าซัมเบียคุครับ600ก็เช่นเดียวกันนะครับเลข6ออกเสียงว่าโลคุคำว่า100ออกเสียงว่าเฮียคุแต่ว่า600เขาไม่ได้ออกเสียงว่าโลคุเฮียคุเขาออกเสียงว่าโลเปียคุครับโลเปียคุ622โลเปียคุนิจูนินะครับ699หลบเปียกขู่คิวจูคิวเป็นต้นครับถ้า600ออกเสียงหลบเปียกขู่แบบนี้นะครับกับอีกอันนึงนะครับ800ครับมี3อัน300 600 800จะมีการเปลี่ยนแปลงเสียงอ่านเลข8ปกติออกเสียงว่าฮัจจิครับดูตรงนี้ก็ได้นะครับฮัจจิคำว่า100ออกเสียงว่าเฮียขู่800ไม่ได้ออกเสียงว่าฮัจจิเฮียขู่เขามีการเปลี่ยนแปลงเสียงอ่านนะครับออกเสียงว่าฮับเปียกขู่ครับฮับเปียกขู่อีกหลักหนึ่งหลักสุดท้ายนะครับเซนหลักพันนะครับคำว่า10พูดว่าจูคำว่า100พูดว่าเฮียคุคำว่าพันพูดว่าเซนนะครับถ้า 2,000 ก็เอาเลข2ขึ้นต้นก่อนเลข2พูดว่านิเลขพันพูดว่าเซนครับนิเซนนิเซนครับ 9,000 ก็เอา9ขึ้นก่อนคำว่า9นะครับพูดว่าคิวหรือคุครับ 9,000 เขาใช้เสียงอ่านคิวนะครับคิวเซนคิวที่แปลว่า9เซนที่แปลว่าพันคิวเซนครับมาสักครู่นี้หลักร้อยเนี่ยนะครับมียกเว้นเปลี่ยนแปลงเสียงอ่านซ้ำเปียกคือหลบเปียกคือหับเปียกคือกรณีหลักพันเนี่ยนะครับมีเปลี่ยนแปลงเสียงอ่านอยู่2อันก็คือ 3,000 กับ 6,000 กับ 8,000 นะครับ 3,000 ไม่ได้ออกเสียงว่าซังเซนแต่ออกเสียงว่าซังเซนครับตรงเซนเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเสียงอ่านนะครับเป็นเสียงขุ่นนะครับแล้วก็เลข 8,000 นะครับเลข8ปกติจะออกเสียงว่าฮัจจิแล้วก็ตามด้วยเซนครับพันพูดว่าเซนแต่เขา 8,000 เขาไม่ได้พูดว่าฮัจจิเซนครับเขาจะออกเสียงว่าฮัตเซนครับ 8,000 ออกเสียงว่าฮัตเซน 8,022 ฮัตเซนนิจูนิ 8,099 ฮัตเซนคิวจูคิว 8,100 ฮัตเซนเฮียคุ8,299 ฮัตเซนนี่เฮียคือคิวจูคิวนี้เป็นต้นนะครับอันนี้เป็นตัวเลขหลักหน่วยนะครับจนถึงหลักพันนะครับที่นำมาฝากให้กับนักเรียนนักศึกษาท่านผู้ชมได้เรียนกันในวันนี้นะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับติดตามชมรายการแล้วก็เดี๋ยวเรามาฝึกทบทวนเนื้อหาของตัวเลขกันต่อครับผมเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเนื้อหาของภาษาญี่ปุ่นนะครับที่นำมาฝากให้เรียนรู้ในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของในช่วงต้นนะครับก็จะเป็นเรื่องของการทักทายนะครับแล้วก็การแนะนำตนเองที่เราเรียนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วก็นำมาทบทวนนิดหน่อยนะครับสำหรับในต้นชั่วโมงของสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็ตั้งแต่กลางชั่วโมงมาก็เป็นเรื่องของตัวเลขนะครับหลักหน่วยหลักร้อยแล้วก็หลักพันนะครับสัปดาห์หน้านะครับก็จะเหมือนกันนะครับจะเอาเนื้อหาของที่เรียนในวันนี้นะครับไปทบทวนในตอนต้นชั่วโมงของสัปดาห์หน้าด้วยนะครับหวังว่าท่านผู้ชมจะฝึกออกเสียงนะครับไปพร้อมๆกับการเรียนรู้พร้อมๆกันแล้วก็หลังจากเรียนรู้แล้วก็อาจจะไปลองทบทวนนะครับแล้วก็ต่อยอดครับ
ความรู้ที่ได้เรียนไปนะครับด้วยตนเองครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่มีความ

สนใจนะครับในการศึกษานะครับในเนื้อหาที่เรียนไปแล้วก็อาจจะจดเนื้อหาไม่ทันนะครับสามารถจะติดตามชมรายการจากเว็บไซต์ของทางมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนะครับได้รวมไปถึงสามารถจะติดต่อขอเอกสารประกอบการสอนนะครับของรายการนะครับจากโดยเขียนอีเมลนะครับมาซึ่งอีเมลจะให้ไว้ในตอนท้ายรายการนะครับทางรายการจะจัดส่งไฟล์ PDF นะครับไปให้ตามอีเมลที่ขอเอกสารประกอบการสอนมานะครับสำหรับวันนี้รายการต้องขอลาไปก่อนนะครับกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์ต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัย

ทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

ประเกยหายไปแต่เพียงเพื่อรอวันที่จะส่องประกายแห่งธรรมทุกตะเข็บคือความทรงจำทุกลวดลาย

ความล้ำค่าตี้อยู่กับกาลเวลาแต่สิ่งนี้เป็นสมบัติที่ทุกคนสามารถมองนอกกรอบได้ยายไม่ได้ทรงผ้าให้หนูแต่ทรงเอกลักษณ์ความเป็นละปูนเพื่อคนทั่วโลกได้หัน

สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกท่านครับวันนี้นะครับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนะครับร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์บพิตรพิมุขจักรวรรดินะครับนำเสนอรายการสอนออกอากาศนะครับสำหรับภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา2567นี้นะครับเป็นรายวิชาภาษาญี่ปุ่นจากข่าวนะครับนิฮงนิวสุเดะมานาบุยาซาชินิฮงโกโตะชาคายโนรีไคนะครับซึ่งรายการนี้นะครับเป็นรายการหลักสูตรระยะสั้นนะครับนำเสนอความรู้นะครับจำนวน9ตอนนะครับโดยที่วันนี้นะครับจะนำเสนอเป็นตอนที่2แล้วนะครับโดยที่ตอนที่2นี้เราได้คัดสรรข่าวนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของจำนวนชาวต่างชาตินะครับที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นที่มีจำนวนมากที่สุดเป็นประวัติการณ์นะครับมานำเสนอแล้วก็เรียนรู้คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นจากข่าวนั้นนะครับรวมไปถึงการวิเคราะห์ข่าวนะครับที่วิเคราะห์ในเชิงสภาพสังคมนะครับทัศนคติของคนญี่ปุ่นต่อเหตุการณ์นั้นๆนะครับด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับเนื้อหาของข่าวจะเป็นอะไรบ้างลองไปติดตามชมดูด้วยกันครับวันนี้นะครับรายการวิชาภาษาญี่ปุ่นจากข่าวนะครับนิฮงนิวสุเดะมานาบุยาซาชินิฮงโกโตะชาคายโนรีไคนำเสนอเป็นตอนที่2แล้วนะครับโดยที่ข่าววันนี้นะครับเป็นข่าวจำนวนชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นนะครับที่มีจำนวนมากที่สุดเป็นประวัติการนะครับก็ข่าวนั้นนะครับก็มาจากเว็บไซต์เดิมนะครับเว็บไซต์ที่ได้นำเสนอไปเมื่อตอนที่แล้วนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับที่อยากจะเรียนรู้ข่าวอื่นๆนะครับนอกเหนือจากข่าวที่นำเสนอในรายวิชานี้นะครับก็ขอแนะนำเว็บไซต์ของ NHK นะครับของ News Web Easy นะครับสำหรับวิธีการใช้งานนะครับได้นำเสนอไปในตอนที่1แล้วถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมนะครับสนใจที่จะใช้งานในเว็บไซต์นี้นะครับก็อาจจะลองติดตามรายการย้อนหลังนะครับในตอนที่1นะครับในช่วงต้นของรายการก็จะมีการนำเสนอนะครับเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้แล้วก็วิธีการเรียนรู้นะครับโดยใช้พจนานุกรมออนไลน์ต่างๆนะครับในการอ่านข่าวจากเว็บไซต์นี้นะครับวันนี้เป็นข่าวนี้นะครับข่าวที่เกี่ยวข้องกับการที่คนต่างชาตินะครับประเทศญี่ปุ่นรับคนต่างชาติเข้ามานะครับอาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับมากขึ้นนะครับแล้วก็เมื่อย้อนหลังกลับไปดูข้อมูลในอดีตแล้วเนี่ยนะครับพบว่ามีจำนวนที่มากกว่าในอดีตที่ผ่านมานะครับหรือที่เราเรียกว่ามากเป็นอันดับเป็นประวัติการเลยเนี่ยนะครับแล้วก็แนวโน้มเนี่ยน่าจะมากขึ้นต่อไปเรื่อยๆด้วยซ้ำไปนะครับลิงก์ของเว็บไซต์ข่าวลิงก์ของข่าวนี้นะครับก็ดังที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอตอนนี้นะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่จดครับเรียนรู้ด้วยการจดไปด้วยนะครับก็ลองจดคำศัพท์นะครับรวมถึงลิงก์ต่างๆนะครับเพื่อที่จะได้ไปดูลิงก์ข่าวจริงๆนะครับจากเว็บไซต์ NHK ย้อนหลังได้สำหรับใครที่จะถ่ายรูปนะครับหรือว่า อยากที่จะได้รับเอกสารประกอบการสอนนะครับเป็นชีทสรุปศัพท์รวมไปถึงชีท PowerPoint นะครับของการนำเสนอรายการนี้นะครับรายการวิชานี้ก็สามารถที่จะเขียนมาขอทางอีเมลได้นะครับเราไปดูข่าวแรกนี้ด้วยกันก่อนนะครับข่าวแรกนี้นะครับมีคำโปรยข่าวครับอยู่ข้างล่างครับดูที่คำโปรยข่าวด้วยกันนะครับมีคำว่านิปปงครับนิปปงครับหลายคนบอกว่าไม่เคยได้ยินคำนี้มานานแล้วนิปปอนนิปปอนนี่นะครับนิปปงครับเพราะว่าพอสำหรับใครที่เรียนภาษาญี่ปุ่นในปัจจุบันเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นตำราเล่มใดๆก็ตามเนี่ยนะครับก็มักจะนำเสนอนะครับคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นนะครับคำว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับว่านิฮงนะครับนิฮงแต่ว่าคนญี่ปุ่นเองนะครับก็เรียกประเทศตัวเองว่านิปปงเนี่ยนะครับก็ยังมีมากเหมือนกันนะครับแล้วก็ NHK เนี่ยก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งนะครับเป็นองค์กรสื่อองค์กรหนึ่งนะครับที่มักจะใช้คำว่านิปปงนะครับเรียกชื่อประเทศตัวเองเพราะฉะนั้นเวลาเราอ่านข่าวของ NHK เนี่ยนะครับบางครั้งส่วนใหญ่นะครับเขาก็จะได้ยินคำว่านิปปงนิปปงอยู่เป็นประจำนะครับยิ่งถ้าเกิดเราเปิดตัวอ่านตัวเสียงอ่านของคันจิที่อยู่ในข่าวนะครับก็จะชัดเจนเลยนะครับว่า NHK เขานำเสนอเสียงอ่านของคำนี้นะครับของคันจิตัวนี้ที่แปลว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยว่านิปปงนะครับนิปปงแปลว่าญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นนะครับต่อไปนะครับนิปปงนิซุนเดอิรุครับซุนเดอิรุแปลว่าอาศัยอยู่ครับอาศัยพำนักพักอาศัยหรือว่าอยู่นะครับซุนเดอิรุไกโคคุจิน
นะครับอันนี้ไม่ได้เขียนไว้ให้เพราะว่าคำศัพท์คำนี้เจอไปเมื่อตอนที่แล้วนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับหลายคนก็ทราบแล้วนะครับหลายคนอาจจะเพิ่งมาเปิดมาเจอวันนี้นะครับขออนุญาตบอกไปเลยนะครับไกโคคุจินแปลว่าชาวต่างชาตินะครับชาวต่างชาติไกโคคุจินว่าซัมเบียคุนิจูนิมังนินครับซัมเบียคุนิจูนิมังนินครับแปลว่า 3,220,000 คนครับ 3,220,000 คนครับอิมามาเดะเดะครับอิมามาเดะเดะแปลว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันครับอิจิบังโอยครับคำสุดท้ายนะครับวลีสุดท้ายนะครับชุดคำชุดสุดท้ายอิจิบังโอยเยอะที่สุดครับมากที่สุดครับอันนี้เป็นคำศัพท์ที่สกัดออกมาจากคำโปรยข่าวของวันนี้นะครับนิปปงประเทศญี่ปุ่นครับซุนเดอิรุอาศัยอยู่พำนักอยู่ครับซัมเบียคุนิจูนิมังนินครับ3,220,000คนอิมามาเดะถึงปัจจุบันครับอิจิบังโอยมากที่สุดครับนักเรียนนักศึกษาท่านผู้ชมนะครับลองใช้เวลาสักประมาณ30วินาทีนะครับลองพิจารณาความหมายของคำโปรยข่าวข่าวนี้ดูด้วยตัวเองก่อนดีไหมครับว่าจากคำศัพท์ครับที่เราสกัดออกมาแล้วดูด้วยกันเมื่อสักครู่นี้นะครับคำโปรยข่าวของข่าวนี้น่าจะมีความหมายว่าอย่างไรครับคำช่วยเล็กๆน้อยๆที่ปรากฏที่ผสมอยู่ในประโยคนั้นบางคำก็ไม่จำเป็นจะต้องทราบก็ได้นะครับเรารู้คำศัพท์คำสำคัญสำคัญนะครับแล้วเราก็ประมวลครับคือเวลาเราอ่านข่าวเราก็ไม่ได้เน้นที่จะไปต้องรู้มันซะทุกคำทุกตัวอักษรใช่ไหมครับเราอ่านเอาความอะนะครับไม่เหมือนกับตอนที่เราอ่านสอบใช่ไหมครับทำข้อสอบอันนี้ต้องรู้ทุกตัวไหนเป็นอะไรอะไรเงี้ยครับหรือว่าเวลาเราเขียนเรียงความหรือว่าเขียนบทความหรือรายงานโอ้แน่นอนเราต้องรู้ทุกตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคำศัพท์ไหนคำช่วยใดนะครับต้องแม่นต้องถูกต้องเป๊ะให้หมดแต่ว่าการอ่านข่าวเราไม่ได้อ่านเพื่อที่เราจะมาวิเคราะห์ไวยากรณ์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ดูคำสำคัญนะครับโดยเฉพาะคำศัพท์นะครับคำช่วยดูด้วยบ้างนะครับแต่ว่าบางคำก็อาจจะข้ามได้นะครับโดยเฉพาะคำช่วยที่ไม่ได้แสดงความหมายใดๆนะครับแล้วเราก็ประมวลดูครับหลายคนทราบแล้วใช่ไหมครับว่าคำโปรยข่าวนี้น่าจะมีความหมายประมาณนี้นะครับว่าชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับปัจจุบันเนี่ยมีจำนวนมากถึง 3,220,000 คนครับก็อย่างที่ว่ากันไปนะครับว่ามาด้วยหลากหลายวัตถุประสงค์นะครับอาจจะตามภรรยาตามสามีชาวญี่ปุ่นมาอาศัยอยู่ด้วยกันนะครับเป็นคู่สมรสขกไซอโนเคคคนการแต่งงานข้ามชาติเนี่ยนะครับญี่ปุ่นแต่งงานกับไทยไทยแต่งงานกับอังกฤษอังกฤษแต่งงานกับอเมริกาอะไรเงี้ยนะครับเป็นขกไซเคคคนมีเยอะมากขึ้นนะครับคนญี่ปุ่นที่แต่งงานกับคนต่างชาติแล้วก็พาคู่สมรสตัวเองย้ายไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นก็มีเยอะพอสมควรนะครับรวมไปถึงอย่างที่เราทราบกันดีใช่ไหมครับตั้งแต่20ปีที่ผ่านมาจำนวนประชากรเด็กลดน้อยลงใช่ไหมครับพอเด็กน้อยเอาละมหาลัยโรงเรียนไม่มีคนเรียนเริ่มคนแค่คนญี่ปุ่นเนี่ยไม่พอมีน้อยนะครับต้องหานักศึกษาต่างชาติไปเรียนเนี่ยนะครับนักเรียนต่างชาติก็เยอะมากขึ้นนะครับพอถึงเวลาปัจจุบันคนทำงานไม่มีอีกแล้วนะครับเมื่อ20ปีที่แล้วไม่มีเด็กตอนนี้ไม่มีคนทำงานต้องรีครูทคนต่างชาติไปทำงานอีกนะครับเนี่ยครับมันก็กลายเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับที่ทำให้ทำไมคนต่างชาติในสังคมญี่ปุ่นถึงนี้มีเยอะนะครับจนถึงปัจจุบันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยจำนวนตัวเลขเนี่ยเป็นตัวเลขที่เยอะมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาครับเท่าที่เคยมีมาอันเนื่องมาจากปัจจัยที่กล่าวไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับแต่งงานข้ามชาติมีเยอะขึ้นนะครับเด็กไม่มีนะครับไม่มีใครเรียนหนังสือแล้วนะครับโรงเรียนที่นั่งเหลือเยอะมหาลัยที่นั่งเหลือเยอะต้องเอาชาวต่างชาติมาเสริมมาใส่นะครับไม่มีคนทำงานนะครับมีแต่คนแก่นะครับคนชราเต็มไปหมดเลยนะครับคนทำงานโดยเฉพาะที่ใช้แรงงานที่ทำงานทักษะฝีมือต่างๆน้อยมากนะครับคนญี่ปุ่นหลายๆคนก็ไม่ทำงานที่ใช้แรงงานเนี่ยนะครับต้องเอาคนเอาคนต่างชาติเข้าไปเพราะฉะนั้นบางจังหวัดเนี่ยนะครับอย่างเช่นจังหวัดที่เคยไปอาศัยอยู่เพื่อที่จะเรียนหนังสือเนี่ยนะครับเดินออกบ้านมาออกอพาร์ตเมนต์มาเนี่ยครับ
ผ่านคน10คนเนี่ยมีต่างชาติล่อเข้าไป6คน7คนแล้วนะครับอีก3คนนี้ก็คนญี่ปุ่นแล้วก็ชลาเชียวนะครับลักษณะแบบนี้นะครับมีให้เห็นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆในสังคมญี่ปุ่นปัจจุบันครับเราลองไปติดตามดูข่าวสักหน่อยนึงนะครับว่ามันมีอะไรกันเกิดขึ้นหรอนะครับแล้วก็มันมีคำศัพท์อะไรบ้างนะครับที่น่าสนใจเกี่ยวกับข่าวนี้นะครับเริ่มจากข้อความแรกนะครับ2ประโยคแรกเขาบอกชุซึนิโอโคคุไซริวคาริโจนิโยรุโตนิโฮงนิซุนเดอิรุไกโคคุจินวะโคโทชิโรคุงาสึโนโอวารินียาคุซัมเบียคุนิจูนิมังยงเซนนินอิมาชิตะ6ヶ月で14万9千人増えて今までで一番多くなりましたครับมีคำศัพท์อะไรบ้างนะครับเริ่มจากคำศัพท์คำแรกครับสำคัญมากน่าสนใจมากชุซึนิวโคคุไซริวคันริโจครับตม.ครับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะครับเราชาวต่างชาตินะครับเราจะไปญี่ปุ่นเนี่ยนะครับจะไปเที่ยวจะไปทำงานจะไปอยู่อะไรก็ตามจะไปเรียนก็ตามเลยนะครับอย่างไรอย่างไรก็ต้องเกี่ยวข้องกับหน่วยงานนี้ใช่ไหมครับอ่านเคาน์เตอร์นี้เข้าไปใช่ไหมครับแล้วก็พอถึงเวลาต้องไปติดต่อประสานงานอะไรเยอะแยะมากมายต้องเรียนรู้รายละเอียดกฎระเบียบอะไรต่างๆมากมายก็ล้วนแล้วแต่เป็นข้อมูลจากหน่วยงานนี้นะครับชุซึนิวโคคุไซริวคาริโจครับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองบ้านเราก็มีนะครับใช่ไหมครับชาวต่างชาติที่จะมาประเทศไทยเราก็ต้องมาพึ่งผ่านที่หน่วยงานนี้นะครับตั้งแต่ที่สนามบินเลยใช่ไหมครับแล้วก็ยิ่งมาอยู่นานยิ่งต้องต่อวีซ่าต้องเปลี่ยนวีซ่าทำวีซ่าใหม่ขอนู่นขอนี่ก็ต้องไปที่หน่วยงานนี้นะครับชุซึนิวโคคุไซริวคาริโจนิโยรุโตครับนิฮงนิซุนเดอิรุไกโคคุจินวะโคโทชิโรคุกาสึโนโอวารินีนะครับคำว่าโคโทชินะครับแปลว่าปีนี้นะครับโรคุกาสึโนโอวารินะครับที่แปลว่าปลายเดือนมิถุนายนนะครับซัมเบียคุนิจูนิมังโยงเซนินนะครับ 3,224,000 คนนะครับโรคคาเยสึเดะในระยะเวลา6เดือนครับ จากข้อความข้างบนนะครับชุซึนิวโคคุไซริวคาริโจนิโยรุโตนิโฮงนิซึนเดอิรุไกโคคุจินวะโคโทชิโรคุกาสึโนโอวารินียาคุซัมเบียคุนิจูนิมังโยงเซนนินอิมาชิตะ6ヶ月で14万9千人増えて今まで一番多くなりましたครับจากข้อมูลของสำนักตรวจคนเข้าเมืองนะครับมีคำว่านิโยรุโตที่แปลว่าจากข้อมูลครับจากแหล่งข่าวหรือว่าจากแหล่งข้อมูลก็ได้นะครับนิโยรุโตจากแหล่งข่าวครับจากแหล่งข้อมูลซึ่งก็คือสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนั้นเนี่ยทำให้เราทราบว่านะครับณสิ้นเดือนมิถุนายนปีนี้ครับโคโทชิโนะโรคุงาสึโนะโอวาริปีนี้คือปี2566นะครับอันนี้เป็นข่าวของปีเมื่อประมาณปีที่แล้วนะครับมีชาวต่างชาติประมาณ 3,224,000 คนนะครับอาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นครับโดยที่จำนวนเพิ่มขึ้นครับคือสำรวจเมื่อตอนเดือน6อ่ะเดือนมิถุนายนปลายเดือน6อ่ะครับยังไม่สิ้นปีเลยครับแค่ครึ่งปีเท่านั้นนะครับทำให้เราทราบว่ามีคนต่างชาติเพิ่มขึ้นกว่าปีที่แล้วเนี่ยนะครับจำนวนเพิ่มขึ้น 149,000 คนครับคือปีที่แล้วมีเท่านี้คนใช่ไหมครับแต่ปีนี้ผ่านมา6เดือนแล้วเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีก 149,000 คนอ่ะครับแล้วถ้ามันถึงสิ้นปีแล้วมันจะไปถึงขนาดไหนใช่ไหมครับก็คงค่อนจะเยอะอยู่พอสมควรครับน่าจะเยอะอยู่นะครับแล้วก็น่าจะเยอะไปเรื่อยๆๆๆนะครับตลอดครับฮัตตาราคินาการะกิจุสุโอนาราอุกิโนจิชูโนชิคาคุโนฮิโตวะยาคุ35มัง8000นินเด6ヶ月前より3万人以上増えました専門の技術を持つ特定技能
โนชิคาคุโนฮิโตะยากุจูนานามังซังเซนนินซังเซนนินเดยองมังนินอิโจฟูเอมาสตาวลีที่น่าสนใจในข้อความนี้นะครับฮัตตาราคินางาระกิจุสุนาราอุครับแปลว่าทำงานไปด้วยนะครับแล้วก็เรียนรู้นะครับเกี่ยวกับทักษะครับการทำงานวิชาชีพต่างๆไปด้วยนะครับฮัตตาราคินางาระกิจุสุนาราอุครับอย่างเช่นอย่างเมื่อตอนสัปดาห์ที่แล้วที่คุยกันไปใช่ไหมครับจะมีกลุ่มคนอยู่กลุ่มหนึ่งที่เป็นคนต่างชาติครับที่ญี่ปุ่นเขารับไปนะครับโดยที่เขาบอกว่าเป็นกลุ่มคนที่มาเพื่อที่จะเรียนรู้เทคนิคการทำงานต่างๆนะครับอย่างเช่นมาฝึกการพ่นสีการกรึงในโรงงานนะครับแล้วก็ทำงานไปด้วยแหละได้เงินเดือนไปด้วยนะครับแล้วพอทำ3ปี5ปีเสร็จแล้วก็กลับประเทศเอาความรู้ทางเทคนิคเหล่านี้กลับไปทำงานที่ประเทศตัวเองต่อนะครับลักษณะแบบนี้นะครับหรือบางทีที่เขาเรียกเป็นOJT หรือใช่ป่ะครับเป็น on the job training นะครับก็คือทำงานไปด้วยฝึกฝนไปด้วยเรียนรู้ไปด้วยนะครับภาษาญี่ปุ่นก็จะเป็นตัวเนี้ยนะครับ Hataraki nagara Gijutsu narau คำต่อไปนะครับ Kinojitsu Kinojitsu นะครับอันนี้ก็จะเป็นคำศัพท์เฉพาะนะครับ Kinojitsu นะครับเป็นผู้ฝึกอบรม Kinojitsu sei นะครับ Kinojitsu sei เป็นผู้ฝึกอบรมครับด้านเทคนิคครับ no shikaku no hito นะครับ shikaku no hito คำว่า shikaku เนี่ยนะครับมันจะแปลว่าคุณสมบัติครับ shikaku no hito ก็คือคนที่มีคุณสมบัติครับถัดไปข้างล่างนะครับมีคำว่า tokute kino ครับโทคุเตกิโนก็จะแปลว่าผู้มีทักษะเฉพาะทางครับหรือจะแปลว่าทักษะเฉพาะทางก็ได้ครับเซนมงโนกิจุสุโอโมสึครับเซนมงโนกิจุสุโอโมสึมีทักษะเฉพาะทางครับมีทักษะเฉพาะทางประโยคนี้นะครับฮัตตาราคินากะระกิจุสุนาราอุกิโนจิชูโนชิคาคุโนฮิโตะวะยากุ35มัง8000นินเด6ヶ月前より3万人以上増えました専門の技術を持つ特定技能の職資格の人は約17万3000人で4万人以上増えましたครับข้อความนี้นะครับความหมายโดยรวมก็คือผู้คนนะครับประมาณ 3,000 คือในจำนวนนี้นะครับในจำนวนของนักชาวต่างชาติขอย้อนไปสักนิดหนึ่งนะครับนะครับ 3,224,000 คนเนี่ยนะครับเป็นจำนวนชาวต่างชาติที่อยู่ในปัจจุบันนี้นะครับที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นปัจจุบันนี้นะครับซึ่งในจำนวนนี้ประมาณ 35,000 คน 35,800 คนเนี่ยนะครับเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติมีสิทธิ์ครับที่จะฝึกอบรมฝึกงานด้านเทคนิคครับคือมาด้วยวีซ่าเข้ามาด้วยวีซ่าเป็นกิโนจิชูเซครับมาคือการอยู่ในประเทศญี่ปุ่นไม่ใช่ว่าพอไปอยู่ประเทศญี่ปุ่นแล้วอยากจะทำอะไรก็ได้นะครับเราสามารถทำได้ตามสิทธิ์ที่เรามีใช่ไหมครับถ้าเราถือวีซ่านักท่องเที่ยวเราก็มีสิทธิ์ท่องเที่ยวแต่ไม่มีสิทธิ์ทำงานใช่ไหมครับถ้าเราเป็นถือวีซ่ากิโนจิชูเซก็แปลว่าเรามีสิทธิ์ที่จะฝึกงานทำงานด้านเทคนิคครับคือทำงานไปด้วยแล้วฝึกงานด้านเทคนิคไปด้วยนะครับแต่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปฝึกงานทำงานที่มันนอกเหนือจากที่เขากำหนดไว้นะครับต้องฝึกงานแล้วก็ทำงานตามคุณสมบัติตามสิทธิ์ที่เรามีในตามวีซ่าที่เราถือไว้เท่านั้นครับในจำนวน3,224,000 คนนั้นเนี่ยนะครับจำนวนของคนต่างชาติที่อยู่ในญี่ปุ่นเนี่ยนะครับในจำนวนนี้3,358,000 คนเนี่ยนะครับถือวีซ่ากิโนจิชูเซมีสิทธิ์ที่จะทำงานไปด้วยและฝึกเทคนิคไปด้วยนะครับซึ่งในจำนวนนี้นะครับจำนวนของคนที่เป็นกิโนจิชูเซเนี่ยก็มีพบว่ามีจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นนะครับจากเมื่อ6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็คือเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับ
30,000 คนครับ30,000คนครับแล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือพวกโทคุเตกิโนนะครับถ้าเราจะเรียกเป็นคนก็เป็นโทคุเตกิโนจิชูเซคนที่มาโดยวีซ่าฝึกงานและทำงานเฉพาะทางครับคือเมื่อสักครู่นี้กิโนจิชูเซเนี่ยก็อาจจะเป็นทำงานแรงงานทั่วๆไปครับไม่ได้เฉพาะทางมากนักแต่คนที่ถือวีซ่าโทคุเตกิโนจิชูเซเนี่ยมาทำงานแบบที่มันเป็นงานวิชาชีพชั้นสูงนะครับยกตัวอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นนักบริบาลดูแลผู้สูงอายุเนี่ยนะครับหรือว่าเป็นช่างครับที่ทำงานอยู่ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารนะครับหรืออาจจะเป็นงานบริการด้านโรงแรมนะครับที่จะต้องมีทักษะโทคุเตกิโนทักษะเฉพาะทางที่ต้องฝึกฝนมาเป็นอย่างดีแล้วอะไรเงี้ยครับคนจำนวนนี้นะครับก็มีเยอะนะครับมีมากถึง 173,000 คนนะครับแล้วก็ตัวเลขตัวนี้เป็นตัวเลขของปี2566ซึ่งเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยก็พบว่าเพียงแค่6เดือนเองเพิ่มขึ้นมากว่า 40,000 คนแล้วนะครับก็อย่างที่เรียนให้ทราบนะครับมันก็สะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์นะครับว่าญี่ปุ่นไม่มีคนทำงานเลยนะครับโดยเฉพาะงานฝีมืองานใช้แรงงานรวมไปถึงงานฝีมือในระดับที่มันเป็นเฉพาะทางนะครับอย่างเช่นงานบริบาลดูแลผู้สูงอายุเนี่ยครับญี่ปุ่นคนก็น้อยอยู่แล้วใช่ไหมครับในจำนวนคนที่น้อยเหล่านี้ก็รู้สึกไม่อยากทำนะครับดูแลผู้สูงอายุเหนื่อยใช้แรงเยอะไม่เอาดีกว่าอยากนั่งออฟฟิศเก๋ๆสวยๆอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นงานเหล่านี้ก็ไม่มีคนทำแต่คนแก่เต็มประเทศเลยใช่ไหมครับผู้สูงอายุเต็มประเทศเลยไม่มีใครดูแลไม่ได้อะนะครับรัฐบาลก็โอเคงั้นต้องรีครูทคนจากต่างประเทศมาซะละก็เป็นที่มาของจำนวนตัวเลขประมาณนี้นะครับที่เยอะขึ้นแล้วก็จะเยอะต่อไปต่อไปแน่นอนนะครับประโยคต่อไปนะครับนิโฮงนิอิรุโคโตกะเดคิรุคิคังกะสกิเตโมโฮริซูนิอิฮันชิเตะนิโฮนิอิรุฮิโตะวะโคโตชิชิงาสุสุอิตาจินิยาคุนานามังคิวเซนนินอิมาชิตะ6คาเกสุมาเอโอริ8600นินฟูเอมาชิตะครับวลีภาษาญี่ปุ่นที่น่าสนใจนะครับนิโรนิโฮนิอิรุโคโตกะเดคิรุครับนิโฮนิอิรุโคโตกะเดคิรุสามารถอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นครับนิฮงนิอิรุโคโตกะเดคิรุสามารถอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นครับต่อไปนะครับคีคังแปลว่าช่วงเวลาครับคีคังกะสึกิเตโมะคำว่าสึกิเตโมะแปลว่าทั้งที่ผ่านเลยหรือว่าถึงแม้ว่าจะผ่านเลยอะไรคีคังกะสึกิเตโมะถึงแม้ว่าจะผ่านช่วงเวลาครับช่วงเวลาอะไรถ้าบวกกับวลีที่อยู่ข้างหน้านิโฮนิอิรุโคโตกะเดคิรุคิคังกะสกิเตโมก็ถึงแม้ว่าจะผ่านช่วงเวลาของการอยู่อาศัยที่ประเทศญี่ปุ่นไปแล้วนะครับโฮริซูนิอิฮันชิเตอันนี้เราเจอไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมครับผิดกฎหมายนะครับนิโฮนิอิรุฮิโตวะคนที่อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นครับรวมกับโฮริซูนิอิฮันชิเตะข้างหน้าก็แปลว่าคนที่อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นอย่างผิดกฎหมายนะครับโคโตชิชิกาสึซึอิตาจินิแปลว่าวันที่1เดือนกรกฎาคมของปีนี้นะครับปีนี้คือปี2566นะครับนิยาคุนานามังคิวเซนนินอิมาชิตะนะครับมีประมาณ 79,000 คน6ข้างเยสึไมโยริกว่า6เดือนที่แล้วครับหัดเซนโลเปียคูนิงเฟมาชตาเพิ่มมากขึ้นถึง 8,600 คนครับนิโฮนิรุโคโตกะเดคิรุคิคังกะสึกิเตโมโฮริซูนิอิฮันชิเตนิโฮนิอิรุฮิโตวะโคโตชิชิกาสึนิโคโตชิชิกาสึซุอิตาจินิยาคุ

79,000人いました。6ヶ月前より8600人増えました。ความหมายโดยรวมของข้อความนี้ก็คือณวันที่1กรกฎาคมของปีนี้ปี2566นะครับมีผู้คนอาศัยมีผู้คนประมาณ 79,000 คนครับที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นอย่างผิดกฎหมายแม้ว่าจะผ่านพ้นระยะเวลาที่เขาได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ตามครับก็คือเวลาที่เราไปอยู่ต่างประเทศใช่ไหมครับเราก็จะได้รับวีซ่าให้เข้าไปอยู่นะครับวีซ่าก็จะมีระยะเวลาของการพำนักอาศัยใช่ไหมครับอย่างเช่นเราไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นแบบกิโนจิชูเซเขาให้เราอยู่2ปีนะครับ2ปีแต่ปรากฏว่าพอ2ปีปุ๊บนะครับไม่ไปแจ้งไม่ไปทำอะไรและไม่กลับประเทศด้วยนะครับก็วีซ่าหมดไปแล้วครับสิทธิ์ในการอยู่อาศัยที่ประเทศญี่ปุ่นหมดไปแล้วเลยระยะเวลาที่จะอยู่ที่ญี่ปุ่นไปแล้วแต่ก็ยังที่เราเรียกกันหนีวีนะครับก็ยังอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจากการสำรวจเมื่อปี2516วันที่1กรกฎาคมเนี่ยมีคนจำนวนเนี้ยที่หนีวีซ่าอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นอยู่เกินวีซ่าที่ตัวเองเกินสิทธิ์ที่ตัวเองควรจะอยู่ได้เนี่ยมากถึง 79,000 คนครับแล้วไปอยู่ไหนก็ไม่รู้ด้วยนะครับตามไม่เจอนะครับก็คงจะหลบอยู่ตามที่ต่างๆแล้วก็ออกมาทำงานนู่นนี่นั่นนะครับแบบไม่มีวีซ่าไปครับซึ่งเพิ่มขึ้นจากเมื่อปีที่แล้วนะ6เดือนที่แล้วเนี่ยครับก็คือประมาณปีที่แล้วเนี่ยถึง 8,600 คนครับปีที่แล้วมีไม่เยอะขนาดนี้ปีนี้เพิ่มขึ้นอีกครับเพิ่มขึ้นมาอีก 8,600 คนกลายเป็นตัวเลข 7,900 คนเอา 79,000 คนอย่างที่เรียนให้ทราบไปนะครับตรงนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่ายังไงนะครับสะท้อนให้เห็นว่ามีคนมาอยู่ญี่ปุ่นเยอะครับในจำนวนนี้มีหลากหลายแบบทั้งมาแต่งงานมาเรียนมาทำงานทำงานก็ทำงานหลากหลายแบบนะครับแล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งที่มองข้ามไปไม่ได้นะครับก็คือกลุ่มคนที่หนีวีซ่าอยู่นะครับมาอยู่โดยผิดกฎหมายเนี่ยไม่น้อยเลยนะครับ 79,000 คนนะครับคำถามว่าถามว่าใครผิดนะครับไม่ใช่แค่คนที่หนีวีผิดเท่านั้นนะครับคนญี่ปุ่นที่จ้างคนต่างชาติเหล่านี้นะครับให้อยู่ทำงานให้ตัวเองโดยที่ไม่สนใจเลยว่าเขาจะมีวีซ่าหรือไม่มีวีซ่าเนี่ยก็ผิดด้วยนะครับซึ่งมีเหมือนกันทั่วโลกนะครับประเทศไทยเราก็มีใช่ไหมครับตอนนี้รัฐก็พยายามที่จะเข้มงวดกับเรื่องนี้ใช่ไหมครับที่เราได้ยินข่าวบ่อยๆใช่ไหมครับสถานประกอบการใดที่มีคนต่างชาติทำงานอยู่แล้วไม่มีเอกสารสำคัญในการทำงานถ้าตรวจพบเจอชาวต่างชาตินั้นจะถูกผลักดันให้กับประเทศดำเนินตามกฎหมายนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการที่จ้างก็จะมีความผิดไปด้วยอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการก็กลัวก็ไม่กล้าจ้างคนที่ไม่มีวีซ่านะครับหรือถ้าจ้างใครก็ตามแล้วก็รู้ว่าคนนั้นวีซ่าก็ใกล้หมดแล้วเนี่ยก็จะพยายามรีบผลักดันรีบช่วยให้เขามีวีซ่าแต่ก็ยังมีคนจำนวนหนึ่งที่ยังไม่เป็นไรหรอกลักไก่ครับไม่มีวีซ่าก็ได้แต่ว่าถ้าไม่มีวีซ่าแล้วจะยังไงเงินเดือนเธอจะได้น้อยนะอะไรเงี้ยนะครับก็คือไปกดค่าแรงเขาอะครับเธอไม่มีวีซ่าทำงานทำไม่มี work permit ทำงานเพราะฉะนั้นเธอจะเอาเงินเดือนเหมือนกับคนอื่นไม่ได้นะเธอต้องได้น้อยผู้ประกอบการก็ลักไก่อยากจ่ายเงินน้อยๆครับก็เลยไปจ้างคนแบบนี้ครับคนที่ไม่มีวีซ่าพวกนี้ให้ทำงานซึ่งก็เป็นปัญหาที่ญี่ปุ่นก็มีเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะด้านมืดของเขาใช่ไหมครับก็คือพวกร้านรวงหรือว่าสารประกอบการที่เป็นแบบไม่ค่อยจะสุจริตสักเท่าไหร่นะครับทำอะไรที่มันไม่ค่อยตรงไปตรงมามากนักเพราะฉะนั้นก็เลยไม่เอาคนปกติมาทำก็จะจ้างคนที่ผิดกฎหมายมาทำอ่ะนะครับอย่างเช่นไม่มีวีซ่าเนี่ยก็ผิดกฎหมายเพราะเอามาทำปุ๊บต่างคนก็ต่างรู้กันอ่ะเธอก็ผิดฉันก็ผิดเพราะฉะนั้นเธอก็ไม่กล้าแจ้งความใช่ไหมฉันก็ไม่แจ้งนะถ้าเธอไม่แจ้งฉันก็ไม่แจ้งอะไรเงี้ยก็ร่วมกันกระทำความผิดไปนะครับ79,000คนไม่น้อยเลยนะครับไม่น้อยเลยแล้วก็ส่วนมากแล้วก็จะพบปัญหาที่เกิดจากคนกลุ่มนี้ค่อนข้างจะเยอะเพราะว่าอยู่ด้วยผิดกฎหมายมันก็ไม่สบายใจใช่ไหมครับสถานประกอบการที่ทำแบบนี้ที่รับคนผิดกฎหมายเข้าไปอยู่เนี่ยก็เป็นสถานประกอบการที่ไม่สุจริตอ่ะเพราะฉะนั้นมันจะเอาคุณธรรมจริยธรรมอะไรมากก็ไม่ได้ใช่ไหมครับก็เกิดเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งกันเอารัดเอาเปรียบ
สุดท้ายก็ไม่พ้นฆ่ากันตายทำร้ายกันอะไรอย่างเงี้ยครับกลายเป็นปัญหาสังคมซึ่งตรงนี้ต้องระมัดระวังดูแลให้ดีสำหรับคนที่ไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเราไปแบบมีวีซ่านักเรียนนักศึกษาไปแบบมีวีซ่าคนทำงานกิโนจิชูเซปรากฏว่าเราไปเจอคนพวกนี้นะครับต้องดูให้ดีว่าเป็นใครถ้าเกิดว่าเราเข้าไปอยู่ในกลุ่มคนเขาเราก็มีสิทธิ์ที่เราจะประพฤติผิดตามเขาแล้วก็จะเจอเรื่องร้ายๆอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูให้ดีว่าใครเป็นใครนะครับเวลาไปอยู่ที่นู่นอันนี้เป็นรูปภาพนะครับที่แสดงให้เห็นถึง เด็กๆนะครับน้องๆนะครับที่ไปทำงานที่เนี่ยประเทศญี่ปุ่นนะครับโดยที่ไปโดยวีซ่าของกิโนจิชูเซหรือว่าโทกุเตกิโนกิจูเซก็ตามเนี่ยนะครับน้องๆพวกนี้นะครับก็มีรสนิยมนะครับมีความชื่นชอบที่อยากจะบินไปไกลๆนะครับไปทำงานต่างบ้านต่างเมืองอะไรเงี้ยนะครับคือหลายคนก็มีทั้งแบบที่อยู่ในกรุงเทพหรือว่าเด็กที่อยู่ต่างจังหวัดน้องๆที่เพิ่งเรียนจบมาหรือว่าคนที่ทำงานแล้ว 4-5 ปีแล้วก็อยากจะไปหาประสบการณ์ต่างแดนนะครับก็เลือกที่จะไปทำงานที่ต่างประเทศที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับ2ปี5ปีแล้วก็ไปทำงานด้วยได้เงินเดือนด้วยแล้วก็ได้ความรู้ต่างๆด้วยนะครับพอ5ปีผ่านไปก็กลับมาสมัครงานที่ประเทศไทยก็จะสามารถมีทักษะมีวิชาชีพที่บริษัทต่างๆเขาก็รีควายเขาก็ต้องการนะครับเพราะฉะนั้นก็จะกลับมาแล้วก็ได้เงินเดือนสูงๆในการทำงานที่ประเทศไทยนะครับก็โดยส่วนตัวแล้วก็เป็นบุคคลที่น่านับถือเลยอ่ะนะครับเป็นคนที่แกร่งนะครับเพราะว่าการมาอยู่ต่างประเทศแน่นอนไม่ใช่เรื่องง่ายใช่ไหมครับสังคมวัฒนธรรมที่แตกต่างไปอ่ะนะครับเราไปแล้วเราก็ต้องอยู่ในกลุ่มบุคคลที่ไม่ใช่ชนชาติเดียวกับเราอ่ะนะครับแล้วก็เรื่องของการแบ่งแยกชนชั้นอะไรต่างๆเนี่ยเธอฉันเป็นคนในเธอเป็นคนนอกอะไรต่างๆมันก็มีอยู่ทุกที่อ่ะนะครับแต่ว่าเขาสามารถที่จะฝ่าฟันทำงานแล้วยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็มีความเป็นมิตรสมกับเป็นคนไทยให้กับคนญี่ปุ่นทำงานอย่างขยันจนคนญี่ปุ่นชื่นชมเนี่ยนะครับก็เป็นหน้าเป็นตาให้กับประเทศไทยเรานะครับและพอเขาทำงานเสร็จแล้วเนี่ยเขากลับมาประเทศเขาก็เอาความรู้ที่เขาได้รับจากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยในตอนที่เขาไปฝึกงานทำงานเนี่ยเอากลับมาทำที่ประเทศไทยเป็นการพัฒนาประเทศชาติของเราไปอีกเนี่ยนะครับคนกลุ่มนี้ถือว่าเป็นคนกลุ่มสำคัญที่โดยส่วนตัวแล้วค่อนข้างจะผมคิดว่าผมเคารพเขาแล้วก็รู้สึกว่าเขามีเกียรติครับน่านับถือนะครับแล้วก็น่าเป็นตัวน่าเป็นแบบอย่างที่ดีอะนะครับสำหรับคนในสังคมยุคปัจจุบันเลยทีเดียวนะครับอันนี้เป็นเนื้อหาข่าวนะครับที่นำมาเสนอให้กับท่านผู้ชมได้เรียนรู้กันทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูซะหน่อยนะครับว่าหลังจากที่เราดูข่าวไป2ตอนแล้วเนี่ยนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตอนที่1เป็นเรื่องของจำนวนชาวต่างชาตินะครับที่เป็นเรื่องของเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นเรื่องของอาชญากรรมนะครับเรื่องของอาชญากรรมการต้มตุ๋นนะครับคอลเซ็นเตอร์เนี่ยนะครับหลอกโทรมาหลอกเราให้โอนเงินเนี่ยนะครับแล้วก็วันนี้เป็นเรื่องของจำนวนชนต่างชาติที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นที่สูงขึ้นนะครับจำนวนมากขึ้นเนี่ยนะครับเราจดจำเนื้อหาครับได้มากแค่ไหนนะครับอันนี้ก็เป็นคำถามครับเป็นคำถามที่อยากจะให้นักศึกษาหรือว่าท่านผู้ชมมาลองดูแล้วก็ลองนึกดูซินะครับว่าเราได้อ่านข่าวไปแล้วเราจะจดจำเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นได้ไหมนะครับสำหรับคนที่อ่านยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่อย่าอ่านดูด้วยกันนะครับนิฮงนิซุนเดอิรุไกโกกุจิโนคาซึวะโคโทชิโรคุกาซุโนวารินียักคุนันนินเดชิตะกะครับจำนวนคนต่างชาติครับที่อาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นสำรวจเมื่อตอนปลายเดือนมิถุนายนของปีนี้นะครับมีประมาณกี่คนครับมีประมาณกี่คนครับอันนี้เป็นข่าวอันนี้เป็นคำถามของข่าวที่อ่านไปเมื่อสักครู่นี้เลยใช่ไหมครับชาวต่างชาติที่อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยครับสำรวจปี2516ตอนปลายเดือนมิถุนายนเนี่ยมีกี่คนหลายคนบอกว่าโอ้ตะกี้ฟังก็เพลินไปเลยไม่ได้จดไม่ได้จำอะไรทั้งสิ้นหรอกฟังเฉยๆนะครับเดี๋ยวเราก็ย้อนกลับไปดูสักหน่อยก็ได้นะครับอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับมาจากข่าวหน้านี้ครับจากข้อมูลของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองณสิ้นเดือนมิถุนายนปีนี้มีชาวต่างชาติประมาณครับไม่ต้องเป๊ะตามนี้ก็ได้นะครับ 3,224,000 คนอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นครับเนาะอันนี้คือ
สิ่งที่เราต้องการไปตอบคำถามเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมครับข้อมูลตรงนี้นะครับในช้อยมีไหมเอ่ยนะครับนะจำนวนของคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นครับเนาะเมื่อตอนปลายเดือน

มิถุนายนปีนี้นะครับก็คือ2566นะครับอันนี้เป็นข่าวจากปี2566นะครับมีประมาณกี่คนครับครับคำตอบก็จะต้องเป็นข้อ4ครับข้อ4ครับ 3,224,000 คนครับซัมเบียคือนิจูนิมังโยเซนนินครับแบบนี้หลายคนอ่านข่าวเนี่ยนะครับก็วัตถุประสงค์แตกต่างกันไปครับบางคนอ่านข่าวก็โดยทั่วไปแล้วคนเราอ่านข่าวเราก็ต้องการทราบเนื้อหาเนาะครับเราก็อยากจะรู้ว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงบ้างบ้านเมืองเราโลกเราตอนนี้มันไปถึงไหนแล้วแล้วก็มันมีเหตุการณ์อะไรที่สำคัญมากนะครับแล้วก็เป็นจริตเป็นความชื่นชอบส่วนตัวด้วยใช่ไหมครับมันก็ไม่ใช่ว่าเราอ่านทุกข่าวนะครับอย่างตัวส่วนตัวเองเนี่ยก็ไม่อ่านเลยอ่านข่าวฆ่ากันตายข่าวฆาตกรรมอะไรอย่างเงี้ยนะครับรู้สึกว่ามันมีเยอะอยู่แล้วมันมีของมันมาตั้งนานแล้วแหละนะครับแล้วมันก็ไม่เกี่ยวกับเราก็ไม่อยากจะไปอ่านซะเท่าไหร่อ่านกลัวนะครับก็เลือกอ่านข่าวที่มันเป็นข่าวสังคมเนี่ยนะครับข่าวเรื่องของการศึกษาอะไรเงี้ยนะครับบางคนก็ชอบอ่านข่าวกีฬาใช่ไหมครับข่าวดาราอะไรเงี้ยนะครับโดยมากแล้วการอ่านข่าวเราก็อ่านเพื่อจะรู้เนื้อหาซึ่งการรู้เนื้อหาเนี่ยนะครับเป็นเรื่องสำคัญอย่างหนึ่งนะครับที่ครูอยากจะให้นักศึกษานักเรียนนะครับให้ความสำคัญครับนักศึกษาจะรู้เฉพาะเกมที่นักศึกษาเล่นนะไม่ได้เนาะครับเกมนี้เป็นอย่างนั้นเกมนั้นเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยนะครับมันก็เป็นความรู้นะจะว่าไปครูก็ไม่เถียงว่ามันก็เป็นความรู้แต่เวลานักศึกษาไปทำงานนักศึกษาต้องไปเจอกับหัวหน้างานเพื่อนร่วมงานลูกค้าเนี่ยนะครับถ้านักศึกษารู้แต่เกมของนักศึกษาแล้วนักศึกษาจะไปคุยอะไรกับเขาบ้างนะครับมันคุยไม่ได้ใช่ไหมครับการที่เราบางทีเราต้องไปนั่งกินข้าวกับลูกค้าต้องไปนั่งกินข้าวกับนายต้องไปนั่งกินข้าวกับเพื่อนร่วมงานโดยเฉพาะนายกับเพื่อนร่วมงานกับลูกค้าเนี่ยนะครับเป็นเรื่องสำคัญมากเราจะไม่มีเรื่องอะไรคุยกับเขาเลยถ้าเราไม่มีถ้าเราไม่หาข่าวอ่านไม่รู้เหตุบ้านการเมืองอะไรเลยนะครับมันเป็นไปไม่ได้นะครับในทางตรงข้ามถ้าเรารู้เหตุบ้านการเมืองต่างๆนะครับบ้างนะครับโดยเฉพาะในส่วนที่เราสนใจก็ได้นะครับแล้วเราเวลาเรากินข้าวเรามีเวลาที่จะต้องโคลิวสังสรรค์กับใครนะครับเราหยิบยกข่าวนั้นประเด็นนั้นขึ้นมาพูดเนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นเราสะท้อนให้เห็นว่าเราเป็นคนที่ทันสมัยเนาะรู้เรื่องนะครับติดตามเหตุข่าวที่มันสำคัญครับมีเรื่องพูดเรื่องคุยแล้วก็สามารถสนทนากับคนอื่นได้ครับแต่ถ้าเกิดเราไม่อ่านอะไรเลยนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นที่มาของรายวิชานี้นะครับที่อยากจะให้เห็นความสำคัญของการอ่านครับแน่นอนข่าวมันก็เปลี่ยนทุกวันนะมันเยอะจนเรารับมันไม่ไหวจริงๆนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ต้องอ่านทุกข่าวก็ได้นะครับเอาข่าวที่มันเป็นข่าวที่เราคิดว่ามันมีความสำคัญแล้วก็มันสามารถเอาไปพูดเอาไปคุยเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของเราอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นประโยชน์ครับแนะนำว่าควรอ่านข่าวอย่างน้อยวันละข่าวครับวันละอย่างน้อย1ข่าวก็ยังดีนะครับไม่ใช่เพียงแค่ในวิชานี้นะครับนอกวิชานี้หรือว่าหลังเรียนจบไปแล้วก็อยากจะให้keep continue อยากจะให้อ่านไปเรื่อยๆครับแต่ว่าวิชานี้ก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือเราไม่ได้อ่านข่าวภาษาไทยใช่มั้ยครับเราไม่ได้เอาแค่คอนเทนต์หรือเนื้อหาแต่ว่าเราจะเอาภาษาญี่ปุ่นคำภาษาญี่ปุ่นจากข่าวด้วยเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์ของการเรียนนะครับด้วยกันในวันนี้ในเทอมนี้นะครับอย่าลืมเนาะก็คือเอาเนื้อหาด้วยนะครับแล้วก็เอาคำศัพท์ไปด้วยนะครับลองดูซินะครับใครจำได้บ้างเอ่ยนะครับพอที่จะตอบคำถามได้มั้ยนะครับอาจจะไม่ย้อนกลับไปดูแล้วเนาะลองเดาเลยนะครับถ้าจำไม่ได้ก็เดานะครับเดานี่ก็เป็นทักษะที่น่าที่สำคัญอีกอันนึงนะครับนิโฮงนิซุนเดรุไกโคคุชิโนโคสุวะไมโนะโลคาเกสึโลคาเกสึคังเดะโดเรโดอะโนโดเรดาเคโซคาชิมาสตะกะครับเนาะจำนวนของชาวต่างชาติที่อาศัยที่ประเทศญี่ปุ่นระยะเวลา6เดือนเนาะมันเพิ่มขึ้นประมาณเท่าไหร่ครับเพิ่มขึ้น 149,000 คนครับเมื่อเทียบกับเมื่อ6เดือนที่แล้วคือปีที่แล้วอ่ะครับมันเพิ่มขึ้นมาจำนวนเท่าไหร่ครับอันนี้ถ้าใครจำได้นี่ถือว่าเป็นคนที่เก่งตัวเลขมากครับโลกข้างเอซึไมคาระกิโนจิชูเซนุชิคาคุโอโมซึฮิโตวะโดเรดาเกะฟูเอมาชิตากะครับคนที่มีคุณสมบัติที่จะเป็นกิโนจิชูหรือว่ากิโนจิชูเซนั้นเนี่ย

ครับเนาะมีเพิ่มขึ้นประมาณเท่าไหร่ครับก็คือก่อนหน้านี้ครับจำนวนของกิโนจิชูเซในประเทศญี่ปุ่นครับปรากฏว่าพอปีนี้ครับจำนวนมีเท่านี้มันเพิ่มขึ้นกว่า6เดือนที่แล้วเนี่ยครับมากกว่า 30,000 คนครับ 30,000 คนครับอันนี้ก็เป็นเนื้อหาของข่าวคือบางทีมันก็ลืมใช่ไหมครับเวลาเราอ่านข่าวไปแล้วเนาะมันก็จะลืมโดยเฉพาะอะไรที่มันเป็นเรื่องของตัวเลขพวกเนี้ยนะครับมันก็จะลืมครับทีนี้เราอ่านเพื่อจะรู้นะครับและประโยชน์ที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่แค่รู้นะครับรู้มันก็เป็นประโยชน์ส่วนหนึ่งแต่ว่าอย่างที่ครูบอกว่าผมบอกว่าเราจะเอาไปพูดต่อไปเอาไปเป็นหัวข้อบทสนทนาพูดคุยกับคนอื่นๆต่อเพราะฉะนั้นตัวเลขหรือว่าดีเทลของมันก็จะต้องแม่นยำนิดหนึ่งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการอ่านข่าวแล้วก็การสรุปข่าวครับไม่ว่าจะเป็นเขียนสรุปไว้หรือว่าการที่เราจะมานั่งเนี่ยอันนี้พอดีถ้าเป็นชั้นเรียนในมหาวิทยาลัยก็จะสรุปข่าวด้วยกันนะครับแต่ว่าพอมาเป็นวิชาที่สอนออกอากาศก็เลยปรับให้มันเป็นคำถามลักษณะแบบนี้นะครับมันเหมือนกับเป็นการทบทวนนะครับแล้วก็ทบทวนเนื้อหาที่ได้อ่านไปด้วยกันเมื่อสักครู่นี้อันอีกครั้งหนึ่งครับเนาะอีโฮนี่นิโฮนนิไทไซสเตโรฮิโตวะโดโนคุไรโซคาชิมาสตากะนะครับประโยคนี้คำถามนะครับแปลว่าคนที่อาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นแบบผิดกฎหมายนั้นเนี่ยนะครับมีเยอะขึ้นประมาณเท่าไหร่ครับมีเยอะขึ้นประมาณเท่าไหร่ครับโอ้ได้ขอโทษอันนี้เฉลยมาเรียบร้อยแล้วนะครับลืมประมาณ 80,000 ประมาณ 8,600 คนครับประมาณ 8,600 คนขออนุญาตไปทบทวนข่าวที่ดูไปเมื่อข่าวที่แล้วด้วยนะครับเรื่องของไกโคกุจินเมกิเดะครับการหลอกลวงคนนะครับให้โอนเงินมาให้นะครับโดยที่บัญชีม้าที่เจอส่วนใหญ่เป็นบัญชีของชาวต่างชาตินะครับอันนี้เป็นเนื้อหาข่าวที่อ่านด้วยกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับการหลอกลวงที่หลอกให้ผู้คนโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารโดยการโทรศัพท์ปลอมมีเพิ่มมากขึ้นในปีนี้มีความเสียหายเกิน 38 ล้านเยนครับคำถามนะครับคำถามถามว่าไอ้ข้อความที่เราอ่านไปเมื่อสักครู่เนี้ยข้อความนี้แหละครับครับอุโซโนเดนวานาโดเดดามาสเตะกิงโคโนโคซานิโอคาเนโอฟูริโคมาเซรูซากินาโดกะเฟเตอิมาสึฮิไกวะโคโดชิซัมเบียคุโอคุเอ็นอิโจนินาเตมัสการหลอกลวงที่หลอกให้ผู้คนโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารโดยการโทรศัพท์ปลอมมีเพิ่มมากขึ้นในปีนี้มีความเสียหายเกิน 30,000 ล้านเยนครับไอ้ข้อความนี้ถ้าเราจะหาคำศัพท์หนึ่งคำครับที่มันแสดงเป็นสาระสำคัญที่สุดเนาะที่เกี่ยวข้องกับประโยคที่เราอ่านไปเมื่อสักครู่เนี้ยครับคิดว่าน่าจะเป็นคำไหนระหว่างเอซากิจำได้ไหมครับซากิแปลว่าอะไรนะครับการต้มตุ๋นหลอกลวง B โอคาเนะเงินครับ C กิงโคธนาคาร D เดนวะโทรศัพท์ครับประโยคเมื่อสักครู่นี้จากข่าวนะครับประโยคจากข่าวเมื่อสักครู่นี้นะครับทั้งประโยคถ้าให้เราบอกคำสำคัญของประโยคนี้ว่ามันเกี่ยวข้องกับอะไรครับมันจะเกี่ยวกับอะไรดีครับเกี่ยวกับโทรศัพท์หรือเปล่าเกี่ยวกับธนาคารหรอเกี่ยวกับเงินไหมหรือเกี่ยวกับอาชญากรรมครับเนาะเป็นเรื่องของอาชญากรรมนะครับเป็นเรื่องจริงๆมันก็เกี่ยวหมดเลยเนาะทั้งเงินก็เกี่ยวธนาคารก็เกี่ยวโทรศัพท์ก็เกี่ยวนะครับแต่ประเด็นหลักสำคัญนะครับที่เป็นคำสำคัญที่มันเชื่อมโยงกับประโยคเนี้ยครับถ้าดึงมา1คำที่สำคัญแล้วก็มันมีความหมายที่กว้างมากที่สุดก็คงต้องเป็นคำว่าอาชญากรรมครับซากิครับดูต่อยสักหน่อยนะครับอย่างเช่นประโยคนี้เนาะที่เราดูกันไปใช่ไหมครับโอซากะฟุโนเคซาซึนิโยรุโตซากินิสคาวาเรตะโคซาโนยากุนิจูเปอร์เซ็นโตวะไกโคกุจินโนนามาเอโนโคซาเดชิตะซานเนมาเอโนยากุซัมไบเดสครับลืมอ่านคำแปลตามรายงานของตำรวจประจำจังหวัดโอซาก้าประมาณ 20% ของบัญชีที่ใช้ในการช่อโกงหรือบัญชีม้านั่นน่ะมันเป็นบัญชีที่เป็นชื่อของชาวต่างชาติซึ่งมากกว่า3ปีที่แล้วประมาณ3เท่าเลยทีเดียวครับคันจิเนาะตัวที่ไฮไลท์ไว้นั้นน่ะ

ครับเนาะจำเสียงอ่านได้หรือยังครับจำเสียงอ่านได้หรือยังครับอ่านว่าอะไรครับก็มีตัวเลือกให้เนาะจะอ่านว่าโอโยโซหรือใบไหมอ่านว่าซึดุเบไหมอ่านว่ายากุใบไหมหรืออ่านว่าคุโบมิเอะไหมนะครับก็อ่านไปด้วยกันเมื่อสักครู่นี้นะครับน่าจะได้ยินแล้วเนาะยากุซัมไบครับเนาะคันจิตัวที่ไฮไลท์ตรงนั้นนะครับอ่านว่ายากุตัวหนึ่งอ่านว่าใบอีกตัวหนึ่งครับไปดูอีกสักข้อเดียวครับหนึ่งข้อนะครับจากข่าวที่อ่านไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตอนที่แล้วนะครับเทซาซึวาริวกักเซยากิโนจิชูเซนาโดคูนินิคายรุโตคินิโคซาโอดาริคานิอุรุโคโตกะฟูเอตะโตคังเอเตอิมัสโคซาโออุรุโคโตวะโฮริซึนิอิฮันชิมัสตำรวจเชื่อว่านักศึกษาต่างชาติผู้ฝึกงานด้านเทคนิคและคนอื่นๆจำนวนมากขายบัญชีของตนให้กับบุคคลอื่นเมื่อจะเดินทางกลับประเทศหรือบ้านเกิดของเขาครับการขายบัญชีธนาคารให้กับคนอื่นนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับอันนี้ก็เช็คเสียงอ่านนะครับของคำศัพท์เหมือนกันไฮไลท์อาจจะตกไปตัวนึงครับเอาตัวคันจิที่อยู่ข้างหน้ามันด้วยนี่นะครับตรงนี้อ่านว่าอะไรนะครับเนาะจำได้แล้วหรือยังอ่านว่าโฮริสึชินไกซุรุโฮริสึอีฮันซูรุอันนี้เฉลยไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับโฮริสึนิอีฮันซูรุข้อต้องเป็นข้อ B นะครับต้องเป็นข้อ B เนาะต้องเป็นข้อ D ขอโทษทีนะครับโฮริสึนิอีฮันซูรุครับอันนี้ก็เป็นแบบฝึกหัดนะครับที่ใช้สำหรับทบทวนนะครับใครที่จดไม่ทันนะครับดูไม่ทันแล้วอยากจะได้เป็นไฟล์ PDF นะครับเดี๋ยวมีปรับแก้นิดหน่อยด้วยไฮไลท์อาจจะตกหล่นไปเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวปรับแก้นะครับแล้วก็สำหรับคนที่สนใจนะครับอยากจะได้ไฟล์ของแบบฝึกหัดลักษณะแบบนี้นะครับพร้อมเฉลยด้วยแล้วก็รวมถึง PowerPoint ในการที่จะใช้สำหรับเรียนรู้ซ้ำอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็พูดคุยไม่เอาไฟล์หรือไม่อะไรแต่พูดคุยโทรมาส่งอีเมลมาพูดคุยกันนะครับสนทนาข่าวต่างๆของญี่ปุ่นเรื่องนู้นเรื่องนี้เนี่ยก็ยินดีมากนะครับก็เดี๋ยวลองดูอีเมลแอดเดรสที่จะให้ไว้ตอนท้ายรายการนะครับแล้วก็ลองส่งอีเมลมาขอไฟล์ประกอบการสอนรวมไปถึงเรื่องของไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับรวมไปถึงพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องภาษาญี่ปุ่นรวมถึงเหตุบ้านการเมืองของญี่ปุ่นด้วยกันก็ได้นะครับทางอีเมลนะครับอันนี้เป็นเนื้อหาที่นำมาเสนอให้นักเรียนท่านผู้ชมได้เรียนกันในวันนี้นะครับเป็นอย่างไรบ้างครับเนื้อหาของวันนี้ค่อนข้างยากพอสมควรนะครับมีคำศัพท์ที่เป็นตัวเลขนะครับตัวเลขใหญ่ๆเลยนะครับหลายๆตัวแล้วก็มีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคนต่างชาตินะครับหน่วยงานที่ดูแลคนต่างชาติเนี่ยนะครับแต่ว่าก็เป็นหน่วยงานที่สำคัญนะครับที่น่าจะเรียนรู้นะครับแต่ว่าเป็นชื่อหน่วยงานข้อข่าวเลยทีเดียวใช่ไหมครับกองตรวจคนเข้าเมืองอะไรต่างๆนี่นะครับอยากจะถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมหลายท่านที่จดไม่ทันนะครับก็สามารถที่จะขอเอกสารประกอบการสอนได้อย่างที่บอกไปตามอีเมลที่จะให้ไว้ทางท้ายรายการนะครับแล้วก็เรียนรู้จดจำไปด้วยกันนะครับจะต้องใช้เวลาในการนั่งคัดนั่งท่องนะครับเพราะว่าคำศัพท์แต่ละคำค่อนข้างยาวแต่ว่าคิดว่าถ้าเกิดว่าจำได้แล้วก็จะเป็นประโยชน์นะครับทั้งการทำงานหรือว่าการเดินทางไปท่องเที่ยวเองก็ตามนะครับถ้าเรารู้จักคำศัพท์เหล่านี้ก็น่าจะดีเนื่องจากว่าเราเป็นคนต่างชาติใช่ไหมครับแล้วก็การเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นก็จะต้องผ่านหน่วยงานตม.แบบนี้นะครับถ้าเรารู้ว่าภาษาญี่ปุ่นเขาใช้คำว่าอะไรนอกเหนือจากภาษาไทยภาษาอังกฤษที่เรารู้แล้วถ้าเรารู้ภาษาญี่ปุ่นด้วยก็น่าจะเป็นประโยชน์ไม่น้อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการต้องขอลาไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polyme ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย

อวิชชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้การแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: ถ้าพูดถึงภูเก็ตแล้วก็หลายคนก็คงนึกถึงทะเลสีฟ้าหาดทรายสีขาวแต่รู้ไหมว่าเสน่ห์ที่แท้จริงของที่นี่นั้นไม่ได้มีแค่ทะเลเท่านั้น
1: ร้อย
0: ภูเก็ตเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เสิร์ฟอยู่บนจานอาหารไม่ได้แค่ทำให้อิ่มท้องแต่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่ในปลายจวักทุกคำที่ได้ลิ้มลองคือการเดินทางข้ามกันเวลาหลายร้อยปีไม่ได้มีเพียงรสชาติเท่านั้นที่อร่อยแต่คือเสน่ห์ไทยที่บรรจงกรุงด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นออกมาเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถทำให้ทุกคนหลงรักได้ทั้งหัวใจทุกเมนูเริ่มมาจากวัตถุดิบที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันและขั้นตอนการปรุงที่ละเอียดอ่อนทุกเครื่องเทศทุกส่วนผสมล้วนถูกใส่ใจราวกับเป็นการเล่าประวัติศาสตร์หนึ่งบทความใส่ใจนี้เองที่ทำให้ผู้ลิ้มรสเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับเรื่องราวผู้คนและวัฒนธรรมในอดีตอย่างแท้จริงการนั่งล้อมวงการพูดคุยและแบ่งปันรสชาติร่วมกันคือบรรยากาศของความอบอุ่นที่ทำให้ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสถึงได้เสน่ห์ที่งดงามเสน่ห์ของการใช้รสชาติเป็นภาษาสื่อสารที่ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ใดก็สามารถเข้าใจหัวใจของภูเก็ตได้เหมือนกันเป็นสะพานเชื่อมหัวใจของผู้คนเชื่อมคนต่างถิ่นให้มาพบกันไม่ได้เพียงแค่ทำให้คุณอยากลิ้มลองแต่จะทำให้คุณหลงรักภูเก็ตหลงรักวัฒนธรรมและหลงรักความเป็นเสน่ห์ไทยอย่างแท้จริงและนี่แหละคือเสน่ห์จากจานอาหารที่อยู่คู่วัฒนธรรมไทย

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องดิจิตอลอินดีเอ็นเอเริ่มต้นธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วกับอาจารย์กุ้งคนเดิมในตอนที่2เริ่มต้นธุรกิจด้วยการสร้างแบรนด์นะคะตอนที่1ชื่อเรื่องก็เป็นชื่อเดียวกันกับตอนที่2แต่ตอนที่1อาจารย์กุ้งพูดถึงในเชิงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการดิจิทัลธุรกิจออนไลน์การเปรียบเทียบธุรกิจแบบดั้งเดิมกับธุรกิจดิจิทัลข้อดีข้อเสียของการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลการสร้างแบรนด์และตอนท้ายของตอนที่1อาจารย์กุ้งพาทุกท่านไปใช้เริ่มใช้แคนวาใช่ไหมคะเพราะเราจะฝึกสร้างแบรนด์จากการออกแบบโลโก้ธุรกิจของเราและอย่างที่ได้เกริ่นไปแล้วว่าโลโก้ที่ออกแบบเราจะใช้ทั้งเทอมนะคะก็คือจะเริ่มต้นพาทุกท่านสร้างโลโก้ฝึกสร้างโลโก้เป็นของตัวเองก่อนนะคะแล้วจะใช้โลโก้ที่ท่านออกแบบนำไปฝึกปฏิบัติในตอนต่อๆไปนะคะที่มีการใช้ภาพโลโก้ของแบรนด์ท่านด้วยวันนี้ตอนที่2ได้เกริ่นไปเมื่อครั้งที่แล้วนะคะว่าตอนที่2อาจารย์กุ้งจะพาใช้แคนวาสำหรับการสร้างแบรนด์ออกแบบโลโก้ของท่านก่อนที่ท่านจะไปลงมือปฏิบัติด้วยการใช้โปรแกรมแคนวาสร้างโลโก้กันต่อนะคะท่านลองดูโจทย์ที่อาจารย์กุ้งตั้งไว้ให้มี1ข้อ2 3 4 5 6มี6ประเด็นหรือว่า6หัวข้อด้วยกันให้ท่านถ้าท่านใดที่เพิ่งเข้ามาชมนะคะถ้าลองอ่านโจทย์6ข้อและเขียนใส่กระดาษนะคะเพื่อจะเป็นแนวทางในการออกแบบโลโก้หรือว่าสร้างแบรนด์ให้กับตัวท่านเองประเด็นแรกข้อ1คือท่านจะขายอะไรท่านต้องรู้ว่าท่านต้องขายอะไรเพราะว่าในโลโก้ที่จะออกแบบจะต้องมีรูปภาพที่สัมพันธ์กับสินค้าหรือบริการที่ท่านขายนะคะท่านขายอะไรท่านเขียนใส่กระดาษเนาะข้อ1อะไรเขียนตอบไปเลยนะคะ1ตอบขายอะไร2กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของท่านคือใครก็คือลูกค้าที่จะซื้อสินค้าหรือบริการของท่านเนี่ยค่ะคือใครเป็นนักเรียนนักศึกษาคนทำงานอายุประมาณเท่าไหร่นะคะขออภัยตรงนี้ใส่ราคาด้วยนะคะขายอะไรก็คือสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ท่านขายคืออะไรราคาประมาณเท่าไหร่นะคะก็คือข้อ1ท่านใส่ราคาด้วยนะคะอันที่2กลุ่มเป้าหมายที่จะซื้อสินค้าของท่านเนี่ยเป็นใครนะคะอายุอยู่ในช่วงประมาณเท่าไหร่นะคะข้อ3การออกแบบภาพลักษณ์ของแบรนด์ประกอบด้วยสีหลักของโลโก้ที่ท่านต้องการนะคะให้ใส่ประมาณ2สีนะคะหรือมากกว่านั้นก็ได้แต่ให้ท่านไปดูตัวอย่างโลโก้ที่มีการใช้งานจริงนะคะว่าสีจะมีไม่เกิน3สีนะคะท่านก็เขียนสีหลักที่จะมีในโลโก้ของท่านนะคะจะประกอบด้วยสีอะไรบ้างแต่ถ้าท่านบอกว่ายังคิดไม่ออกเลยขอไปฝึกออกแบบก่อนได้ไหมพอออกแบบแล้วค่อยมาเติมได้ไหมได้นะคะข้อ4ฟอนต์หรือว่าแบบอักษรในโลโก้ของท่านนะคะเป็นแบบอักษรอะไรตรงนี้ถ้ายังไม่รู้
นะคะเพราะว่ายังไม่เห็นภาพถ้าท่านไปออกแบบเสร็จแล้วท่านก็ไปจดชื่อฟอนต์ในงานออกแบบของท่านแล้วค่อยมาตอบข้อแบบอักษรก็ได้นะคะข้อ5ภาพประกอบนะคะในโลโก้ของท่านเป็นภาพกราฟิกนะคะอะไรบ้างเช่นของอาจารย์กุ้งขายชานมไข่มุกใช่ไหมคะก็ดีไซน์ไว้ในใจว่าจะเป็นแก้วชานมไข่มุกการ์ตูนน่ารักน่ารักนะคะเพราะฉะนั้นภาพกราฟิกของอาจารย์กุ้งก็จะเป็นรูปแก้วชานมไข่มุกการ์ตูนอย่างเงี้ยค่ะหรือถ้าท่านขายหนังสืออาจจะเป็นรูปหนังสือขายต้นไม้อาจจะเป็นภาพต้นไม้นะคะตรงนี้ก็คือภาพที่จะเป็นภาพหลักในโลโก้ของท่านนะคะสุดท้ายชื่อแบรนด์ธุรกิจของท่านนะคะทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะคะลองตั้งมาก่อนถ้าคิดไม่ออกนะคะมีตัวช่วยตัวช่วยก็คือเดี๋ยวเราจะไปถาม ChatGPT นะคะให้ AI เสนอชื่อร้านชื่อแบรนด์ธุรกิจให้เราหน่อยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษแล้วเราก็ไปเลือกนะคะจากที่ AI เสนอชื่อมาให้เราเท่านี้ก็ไม่ยากเลยใช่ไหมคะตัวอย่างนะคะตัวอย่างตรงนี้ที่อาจารย์กุ้งเขียนคำตอบของธุรกิจของอาจารย์กุ้งนะคะอาจารย์กุ้งขายอะไรอาจารย์กุ้งขายชานมไข่มุกแก้วละ19บาทนะคะจะเริ่มต้นที่19บาทนะคะเพราะว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายของอาจารย์กุ้งก็คือนักเรียนนักศึกษาคนวัยทำงานอายุระหว่าง15ถึง30ปีนะคะก็คือจริงๆเกินได้แต่กลุ่มเป้าหมายหลักก็คือร้านชานมไข่มุกนะคะที่ขายเนี่ยจะอยู่บริเวณสถานศึกษาโรงเรียนมหาวิทยาลัยนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มเป้าหมายหลักก็จะอายุประมาณนี้แต่มีน้อยกว่านี้มากกว่านี้ได้สีหลักของโลโก้ชานมไข่มุกอาจารย์กุ้งเน้นสีขาวสีชมพูนะคะสองสีสามารถปรับเปลี่ยนได้ถ้าเราไปออกแบบแล้วเราไปเห็นสีอื่นหรือว่าแบบอักษรแบบอื่นภาพกราฟิกแบบอื่นสวยกว่าที่เราร่างเอาไว้เราก็กลับเข้ามาแก้ได้นะคะตรงนี้ก็คือเป็นพิมพ์เขียวหรือแนวทางให้เรามีหลักในการออกแบบนะคะฟอนต์นะคะแบบอักษรพอดีอาจารย์กุ้งแอบไปดูมาแล้วแล้วก็จำชื่อแบบอักษรมาใส่นะคะก็คือ FC Candy แต่ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดนะคะภาพประกอบเป็นภาพชานมไข่มุกนะคะการ์ตูนเป็นแก้วชานมไข่มุกการ์ตูนชื่อแบรนด์ตรงนี้ใช้ AI นะคะช่วยในการตั้งชื่อแล้วเราก็ไปคัดเลือกชื่อแบรนด์ที่เราสนใจนะคะได้ชื่อเก๋ไก่มากๆเลยก็คือชื่อแบรนด์ภาษาไทยคือชาไข่มุกมหาสมุทรนะคะแปลว่ามุกเม็ดใหญ่มากๆแน่ๆนะคะเพราะว่าเป็นไข่มุกมหาสมุทรนะคะภาษาอังกฤษคือ Ocean Protein นะคะตรงนี้ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ทั้งหมดแต่ว่าเราในวันที่เราฝึกในการออกแบบสร้างแบรนด์สินค้าเนี่ยเราต้องมีแนวทางนะคะในการสร้างแบรนด์ซึ่งแนวทางที่อาจารย์กุ้งวางไว้ให้ก็มี6ข้อด้วยกันเนาะท่านก็มาตอบในแต่ละข้อให้เรียบร้อยนะคะก่อนที่จะไปทำการฝึกออกแบบด้วยแคนวาตะกี้อาจารย์กุ้งบอกว่าถ้าท่านคิดชื่อแบรนด์ไม่ออกนะคะเราไปให้แชท

GPT ช่วยในการคิดชื่อแบรนด์นะคะก่อนอื่นให้ท่านเข้า Google และเซิร์ช Chat GPT Chat GPT นะคะท่านจะใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ตัวใดก็ได้นะคะจะเป็น Chat GPT Gemini นะคะCross AI Perplexity ตัวใดก็ได้ที่ท่านถนัดนะคะหรือถ้าท่านยังไม่เคยใช้เลยนะคะก็ลองใช้ Chat GPT ก็ได้เป็นตัวเริ่มต้นนะคะที่มีคุณสมบัติที่จะมาช่วยงานท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพค่อนข้างสูงทีเดียวซึ่งปัญญาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์แต่ละแพลตฟอร์มนะคะมีการใช้งานใกล้เคียงกันหรือว่าคล้ายๆกันนะคะการที่เราใช้งานในเบื้องต้นเนี่ยเราใช้ตัวไหนก็ได้แพลตฟอร์มไหนก็ได้แต่ว่าที่เป็นที่นิยมเนาะก็คือ Chat GPT นะคะท่านก็search Chat GPT แล้วก็ทำการกรอกข้อมูลล็อกอินเข้ามาให้เรียบร้อยนะคะเราก็จะใช้อีเมล Gmail ในการล็อกอินท่านใช้ Canva นะคะท่านก็ใช้อีเมล Gmail ในการล็อกอินนะคะท่านใช้Chat GPT ท่านก็ใช้อีเมล Gmail ในการล็อกอินนะคะเพื่อที่จะทำให้ท่านไม่สับสนนะคะไม่สับสนจะได้จำได้ว่าใช้แอคเคาท์ใดนะคะอย่าสลับแอคเคาท์ไปแอคเคาท์มานะคะเดี๋ยวท่านจะจำไม่ได้ทีนี้ตรงนี้คือหน้าจอของโปรแกรม Chat GPT นะคะช่อง Message Chat GPT ก็คือใส่พร้อมคำค้นคำสั่งหรือว่าคำที่ท่านต้องการให้ AI ช่วยท่านนะคะท่านต้องการอะไรท่านสามารถใส่คำสั่งเป็นภาษาไทยลงไปได้เลยนะคะเช่นกุ้งต้องการชื่อร้านนะคะกุ้งก็จะใช้คำว่าขอชื่อร้านร้านอะไรร้านธุรกิจประเภทอะไรเช่นร้านชานมไข่มุกขอชื่อร้านชานมไข่มุกภาษาไทยและภาษาอังกฤษเก๋ๆกด Enter เลยโอ้ชื่อครั้งแรกที่อาจารย์กุ้งถาม AI ไปนะคะไม่ได้ใส่คำว่าเก๋ๆชื่อก็จะดูเป็นทางการหน่อยยกตัวอย่างเมื่อตะกี้ที่อาจารย์กุ้งเปิดให้ดูก็คือชานมชาไข่มุกมหาสมุทรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือไม่ได้ใส่คำว่าเก๋ๆนะคะแต่ถามใหม่ที่ถามให้ดูเป็นตัวอย่างอาจารย์กุ้งใส่คำว่าเก๋ๆลงไปนะคะ AI ก็หาคำเก๋ๆมาให้ชื่อภาษาไทยร้านที่นำเสนอมาทั้งหมด10ชื่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษภาษาไทยเช่นชานมไข่มุกหวานละมุนโอเคมากเลยชาไข่มุกสายรุ้งชาไข่มุกมณีโอ้ชาอารมณ์ดีอุ๊น่ารักมากเลยเดี๋ยวฉันกุ้งเปลี่ยนเป็นชื่อนี้ดีกว่าเข้ากับเด็กนักเรียนนักศึกษานะคะชาไข่มุกละไมชาในฝันชาไข่มุกพริมชาละไมอ๋ออันนี้มุกละไมชาละไมชานมวิ้งมุกมณีใส่หมอกเนี่ยถ้าเราคิดเองนะเราจะคิดชื่อเหล่านี้ไม่ได้ขนาดนี้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าท่านผู้ประกอบการหรือว่านักเรียนนักศึกษานะคะติดตรงไหนไม่รู้จะถามใครถ้ามาถามอาจารย์กุ้งอาจารย์กุ้งก็คงคิดได้แค่ชื่อ2ชื่อใช่ไหมคะถาม AI เนี่ยให้เรามาครั้งหนึ่ง10ชื่อเลยมากกว่านี้ให้ได้ไหมได้
มากกว่านี้ให้ขอเป็น20 30ชื่อ100ชื่อ AI ก็ให้เรามาได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เทคโนโลยีที่มีนะคะก็เพื่อมาซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนการตัดสินใจการทำงานให้รวดเร็วแล้วมีศักยภาพมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเรียนรู้แล้วก็เติบโตไปพร้อมกันกับช่องของอาจารย์กุ้งนะคะตะกี้อาจารย์กุ้งบอกว่าชื่อเกรเปลี่ยนนะขออนุญาตเปลี่ยนเป็นชารมดีชาไข่มุกชาอารมณ์ดีแฮปปี้ทีชาอารมณ์ดีอาจารย์กุ้งเปลี่ยนชื่อก่อนเพราะว่าชาไข่มุกมหาสมุทรบางทีเด็กๆป.3ป.4อาจจะแบบไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นเปลี่ยนเป็นชาไข่ชาอารมณ์ดีแฮปปี้ทีมุกละไมก็เก๋ไข่มุกใส่ลุ้งร้านไข่มุกใส่ลุ้งหวานละมุนแฮปปี้ทีเอาแฮปปี้ทีแล้วกันแบบนี้นะคะเรา ปรับเปลี่ยนแล้วก็มาแก้ที่พิมพ์เขียวหรือว่าดาร์ฟที่เราร่างเอาไว้นะคะได้ชื่อแล้วชารมดี Happy Tree อันนี้คือชื่อแบรนด์ของอาจารย์กุ้งเองเพราะอาจารย์กุ้งเป็นคนอารมณ์ดีชาที่ขายก็จะเป็นคาชาอารมณ์ดีกินแล้วก็จะอารมณ์ดีนะคะทั้งวันเลยต่อไปเราไปที่โปรแกรม Canva นะคะเพื่อที่จะฝึกออกแบบกันตอนที่1อาจารย์กุ้งพาเปิดCanvaแล้วใช่ไหมคะสมมุติว่าทุกคนเปิดCanvaเป็นกันแล้วล็อกอินเข้ามามาอยู่ที่หน้าพร้อมสแตนบายที่จะสร้างโลโก้กันเราก็มาทำการเซิร์ชโลโก้นะคะที่ช่องแว่นขยายก็คือช่องค้นหาแล้วเราก็พิมพ์โลโก้พิมพ์เป็นภาษาไทยก็ได้หรือภาษาอังกฤษก็ได้แต่ถ้าอยากได้ฟอนต์ที่เป็นภาษาไทยนะคะให้พิมพ์โลโก้ภาษาไทยอาจารย์กุ้งลองใส่คำว่าชาไข่มุกต่อจากคำว่าโลโก้นะคะเพื่อที่จะดูตัวอย่างโลโก้นะคะว่ามีเยอะไหมปรากฏว่ามีโลโก้ชานมไข่มุกค่อนข้างเยอะทีนี้แต่ถ้าเราต้องการจะดูโลโก้รวมๆไม่ได้ต้องการจะดูเฉพาะโลโก้ชานมไข่มุกนะคะเราก็ใช้แต่คำว่าโลโก้ก็ได้โอ้ตรงนี้สีสวยมากโลโก้เราจะได้เห็นโลโก้หลายๆประเภทธุรกิจถ้าเราชอบแบบอื่นเราก็สามารถปรับแบบที่เราชอบให้เป็นโลโก้ของธุรกิจของเราก็ได้นะคะโอ้อันนี้สวยมากเป็นโลโก้เบเกอรี่นะคะเบเกอรี่แนวก็จะเป็นแนววินเทจสีก็จะเป็นแนวพาสเทลนะคะที่จะเห็นค่อนข้างเยอะนะคะนี้โลโก้คุณชายไข่เจียวเพื่อนักเรียนนักศึกษานะคะหรือว่าท่านที่กำลังชมอยู่ทำธุรกิจประเภทอื่นๆนะคะจะได้เห็นตัวอย่างโลโก้ที่มีอยู่มากมายนะคะให้ท่านเลือกขั้นแรกก็คือให้ท่านเลือกโลโก้จากสีการออกแบบที่ท่านชอบนะคะแล้วเราก็จะทำการปรับให้เป็นโลโก้ที่เป็นตรงกับธุรกิจของเรานะคะท่านจะนำไปใช้ในธุรกิจจริงนะคะให้ท่านใช้ในรูปแบบที่เสียค่าใช้จ่ายนะคะท่านจะได้ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของ Canva นะคะซึ่งค่าใช้จ่ายรายเดือนไม่แพงเลยนะคะท่านสามารถเข้าไปดูราคาได้นะคะที่มีเป็นแพ็กเกจที่มีเป็นแพ็กเกจให้ดูนะคะ
เดี๋ยวเซินกุ้งพาไปดูอ๋อเดี๋ยวแวะดูตอนท้ายก็ได้เนาะว่าราคาแพ็กเกจดูเลยก็ได้ระหว่างที่ท่านเลือกนะระหว่างที่ท่านเลือกโลโก้นะคะอ๋อจันกุ้งขออภัยพอดีล็อกอินเข้ามาแล้วอ่ะนี่ตรงนี้ต้องอยู่ในหน้าที่ยังไม่ล็อกอินเนี่ยจะมี plans and pricing นะคะก็คือราคาส่วนมากถ้าใช้ฟรีนะคะก็สามารถใช้ฟรีได้ใช้ฟรีสำหรับฝึกทำการเรียนการสอนการศึกษานะคะแต่ถ้าท่านทำธุรกิจเนาะท่านก็มามองในส่วนของโปรนะคะซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายที่ไม่แพง

แล้วก็มี AI ช่วยท่านด้วยนะในเวอร์ชั่นที่เป็นเวอร์ชั่น Pro อันนี้ต่อปีนะคะอย่าเพิ่งตกใจ 1,850 per year นะคะต่อปีถ้า per month เดือนละ230บาทเท่านั้นเองนะคะถ้าท่านอยากจะได้รูปภาพนะคะบางภาพจะมีสัญลักษณ์โลโก้สัญลักษณ์รูปมงกุฎติดอยู่แปลว่าต้องอัปเกรดเป็นเวอร์ชั่นโปรนะคะก็คือเดือนละ230บาทอันนี้สิ่งที่จะได้นะคะโอ้ได้เยอะแยะมากมายเลยนะคะตรงนี้ไม่แพงเลยสำหรับท่านที่จะนำโลโก้ไปใช้นะคะในธุรกิจของท่านท่านก็มาดูในเรื่องของค่าใช้จ่ายตรงนี้แต่ถ้าท่านฝึกทำนะคะฝึกทำเรียนรู้ฝึกทำกันไปก่อนก็สามารถใช้เวอร์ชั่นฟรีนะคะในการฝึกทำได้ทีนี้เรามาเลือกโลโก้กันต่อเนาะทีนี้กลุ่มลูกค้าของอาจารย์กุ้งจากที่ได้ออกแบบไว้นะคะเพราะว่าเป็นธุรกิจชานมไข่มุกที่ตั้งอยู่บริเวณสถานศึกษาใช่ไหมคะแสดงว่าลูกค้าเนี่ยก็จะเป็นคนในพื้นที่ที่อยู่ในแอเรียแถวๆที่ร้านตั้งอยู่ใช่ไหมคะหรือว่าถ้าสั่งออนไลน์ก็จะอยู่ละแวกที่ไม่ไกลกันมากเท่าไหร่แปลว่ากลุ่มลูกค้าหลักเนี่ยก็จะเป็นคนไทยอันนี้เราก็ต้องตีโจทย์กลุ่มลูกค้าด้วยว่าลูกค้าหลักของเราเนี่ยเป็นคนไทยอยู่ข้างในบริเวณไหนนะคะหรือว่าอยู่เป็นลูกค้าทั้งประเทศเลยนะคะหรือว่าลูกค้าท่านมีต่างประเทศด้วยบางสินค้านะคะผลิตภัณฑ์เนี่ยก็ขายได้ทั่วโลกนะคะเช่นหนังสือของใช้เสื้อผ้านะคะของใช้ที่ไม่ใช่ของรับประทานนะคะก็สามารถซื้อข้ามประเทศได้เช่นตุ๊กตาโมเดลฟิกเกอร์นะคะของชำร่วยต่างๆที่สามารถส่งข้ามประเทศได้แสดงว่ากลุ่มลูกค้าของท่านก็จะมีอยู่นอกประเทศด้วยตรงนี้ก็จะต้องคำนึงถึงในเรื่องของชื่อแบรนด์นะคะก็จะโฟกัสที่ชื่อภาษาอังกฤษเป็นหลักนะคะแต่ว่ายกตัวอย่างธุรกิจของอาจารย์กุ้งอย่างที่เล่าไปเป็นชานมไข่มุกที่อยู่ข้างๆสถานศึกษาเนาะโฟกัสโรงเรียนประถมมัธยมมหาวิทยาลัยที่อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นกลุ่มลูกค้าอาจารย์กุ้งก็จะเป็นคนไทยเป็นเด็กๆเป็นนักเรียนเพราะฉะนั้นอาจารย์กุ้งก็จะโฟกัสที่ชื่อแบรนด์เป็นภาษาไทยเนาะเพราะเด็กๆ เขาเด็กเล็กๆบางคนอาจจะอ่านภาษาอังกฤษไม่แตกฉานเท่าไหร่นะคะเขาจะได้จำชื่อร้านอาจารย์กุ้งได้อย่างแม่นยำว่าอ๋อร้านชาอารมณ์ดีนะคะทีนี้อาจารย์กุ้งก็เลือกสมมติอันนี้ฟรีนะคะที่อาจารย์กุ้งเอาเมาส์ชี้ไว้เนี่ยร้านปังปังเตาถ่านเนี่ยอันนี้ฟรีเพราะว่าไม่มีโลโก้ขึ้นมานะคะสมมติว่าวันนี้เลือกปรับแต่งเทมเพลตทุกคนอาจจะมองว่าอ้าวอาจารย์กุ้งทำไมไม่เลือกโลโก้ที่เป็นรูปชานมไข่มุกกำลังสาธิตให้ดูว่าบางทีเราชอบแบบนี้ชอบแบบนี้ฟอนต์นี้นะคะแบบอักษรแนวนี้นะคะอยากได้โลโก้แนวนี้เป็นของธุรกิจตัวเองทำได้ไหมทำได้นะคะเพราะว่าทุกอย่างที่อยู่บนพื้นที่ทำงานของแคนวาสามารถปรับแต่งแก้ไขโยกย้ายได้ทั้งหมดเลยนะคะอาจารย์กุ้งขายขนมปังหรือเปล่าไม่ได้ขายเนาะเพราะฉะนั้นอันดับแรกรูปขนมปังก็จะต้องเปลี่ยนเป็นรูปอะไรเปลี่ยนเป็นรูปชานมแก้วเซิร์ชภาษาไทยได้เลยนะคะแก้วชานมไข่มุกตรงนี้นี้แก้วน่ารักใส่มาอาจารย์กุ้งก็จะเอาแก้วมาปึ๊บร้านอาจารย์กุ้งตะกี้ร่างไว้ชื่อชาอารมณ์ดีภาษาอังกฤษคือ Happy Tea นะคะชาอารมณ์ดีตรงนี้ก็คือชา

หมุนได้หมุนตรงนี้ต้องหาอะไรมาเพิ่มอีกนิดนึงชาอารมณ์ดีภาษาอังกฤษคือ happy tea นะคะแบบนี้อาจจะไม่สวยเท่ากับต้นฉบับเนาะตัวอย่างกำลังสาธิตให้ดูว่าทุกสิ่งนะคะที่อยู่บนพื้นที่ทำงานของแคนวาเนี่ยสามารถปรับแก้ได้หมดเลยนะคะแล้วสีที่ล่างไว้เป็นสีชมพูขาวใช่ไหมคะไม่รู้จะออกมายังไงนะชมพูขาวไม่น่าจะได้น่าจะได้3สีอุ๊ยเปลี่ยนใจเป็นอยู่ในนี้ดีกว่าอันนี้ copy มาอยากได้กรอบด้วยอันนี้เป็นสีขาวใกล้สวยแล้วใกล้สวยแล้วทุกคนชมพูใช่ไหมคะอาจจะได้3สีเนาะโอ๊ะไม่เอาเส้นขอบชมพูเส้น2โอเคชมพูวินเทจไปเลยเนาะถ้าเราไม่มีแนวทางบางทีเราก็แก้ไปเรื่อยนะคะการแก้ไปเรื่อยบางทีมันคุมธีมไม่อยู่มันถึงเป็นที่มานะคะ6ข้อที่อาจารย์กุ้งบอกว่าให้ตอบคำถามก่อนนะคะให้ตอบคำถามก่อนชมพูหมดเลยจะสวยไหมตรงนี้สีส้มนะคะสีส้มบางคนไม่รู้ว่าเอามาจากตรงไหนสีส้มคือเอามาจากเอฟเฟกต์โอ้ขออภัยอาจารย์กุ้งลืมล็อกอินเมื่อสักครู่นี้ล็อกเอาท์ออกไปใช่ไหมคะแล้วก็ลืมล็อกอิน

โอเคตรงนี้อยู่ตรงเอฟเฟกต์นะคะถ้ามีข้อความแล้วก็มีสีพื้นอยู่รอบๆตรงนี้รอบๆตัวอักษรนะคะมาคลิกที่ข้อความแล้วก็มาคลิกที่เอฟเฟกต์ก็คือเป็นขอบตัวอักษรนั่นเองตรงนี้เรามาเปลี่ยนสีข้างในนี้ได้

หรือจะเป็นรถก็ได้นะถ้าไม่เป็นแก้วทุกคนบอกฉันกุ้งเปลี่ยนโอ้เป็นรถก็เลิศอยู่นะชารมดีแฮปปี้ทีทุกอย่างเปลี่ยนได้หมดนะคะแฮปปี้ที

หมุนได้หมดทุกอย่างนะคะแล้วจะแฮปปี้ที่บนชาถ้าตัวหนังสือไม่เด่นโอโอเคอันนี้ดูเด่นขึ้นมาเลยสรุปเป็นส้มขาวชมพูงั้นเดี๋ยวฉันก็ไปเติมอันนี้ก็จะต้องเป็นภาพกราฟิกหลักๆ ก็จะเป็นรถเข็นเนาะรถเข็นชานมไข่มุกนี่แฮปปี้ทีดูยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่ถ้ายังไม่ค่อยลงตัวแล้วทำยังไงได้อีกเราก็ไปดูตัวอย่างโลโก้ว่ายังขาดอะไรอีก

แต่งฟอนต์แต่งฟอนต์คลิกที่ฟอนต์นะคะคลิกเอฟเฟกต์ถ้าอยากได้เงานี่โอ้โอ้อันนี้สวยขึ้นสวยขึ้นไหมโอ้ดีขึ้นดีขึ้นแบบนี้ตะกี้อาจารย์กุ้งคลิกฟอนต์คลิกเอฟเฟกต์นะคะแล้วเราก็มาเลือกเนี่ยลองเลือกลองเลือกดูนะคะแล้วก็ค่อยๆจัดค่อยๆขยับแต่ตรงนี้มันก็จะกลืนกันไปหมดเลยเนาะ

รับลองปรับเส้นปรับเส้นด้วยใส่เงาอ๋อถ้าใส่เงาด้วยเส้นก็จะหายอันนี้ลองปรับ

สมมติว่าประมาณนี้สมมติว่าประมาณนี้ฟอนต์ FC Candy นะคะเราดูชื่อฟอนต์ก็คือคลิกที่ฟอนต์เนาะแล้วก็ดูนะคะแล้วท่านก็เอาไปเติมในดับให้ครบ6ข้อทีนี้จะเอามาใช้ทำยังไงขออีกอันหนึ่งเนาะ copy ทำซ้ำหน้านะคะขออีกอันหนึ่งเป็นตัวเลือกโอ้รูปแมวอย่างเดียวก็น่ารักสมมติอันนี้

อาจารย์กุ้งกำลังสาธิตให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะว่าโลโก้นะคะที่เราเลือกมานะคะสามารถแก้ไขได้ทั้งหมดเลยแก้ไขแล้วก็เอามาประกอบถ้าตัวอย่างที่ทุกท่านกำลังเห็นอยู่ที่หน้าจอเนี่ยค่ะก็จะเป็นการประกอบขึ้นมาใหม่นะคะโดยการเปลี่ยนสีปรับนู่นผสมนี่เนาะแต่ถ้าใครเห็นก็จะรู้ว่าถ้าแก้เยอะเนี่ยถ้าแก้เยอะนะคะบางทีก็จะไม่ค่อยสวยเท่ากับเทมเพลตแรกๆที่เราเลือกนะคะเพราะฉะนั้นเราก็แก้แล้วก็พยายามให้ตำแหน่งของข้อความรูปภาพนะคะอยู่ตำแหน่งเดิมก็คืออย่าปรับตำแหน่งเยอะถ้าปรับตำแหน่งเยอะบางทีเลเยอร์อาจจะปรับไปนะคะอยู่ตำแหน่งเดิมเราเข้าไปแก้ข้อความนะคะแล้วก็ไปแก้รูปแบบอักษรนี่โอ้โอ้น่ารักเลยนะคะเพราะตอนแรกอาจารย์กุ้งเลือกฟอนต์ FC Candy ไว้น่ารักเลยนะคะอันนี้น่ารักเลยปรับสีชมสีส้มใช่ไหมคะสีส้มมันจะเกินไปหน่อยโอเคอันนี้ตัวอย่างโลโก้เนาะชาอารมณ์ดี Happy Tree จะใช้คำว่า Happy Tree ไว้ข้างบนไหม Copy มาเราสามารถ Copy วัตถุข้ามพื้นที่ทำงานได้ทั้งหมดเลยนะคะอันนี้ก็มา

แบบนี้ก็ได้นะคะง่ายๆเป็นตัวอย่างง่ายๆนะคะแบบนี้ก็ดูโอเคขึ้นสมมติว่าได้แล้วอันนี้ไม่เอาเราใช้คลิกที่ถังขยะนะคะจะได้ลบหน้าที่เราไม่ต้องการออกตรงนี้คือต้นฉบับเนาะไม่เอาเราลบสรุปเหลือสองแบบสีกลืนกันค่อนข้างกลืนกันมากเลยนะคะไม่มีอะไรโดดเด่นเราปรับได้โอสตาร์หรือถ้าอยากได้โลโก้เป็นเหมือนดอกไม้แบบนี้เราก็สามารถเอาแบบนี้มาเอาแบบที่เราต้องการแล้วเราก็ก๊อปปี้ไปยกตัวอย่างนะคะตำแหน่งไว้หลังสุดแบบนี้ตำแหน่งเอาไว้หลังสุดโอต้องอาจารย์กุ้งต้องปรับสีก่อนตรงนี้อันนี้อ่ะตัวอย่างนะคะแบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างว่าอยากได้โลโก้โค้งๆสมมติว่าจะไปทำสติกเกอร์มาแปะเนาะก็ตรงนี้ก็จะได้เป็นรูปเหมือนรูปดอกไม้สุดท้ายวิธีการเซฟนะคะให้เรากดที่แชร์ด้านบนขวามือนะคะกดที่แชร์ด้านบนขวามือเสร็จแล้วกดเลือกคำว่าดาวน์โหลดเราจะเอาอันไหนมาใช้นะคะตอนนี้มีงานตัวอย่างงานมีที่หน้า1นะคะหน้า2หน้า3อันนี้ไม่เอานะคะเป็นตัวอย่างมาสมมติว่างานมี2หน้าเนาะหน้า1กับหน้า2สมมติว่าฉันกุ้งเอาหน้า2นะคะเราก็กดแชร์เลือกดาวน์โหลดนะแล้วก็นามสกุลเป็น PNG นะคะก็คือเป็นภาพนิ่งเลือกหน้านะคะเอาเครื่องหมายถูกออกก่อนเอาข้างบนเอาเครื่องหมายถูกออกจะเอาหน้าไหนมาใช้ติ๊กที่หน้านั้นอาจารย์กุ้งเอาหน้า2นะคะก็คือติ๊กตรงหน้า2และกดเสร็จสิ้นก่อนจะกดดาวน์โหลดนะคะจุดสังเกตนิดนึงนะคะตอนนี้ Canva เขาจะมีปรับขนาดให้อัตโนมัติถ้าขนาดที่เราสังเกตด้วยนะสังเกตนิดนึงนะคะถ้าขนาดที่เราเห็นเนี่ยเรารู้สึกว่ากลัวภาพจะแตกกลัวขนาดจะเล็กนะคะเราก็ปรับให้มีขนาดใหญ่จริงๆโลโก้เนี่ยมีขนาดประมาณ150x150ก็คือเป็นโลโก้ขนาดเล็กอยู่แล้วแต่ว่าถ้าท่านต้องการจะนำไปทำพวกสติกเกอร์นะคะท่านก็ปรับให้มีขนาดใหญ่นิดนึงเนี่ยอันนี้ใหญ่ได้สูงสุดถึงเท่าไหร่1500นะคะ63อันนี้คือใหญ่มากๆเลยนะคะก็คือถามว่าทำไมถึงให้โหลดภาพขนาดใหญ่มาภาพขนาดใหญ่ภาพที่โหลดมาถ้ามีขนาดใหญ่ก็จะทำให้ความคมชัดนะคะของงานที่ออกแบบเนี่ยมีมากนะคะเอาประมาณกลางๆก็ได้อะสมมติว่าจันกุ้งโหลดมาไซส์นี้แล้วก็กดดาวน์โหลดถ้าท่านที่ทำสติกเกอร์นะคะแนะนำให้เป็นขนาดใหญ่เยอะๆเลยแต่ว่าถ้าไม่ได้เอาไปเป็นสติกเกอร์เอามาใช้ในการฝึกทำหรือว่าเอาไปใช้สำหรับสื่อออนไลน์สื่อออนไลน์คือดูผ่านคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กโทรศัพท์มือถือไม่ได้ปริ้นเอาท์ไม่ได้ทำเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ออกไปเลยเนี่ยไม่ต้องมีมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะทำให้คนเข้ามาดูแล้วจะรอดาวน์โหลดเนาะจะรอการโหลดของภาพเนี่ยอาจจะใช้เวลานะคะเพราะฉะนั้นถามว่าขนาดเท่าไหร่กำลังดีประมาณ500ก็ได้นะคะ500ก็ไม่ได้ใหญ่มากก็กลางๆเสร็จแล้วกดที่ปุ่มดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเสร็จแล้วขอฉันกุ้งดาวน์โหลดเสร็จแล้วถ้าดาวน์โหลดเสร็จแล้วจะไปอยู่ที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะคะให้ท่านกดที่รูปโฟลเดอร์ให้ท่านคลิกที่รูปโฟลเดอร์ได้เลยนะคะรูปโฟลเดอร์พอท่านคลิกที่รูปโฟลเดอร์ก็จะไปเปิดที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะคะโฟลเดอร์ดาวน์โหลดแชร์ดาวน์โหลดทวนอีกทีหนึ่งนะคะ PNG เนาะไฟล์สำหรับใช้ในโทรศัพท์มือถือหรือว่าสื่อที่เป็นออนไลน์ไม่ได้ไปพิมพ์เอานะคะก็ประมาณ500x500กำลังดีนะคะไม่ใหญ่หรือไม่เล็กเกินไปเลือกไฟล์ภาพที่ต้องการจะดาวน์โหลดลงมานะคะกดเสร็จสิ้นกดดาวน์โหลดพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็จะไปอยู่ที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะคะให้ท่านไปที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเองนะคะเทคโนโลยีวันนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปมาเติบโตและเรียนรู้ไปด้วยกันกับ Digital in DNA by จันกุ้งแล้วพบกันในตอนที่3นะคะสวัสดีค่ะ

ี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polym ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

0: เรารู้สึกยังไงกับมันและใครบ้างที่เคยเผชิญกับการสูญเสียนะคะเริ่มที่ออยก่อนเลยเริ่ม
1: ครับให้พูดถึง
0: รู้สึกยังไงกับความตาย
1: มันเป็นเรื่องที่เศร้าครับแต่ในอีกมุมมองนึงของผมคือมันเป็นการไปสบายครับ
0: ไปสบาย
1: ใช่ครับ
0: แสดงว่าออยมองว่าถ้าสมมุติเกตได้คิวไปก่อนออยแปลว่าเกตไปสบาย
1: ใช่คร
0: ับแล้วได้สบายก่อนออย
1: ใช่ครับคือตัดปัญหาทุกๆอย่างไปเลย
0: ไม่ต้องรับรู้อะไรเลย
1: ใช่ครับ
0: เกตล่ะลูก
2: ก็ผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของคนคนหนึ่งไม่มีอะไรใหญ่ไปกว่านี้ได้แล้วครับก็คือจุดสูงสุดของชีวิตแล้วครับความตายครับ
0: ฟังเกตพูดแล้วก็นึกถึงคำหนึ่งที่บอกว่าไม่มีใครใหญ่ไปกว่าโลงเรื่องจริงก่อนลูก
3: สำหรับผมก็ปกตินะครับอาจารย
0: ์ปกติเป็นความปกติอยู่แล้วว
3: ่
0: าม นุษย์ทุกคนต้องตาย
3: ครับผม
0: เจมส์ค่ะ
4: ผมรู้สึกกลัวและกังวลนะกังวลห่วงคนที่บ้านห่วง
0: ใช่ไหมมันเป็นความห่วงคือเราจะไม่ได้เห็นเขาแล้ว
4: ใช่ครับมันจะคิดถึงเขาครับ
0: ฟิลครับ
5: ผมมองเป็นการสูญเสียคนที่เรารักไปครับ
0: เป็นความสูญเสีย
5: ครับ
0: โอเคทุกคนมองความตายแตกต่างกันไปอาจจะมีจุดร่วมบ้างแต่ก็มีความแตกต่างด้วยแนะนำตัวกันก่อนเนาะชื่อนามสกุลชื่อเล่นค่ะ
5: ครับผมนายปรเมศสุขรอดครับชื่อเล่นชื่อฟิลครับ
0: ค่ะ
4: ครับผมนายพงษ์นฤทธิ์ตั้งวันไปสายครับชื่อเล่นชื่อเจมครับ
6: ผมนายสรัญกรณ์ณชัยธนทรัพย์ครับชื่อเล่นชื่อกรครับ
2: ผมนายวรวุฒิยาชยาครับผมชื่อเกตครับ
1: ผมนายปัญจพลรัตนประเสริฐครับชื่อเล่นชื่อออยครับ
0: ทั้ง5คนนี้มาจากสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์ที่พวกเราอยู่คือศูนย์พระนครศรีอยุธยาหันตรานะคะเราเรียนกับครูในรายวิชาเทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานวันนี้เป็นอีก1หลักสูตรที่พวกเราจะได้จุ่มตัวลงในสถานการณ์ที่เรียกว่าความตายพวกเราจะตกอยู่ในสถานการณ์นี้ค่ะเป็นสถานการณ์สุดท้ายในชีวิตครูให้โจทย์แบบนี้ว่าเราอยู่ได้อีก2เดือนค่ะออยลูกออยอยู่ได้อีก2เดือนแต่ออยเลือกได้ว่าออยจะตายแบบไหนแต่ระยะเวลาคือ2เดือนออยเลือกอะไร
1: ครับผมเลือกที่จะตายด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ครับ
0: ชนกับอะไรอะไรชนกับอะไรไหนบอกรายละเอียดของข่าวนี้หน่อยค่ะ
1: รายละเอียดคือผมขับรถเร็วจนชนลงข้างทาง
0: ลูกขับรถอะไรลูกจักรยาน
1: รถยนต์ครับ
0: รถยนต์อ
1: ุบัติเหตุทางรถยนต
0: ์เขาชนหรือเราชน
1: เราชนเองครับด้วยตัวเองพลาดอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: คือไม่มีคู่กรณี
1: ไม่มีครับด้วยตัวเองล้วนๆเลยครับ
0: เหตุเป็นอย่างนั้นเพราะอะไร
1: ขับรถเร็วครับประมาท
0: ประมาท
1: ใช่ครับ
0: ปัจจุบันใช้ชีวิตแบบนี้ไหม
1: ก็มีนิดนึงครับแต่ก็เริ่มระวัง
0: ขับรถอยู่ไหมช่วงนี
1: ้ขับครับ
0: เคยประมาทไหม
1: เคยครับ
0: เคยเกิดอุบัติเหตุไหม
1: เคยอยู่ช่วงนึงครับ
0: ช่วงนึงแปลว่าหลายอุบัติเหตุเลยเหรอลูก
1: อุบัติเหตุเดียวครับอุบัติเหตุเดียวครั้งเดียว
0: เป็นยังไงคะอุบัติเหตุ
1: ก็ช่วงผมกำลังขับแซงครับแซงรถอีกคันแต่ดูผมดูละเอียดเลยครับว่าไม่มีอะไรพอแซงไปปุ๊บหมามันวิ่งตัดออกมาครับตอนนั้นก็แม่นั่งมาด้วยผมก็เลือกที่จะยังไงก็ต้องชนหมาครับ
0: ชนเลยใช่ไหม
1: ใช่ครับแต่ว่าไม่ได้ชนแรงขนาดนั้นครับแต่หมาก็เลือดออกอยู
0: ่รักษาเขาไหม
1: ก็ไม่ได้รักษาครับแต่วันต่อมาหมาก็นั่งอยู่ปกติครับ
0: หมายัง
1: อยู่ครับ
0: ยังอยู่ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่คร
0: ับ แล้วหนูบาดเจ็บตรงไหนกับแม่คะ
1: ไม่ครับไม่บาดเจ็บครับ
0: แต่คงตกใจอ่ะ
1: ใช่ครับตกใจมาก
0: เลือกที่จะเป็นอุบัติเหตุทางรถยนต์เหมือนเดิมจะไปตกใจอีกครั้งนึง
1: ใช่ครับ
0: เกตลูกเกตเลือกอะไร
2: ผมเลือก
0: 2เดือน
2: เส้นเลือดในสมองแตกครับ
0: เครียด
2: ก
0: ็ตอนนี้ช่วงนี้เกตเครียดไหม
2: เส้นเลือดในสมองแตกของผมก็ไม่ได้เกี่ยวกับความเครียดครับแต่เรื่องเกี่ยวกับ
0: ให้เกี่ยวกับอะไรดี
2: ความดันโรคหัวใจสุขภาพร่างกายไม่ดีอะไรอย่างงี้มากกว่า
0: โอเค

เรากำลังจะพูดถึงเรื่องของความตายพอเวลาที่เราพูดถึงความตายหลายคนก็จะมีความรู้สึกแตกต่างกันไปเนาะโจทย์ของพวกเราวันนี้อาจจะแตกต่างจากเพื่อนในครั้งที่แล้วเดี๋ยวครูอุ๋งจะบอกว่าแตกต่างยังไงเดี๋ยวให้พวกเราพูดถึงความตายนะคะว่า

0: โรคชุด
1: ใช่เพราะว่าเราอ้วน
0: หนูมองว่าหนูอาจจะน้ำหนักเกิน
1: ใช
0: ่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ก็เป็นอันนั้นแหละ
1: ใช
0: ่โอเคค่ะถามเพื่อนอ่ะก็ลูก
2: ส่วนผมก็เป็นเบาหวานความดันนะครับ
0: เบาหวานความดัน
2: ใช่ครับ
0: ชุดเดียวกันนะคะแบ่งกันอ่ะได้ลูก
3: ผมเลือกไหลตายครับหลับเฉยๆครับ
0: หลับไปเฉย
3: ๆมันจะได้ไม่ทรมานครับ
0: ไม่ทรมานโอเคค่ะฟิลลูก
4: เป็นโรคหัวใจครับ
0: โรคหัวใจ
4: ครับ
0: หัวใจอะไรล่ะ
4: หัวใจล้มเหลวครับ
0: ล้มเหลว
4: ครับ
0: ตายไปเลย
4: ครับ
0: 2เดือนนะได้ทุกคนต่างเลือกมีสิทธิ์เนี่ยดูสิเป็นเสรีภาพครั้งสุดท้ายของชีวิตมีสิทธิ์ที่จะเลือกแบบที่จะตายนะคะว่าเราจะตายแบบไหนดีพวกเรากำลังจะเป็นบัณฑิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์งั้นครูขอเชื่อมไปที่เรื่องของ AI หน่อยปรากฏว่ายังคงเป็นสถานการณ์จำลองอยู่เนาะปรากฏว่ามีคนเนี่ยเขาคิดบางอย่างขึ้นมาที่เป็น AI อะเนาะที่สามารถทำให้พวกเราอะเหมือนจะไม่ตายได้แต่จริงก็ตายไปแล้วนั่นแหละเหมือนจะไม่ตายหมายถึงแบบยังคงมีคือเป็น AI อ่ะแล้วก็แบบว่ามีรูปร่างมีอะไรเหมือนเราเลยอ่ะแล้วก็ต้องใช้เงินแบบว่าก้อนหนึ่งในการทำให้มันเกิด AI ตัวเนี้ยที่มันเรียนแบบเราให้ไปอยู่กับคนที่เรารักแล้วเราก็ห่วงเขานะหนูเลือกที่จะให้ AI ตัวเนี้ยไปอยู่กับใครเลือกได้คนเดียวฟิลลูก
4: อยู่กับแม่ครับให้คอยช่วยดูแลแม่ครับ
0: คอยช่วยดูแลแม่ได้คนอื่นเหรอลูกในชีวิตโทษที
4: คนอื่นก็มีย่าครับเพราะว่าเขาอายุเยอะครับ อยู่เขามีผมแค่คนเดียวครับเพราะว่าพ่อเสียไปแล้วครับ
0: ค่ะแบบนั้นเจมส์ล่ะลูกเลือกได้คนเดียวลูก
3: ผมก็เลือกอยู่กับแม่ครับ
0: ค่ะ
3: เพราะว่าจะได้พูดคุยกับตอนที่เขาเครียดหรือตอนที่เขาแบบนึกถึงเราอะไรเงี้ยครับจะได้มีเพื่อนคุยครับ
0: ค่ะคุณแม่นะคะก้อนเลือกได้คนเดียวลูก
2: ผมก็แม่ครับ
0: แม
2: ่เพราะมีแม่ที่คอยซัพพอร์ตอยู
0: ่แม่คอยซัพพอร์ตลูก
5: เอาผมก็เลือกแม่เหมือนกันครับเพราะว่าคิดว่าแม่ดูแลตัวเองได้น้อยกว่าพ่อครับพ่อดูแลตัวเองได้เก่งกว่าแม่อ่อนแอกว่าพ่อ
0: ค่ะร้อยลูก
6: ผมเลือกแม่ครับ
0: ค่ะ
6: อยากให้ช่วยดูแลแม่จนถึงบั้นปลายชีวิตของเขาครับเหมือนที่เขาดูแลผมมาจนถึงทุกวันนี้ครับ
0: ค่ะ
6: ครับ
0: ปรากฏว่ามันสามารถที่จะป้อนข้อมูลได้อีกอ่ะว่ามันจะเสียเมื่อไหร่หนูจะให้มันเสียเมื่อไหร่
6: เสียเมื่อแม่จากไปแล้วครับดูแลจนวันสุดท้ายครับผม
0: เสียเมื่อแม่จากไปแล้วก็ตายเลย AI ตัวนั้น
6: ใช่ครับ
5: ก็คงเหมือนกันนะครับเพราะสั่งเราให้มันไปดูแลแม่เราก็ถ้าเกิดแม่เราไม่อยู่แล้วก็หมดหน้าที่มันแล้วครับ
0: แต่ครูขอบอกอีกอย่างนึงว่ามันสามารถที่จะดูแลคนอื่นได้อีก1คนด้วยนะออยจะเปลี่ยนใจไหมว่าให้มันตายไปเลยไหมหรือให้มันไปรับหน้าที่ดูแลใครต่อสำหรับออย
6: ก็ดูแลพ่อครับเหมือนกันเลยกับแม่จนถึงบั้นปลายชีวิต
0: ลูกล่ะ
5: ก็ดูแลน้องก็ได้ครับผมเพราะว่าใช่
0: ก็ยังคงไม่เป็นพ่อเหมือนเดิม
5: ก็เพราะว่า
0: ถ้าซุปเปอร์แมน
5: ก็น้องก็เป็นผู้หญิงแม่ก็เป็นผู้หญิงถ้าเกิดผมไม่อยู่แล้วก็คงเป็นผู้หญิงที่ดูแลตัวเองได้น้อยสุดพ่อแข็งแรงใช่ครับ
0: ก่อนละลูก
2: ของผมก็น่าจะเป็นพี่สาว
0: พี่สาว
2: ใช่
0: ยังห่วงอยู
2: ่ใช่
0: ค
2: ่
0: ะเจม
3: ผมให้น้องชายครับ
0: น้องชาย
3: เพราะว่าน้องชายยังเล็กอยู่
0: ยังเล็กอยู่กี่ขวบลูก
3: ไม่เล็กขนาดแต่ตอนนี้อยู่ม.4ฮะ
0: ค่ะ
3: ก็ยังแบบวุฒิภาวะยังไม่เท่าไหร่อ่ะอ
0: ื

0: โอเคค่ะฟิล
1: ผมให้ไปดูแลแฟนครับ
0: แฟนเลยกระโดดข้ามทุกๆคนในโลกใบนี
1: ้ข้ามเลยครับ
0: ไปดูแลแฟนคนปัจจุบัน
1: ครับ
0: หรือแฟนเก่าลูก
1: คนปัจจุบันครับ
0: คนปัจจุบัน
1: ครับเขาดีที่สุดครับ
0: ทำไมถึงให้ไปดูแลแฟนลูกหมายถึงให้ไปดูแลในที่นี้คือกลัวอะไร
1: แบบว่ามันผมเคยพูดกับเขาไว้เยอะครับว่าจะอยู่ด้วยกันอะไรครับเผื่อเขายังจำไว้อยู่นะครับกลัวเขาลืมเราไม่ได
0: ้
1: ครับเพราะเขาเป็นคนแบบฝังลึกครับจำฝังลึก
0: ค่ะก็ให้ AI ไปดูแลนะ
1: ครับ
0: โอเคได้ลูกจะสังเกตดูหลายๆคนที่พอบอกว่าอุ๊ยมีคนมีไม่ใช่คนเนาะเป็นแบบ AI อ่ะโอ้มันสามารถที่จะแทนเราได้เลยพอหนูรู้ว่าเออมันมี AI มาช่วยเราอ่ะหนูว่าหนูจะดีขึ้นไหมฟิล
1: ทำไมนะครับ
0: หนูจะดีขึ้นไหมว่าเออแบบมี AI ไปดูแลคนที่เรารักแล้ว
1: ครับดีขึ้นครับ
0: แล้วหนูว่าคนที่เรารักเขาจะดีขึ้นเหรอเขารู้นะว่ามันเป็น AI
1: ใช่ครับก็อาจจะแทนตัวเราไม่ได้ครับ
0: เขาจะดีขึ้นไหม
1: ก็ผมว่าก็น่าจะดีครับมันก็เหมือนดูรูปถ่ายครับแบบมันก็ทำให้รู้ว่าเราอยู่ข้างเขาอะไรเงี้ยครับ
0: ความรู้สึกของการได้อยู่ข้างกันมันแตกต่างจากการที่เราคิดว่าเออเดี๋ยวอีก2เดือนเราต้องตายไปแล้วอะหนูว่าตอนนี้หนูใช้เวลาคุ้มค่าแล้วหรือยังเจมว่าคุ้มหรือยังกับการที่ผ่านมาเราอยู่ข้างคนที่เรารักทุกๆคนเลยอะ
2: ยังครับผมแบบยังตอบแทนไม่ดีเท่าไหร่ครับ
0: เจมมองไปที่เรื่องของการตอบแทน
2: ครับเพราะว่าเขาเลี้ยงดูมาอย่างดีครับแล้วก็แบบยังเป็นห่วงเขาอยู่ด้วยครับ
0: ค่ะสมมุตินะสมมุติว่าถ้าครูจะให้พวกเราเนี่ยสามารถที่จะเขียนจดหมายได้1ฉบับ1บรรทัดก่อนจะเลือกที่จะเขียนถึงใครลูกเลือกได้แค่คนเดียว
3: ผมเลือกที่จะเขียนถึงแม
0: ่คุณแม่อีกแล้วหนูจะเขียนว่าอะไรลูก
3: เขียนว่า อยากให้เขาอยู่แบบสบายโดยที่แบบไม่มีผมอะไรอย่างเงี
0: ้
3: ยแบบแทนตัวผมได้อะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะเก็ตละลูกในส่วนของเก็ตเนี่ยที่ผ่านมาเก็ตทำอะไรกับครอบครัวบ้างแล้วเราก็รู้สึกว่าเออสิ่งนั้นมันที่สุดสำหรับเราแล้ว
4: ก็เล่นสนุกด้วยกันบ่อยครับผมเป็นค่อนข้างสนิทกับพ่อแม่สนิทแบบเป็นเพื่อนเลยแบบเหมือนเป็นเพื่อนคนหนึ่งเลยเล่นก็มีอยู่ด้วยกันก็ไม่เครียดไม่ตึงไม่อะไรเลยครับก็สนุกด้วยกันทุกวันอยู่แล้วก็มีความสุขทุกวันครับ
5: แล้วพอเราต้องจากไปความสุขตรงนั้นหนูว่ามันจะหายไปไหม
4: หายแน่นอนครับผมเพราะว่า
5: ลูกคนเดียว
4: ไม่ครับเป็นมีน้องสาวหนึ่งคนแต่ก็มันหายไปคนหนึ่งมันก็แน่นอนอยู่ครับมันยังไงมันก็เศร้าไม่เหมือนเดิมแน่นอนมันไม่มีทางเหมือนเดิมเลยแล้วครับ
6: ก็ผมจะวางแผนในเรื่องของอนาคตครับแล้วก็วางแผนแบบการใช้ชีวิตแต่ละวันว่าจะทำอะไรมั่งครับ
5: ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องอะไรอ่ะใช้ชีวิตแต่ละวัน
6: ก็เรื่องทั่วไปเลยครับว่าเวลานี้จะทำอะไรครับแต่ละเวลาจะทำอะไรเรื่องเหมือนคนทั่วไปเลยครับครับ
5: วางแผนยังไง
6: ก็เดือนแรกผมอยากไปเที่ยวกับครอบครัวครับไปเที่ยวในที่ที่ไม่อยากไปแต่ว่าจะเป็นในประเทศนะครับไม่ใช่ต่างประเทศ
5: คิดว่าไปไหน
6: ก็ทะเลกับภูเขาครับไม่อยากพาไปกับคนในครอบครัวครับอยากพาไปทุกคนเลยไปใช้ชีวิตด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันครับแล้วก็ไปหาของกินอร่อยๆครับส่วนเดือนที่2ผมอยากจะใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านครับอยู่กับครอบครัวทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันครับ
4: ก็เดือนแรกก็เหมือนเพื่อนเลยครับออกไปเที่ยวกับครอบครัวทั้งเดือนเลยเพราะว่า พราะว่าเราไม่ค่อยได้ออกไปเที่ยวครับแต่ว่าเดือนที่2เนี่ยจะไม่ได้ผมจะออกไปใช้ชีวิตคนเดียวเลยครับแบบว่าทำอะไรที่อยากทำแล้วว่าเกิดมาแบบยังไม่ได้ทำเช่นแบบทำอะไรดื้อๆที่ไม่ควรทำทำแบบอะไรที่มันไม่คิดว่ามันไม่ดีแต่ว่าอยากจะลองแต่ว่าไม่เดือดร้อนใครนะครับอย่างเช่นแบบอะไรที่มันคิดว่าเกิดมาสักครั้งชีวิตนึงต้องลองแบบก็ลองทุกอย่างที่ยังไม่ลองครับผมใช่ให้ชีวิตมันใช้ให้คุ้มแต่ว่าต้องไม่เดือดร้อนใครใช่
3: สำหรับผมเดือนแรกก็ไปเที่ยวแต่ไปต่างประเทศ
5: ครับผม
3: ไป
5: แก๊งนี้จะจัดทัวร์พากันไป
3: ไปอเมริกาใช่
5: ไปกับ
3: ไปกับครอบครัวครับครับส่วนเดือนที่2ก็จะกลับมาไทยแล้วก็ไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนตามอำเภอใจเลยครับ
5: ก็ย
3: ัง ใช่ครับ
5: โอเคคร
3: ับครับ
5: เจมส
2: ์ครับส่วนผมครับเดือนแรกก็อยากไปออกไปใช้ชีวิตที่แบบอยากทำครับพอไปเที่ยวอยากขับมอเตอร์ไซค์เที่ยวแบบทั่วประเทศนะฮะแบบชิลๆแบบไม่ต้องเครียดอะไรมากครับแบบปล่อยวางครับส่วนที่สองก็จะอยู่กับแม่เยอะๆครับจะกอดจะหอมเขาแบบจะบอกรักเขาทุกวันเลยครับก็ครับเวลากลับไปบ้านก็จะกอดเขาคนแถวบ้านก็ชอบทักอยู่ว่าไอ้นี่มันขี้อ้อนนะแต่ว่าผมไม่ได้ทำกับพ่อไงครับผมก็เลยแบบเหลือแม่อยู่คนเดียวก็เลยเลือกทำแบบนี้ครับเพราะว่าเดี๋ยวไม่มีโอกาสตั้งแต่เสียพ่อไปฮะตั้งแต่อายุ9ขวบอะผมก็เริ่มทำมาเรื่อยๆครับก็เหลือ
5: ทำเองหร
2: ือ
5: แม่บอกให้ทำ
2: ทำเองครับทั้งในครอบครัวผมก็ทำอยู่คนเดียวเนี่ยเพราะคนอื่นเขาก็ไม่ค่อยได้ทำแบบนี้
1: แต่ในอาทิตย์แรกผมอยากแต่งงานครับ
5: แต่งงาน
1: ครับแบบเพราะว่าผมวางแผนไว้ว่าผมเรียนจบมีงานทำผมก็จะแต่งงานแต่มันไม่ถึงใช่ครับก็อยากจะใช่ครับอยากจะให้เกียรติแฟนครับถึงใช่ครับแล้วเราก็จะไปเที่ยวกับครอบครัวเขาแล้วก็ครอบครัวเราไปเที่ยวด้วยกันสร้างความทรงจำครับแล้วส่วนเดือนที่สองผมก็จะแบบว่าไปทำสิ่งที่ตัวเองอยากทำครับไปเที่ยวไปเล่นหรือไปหาเพื่อนคุยกับเพื่อนคุยกับคนนู้นคนนี้หรือแล้วก็ไปคุยกับคนที่เราไม่ชอบอะไรเงี้ยครับแบบไปเคลียร์ใจกันนะครับเคลียร์ใช่ครับแบบปล่อยวางทุกอย่างให้ไม่ค้างคาใจครับผมว่ามันเหมือนเป็นสิ่งภายนอกครับสิ่งเติมแต่งครับมันอาจแบบว่าถ้าเราอยู่อาจจะมีผลกับเราในอนาคตอะไรเงี้ยครับ
4: แต่เที่ยวเนี่ยที่เหตุผลที่จะออกไปเที่ยวก่อนตายก็เพราะว่าเราอายุยังน้อยเรายังไม่ได้เคยออกไปสำรวจโลกมากนักก็เคยครับแต่ว่ามันยังไม่ทั่วอย่างเงี้ยแล้วก็อยากไปดูเพิ่มอยากไปเที่ยวเพิ่มให้ชีวิตมันให้คุ้มครับก็เหตุผลที่อยากจะเที่ยวมันก็ได้มีความสุขก่อนตายด้วยใช่ครับ
6: ก็มันก็รู้สึกว้าเหวนะครับเศร้ามันโล่งๆยังไงก็ไม่รู้มันโล่งแบบเศร้าๆอ่ะครับ
5: โล่ง
6: อ้างว้างอ่ะครับเพราะเรารู้ว่าเราจะตายแต่ณตอนนั้นที่ได้ไปเที่ยวก็อยากจะใช้ความสุขทั้งหมดที่มีกับครอบครัวครับ
4: ก็ถ้าทําให้ตัวเองมีคุณค่านะครับเรื่องสุขเรื่องเศร้ามันก็แล้วแต่เหตุการณ์นะครับเพราะบางทีถ้าเราเศร้าแต่เหตุการณ์ที่เราทําให้ตัวเองเศร้าทําให้คนอื่นมีประโยชน์ก็เราก็รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าใช่ครับแต่บางเรื่องถ้าเราแฮปปี้แต่ว่าเดือดร้อนคนอื่นเราก็ไม่มีคุณค่า
6: จะเลือกกลับไปแก้ไขในช่วงเวลาที่ครอบครัวเรื่องหนึ่งช่วงตอนที่ปู่คุณปู่เสียไปครับตอนช่วงแกไม่ค่อยดีผมไม่ค่อยได้เข้าไปหาเท่าไหร่ครับอยากจะ
5: กลับไปได้จะเป็น
6: ก็ไปดูแลแกครับไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยคอยให้แกเห็นหน้าครับเป็นตอนนั้นแหละครับอยากกลับไป
4: ก็จะย้อนกลับไปเริ่มตั้งใจเรียนตั้งแต่ม.ต้นเลยครับเพราะตอนม.ต้นไม่ค่อยตั้งใจเรียน
5: เกิดอะไรขึ้นตอนม.ต้น
4: ดื้อครับมันเด็กเกินไปมันดื้อมันไม่เรียน
5: ครอบครัวแบบเกิดอะไรขึ้น
4: ไม่ครอบครัวไม่มีปัญหาเลยครับเขาตามใจเกินไปก็เลยดื้อแล้วโตมาเพิ่งคิดได้ครับอยากย้อนกลับไปตั้งใจเรียนกว่านี้อยากเป็นตัวตึงเขียนโค้ดมากกว่านี
5: ้
4: นี่ยังอันนี้ไม่ตึงพอครับ
3: ของผมก็จะย้อนกลับไปแก้ไขตรงที่ปวช.ครับที่เกเรครับ
5: เกเร
3: ใช่ครับไม่ค่อยตั้งใจเรียน
2: ครับถ้าย้อนกลับไปได้ผมจะไปย้อนไปตอนพ่อยังอยู่ครับ
5: จะไม่ให้พ่อตาย
2: ช่เขาว่าเขากินเหล้ากินเบียร์เยอะไปหน่อยฮะ
5: จะทำยังไงกับพ่อตอนนั้น
2: ก็จะแบบไม่ให้เขากินนะแต่แบบ
5: เปลี่ยนเอาเบียร์เทออกแล้วเปลี่ยนเป็นนมแทน
2: เขากินแบบตื่นเช้ามาเขาก็กินเลยครับก็แบบบอกเขาว่ามันไม่ดีฮะแต่ยังได้อยู่กับเจมนานๆอะไรเงี้ยครับตอนเด็กไม่รู้ใช่ครับตอนเด็กไม่รู้เรื่องครับว่ามันไม่ดีขนาดนั้นพอโตขึ้นมาก็รู้ว่ามันไม่ดี
1: ครับยายตอนที่พ่อยังไม่ตายเหมือนกันครับแบบว่าไม่อยากให้พ่อเสียครับเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงขาขึ้นของชีวิตเลยครับแบบว่ากำลังมีทุกอย่างไปได้ดีเลยครับใช่ครับพอพ่อเสียปุ๊บทุกอย่างมันล้มครับล้มลงเลยครับแบบว่าแล้วย่ากับแม่เขาก็ทะเลาะกันด้วยครับคราวนี้ก็เลยผมก็เลยต้องแยกอยู่กับย่ากับแม่แล้วต้องแยกกันเลยครับเขาช่วงนั้นคือเขาไม่คุยกันเลยครับแล้วแม่ก็แบบชีวิตลำบากขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็แบบพอแม่มีคนใหม่ชีวิตมันก็ไม่ได้ดีขึ้นครับคือถ้าแบบพ่ออยู่ก็อาจจะแบบว่าชีวิตดีขึ้นมีทุกอย่างไม่ลำบากเหมือนตอนนี้ครับแล้วแบบปู่กับย่าเขาก็ไม่ต้องเสียใจมีคนดูแลเขาอะไรเงี้ยครับใช่ครับแต่ก็มีข้อเสียคือผมอาจจะไม่ได้เจอเพื่อนๆเจอครูก็เปลี่ยนเพราะว่าถ้าพ่อผมยังอยู่ผมอาจจะอยู่ต่างจังหวัดครับอยู่ที่ใช่ครับไม่ใช่ครับอาจจะไม่เจอเพื่อนเจอคุณครูที่นี่ครับ
0: แล้วถ้าเราเลือกได้เราเลือกได้อย่างเดียวอะเนาะก็คือเวลาที่เหลืออยู่อ่ะไม่รู้อ่ะจะกี่วันภายใน2เดือนเนี้ยเราอยากทำอะไรให้เหลือไว้ในโลกใบนี้บ้างสิลูก
1: อยากมีลูกครับ
0: มีลูกใช่ไหม
1: ครับ
0: เพราะอะไรอ่ะ
1: อยากให้เขาแบบผมอยากมีลูกเพราะแบบให้เขาเติบโตมาช่วยสังคมแล้วก็แบบดูแลแม่เราด้วยครับใช่เป็นหลานอยากให้เขามีอุ้มหลานครับ
0: ค่ะเจมลูก
2: ผมก็จะไปช่วยเหลือคนยากจนนะเพราะว่าเคยผ่านความลำบากมาเหมือนกันนะก็รู้ว่าเป็นไงก็เลยอยากช่วยเหลือเขาครับเวลาที่เรามี
0: ค่ะก่อน
3: ผมไปบวชเลยครับ
0: บวชแล้วลูก
3: ครับผม
0: กี่วันลูก
3: สัก
0: ก็เท่าที่เหลืออยู่ไหม
3: ใช่ครับ
0: แสดงว่าหนูก็คือจะ
3: ซิ่งเลยครับ
0: แบบนั้นเลยนะในผ้าเหลืองเลยนะ
3: ใช่ครับ
0: ทำไมลูกทำไมนิยามของการบวชของเราเนี่ยเราคิดว่ามันจะช่วยอะไรเราก่อนที่จะตายบ้าง
3: ช่วยแบบว่าไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับไปทางธรรมเลยครับ
0: ไม่อยากคิดอะไรเยอะแล้ว
3: ครับผม
0: ค่ะเก๋ลูก
4: ก็ผมก็จะใช้วิชาที่เรียนมาสักหน่อยครับก็อาจจะทำประโยชน์ให้กับ
0: ในฐานะตัวตึงโค้ด
4: ใช่ครับก็อาจจะสร้างอะไรทิ้งไว้ให้สังคมนิดๆหน่อยๆแบบว่าทำโปรแกรมให้สังให้อบต.ตำบลอะไรก็ได้ใช้ฝีมือทิ้งไว้ก่อนตายสักหน่อยครับให้เขาได้ใช้ครับผม
6: ครับผมอยากไปขับรถช่วยเหลือสังคมครับแบบว่าใครเรียกอยากให้พาไปไหนก็พาไปครับเพราะผมเป็นคนชอบขับรถครับ
0: วันศุกร์เสวนาวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นการเสวนาที่มีความสุขที่เราได้พูดถึงเรื่องของความตายปกติแล้วเราพูดถึงเรื่องของความตายกันบ้างไหมก็ไม่ได้พูดเลยเราหลีกเลี่ยงนะคะมันเป็นเหมือนสิ่งที่ครอบงำเราว่าเราจะต้องใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทนะเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องตายจะได้ไม่ต้องลาจากกันมันเศร้านะคนข้างหลังจะทำยังไงอย่างนี้ใช่ไหมคะมันเป็นวรรณกรรมที่ถูกส่งต่อซ้ำๆส่งไปส่งมาไปเรื่อยๆอย่างนี้จนทำให้มนุษย์เราทุกคนเนี่ยหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงกับความตายแต่พอเราหลีกเลี่ยงแล้ววันนึงเราต้องเผชิญกับมันไม่รู้หรอกอาจจะเป็นอุบัติเหตุก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นโรคร้ายหรืออาจจะเป็นอะไรใดๆไม่รู้หรือคนข้างๆเราอย่างเงี้ยถ้ามันเกิดมีสิ่งนั้นขึ้นมามันแปลว่าถ้าเราลองนึกถึงความตายทุกๆวันเนี่ยอย่างพวกเรามาสุขเสวนากับครูในวันนี้นะคะพวกเราอาจจะกลับไปนึกถึงความตายบ่อยๆนะคะงั้นก็ขอให้ความตายอยู่คู่กับพวกเราเป็นเรื่องของเรื่องปกติธรรมดาแล้วเราก็จะได้ไม่รู้สึกต ตกใจหรือกังวลใจอะไรมากมายเพราะท้ายที่สุดแล้วเราสามารถวางแผนเรื่องนี้ได้อย่างเนิ่นๆเลยนะคะแล้วมันก็จะกลายเป็นวันศุกร์จริงๆค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะที่มาออกรายการวันศุกร์เสวนาในวันนี้จ้ะขอบคุณค่ะ
7: ถ้าสมมติว่าอีกหนึ่งปีเราทุกคนบนโลกจะต้องตายมีอะไรที่คุณฟังยังค้างคากับชีวิตนี้ไหมครับอาหารสมองกับ The Book Teller ในตอนนี้ครับจึงได้รวบรวม17คำถามสำคัญที่เราต้องถามตัวเองก่อนตายจากหนังสือแปลของญี่ปุ่นที่มีชื่อว่าถ้าอีกหนึ่งปีฉันจะต้องตาย17คำถามนี้จะทำให้คุณได้ทบทวนตัวเองอีกครั้งหนึ่งได้จัดลำดับความสำคัญของชีวิตใหม่คำถามเหล่านี้ไม่ได้มีไว้เพื่อสร้างความหวาดกลัวนะครับแต่เพื่อชักชวนให้เรามองชีวิตอย่างมีสติติดตามฟังในตอนนี้ครับถ้าอีกหนึ่งปีฉันจะต้องตายคำถามข้อแรกที่ควรถามตัวเองก็คือคิดว่าชีวิตของตัวเองมีความหมายหรือไม่เวลาที่เรานึกถึงความหมายของชีวิตอะไรแบบนี้นะครับอย่าไปคิดอะไรที่มันยุ่งยากซับซ้อนครับคิดแบบเรียบง่ายก็คือการใช้ชีวิตด้วยความสุขความสงบและการสร้างคุณค่าในทุกวันที่เรายังมีลมหายใจอยู่ซึ่งมันอาจจะหมายถึงการทำสิ่งที่เรารักการดูแลตัวเองและคนรอบข้างและสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกมีความสุขและมีความสมดุลในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการมีความสุขกับงานที่ทำการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีหรือการทำสิ่งที่มีคุณค่าสำหรับตนเองและผู้อื่นในแต่ละคนครับความหมายของชีวิตอาจจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประสบการณ์และเป้าหมายส่วนตัวแต่สิ่งที่สำคัญเหมือนกันก็คือการใช้ชีวิตอย่างมีจุดหมายทำให้แต่ละวันของเรามีความหมายแล้วรู้สึกว่าชีวิตของเรานั้นมีค่าผู้เขียนชวนให้เราลองย้อนมองกลับไปครับถึงชีวิตที่ผ่านมาอย่างละเอียดเราอาจจะมองเห็นภาพที่แตกต่างไปจากเดิมแม้ว่าเราอาจจะยังมองไม่เห็นมันในทันทีเพียงแค่เรานึกได้แบบนี้ครับเราก็จะพยายามเปลี่ยนตัวเองและใช้ชีวิตในแบบที่ดีขึ้นแทนที่ในแต่ละวันเราจะมัวถามตัวเองว่าความหมายในชีวิตคืออะไรเปลี่ยนมาเป็นการถามว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความหมายสุขง่ายๆที่เราทำได้เพียงแค่ตั้งใจใช้ชีวิตให้เป็นในแบบที่ดีขึ้นต่อมาคำถามข้อที่2มีสิ่งที่อยากทำมากๆหรือเปล่าเวลาผ่านไปทุกๆวันใช่ไหมครับและสิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ที่ว่าเราเหลือเวลามากน้อยเท่าไหร่แต่มันคือสิ่งที่ว่าเราใช้เวลาที่เราได้รับมาอย่างไรต้องถามตัวเองดูครับว่ามีสิ่งใดบ้างที่เราอยากจะทำให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตแต่เราก็ผลัดมันออกไปอยู่นั่นแหละจนเวลาเลยผ่านมาละหลายปีละก็ยังไม่ได้ทำเลยหากตอนนี้เรายังมีโอกาสที่จะทำลองใส่ใจสนใจมุ่งไปยังสิ่งนั้นดูครับแต่ก็ไม่ใช่ว่ามุ่งมั่นเอาเป็นเอาตายกดดันตัวเองจนเครียดเลยให้เราค่อยๆขยับเข้าใกล้สิ่งนั้นทุกวันนะครับลงมือทำไปทีละอย่างทีละเรื่องลองถามใจเราดูแค่ว่าณตอนนี้มีสิ่งที่เราอยากทำมากๆหรือไม่คำถามข้อที่3ที่ทำไปแล้วรู้สึกเสียใจภายหลังบ้างหรือไม่คำถามข้อนี้คือการให้ตัวเราปลดล็อกสิ่งที่อยู่ภายในใจโดยการยอมรับและระบายมันออกมาเพราะบาดแผลในใจจะบรรเทาลงได้ก็ด้วยการที่เราหันมามองมันด้วยความใส่ใจและยอมรับมันว่ามันคือส่วนหนึ่งของชีวิตเราเราไม่ควรเก็บความทุกข์ใจไว้คนเดียวแต่ควรปรึกษาคนที่ไว้ใจได้แต่ถ้าเราไม่มีใครให้ปรึกษาเลยผู้เขียนแนะนำให้เราลองทำการอธิษฐานดูอธิษฐานกับคนที่เรารักที่จากเราไปแล้วหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือดูก็ได้การทำแบบนี้ครับทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวซึ่งมันจะช่วยให้ความหนักใจเบาบางลงได้คำถามข้อที่4นับตั้งแต่นี้ไปอยากให้ความสำคัญกับอะไรในชีวิตไล่ไปเลยครับตั้งแต่เรื่องเล็กๆอย่างเรื่องการใช้ชีวิตประจำวันเช่นจะกินอะไรประเภทไหนไปจนถึงเรื่องใหญ่ในชีวิตเช่นชีวิตหลังจากนี้จะเลือกทางไหนดีนะซึ่งชีวิตของคนเราจะต้องเจอกับทางเลือกและความรู้สึกลังเลที่มันซ้ำไปซ้ำมาไม่รู้จบใช่ไหมครับแต่บางครั้งก็รู้สึกขึ้นมาว่าไม่รู้จะใช้ชีวิตยังไงดีนะเวลาที่เรารู้สึกลังเลกับการใช้ชีวิตของตัวเองครับลองคิดดูว่าถ้าอีกหนึ่งปีฉันจะต้องตายฉันอยากจะใช้ชีวิตในช่วงสุดท้ายยังไงบ้างเพราะเมื่อคนเรานึกถึงช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิต สิ่งที่ไม่จำเป็นก็จะถูกตัดออกไปแล้วเราก็จะนึกออกได้ง่ายขึ้นว่าอะไรคือสิ่งสำคัญอะไรคือสิ่งที่ไม่สำคัญแล้วอะไรคือสิ่งที่เราต้องการจริงๆคำถามข้อที่5ใช้งานตัวเองหนักไปหรือเปล่าคนเราใช้ชีวิตโดยมีหน้าที่รับผิดชอบกันทุกคนใช่ไหมครับอย่างในฐานะพ่อแม่ลูกและบุคคลสาธารณะในสังคมเมื่อเรายิ่งแบกรับสิ่งสำคัญมากเท่าไหร่ก็ยิ่งรู้สึกว่าต้องแบกรับความรับผิดชอบมากขึ้นเท่านั้นในสังคมการมีความรับผิดชอบสูงถือเป็นคุณสมบัติที่ดีเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมแต่บางคนที่รู้สึกว่าตัวเองนั้นรับผิดชอบมากเกินไปต้องรับผิดชอบทุกอย่างต้องเป็นทุกเรื่องต้องทำให้สำเร็จได้ทั้งหมดและจะไม่มีทางรบกวนคนอื่นเลยฉันต้องช่วยเหลือตัวเองคนเดียวฉันจะไม่รบกวนคนอื่นคนแบบนี้ครับผู้เขียนบอกว่ามีแนวโน้มจะเข้มงวดกับตัวเองมากเกินจำเป็นและมันจะส่งผลลบทางจิตใจได้ดังนั้นครับอย่าเป็นเดอะแบกที่ต้องแบกรับทุกอย่างเอาไว้คนเดียวนะครับเมื่อเราไม่ไหวแล้วก็เอ่ยปากขอให้คนอื่นนั้นช่วยเราบ้างเมื่อเราไม่ไหวมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดหากไม่ไหวก็บอกออกมาตรงๆอย่าไปเก็บมันไว้เพราะมันอาจจะนำไปสู่ปัญหาทางจิตใจในระยะยาวได้และที่สำคัญก็คือเราควรรู้จักปล่อยวางเรื่องที่มันเกินกำลังของตัวเองด้วยนะครับคำถามข้อที่6ได้เจอความเป็นตัวของตัวเองแล้วหรือยังเลิกเกรงใจคนอื่นมากเกินไปนะครับจนไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเลิกอดทนมากเกินไปสำหรับคนอื่นการเป็นตัวของตัวเองไม่ได้หมายถึงแค่การได้เป็นตัวเองในแบบที่ดีที่สุดหรือในแบบที่อยากจะเป็นแต่มันคือการรวมถึงทุกสิ่งในชีวิตอย่างการใช้ชีวิตประจำวันการคิดการตัดสินใจและการมีอิสระที่จะเลือกในสิ่งที่ชอบและไม่ชอบเกี่ยวกับตัวของเราเองสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนที่แท้จริงหากเรารู้สึกว่าตัวเองต้องเกรงใจไม่เอาหรอกเกรงใจแล้วรู้สึกว่าเรานั้นต้องอดทนเพื่อคนอื่นมากเกินไปจนเป็นทุกข์ใจก็ลองเพิ่มเวลาสำหรับตัวเองให้มากขึ้นทีละนิดทีละนิดนะครับย้ำเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าอย่าปล่อยให้ตัวตนของคนอื่นนั้นมาบดบังตัวตนของเรานะครับต่อมาคำถามข้อที่7ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวและเพื่อนรักมากพอหรือเปล่าคุณผู้ฟังมีคนที่สำคัญที่ละเลยเขาไปหรือไม่ครับมีคนจำนวนไม่น้อยที่ตระหนักและรู้สึกเสียใจภายหลังว่าหายไปก็เอาเงินไปไม่ได้เอาตำแหน่งและชื่อเสียงไปด้วยไม่ได้พอป่วยจนทำงานไม่ได้คนที่คอยมาเฝ้ามาดูแลใกล้ๆจนถึงช่วงสุดท้ายของชีวิตก็มีแค่ครอบครัวและเพื่อนรักของเราถ้าตอนนี้เราตระหนักได้ว่าอยากใช้เวลาอยู่กับครอบครัวและเพื่อนที่เรารักให้มากกว่านี้ก็ควรเริ่มใช้ชีวิตเช่นนี้ตั้งแต่วันนี้นะครับเมื่อความคิดของเราเริ่มเปลี่ยนการกระทำก็จะเริ่มเปลี่ยนตามและการบริหารเวลาก็จะเปลี่ยนไปด้วยถ้าคุณรักใครสักคนก็อย่าลืมมอบเวลาให้กับเขาคนนั้นให้มากๆนะครับหนักนิดเบาหน่อยผ่อนปลนให้กันอย่าปล่อยให้เวลาเสียไปกับเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับคำถามข้อที่8รู้สึกโดดเดี่ยวบ้างหรือเปล่าความรู้สึกโดดเดี่ยวครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่กับคนมากมายแค่ไหนบางคนรายล้อมด้วยผู้คนมากมายเพื่อนสนิทมิตรสหายเต็มไปหมดก็ยังรู้สึกโดดเดี่ยวเพราะฉะนั้นครับความรู้สึกโดดเดี่ยวอยู่ที่มุมมองของเราผู้เขียนบอกว่าหากเรารู้สึกทุกข์ใจอย่างหนักหรือรู้สึกโดดเดี่ยวลองหันไปมองธรรมชาติรอบตัวแม้ว่าใน 2-3 ครั้งแรกมันอาจจะยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงมากนักแต่หากเราใช้ชีวิตโดยใส่ใจมองธรรมชาติรอบตัวทุกวันสัก1สัปดาห์เราก็น่าจะรู้สึกเชื่อมโยงกับธรรมชาติมากขึ้นและมุมมองที่มีต่อชีวิตก็จะเปลี่ยนไปทีละนิดซึ่งการที่คนเรารู้สึกได้ว่าตัวเองนั้นเชื่อมโยงกับบางสิ่งแล้วรู้สึกว่าสิ่งนั้นคอยเฝ้ามองเราอยู่มันก็จะช่วยค้ำจุนจิตใจและช่วยเยียวยาความรู้สึกโดดเดี่ยวในใจของเราได้ต่อมาคำถามข้อที่9ตอนนี้พึงพอใจในงานและวิธีการทำงานของตัวเองแล้วหรือยังคนเราหากได้ทำงานแย่ๆยิ่งทำให้เราทุกข์มากกว่าสิ่งใดใช่ไหมครับพอลึกๆในใจเรารู้ดีว่ามันเสียเวลาชีวิตเหลือเกินที่ต้องมาอยู่ตรงนี้แต่ในชีวิตของคนเรามันไม่ง่ายเลยที่เราจะหางานใหม่ที่ได้รับค่าตอบแทนเพื่อมาใช้จ่ายกับภาระที่เรามีอยู่แต่ถ้าหากเราเริ่มรู้สึกว่างานนี้มันเหมือนทำให้เราตายลงอย่างช้าๆจากภายในก็ให้เราเริ่มมองหาลู่ทางใหม่ๆอย่านิ่งเฉยอย่านอนใจโดยปล่อยให้มันเลยตามเลยนะครับไม่อย่างนั้น เราจะติดแงกอยู่ตรงนั้นไปตลอดเพราะโอกาสที่ดีมาหาเราได้ทุกเมื่อเราต้องเตรียมพร้อม

0: ้อมอยู่เสมอเตรียมหาทางไว้ตั้งแต่เนิ่นๆที่เรารู้ตัวเองว่างานนี้ไม่เหมาะกับเราแล้วอย่าปล่อยให้การจมอยู่กับงานแย่ๆทำให้เราคิดว่าตัวเองหมดหนทางคำถามข้อที่10กำลังรู้สึกว่าความพยายามที่ผ่านมาสูญเปล่าอยู่หรือไม่ผู้เขียนบอกว่าโลกของเรามักเต็มไปด้วยเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผลเลยบางครั้งก็ใช่ว่าความพยายามจะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีเสมอไปถ้าเราแต่คิดว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จต้องอยู่ที่นั่นมันก็ต้องมีบ้างใช่ไหมครับที่เราจะต้องรู้สึกทุกข์ใจหากผลลัพธ์ไม่เป็นตามที่เราคาดคิดเอาไว้อย่างไรก็ตามแม้ว่าบางครั้งเราจะไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดีแต่ความเป็นจริงที่ว่าเราได้พยายามอย่างเต็มที่แล้วก็ยังไม่หายไปไหนเพราะในระหว่างที่เราพยายามกับบางสิ่งเราย่อมได้เรียนรู้อะไรบางอย่างเสมอแม้มันจะไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดีก็ตามทุกๆความพยายามของเราไม่เคยจะสูญเปล่าทุกๆความพยายามของเราแม้มันจะเป็นความล้มเหลวแต่มันจะทำให้เรานั้นเข้าใกล้สิ่งที่เราต้องการมากขึ้นดังนั้นครับเป็นกำลังใจให้กับตัวเราเองและสู้ต่อไปนะครับคำถามข้อที่11อะไรคือเรื่องที่ภูมิใจที่สุดในชีวิตสำหรับคนที่คิดว่าชีวิตนี้ไม่มีอะไรดีเลยหรือชีวิตนี้ไม่มีค่าอะไรเลยอยากให้ลองนึกถึงเรื่องที่เรารู้สึกภูมิใจดูนะครับหรือเรื่องที่เราเคยทำสำเร็จได้ต่อให้เป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ไม่เป็นไรสิ่งเหล่านี้คือเรื่องสำคัญที่จะทำให้ชีวิตของเรานั้นสดใสมากขึ้นผู้เขียนบอกว่าแต่คนที่คิดว่าชีวิตไม่มีอะไรดีเลยหรือชีวิตไม่มีค่าอะไรเลยถ้าลองได้ย้อนกลับไปมองชีวิตที่ผ่านมาของตัวเองได้ตระหนักถึงอุปสรรคต่างๆเรื่องต่างๆที่ผ่านมาได้เรื่องต่างๆที่ทำให้มีวันนี้ได้ก็จะเข้าใจถึงความงดงามของชีวิตเข้าใจถึงความหมายในการมีชีวิตของตัวเองและทำให้เรานั้นหันมามองและใส่ใจชีวิตในแบบที่ดีกว่าเดิมต่อมาคำถามข้อที่12ครับลองวาดฝันถึงอนาคตของตัวเองแล้วหรือยังคนเรามักมีความคิดจินตนาการและวาดฝันถึงชีวิตในอนาคตอยู่เสมอใช่ไหมครับซึ่งความคิดแบบนี้แหละครับสามารถค้ำจุนจิตใจของเราได้ไม่น้อยเลยทำให้เรามีกำลังใจที่จะใช้ชีวิตในปัจจุบันให้ดีขึ้นซึ่งการวาดฝันถึงอนาคตนั้นเป็นความสามารถที่ล้วนมีอยู่ในตัวเราทุกคนแล้วเราทุกคนก็มีอิสระและสิทธิในการทำแบบนั้นได้ทุกเมื่อผู้เขียนบอกว่าถ้าไม่มีความหวังหรือความฝันในอนาคตเลยเราก็จะใช้ชีวิตโดยไม่ให้ความสำคัญกับปัจจุบันในทางกลับกันถ้ารู้จักวาดฝันถึงอนาคตไม่ว่าจะในตอนที่มีสุขภาพแข็งแรงหรือตอนที่เราต้องเผชิญกับความเจ็บป่วยและความตายก็จะมีสิ่งค้ำจุนจิตใจที่ช่วยให้เราสามารถใช้ชีวิตต่อไปได้เพราะคนที่มีภาพฝันที่แจ่มชัดในหัวใจครับยอมทนทนต่ออุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาได้ต่อมาคำถามที่13ครับทำอย่างไรถึงจะรู้สึกว่าโชคดีที่ยังมีชีวิตอยู่ผู้เขียนบอกว่าในช่วงเวลาที่เรารู้สึกแย่ให้เราลองหวนนึกถึงความทรงจำของตัวเองดูนะครับเราจะต้องหาภาพของตัวเองตอนที่เคยสดใสและมีชีวิตชีวาเจออย่างแน่นอนมันอาจจะเป็นภาพของตัวเองตอนที่เรารู้สึกว่าได้รับความรักจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายคนรักหรือลูกของเราหรืออาจจะเป็นภาพของตัวเองตอนที่รู้สึกมีความสุขกับเรื่องเล็กน้อยในชีวิตอย่างเรื่องงานเรื่องเรียนหรือเรื่องงานอดิเรกเป็นต้นหรือมันอาจจะเป็นภาพตอนที่ตัวเองรู้สึกประทับใจไม่ได้สัมผัสกับความงดงามของธรรมชาติหรือสถานที่แปลกใหม่ที่เราได้ไปเป็นครั้งแรกจะเป็นภาพความทรงจำไหนก็ได้ครับคุณฟังครับขอแค่เป็นภาพความทรงจำที่ทำให้เรานั้นรู้สึกดีกับมันก็พอเพราะความทรงจำดีๆที่มีอาจจะกลายเป็นสิ่งค้ำจุนจิตใจในเวลาที่เรารู้สึกเศร้าและทำให้รู้สึกว่าเรานั้นโชคดีที่ยังมีชีวิตอยู่คำถามที่14มีเรื่องทุกข์ใจแล้วเรื่องที่ทำให้กังวลหรือเปล่าคำถามนี้ครับเป็นวิธีหนึ่งในการทำความเข้าใจความรู้สึกของตัวเองอย่างลึกซึ้งการถามตัวเองเช่นนี้เปรียบเสมือนการยอมรับและการเผชิญหน้ากับปัญหาหรือความกังวลที่เราอาจหลบเลี่ยงมาก่อนและมันสามารถช่วยสร้างความชัดเจนและความเข้าใจในสภาวะทางอารมณ์ซึ่งเป็นก้าวแรกของการหาทางออกหรือการยอมรับความเป็นจริงเพียงแค่การยอมรับว่าเรามีความทุกข์ใจก็เหมือนกับการบอกตัวเองว่ามันไม่เป็นไรที่เราจะรู้สึกแบบนี้สิ่งนี้ครับสามารถช่วยปลอบใจตัวเองในช่วงเวลาที่เรารู้สึกหนักใจได้ลองให้ตัวเองนั่งเงียบๆหรือเขียนบันทึกดูก็ได้ครับถามตัวเองครับว่ามีอะไรที่ทำให้ฉันทุกข์ใจ หรือกังวลอยู่ตอนนี้และถามต่อไปว่าฉันจะทำอย่างไรกับความรู้สึกเหล่านี้ได้บ้างหรือถามว่าฉันจะปล่อยวางมันได้อย่างไรการถามตัวเองเช่นนี้ครับเป็นการสร้างความใส่ใจและห่วงใยตัวเองช่วยเราพบความเข้มแข็งภายในและจัดการกับปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ครับต่อมาคำถามที่15กดดันตัวเองมากเกินไปหรือเปล่าคนเรามักรู้สึกกดดันเพราะมีสิ่งที่ต้องทำในแต่ละวันมากมายนับไม่ถ้วนใช่ไหมครับเมื่อเวลาผ่านไปสิ่งที่อยากทำก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ไม่ได้ทำสักทีเมื่อเราไม่สามารถจัดการกับสิ่งที่เราต้องทำให้ได้คนเราก็จะตำหนิตัวเองว่าบริลาไม่ได้เรื่องเลยทำอะไรก็ไม่เก่งไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวเลยผู้เขียนบอกว่าคนที่เป็นแบบนี้มีอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับสนุกกับชีวิตไม่ได้และทุกข์ใจเวลาที่คิดว่าต้องทำอะไรสักอย่างหากเราเป็นแบบนี้เป็นประจำครับอยากให้ลองคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทำไปทีละอย่างทีละเรื่องลองคิดว่าถ้า1ปีจะต้องตายสิ่งที่จำเป็นจริงๆสำหรับตัวเองในตอนนี้คืออะไรค่อยๆจัดการไปทีละอย่างทีละเรื่องนะครับและตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปจากชีวิตอย่ากดดันตัวเองมากเกินไปนะครับคำถามข้อที่16กำลังคิดว่าตัวเองไม่ได้ใช้ชีวิตตามที่ต้องการอยู่หรือเปล่าคำถามนี้เป็นคำถามสำคัญที่สะท้อนถึงการประเมินความพึงพอใจในชีวิตและการตรวจสอบว่าเส้นทางที่เราเลือกเดินในปัจจุบันนั้นสอดคล้องกับความปรารถนาภายในหรือไม่บางครั้งชีวิตอาจจะถูกกำหนดด้วยความคาดหวังของสังคมครอบครัวหรือความกดดันจากภายนอกซึ่งอาจจะทำให้เรานั้นรู้สึกว่าเราไม่ได้ใช้ชีวิตตามความต้องการจริงๆของตัวเองลองเจาะลึกดูนะครับว่าอะไรเป็นสาเหตุของความรู้สึกไม่พอใจในชีวิตตอนนี้มันมาจากการทำตามความคาดหวังของคนอื่นหรือไม่หรือมันอาจจะเป็นความกลัวการเปลี่ยนแปลงหรือเราอาจจะไม่แน่ใจว่าตอนนี้เราต้องการอะไรกันแน่เพราะบางครั้งครับสิ่งที่เราต้องการในอดีตอาจจะไม่เหมือนกับสิ่งที่เราต้องการในปัจจุบันซึ่งการตระหนักรู้และยอมรับการเปลี่ยนแปลงในความต้องการเป็นสิ่งสำคัญในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขครับและคำถามที่17ในตอนนี้ครับได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองบ้างหรือไม่คำถามนี้สื่อถึงเรื่องสำคัญมากที่สุดในการใช้ชีวิตนั่นก็คือการใช้ชีวิตโดยซื่อตรงต่อความรู้สึกของตัวเราเองเมื่อเราใช้ชีวิตอย่างซื่อตรงต่อความรู้สึกของตัวเองอยู่เสมอคนเราก็จะเดินไปบนเส้นทางที่ถูกที่ควรและสามารถใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการได้อย่างไรก็ตามครับบางคนอาจจะไม่เข้าใจความรู้สึกของตัวเองสักเท่าไหร่นักเพราะความรู้สึกของคนเรานั้นเป็นสิ่งที่ซับซ้อนเหลือเกินสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองนั้นต้องการอะไรผู้เขียนเขาแนะนำว่าให้เราลองย้อนกลับไปมองชีวิตที่ผ่านมาของตัวเองดูสักครั้งลองนึกถึงช่วงเวลาที่เราได้สนุกสนานหรือช่วงเวลาที่ตัวเองรู้สึกว่ามีชีวิตชีวาที่สุดในชีวิตแล้วสิ่งที่เราให้ความสำคัญทั้งในอดีตและปัจจุบันก็จะผุดขึ้นมาในใจของเราแม้ตอนนี้ครับเราอาจจะยังไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรได้ทั้งหมดแต่วิธีนี้ครับก็จะช่วยให้เรานั้นได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองได้ในที่สุดนะครับเราทุกคนล้วนต้องเผชิญหน้ากับความตายในสักวันหนึ่งคำถามทั้ง17ข้อนี้ครับเป็นเพียงแนวทางหนึ่งในการทบทวนและสำรวจชีวิตของเราณตอนนี้ที่เรายังมีลมหายใจอยู่คำถามนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อสร้างความหวาดกลัวแต่เพื่อชักชวนให้เรานั้นมองชีวิตอย่างมีสติและเลือกใช้เวลาในโลกนี้ให้คุ้มค่าที่สุดดังนั้นครับไม่ว่าจะเป็นการตอบคำถามนี้ด้วยความจริงใจหรือการมองเห็นคุณค่าของเวลาที่เรามีอยู่คำถามก่อนตายนี้ถือเป็นโอกาสให้เรานั้นได้มีชีวิตที่ดีขึ้นและก่อนจะลากันไปในตอนนี้ครับผมขอทบทวนให้ฟังอีกครั้งนะครับคำถามข้อที่1คิดว่าชีวิตของตัวเองมีความหมายหรือไม่2มีสิ่งที่อยากทำมากๆหรือไม่3มีสิ่งที่ทำแล้วรู้สึกเสียใจภายหลังบ้างหรือไม่4นับตั้งแต่นี้ไปอยากให้ความสำคัญกับอะไรในชีวิต5ใช้งานตัวเองหนักไปหรือเปล่า6เจอความเป็นตัวของตัวเองแล้วหรือยัง7ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวและเพื่อนรักมากพอหรือเปล่า 8. รู้สึกโดดเดี่ยวบ้างหรือเปล่า 9. ตอนนี้พึงพอใจในงานและวิธีการทำงานของตัวเองหรือยัง 10. กำลังรู้สึกว่าความพยายามที่ผ่านมาสูญเปล่าอยู่หรือไม่ 11. อะไรคือเรื่องที่ภูมิใจที่สุดในชีวิต 12. ลองวาดฝันถึงอนาคตของตัวเองแล้วหรือยัง 13. ทำอย่างไรถึงจะรู้สึกว่าโชคดีที่ยังมีชีวิตอยู่ 14. มีเรื่องทุกข์ใจแล้วเรื่องที่ทำให้กังวลบ้างหรือไม่ 15. กดดันตัวเองมากเกินไปหรือเปล่า 16. กำลังคิดว่าตัวเองนั้นไม่ได้ใช้ชีวิตตามที่ต้องการอยู่หรือไม่และ 17. ครับได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองบ้างหรือไม่หวังว่าคำถามเหล่านี้ครับจะทำให้คุณฟังนั้นมองชีวิตอย่างมีสติและเลือกที่จะใช้เวลาให้คุ้มค่านะครับ
1: ก็จริงๆแล้วเนี่ยนักศึกษาเขาจะไม่ค่อยคุยหรอกค่ะหมายถึงจะไม่ค่อยพูดสิ่งที่เขาคิดสักเท่าไหร่เวลาเจอกันในห้องอย่างเงี้ยถ้าไม่กระตุ้นให้คุยหรือว่าให้แสดงความคิดเห็นเนี่ยส่วนมากก็จะเล่นมือถือบ้างอะเนาะตามสมัยอะเนาะแล้วก็จะคุยกับเพื่อนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นถ้าจะบอกว่าเขาสื่อสารภายในตนเองบ้างไหมเนี่ยครูอุ๋มว่าน่าจะน้อยแล้วพอได้มีเวทีตรงนี้หลายคนก็เปิดเผยความรู้สึกตัวเองออกมาบางคนก็เล่าถึงเกี่ยวกับวัยเด็กบางคนก็พูดถึงความรู้สึกที่ยังไม่ตกผลึกหรือยังติดค้างอยู่อะไรแบบนี้นะคะคือจริงๆความรู้สึกพวกนี้มันมีผลอย่างมากเลยต่อการพัฒนาความเป็นผู้ใหญ่ให้กับวัยรุ่นเพราะถ้าหากเขาไม่ค่อยได้สื่อสารภายในตนเองสักเท่าไหร่เนี่ยเขาก็จะมีความฉลาดทางอารมณ์ต่ำลงแล้วก็จะปรับตัวกับสิ่งต่างๆได้ค่อนข้างยากค่ะแล้วพอเอาโจทย์เรื่องของความตายเข้ามาเนี่ยมันเป็นเรื่องวิกฤตเป็นเรื่องที่เราเท่านั้นที่จะต้องคุยกับตัวเองอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ใช่แค่การคุยกับตัวเองเพราะว่าการสื่อสารภายในตนเองมันคือการที่เราจะต้องวางแผนกับตัวเองด้วยว่าเราจะทำอะไรต่ออย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้เขาพัฒนาความเป็นผู้ใหญ่ได้มากยิ่งขึ้นจากกิจกรรมเนี้ยค่ะ

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อ

0: อสายเกตเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกตทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกตนะครับเกตเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกตสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกตนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกตนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกตนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสูญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสูญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ
1: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
0: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
1: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
0: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขา

อาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไป

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ Foreign or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
1: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนอ่ะพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
6: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่นี้
7: ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
8: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

สวัสดีครับก็มาถึงชั่วโมงของสุนทรียภาพแห่งศิลปะนะครับครั้งก่อนนี่ผมได้พูดถึงศิลปะในความหมายสากลไปแล้ววันนี้นี่ผมจะนำเสนอในหัวข้อองค์ประกอบของศิลปะนะครับและก่อนที่เราจะเข้าไปสู่เนื้อหาสาระในเรื่องขององค์ประกอบของศิลปะเนี่ยผมขอแนะนำตัวเองก่อนนะครับครับผมคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัยศิริพันธ์จากสาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยพอช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับโอเคครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาผมขอนำท่านผู้ชมก็สู่เนื้อหาสาระขององค์ประกอบในงานศิลปะกันเลยนะครับศิลปะนี่มีบทบาทสำคัญนะครับในการสื่อสารความคิดและอารมณ์ของมนุษย์ตั้งแต่ยุคโบราณเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนะครับโดยศิลปินเนี่ยจะใช้เครื่องมือและเทคนิคหลากหลายประการมากเลยนะครับในการถ่ายทอดความรู้สึกแนวความคิดผ่านทางผลงานศิลปะของพวกเขานี่ให้พวกเราได้รับรู้โดยรับรู้ได้ทางตาและก็ทางหูนะครับและท่านศาสตราจารย์ชลุเนียมเสมอท่านได้เปรียบเทียบการทำงานของนักประพันธ์นักดนตรีและก็ศิลปินนะครับเรื่องของการใช้เครื่องมือในการสื่อสารเนี่ยโดยนักดนตรีเนี่ยท่านบอกว่าใช้เสียงนะครับเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกนะครับเสียงต่ำเสียงสูงเสียงกลางถ้าเป็นโน้ตก็คือโดเรมี

ลาพวกนี้นะครับแล้วก็สัมผัสได้ด้วยใช้หูในการฟังก็คือใช้ส่วนที่เรียกว่าสูตรศิลป์นั่นเองนะครับในขณะที่นักประพันธ์เนี่ยเขาก็ใช้ตัวอักษรในการเขียนขึ้นมาแล้วก็สร้างเป็นวรรณกรรมต่างๆให้พวกเราได้อ่านแล้วก็ได้คิดจินตนาการนะครับเป็นเรื่องเป็นราวและก็ในส่วนของทัศนศิลปินเขาก็จะใช้ทัศนธาตุต่างๆที่ผมจะพูดถึงนี่แหละครับเพื่อที่จะมาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่สามารถสัมผัสได้ทางตาเดี๋ยวเข้ามาดูในรายละเอียดกันนะครับทัศนธาตุเนี่ยเป็นองค์ประกอบหลักของผลงานศิลปะเลยนะครับองค์ประกอบของศิลปะเนี่ยหมายถึงส่วนประกอบหรือแต่ปัจจัยต่างๆที่รวมกันเพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะซึ่งมีบทบาทสำคัญในการกำหนดความหมายและก็ประสบการณ์ที่ผู้ชมเนี่ยจะได้รับจากผลงานศิลปะนั่นเองนะครับองค์ประกอบหลักๆของศิลปะได้แก่พวกเส้นสีรูปร่างรูปทรงน้ำหนักพื้นผิวและก็พื้นที่ว่างนะครับซึ่งทั้งหมดที่ผมกล่าวมาเนี่ยก็คือเป็นส่วนที่เรียกว่าไม่มีไม่ได้นะครับถ้าไม่มีเนี่ยก็จะไม่เป็นงานศิลปะซึ่งเราเรียกสิ่งนี้ว่าทัศนธาตุนะครับภาษาอังกฤษก็คือ visual elements ซึ่งล้วนเป็นส่วนประกอบที่สำคัญเลยนะครับในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะให้พวกเราได้ชื่นชมกันศิลปินจะใช้สิ่งนี้แหละครับมาเพื่อที่จะรังสรรค์ผลงานของเขานะครับทัศนธาตุเหล่านี้จะถูกนำมาประกอบกันเพื่อสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะที่มีความแตกต่างกันแล้วแต่ว่าจะนำเสนอออกมาอย่างไรนะครับสามารถทำให้เกิดความสะเทือนใจหรือก่อเกิดแรงบันดาลใจให้กับผู้ชมได้นะครับเมื่อทัศนธาตุเหล่านี้มารวมกันอย่างลงตัวก็จะเกิดเป็นผลงานศิลปะที่มีความสวยงามและก็สามารถสร้างสุนทรียะสร้างสุนทรียภาพทางอารมณ์ให้กับผู้ดูได้นะครับงานศิลปะที่ได้จากการใช้ทัศนธาตุเหล่านี้เราเรียกว่าทัศนศิลป์นะครับหรือ visual art นั่นเองทีนี้มาทำความรู้จักความหมายแล้วก็ความสำคัญของทัศนศิลป์กันนะครับว่าเป็นอย่างไรในพจนานุกรมนี่ฉบับราชบัณฑิตยสถานได้ระบุไว้ว่าทัศนศิลป์หมายถึงศิลปกรรมประเภทหนึ่งนะครับที่แสดงออกด้วยลักษณะที่เป็นรูปภาพหรือรูปทรงซึ่งรับรู้ด้วยการมองเห็นและก็การสัมผัสทัศนศิลป์นี้ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก2 ส่วนก็คือในส่วนที่เป็นเรียกว่ารูปทรงนะครับหรือรูปองค์ประกอบทางรูปธรรมนะครับคือเมื่อเราเห็นรูปนี่เห็นภาพเห็นงานศิลปะชิ้นหนึ่งเราจะเห็นรูปทรงที่อยู่ในผลงานนั้นหรือเห็นผลงานนั้นถ้าเป็นงานประติมากรรมก็เห็นรูปทรงตั้งอยู่นะครับเขาเรียกว่ารูปทรงองค์ประกอบทางรูปธรรมนะครับซึ่งเห็นจับต้องได้และในส่วนของเนื้อหาก็คือองค์ประกอบทางนามธรรมเมื่อศิลปินเนี่ยเอารูปทรงมาให้เราเห็นเนี่ยเราอาจจะต้องตีความนะครับหรือไม่ก็ศิลปินก็จะบอกว่าเขาจะสื่อสารถึงอะไรซึ่งรูปทรงที่เขานำมาให้เราดูนั่นแหละมันจะเป็นตัวบอกว่าเนื้อหาสาระเป็นอย่างไรส่วนนั้นแหละครับก็คือเนื้อหาที่อยู่ภายในเขาเรียกว่าองค์ประกอบทางนามธรรมนะครับรูปทรงและเนื้อหาเนี่ยจะทำให้ศิลปะนี้มีคุณค่าและมีความหมายนะครับทัศนธาตุทำหน้าที่เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดความหมายหรือการใช้ทัศนธาตุต่างๆในสัดส่วนที่เหมาะสมและการจัดระเบียบทัศนธาตุต่างๆให้อยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนนั่นเองดังนั้นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะให้ออกมาสวยงามสื่อสารความคิดกับผู้สร้างสรรค์หรือศิลปินได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยจึงต้องการความรู้และก็ความเข้าใจองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้แหละครับโดยเฉพาะการใช้ทัศนธาตุเพื่อการสร้างสรรค์งานที่เป็นทั้ง2มิติได้แก่งานด้านจิตรกรรม2มิติในที่นี้หมายถึงว่างานที่สร้างสรรค์บนแผ่นราบนะครับแล้วก็งาน3มิติก็ได้แก่งานที่เป็นพวกปั้นพวกประติมากรรมนี่แหละแล้วก็รวมไปถึงงานสถาปัตยกรรมด้วยนะครับนักวิชาการศิลปะได้ชี้ให้เห็นว่าองค์ประกอบทางศิลปะก็คือการจัดรวมกันของทัศนธาตุต่างเพื่อเกิดความงามที่เหมาะสมตามหลักการจัดองค์ประกอบนะครับแน่นอนว่ามันต้องมีหลักการจัดด้วยเดี๋ยวเราค่อยพูดกันในโอกาสต่อไปนะครับงานศิลปะที่สร้างขึ้นมาจะต้องประกอบสามารถตอบสนองนะครับแนวคิดและก็เป้าหมายที่ศิลปินนี่ต้องการจะสื่อสารกับผู้ชมได้อย่างมีประสิทธิภาพการศึกษาและการทำความเข้าใจองค์ประกอบของศิลปะนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งเลยนะครับเพื่อให้สามารถจัดระเบียบทัศนธาตุแต่ละชนิดเนี่ยให้อยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนแล้วก็สามารถที่จะประสานกันจนเป็นเอกภาพแล้วก็สิ่งนี้แหละครับที่เป็นสิ่งที่สำคัญของผลงานศิลปะ
ถ้างานไม่ดูแล้วเป็นมีความกลมกลืนอย่างเป็นเอกภาพหนึ่งงานศิลปะก็จะด้อยค่าลงไปนะครับผู้ที่สนใจศิลปะควรหาโอกาสนะครับเข้าไปชมนิทรรศการศิลปกรรมต่างๆนะครับในหอศิลป์ในแกลเลอรี่หรือว่าในส่วนที่ศิลปินเขาจัดแสดงก็พยายามที่จะไปดูบ่อยๆนะครับเพื่อจะได้ทำความเข้าใจในเรื่องของทัศนธาตุนะครับว่าเขาเอาทัศนธาตุอันไหนบ้างมาใช้แล้วก็ใช้อย่างไรไอ้ไหนเป็นตัวเด่นเป็นตัวรองซึ่งมันมีรายละเอียดที่มากมายนะครับพูดในเวลาเพียงหนึ่งชั่วโมงนี่อาจจะไม่พอนะครับปัจจุบันนี้นี่โลกเรามีพัฒนาก้าวไกลนะครับเทคโนโลยีทำให้เราสามารถสร้างเขาเรียกว่าเข้าถึงผลงานศิลปะได้อย่างได้ทั่วโลกได้อย่างง่ายดายนะครับเราจะไปดูงานศิลปะที่ไหนเราจะดูของใครเราแค่พิมพ์เข้าไปใน Google เขาก็จะมีขึ้นมาให้เราได้คลิกเข้าไปดูนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมยังมั่นใจว่านะครับว่าการออกไปดูผลงานจริงๆนี่พวกเราจะได้รับสุนทรียรสนะครับหรือคุณค่าทางสุนทรียภาพได้อย่างเต็มที่มากกว่าชมผ่านจอนะครับหมายถึงว่าถ้าเราดูทางจอมันก็ได้อรรถรสที่แบบหลอกตาไปส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าจอกับของจริงมันคนละเรื่องกันเมื่อเราได้ไปเจองานจริงเราก็จะได้สัมผัสจริงๆได้เห็นจริงๆแล้วก็การวิเคราะห์ถึงการใช้งานของทัศนธาตุในแต่ละชิ้นงานที่ศิลปินนำมาใช้นั้นเป็นอย่างไรสามารถทำได้ง่ายแล้วก็มีความแม่นยำด้วยนะครับนอกจากนี้นี่การตั้งข้อสังเกตต่างๆนะครับและก็การตั้งคำถามเกี่ยวกับการทำงานการประสานกันของทัศนธาตุเนี่ยถ้าเราได้คุยกับศิลปินผู้สร้างสรรค์ด้วยเนี่ยจะช่วยเราเข้าใจศิลปะมากขึ้นนะครับสำหรับนักศึกษาด้านศิลปะหรือว่าผู้ที่มีความสนใจด้านศิลปะอยากจะเป็นนักสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไม่ว่าจะเป็นขาแหน่งไหนก็ตามนะครับต้องทำความเข้าใจนะครับเพื่อให้รู้จักความเป็นเอกภาพและเพื่อให้ความสอดคล้องกันในตัวงานเนี่ยมันสมดุลกลมกลืนที่ปรากฏในงานศิลปะของเราเนี่ยซึ่งจำเป็นมากเลยนะครับที่ต้องทำการศึกษาเรียนรู้ในสิ่งนี้ขอย้ำนะครับว่าการเข้าชมนิทรรศการศิลปกรรมและสัมผัสผลงานจริงๆด้วยตาตนเองเนี่ยมีความสำคัญมากสำหรับนักศึกษาศิลปะและผู้ที่สนใจศิลปะนะครับก็อย่างที่บอกนะครับเนื่องจากว่าการได้เห็นผลงานจริงช่วยเราเนี่ยรับรู้ถึงรายละเอียดต่างๆของอารมณ์ของผลงานนะครับรวมไปถึงวัสดุที่ศิลปินนำมาใช้การสัมผัสและการรับรู้สีสันค่าน้ำหนักอ่อนแก่มิติต่างๆได้ด้วยตาเนี่ยสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถถ่ายทอดได้จากสื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นจากในนิตยสารในหนังสือหรือดูจากจอมือถือดูจากจอคอมพิวเตอร์นะครับไม่สามารถจะเทียบกันได้เลยนะครับนอกจากนี้เนี่ยการชมผลงานจริงเนี่ยสามารถจะกระตุ้นความรู้สึกและอารมณ์ได้มากกว่าการดูจากสื่ออย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าสภาพแวดล้อมต่างๆในนิทรรศการการจัดแสงการจัดวางในหอศิลป์เนี่ยมันจะช่วยเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีนะครับที่เหมาะสมแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าเชื่อมโยงกับผลงานศิลปะได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็การเข้าใจบริบทของผลงานในนิทรรศการเนี่ยช่วยให้เราเห็นแนวคิดและก็แรงบันดาลใจของศิลปินได้อย่างชัดเจนการเข้าชมงานศิลปะยังเปิดโอกาสให้เราได้แลกเปลี่ยนนะครับความคิดเห็นกับคนอื่นๆที่เขาเข้าไปดูด้วยแล้วก็นำไปสู่การเรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วก็เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยการได้เห็นผลงานจริงๆยังสามารถกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานของเราด้วยและทำให้ผู้ชมหรือตัวเราเนี่ยแหละได้มีส่วนร่วมในศิลปะได้อย่างสมบูรณ์นะครับการเห็นและการเข้าใจผลงานของศิลปินคนอื่นๆช่วยส่งเสริมความเข้าใจในความหลากหลายทางศิลปะและถ้าเข้าชมผลงานศิลปะแบบจริงๆก็จะเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าและก็สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในการดูงานศิลปะนะครับแต่บางครั้งเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับการออกไปชมผลงานจริงเนี่ยอาจจะต้องเจอกับข้อจำกัดที่หลากหลายนะครับเช่นว่าหอศิลป์ที่อยู่ไกลบางคนนี่หอศิลป์อยู่ในจังหวัดใหญ่ๆในเมืองหลวงถ้าจะเดินทางไปชมบางคนอยู่ต่างจังหวัดก็ต้องใช้เวลานะครับมีความยุ่งยากในการเดินทางอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายต่างๆต้องมีเวลาแล้วบางครั้งนี่พอเข้าไปในตัวเมืองก็จะเจอจราจรที่ติดขัดนะครับแล้วก็ปัจจัยอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับทำให้หลายคนอาจจะไม่สะดวกในการที่จะเดินทางไปชมนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับถึงแม้ว่าไปดูงานจริงไม่ได้ในบางครั้งก็ติดตามดูงานศิลปะจากสื่อดิจิตอลก็ช่วยได้นะครับทำให้เราได้เห็นงานศิลปะดีกว่าไม่ได้เห็นนะครับต
ก็ในจอมือถือในเว็บไซต์ต่างๆผ่านทางจอคอมหรือหนังสือต่างๆก็ไม่ใช่สิ่งที่จะเสียหายอะไรมากนักนะครับการชมศิลปะผ่านสื่อดิจิตอลเนี่ยเช่นมือถือหรือคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งศิลปะจริงๆได้ง่ายนะครับในยุคเทคโนโลยีเข้าถึงได้ทุกที่การดูงานศิลปะออนไลน์ช่วยเราเนี่ยสามารถที่จะสำรวจและเข้าเรียนรู้เกี่ยวกับผลงานศิลปะได้จากที่บ้านหรือไม่จำเป็นต้องเดินทางไปที่พิพิธภัณฑ์หรือแกลเลอรี่ซึ่งช่วยขยายโอกาสในการเข้าถึงผลงานศิลปะให้กับทุกคนมากขึ้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยการใช้เทคโนโลยีช่วยในการดูงานศิลปะยังสามารถทำให้ผู้ชมนี่ได้มุมมองที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับเช่นการซูมดูระยะใกล้เข้าไปหรือการชมในรูปแบบของ360องศาซึ่งไม่สามารถทำได้ในพิพิธภัณฑ์ดั้งเดิมนะครับการดูงานศิลปะผ่านสื่อดิจิตอลเนี่ยยังสามารถนำไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและก็มีส่วนร่วมกับศิลปะในรูปแบบใหม่ๆได้นะครับก็อย่างที่ผมพูดมานะครับการดูงานศิลปะในรูปแบบนี้นี่อาจจะไม่สามารถทดแทนการไปชมผลงานจริงในพิพิธภัณฑ์ได้อย่างสมบูรณ์แบบแต่ก็เป็นการสร้างโอกาสให้ผู้คนเนี่ยจำนวนมากได้สัมผัสกับผลงานศิลปะในรูปแบบที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะครับโอ้ไปเรื่องนี้เรื่องเดียวก็หลายนาทีเลยนะครับเอาละครับทีนี้มาเข้าในเรื่องของทัศนธาตุกันต่อนะครับทัศนธาตุเนี่ยเป็นองค์ประกอบย่อยที่สำคัญนะครับในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะโดยศิลปินใช้เครื่องมือเหล่านี้ในการถ่ายทอดความหมายและก็อารมณ์นะครับสำหรับนักศึกษาศิลปะการศึกษาและก็ทำความเข้าใจในทัศนธาตุเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเพื่อให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่สื่อความหมายสื่อสารกับผู้ชมได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้ประสบการณ์ที่ดีในด้านความงามและก็ความรู้สึกทางศิลปะนะครับต่อไปนี้ผมจะมาพูดถึงองค์ประกอบพื้นฐานของศิลปะจริงๆเลยนะครับซึ่งที่เคลื่อนไปทั้งหมดก็เพื่อปูทางนะครับทีนี้องค์ประกอบพื้นฐานของศิลปะเนี่ยสิ่งนี้เป็นข้อมูลความรู้พื้นฐานเบื้องต้นที่มีความสำคัญกับผู้ที่สนใจศึกษาด้านศิลปะนะครับในทุกสาขาเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะศิลปะอย่างเดียวนะครับงานที่ด้านสถาปัตย์งานออกแบบต่างๆคือสาพัดที่เป็นงานสร้างสรรค์เนี่ยถ้าเราเข้าใจในเรื่องของทัศนธาตุมันก็จะได้เปรียบนะครับความรู้ในเรื่องขององค์ประกอบเหล่านี้นี่เป็นรากฐานสำหรับการสร้างสรรค์ศิลปะและช่วยให้เกิดความเข้าใจในทางปฏิบัติการทางศิลปะที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นนะครับองค์ประกอบพื้นฐานประกอบไปด้วยเส้นเสียงรูปร่างรูปทรงน้ำหนักพื้นที่ว่างและลักษณะผิวนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาพูดกันถึงสิ่งเหล่านี้เนี่ยให้ละเอียดขึ้นนะครับก็ตามเวลาที่มีนะครับเรามาเริ่มจากเรื่องของเส้นกันก่อนเส้นนี่เป็นจุดเริ่มต้นนะครับในการสร้างรูปร่างรูปทรงสัญลักษณ์ต่างๆเส้นเนี่ยเป็นตัวกำหนดทุกอย่างเลยไม่มีเส้นก็ไม่สามารถที่จะมีอะไรต่างๆตามมาได้นะครับเส้นนี่ทำให้ความคิดจินตนาการของเราที่มองเห็นอยู่คนเดียวเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นงานยังเป็นนามธรรมนะครับจับต้องไม่ได้เราก็ใช้เส้นนี่แหละครับเป็นตัวแปรทำให้มองเห็นเป็นรูปธรรมจับต้องได้โดยการวิธีที่เรียกว่าวาดออกมานะครับนึกถึงอะไรอยู่ในหัวเราจะอธิบายอย่างไรเนี่ยคนฟังก็อาจจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรเราก็วาดออกมาเลยนะครับแน่นอนว่าการที่สิ่งที่เราจินตนาการกับวาดมาเนี่ยมันก็คงอาจจะไม่เป๊ะทีเดียวแต่มันก็ส่วนหนึ่งมันก็ออกมาจากประมาณที่เราเห็นนั่นแหละครับเส้นเนี่ยถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในกระบวนการทางศิลปะเลยนะครับพูดง่ายๆก็คือก่อนที่ผลงานศิลปะจะเกิดขึ้นมาได้นั้นเนี่ยทุกอย่างจะต้องเริ่มต้นจากเส้นทำหน้าที่เป็นตัวแปรนะครับเป็นตัวแปรจินตนาการให้กลายเป็นรูปธรรมและก็ในงานสร้างสรรค์ทุกประเภทเนี่ยก็ต้องผ่านการแปลออกมาก่อนนะครับเพราะว่าการสร้างสรรค์เป็นเรื่องของจินตนาการนะครับแล้วก็ถ่ายทอดจินตนาการออกมาเป็นรูปธรรมเส้นเนี่ยเกิดจากการกระทำที่หลากหลายมากนะครับบางคนอาจจะใช้วิธีการขีดใช้ดินสอใช้ปากกาใช้พู่กันก็แล้วแต่นะครับบางคนบอกว่าการใช้ด้วยการเขียนก็ได้การวาดการสร้างร่องรอยต่างๆแต่ที่แน่ๆก็คือต้องเป็นร่องรอยที่เป็นเรียกว่าในทางยาวนะครับเพราะว่าถ้าสั้นๆเนี่ยอาจจะไม่เป็นเส้นนะครับซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนั่นแหละอย่างที่บอกนะครับเส้นมีผลต่อการรับรู้และกระตุ้นอารมณ์และความรู้สึกทางจิตใจของผู้ชมศิลปินเนี่ยมักใช้เส้นในการร่างภาพก่อนเพื่อถ่ายทอดความคิดถ่ายทอดภาพที่อยู่ในจินตนาการมองเห็นอยู่คนเดียวเนี่ยรับรู้คนเดียวออกมาให้ผู้อื่นได้เห็นได้สัมผัสได้ด้วยนะครับเส้นเนี่ยองค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญในทัศนศิลป์ทุกแขนงมันเป็นแกนกลาง
ของงานสร้างสรรค์งานศิลปะที่สามารถแสดงออกทั้งในแง่โครงสร้างและก็ในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกด้วยนะครับซึ่งสามารถสื่อ

ความหมายและกระตุ้นอารมณ์ผู้ชมได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเส้นแสดงถึงโครงสร้างพื้นฐานของสิ่งต่างๆในจักรวาล นะครับและก็สามารถสร้างรูปร่างที่ชัดเจนในทางกายภาพได้เส้นมีมิติเดียวก็คือเป็นเรื่องของความยาวและก็เป็นสามารถเชื่อมต่อเรื่องราวต่างๆนี่อย่างเช่นผมกำหนดจุดขึ้นมา1จุดฝั่งขวามือแล้วกำหนดขึ้นมาอีกจุดนึงฝั่งซ้ายมือเราจะเห็นว่าจะมีเส้นเชื่อมระหว่างจุด2จุดนี้เกิดขึ้นนะครับซึ่งมองไม่เห็นหรอกแต่ว่ามันจะรู้สึกว่ามีเส้นเชื่อมอยู่นะครับก็ดูตามภาพประกอบนะครับการเคลื่อนที่ของเส้นในทิศทางต่างๆจะสร้างความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไปนะครับทุกเส้นมีความหมายและสามารถสื่ออารมณ์หรือจิตใจของผู้ดูได้นะครับเส้นจึงทำที่เป็นตัวกลางในการแปลงมโนคติหรือความคิดของศิลปินให้กลายเป็นรูปร่างที่สัมผัสได้อย่างชัดเจนและก็เราก็สามารถที่จะทำให้มันเข้มข้นมากขึ้นได้ในเชิงรูปธรรมนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยเส้นไม่เพียงแต่เป็นองค์ประกอบทางกายภาพในงานศิลปะยังเป็นตัวแทนของความคิดความรู้สึกและการแสดงออกที่สามารถดึงดูดและกระตุ้นจิตใจของผู้ชมได้นะครับนับว่าเส้นเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญที่สุดในทัศนศิลป์อย่างแท้จริงเลยนะครับซึ่งสามารถสื่อสารอารมณ์และก็ความหมายได้อย่างลึกซึ้งเส้นทำหน้าที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่แสดงถึงทิศทางและก็รูปร่างโดยมีความยาวมากกว่าความกว้างนะครับเส้นแต่ละเส้นยังมีทิศทางต่างกันซึ่งสามารถกระตุ้นอารมณ์และก็ความรู้สึกของผู้ชมอย่างที่บอกมาแล้วนะครับเส้นเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างสรรค์ศิลปะและการแสดงออกของศิลปินในทุกสาขาซึ่งเป็นรูปธรรมในเบื้องต้นเนี่ยสิ่งต่างๆนะครับที่เป็นรูปธรรมในเบื้องต้นเกิดขึ้นจากเส้นและต่อมาก็พัฒนาสู่งานศิลปะที่สามารถจับต้องได้มองด้วยตาซึ่งก็คือผลงานศิลปะที่สมบูรณ์ในอนาคตนั่นเองนะครับมาดูประเภทของเส้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับเส้นเนี่ยจริงๆมี2ประเภทนะครับก็คือเส้นแท้จริงซึ่งสามารถเห็นได้มีความชัดเจนมองเห็นได้ทั่วไปเช่นเส้นตรงเส้นโค้งเส้นซิกแซกเส้นหนาเส้นบางซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญไม่ใช่สำคัญนะเป็นองค์ประกอบที่ชัดเจนและก็รับรู้ในสิ่งแวดล้อมทั่วไปฉันไปทางไหนแล้วก็จะเจอเส้นนะครับเจอเส้นในทุกๆที่นะครับเส้นของวัตถุต่างๆสองเส้นโดยในเส้นนี้เนี่ยเป็นเส้นที่เกิดจากการจัดเรียงของรูปร่างต่างๆในองค์ประกอบศิลปะนะครับโดยชักนำสายตาผู้ชมไปในทิศทางที่จัดวางเส้นรูปแบบนี้ไม่สามารถมองเห็นได้โดยตรงนะครับแต่สามารถรับรู้ในจินตนาการของเราคำว่าในแต่ที่นี่หมายถึงการตีความและความหลากหลายที่ขึ้นอยู่กับการตอบสนองทางอารมณ์นะครับไม่ว่าในภาพหนึ่งจะไม่มีเส้นที่ชัดเจนแต่สามารถรู้สึกถึงเส้นที่เกิดจากการจัดเรียงรูปร่างรูปทรงซึ่งสร้างให้เกิดเส้นในความรู้สึกได้นะครับผมก็พยายามที่จะเอาภาพขึ้นมาให้ดูนะครับเพื่อจะได้ประกอบความเข้าใจนี่พูดแบบเรียบรัดรวบรัดนะครับอาจจะฟังแล้วงงๆก็ลองเรียบเรียงตั้งใจฟังให้ดีนะครับเพราะว่าการพูดเรื่องเส้นนี่มันหลายมิติแล้วก็ซับซ้อนมากถ้าเรียนในชั่วโมงจะต้องใช้เวลานะครับอย่างน้อยก็3ชั่วโมงเนี่ยพูดเรื่องเส้นอย่างเดียวก็ไม่จบนะครับเพื่อจะให้เกิดความเข้าใจทีนี้ก็พยายามท่านผู้ชมก็ต้องดูภาพตัวอย่างที่ผมขึ้นให้ดูนะครับว่าเป็นอย่างใดทีนี้มาพูดในเรื่องสีกันบ้างนะครับสีนี่หมายถึงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากแสงที่ส่องกระทบวัตถุและก็สะท้อนขึ้นบางส่วนเข้าสู่ตานะครับเมื่อกระทบกับประสาทตาเราจึงรับรู้ถึงขนาดรูปร่างลักษณะผิวและสีของวัตถุนั้นๆนะครับสีนี่มีอิทธิพลต่อจิตใจและก็สามารถบันดาลให้เกิดอารมณ์และความรู้สึกต่างๆได้นะครับปรากฏให้เห็นผ่านการมองของตาเช่นขาวดำแดงเขียวและสีอื่นๆซึ่งเป็นการสะท้อนแสงจากวัตถุเหล่านั้นแหละครับเข้ามาสู่ดวงตาของเราในเชิงวิทยาศาสตร์การแพทย์เลยตรงนี้ก็ต้องไปอ่านหนังสือพวกนี้นะครับเอาเป็นว่าถ้าเราเห็นมันก็จะเราก็สามารถจะเห็นสีได้จากการเห็นนี่แหละจากแสงนี่แหละไม่มีแสงก็จะไม่เห็นภาพนะครับมันจะมืดนะครับถ้าไม่มีแสงแสงทำให้เห็นภาพเห็นสีนะครับการที่ตาสามารถเห็นสีต่างๆได้ขึ้นอยู่กับการรับรู้ของระบบประสาทในร่างกายนะครับเมื่อแสงกระทบวัตถุและกระซ้อนและสะท้อนกลับมามันจะสร้างความแตกต่างของสีที่เรามองเห็นนั่นเองนะครับทำให้เราสามารถแยกแยะลักษณะและคุณสมบัติของวัตถุในสภาพแวดล้อมต่างๆได้อย่างชัดเจนสีมีบทบาทสำคัญในงานศิลปกรรมอย่างแน่นอนนะครับพอทำให้งานสมบูรณ์มากขึ้นเพราะมันไม่เพียงแต่จะบอกเล่าเรื่องราวและสื่อความหมายแต่ยังสร้างความน่าสนใจและความประทับใจให้กับผู้ชมได้ดีอีกด้วยนะครับการประสานกันของสีทำให้ภาพมีความกลมกลืนในขณะเดียวกันหากมีการใช้สีที่มีความขัดแย้งกันก็จะช่วยให้ภาพนั้นรู้สึกตื่นเต้นนะครับสีทำให้จุดเด่นของภาพชัดเจนขึ้นและยังสามารถสร้างมิติในเชิงลึกให้กับผลงานได้ด้วยนะครับสี

ถือเป็นทัศนธาตุที่มีคุณลักษณะครบถ้วนเหมือนกับทัศนธาตุตัวอื่นๆนะครับแต่ยังมีคุณสมบัติพิเศษเพิ่มเติมขึ้นมาได้แก่ความเป็นสีนะครับแล้วก็ความจัดของสีสีมีความสำคัญเช่นเดียวกับทัศนธาตุตัวอื่นทุกอย่างไม่มีสีก็อาจจะทำให้งานขาดอะไรบางอย่างไปนะครับสีสามารถร้าวอารมณ์เชิงสุนทรียภาพและมีอิทธิพลต่ออารมณ์ความรู้สึกและจิตใจของมนุษย์นะครับนอกจากนี้นี่สียังแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับได้แก่สีจากแสงซึ่งเกิดจากการหักเหของแสงและสีที่เป็นวัตถุที่ได้จากสีในธรรมชาติทำให้สีเป็นส่วนประกอบที่โดดเด่นในศิลปะโดยที่เป็นตัวที่ปรากฏเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมีความซับซ้อนทำให้ภาพเนี่ยมีมิตินะครับซึ่งมีทฤษฎีหลายอย่างที่จะพยายามที่จะค้นหาความหมายของสีนะครับบางทฤษฎีนี่เกี่ยวข้องกับวิทยาการการรับรู้ในขณะที่บางทฤษฎีก็สนใจในเรื่องของความงามหรือสุนทรียภาพนะครับแต่สำหรับศิลปินนี่สีนี่ถือว่าเป็นเรื่องของความรู้สึกมากกว่าครอบความหมายหรือบทพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แน่นอนนะครับการรวมโดยรวมแล้วเนี่ยสีไม่เพียงแต่เป็นองค์ประกอบสำคัญในงานศิลปะแต่ยังเป็นเครื่องมือที่ศิลปินใช้ในการสร้างประสบการณ์ที่ลึกซึ้งและก็มีความหมายต่อผู้ชมนะครับสีสามารถถือได้ว่าเป็นภาษาชนิดหนึ่งของมนุษย์นะครับเป็นสัญลักษณ์ในการถ่ายทอดความคิดและก็สื่อความหมายต่างๆได้การรับรู้เรื่องสีนี่และการตีความหมายต่างๆมีและความแตกต่างกันตามคติความเชื่อด้วยและก็ค่านิยมในสังคมในแต่ละวัฒนธรรมก็ไม่เหมือนกันนะครับสีสามารถกระตุ้นอารมณ์และก็สร้างปฏิกิริยาตอบสนองสื่อความหมายของรูปทรงและก็สัญลักษณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดีนะครับอาทิเช่นสีสัญญาณจราจรเนี่ยแน่นอนว่ามีอยู่3สีนะครับสีแดงสีเหลืองและก็สีเขียวเนี่ยถ้าเป็นสีแดงก็หมายถึงการข้ามห้ามหรือบอกว่าข้างหน้าเนี่ยถ้าออกไปเนี่ยอันตรายเป็นการห้ามฝ่าฝืนนะครับแต่ในขณะที่สีเขียวเนี่ยเราต้องไปจอดอยู่ไม่ได้นะครับถ้าสีเขียวเนี่ยก็ต้องออกรถออกไปเพราะเป็นเรียกว่าปลอดภัยแล้วผ่านไปได้อะไรประมาณนี้นะครับและถ้าเป็นสีเหลืองก็คือต้องเตรียมตัวหยุดนะครับขับรถมาเห็นสีเหลืองขึ้นเนี่ยไม่ใช่ว่ารีบพุ่งไปข้างหน้านะครับหมายถึงต้องเตรียมตัวเพราะหลังจากสีเหลืองก็จะกลายเป็นสีแดงนะครับก็คือการหยุดนั่นเองในความหมายในของการจราจรนะครับศิลปินสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเสมือนทำหน้าที่ใส่ความคิดความหมายแล้วก็ความรู้สึกเข้าไปในผลงานผ่านทางทัศนธาตุต่างๆนี่แหละครับโดยมีสีเป็นตัวอธิบายในยะที่ซ่อนเร้นอยู่ในนั้นสีสามารถสื่อความคิดหรือสาระที่ศิลปินต้องการจะแสดงออกมาได้และช่วยแก้ปัญหาความขัดแย้งต่างๆในภาพนะครับสีสามารถทำให้ภาพมีความกลมกลืนและมีความเป็นเอกภาพเกิดขึ้นสีแต่ละสีนี่สามารถสื่อสารความหมายและอารมณ์ความรู้สึกได้ด้วยตัวของมันเองและสร้างความสุนทรียะทางอารมณ์ให้เกิดขึ้นทั้งศิลปินและก็ผู้ชมเลยนะครับสีมีอิทธิพลต่อจิตใจสามารถกระตุ้นให้เกิดอารมณ์ต่างๆเช่นสามารถทำให้จิตใจร้อนรุ่มและสามารถทำให้อารมณ์สงบเยือกเย็นได้เช่นเดียวกันนะครับในขณะเดียวกันสีในบริบทที่แตกต่างกันย่อมส่งผลต่อความรู้สึกที่แตกต่างกันนะครับเช่นสีดำอาจจะให้ความรู้สึกหดหู่เศร้าหมองแต่หากนำมาใช้ในบริบทที่แสดงถึงอำนาจก็จะมีความรู้สึกน่าเกรงขามนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะมีความรู้สึกเปลี่ยนไปถ้าเป็นสีเดียวกันเนี่ยสีสามารถบอกถึงบุคลิกภาพและรสนิยมของผู้คนได้นะครับในแต่ละบุคคลเนี่ยเช่นคนที่ชอบสีแดงเนี่ยมักจะมีอุปนิสัยหรือบุคลิกเนี่ยแตกต่างกับคนที่ชอบสีฟ้าเหล่านี้เป็นต้นนะครับผลงานของศิลปะที่ดีจะมีการใช้สีใดสีหนึ่งที่มีอิทธิพลแผ่กระจายไปทั่วทั้งภาพซึ่งเราเรียกว่าสีส่วนรวมนั่นเองนะครับซึ่งช่วยให้เกิดทัศนธาตุประสานกันได้มีความกลมกลืนและในสุดก็นำไปสู่ความเป็นเอกภาพนะครับสีมี2ประเภทก็คือสีร้อนและก็สีเย็นนะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าวรรณะของสีก็ได้นะครับเป็นสีวรรณะร้อนเป็นสีวรรณะเย็นซึ่งอาจจะเรียกว่าเป็นโทนก็ได้เองนะครับโทนสีร้อนโทนสีเย็นเนี่ยก็แล้วแต่จะเลือกนะแล้วแต่จะเรียกนะครับส่วนมากผมจะใช้คำว่าโทนนะครับให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันแน่นอนนะครับโทนสีสองโทนเนี่ยก็คือคนละฝั่งกันในวงจรสีฝั่งหนึ่งร้อนฝั่งหนึ่งเย็นนะครับการรู้จักใช้วรรณะของสีหรือรู้จักการใช้โทนของสีเนี่ยจะช่วยเราสื่อความหมายทางศิลปะได้ดียิ่งขึ้นนะครับมันต้องไปศึกษาด้วยนะครับโทนสีมี2แบบนะครับสีนี่แบ่งออกเป็น2ชนิดนะครับก็คือเป็นธรรมชาติเป็นสีที่มีอยู่ในธรรมชาติเช่นสีของดอกไม้ใบไม้หรือสีที่เป็นเกิดจากการเรียกว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเช่นสีของท้องฟ้ายามเช้าสีของทะเลยามสีของท้องฟ้ายามเย็นสีของรุ้งเหล่านี้เป็นต้นนะครับแล้วก็สองสีที่มนุษย์สร้างขึ้นมานะครับเป็นสีที่สังเคราะห์ขึ้นมา
มีอยู่สองอย่างก็คือสีของแสงและก็สีที่เป็นวัตถุธาตุนะครับสีของแสงนี่เป็นอย่างไรสีของแสงก็คือผลิตขึ้นมาโดยการใช้กระแสไฟฟ้านี่แหละครับผ่านหลอดที่เป็นสีต่างๆเพื่อจะให้เป็นแสงสีนั้นสีนี้นะครับแล้วใช้ในการตกแต่งอาคารสถานที่เวทีละครการแสดงโฆษณาต่างๆเหล่านี้นะครับกับ2สีวัตถุธาตุนะครับเป็นสีที่ใช้ในการด้านพาณิชย์นะครับหรือว่างานวิจิตรศิลป์หรือว่างานประยุกต์ศิลป์พวกนี้แหละครับเช่นสีน้ำสีน้ำมันสีช็อกสีทาบ้านสีพ่นรถยนต์เหล่านี้เขาเรียกว่าสีวัตถุธาตุนะครับก็เห็นกันอยู่ทั่วไปนะครับทีนี้มาดูการระบายสีหรือการผสมสีในงานกิจกรรมเนี่ยเป็นกระบวนการที่มีความจําเป็นนะครับที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการผสมสีและการระบายสีเราจะระบายสีได้ดีเราต้องรู้คุณลักษณะของสีด้วยเช่นสีนี้ระบายทับกันได้สีนี้ระบายทับกันไม่ได้บางสีต้องใช้น้ําเป็นตัวละลายบางสีต้องใช้น้ํามันเป็นตัวละลายนะครับซึ่งแน่นอนว่านอกจากเราจะเรียนรู้คุณลักษณะของสีแล้วเราต้องควบคุมสีให้ได้ด้วยวัสดุที่ใช้ในการรองรับหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้เกี่ยวกับการระบายสีมีอะไรบ้างก็ต้องเป็นการต้องเรียนรู้นะครับซึ่งเป็นศาสตร์ที่สำคัญมากในงานกิจกรรมสมัยใหม่หลักการนี้ไม่เพียงจะช่วยให้ศิลปินสามารถเลือกใช้สีได้อย่างเหมาะสมแต่ยังมีส่วนสำคัญในการสร้างบรรยากาศและอารมณ์ให้กับผลงานด้วยนะครับในการระบายสีนี่ศิลปินจะต้องพิจารณาถึงลักษณะของสีเช่นความเข้มความสดอุณหภูมิของสีสีร้อนสีเย็นเพื่อสามารถสร้างมิติและก็ให้ความลึกให้อารมณ์ต่างๆให้เกิดขึ้นกับผลงานแล้วก็สื่อสารไปถึงคนดูโดยให้ตรงกับความเป้าหมายของศิลปินต้องการด้วยนะครับก็คือความคิดของศิลปินต้องการเสนออะไรก็ต้องใช้สีที่มันตอบสนองความคิดแล้วก็สื่อออกไปได้การระบายสีศิลปินจะต้องพิจารณาถึงลักษณะของสีเช่นความเข้มความสดอุณหภูมิสีสีร้อนสีเย็นนะครับเพื่อให้สามารถสร้างมิติแล้วก็ความลึกและก็อารมณ์ให้กับผลงานไปสู่ผู้ชมได้การเข้าใจทฤษฎีสีวงจรสีเนี่ยช่วยให้ในการเลือกสีทำให้เราสามารถที่จะใช้สีให้มันทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดีแล้วก็สื่อสารออกมาได้รวมถึงการสร้างสีใหม่ๆจากสีพื้นฐานก็มีความจำเป็นจะต้องเรียนรู้นะครับสีพื้นฐานในสมัยก่อนมันมี3สีแล้วก็คือสีแดงสีน้ำเงินแล้วก็สีเหลืองอยากได้สีเขียวก็ต้องใช้สีเหลืองผสมกับสีน้ำเงินอย่างเนี้ยอยากได้สีส้มก็ใช้สีเหลืองผสมสีแดงนะครับก็จะได้สีต่างๆขึ้นมาไม่ว่าสีขั้นที่1สีขั้นที่2สีขั้นที่3นะครับแต่สมัยนี้นี่ไม่ต้องผสมแล้วนะครับสีนี้เขาผลิตขายกันโอ้มีเยอะมากนะครับสีมีหลากหลายเลยทีเดียวมี24สี50สี100สีก็แล้วแต่นะครับยิ่งเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์เนี่ยผมมีเป็นล้านสีเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนี่ถ้าเราดูแล้วมันก็สามารถจัดได้เฉดนี้เป็นเฉดสีอะไรโทนสีอะไรสามารถดูได้นะครับแต่ว่าแน่นอนนะว่าปัจจุบันนี้เทคโนโลยีเนี่ยก้าวหน้าสีไม่ได้มีอยู่แค่ไม่กี่สีเมื่อก่อนเราสมัยก่อนจะมีอยู่3สีผสมเป็น6สีจาก6สีก็ผสมขึ้นมาเป็น12สีก็เยอะแล้วนะครับแต่สมัยนี้ไม่ใช่นะครับถ้าไปด้านเครื่องเขียนเนี่ยโอ้สีมีเลือกเยอะมากทั้งสีซ้อนแสงสีมีหลายชนิดสีทาสีเพ้นท์บนผ้าสีเพ้นท์บนกระดาษสีเพ้นท์บนพลาสติกอะไรต่างๆนะครับการรู้จักการผสมสีเหล่านี้จะช่วยให้ศิลปินสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่มีความหลากหลายและก็น่าสนใจนะครับการผสมสีไม่ใช่เพียงแค่การเลือกใช้สีที่ดูดีแต่ยังเป็นกระบวนการที่ศิลปินสามารถแสดงความรู้สึกและก็แนวคิดผ่านสีออกมาให้ได้ด้วยดังนั้นนี่ความรู้เกี่ยวกับหลักการผสมสีจึงถือเป็นเรื่องสำคัญในการสร้างงานกิจกรรมที่มีความหมายและมีคุณค่าทางศิลปะด้วยนะครับทีนี้มาดูหัวข้อต่อไปก็คือในเรื่องของรูปทรงนะครับรูปทรงนี่ในศิลปะถือว่าเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงความหมายของเนื้อหาที่ซ่อนอยู่ภายในให้ปรากฏนะครับรูปทรงนี่จะมี3มิตินะครับก็คือมีความกว้างความยาวความหนาหรือลึกความสูงซึ่งทำให้เกิดเป็นปริมาตรหรือมวลรูปทรงเป็นองค์ประกอบส่วนรวมของภาพนะครับเมื่อรูปทรงปรากฏตัวขึ้นพื้นที่ว่างก็จะลดลงไปทันทีแล้วก็ทัศนธาตุต่างๆก็จะตามมาด้วยนะครับโดยมีความสำคัญในฐานะตัวกลางที่สื่อความหมายจากศิลปินไปสู่ผู้ดูโดยตรงนะครับศาสตราจารย์ชลุดิ้นเสมอได้เขียนไว้ในตำราของท่านนะครับว่ารูปทรงเป็นตัวการสำคัญที่สื่อความหมายจากศิลปินไปสู่ผู้ดูแต่ด้วยรูปทรงเพียงอย่างเดียวศิลปินก็สามารถสื่อความหมายได้อย่างสมบูรณ์โดยไม่ต้องอาศัยเรื่องหรือเนื้อเรื่องใดๆรูปทรงจึงมีความสำคัญที่สุดจนอาจกล่าวได้ว่ารูปทรงคืองานศิลปะนะครับนี่เป็นสิ่งที่อาจารย์ชลุดิ้นเสมอได้บอกพวกเราไว้เมื่อรูปทรงเกิดขึ้นในพื้นที่ของภาพ
ทัศนธาตุอื่นๆก็จะปรากฏตัวตามมาเช่นกันนะครับได้แก่เส้นสีรูปร่างน้ำหนักพื้นผิวพื้นที่ว่างนะครับเมื่อรูปทรงปรากฏตัวขึ้นเรื่องหรือเนื้อหาก็จะตามมาอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันนะครับศิลปินต้องควบคุมการแสดงออกให้สื่อความหมายตรงตามแนวคิดที่วางไว้นะครับรูปทรงเป็นโครงสร้างทางรูปของงานศิลปะซึ่งอาจจะมีรูปทรงหลากหลายหรือเพียงรูปทรงเดียวหรือหลายๆรูปทรงรวมกันก็ได้นะครับรูปทรงมี3มิติเสมอรวมถึงความหนาความกว้างและก็ความยาวโดยมีโครงสร้างและความหมายในตัวของตัวเองรูปทรงและที่ว่างจะอยู่ร่วมกันเสมอ2สิ่งนี้มาประกอบกันเป็นผลงานศิลปะที่สมบูรณ์นะครับรูปทรงเนี่ยถูกแบ่งออกเป็น3ประเภทนะครับ3ชนิดก็คือรูปทรงที่เรียกว่ารูปทรงตามธรรมชาตินะครับเป็นรูปทรงที่มีลักษณะคล้ายสิ่งมีชีวิตซึ่งสามารถเจริญเติบโตและก็เคลื่อนไหวได้มีการเปลี่ยนแปลงได้ก็เช่นรูปทรงของมนุษย์รูปทรงของสัตว์และก็รูปทรงของพืชรูปทรงประเภทนี้มักถูกใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่สื่อถึงความเป็นธรรมชาติและสามารถสะท้อนอารมณ์และความรู้สึกได้อย่างลึกซึ้งของรูปทรงเรขาคณิตนะครับซึ่งเป็นรูปทรงที่มีลักษณะตามแบบเรขาคณิตเช่นรูปทรงกลมรูปสามเหลี่ยมรูปทรงสี่เหลี่ยมเหล่านี้เป็นต้นนะครับซึ่งให้โครงสร้างหรือเป็นพื้นฐานให้กับรูปทรงอื่นๆนะครับรูปทรงประเภทนี้มีความเรียบง่ายเป็นระเบียบทำให้เหมาะสำหรับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่ต้องการความเป็นระเบียบและก็ความชัดเจนนะครับ 3. รูปทรงอิสระเป็นรูปทรงที่ไม่มีโครงสร้างที่แน่นอนนะครับอาจจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ได้แล้วก็มักให้ความรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวและชีวิตมีชีวิตชีวารูปทรงประเภทนี้สามารถแสดงออกถึงอารมณ์ที่หลากหลายและมีความเป็นอิสระของศิลปินด้วยนะครับการเข้าใจและการใช้รูปทรงเหล่านี้ในงานศิลปะไม่เพียงแต่ช่วยให้ศิลปินสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่มีความสวยงามและก็น่าสนใจนะครับแต่ยังสามารถสื่อสารแนวคิดและอารมณ์ต่างๆผ่านการเลือกใช้รูปทรงที่เหมาะสมนอกจากนี้นี่รูปทรงยังเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานที่สามารถดึงดูดความสนใจแล้วก็สร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่าให้กับผู้ชมอีกด้วยนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับรูปทรงเรขาคณิตนี่รูปทรงอิสระอาจจะอยู่ตรงข้ามกันนะครับเพราะว่ามีลักษณะอ่อนหรือตรงข้ามกับแข็งรูปทรงเรขาคณิตกับรูปทรงอิสระเนี่ยอยู่ตรงข้ามกันนะอยู่ตรงข้ามกันนะครับเป็นเรื่องของความสงบนิ่งหรือความเคลื่อนไหวนะครับแต่หากรูปทรงอิสระกับรูปทรงธรรมชาติอยู่ใกล้กันเนี่ยก็จะกลมกลืนกันไปนะครับลื่นไหลกลมกลืนได้เป็นอย่างดีนะครับเมื่อเริ่มต้นสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์รูปทรงทั้ง3ชนิดนี้จะถูกนำมาใช้งานทันทีเช่นเดียวกันนะครับจะเริ่มต้นจากรูปทรงเรขาคณิตก็ได้หรือจะเริ่มต้นจากรูปทรงอิสระก็ได้ก็แล้วแต่นะครับโดยเมื่อศิลปินมีแรงบันดาลใจและเกิดในความคิดในการสร้างงานก็จะถ่ายทอดผลงานจะเริ่มต้นด้วยการใช้เส้นร่างรูปทรงที่ได้มาจากภาพในจินตนาการนั่นแหละครับเส้นจะทำหน้าที่แปลความคิดเป็นรูปภาพหรือรูปทรงกระบวนการพัฒนาจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและก็ทำไปเรื่อยจนกระทั่งผลงานนั้นเสร็จสมบูรณ์นะครับรูปทรงทั้ง3ชนิดจะปรากฏออกมาอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับเหตุผลตามแนวคิดของศิลปินผู้สร้างสรรค์นั่นเองนะครับลักษณะโครงสร้างของรูปทรงมีอยู่2ลักษณะก็คือเป็นลักษณะที่เรียกว่าเป็นโครงหรือ skeleton form นะครับหมายถึงรูปทรงที่เน้นไปที่โครงสร้างหรือรูปแบบที่เป็นฐานของวัตถุโดยมักจะเป็นเส้นสายและก็โครงสร้างที่ชัดเจนซึ่งสร้างความรู้สึกของความโปร่งใสโครงสร้างเหล่านี้มักจะมีความโปร่งใสและเปิดเผยนะครับนอกจากนี้ลักษณะโครงยังสามารถแสดงถึงการเคลื่อนไหวหรือพลังงานต่างๆเพราะเหมาะสำหรับให้เห็นทิศทางและการลักษณะการเคลื่อนที่ได้ชัดเจนตัวอย่างเช่นงานศิลปะบางชิ้นใช้รูปทรงที่เป็นโครงนะครับเช่นรูปปั้นที่เน้นโครงสร้างโครงกระดูกหรือการใช้เส้นในการวาดภาพเพื่อสื่อสารความรู้สึกและก็ความคิดที่ต้องการจะแสดงออกมาชัดเจน2รูปทรงที่มีลักษณะเป็นมวลหรือแมสนะครับจะเน้นไปที่ความหนักแน่นและก็ความเต็มของวัตถุมักให้ความรู้สึกถึงความหนักรูปทรงของมวลจะมีลักษณะที่แน่นหนาและก็มีมวลมากซึ่งสามารถสร้างความรู้สึกถึงน้ำหนักและก็ความมั่นคงได้นะครับนอกจากนี้รูปทรงมวลยังสามารถสร้างพื้นที่และบรรยากาศที่มีชีวิตชีวาซึ่งมักจะใช้ในงานศิลปะเพื่อสร้างความรู้สึกถึงพื้นที่ที่เต็มไปด้วยพลังหรือความรู้สึกที่หนักแน่นจริงจังตัวอย่างในงานศิลปะอาจจะเป็นรูปปั้นที่มีลักษณะเต็มตัวหรือภาพวาดที่ใช้สีและแสงเพื่อแสดงถึงมวลเช่นการวาดภาพของภูเขาหรืออาคารที่ทำให้รู้สึกว่ามีความหนักแน่นแข็งแรงนะครับโดยรวมแล้วนี่การเข้าใจถึงรูปทรงทั้ง2ประเภทนี้ช่วยเราเห็นถึงวิธีการที่ศิลปินใช้ในการสื่อสารความรู้สึกและก็แนวคิดผ่านทางผลงานศิลปะนะครับรูปทรงแบบโครงเน้นที่โครงสร้างและการเคลื่อนไหวในขณะที่รูปทรงแบบมวล
เน้นในความหนักแน่นและความมั่นคงนั่นเองนะครับในการ

สร้างสรรค์โครงการศิลปะนี่เมื่อเราสร้างรูปทรงใดๆลงบนพื้นที่ว่างแล้วเนื้อหาก็จะตามมาในทันทีนะครับเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังรูปทรงและเนื้อหาเนี่ยเป็นองค์ประกอบหลักที่สำคัญเมื่อรวมตัวประสานกันอย่างกลมกลืนแล้วเนี่ยสุนทรียภาพก็จะเกิดขึ้นหมายความว่าผลงานศิลปะเนี่ยจะสื่อสารสื่อความหมายออกมาได้ตามที่ต้องการมีคุณค่าและความหมายเมื่อมีรูปทรงเกิดขึ้นก็จะมีเนื้อหาตามมาทันทีนะครับรูปทรงและเนื้อหามีความสอดคล้องกันและกันไม่สามารถแยกออกจากกันได้นั่นเองนะครับในส่วนของรูปทรงเนี่ยก็คือสิ่งที่มองเห็นได้ในทัศนศิลป์เป็นส่วนที่สำคัญสำหรับเนื้อหาสาระในผลงานที่ประสานกันอย่างมีเอกภาพนะครับของทัศนธาตุรูปทรงไม่เพียงแต่ให้ความพอใจต่อความรู้สึกสัมผัสแต่ยังสร้างเนื้อหาให้กับตัวรูปทรงเองนะครับและก็เป็นสัญลักษณ์ในแก่อารมณ์ความรู้สึกหรือมีปัญญาความคิดที่เกิดขึ้นในจิตหากเทียบกับชีวิตแล้วเนี่ยรูปทรงก็คือส่วนที่เป็นกายในขณะที่เนื้อหาคือส่วนที่เป็นจิตใจรูปทรงและเนื้อหาจึงไม่สามารถแยกออกจากกันได้เลยนะครับในงานศิลปะที่ดีทั้งสองส่วนนี้นี่จะเป็นสิ่งเดียวกันหากแยกกันเมื่อไหร่ก็ความเป็นเอกภาพก็จะถูกทำลายลงไปทันทีเลยนะครับในส่วนของเนื้อหาเนี่ยเนื้อหาก็เป็นงานในงานศิลปะนี่หมายถึงองค์ประกอบที่เป็นนามธรรมนะครับหรือที่เราเรียกว่าโครงสร้างทางจิตใจนั่นเองซึ่งเป็นส่วนที่ไม่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนเหมือนรูปทรงแต่มันจะสื่อถึงแนวคิดและก็ความหมายหรืออารมณ์ที่ศิลปินต้องการถ่ายทอดให้ผู้ชมรู้สึกหรือเข้าใจในขณะที่รูปทรงคือส่วนที่มีลักษณะทางกายภาพหรือเป็นสิ่งที่ชมมองเห็นได้เนื้อหานั้นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของผู้ชมจากการมองเห็นรูปเหล่านั้นนะครับซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการแสดงออกของศิลปินนั่นเองนะครับขอยกตัวอย่างในผลงานวาดภาพที่มีรูปทรงของธรรมชาติเช่นภาพภูเขาหรือทะเลรูปทรงของภูเขาและทะเลอาจจะสื่อถึงความสงบความยิ่งใหญ่หรือความอ้างว้างส่วนที่เป็นความสงบความยิ่งใหญ่หรือความอ้างว้างนี้แหละครับก็คือเนื้อหาหรือความหมายที่ศิลปินต้องการจะสื่อสารออกมาเนื้อหาจึงเป็นส่วนที่ซ่อนอยู่ภายใต้รูปทรงและเป็นส่วนที่ต้องการการตีความจากผู้ชมนะครับเนื่องจากไม่ได้ถูกแสดงออกมาโดยตรงเหมือนรูปทรงเป็นการสร้างผลกระทบทางอารมณ์หรือจิตใจให้เกิดขึ้นในใจของผู้ดูนั่นเองโดยผ่านการรับรู้ทางสายตาและการตีความเป็นการตีความจากตัวเนื้อหานะครับที่ได้จากรูปทรงสร้างเรื่องราวและสัญลักษณ์ในผลงานศิลปะซึ่งก่อเกิดความสะเทือนใจสะเทือนอารมณ์จากการประสานกันของทัศนธาตุที่เป็นระเบียบกลมกลืนและสมส่วนในรูปทรงนั่นเองนะครับให้ความรู้สึกที่ดูแล้วอิ่มเอิบปีติสง่างามสื่อสารผ่านทางอารมณ์และก็ความรู้สึกรูปทรงและเนื้อหามีความสัมพันธ์กันนะครับโดยรูปทรงเป็นโครงสร้างทางรูปนะครับและก็ทางวัสดุด้วยซึ่งเกี่ยวข้องกับความคงทนของวัตถุและความแนบเนียนของฝีมือนะครับในขณะที่เนื้อหานี่คือองค์ประกอบที่เป็นโครงสร้างทางจิตเป็นคุณลักษณะฝ่ายนำมาทำนะครับทั้งรูปทรงและเนื้อหาจะเกิดขึ้นพร้อมกันและประสานกันเป็นหนึ่งเดียวขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้จะเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาเรียนรู้และทำความเข้าใจการใช้รูปทรงเพื่อสื่อความหมายสาระสำคัญให้ตรงกับแนวความคิดที่เราต้องการนะครับก็จะแสดงออกมาในส่วนของรูปร่างเนี่ยรูปร่างก็เป็นองค์ประกอบสำคัญในศิลปะนะครับรูปร่างมีลักษณะเป็น2มิติประกอบด้วยความกว้างและก็ความยาวเป็นสิ่งที่เรามองเห็นได้จากขอบเขตภายนอกที่ถูกกำหนดโดยเส้นรอบนอกนะครับรูปร่างเกิดขึ้นจากการลากเส้นมาบรรจบกันที่จุดเริ่มต้นนั่นเองทำให้เกิดพื้นที่รูปร่างที่มองเห็นและก็เข้าใจถึงลักษณะของวัตถุนั้นๆได้รูปร่างสามารถพบได้ทั่วไปในธรรมชาติและเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมีอยู่2อย่างก็คือเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและก็มนุษย์ก็สร้างขึ้นได้นะครับรูปร่างจะมีเพียงความกว้างและความยาวโดยไม่มีความหนานะครับเพื่อสื่อถึงลักษณะของพื้นที่ระนาบที่ไม่ได้มีปริมาตรหรือมวลนั่นเองนะครับรูปร่างแม้จะดูเรียบง่ายแต่ก็ยังสามารถสื่อความหมายและบอกให้ผู้ชมรู้ว่ามันเป็นรูปร่างของสิ่งใดจุดเด่นของรูปร่างในงานศิลปะและการออกแบบก็คือสามารถในการสื่อสารแนวคิดความรู้สึกหรือเรื่องราวต่างๆที่ทำให้รูปร่างมีบทบาทสำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะครับรูปร่างมี3ประเภทก็คือรูปร่างธรรมชาติมันก็ล้อจากรูปทรงนั่นแหละครับรูปร่างธรรมชาติเป็นรูปร่างที่เกิดขึ้นเองในธรรมชาติเช่นรูปร่างของต้นไม้ใบไม้หรือสัตว์ต่างๆรูปร่างเหล่านี้นี่ไม่ได้มีความแน่นอนเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาและก็สภาพแวดล้อมนะครับนอกจากนี้ยังมีรายละเอียดที่ซับซ้อนทำให้รู้สึกถึงความมีชีวิตชีวาและก็ไม่สำคัญ2รูปร่างเรขาคณิตรูปร่างเรขาคณิตเนี่ยเป็นรูปร่างที่มีลักษณะเป็นรูปทรงที่เรียกว่าสมมาตรอาทิเช่นรูป

ทรงกลมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมเหล่านี้เป็นต้นนะครับรูปทรงเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นด้วยเส้นตรงและเส้นโค้งที่มีระเบียบซึ่งทำให้รู้สึกให้ความรู้สึกที่ชัดเจนและก็สมดุลรูปร่างเรขานี้เป็นที่นิยมในงานออกแบบนะครับเช่นกราฟิกสถาปัตยกรรมและงานศิลปะอื่นๆที่ต้องการความชัดเจนและก็ความและก็การจัดระเบียบที่เป็นระบบระเบียบนะครับสามรูปร่างอิสระรูปร่างแบบนี้เป็นรูปร่างที่ไม่อยู่ในรูปแบบธรรมชาติหรือเรขาคณิตอย่างแน่นอนเลยนะครับมักจะถูกสร้างขึ้นจากจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์อาจสื่อถึงอารมณ์และความรู้สึกหรือแนวคิดที่ไม่มีขีดจำกัดนะครับรูปร่างอิสระนี้มาพบในงานศิลปะสมัยใหม่นะครับแล้วก็ศิลปะร่วมสมัยที่เน้นการแสดงออกอย่างอิสระนั่นเองนะครับสี่รูปร่างทางความคิดรูปร่างทางความคิดก็คือรูปร่างที่เกิดขึ้นจากการตีความทางจินตนาการศิลปินหรือการสร้างสรรค์ตามมโนคติของแต่ละบุคคลนั่นเองรูปร่างนี้นี่มักจะไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับรูปร่างใดๆในธรรมชาติหรืออาจจะมีลักษณะเนื้อจริงหรือแปลกประหลาดจึงช่วยให้ผู้ชมเนี่ยสามารถใช้จินตนาการหรือมุมมองเฉพาะของตนในการตีความนะครับรูปร่างประเภทนี้สามารถกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และเปิดมุมมองใหม่ๆให้แก่ผู้ชมการศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับรูปร่างไม่เพียงแต่ช่วยให้ศิลปินเนี่ยสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแต่ยังช่วยให้ผู้ชมเข้าใจและตีความผลงานศิลปะได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นรูปร่างเนี่ยจึงมีเป็นเรียกว่าเป็นส่วนสำคัญที่ไม่สามารถมองข้ามได้ในงานศิลปะแล้วครับทีนี้มาดูเรื่องน้ำหนักกันบ้างซึ่งไม่ใช่เป็นกิโลนะครับน้ำหนักในศิลปะหมายถึงระดับของความมืดความสว่างในสีแสงเงาที่ถูกใช้ในภาพหรือรูปทรงต่างๆเพื่อสร้างความรู้สึกของมิติและความลึกหรือระยะห่างในงานศิลปะน้ำหนักช่วยวัตถุดูเหมือนมีปริมาตรนะครับก็ทำให้เกิดมิติขึ้นในรูปร่างจาก2มิตินี่กลายเป็น3มิติการใช้ความเข้มของน้ำหนักในสีเช่นจากอ่อนไปเข้มหรือจากสว่างไปมืดทำให้ภาพมีความรู้สึกถึงมิติที่ลึกเกิดภาพลวงตาในเรื่องของระยะใกล้ไกลได้นะครับช่วยผู้ชมนี่ได้สัมผัสได้ถึงความสมจริงความเคลื่อนไหวหรือการจัดวางที่ชัดเจนนะครับน้ำหนักนี่มีความสำคัญน้ำหนักของศิลปะนี่ไม่เพียงแต่แค่สร้างมิตินะครับแต่สามารถส่งเสริมความรู้สึกและอารมณ์ของผลงานได้อีกด้วยการเลือกใช้สีที่มีน้ำหนักแตกต่างกันสามารถกระตุ้นอารมณ์หรือสร้างบรรยากาศที่เหมาะที่เรียกว่าที่เฉพาะเจาะจงเช่นสีที่มีน้ำหนักเข้มนี่มักได้ความรู้สึกเข้มข้นและหนักแน่นซึ่งสามารถสื่อถึงอารมณ์ที่หนักหน่วงหรือความสงบตัวอย่างเช่นสีดำหรือสีน้ำตาลเข้มนี่สามารถสร้างความลึกลับหรือความเป็นนิรันดร์ที่เกิดขึ้นในภาพได้เป็นเรื่องความรู้สึกนะครับแต่ส่วนที่เป็นสีอ่อนอย่างยกตัวอย่างเช่นสีขาวจะให้ความรู้สึกเบาแล้วก็โปร่งใสนะครับสีครีมเป็นสีของความสดใสความสุขหรือความอ่อนโยนเหล่านี้เป็นต้นนะครับการจัดเรียงน้ำหนักในงานศิลปะสามารถสร้างภาพลวงตาในมิติที่แตกต่างกันการใช้สีเข้มในพื้นที่ที่ใกล้ชิดกับผู้ชมสามารถทำให้วัตถุดูเหมือนใกล้เข้ามานะครับและยื่นออกมาในขณะที่สีอ่อนที่ใช้ในพื้นที่ห่างไกลจะช่วยให้รู้สึกถึงความลึกเช่นศิลปินใช้เทคนิคการไล่สีจากเข้มไปอ่อนทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักระหว่างสีที่เข้มและอ่อนจนเกิดเป็นมิติชิงลึกในงานมีบรรยากาศใกล้ๆนะครับการแสดงอารมณ์ผ่านน้ำหนักของสีเป็นเทคนิคที่สำคัญในการสร้างความรู้สึกหลากหลายในผลงานศิลปะน้ำหนักของสีและความแตกต่างระหว่างน้ำหนักอ่อนแก่สามารถนำมาใช้เพื่อสื่อสารความรู้สึกได้อย่างมีประสิทธิภาพตัวอย่างเช่นความกระชั้นน้ำหนักเข้มและน้ำหนักที่หนักในส่วนของศิลปะที่สามารถกระตุ้นความรู้สึกตึงเครียดหรือความเครียดให้เกิดขึ้นแก่ผู้ชมได้นะครับโดยเฉพาะเมื่อสีเหล่านี้ถูกวางไว้ในจุดที่ดึงดูดสายตาหรือในสัดส่วนที่ไม่สมดุลนี่แต่ในทางกลับกันนะครับน้ำหนักที่อ่อนสีที่เบาเช่นสีอ่อนๆครีมๆสามารถสร้างความรู้สึกเบาหรือสงบความผ่อนคลายกับผู้ชมได้นะครับช่วยบรรยากาศไม่เป็นช่วยทำให้เกิดบรรยากาศที่เป็นกันเองสามารถทำให้ผู้ชมรู้สึกสบายใจขึ้นได้นะครับการใช้น้ำหนักอย่างมีความเข้าใจและมีจุดมุ่งหมายชัดเจนทำให้ศิลปินสามารถสื่อสารอารมณ์ที่ต้องการได้อย่างชัดเจนและมีพลังในงานศิลปะของตนนะครับน้ำหนักในงานศิลปะจึงเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้ศิลปินสามารถสื่อสารอารมณ์และแนวคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพสร้างน้ำหนักในสร้างความแตกต่างระหว่างรูปทรงกับพื้นหลังก็ช่วยให้ภาพมิติไม่ว่าจะเป็นงานรูปแบบ2มิติหรือ3มิติก็ตามนะครับการเข้าใจน้ำหนักของสีจะทำให้ศิลปินสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่มีมิติและพลังในการสื่อสารกับผู้ชมได้อย่างมีประสิทธิภาพทีนี้มาดูพื้นผิวกันบ้างนะครับพื้นผิวหมายถึงลักษณะของผิววัตถุทุกชนิดนะครับที่สามารถเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือสร้างสรรค์โดยมันถ้าก็เกิดขึ้นได้นะครับมีหลายลักษณะเช่นหยาบลื่นขรุขระหรือเรียบพื้นผิวเป็นองค์ประกอบสำคัญในงานศิลปะที่จะช่วยให้สร้างอารมณ์และ

อาการให้กับผลงานโดยมีการรับรู้พื้นผิวทางสัมผัสและก็ทางสายตานะครับความสำคัญของพื้นผิวเนี่ยมีความสำคัญมากเลยในการสร้างสรรค์อารมณ์ความรู้สึกและการสื่อความหมายในงานศิลปะนะครับตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างพื้นผิวกับความรู้สึกได้แก่พื้นผิวหยาบให้ความรู้สึกหนักแน่นมั่นคงแข็งแรงแล้วก็ทรงพลังนะครับเช่นพื้นผิวของหินหรือไม้ที่ไม่ผ่านการขัดเกลามักจะถูกใช้เพื่อสร้างความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติหรือความบิดการสร้างความรู้สึกที่น่ากลัวหรือน่ารังเกียจเช่นการใช้งานพื้นผิวขรุขระในงานศิลปะที่ต้องการสะท้อนความท้าทายหรือขันดิ้นรนพื้นผิวเรียบเนียนสื่อถึงความละมุนความนุ่มนวลและความน่าสัมผัสนะครับสามารถถูกใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานที่สื่อถึงความสบายตาความสงบหรือความหรูหราเช่นพื้นผิวของผ้าไหมที่เนียนนุ่มหรือเซรามิกที่ผ่านการขัดจนเงาการใช้พื้นผิวเรียบเนียนยังช่วยให้ในการสร้างภาพลวงตาทางมิติโดยเฉพาะเมื่อประสานกับเทคนิคแสงและเงาสามารถทำให้วัตถุมีมิติแห่งความลึกหรือดูซับซ้อนมากยิ่งขึ้นได้นะครับการใช้พื้นผิวในศิลปะจึงเป็นธาตุสำคัญที่สามารถก่อให้เกิดความรู้สึกทางสุนทรียภาพและเพิ่มความรู้สึกลุ่มลึกแก่ผลงานช่วยดึงดูดให้ผู้ชมและกระตุ้นความเรียกว่ากระตุ้นความสัมพันธ์หรือความสนใจในรายละเอียดได้นะครับพื้นผิวเนี่ยแบ่งออกเป็น2ลักษณะก็คือ1พื้นผิว2มิติคือพื้นผิวที่ปรากฏขึ้นบนพื้นที่แบนราบนะครับได้รับรู้และผ่านทางการมองเห็นเท่านั้นลักษณะพื้นผิวนี้สามารถเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นลวดลายของหินสามารถสร้างขึ้นด้วยเทคนิคศิลปะต่างสื่อถึงความรู้สึกที่แตกต่างนะครับนอกจากเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็สามารถที่จะสร้างขึ้นมาก็ได้นะครับโดยศิลปินอาจจะใช้เทคนิคการวาดเลียนแบบพื้นผิวตามที่พบเห็นในธรรมชาตินั้นหรือการสร้างสรรค์พื้นผิวขึ้นใหม่นะครับโดยการทดลองให้ในวิธีการต่างๆเช่นการหยดสีการสาดสีเพื่อเกิดลวดลายที่มีความเฉพาะตัวและก็น่าสนใจนะครับในการสร้างพื้นผิวสองมิติศิลปินสามารถใช้สื่อหลากหลายเช่นสีน้ำมันสีคริลิกหรือสีฝุ่นซึ่งแต่ละชนิดมีการลักและก็คุณลักษณะที่แตกต่างกันในการสร้างเนื้อสัมผัสและก็ความรู้สึกลึกซึ้งช่วยให้พื้นผิวบนผลงานศิลปะดูมีมิติทางสายตาดูสมจริงถึงแม้ว่าจะยังเป็นการแบนราบนะครับทีนี้ในส่วนที่2ก็คือพื้นผิวแบบ3มิติคือพื้นผิวที่มีลักษณะนูนขึ้นมาจากพื้นผิวทำให้สามารถสัมผัสได้จริงและก็เพิ่มมิติให้กับงานศิลปะนะครับพื้นผิวธรรมชาตินี้อาจจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติเช่นผิวของหินหรือไม้ที่มีลวดลายเฉพาะตัวซึ่งสามารถสื่อถึงความเป็นธรรมชาติและเสน่ห์เฉพาะของวัตถุนั้นๆโดยไม่จำเป็นต้องผ่านการปรับแต่งมากนักสำหรับการสร้างพื้นผิว3มิติศิลปินอาจจะใช้วัสดุต่างๆหรือเช่นดินเหนียวโลหะหรือพลาสติกก็ได้นะครับมาปั้นเป็นหรือจัดวางเกิดรูปร่างที่สมจริงขึ้นมานะครับซึ่งแต่ละวัสดุเนี่ยมีคุณลักษณะในการสร้างพื้นผิวและมิติที่แตกต่างกันนะครับการเลือกใช้วัสดุเหล่านี้ไม่เพียงแต่เพิ่มความลึกซึ้งแต่ยังท้าทายทักษะของศิลปินในการสร้างสรรค์รูปทรงและพื้นผิวที่น่าสนใจอีกด้วยนะครับทั้งนี้พื้นผิวสามมิติสามารถดึงดูดความสนใจได้เชิญชวนให้ผู้ชมสัมผัสถึงความเป็นจริงในงานของศิลปะนะครับการรับรู้พื้นผิวเนี่ยสามารถทำได้ผ่าน2วิธีหลักก็คือ1รับรู้ทางสายตานั่นเองนะครับการรับรู้แบบนี้เกี่ยวข้องกับการสร้างภาพลวงตาที่เกิดความรู้สึกเหมือนมีพื้นผิวจริงๆไม่ว่าจะไม่มีความนูนหรือความขรุขระเมื่อสัมผัสจริงก็ตามนะครับหรือเป็นใช้เทคนิคต่างๆเช่นการไล่สีการสร้างแสงเงาหรือการวาดลวดลายที่ทำให้พื้นผิวดูสมจริงเช่นการวาดภาพก้อนหินให้ดูขรุขระผ่านแสงและรายละเอียดเมื่อสัมผัสจริงแล้วกลับมีพื้นผิวที่เรียบนั่นเองนะครับใช้ฝีมือในการสร้างภาพลวงตาการใช้เทคนิคเหล่านี้ช่วยให้ผู้ชมนี่มีปฏิสัมพันธ์กับผลงานที่ผ่านการมองเห็นที่ซับซ้อนและชวนให้คิดถึงสัมผัสของวัสดุจริงๆด้วยนะครับ2การรับรู้ด้วยการสัมผัสที่ผิวโดยตรงการรับรู้แบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อศิลปินสร้างพื้นผิวสัมผัสได้จริงโดยใช้วัสดุและพื้นผิวที่มีลักษณะเฉพาะศิลปินอาจใช้วัสดุจริงๆเช่นผ้าหินทรายหรือวัสดุที่มีผิวขรุขระซึ่งให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันเมื่อสัมผัสนะครับประสบการณ์การสัมผัสพื้นผิวที่แท้จริงช่วยผู้ชมเชื่อมโยงกับศิลปะได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นการรับรู้ทางสัมผัสนี้ยังช่วยกระตุ้นอารมณ์และความทรงจำที่เกี่ยวข้องกับวัสดุหรือสถานที่ที่คุ้นเคยช่วยสร้างประสบการณ์ในมิติที่ดีและก็น่าจดจำนะครับพื้นผิวในงานศิลปะไม่เพียงแต่สร้างอารมณ์และความรู้สึกแต่ยังเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสื่อสารแนวคิดและบรรยากาศกับผู้ชมลักษณะของพื้นผิวทั้ง2มิติและ3มิติช่วยเพิ่มมิติและความลึกกับผลงานศิลปะนะครับ

การได้ใช้พื้นผิวที่เหมาะสมสามารถช่วยศิลปินสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าและมีความหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพการทำความเข้าใจและศึกษาลักษณะพื้นผิวในงานศิลปะจึงช่วยศิลปินสามารถพัฒนาทักษะและการสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรวมถึงช่วยให้ผู้ชมมีความเข้าใจลึกซึ้งต่อผลงานศิลปะที่ตนได้สัมผัสนั่นเองนะครับทีนี้มาดูอีกตัวก็คือพื้นที่ว่างพื้นที่ว่างในงานศิลปะก็คือองค์ประกอบที่ทำหน้าที่เป็นฉากหลังหรือพื้นที่รองรับที่ช่วยให้องค์ประกอบอื่นๆนั้นปรากฏตัวอย่างโดดเด่นและก็มีบทบาทที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับการมีพื้นที่ว่างที่เหมาะสมช่วยสร้างความสมดุลและก็ความคลุมเครือในงานศิลปะทำให้รูปทรงต่างๆสามารถแสดงตัวได้อย่างอิสระและเกิดการเชื่อมโยงระหว่างกันโดยนอกจากนี้เนี่ยพื้นที่ว่างยังช่วยกำหนดขอบเขตและระยะห่างระหว่างองค์ประกอบซึ่งมีผลต่อความรู้สึกของผู้ชมเมื่อมองเห็นผลงานนั้นๆ นะครับพื้นที่ว่างจึงไม่ใช่เพียงแค่ช่องว่างแต่เป็นส่วนสำคัญที่เพิ่มมิติและก็ความลึกให้กับงานศิลปะและยังเป็นส่วนที่ศิลปินสามารถใช้เพื่อดึงดูดความสนใจหรือสร้างจุดพักสายตาเพื่อให้เกิดความสบายในการรับชมและก็เพิ่มอรรถรสในการติดตามนะครับการจัดการพื้นที่ว่างในงานศิลปะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างประสบการณ์ที่น่าพอใจและมีความหมายนะครับโดยการวางรูปทรงในพื้นที่ว่างอย่างเหมาะสมเป็นวิธีหนึ่งในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้พื้นที่ว่างที่ปล่อยทิ้งไว้ในอัตราส่วนที่เหมาะสมจะช่วยผลงานศิลปะมีความสมดุลและไม่รู้สึกอึดอัดรวมถึงการส่งเสริมความเป็นระเบียบในการรับชมด้วยนะครับในการออกแบบพื้นที่ว่างสามารถจำแนกออกเป็น2ประเภทหลักๆพื้นที่ว่างบวกและก็พื้นที่ว่างลบนะครับพื้นที่ว่างบวกก็คือพื้นที่ที่ประกอบด้วยรูปทรงหรือองค์ประกอบศิลปะที่มีอยู่จริงนั่นเองในขณะที่พื้นที่ว่างลบคือพื้นที่ที่เป็นพื้นที่รอบๆที่ไม่มีรูปร่างที่ชัดเจนนะครับและในพื้นที่ทั้ง2ประเภทนี้การใช้เนี่ยถ้าใช้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยจะช่วยให้สร้างความลึกและความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆในงานศิลปะช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้กับผลงานและเปิดโอกาสให้ผู้ชมได้ตีความหลักอย่างหลากหลายมากขึ้นนะครับการจัดการพื้นที่ว่างอย่างรอบคอบจึงมีผลต่อการสร้างบรรยากาศและอารมณ์ของงานศิลปะช่วยให้ผู้ชมมีปฏิสัมพันธ์กับผลงานได้อย่างดีขึ้นและก็สร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำความสำคัญของพื้นที่ว่างเนี่ยในพื้นที่ว่างในงานศิลปะมีความหมายลึกซึ้งและสามารถสื่อสารแนวคิดต่างๆได้นะครับพื้นที่ว่างไม่ใช่แค่ส่วนที่ว่างเปล่าแต่ยังสามารถสร้างความรู้สึกและบรรยากาศที่เข้มข้นในงานศิลปะได้นะครับศิลปินต้องควบคุมพื้นที่ว่างในผลงานให้ได้ในอัตราส่วนที่พอใจหากพื้นที่ว่างมากเกินไปอาจจะทำให้ผลงานดูไม่สมบูรณ์หรือมีความรู้สึกเงียบเหงาแต่ในทางกลับกันนะครับหากผลงานถูกวางจนมีรูปทรงอัดแน่นเกินไปในพื้นที่ว่างที่มีน้อยเกินไปก็อาจจะทำให้ผู้ชมรู้สึกอึดอัดและก็เครียดได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามความสำคัญของพื้นที่ว่างขึ้นกับจิตของศิลปินในการสื่อสารแนวคิดด้วยบางครั้งศิลปินต้องการให้ผลงานมีพื้นที่ว่างน้อยหรือไม่มีเลยเพื่อสร้างอารมณ์หรือสภาวะที่เฉพาะเจาะจงนะครับการควบคุมพื้นที่ว่างจึงเป็นหน้าที่ของศิลปินในการสร้างสรรค์ออกมาให้มีศักยภาพได้มีและสะท้อนถึงความงามทางศิลปะนั่นก็คืออรรถรสของสุนทรียภาพนั่นเองนะครับในทางทัศนศิลป์เนี่ยพื้นที่ว่างสามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทได้แก่พื้นที่ว่าง3มิติที่ว่างประเภทนี้มีความกว้างยาวและก็ลึกนะครับซึ่งสามารถสัมผัสได้ทางกายภาพเช่นพื้นที่ว่างในสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในสถาปัตยกรรมหรือในงานประติมากรรมพื้นที่ว่างสามมิติช่วยสร้างความรู้สึกถึงมิติและความลึกในงานศิลปะนะครับกับ2พื้นที่ว่าง2มิติพื้นที่ว่าง2มิติเป็นพื้นที่ที่เพียงมีความยาวและความกว้างเท่านั้นนะครับโดยไม่มีความลึกไม่มีมิติทางความลึกพบในงานศิลปะที่แสดงอยู่บนพื้นราบเช่นภาพวาดหรือการออกแบบกราฟิกซึ่งพื้นที่ว่างประเภทนี้ไม่เพียงแต่เป็นช่องว่างในเชิงกายภาพนะครับแต่ยังมีความหมายที่กว้างในการสร้างจังหวะและลีลาของการจัดวางองค์ประกอบนั่นเองนะครับซึ่งช่วยเสริมสร้างความประสานและกลมกลืนให้กับผลงานศิลปะในระดับ2มิติการใช้พื้นที่ว่างในศิลปะของ2มิตินี้ถูกนำมาใช้ในการเพื่อสื่อสารอารมณ์และความรู้สึกที่มีพลังการจัดการที่ว่างอย่างเหมาะสมสามารถทำให้เกิดความรู้สึกที่น่าสนใจและเข้ามีชีวิตชีวานะครับเพื่อเพิ่มความหมายกับงานศิลปะและทำให้ผู้ชมสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับผลงานได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นการทำความเข้าใจเกี่ยวกับที่ว่าง2มิติจึงมีความสำคัญต่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีอารมณ์และสามารถดึงดูดความสนใจของผู้ชมได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับพื้นที่ว่างในงานศิลปะมีบทบาทสำคัญไม่เพียงแต่เป็นเวทีให้รูปทรงและสิ่งต่างๆเกิดขึ้นแต่ยังเป็นเครื่องมือในการสื่อสารความหมายและสร้างประสบการณ์ทางสุนทรียภาพให้กับผู้ชมด้วยนะครับซึ่งสามารถความสามารถในการจัดการพื้นที่ว่างให้เหมาะสมและลงตัวเป็นสิ่งที่ศิลปินต้องคำนึง
ถึงอย่างละเอียดเลยนะครับเพื่อให้ผลงานเนี่ยมีคุณค่าและก็สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับการพิจารณาพื้นที่ว่างอย่างรอบคอบจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่สามารถดึงดูดและกระตุ้นความสนใจของผู้ชม

จะเรียกว่าหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์นะครับเพื่อให้เกิดเป็นผลงานศิลปะที่มีคุณค่ามีความหมายเดี๋ยวค่อยว่ากันในโอกาสต่อไปนะครับก็ผมหวังว่าการบรรยายวันนี้คงให้ประโยชน์กับท่านผู้ชมได้รู้จักกับทัศนธาตุมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วค่อยพบกันใหม่ในสัปดาห์ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้กับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยศรีพันธ์จากสาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยพ่อช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีพบกันใหม่สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับชมรายการนะคะการทำผิวพรรณทาถูนวดจากสมุนไพรไทยเพื่อดูแลสุขภาพนะคะดิฉันกัญญาดาณหนองคายค่ะ
1: พัชรินทร์หมั่นการค่ะ
2: จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะคะสำหรับวันนี้เป็นตอนที่2นะคะซึ่งเราจะมาทำยาหม่องกันนะคะเป็นยาหม่องไพรนะคะตอนที่แล้วนี่เราทำน้ำมันไพร
1: ใช่เป็นทำน้ำมันไพรค่ะ
2: ทีนี้เราพยายามที่จะทำให้ท่านผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะต่อเนื่องได้จากครั้งที่แล้วนะคะเราก็เลยใช้สมุนไพรชุดเดิมนะคะ ชุดเดิมซึ่งการสกัดน้ำมันก็เหมือนกันเลยนะคะเพื่อจะให้ท่านรู้สึกว่าท่านสกัดน้ำมันไพรครั้งหนึ่งเนี่ยน้ำมันสมุนไพรในครั้งหนึ่งเนี่ยสามารถทำได้ทั้งน้ำมันเหลืองสามารถทำได้ทั้งยาหม่อง
1: ที่เราจะทำกันในตอนนี
2: ้แล้วถามว่าสรรพคุณเป็นยังไงประสิทธิผลเป็นยังไงก็คือว่าสูตรนี้เราสอนมานะคะอบรมมาเนี่ยเกือบ20ปีแล
1: ้
2: วเราเผยแพร่มาเกือบ20ปีแล้วซึ่งมีลูกศิษย์นะคะหรือผู้เข้าอบรมหลายท่านเนี่ยนำไปประกอบธุรกิจนะคะหรือว่าบางกลุ่มเป็นแพทย์แผนไทยก็นำไปใช้ในคลินิกนะคะปรากฏว่าได้ผลดีมากนะนอกจากนั้นในสูตรเนี่ยสมุนไพรก็ไม่ได้ซับซ้อนนะคะเป็นสมุนไพรที่สามารถหาได้ง่ายนะคะสามารถหาได้ง่ายในท้องตลาดน
1: ะคะ
2: แล้วก็บางพื้นที่ก็ปลูกนะมีปลูกเยอะแยะเลยนะคะในเมืองไทยนี่มีเยอะแยะแล้วก็ผลิตภัณฑ์น้ำมันไพรกับยาหม่องไพรเนี่ยนะคะต่างชาติก็นิยมด้วยนะคะนิยมของเราโดยเฉพาะประเทศจีนเนี่ยนะคะแล้วก็ได้ยินข่าวว่าหลังๆเนี่ยชุดการดูแลสุขภาพของไทยเนี่ยเช่นยาหม่องน้ำมันยาดมเนี่ยนะคะเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติมากนะคะแล้วของเราเนี่ยนะคะนะไม่ซับซ้อนเลยและสมุนไพรไม่เยอะนะคะแต่มีประสิทธิผลที่ดีนะคะเดี๋ยวเราคอยติดตามกันต่อไปนะคะนะทีนี้เนี่ยตอนนี้นะคะก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาเนี่ยเราจะมาแนะ

0: นำอุปกรณ์ก่อนนะคะอุปกรณ์ที่เราใช้ทำผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยนะคะเป็นอุปกรณ์ง่ายนะคะมีในครัวเรือนและหาซื้อง่ายนะคะมีในครัวเรือนและหาซื้อง่ายและสามารถทำยาหม่องไพรออกมาได้นะคะสามารถที่ทำแจกได้นะคะแต่ยาหม่องเนี่ยเนื่องจากว่ามีคำว่ายาหม่องเนี่ยมันไม่เหมือนน้ำมันเหลืองเนี่ยยังเข้าอะไรนะวิสาหกิจชุมชนได้นะคะแต่ยาหม่องต้องเป็นยาเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เรามาเผยแพร่เพื่อที่ให้ท่านเนี่ยทำไว้ดูแลตัวเองนะคะทำไว้ดูแลตัวเองหรือทำแจกในโอกาสต่างๆแต่แจกเนี่ยเขาห้ามแจกบ่อยนะบางทีอาแจกเดี๋ยวแจกอยู่แล้วเนี่ยเขาก็จะสงสัยว่าเราจำหน่ายหรือเปล่านะคะแต่ถ้าเกิดว่าในโอกาสงานต่างๆเนี่ยนะคะจะทำออกมาพิเศษเนี่ยท่านต้องระบุด้วยว่าทำเพื่อแจกหรือทำเพื่อบริจาคนะคะห้ามจำหน่ายนะต้องระบุไว้ด้วยยาหม่องเนี่ยจัดว่าเป็นยานะคะในกฎหมายนะคะของอย.เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านไม่สามารถที่จะผลิตนะคะปกติแล้วออกขายได้ตามปกตินะคะจะผิดกฎหมายเพราะนั้นน่ะต้องผลิตโดยโรงงานยาเท่านั้นนะคะแต่ว่าท่านสามารถทำใช้เองได้นะคะก่อนที่เราจะลงในเรื่อง
1: ของสูตรใช่ค่ะแล้วก็จะมาดู
0: อุปกรณ
1: ์ใช่ค่ะ
0: อาจารย์จิมแนะนำอุปกรณ์นิดนึงนะคะ
1: อุปกรณ์ของเรานะคะวันนี้จะแบ่งเป็น2ส่วนนะคะอาจารย์ส่วนที่1ก็คือเราจะอุปกรณ์ที่จะมันนำวิธีสกัดตัวสมุนไพรก็คือตัวไพรของเราเนี่ยค่ะที่จะทำมาเป็นต่อยอดเป็นน้ำมันที่เราจะเอาน้ำมันตัวเนี้ยไปใช้ในเรื่องของการทำยาหม่องนะคะอันนี้ก็คืออุปกรณ์ตอนนี้นะคะก็จะมีเตาไฟฟ้านะคะตัวนี้ก็คือหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปห้างสรรพสินค้าทั่วไปได้เลยนะคะคือเตาเพราะมันดีอย่างคือมันสามารถควบคุมอุณหภูมิได
0: ้
1: มันจะไม่เหมือนถ้าเกิดเราใช้พวกเตาถ่านหรือว่าเป็นพวกเตาแก๊สพวกนี้ค่ะเราจะไม่ควบคุมอุณหภูมิเขาไม่ได้
0: ลำบากนะ
1: ใช่บางทีเราเจียวไปมันอาจจะทําให้ไหม้สมุนไพรเราไหม้อย่างเง
0: ี้
1: ย
0: แต่ถ้ามีบางคนเขาบอกว่าเขาหายากจริงๆเตาไฟฟ้าเตาแม่เหล็กไฟฟ้าใช่มั้ยจะใช้เตาถ่านหรือเตาแก๊สได้ไหมแต่ฐานนี้เราไม่ให้เลยห้ามเลยนะคะเพราะว่าควบคุมอุณหภูมิลำบากแต่แก๊สเนี่ยยังดีกว่าน
1: ะ
0: ตรงที่ว่าท่านหลีไฟให้เบาที่สุดเพราะว่าไฟที่เราใช้ในการสกัดสมุนไพรนี่นะคะเราใช้ในระดับที่อ่อนๆไม่เกินปานกลางนะคะเราจะไม่ใช้ไฟแรงเพราะว่าสมุนไพรจะไหม้ใช่ไหม
1: คะ
0: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยแนะนำให้ท่านใช้เตาไม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อที่จะควบคุมความร้อนได้
1: ความร้อนได้ตัวต่อมาก็คือเป็นกระทะนะคะ หรือจะเป็นหม้อก็ได้ค่ะถ้าเรามีนะคะก็คือใช้สมุนไพรพวกนี้ใส่เข้าไปแล้วก็ใช้วิธีการเจียวนะคะแล้วก็จะมีทัพพีนะคะก
0: ็
1: คือเป็นทัพพีเป็นพวกสเตลเลตนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือในเรื่องของการสกัดที่เราจะนำมาเจียวนะพอเราเจียวเสร็จใช่ไหมคะมันก็จะมีผ้าขาวบางที่เราจะต้องนำมากรองนะคะก็มีผ้าขาวบางนะคะมีกระชอนนะคะใช่แต่แกงหรือได้หมดอะค่ะอันนี้ก็จะเป็นพวก
0: แล้วก็อ่าง
1: ใช่
0: เป็นสเตลเลต
1: ใช่ค่ะ
0: เพื่อที่จะรองรับน้ำมันจากการกรองนะคะ
1: พอเรากรองด้วยผ้าขาวบางเสร็จแล้วก็จะมากองด้วยกระดาษกองชาเพื่อที่จะอะไรบางทีเศษพวกชิ้นเล็กๆถ้าเกิดเรากองด้วยผ้าขาวบางเนี่ยมันก็จะได้เฉพาะเศษที่เป็นสมุนไพรที่เป็นชิ้นใหญ่ลงไปใช่ไหมคะแต่มันบางครั้งมันอาจจะมีฝุ่นมีเศษเล็กๆของสมุนไพรที่มันเล็ดลอด
0: มันทำให้ดูไม่สะอาด
1: ใช่มันทำให้ดูไม่สะอาด
0: มันเป็นกรดในผิวพรรณใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นสรุปแล้วคือว่าไอ้ตัวเนี่ยผ้าขาวบางเนี่ยใช้กรองชิ้นใหญ่ๆ
1: ใช่
0: นะพอเรากรองชิ้นใหญ่ออกมาปุ๊บเนี่ยได้เป็นน้ำมันมาเนี่ย
1: เราก็จะมากรองด้วยกระดาษกองชาก
0: ระดาษกองชา
1: ก็คือหาซื้อได้ตามทั่วไปได้เลยไม่ว่าจะเป็นสีน้ำตาลหรือสีขาวสีอะไรก็ได้ที่เรามีนะคะแล้วกรองตัวนี้ก็จะเป็นกล้วยนะคะสำหรับการกรองถ้าเกิดเราไม่มีพวกที่เป็นขวดลูกชมพู่แบบเนี้ยเราก็อาจจะเป็นตะแกรงแบบนี้ก็ได้ค่ะอาจารย์อาจจะเป็นเล็กกว่านี้หน่อยนะคะแล้วก็อาจจะใช้กรองหรือถ้าเกิดเราไม่มีเราก็ใช้เป็นสำลีก็ได้ค่ะสำลีที่เรามีอยู่แล้วเราก็จะมาแปะนะคะแปะตามรอบๆให้แล้วเราก็ใช้ตัวน้ำมันนะคะเทลงไปก็จะกรองได้นะคะ
0: เดี๋ยวอาจารย์จันนะคะถ้าเราไม่มีกลวยอย่างนี้นะคะอันนี้ก็คือว่าที่เอามาให้ท่านผู้ชมดูอย่างนี้เพื่อให้เห็นรูปให้เห็นภาพของการกรองน้ำมันเพราะว่าถ้าเราเอาเซรามิกมาเนี่ยมันจะทึบท
1: ่
0: านจะมองไม่เห็นนะเราต้องการที่ท่านเห็นก็เลยเอาแบบนี้มาแต่ว่าถ้าใช้จริงเนี่ยท่านสามารถกลวยเนี่ยคือเป็นกลวยพลาสติกที่ใช้ทำอาหารก็ได้ค่ะนะคะแล้วก็ แล้วทนความร้อนเนี่ยนะคะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยอาจจะเป็นถ้วยเซรามิก
1: ใช่
0: นะที่รองรับกลวยได้นะคะแต่ถ้าท่านอ่ะไม่มีทั้งกลวยทั้งอันนี้หายากเนี่ยเอาตะแกรงอย่างที่อาจารย์กิ่งบอก
1: แต
0: ่เอากระดาษกรองเนี่ยฉีกออกมานะคะ
1: หรือจะเป็นสำลีก็ได้ค่ะ
0: ใช่แปะตามเนี้ยค่ะนะแล้วก็เอาน้ำมันกรองลงไปแค่นั้นเอง
1: ใช่ค
0: ่
1: ะแค่นี
0: ้ก็สามารถประยุกต์ได้นะคะ
1: อันนี้ก็คืออุปกรณ์นะคะในเรื่องของสำหรับการที่จะเราจะทำน้ำมันนะค
0: ะ
1: ทีนี้อุปกรณ์ต่อมาก็คือเราจะไปทำในส่วนของยาหม่องแล้วนะคะอันดับแรกก็คือเป็นหม้อนะคะอันเนี้ยเพราะว่าสูตรนี้ยาหม่องของเรามันจะต้องใช้ความร้อนนะคะอาจารย์เราก็จะต้องมีหม้ออันนี้ก็จะเป็นหม้อสเตนเลสนะ
0: คะ
1: ทนความร้อนนะคะ
0: อันนี้เอาไว้กลูใช่ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ตัวต่อมาก็จะเป็นตะก้อนะคะอันนี้นะคะใช่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็ช้อนเหมือนกันค่ะทั้งช้อนนะคะ
0: ช้อนนี่เช็ดตัก
1: ใช่
0: ตานเนา
1: ะ
0: เป็นตะตะเลดนะคะแล้วก็มาตัวนี้นะคะ
1: เป็นไม้พายสำหรับ
0: เป็นซิลิโคน
1: ใช่ค่ะ
0: เกรดใช้ทำอาหารแต่ว่าตัวนี้จะทนความร้อนเอาไว้เกลี่ยข้างๆหม้อเวลาที่เราคนยาหม่องแล้วยาหม่องอาจจะไปติดข้างๆหม้ออันนี้ก็เอาไว้เกลี่ยเอาไว้โอยมันลงมา
1: ใช่ค่ะเพราะว่าบางครั้งถ้าเกิดเราทำยาหม่องไปแล้วเรามันเทไม่หมดมันแข็งตัวเราก็เอาตัวนี้ค่ะกวาดไปรอบๆแล้วก็เอามาตั้งไฟแล้วก็เทเข้าไปในผัดบรรจุภัณฑ์ของเราต่อได้นะคะตัวต่อมาก็คือตัวที่เราจะทำเป็นส่วนนึงนะคะมันจะต้องทำเป็นพวกพิมพ์เศษน้ำนะคะในสูตรเพื่อที่เกิดความเย็นความร้อนของตัวน้ำมันไผ่ตัวนี้นะคะก็คือเราจะใช้ในเรื่องของการโกร่งนะคะเพื่อที่จะเอามาบดตัวพิมพ์เศษน้ำเพราะว่าพิมพ์เศษน้ำของเขาอ่ะเขาจะไม่ได้เป็นน้ำเลยเขาจะมีลักษณะเป็นของแข็ง3ตัวมาเจอกันนะคะแล้วก็ละลายแล้วก็ต้องใช้ตัวโกงใช่ค่ะอันนี้คือโกงแล้วก็
0: อีกจะงงว่าทำยาหม่องแล้วอาจารย์จิ๋มพูดถึงพิมพ์เศษน้ำอะไรเดี๋ยวเราจะ
1: อันนี้ก็คือเป็นลูกโกงนะคะที่ใช้สำหรับในเรื่องของการคนนะคะ
0: เดี๋ยวถ้าจะอธิบายเสริมอาจารย์จิ๋มนิดนึงคือว่าในสูตรทำยาหม่องนี่นะคะเราจะมีอันนี้พาราฟินเนาะ
1: ใช่ค่ะวัสลีน
0: และอ
1: ัน
0: นี้จะเป็นวัสลีนนะสองตัวเนี่ยเราจะละลายในหม้อเพราะว่ามันต้องใช้ความร้อนนะคะแล้วก็มีอันนี้ด้วยลาน
1: อ
0: ลี
1: นค่ะเดี๋ยวในสูตรเราก็จะมีบอก
0: เราจะละลายในหม้อ
1: นะคะ
0: รวมถึงอันนี้ด้วยป่ะคะน้ำมันพาย
1: ใช่ค่ะน้ำมันพายตอนนี้ก็คือตอนที่เรากำลังจะเตรียมนี่แหละค่ะอาจารย
0: ์ไอ้ตัวโกล่งเนี่ยเราจะใช้ละลายพวกพิมเสนเมนทอน
1: กะละ
0: บ
1: ู
0: นนะคะ
1: และกลัวน้ำมันระกำ
0: เนาะเพราะว่าพวกนี้จะมีน้ำมันหอมระเหยนะถ้าเราเอาไปตั้งด้วยความร้อนกลิ่นมันจะระเหยไปหมดแล้วมันจะไม่หอมเพราะฉะนั้นอันนี้เราจะตั้งกวนด้วยความเย็น
1: กวนด้วยความเย็น
0: และอันนี้จะใช้ความร้อนพออันนี้ละลายหมดแล้วค่อยเทเข้าหากันใช่ไหมคะนะอันนี้ก็คืออ
1: ุปกรณ์นะคะทีนี้วิธีการทำความสะอาดนะคะเริ่มต้นเลยก็คือเราก็ล้างภาชนะของเราด้วยน้ำยาที่บ้านเราปกตินะคะแล้วก็เช็ดแล้วก็ผึ่งให้แห้งนะคะอาจารย์แล้วเราก็มาทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์อีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือแอลกอฮอล์ 70% นะคะ
0: ซื้อตามร้านขายยาได้
1: ทั่วไปเลยเดิมนะคะเวลาเราทำความสะอาดเราก็จะฉีดทั้งข้างนอกข้างในเลยนะคะก็คือให้มันสะอาดไม่
0: เดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะคะใช่ไหมฉีดทั้งข
1: ้
0: างใน
1: ข้างนอกข้างในได้เลย
0: ใช่นะคะ
1: แล้วเช็ดเราก็จะใช้กระดาษทิชชู่นะคะเช็ดแนะนำให้เป็นกระดาษทิชชู่ที่ไม่เป็นขนนะคะเพราะเป็นขนเนี่ยมันก็จะติดตามภาชนะของเราหรือแม้แต่บางท่านอาจจะมีเป็นผ้าก็ได้ค่ะผ้าก็คือ
0: ผ้าต้องไม่มีขน
1: ใช่ผ้าต้องไม่มีขนนะคะเช็ดทำความสะอาด
0: เวลาเราเช็ดเนี่ยเราพยายามเช็ดให้มันดูหมาดๆนะคะเพราะว่าปล่อยแอลกอฮอล์มันระเหยต่ออีกนิดนึงเพราะว่าการที่มันระเหยไปเองเนี่ยมันจะฆ่าเชื้อได้ดีที่สุดเลยนะคะก็คือทำไมต้องทำความสะอาดนะมันก็พูดยากนะบางทีเนี่ยอันนี้ก็คือมาตรฐานของการทำผิดพันธ์นะคะคือต้องทำความสะอาดภาชนะนะคะทีนี้เอ้าก็ทำที่บ้านทำใช้เองอ่ะแต่บางคนเป็นผ
1: ู้
0: หญิงสะอาด เป็นนายสะอาดใช่ไหมคะนะเราก็เลยต้องแนะนำวิธีการทำความสะอาดก่อนที่จะทำผิดพันธ์ เพราะบางคนเนี่ยอะไรที่จะมาเข้าตัวเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการทาภายนอกก็ตามเนี่ยคือรู้สึกว่ามันต้องสะอาดอ
1: ่ะ
0: ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือทางเลือกนะทางเลือกก็คือว่าถ้าท่านใดเนี่ยชอบความสะอาดแล้วก็สามารถที่จะใช้แอลกอฮอล์ฆ่
1: าเช
0: ื
1: ้อ
0: ในเบื้องต้นได้แต่ถ้าในโรงงานผลิตจริงๆเนี่ยโอ้ยเขาจะ โอ้สะอาดกว่านี้นะสติ๊กมากกว่านี้นะคะแต่อันนี้ก็ถือว่าเป็นเบื้องต้นที่สามารถทำได้และใช้ได้นะคะนะ
1: อันนี้ก็เป็นการทำความสะอาดอุปกรณ์
0: ทุกอย่างเลยนะเราทำทุกอย่างแม้กระทั่งอันนี้เราต้องพ่นนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทุกอย่างเนี้ยมันไม่สามารถที่จะเช็ดได้บางทีเป็นซี่เช็ดลำบากวางทิ้งไว้นะคะนะหรือไม่ทางรัด
1: ใช่
0: เป่าพัดลมเราให้แห้งเร็วนะคะ

0: ประมาณนั้นนะคะแม้กระทั่งขวดยาหมองขวดยาหมองเนี่ยจะบอกให้นะครับวิธีการทำความสะอาดแพ็กเกจจิ้งเนี่ยถ้ามันเป็นลึกๆน่ะบางทีปากไอ้ขวดมันเล็ก
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างนี้เลยพ่นเข้าไปเลยค่ะ
1: แล้วก็ตั้งความลง
0: แล้วก็ตั้งความลงเสร็จแล้วก็ปล่อยมันแห้งเองนะคะแต่ขวดยาหมองเนี่ยพอดีปากมันกว้างชิดได้นะคะอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วไม่ต้องพ่นก็ได้เอาสำลีชุบแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็เช็ดๆๆแล้วก็ให้มันหมาดๆแล้วตั้งทิ้งไว้ให้มันระเหยไปหมดแล้วก็สามารถนำมาใส่ผิดพันได้นะคะอันนี้ก็คือขั้นตอนการทำความสะอาด
1: อุปกรณ์นะคะหรือว่าแม้แต่ตัวผู้ทำเองนะคะอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นมือนะคะเราก็จะต้องทำความสะอาดนะคะล้างทำความสะอาดตัดลงตัดเล็บบางครั้งเล็บอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีเศษผงอะไรเงี้ยลงไป
0: อาจจะใส่ถุงมือนะหรือว่าถ้าไม่ใส่ถุงมือ
1: ก็จะเช็ด
0: บ้านก็อันเนี้ยล้างมือสะอาดแล้วก็มาพ่นแอลกอฮอล์ใส่มือเนี่ยค่ะมันนั้นอะแล้วก็เอามานะทาอย่างนี้ให้มันหมาดๆเนี่ยแล้วก็ให้มันระเหยออกไปแล้วก็เริ่มทำได้นะคะ
1: หรือถ้าเกิดเราไม่ยุ่งยากเกินไปเรามีหมวกคุมผมนะคะอาจารย์เพราะบางทีผู้หญิงผมก็จะยาวนะคะ
0: บางคนอาจจะผมยาวแล้วเวลาทำแล้วแบบมันมาปัดน่องปัดหน้า
1: ลงไปอย่างเงี้ยใช่ค่ะ
0: หรือจะลวกก็ได้นะคะไม่เป็นไรแต่ถ้าในโรงงานเขาใช้หมวกคุมผมเลยน
1: ะ
0: แล้วอีกอย่างนึงคนที่ชอบแพ้อะไรอ่ะนะเพราะว่าตัวเนี้ยมันเป็นน้ำมันหอมระเหยเนา
1: ะ
0: บางทีมันมีกลิ่นออกมาแล้วก็อันนี้ยังไม่เท่าไหร
1: ่อย่างประเภทพวก
0: ลาโนลีน
1: ฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: วาสลีนเนี้ยนะคะพาราฟินเนี่ยเวลามันละลายมันจะมีกลิ่นออกมาซึ่งบางคนอาจจะรู้สึกว่าจะจามจะอะไรได้เนาะเพราะนั้นเนี่ยอาจจะใส่แมสก็ได้นะคะสำหรับคนที่แพ้กลิ่นอะไรง่ายนะคะนะแต่เฉพาะช่วงที่มันละลายอ
1: ่ะ
0: พอ
1: ช่วงน
0: ั้นพอเสร็จแล้วก็จบแหละอะไรประมาณนั้นนะคะโอเคนะคะอันนี้ก็เราก็แนะนำวิธีการปฏิบัติอุปกรณ์อะไรเงี้ยการดูแลความสะอาดจนครบถ้วนแล้วต่อไปเราจะลงไปที่สูตรแล้วนะคะสูตรของเราเน
1: ี่ยสูตรแรกเราจะมาทำน้ำมันก่อนค่ะเพื่อที่จะเอาน้ำมันตัวเนี้ยไปเข้าในเรื่องของการทำยาหม่องต่อไปนะคะ
0: คือขั้นตอนการทำยาหม่องไพรเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนนะคะขั้นตอนที่1คือการสกัดน้ำมันสมุนไพรจากสมุนไพรทั้ง4ตัวนี้นะคะนี่คือขั้นตอนที่1พอได้น้ำมันสมุนไพรออกมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วเนี่ยเราก็เอาน้ำมันสมุนไพรจากตรงนี้ค่ะ
1: มา
0: ทำยาหม่องอันนี้คือขั้นตอนที่2นะคะก็คือการนำเอาน้ำมันสมุนไพรมารวมกับนะคะองค์ประกอบในสูตรของยาหม่องนะคะเพราะนั้นเราจะแบ่งเป็น2ขั้นตอนเนาะจิ๋มนะคะขั้นตอนที่1นะคะสมุนไพร4ตัวคือนะคะ1ไพรนะคะไพรหรือว่านไฟนั่นเองนะคะนะตัวนี้เนี่ยนะคะจะมีสรรพคุณในเรื่องของกระตุ้นการไหลเวียนเลือดลดอาการปวดอาการบวมลดการอักเสบนะคะเวลาที่เราเอาไพรมาใช้เนี่ยให้เราฝานบางๆนะคะประมาณนี้นะคะล้างให้สะอาดก่อนนะนะคะไม่ต้องเอาเปลือกออกก็ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าเราจะมีการกรองอยู่แล้วนะคะต่อมานะคะนะตัวนี้คือเถาวัลย์เปลี่ยงนะคะเถาวัลย์เปลี่ยง
1: อันนี้จะ
0: จริงๆแล้วมันจะเป็นแก่นที่ใหญ่กว่านี
1: ้ใช่ค่ะ
0: แต่นี้เราลดขนาดลงมา
1: ใช่ลดขนาดลง
0: ลดขนาดลงมานะคะเพราะว่าการลดขนาดเนี่ยมันจะทำให้ตัวที่เป็นตัวสกัดคือตัวน้ำมันเนี่ยที่เราเอาไปทอดเนี่ยมันเข้าถึงชิ้นสมุนไพรแล้วมันสามารถดึงสารออกมาออกได้เร็วนะคะทีนี้สรรพคุณของเถาวัลย์เปลี่ยงเนี่ยก็คือนะคะตัวนี้จะดีสำหรับกล้ามเนื้อนะคะก็คือลดอาการตึงของกล้ามเนื้อนะคลายกล้ามเนื้อนอกจากนั้นงานวิจัยทางด้านปัจจุบันนี้พบว่าตัวเถาวัลย์เปลี่ยงเนี่ยนะคะลดอาการปวดและการอักเสบได้ดีด้วยนะคะมีงานวิจัยซัพพอร์ตนะคะนะต่อมาเถาเอ็นอ่อนนะคะเถาเอ็นอ่อนนะคะก็เป็นทำเป็นชิ้นเล็กๆเหมือนกันเนี่ยฮะประมาณนั้นลดขนาดลงนะคะตัวนี้ก็สมกับชื่อเขาอะนะเถาเอ็นอ่อนก็คือทำให้เอ็นอ่อนนะแล้วก็พอเส้นเอ็นคลายอ่อนลงอาการปวดก็ลดลงนะคะกล้ามเนื้อกับเส้นเอ็นไปคู่กันเวลาปวดเวลาตึงเนี่ยนะเราไม่รู้ว่าอันไหนแต่ถ้าเราใช้สรรพคุณตัวนี้เข้าไปปุ๊บเนี่ยมันช่วยคลายทั้งกล้ามเนื้อแล้วก็เส้นเอ็นค่ะนะคะต่อไปนะคะขมิ้น
1: นะคะ
0: ขมิ้นชันนะคะตัวนี้นะคะเราต้องฝานบางๆเหมือนกันอันนี้คือขมิ้นชันนะคะขมิ้นมีชันกับอ้อยแต่ในสูตรนี้เราใช้ขมิ้นชันนะคะก็ฝานบางๆลักษณะอย่างนี้นะคะตัวนี้เนี่ยไม่ต้องไปเติมเยอะกับสูตรนะเพราะว่าสีของขมิ้นเนี่ยมันจะติดเสื้อผ้ามันสีเข้ม
1: มันจะเหลือง
0: เวลาซักออกลำบาก ไพรนี่ยังซักง่ายกว่าแต่ขมิ้นนี่ซักออกลำบากก็ประมาณนี้ตัวนี้นะคะคนโบราณนะคุณหมอ อาจารย์หมอโบราณท่านบอกว่าเนี่ยช่วยประสานกระดูกนะตัวขมิ้นเนี่ยนะคะแต่สรรพคุณในเรื่องในแง่วิทยาศาสตร์ของปัจจุบันที่เขาวิเคราะห์ออกมาเนี่ยจะช่วยลดการอักเสบนะคะช่วยลดเชื้อแบคทีเรียต้านเชื้อราอะไรพวกนี้นะคะนะเพราะนั้นเนี่ยก็ช่วยเสริมสรรพคุณกับสมุนไพร3ตัวนี้นะคะต่อไปน้ำมันงางานี่เราใช้งาสกัดเย็นน้ำมันงาสกัดเย็นนะคะจริงๆใส่ถ้วยไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นบิ๊กเกอร์นะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าเราอยากให้ท่านผู้ชมเห็นสีของน้ำมันนะคะอันนี้เป็นน้ำมันงาสกัดเย็นนะไม่จำเป็นต้องใช้งาดำงาแดงอะไรทั้งนั้นนะคืองาดำเนี่ยเขาจะใช้เกี่ยวกับผิดพันธุ์เส้นผมตัวนี้ก็คืองาทั่วๆไปแล้วขอให้ใช้น้ำมันงาสกัดเย็นไม่ใช้น้ำมันงาที่อยู่ตามห้างที่ใช้ทำอาหารเพราะว่าอันนั้นกลิ่นแรงมากแล้วก็น้ำมันจะไม่ใสสะอาดอย่างนี้นะคะน้ำมันงาเนี่ยคนโบราณเชื่อว่าหรือหมอโบราณเชื่อว่านะคะนะ เวลาทาแล้วเนี่ยจะซึมลึกถึงกระดูกและช่วยประสานกระดูกรักษากระดูกรักษากล้ามเนื้อนะคะเพราะฉะนั้นเวลากระดูกหักเนี่ยคนโบราณถึงชอบแบบเอาไม้มาดามแล้วก็ทาน้ำมันงาปัจจุบันนี้น้ำมันงายังใช้ในเรื่องของการนวดนะคะยังใช้ในผิวพรรณที่เกี่ยวกับเส้นเอ็นกล้ามเนื้อนะคะอยู่นะยังนิยมใช้อยู่แต่ก็มีน้ำมันมะพร้าวเข้ามาร่วมด้วยน้ำมันมะพร้าวเนี่ยเขาบอกว่าความเชื่อเขาบอกว่ามันซึมถึงกล้ามเนื
1: ้อ
0: นะคะเพราะนั้นเนี่ยให้ใช้น้ำมันงานะคะโอเคนะคะสกัดเย็น
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็คือ
0: ทั้ง4ตัวทีนี้เรายังไม่อยากตัดมาตรงนี้เพราะว่าถ้าเราตัดมาตรงที่ปุ๊บเนี่ยท่านผู้ชมจะงง
1: ใช่ค่ะ
0: เราทำขั้นตอนนี้
1: ให้เสร็จก่อน
0: เมื่อเรารู้สมุนไพร4ตัวแล้วสรรพคุณแล้วนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เรามารู้ปริมาณในสูตรนะคะไพรสดเนี่ยเราใช้62กรัม
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็ค
0: ือ
1: เทลงไปเลยนะคะ
0: เถาวัลย์เปลียงเนี่ยเราใช้14กรัมนะคะเถาเอ็นอ่อนเราใช้12กรัมนะคะขมิ้นสดนะคะเราใช้12กรัมนะคะแล้วก็น้ำมันงาเนี่ยเราเทพอท่วมสมุนไพรนะคะนะคะเสร็จแล้วนะคะก็ลักษณะพอท่วมนะคะนะพอท่วมจริงๆนะคะทีนี้เราก็จะเริ่มเปิดไฟนะคะ
1: อุณหภูมิก็คือนะคะอุ่นก็คืออยู่ในระดับปานกลางนะคะจริงๆพวกที่เป็นเตาไฟฟ้าพวกเนี้ยมันก็จะมีเขาเรียกอะไรผลิตที่บอกอยู่ค่ะไม่ว่าจะเป็นอุ่นตุ๋นซุปทำซุกี้หรือผัดอะไรอย่างงี้ก็ได้เราก็อาจจะใช้เป็นหมวดอุ่นก็ได้ค่ะอาจารย
0: ์พอดีเตานี้มันมีโหมดให้อุ่นต
1: ุ๋
0: นซุปซุกี้ผัดนะเราใช้อุ่นแต่ว่าบางยี่ห้อเขาจะเป็นอะไร200
1: ใช่เป็น100 200 500อย่างเงี้ยค่ะ
0: เราต่ำสุดเลยเอาลงประมาณ200ต่ำสุดเลยนะคะเราลงต่ำสุดนะคะก็อันนี้ทำไปเรื่อยๆค่ะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่คือถ้าเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมโบราณเนี่ยกำหนดไว้ว่าจนไพกรอบนะคะหรือขมิ้นกรอบเนี่ยเราดูสมุนไพรที่เป็นพวกหัวเนี่ยถ้ากรอบแล้วคือได้แล้วนะคะแต่ถ้าเราวิเคราะห์ระยะเวลานะที่สมุนไพรกรอบเนี่ยมันกี่นาทีเท่าที่เราดูมาก็ประมาณสัก45นาที
1: แต่จริงๆมันก็จะ
0: เกินชั่วโมงนึง
1: ขึ้นอยู่กับปริมาณที่เราเจียวด้วยนะคะอาจารย์แต่ถ้าปริมาณที่เราเจียวน้อยเขาเรียกมันก็จะ
0: ประมาณนี้แหละ
1: ได้เร็วขึ้นนะคะ
0: บางทีครึ่งชั่วโมงก็มีนะ
1: ใช่ค่ะ
0: 15นาทีแต่อยู่ในระหว่างนี้ไม่เกิน1ชั่วโมงนะคะแต่ทีเนี้ยปริมาณสมุนไพรเราก็ต้องดูด้วยนะเราสังเกตที่ให้ไพรมันกรอบแต่อย่าให้ไหม้นะคะเพราะนั้นความร้อนเราถึงใช้ไม่สูงเพราะนั้นระวังนิดนึงว่าอย่าให้ไหม
1: ้
0: นะคะแค่นั้นเองนะเพราะนั้นอาจารย์จิ๋มก็จะค่อยเกลี่ยอยู่
1: เร
0: ื่อ
1: ยๆนะ
0: มันอันนี้เราทิ้งไว้ก่อน
1: ทิ้งไว้ก่อนนะคะ
0: ทิ้งไว้สักครู่หนึ่งทันได้ดูแน่นอนค่ะตอนนี้จะเห็นว่าสีของน้ำมันมันจะใสๆ
1: ใช่
0: ไหมคะเหมือนสีที่อยู่ในบิ๊กเกอร์เมื่อกี้นี
1: ้เดี๋ยวสัก
0: ครู่หนึ่งนะคะ
1: ก็จะกลายเป็นสี
0: เมื่อสกัดสารของตัวสมุนไพรออกมาแล้วเนี่ยสีก็จะกลายเป็นสีของสมุนไพรเลยค่ะประมาณนี้นะคะนะทีนี้ก็ขออธิบายรวบนิดนึงนะคะเราเจียวสมุนไพรสมมุติว่าเราเจียวสมุนไพรครบแล้วนะสมุนไพรกรอบแล้วเราก็เอา
1: สมุนไพร
0: ในหม้อนี้ละค่ะนักกรองนะคะ
1: กรองด้วยผ้าขาวบางก่อนค่ะ
0: กรองด้วยผ้าขาวบาง
1: อันนี้นะคะอันนี้ก็คือเนี่ยอันนี้ก็เป็นผ้าขาวบางแล้วก็ใส่

0: กแกง
1: ที่เป็นตะแกงลงไปนะคะ
0: เราเทลงมาเลยนะคะ
1: เทก็คือเราจะเทในตอนที่มันยังมีความร้อนอยู่นะคะ
0: นะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อย่าขี้เกียจนะคะว่าทอด
1: เราให้เย็นก่อน
0: แล้วไปกองเพราะอะไรรู้ไหมสมุนไพรมันจะดูดเอาน้ำมันไว้ถ้ามันเย็น
1: จากที่เราจะได้น้ำมันเราก็จะใช้เหลือปริมาณน้อยลงนะคะ
0: ได้น้ำมันเยอะกับได้น้ำมันน้อยนะคะนะถ้าได้ที่แล้วนะคะก็เอาเทลงเลยนะคะ
1: กรอง
0: เอากากสมุนไพรใหญ่ออกนะคะแล้วน้ำมันก็จะหล่นลงข้างล่างนี้นะและเราเอาน้ำมันตรงนี้นะคะที่ได้จากการกรองชิ้นสมุนไพรใหญ่ๆเนี้ยเอ
1: ามากรองผ่านกระดาษกรองชาก
0: าแฟนะคะนะหรือกรองชาก็ได้นะกระดาษกรองนี้นะคะเสร็จแล้วแป๊บนึงไม่นานละค่ะนะก็จะลงมาการที่เราใช้กระดาษกรองอีกรอบนึงเนี่ยเป็นเพราะว่ามันจะได้ความสะอาดมันจะได้ความสะอาดนะคะนะจะได้ไม่มีฝุ่น
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่มีสะเก็ดอะไรเหลือเพราะว่าการที่เราทำให้ผลิตภัณฑ์ดูสะอาดนะน่าใช้เนี่ยมันก็ได้มาตรฐานในระดับโลกนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่ามาตรฐานโลกส่วนใหญ่ที่เขากำหนดไว้เนี่ยคือผลิตภัณฑ์ต้องไม่มีตะกอนนะสีสันต้องดูสะอาดสะอ้านนะคะนะเพราะนั้นเนี่ยเราต้องทันสมัยค่ะนะเป็นการประยุกต์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้ทันสมัยขึ้นนะคะทีนี้หลังจากที่เราได้นะคะ
1: น้ำมันที่เราทำการ
0: สมุนไพรจากขั้นตอนที่1แล้วนี่นะคะเราจะเข้าสู่ขั้นตอนที่2คือการผสมยาหม่องนะคะการผสมยาหม่องสมุนไพรส่วนผสมนะคะจะแบ่งเป็น2ส่วนนะคะแบ่งเป็น2ส่วนนะส่วนที่1นะคะส่วนที่1ก็คือเมนทอนค่ะคือตัวนี้นะคะเมนทอนเนี่ยท่านผู้ชมก็บางหลายท่านก็จะทราบว่าเมนทอลเนี่ยเย็นใช่ไหมคะเพราะนั้นเนี่ยสรรพคุณในสูตรนี้คือเมนทอลเนี่ยทำให้เย็นนะคะแล้วตัวเมนทอลเองก็มีสรรพคุณลดการอักเสบด้วยนะคะมีกลิ่นหอมนะคะนะแก้อาการวิงเวียนได้ด้วยนะคะต่อมาการบูนนะคะการบูนเนี่ยมีฤทธิ์ร้อนนะเมนทอลนี่มีฤทธิ์เย็นนะการบูนมีฤทธิ์ร้อนนะคะตัวนี้ก็จะช่วยลดอาการปวดตามไปเส้นประสาทได้ดีนะคะตัวการบูนเนี่ยนะแล้วก็เมื่อมาผสมกับตัวเมนทอลแล้วก็ทำให้กลิ่นหอมมากยิ่งขึ้นนะคะนะต่อมานะคะพิมเสนเนี่ยมีฤทธิ์เย็นตัวเนี้ยตัวนี้จะลดการอักเสบได้ดีนะคะลดการอักเสบได้ดีแล้วก็ช่วยทำให้กลิ่นหอมเช่นเดียวกันช่วยเสริมฤทธิ์กับการบูนแล้วก็เมนทอลนะคะ3ตัวเนี้ยนะคะพิมเสนการบูนเมนทอลเนี่ยถ้าท่านจะทำพิมเสนน้ำเนี่ยผสมแค่3ตัวนี้เข้าหากันเนี่ยก็ได้พิมเสนน้ำแล้วนะคะที่เราซื้อดมๆกันนั่นแหละค่ะนะแต่ทีนี้สัดส่วนเนี่ยบางทีนะเกล็ดมันอาจจะละลายไม่หมดถ้าเกล็ดมันยังมี
1: ใช่ค่ะ
0: เหลืออยู่ยังละลายไม่หมดให้ซื้อน้ำมันแก้วค่ะหรือไวออยนะคะหรือน้ำมันที่เขาเป็นน้ำมันพื้นที่ใช้นวดอโรมาเนี่ยนะตัวนี้แหละนะคะเอามาเทค่อยๆเทลงเรื่อยๆจนกระทั่งเกล็ดพวกนี้ละลายหมดท่านก็จะได้พิมเสนน้ำนะคะไปใช้หรือไปแจกนะอีกอันหนึ่งนะคะสำหรับพิมเสนน้ำกลุ่มยาดมเนี่ยทำแจกเสรีได้ไหมไม่ได้เหมือนกันนะเพราะอะไรที่สูดดมเข้าไปเนี่ยเขาถือว่ามันเข้าไปสู่ร่างกายเขาถือว่าเป็นยาดมก็จดเป็นยานะท่านสามารถที่จะทำแจกในงานต่างๆบางครั้งได้แต่ไม่สามารถที่จะทำขายได้อันนี้ต้องผลิตในโรงงานยานะคะนะต่อมานะคะในส่วนที่หนึ่งเนี่ยก็จะมีน้ำมันระกำซึ่งตัวนี้จะมีความร้อนนะมีฤทธิ์ในการลดการอักเสบและลดอาการปวดได้ดีด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะนั้นเนี่ย4ตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาลงในโกล่งนะคะผสมรวมกันโดยที่ไม่ผ่านความร้อน
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะนะต่อมานะคะในส่วนที่2นะคะในส่วนที่2คือส่วนนี้ค่ะมีน้ำมันสมุนไพรที่เราสกัดจากขั้นตอนที่1นะคะปริมาณก็16กรัมตัวนี้นะคะเราก็เอามาใส่นะคะแล้วก็มีตัววัสลีนเนี่ยสรรพคุณให้ความชุ่มชื้นกับผิวจะเห็นว่าหน้าหนาวบางทีเราใช้วัสลีนใช่ไหมคะในการทาผิวเพื่อทำให้ผิวชุ่มชื้นตัววัสลีนเนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้เกิดเนื้อยาหม่องในลักษณะที่เนื้อนิ่มนะคะนะต่อมานะคะพาราฟินเนี่ยจะเป็นเกรดที่ใช้ทำเครื่องสำอางนะคะแล้วพาราฟินเนี่ยที่เราเห็นที่เขาใช้ทำเทียนน่ะนะคะจะเป็นตัวเดียวกันนั้นพาราฟินเนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้ยาหม่องเกิดเนื้อเหมือนกันแต่เนื้อในลักษณะที่แข็งนะ อย่างวัสลีนเนี่ยนิ่มใช่ไหม
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: ตัวนี้แข็งเนี่ยมาบาลานซ์กันก็จะทำให้เนื้อยาหมองเนี่ยเป็นลักษณะที่ท่านเห็นน่ะก็คือว่ามันอาจจะดูแข็งแต่ว่าพอจิ้มลงไปแล้วมันก็จะนิ่มเอามาทาที่ผิวได้นะคะแต่ถ้ามันเป็นตัวพาราฟินอย่างเงี้ยมันก็จะแข็งเลยเหมือนเทียนน่ะท่านไม่สามารถเอามาทาผิวได้เนี่ยไม่สามารถเอามาทาผิวได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่ายาหมองเราเป็นวัสลีนเนื้อก็จะข้นเกินไปแล้วมันจะเหนอะหนะมันจะเหนอะหนะเขาก็เลยเอามาผสมประสานกันนะคะเพื่อให้เกิดเนื้อยาหมองนอกจากนั้นยังมีลาโนลีนนะคะตัวลาโนลีนเนี่ยจะช่วยอะไรตัวลาโนลีนเนี่ยก็สกัดจากขนแกะนะคะอันเนี้ยจะทำให้ซึมลึกอะค่ะนะจะทำให้สารสกัดในผิวพรรณเนี่ยซึมลึกนะคะนะลงใต้ผิวหนังแล้วก็ทำให้ผิวชุ่มชื้นด้วยตัวเนี้ยนะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ย4ตัวนี้นะคะเราจะใส่ลงในหม้อ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็จะใช้
1: ความร้อนนะคะ
0: ในการละลายให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาเอาส่วนที่นี้คือส่วนที่1กับส่วนที่2เนี่ย
1: ผสมรวมกัน
0: นะพอผสมให้เข้ากันปุ๊บเราก็จะมาเทใส่ขวดนะคะ
1: บรรจุภัณฑ์ที่เราเตรียมไว้นะคะ
0: แล้วก็รอสักหน่อยนึงก็จะแข็งนะคะเป็นยาหมองไพรให้ท่านสามารถนำไปใช้ได้นะคะค่ะอยากแต่งกลิ่นอะไรเพิ่มเติมได้ไหมได้ค่ะกลิ่นดอกไม้ข้าวกลิ่นดอกอะไรนะดอกมะลิ
1: ดำมะลิได้หมดค่ะพิกุลบุญนะ
0: แล้วก็ดอกปีอะไรพวกนี้ที่เที่ยวที่เขามีอยู่กันเนาะอะไรประมาณ
1: หรือแม้แต่สีนะคะถ้าเราอยากแต่งเพิ่ม
0: ทีนี้สีเนี่ยนะคะต้องบอกนิดนึงว่าสีเนี่ย
1: มันก็จะเป็น
0: สีธรรมชาติ
1: ค่ะเป็นสีน้ำมัน
0: เป็นสีธรรมชาติเนี่ยค่ะเป็นสีธรรมชาติเนาะพวกนี้เลยนะพอเราทำผิดพันเสร็จปุ๊บเนี่ยไปตั้งโดนแสงเนี่ยสีจะจางลงนะบางทีขายไม่ได้ราคาหรือมันดูแล้วคนไม่เชื่อมั่นว่าเอ๊ะมันจะยังใช้ได้ไหมแต่จริงๆมันยังใช้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ประกอบการทั้งหลายเนี่ยเขาก็เลยใช้สีเนี่ยค่ะคอสเมติกเนาะ
1: นี่ก็จะเป็นส
0: ีจะเป็นโทนสีนี้
1: ใช่นะคะสีที่เราเลือกใช้ก็ต้องเป็นสีที่ละลายในน้ำมันนะคะ
0: ต้องเป็น
1: เบสใช่เพราะเบสของเราเนี่ยเป็นน้ำมัน
0: ละลายในน้ำมันนะคะเท่านั้นย้ำนะคะต้องเป็นสีที่ละลายในน้ำมันนะคะน้ำมันไพรเหมือนกันนะท่านต้องใช้สีที่ละลายน้ำมันเพราะว่าเบสมันเนี่ยเป็นน้ำมัน
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะ
1: ผงสีอันเนี้ยเราได้มามันก็จะมีลักษณะเป็นผงนะคะอาจารย์แล้วเราก็จะมากับละลายกับน้ำมันถ้าเกิดเรามีน้ำมันพวกน้ำมันงาน้ำมันที่เป็นไวออยล์ก็ได้ค่ะอาจารย์มาละลายก็คือผสมให้เข้ากันในอัตราส่วนสี1กรัมต่อน้ำมัน100กรัมนะคะอัตราส่วนแล้วเราก็จะมาละลายแล้วก็กองผ่านกระดาษกองชาแล้วเราก็เก็บไว้ใช้นะคะ
0: คือสีเนี่ยสีในการทำผิวพรรณเนี่ยจะมี2กลุ่มกลุ่มละลายในน้ำกับน้ำมันใช่ไหม
1: ใช่ค่ะใช่อ
0: ันเนี้ยถ้าผิวพรรณเราเบียดเป็นน้ำมันอย่างยาหมองกับน้ำมันไพร
1: เนี่ย
0: เบียดเป็นน้ำมันเราต้องใช้สีที่ละลายในน้ำมันโดยที่อาจารย์จิ๋มใช้เพียง1กรัม
1: ใช่ค่ะ1กรัมค่ะต่อน้ำมัน
0: กับน้ำมัน100
1: กรัมแล้วเราก็มา
0: น้ำมันควรจะเป็นน้ำมันที่มีกลิ่นอ่อนๆนะคะหรือไม่มีกลิ่นได้ยังดีถ้าไม่มีกลิ่นเช่นไวออยไม่มีกลิ่นนะไวออยไม่มีกลิ่นแต่ไวออยเป็นเคมีสังเคราะห์
1: ใช่ค่ะ
0: นะบางคนไม่ชอบอะไรประมาณนี้นะ
1: เป็นอย่างไม่มีกลิ่นก็สวิตอัลมอนด์อย่างนี้นะ
0: แต่ถ้าไม่มีกลิ่นก็คือเป็นธรรมชาติ 100% คือสวิตอัลมอนด
1: ์
0: หรืองาก็ได้งาแบบงาขาวเมื่อกี้เนี่ยก็กลิ่นก็จะอ่อนนะคะแต่น้ำมันมะพร้าวนี่มันก็มีชอบกินนะมะพร้าวก็ได้นะมะพร้าวยิ่งดีเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมมะพร้าวนี่สีใส
1: ใช่ค่ะ
0: ทำให้สีมันชัดเจนไงอย่างน้ำมันงากับสวิตอัลมอนด์บางทีมันเหลืองอ่อนๆเนี่ยพอสีลงไปปุ๊บมันก็เหมือนกับว่ามันไปผสมสีกัน
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะ
1: เพราะฉะนั้นเราต้องหาน้ำมันที่ใสนะคะ
0: น้ำมันที่ใสยึดหลักเลยว่าเอาน้ำมันใสไว้ก่อนสีจะได้ชัดเจนนะอย่างถ้าเป็นเคมีก็จะเป็นไวออย
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะไวออยซึ่งหาซื้อได้ง่ายนะคะถ้าจะเอาธรรมชาติก็น้ำมันมะพร้าวไว้ก่อนแต่ถ้ามะพร้าวบางคนไม่ชอบกลิ่น
1: ใช่ค่ะ
0: ลองมาก็จะเป็นสวิตอัลมอนด์ใช่ไหมคะน้ำมันทานตะวันก็ได้นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เนาะน้ำมันงาอะไรประมาณนี้สัดส่วนคืออะไรนะใช้สี1
1: กรัมต่อน้ำมัน100กรัมนะคะ
0: ใช้สี1กรัมน้ำมัน100กรัมผสมกันนะคะต้องกรองไหม
1: กรองค่ะ
0: กองด้วยอะไรคะ
1: ใช่กองด้วยกระดาษกองชาก็ได้ค่ะ
0: พอผสมสีกับน้ำมันรวมกันเรียบร้อยแล้วนะคะก็กรองผ่านกระดาษกรองชาหรือว่ากระดาษองกาแฟก็ได้ไม่จำเป็นต้องไปซื้อกระดาษในห้องแล็บ
1: ใช่ไม่ต้องค่ะ
0: ก็จะได้ออกเป็นอย่างนี้ค่ะ
1: ใช่ค่ะนี่สี
0: นะอันนี้เข้มข้นนะไม่ใช่ว่าเราเจือจางอย่างนี้แล้วโอ๊ยสีมันจะนั่นไหมเข้มข้นค่ะใช้ได้ดีเลยนะคะเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูตอนท้ายๆนะคะ เราก็มาเริ่มต้น
1: ใช่ค่ะ
0: รู้สึกว่าน้ำมัน
1: จะเริ่ม
0: สมุนไพรเราเนี้ยนะคะคือเข้มข้นมาก
1: เริ่มกรอบแล้วนะคะตัวไผ่นะคะ
0: เอาต่ออีกนิดนึงอาจารย์ต่อนิดนึงค่ะ
1: อย่างนั้นเดี๋ยวเรามาทำตัวนี้ก่อนนะคะระหว่างที่ร
0: อ
1: นะคะเริ่มแรกนะคะเราก็จะเตรียมตัวเมนทอนนะคะเมนทอนการบูนพิมเสนก่อนนะคะอาจารย์เพื่อที่จะ3ตัวเนี้ยเขาก็จะได้ละลาย
0: ขูดให้หมดนะเพราะว่ามันแพงเอาให้หมดเลยอาจารย์มันแพงนั่นแหละจะได้เมนทอนเนี่ยขึ้นราคาขึ้นกว่าเก่าเยอะนะคะโอเคต่อมานะคะการบู
1: น
0: ท่านผู้ชมดูนิดนึงนะแรกๆลงไปนี่ยังแห้งๆนะพอมันเจอกัน3ตัวเนี่ยมันจะหลอมเหลวโดยธรรมชาติเลยคือประมาณว่ามันเจอกันไม่ได้มันเป็นน้ำเลยนะคะเป็นน้ำมัน
1: ตัวต่อมา
0: ต่อไปพิมเสนค่ะ
1: เสนนะคะ
0: เดี๋ยวจะคน3ตัวนี้ให้ดูก่อนนะคะตอนนี้เห็นไหมคะเป็นผงๆแห้งๆนะ
1: นะคะ
0: เนี่ยอาจารย์
1: นะคะเราก็จะใช้วิธีการคนนะคะไปเรื่อยๆนะคะน้ำมัน
0: เห็นไหมคะเริ่มมีน้ำมันออกมาแล้วมันเจอกันไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมนทอนพิมเสนกาลบูนเนี่ยให้เก็บห่างกันหน่อยนะบางท่านไม่ได้เก็บในแพ็กเกจอะใช่ไหมคะเก็บใส่ถุงแล้วก็มารัดหนังกระติกเนี่ยนะวางใกล้กันปุ๊บมาชื้นเลยนะชื้นเลยมันเจอกันไม่ได้คือมันยังไงอะมันข้ามขั้วป่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันระเหยเข้าหาก
1: ัน
0: ต้องแยกๆ
1: จริงๆ3ตัวเนี้ยถ้าเกิดเราไม่คนเราตั้งทิ้งไว้1คืนนะคะเขาก็จะละลายนะคะ
0: ใช่นะถ้าเกิดว่าไม่รีบร้อนนะคะรวมกันแล้วตั้งทิ้งไว้อาจจะใส่
1: 1คืนใช่ค่ะ
0: อาจจะใส่แล้วก็ปิดลงไปได้ก็ได้แล้วก็ปิดเอาแรปพลาสติกมาปิดไว้นะคะทำไมต้องปิดแรปพลาสติกเพื่อไม่ให้กลิ่นมันออกนั่นเองนะไม่งั้นกลิ่นมันระเหยออกหมดนะคะเห็นไหมคะมันก็เริ่มที่จะเหลวเนาะเริ่มที่จะเป็นน้ำเริ่มที่จะเป็นน้ำมันออกมานะคะอันนี้คือสูตรพิมเสนน้ำนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เมนทอนพิมเสนกาลบูนเนี่ยสามตัวเนี่ยคือสูตรพิมเสนน้ำเดี๋ยวอาจารย์ดูให้นิดนึงว่า
1: แล้วเราก็สามารถไปนำไปต่อยอดเป็นแต่งสีแต่งกลิ่นได้ก็จะกลายเป็นพิมเสนน้ำ
0: แต่ทีนี้ถ้าใครอยากจะทำพิมเสนนี่นะสัดส่วนในสูตรเนี่ยมันจะเป็น3ตัวเท่ากัน8กรัมเท่ากันใช่มั้ยนะคะอาจารย์ก็อยากจะขอแนะนำว่าควรจะใช้เมนทอน2เท่าคือเมนทอนอาจจะ2ส่วนนะคะแต่ตัวกาลบูนเนี่ยนะคะเอาแค่ 0.5 ส่วนพอเพราะกาลบูนเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นที่ไม่ค่อยหอมนะมันจะไปรบกวนนะคะแต่มันก็ช่วยในเรื่องการละลายได้ตัวพิมเสนใช้สักหนึ่งนะถ้าจะเอาสูตรพิมเสนน้ำนะคะคือเมนทอน2ส่วนพิมเสน1ส่วนนะคะการบูนแค่ 0.5 พอเอามารวมกันนะคะ
1: อันนี้ก็เริ่ม
0: เห็นไหมคะ
1: นะคะ
0: ละลาย
1: เนี่ยเริ่มทำละลาย
0: ให้เห็นเลยว่า3ตัวนี้หากันเนี่ย
1: จริงๆเราละลายไปเรื่อยๆค่ะก็จะลายแต่วันเนี้ยเวลาเรามี
0: มีน้อยก็อาจจะเราก็กลับมาทำของเราเนาะก็ใส
1: ่น้ำมันละกามนะคะลงไป
0: นะคะอันนี้เราจะไม่ตั้งบนความร้อนนะคะเพราะว่าไม่งั้นก็กลิ่นมันเหยออกหมดนะคะอย่างที่บอกท่านผู้ชมนั่นแหละนะคะเราก็จะใช้วิธีการที่ตั้งโดยใช้อุณหภูมิปกตินะคะทีนี้บางท่านบอกอาจารย์ถ้าไม่มีโกลงอ่ะเพราะโกลงขนาดใหญ่นี้ถ้าไม่ใช่ร้านพวกขายสารเคมีอะไรต่างๆเนี่ยจะไม่มีขายจะมีแต่โกลงเล็กๆเนี่ยจะทำไงเหนื่อยตายทีทีทีไม่ใช่นะคะไม่มีโกลงตัวนี้ใช้หม้อสแตนเลส
1: ใช่หรือจะเป็นกะละมังก็ได้ค่ะอาจารย
0: ์กะละมังก็ได้แต่ต้องเป็นสแตนเลสนะนะคะแล้วก็เอาอะไรอ่ะตัวเนี้ยค่ะตัวทัพพีนี่แหละที่เป็นสแตนเลสเหมือนกันนี่แหละค่ะกวนแทนไอ้ด้ามนี้แล้วก็กดไปเนี่ยมันก็จะเร็วขึ้นนะคะทีนี้เกล็ดก็เริ่มเหลือน้อยแล้วเอาเกล็ดมันจะไม่ละลายจนหมดนะคะก็มันจะเหลือบ้างนะแต่เราจะเอามาใส่ช่วงเวลาที่เราละลายนี้แล้วเรายกลงจากเตาใช่ไหมคะ
1: เพราะว่าอุณหภูมิเขายังมีอยู่
0: ใช่เรามาใส่รวมกันแล้วมันก็จะละลายแบบสมบูรณ์นะคะแล้วเราก็จะเทใส่ขวดให้ดูนะคะ เดี๋ยวเราต้องตั้ง
1: ใช่ค่ะ
0: ตั้งอันนี้ละลายก่อนเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะ

0: ี๋ยวอันนี้ขออนุญาตปิดไฟ
1: เอาลงก่อนก็ได้ค่ะแล้วเราก็เอานี้แล้วก็เอาตัวนะคะอันนี้เอาพาราฟินลงก่อนเนาะ

0: ต่อมาก็จะเป็น
1: ตัวว
0: าสลีนนะคะตัวพวกนี้เขาจะหนืดๆเขาจะติดเนาะติดภาชนะอะไรพวกนี้เพราะนั้นก็ถ้าเสียดายก็พยายามเนี่ยค่ะคว้านออกให้หมดนะคะตัวลาโนลีนเนี่ยมันจะมีแบบที่เป็นเกล็ดๆนะคะเป็นเกล็ดๆกับแบบที่เป็นลักษณะอย่างนี้ค่ะนะเขาเรียกแบบเหลวเพราะฉะนั้นเวลาเราจะทำยาหมองเนี่ยให้เราซื้อแบบเหลวนะคะอย่าไปซื้อแบบแข็งนะอย่าไปซื้อแบบเป็นเม็ดเพราะว่าถ้าซื้อแบบเป็นเม็ดเนี่ยจะทำให้เนื้อยาหมองเราไม่สวยเพราะมันจะแข็งนะคะนะอันนี้ก็พยายามเก็บให้หมดอ่ะเสียดายของอ่ะของดีนะโอเคนะคะขอช้อนหน่อยค่ะนะคะก็เรียบร้อยนะคะตอนนี้เรา
1: ตั้งไฟ
0: ตั้งไฟใช้เวลาไม่นานหรอกค่ะนะ
1: เดี๋ยวเราก็จะก้อนนะคะ
0: ดูนะคะจากก้อนๆ นะคะเราจะละลายจนเป็นเนื้อเดียวกันจนใสอ่ะจนไม่เหลือเกล็ดไม่เหลือก้อนแล้วนะคะ

0: เดี๋ยวหลังจากเสร็จขั้นตอนนี้แล้วหลังจากเราทำยาหม่องกันเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมากรองน้ำมันสมุนไพรให้ดูนะคะว่ากรองยังไงนะย้อนหลังไปกระบวนการแรกนิดนึงนะคะอันนี้จะเป็นส่วนผสม
1: เดี๋ยวเราน
0: ้
1: ำม
0: ัน น้ำมันเอาใส่เลยใช่ไหม
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ใส่เลยนะนะคะแรกๆเนี่ยเห็นไหมคะสีเขาก็จะเป็นสีของตัวสารเคมีนั่นแหละนะคะตัววัสลีนอะไรเองนะพอน้ำมันสมุนไพรลงไปปุ๊บนะคะสีก็จะออกเป็นสีของสมุนไพรนะคะเราก็จะละลายจนกระทั่งเป็นเนื้อเดียวกันและใสนะคะนะเกล็ดของพาราฟินก็ให้ละลายจนหมดนะคะความร้อนที่อาจารย์จิ๋มใช้เนี่ยก็คือต่ำสุดนะคะตอนนี้เป็นความร้อนที่ต่ำสุดนะคะเราไม่ใช้ความร้อนสูงนะคือความร้อนที่สูงเนี่ยนอกจากจะทำให้สารเคมีเนี่ยสภาพมันประมาณว่าไม่ค่อยจะดีแล้วเนาะตัวสารสกัดสมุนไพรเองก็เหมือนกันนะคะก็จะระเหยออกไปเยอะนะคะเพราะนั้นเนี่ยเราไม่ควรใช้ความร้อนที่สูงมากนะคะอย่างเตาไม่เหลือไฟฟ้าเนี่ยเราก็ใช้อย่างอันนี้จะเป็นโปรแกรมอุ่นนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้าเป็นที่ว่า100 200 500เนี่ยเราจะใช้200เป็นส่วนใหญ่นะทีนี้การที่ทำเยอะๆทำยังไงนะคะการที่ทำเยอะๆเนี่ยบางทีมันจะมีหม้อกวนขายนะที่มันจะมีไฟในตัวนะมีความร้อนคือบางทีก็ใช้ปลั๊กใช้อะไรไฟฟ้าบางท
1: ี
0: ก็ใช้แก๊สนะใช้แก๊สแต่แก๊สเนี่ยก็ต้องเขามีเครื่องวัดอุณหภูมิให้ด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ประมาณนั้นนะคะ
1: ค่ะก็จะเห็นว่าเริ่มละลายแล้วนะคะ
0: ที่ใช้ในการละลายพวกนี้ก็ควรจะอยู่สัก50 60อะค่ะ

0: ก็ให้ท่านผู้ชมดูนะเหลือเล็กๆน้อยนี่ก็ไม่ได้นะเพราะว่าถ้าเหลือเล็กๆน้อยเนี่ยพอตัวนี้ลงแล้วเดี๋ยวมันจะต้องใช้เวลาคนนานไงนะคะมันจะต้องใช้เวลาคนนานเนาะโอเคงั้น
1: ก็จะติดตาม

0: อย่างอื่นพอได้แล้วเนาะ
1: จะละลายน่าจะละลายหมดแล้วนะคะแล้วเราก็
0: ปิดไฟ
1: นะคะ
0: แล้วก็เอาตัวนี้เทลงไปนะคะ

0: แล้วก็ความร้อนที่ยังเหลืออยู่นี่แหละมันจะช่วยละลายพวกเมนทอน
1: ที่มันยังมี
0: เศษกระบุนที่ยัง
1: เก็บเล็กๆอยู่นะคะ
0: เสร็จแล้วเราก็จะนำมาใส่นะคะกาที่เราใช้เดี๋ยวเราตั้งไฟต่ออีกนิดหนึ่งเดี๋ยวเราจะกรองให้ท่านผู้ชมดูด้วยนะคะ
1: ต้องเตรียมอันนี้คือ
0: เราก็จะเตรียมภาชนะในการกรอกนะคะเราก็ติดสลากไว้นิดนึงโอเคเมื่อละลายหมดแล้วนะคะลายหมดแล้วเราก็จะเทใส่ตรงน
1: ี้
0: เลยนะอันนี้จะเป็นพลาสติกที่ทนความร้อนแล้วก็ใช้ในเรื่องของอาหารนะคะ

0: อาจารย์กิมเขาค่อนข้างละเอียดนะบางทีเห็นเก็บนิดหน่อยก็ไม่ได้นะคะไม่ได้เลย
1: ใช่ค่ะมันเป็นประเภทยาหมองบางทีเราเกิดท่านผู้ชมทาไปแล้วมันยังมีเกล็ดอยู่ค่ะมันรู้สึกไม่สบายผิวนะคะ
0: มันจะ
1: ท
0: าลงไป
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ต้องเก็บให้หมดนะคะแต่ถ้าคนๆไปแล้วเกิดว่าไอ้ตัวแว็กคืนตัวเราก็อาจจะตั้งอีกนิดนึงเนี่ยเพื่อให้มันแบบว่าประมาณว่ามันละลายนะคะได้ไหมคะหรือจะต้องตั้งไฟนิดนึงไหม
1: ลองตั้งก็ได้ค่ะจ้ะ
0: ตั้งไฟนิดนึงนะคะความร้อนนะคะเราก็ใช้ความร้อนที่ต่ำสุดเหมือนเดิมนะคะ

0: พอดีเวลาเราเหลือน้อยเนาะแล้วก
1: ็ป
0: ิ
1: ดได้
0: เร่งนิดนึงเร่งนิดนึงนะคะ
1: อันนี้ก็น่าจะ
0: ได้แล้วเนาะ
1: ค่ะ
0: โอเค
1: ตายแล้วค่ะ
0: คือถ้าเราจำเป็นต้องรีบนะคะเราก็ใช้ความร้อนแต่ว่าไม่นานนะคะให้จนมันใสอะใสลักษณะอย่างเงี้ยค่ะนะคะให้ละลายหมดจนใสเลยนะคะแล้วเราก็กรอกลงในกรอกเลยค่ะนะเดี๋ยวอาจารย์ช่วยกรอกก็ได้ค่ะอาจจะจิ้มแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์จิ้ม
1: กรอง
0: น้ำมันนะคะให้ท่านผู้ชมดูนะคะอุ้ยไม่ใช่มืออาชีพนะเราเนี่ยนะคะอันนี้สมมติว่าถ้าต้องการนะคะขอขั้นนิดนึงนะคะผสมสีนะก็อาจจะค่อยๆใส่ลงไปนิดนึงนะคะเอาที่เราต้องการเนาะเราชอบนะคะตัวนี้ก็จะทำให้สีมันคงอยู่นะคะถึงแม้ว่าจะโดนแสงนะคะอาจารย์จิ๋มอธิบาย
1: ใช่ค่ะอันนี้แล้วก็พอเราได้สมุนไพรนะคะเที่ยวเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะมาเทนะคะโดยผ่านผ้าขาวบางนะคะเห็นไหมคะท่านผู้ชมก็จะเห็นน้ำมันนะคะที่เขาไหลออกมาพอเราผ่านผ้าขาวบางเสร็จแล้วนะคะมันก็อาจจะยังมีพวกฝุ่นพวกเล็กๆเป็นผงเล็กๆอยู่นะคะเราก็จะมาทำการกรองนะคะด้วยกระดาษกรองชานะคะอีกรอบนึงนะคะอันนี้

0: นะคะเราก็พยายามที่จะให้มันเท่าเทียมกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องนำไปนะคะแจกจ่ายเพราะนั้นผู้ที่ได้รับเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเออเราไม่ยุติธรรมนะคะอันนี้ก็คือนะคะยาหมองพลายเดี๋ยวรอสักคู่หนึ่งนะคะไม่นานนะคะแต่อาจจะจบรายการก่อนนะคะตัวนี้ก็จะแข็งเป็นยาหมองพลายนะคะที่ท่านสามารถนำไปใช้ได้สีสันก็จะเป็นลักษณะที่ท่านเห็นนี่แหละค่ะนะคะเพราะนั้นเนี่ยตัวนี้นะคะอย่างที่บอกนะคะแล้วก็ตัวนี้น้ำมันสมุนไพรเห็นไหมคะก็กรองลงผ้าขาวบางพอได้มันมาก็มากรองผ่านกระดาษกรองนะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่ต้นรายการมานะคะจนกระทั่งถึงอันนี้เราก็พยายามทำอย่างช้าๆเพื่อท่านเห็นทุกขั้นตอนแล้วก็อธิบายอย่างละเอียดนะคะคงจะเป็นประโยชน์ให้กับท่านแล้วก็คิดว่าถ้าท่านตั้งใจฟังตั้งแต่ต้นรายการหรือฟังตั้งแต่น้ำมันพลายมาเป็นต้นมาบวกกับตอนนี้ท่านทำได้แน่นอนค่ะนะคะทำได้แน่นอนทำใช้เองได้นะคะแล้วก็น้ำมันพลายก็สามารถทำขายได้แต่ยาหมองอาจจะจัดอยู่ในพวกยานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เสียดายนะเวลาหมดไปก่อน อยากให้ท่านผู้ชมเห็นยาหมองแข็งจังเลยว่าออกมาแล้วเป็นยังไงนะคะแต่ไม่ทันนะคะแต่เห็นแล้วคงจะนึกภาพออกแล้วว่าสีจะออกมาเป็นอย่างนี้เห็นไหมคะเริ่มขุ่นเป็นเนื้อยาหมองละนะคะลักษณะอย่างนี้นะคะนะโปรดติดตามนะคะตอนต่อไปของรายการการทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรทาถูนวดนะคะเพื่อใช้กับตัวเองน
1: ะ
0: เพื่อใช้ดูแลตัวเองนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนก็ลาไปก่อนนะคะเจอกันนะคะตอนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้

0: านที่จะมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะขณะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัวทีคือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัวทีจะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่าPA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PGตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PBตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD
1: สิ่งที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องรู้ก่อนที่จะเป็นหนี้คำว่าลูกหนี้นั้นหมายถึงผู้เป็นหนี้ส่วนเจ้าหนี้หมายถึงเจ้าของหนี้หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมเงินนั้นหากมีการกู้ยืมเกิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาในการกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ได้ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินกู้นอกจากการตรวจนับเงินดูสัญญาให้ครบถ้วนแล้วลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติมข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาหลังจากที่เราเซ็นชื่อไปแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ลูกหนี้ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นสัญญาต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือดูให้แน่ใจว่าคนที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558

หมายหรือผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและวันหยุดเวลา 8:00 นถึง 18:00 นเท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งต่อวันหากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือหากลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องดิจิตอลอินดีเอเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการธุรกิจกับอาจารย์กุ้งนะคะวันนี้ก็มาพบกันในตอนที่2ในหัวข้อการสื่อสารทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพเราจะทำการสื่อสารทางอีเมลนะคะก็คือเป็นการสื่อสารในลักษณะที่เป็นทางการสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างไรนะคะถ้านักเรียนนักศึกษานะคะถ้าจบการศึกษาแล้วเข้าไปสู่ตลาดแรงงานนะเวลาที่เราจะติดต่อประสานงานนะคะกับองค์กรทั้งภายในและภายนอกองค์กรนะคะโดยส่วนมากนะคะก็จะใช้อีเมลในการสื่อสารประโยชน์ของอีเมลในการสื่อสารก็คือช่วยสร้างความรวดเร็วแล้วก็อำนวยความสะดวกนะคะให้กับพนักงานเวลาที่จะติดต่อประสานงานนะคะภายในองค์กรหรือพนักงานจะติดต่อประสานงานภายนอกองค์กรกับลูกค้าหรือคู่ค้านะคะเป็นไปอย่างรวดเร็วรับส่งข้อมูลนะคะที่สำคัญแล้วก็สามารถแจ้งเตือนได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามนะคะเพียงแค่เรามีโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตนะคะก็สามารถเข้าไปเช็คนะคะข้อความที่เราได้รับนะคะในอีเมลได้ในเวลารวดเร็วช่วยให้ประหยัดเวลาและต้นทุนนะคะสามารถส่งข้อความหรือว่าเอกสารนะคะไฟล์ที่ต้องการจะส่งให้ผู้รับปลายทางเนี่ยได้หลายคนพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันช่วยลดในเรื่องของเวลาค่าใช้จ่ายนะคะในเรื่องของการสื่อสารและประหยัดกว่าการโทรศัพท์หรือว่าการส่งจดหมายนะคะซึ่งเป็นวิธีที่ทำกันในอดีตเนาะปัจจุบันก็เปลี่ยนมาสื่อสารในรูปแบบที่เป็นทางการด้วยอีเมลนะคะมีหลักฐานแล้วก็สามารถติดตามได้ง่ายดายนะคะอีเมลทุกฉบับจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบระเบียบนะคะสามารถค้นหาข้อมูลย้อนหลังได้เมื่อเราต้องการนะคะแล้วก็สามารถตรวจสอบการสื่อสารหรือใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงได้ง่ายนะคะยกตัวอย่างนะถ้าสมมติว่าเราติดต่อกับลูกค้าพนักงานด้วยช่องทาง

ไลน์นะคะยกตัวอย่างทางไลน์นะสังเกตว่าไลน์ถ้าเราส่งรูปภาพหรือไฟล์ต่างๆนะคะก็จะมีระยะเวลาให้เรารีบเซฟภาพรีบเซฟไฟล์นะคะไม่ฉะนั้นแล้วเราก็จะไม่สามารถเซฟข้อมูลเหล่านั้นได้นะคะซึ่งจะแตกต่างกับอีเมลอีเมลเนี่ยก็คือตัวไฟล์ก็จะถูกจัดเก็บนะคะภายในอีเมลแล้วก็ไม่สูญหายนะคะไม่มีระยะเวลาในการให้รีบเซฟรูปภาพหรือไฟล์นะคะมาเก็บไว้คือไม่ต้องนะถ้าสมมติว่าเราเซฟมาไว้ที่คอมพิวเตอร์เราแล้วเราหาไม่เจอนะคะเราก็สามารถเข้าล็อกอินเข้าไปค้นหานะคะอีเมลที่เราต้องการแล้วก็ไปค้นหาไฟล์ที่เราต้องการได้ตลอดเวลาเลยเพิ่มความเป็นมืออาชีพความน่าเชื่อถือการใช้อีเมลที่มีชื่อโดเมนองค์กรหรือบริษัทเนี่ยเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความน่าเชื่อถือให้กับตัวผู้ที่สื่อสารเองนะคะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรช่วยลูกค้าหรือว่าคู่ค้ามั่นใจว่ามีความเป็นมืออาชีพนะคะคือมีตัวตนนะคะมีที่มาและที่ไปของคู่สนทนานะคะที่กำลังพูดคุยกันอยู่นะคะผ่านทางอีเมลรองรับการทำงานร่วมกันอีเมลช่วยให้พนักงานสามารถแชร์ข้อมูลนะคะไฟล์งานนัดหมายหรือประสานงานข้ามแผนกได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่นๆเช่นปฏิทินหรือระบบประชุมออนไลน์ช่วยให้วัดผลและปรับปรุงผลได้สามารถวัดผลการจากการเปิดอ่านการฟีดแบคการตอบกลับและประสิทธิภาพของการสื่อสารได้อย่างชัดเจนนะคะช่วยให้ปรับกลยุทธ์การสื่อสารได้เหมาะสมยิ่งขึ้นนะคะตรงนี้ก็คือถือว่าเป็นข้อดีที่เราสามารถวัดฟีดแบคนะคะจากการสื่อสารผ่านทางอีเมลได้ลดความผิดพลาดในการสื่อสารการเขียนอีเมลอย่างชัดเจนและเป็นระบบช่วยลดความเข้าใจผิดและความคลุมเครือในการทำงานตรงนี้ก็คือเป็นข้อดีของการติดต่อสื่อสารด้วยอีเมลนะคะก็คือสร้างความน่าเชื่อถือนะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแล้วก็สามารถเข้าไปค้นหาหลักฐานไฟล์รูปภาพไฟล์งานนะคะแม้ว่าวันเวลาจะผ่านมาเป็นครึ่งปีเป็นปี2ปี3ปีนะคะตัวไฟล์ต่างๆก็ยังจะอยู่ภายในระบบอีเมลนะคะที่เราใช้สื่อสารนั่นเองชื่ออีเมลนะคะที่เป็นทางการและมีโดเมนองค์กรหมายความว่าการที่เราจะติดต่อสื่อสารในลักษณะที่เป็นทางการเนี่ยอีเมลเนี่ยจะมีเป็นลักษณะอีเมลส่วนตัวอีเมลส่วนตัวก็คือเป็นอีเมลที่เป็นโดเมนเช่น Gmail Yahoo Hotmail นะคะตรงนี้ก็คือเป็นโดเมนที่เป็นส่วนตัวไม่ใช่องค์กรนะคะแต่ว่าถ้าทำธุรกิจหรือว่าติดต่อสื่อสารนะคะภายในองค์กรระหว่างองค์กรด้วยกันเนี่ยนะคะโดยส่วนมากแล้วนะคะวัฒนธรรมการสื่อสารของการทำงานเนี่ยก็จะใช้อีเมลของหน่วยงานนั่นก็คืออีเมลที่มีโดเมนบริษัทโดเมนองค์กรเช่นของอาจารย์กุ้งนะคะปัจจุบันก็สังกัดอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกก็จะมีโดเมนนะคะที่ต่อท้ายจาก assign ก็คือ rmutto.ac.th นะคะข้างหลังตัว assign จะเรียกว่าโดเมนนะถ้า .ac.th ก็คือหน่วยงานการศึกษาหรือว่าสถาบันการศึกษานะคะตรงนี้ก็คือเราจะได้รับอีเมลที่เป็นอีเมล account นะคะขององค์กรเมื่อเราไปเป็นบุคลากรหรือพนักงานในองค์กรนั้นๆแต่ถ้าเราไม่ได้ทำงานในองค์กรนะคะเราก็ใช้อีเมลที่เป็นอีเมลฟรีนะคะเช่น Gmail Hotmail Yahoo นะคะตรงนี้ก็สามารถใช้ในการติดต่อสื่อสารได้ก็คือช่วยให้ลูกค้าหรือว่าคนที่ได้รับอีเมลเนี่ยรู้จักเรานะคะเราก็ต้องมีการแนะนำตัวเองเนาะเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็สร้างความเป็นมืออาชีพนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะถ้าเราไปเป็นพนักงานบุคลากรในองค์กรใดๆนะคะในการทำงานติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกเนี่ยให้ใช้อีเมลขององค์กรนะคะอีเมลทางธุรกิจสร้างความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์อีกก็คือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรนะคะอีเมลธุรกิจสะท้อนถึงความใส่ใจในรายละเอียดมาตรฐานการทำงานและความเป็นมืออาชีพขององค์กรช่วยสร้างความประทับใจนะคะในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้ารวมถึงเพิ่มความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวระบบอีเมลธุรกิจจะมีมาตรการป้องกันสแปมนะคะการโจมตีทางไซเบอร์ที่ดีกว่าอีเมลฟรีลดความเสี่ยงในการถูกแฮกหรือว่าข้อมูลรั่วไหลรวมถึงอีเมลที่เป็นโดเมนองค์กรเนี่ยก็คือเป็นหลักฐานทางธุรกิจที่เชื่อถือได้ใช้อีเมลธุรกิจช่วยให้การติดต่อสื่อสารมีความเป็นทางการสามารถใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงได้ในกรณีที่มีเหตุที่จำเป็นนะคะรวมถึง

ช่วยให้แบรนด์นะคะหรือว่าองค์กรของเราเนี่ยเป็นที่จดจำชื่ออีเมลที่มีโดเมนองค์กรและมีลายเซ็นท้ายอีเมลที่เป็นทางการเนี่ยจะช่วยให้ลูกค้าจดจำแบรนด์ของคุณได้ง่ายขึ้นแล้วก็เสริมสร้างความเป็นมืออาชีพในทุกการติดต่อสื่อสารรวมถึงการสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจนะคะธุรกิจที่ใช้อีเมลองค์กรมีโอกาสได้รับความไว้วางใจและการตอบกลับจากลูกค้ามากกว่าอีเมลส่วนตัวส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และความสำเร็จในระยะยาวเหล่านี้ก็คืออีเมลทางธุรกิจสร้างความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ในรูปแบบที่เป็นมืออาชีพโครงสร้างการสื่อสารทางธุรกิจด้วยอีเมลหลักการง่ายๆเลยนะคะถ้านักศึกษาคนใดหรือว่าผู้ที่เข้ามารับชมนะคะไม่ต้องกังวลว่าโอ้กลัวจะสื่อสารไม่ถูกหลักกลัวจะใช้ภาษาไม่ถูกหลักนะคะวันนี้ไม่ต้องกังวลเลยเรามีเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่มาช่วยให้เรื่องยากนะคะสำหรับมือใหม่กลายเป็นเรื่องง่ายและมีความเป็นมืออาชีพสูงเลยทีนี้หลักการง่ายๆการสื่อสารนะคะผ่านทางอีเมลเนี่ยจะต้องมีความชัดเจนเป็นทางการนะคะเป็นทางการและมีจุดประสงค์เฉพาะเจาะจงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการสื่อสารไม่ให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนะคะแล้วก็สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรหรือว่าผู้ที่ส่งนะคะโครงสร้างการสื่อสารทางธุรกิจด้วยอีเมลนะคะโดยสรุปแล้วจะมี7หัวข้อที่สำคัญด้วยกันนะคะ1ในการส่งอีเมลนะคะในแต่ละครั้ง1จะต้องมีหัวเรื่องมีคำขึ้นต้นนะคะมีเกริ่นนำนะคะพอเกริ่นนำปุ๊บเราก็เข้าเนื้อหาเลยนะคะว่าเราต้องการจะบอกอะไรจะถามอะไรหรือจะสื่อสารอะไรนะคะหลังจากนั้นก็จะมีสรุปนะคะสรุปเช่นต้องการให้ผู้ที่รับเนี่ยทำอะไรเงื่อนไขที่ต้องการคืออะไรนะคะหรือว่าตอบกลับภายในเมื่อไหร่นะคะก็คือต้องมีสรุปไว้ด้านล่างนะคะท้ายเนื้อหาแล้วก็ต้องมีคำลงท้ายและลายเซ็นนะคะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดในส่วนของหัวเรื่องนะคะหัวเรื่องก็คือหัวเรื่องก็คือสิ่งที่ผู้รับเนี่ยจะเห็นก่อนเป็นอันดับแรกนะคะแล้วก็จะตัดสินใจว่าจะกดเข้ามาอ่านรายละเอียดข้างในหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นหัวเรื่องชื่อเรื่องนะคะควรสั้นกระชับและชัดเจนเพื่อให้ผู้รับทราบทันทีว่าเนื้อหาภายในอีเมลเนี่ยเกี่ยวข้องกับอะไรนะคะแนะนำให้หลีกเลี่ยงคำกำกวมนะคะเช่นอย่าใช้คำว่าเรื่องสำคัญถ้าเป็นเรื่องสำคัญเรื่องสำคัญคือเรื่องอะไรบอกไปเลยนะคะบอกไปเลยเช่นนัดประชุมวันที่28มิถุนาแค่28มิถุนานี้ได้ไหมแนะนำว่าให้ใส่พ.ศ.ด้วยนะคะนัดประชุมวันที่28มิถุนายน2568หรือหัวข้อเรื่องขออนุมัติงบประมาณโครงการใหม่ประจำปี2568นะคะตรงนี้ก็จะทำให้หัวเรื่องมีความสมบูรณ์หรือถ้าต้องการจะสมัครงานเนาะนักศึกษาที่จบการศึกษาใหม่ๆนะคะหัวเรื่องที่นักศึกษาส่งไปให้สถานประกอบการนะคะควรสั้นกระชับและชัดเจนเช่นสมัครงานตำแหน่งโปรแกรมเมอร์ตรงนี้รู้เลย HR เห็นอีเมลมาปุ๊บมีคนต้องการจะส่งประวัติเพื่อสมัครงานตำแหน่งอะไรคะตำแหน่งโปรแกรมเมอร์รู้ได้จากไหนรู้ได้จากหัวเรื่องพอเห็นหัวเรื่องปุ๊บก็จะกดคลิกเข้าไปอ่านนะคะเนื้อหาภายในอีเมลหรือจดหมายที่ส่งมาต่อจากหัวเรื่องนะคะให้มีคำขึ้นต้นนะคะเพื่อเป็นการให้เกียรติผู้ที่รับอีเมลคำขึ้นต้นควรใช้คำที่สุภาพนะคะให้เรานึกถึงเวลาเราเรียนอยู่เนาะแล้วเวลาเราหยุดเรียนนะคะเราก็จะลามีจดหมายลาป่วยให้คุณครูประจำชั้นใช่ไหมคะก็จะมีเรียนคุณครูประจำชั้นม.3 คุณครูชื่ออะไรก็จะขึ้นต้นด้วยเรียนเนาะอันนี้คือจดหมายที่เราเขียนในสมัยก่อนนะคะเช่นเดียวกันจดหมายก็คือมีไว้เพื่อติดต่อสื่อสารนะคะให้ผู้รับรู้ว่าเราต้องการอะไรเช่นเดียวกันกับอีเมลนะคะอีเมลคำขึ้นต้นนะคะเราก็ใช้คำที่สุภาพนะคะภาษาไทยก็ขึ้นต้นด้วยเรียนแล้วก็เคาะวรรค2ทีเนาะคุณอะไรใส่ชื่อนามสกุลไปให้ครบถ้วนนะคะถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ใช้เดียเขาวักมิสเตอร์มิสซิสหรือ

มีคำนำหน้าอะไรก็ใส่ไปให้ครบตามด้วยชื่อและนามสกุลหรือถ้าไม่ทราบว่าชื่ออะไรนะคะก็จะใช้ภาษาอังกฤษนะคะสามารถใช้ dear sir ถ้าเป็นผู้หญิงผู้รับเป็นผู้หญิงก็ dear madam หรือเราไม่รู้เลยว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเราอาจจะใช้ dear sir or dear madam or madam ก็ได้นะคะส่วนภาษาไทยนะคะอันนี้อาจารย์กุ้งมีโอกาสได้ใช้ด้วยเพราะว่าอาจารย์กุ้งไม่รู้ว่าผู้ที่รับอีเมลเนี่ยเป็นใครนะคะปลายทางเราก็เรียนภาษาไทยนะคะผู้ที่เกี่ยวข้องหรือว่าเรียนผู้ดำเนินงานนะคะหรือเรียนแผนกฝ่ายบุคคลนะคะยกตัวอย่างถ้าสมัครงานก็จะเป็นเรียนแผนกทรัพยากรบุคคลเรียนแผนก HRอย่างนี้ได้หมดเลยนะคะกรณีที่เราไม่ทราบชื่อและนามสกุลเนาะแต่ถ้าเราทราบนะคะเราก็ใส่ไปให้สมบูรณ์นะคะเรียนคุณสวยจังขยันยิ่งอย่างนี้ยกตัวอย่างนะคะหรือว่า Dear Sir or Madam นะคะยกตัวอย่างหัวเรื่องสั้นกระชับชัดเจนแล้วคำขึ้นต้นนะคะสุภาพนะคะเสร็จแล้วพอเราทักทายเรียบร้อยแล้วก็จะมาในส่วนของการเกริ่นนำเกริ่นนำก็คือเป็นการบอกวัตถุประสงค์ของการส่งอีเมลเลยนะคะตั้งแต่เริ่มต้นเลยเช่นขอเรียนแจ้งว่าหรือว่าเขียนมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับหรือตามที่ท่านได้ติดต่อเรื่องอะไรไว้นะคะก็คือเกริ่นให้เข้าเรื่องก่อนนะคะว่าจะติดต่อสื่อสารเรื่องอะไรหลังจากเกริ่นแล้วนะคะเราก็ใส่เนื้อหาหลักเข้าไปนะคะโดยให้ข้อมูลครบถ้วนนะคะวันเดือนปีเวลาสถานที่ถ้าต้องมีก็คือใส่ให้ชัดเจนและครบถ้วนนะคะเรียงลำดับความสำคัญอย่างมีเหตุผลนะคะใช้ภาษาสุภาพเป็นทางการหลีกเลี่ยงคำฟุ่มเฟือยหรือว่าศัพท์เฉพาะมากเกินไปนะคะเพราะเราไม่ทราบว่าผู้ที่รับปลายทางเนี่ยจะมีความเข้าใจที่ตรงกับเราหรือเปล่านะคะบางทีถ้าเป็นศัพท์เฉพาะนะคะผู้ที่รับปลายทางเนี่ยไม่เข้าใจนะคะก็จะทำให้การสื่อสารเนี่ยเกิดการผิดพลาดได้หากมีหลายประเด็นมีหลายประเด็นในการส่งอีเมลนะคะให้ใส่เป็นหัวข้อย่อยเลข1เลข2เลข3เลข4นะคะระบุเป็นหัวข้อหรือว่าใส่เป็น bullet pointนะคะก็คือวงกลมจุดข้างหน้าหรือขีดก็ได้นะคะให้เห็นเป็นลำดับที่ชัดเจนหลังจากที่ได้ระบุเนื้อหาหลักเรียบร้อยแล้วนะคะก็ทำการสรุปก็คือ enter เคาะวรรคให้มันว่างนิดนึงนะคะแล้วก็บอกก็คือเป็นการสรุปนะคะว่าสิ่งที่ต้องการให้ผู้ที่รับอีเมลดำเนินการคืออะไรเช่นกรุณาตอบกลับภายในวันที่1กรกฎาคม2568ไม่เกินเวลา 16:00 น.อย่างนี้ก็ได้ก็คือเป็นการสรุปนะคะให้รู้เงื่อนไขนะคะเขาจะได้ผู้ที่รับเนี่ยจะได้รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรหรือถ้าผู้ที่รับมีข้อสงสัยเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อกลับได้ที่อาจารย์ทิพวรรณ LINE ID อะไรเบอร์โทรอะไรก็คือสายไปนะคะเผื่อมีข้อสงสัยนะคะก็ทำการติดต่อเข้ามาเพื่อสอบถามนะคะแล้วก็แสดงความคาดหวังในความร่วมมืออย่างสุภาพนะคะพร้อมทั้งกล่าวขอบคุณนะคะทีนี้สุดท้ายก่อนที่จะเป็นลายเซ็นก็คือหลังจากที่เราสรุปแล้วว่าเขาจะต้องทำอะไรนะคะในการที่เราสื่อสารไปครั้งนี้เราจะต้องมีคำลงท้ายที่เหมาะสมนะคะแล้วก็เป็นทางการนะจันกุ้งใช้คำว่าเป็นทางการนะคะถ้าภาษาไทยนะก็คือขอแสดงความนับถือเป็นอย่างสูงก็ได้นะคะด้วยความเคารพอย่างสูงนะคะภาษาอังกฤษก็มีนะคะให้เลือกจริงๆแล้วถ้านึกไม่ออกวันนี้ไม่ต้องกังวลเลยตะกี้อาจารย์กุ้งบอกว่ามีเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่มาช่วยเรานะคะให้ใช้ภาษาที่มีความเป็นมืออาชีพอย่างสูงเลยนะคะใช้คำนี้แต่ว่าเราต้องรู้โครงสร้างก่อนเนาะทีนี้พอเราลงท้ายแล้วนะคะก็คือสมมติว่าอาจารย์กุ้งสมัครงานเนาะอาจารย์กุ้งก็จะทำอีเมลนะคะส่งไปที่บริษัทที่ต้องการจะสมัครในตำแหน่งที่ต้องการนะคะอาจารย์กุ้งต้องเรียนใครเรียนฝ่ายบุคคลนะคะฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือฝ่าย HR แล้วก็เกริ่นนิดนึงว่าเห็นประกาศรับสมัครงานจากที่ไหนนะคะมีความประสงค์ที่จะสมัครในตำแหน่งนี้พร้อมทั้งแนบประวัติส่วนตัวมานะคะและอัตราเงินเดือนที่ค่า

ดหวังนะคะถ้าคุณสมบัตินะตรงกับตามที่หน่วยงานต้องการนะคะสามารถติดต่อกลับมาได้ที่เบอร์โทรตึ๊ดตรงนี้ก็คือที่อาจารย์กุ้งเล่าเป็นไล่มาตั้งแต่หัวข้อที่1 2 3 4 5แล้วเนาะก็คือเห็นไหมถ้าคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการเนี่ยก็ยินดีเข้ารับการสัมภาษณ์นะคะได้ทุกวันนะคะในเวลากี่โมงถึงกี่โมงยกตัวอย่างจะเป็นครึ่งวันเช้าครึ่งวันบ่ายอย่างนี้นะคะแต่จริงๆแล้วถ้าสมัครงานนี้อย่าระบุเวลาที่เราสะดวกนะต้องเป็นเวลาที่ทางบริษัทนั้นนะสะดวกที่จะสัมภาษณ์เรานะคะหลังจากนั้นลงท้ายขอแสดงความนับถือนะคะถ้าเด็กส่งอีเมลหาผู้ใหญ่นะคะเช่นนักศึกษาส่งอีเมลหาอาจารย์เนี่ยใช้คำที่เป็นทางการมากๆได้นะคะเช่นขอแสดงความนับถืออย่างสูงนะคะด้วยความเคารพอย่างสูงอันนี้ได้นะคือเด็กส่งหาผู้ใหญ่นะคะแต่ถ้าสมมติเป็นอาจารย์กุ้งเป็นผู้ใหญ่เนาะส่งหาเด็กอาจจะปรับคำที่เหมาะสมนะคะสำหรับผู้รับหรือถ้าอาจารย์กุ้งส่งสมัครงานใช่ไหมคะก็คืออาจจะลงท้ายขอแสดงความนับถือด้วยความนับถือด้วยความก็ได้นะคะด้วยความเคารพอันนี้ยกตัวอย่างนะสุดท้ายปิดของอีเมลนะคะปิดท้ายของอีเมลก็คือลายเซ็นลายเซ็นบางคนอาจจะคิดว่าอ๋อมันก็คือลายเซ็นที่เป็นชื่อเราแต่เป็นตัวตวัดนะคะที่มีความเป็นเอกลักษณ์แต่เราคนไม่เหมือนกันตรงนั้นคือลายเซ็นจริงในการลงนามในเอกสารเนาะและทีนี้ลายเซ็นท้ายอีเมลนะคะก็คือรายละเอียดของเรานั่นเองรายละเอียดของเราเช่นชื่อนามสกุลตำแหน่งหน่วยงานองค์กรเบอร์โทรศัพท์ LINE ID นะคะอีเมลเว็บไซต์รูปภาพแผนที่บริษัทอันนี้ยกตัวอย่างนะคะถ้ามีมากกว่านี้แล้วก็ต้องการจะใส่ท้ายอีเมลนะคะก็ใส่ได้หรือไม่ต้องใส่ครบตามที่ยกตัวอย่างมาก็ได้นะคะส่วนมากก็จะเป็นชื่อนามสกุลตำแหน่งเนาะคนรับจะได้รู้ว่าคนที่ส่งอีเมลมาหาเราเนี่ยคือใครตำแหน่งอะไรส่งมาจากที่ไหนถ้าต้องการจะติดต่อกลับเบอร์โทรอะไรนะคะในอดีตก็จะนิยมเป็นเบอร์โทรอีเมลเว็บไซต์ใช่ไหมคะในปัจจุบันเห็นเยอะเลยนะคะใส่ LINE ID ของหน่วยงานก็มีนะคะหรือว่า LINE ID ที่ต้องการใช้ติดต่อสื่อสารนะคะด้วยความรวดเร็วและเป็นการส่วนตัวก็สามารถใส่ได้นะคะแล้วก็เห็นเยอะเลยที่ใส่รูปภาพแผนที่นะคะจะได้รู้ว่าที่ตั้งของบริษัทหรือขององค์กรเนี่ยอยู่ตรงไหนนะคะตรงนี้ก็สามารถอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ได้รับอีเมลเนี่ยสามารถเข้าถึงนะคะข้อมูลเพื่อทำการตรวจสอบได้อย่างง่ายดายเดี๋ยวเราจะมาฝึกทำเวิร์กช็อปนะคะก็คือสถานการณ์สมมุติสำหรับการฝึกส่งอีเมลแล้วก็ทำลายเซ็นท้ายอีเมลนะเดี๋ยวจันกุ้งจะพาไปทำที่ Google นะคะ Google อีเมลของ Gmail ซึ่งตอนที่แล้วอาจารย์กุ้งพาสมัครเนาะเราสมัครอีเมล Gmail ไปแล้วนะคะเราเปิด account ไปเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นตอนที่2เนี่ยอาจารย์กุ้งก็จะพาใช้และพาใช้ตะกี้เรามีโครงสร้างที่เราเรียนจากสไลด์ก่อนหน้าเนี่ยมี7โครงสร้างใช่มั้ยคะมีเรื่องก็คือหัวเรื่องเนี่ยที่เราจะสื่อสารกับปลายทางนะคะเรื่องมีเรียนก็คือคำกล่าวทักนะคะผู้ที่จะได้รับอีเมลจากเราแล้วก็มีเกริ่นนำคือสั้นๆเนี่ยให้เข้าประเด็นเลยพอเกริ่นนำเสร็จแล้วปุ๊บมีเนื้อหานะคะเนื้อหาคือรายละเอียดพอมีเนื้อหาเสร็จแล้วต่อจากเนื้อหาลงมาคืออะไรสรุปว่าเขาจะต้องทำอะไรบ้างนะคะเงื่อนไขที่เราต้องการแล้วก็ต่อจากสรุปเป็นอะไรเป็นคำลงท้ายต่อจากคำลงท้ายเป็นอะไรเป็นลายเซ็นลายเซ็นก็คือรายละเอียดของเรานะคะทีนี้อาจารย์กุ้งมีสถานการณ์นะคะจำลองขึ้นมา2สถานการณ์ด้วยกันนะคะตรงนี้ก็คือซ้ายมือสถานการณ์ที่1ให้สมมุติว่าทุกคนนะคะทุกคนที่กำลังเรียนกับอาจารย์กุ้งอยู่เนี่ยเป็นใครเป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้อเจ้าหน้าที่แผนกจัดซื้อนะตรงนี้นะคะของบริษัท ABC นะคะ ABC ต้องการอะไรเจ้าหน้าที่จัดซื้อเขาก็ต้องการขอใบเสนอราคานะคะเพื่อที่จะเอาไปเสนอแผนกที่สั่งซื้อนะคะหรือว่าเอาไปให้นายเลือกนะคะผู้บริหารเลือกเนี่ยคุณเป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้อของบริษัท ABC นะคะต้องการขอใบเสนอราคาสินค้าเครื่องพิมพ์เลเซอร์นะคะจากบริษัท Modern Office Supply นะคะตรงนี้
แสดงว่าตัวเราต้องเป็นคนส่งอีเมลไปที่บริษัท Modern Office Supply ใช่ไหมคะตัวเราเป็นใครเราเป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้อเราต้องการอะไรสิ่งที่เราต้องการเนี่ยเราต้องการใบเสนอราคาใบเสนอราคาของจริงๆรายละเอียดต้องมีนี่รายละเอียดอยู่ข้างล่างตรงนี้ถ้าเราไม่บอกรายละเอียดถามว่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์เครื่องปริ้นเลเซอร์วันนี้โอ้โหมีกี่ยี่ห้อล่ะแล้วต้องการยังไงความเร็วได้กี่แผ่นต่อนาทีอย่างเงี้ยค่ะทำอะไรได้บ้างสแกนได้ไหมแฟกได้มั้งรายละเอียดดีเทลเยอะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใส่รายละเอียดเข้าไปข้อมูลที่จะต้องใส่เข้าไปในอีเมลนะคะเพื่อให้บริษัท Modern Office Supply ทราบก็คือต้องการเครื่องพิมพ์กี่เครื่องจำนวน3เครื่องนะคะเขาจะได้เสนอราคาพิเศษให้เรานะคะก็เราซื้อหลายเครื่องเนาะรุ่นที่สนใจตรงนี้เราสนใจ HP Laser Jet Pro M404 นะคะ DN เราต้องการอะไรรายละเอียดเกี่ยวกับราคานะคะการจัดส่งแล้วก็การรับประกันหลังการซื้อขายนะคะนี่เงื่อนไขที่เราต้องการเราต้องการใบเสนอราคาภายใน3วันทำการคำว่า3วันทำการคือจะไม่นับเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดราชการนะคะจะนับวันทำงานวันธรรมดานะคะ3วันทำการสมมุติว่าจันกุ้งเป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้อใช่ไหมส่งอีเมลไปวันศุกร์ไปวันศุกร์แล้วจันกุ้งคิดว่าเอ้ยเดี๋ยววันจันทร์เขาก็บริษัทเขาก็ส่งใบเสนอราคามาให้เราได้ไหมส่งไปวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ไม่นับเป็นวันหยุดถ้าหมูวันจันทร์เป็นวันหยุดราชการอีกก็แปลว่าไม่ได้ก็ต้องไปสตาร์ตตั้งแต่ถ้าเสาร์อาทิตย์จันทร์หยุดใช่ไหมคะก็ต้องไปนับอังคารพุธพฤหัสแปลว่าอาจารย์กุ้งจะได้รับใบเสนอราคามาภายในวันพฤหัสที่เป็นวันทำงานปกตินะคะนั่นก็คือวันทำการนั่นเองทีนี้สถานการณ์ที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะหัดฝึกปฏิบัติในการส่งอีเมลสื่อสารทางธุรกิจโดยที่ทุกคนเป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้อพร้อมทั้งให้ฝึกใส่ลายเซ็นคำว่าฝึกใส่ลายเซ็นก็คือไม่ว่าเราจะใช้อีเมลส่งอีเมลกี่ครั้งก็ตามนะคะเวลาเรากดเพื่อจะส่งอีเมลนะคะกดเพื่อจะสร้างก่อนเนาะสร้างเนี่ยก็จะมีลายเซ็นขึ้นมาท้ายด้านล่างเลยอัตโนมัตินะคะตรงนี้ก็คือเป็นการใส่ลายเซ็นแบบอัตโนมัติเราไม่ต้องพิมพ์ทุกครั้งที่เราต้องการจะส่งอีเมลสมมุติว่าเราส่งไปหาบริษัท A เราไม่ต้องมาพิมพ์รายละเอียดชื่อนามสกุลตำแหน่งตรงเนี้ยด้านขวาเนี่ยเราไม่ต้องพิมพ์ทุกครั้งเราไปใช้ระบบที่อีเมลมีนะคะก็คือเป็นการใส่ลายเซ็นท้ายอีเมลใส่ครั้งเดียวเราจะส่งหาใครก็ตามนะคะจะมีส่วนของลายเซ็นท้ายอีเมลทั้งหมดเนี่ยตามที่เราใส่รายละเอียดเนี่ยขึ้นมาให้โดยอัตโนมัติเลยทีนี้เดี๋ยวเราจะไปที่อีเมลของ Gmail นะคะที่เราเปิดบัญชีไว้แล้วก็อะไรด้วยอาจารย์กุ้งบอกว่าวันนี้ไม่ต้องกังวลนะเรามีผู้ช่วยใช่ไหมคะเราก็จะใช้ ChatGPT ด้วยแต่ในเบื้องต้นให้เราทำเองก่อนตรงไหนติดนะคะค่อยมาให้เทคโนโลยีช่วยนะเราจะได้ฝึกทำก่อนนะคะทีนี้เราไปที่อีเมลนะคะอีเมล Gmail ก่อนอื่นเข้าอะไรคะเข้า Google เนาะเข้า Google นะคะแล้วก็ล็อกอินด้วยอีเมล Gmail นะคะของเราล็อกอินถ้าล็อกอินถูกต้องด้านบนขวามือนะคะในส่วนของรูปโปรไฟล์นะคะก็จะเป็นรูปที่เราใส่ไว้เมื่อครั้งที่แล้วใช่ไหมคะพอดีอาจารย์กุ้งมีหลายอีเมลนะคะการที่ใช้รูปที่ต่างกันเนี่ยจะทำให้เราเกิดความสะดวกเวลาเราเปลี่ยนอีเมลนะคะเราก็จะจำได้ว่าอ้าวอีเมลนี้อีเมลส่วนตัวอีเมลนี้อีเมลหน่วยงานนะคะก็คือเลือกรูปให้มีความแตกต่างกันนะคะทีนี้พอเราเข้าอีเมลพอเราเข้า Google มาแล้วใช่ไหมคะเราจะไปที่ Gmail นะคะเราก็สามารถคลิกที่ Gmail ด้านบนได้เลยส่วนที่เห็นนะคะก็คือภายในอีเมลบ็อกซ์นะคะของเราด้านบนซ้ายก็จะมี3ขีดนะคะตรงนี้สามารถคลิกนะคะก็จะมีการแสดงชื่อเมนูที่อยู่ด้านซ้ายมือนะคะที่อาจารย์คุ้งกับเมาส์ชี้ไว้มีกล่องจดหมายติดดาวนะคะเลื่อนการแจ้งเตือนส่งจดหมายที่ส่งแล้วร่างจดหมายที่เราร่างไว้แล้วก็เพิ่มเติมนะคะตรงนี้ก็จะมีเอามาอีกหลายรายการนะคะให้เราเลือกจะมีหลายๆคนที่บางทีมือลั่นนะคะไปโดน
อีเมลลบไปถ้าอีเมลลบไปเนี่ยก็จะอยู่ในถังขยะนะคะก็ไม่ต้องกังวลแต่ถ้าเราไปเทถังขยะและเคลียร์ถังไปแปลว่าก็จะหายไปเลยนะคะก็จะกู้ไม่ได้แล้วหรือบางคนบอกว่าอ่ะส่งอีเมลมาแล้วทำไมเรายังไม่เห็นได้รับเลยในกล่องอินบ็อกซ์ของเราเนี่ยเราสามารถเข้ามาดูในจดหมายขยะได้นะคะตรงนี้บางทีอีเมลที่เราไม่เคยได้รับนะคะเราส่งมาหาเราเนี่ยบางครั้งอาจจะมาอยู่ในจดหมายขยะก็ได้นะคะตรงนี้จะมีกล่องจดหมายก็คืออีเมลที่ส่งหาเรานะคะติดดาวก็คืออีเมลที่ตรงนี้เช่นตรงนี้เวลาเราเปิดบัญชี account ใช่ไหมคะเราก็จะได้ข้อความขึ้นมาถ้าเราเห็นว่าข้อความอีเมลตรงนี้มีความสำคัญนะคะเราสามารถกดรูปดาวนะคะเพื่อติดดาวไว้ติดดาวหมายความว่าเวลาเรามาคลิกตรงหมวดติดดาวนะคะเราก็จะเห็นในส่วนที่เราติดดาวไว้ก็คือเป็นการบ่งบอกว่าอีเมลตรงนี้มีความสำคัญหรือว่าถ้าเราจัดการธุระหรือประสานงานในเรื่องที่เราติดดาวไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ยกเลิกดาวได้นะคะตรงนี้ก็จะหายไปแต่ว่าไม่ได้หายไปจากอินบ็อกซ์นะคะก็คือจะกลับไปอยู่ในกล่องจดหมายเหมือนเดิมนะคะติดดาวหมายความว่าอยู่ทั้งในกล่องจดหมายที่ได้รับแล้วก็อยู่ในหมวดติดดาวนะคะเพื่อให้เราค้นหาได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้นทีนี้บางคนบอกว่าไม่ใช่ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษนะคะเรามาตั้งค่าก่อนเนาะตั้งค่าถ้า3ขีดคือซ่อนกับโชว์นะคะหมวดหมู่นะคะซ่อนกับโชว์หมวดหมู่นะอันสองก็คือเริ่มเขียนนะคะเริ่มเขียนจดหมายจะเขียนจดหมายนะคะจะส่งอีเมลนะคะถ้าตั้งค่าภาษานะคะมาด้านขวามือเนาะสังเกตรูปฟันเฟืองนะคะฟันเฟืองตรงนี้คลิกครั้งหนึ่งแล้วก็เลือกดูการตั้งค่าทั้งหมดนะคะดูการตั้งค่าทั้งหมดพอดีตอนแรกเป็นภาษาอังกฤษแล้วจันกุ้งมาเปลี่ยนเป็นภาษาไทยไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเดี๋ยวจันกุ้งจะสาธิตให้ดูเนาะกดฟันเฟืองนะคะแล้วก็เลือกคำสั่งการตั้งค่าทั้งหมดใช่ไหมคะดูการตั้งค่าทั้งหมดก็ถ้าภาษาอังกฤษนะคะเราก็ดูที่แท็บ general เนาะก็คือทั่วไปเราจะเห็น gmail language ตรงนี้อาจารย์กุ้งเลือกภาษาไทยไว้นะคะถ้าใครยังไม่ได้เปลี่ยนภาษาไทยก็จะเป็นภาษาอังกฤษเนาะเราก็ต้องการภาษาอะไรเราก็คลิกเลือกไปภาษาไทยจะอยู่เกือบล่างๆนะคะใกล้ภาษาเพื่อนบ้านเราเลยนะคะเราก็ติ๊กภาษาไทยนะคะตรงนี้หรือภาษาที่เราต้องการนะเสร็จแล้วก็เลื่อนลงมาเซฟก่อนกดบันทึกการเปลี่ยนแปลงนะคะตรงนี้ก็คือถ้าเรามีการตั้งค่าหรือเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามนะคะให้เรากดบันทึกการเปลี่ยนแปลงด้วยเพราะว่าระบบไม่ได้บันทึกอัตโนมัตินะถ้าเราไม่ได้เซฟก็คือระบบก็จะไม่ได้เซฟนะคะตรงนี้ก็คืออยู่ในส่วนของการตั้งค่าที่เป็นสัญลักษณ์รูปฟันเฟืองต่อไปนะคะก่อนที่เราจะฝึกส่งอีเมลหรือว่าสื่อสารอีเมลนะคะอาจารย์กุ้งบอกว่าจะพามาทำอะไรใส่ลายเซ็นใส่ลายเซ็นใช่ไหมคะจากในส่วนนี้นะคะเหตุการณ์คำลงท้ายจะต้องอยู่ข้างบนตรงนี้ใช่ไหมคะสมมติอาจารย์กุ้งใส่เป็นขอแสดงความนับถือแล้วก็ชื่อนามสกุลตรงนี้อาจารย์กุ้งใส่สิ่งที่ต้องการจะใส่ไปในท้ายอีเมลใช่ไหมคะคือลายเซ็นของอีเมลเนาะก็จะเป็นข้อความขอแสดงความนับถือชื่อนามสกุลตำแหน่งบริษัทเบอร์โทรเบอร์ติดต่อนะคะลายอีเมลเว็บไซต์เดี๋ยวจะมีรูปภาพแต่รูปภาพแยกใส่ที่หลังได้ทีนี้สิ่งที่เราต้องการให้ AI ช่วยก็คือปรับนะคะให้มีความเป็นมืออาชีพความเป็นมืออาชีพหมายความว่าเขาจะมีการเพิ่มอีโมจิให้นะคะเช่นอีเมลอาจจะเป็นรูปโลโก้อีโมจิอีโมจิรูปซองจดหมายนะคะโทรศัพท์อาจจะเป็นรูปอีโมจิรูปโทรศัพท์นะคะยกตัวอย่างหรือนะคะอาจารย์กุ้งบริษัทอาจารย์กุ้งมีทั้งคนไทยนะคะคนไทยคนต่างชาติและคนจีนนะคะก็คือเช่นต้องการ3ภาษาไทยอังกฤษจีนตรงนี้สิ่งที่ purchase สิ่งที่ได้มาใช่ไหมคะตอนนี้ AI หรือว่า ChatGPT เนี่ยแยกให้ภาษาไทยภาษาอังกฤษและภาษาจีนแต่ทีนี้ต้องการให้อยู่รวมกันนะคะเราต้องการอะไรคือเราบอก AI ได้เลยนะยกตัวอย่างอันนี้คืออยู่รวมกันทั้งไทยอังกฤษจีนนะคะไทยอังกฤษจีนหรือต้องการเฉพาะภาษาอังกฤษและภาษาจีนนะคะถ้าต้องการให้ AI สร้างอีโมจิให้นะคะเราก็ต้องบอกเนาะอันนี้ก็คือคำลงท้ายที่อาจารย์กุ้งบอกว่าต้องการเฉพาะภาษาอังกฤษและภาษาจีนและใส่อีโมจิให้ด้วยนะคะจริงๆรูปมือเนี่ยเราไม่ต้องเอานะมันจะดูไม่เป็นมืออาชีพนะคะถ้าการสื่อสารในองค์กรเนาะ
เราก็copy มาตรงไหนไม่เอาเดี๋ยวเราไปลบนะคะชื่อเช็คด้วยนะคะชื่อนามสกุลเราเนี่ยเช็คด้วยเพราะว่าบางทีชื่อนามสกุลเราอาจจะไม่ได้ตรงกับที่ AI บอกมา

ก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นคำเฉพาะเนาะตรงนี้เดี๋ยวเรา copy มาก่อนนะคะตรงนี้เป็นคำลงท้ายคำลงท้ายก็คือส่วนที่เป็นส่วนที่7นะคะลายเซ็นของอีเมลนะคะก็คือคำลงท้ายชื่อนามสกุลตำแหน่งนะคะหนี purchasing office เนาะชื่อบริษัทนะคะเบอร์โทรLine ID อีเมลเว็บไซต์รูปภาพเดี๋ยวเราไปใส่ทีหลังได้นะคะเดี๋ยวอีโมจิรูปมือเนี่ยจะลบออกแล้วก็ชื่อนามสกุลยังมีผิดอยู่เราไปปรับได้ทีนี้เราไปที่การตั้งค่านะคะที่เราเปิดค้างไว้ที่เราเปลี่ยนเป็นภาษาไทยเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วเราก็เลื่อนลงมาเลื่อนลงมาตรงนี้คือส่วนที่เป็นข้อความนะคะข้อตรงนี้ขออภัยอาจารย์กุ้งเลยไปเลยตรงนี้นะคะลายเซ็นตอนนี้ขึ้นว่าไม่มีลายเซ็นเพราะว่ายังไม่ได้ใส่เนาะเราจะใส่ลายเซ็นนะคะส่วนที่เราให้ AI ช่วยปรับให้เราเมื่อสักครู่นะคะโอ้ขออภัยลายเซ็นก็คือต่อท้ายจดหมายที่ส่งออกทั้งหมดนะคะเรากดสร้างใหม่นะเรากดสร้างชื่อสำหรับลายเซ็นกดสร้างนะคะแล้วเรามาใส่รายละเอียดตรงช่องด้านขวาตะกี้อาจารย์กุ้งบอกว่ารูปมือไม่เอาเนาะอีโมจิไหว้จะดูแบบไม่เป็นมืออาชีพนะคะแล้วก็เช็คชื่อนามสกุลนะคะเพราะว่าชื่อนามสกุลเราเป็นคำเฉพาะนะ PUNG คุณกุ้งก็ได้นะคะกรณีทำงานในบริษัทเนาะตรงนี้ทีนี้ใส่รูปแผนที่นะคะแผนที่สมมตินะคะอาจารย์กุ้งเอาแผนที่ทำงานนะยกตัวอย่างถ้าคนที่เราติดต่อด้วยส่วนมากเป็นชาวต่างประเทศนะคะก็ให้หาแผนที่ที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะแต่ถ้าส่วนมากเป็นภาษาไทยก็ภาษาไทยนะคะหารูปภาพมาก่อนนะเซฟรูปภาพให้เรียบร้อยนะบริษัทนะคะเราต้องการจะใส่แผนที่เข้าไปตรงนี้กดที่แทรกภาพนะคะแทรกภาพเราเตรียมให้เรียบร้อยก่อนนะแทรกภาพแล้วเดี๋ยวเราก็แทรกภาพลงไปเลือก Google Drive เลือกอัปโหลดนะคะอัปโหลดนะกดเรียกดูเรียกดูเฮียจันกุ้งเซฟไว้ที่ไหนคะเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวไปอ๋อตะกี้อาจจะเซฟมาไม่มาเซฟอ๋อเซฟลิงเซฟอิมเมจแอสนะคะออไฟล์ไม่ได้ต้องเป็นนามสกุล JPEG ใช่ไหมใครเซฟไม่ได้สามารถใช้โปรแกรม crop นะคะ crop ก็คือตัดแบบนี้ปึ๊บแต่ถ้าใครเซฟเป็นรูปได้ก็คือเซฟแนบเป็นไฟล์รูปภาพนะคะไฟล์รูปภาพเช่นอะไรเช่นJPEG นะคะ PNG แล้วก็ไปตรงนี้เป็น JPG นะคะไฟล์ JPEG เนาะเสร็จแล้วเราใส่ลายเซ็นนะคะเรียบร้อยแล้วก็คือลายเซ็นของชื่อนามสกุลนะคะชื่อนามสกุลนี้นะคะอันนี้เป็นละท้ายอีเมลใช่ไหมคะแล้วก็แทรกรูปภาพไปด้วยนะคะอีเมลใหม่นะจากที่เราใส่ชื่อนามสกุลก็คือลายเซ็นของทิพวรรณมีพึ่งเนาะเราก็มาเลือกได้ว่าใช้สำหรับอีเมลใหม่หรือว่าใช้ตอบหรือส่งต่อนะคะต้องการจะให้มีลายเซ็นลายเซ็นคือส่วนที่เราใส่รายละเอียดของเราไปคำลงท้ายชื่อนามสกุลตำแหน่งที่อยู่แล้วก็อะไรนะคะรูปภาพใช่ไหมคะเราต้องการจะให้มีหมดเลยเราก็เลือกตรงเนี้ยจะขึ้นตามที่เราตั้งตรงนี้นะคะถ้าสมมุติตั้งตรงนี้ว่ากุ้งสมมุติว่าชื่อกุ้งนะคะตั้งนี้ว่ากุ้งพอคลิกดรอปดาวน์ตรงเนี้ยก็จะขึ้นคําว่ากุ้งขึ้นคําว่ากุ้งก็คือเค้าก็หมายความว่ากุ้งอันเนี้ยก็จะคือส่วนของท้ายไลน์เซ็นตรงนี้นะคะการตอบกลับอัตโนมัตินะคะสมมุติว่ามีคนส่งอีเมลมาหาเราบางทีคนที่ส่งมาเนี่ยเค้าก็อยากรู้ว่าเราอ่ะได้รับอีเมลหรือเปล่านะคะเราต้องการจะให้เค้ารู้ว่าเราอ่ะได้รับอีเมลแล้วนะคะเราก็เปิดใช้งานการตอบกลับอีเมลอัตโนมัตินะคะแล้วก็ใส่ชื่อเรื่องไปได้รับอีเมลเรียบร้อยแล้วค่ะตรงนี้ไม่ต้องติ๊กก็ได้นะคะจะแก้ไขหรือจะใส่อะไรก็คือมาใส่ที่ช่องด้านล่างอย่างที่บอกว่าต้องคลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลงนะคะบันทึกการเปลี่ยนแปลงตะกี้อาจารย์กุ้งใส่ลายเซ็นใช่ไหมคะลายเซ็นอาจารย์กุ้งบอกว่าจะขึ้นอัตโนมัติใช่ไหมขึ้นจริงหรอกดไปดูได้กดคีย์เขียนปุ๊บเห็นไหมพอกดเขียนปุ๊บขึ้นมาเลยมีคำลงท้ายชื่อนามสกุลตรงนี้เป็นเอาไว้ใส่กด enter ลงมาได้นะคะตรงนี้ขยายอันนี้อาจารย์กุ้งต้องส่งหาใครถ้าในเวิร์กช็อปก็คือส่งหาบริษัทเพื่อจะขอใบเรื่องก็คือเรื่องสั้นกระชับใช่ไหมคะขอใบเสนอราคาปรินเตอร์มีชื่อเรื่องมีคำขึ้นต้นใช่ไหมคะเรียนเราเรียนใครเรียนผู้ดำเนินงานก็ได้เกริ่นก่อนก็คือขอใบเสนอราคาปรินเตอร์ไปดูในเวิร์กช็อปสิจริงๆเกริ่นอาจารย์กุ้งต้องแนะนำเขาก่อนนะว่าเป็นใครจากอันนี้คือเกริ่นนะคะเกริ่นที่คิดเองเนาะจากเจ้าหน้าที่จัดซื้อของบริษัทตืดตืดอันนี้คือตัวอาจารย์กุ้งเนาะต้องการขอใบเสนอราคาสินค้านี่ปรินเตอร์เราต้องบอกเขาไหมว่าขอบริษัทเขาไม่ต้องบอกนะเพราะเราส่งมาหาเขาอยู่นะคะข้อมูลที่

ที่ต้องเพิ่มเติมไปก็คือรายละเอียดนะคะก็คือจํานวนที่ต้องการ3เครื่องรุ่นนี่รายละเอียดสิ่งนี้คือเขาต้องให้เรามาแล้วก็ต้องการใบเสนอราคาภายใน3วันทําการนะคะตรงนี้ก็คือเป็นลงท้ายอีเมลอันนี้คือตัวอย่างนะคะที่เรายังไม่ได้ให้ AI ช่วยปรับเนาะแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าคำลงท้ายจันกุ้งมียังมีแล้วนี่ไงลงท้ายเบสรีการ์ดนะคะชื่อนามสกุลรายละเอียดมีหมดแล้วแต่ทีนี้เรามองว่าอยากดูว่าถ้า AI ปรับให้เราเนี่ยจะปรับเป็นคำยังไงนะคะปรับให้เป็นมืออาชีพดู AI ตรงกับทฤษฎีที่บอกไหมชื่อเรื่องอาจารย์กุ้งบอกแค่บอกว่าขอใบเสนอราคาเครื่องพิมพ์เตอร์ใช่ไหมคะโอ้โหอันนี้ AI ละเอียดมากนะคะบอกรุ่นบอกอะไรมาหมดเลยแล้วถ้าเรามองดูว่าโอเคนี่คนที่ได้รับเขาก็จะรู้เรื่องเลยนะคะเรียนผู้ดำเนินงานอันนี้รายละเอียดแล้วเรามาดูว่าตรงตามทฤษฎีของเราไหมเรียนผู้ดำเนินงานแนะนำตัวนี่รุ่นนี้โอ้โหเลิศถ้าทุกคนเห็นแล้วแบบเลิศมากนี่รายละเอียดเกินนำรายละเอียดเงื่อนไขก็คือคำลงท้ายแล้วก็ลายเซ็นนะคะเช็คเสร็จแล้วกดส่งนะคะพอดีตรงนี้ผู้รับเนี่ยถ้าทำงานจริงๆนะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่เราต้องการใบเสนอราคาใช่ไหมคะทีนี้บางคนอาจจะบอกว่ากลัวว่าอีเมลเนี่ยส่งไปไม่ถึงนะคะก็คือสามารถใส่อีเมลลับที่ส่งหาตัวเองก็ได้นะคะส่งกลับหาตัวเองมองว่าอีเมลลับเป็นอีเมลวันจันทร์กุ้งอันแล้วกันเนาะนี้นะข้างบนเป็นอีเมลบริษัทที่เราขอใบเสนอราคาข้างล่างเป็นอีเมลลับอีเมลลับส่วนมากบางทีก็จะส่งไปหาหัวหน้าหาส่งหาตัวเองเพื่อจะได้รู้ว่าอีเมลเนี่ยส่งผ่านนะคะอีเมลส่งแล้วไปสุดท้ายเรากดที่ส่งนะคะกดที่ส่งจดหมายที่เราส่งออกก็จะอยู่ที่กล่องส่งแล้วเราก็กดดูนี่จะมีข้อมูลนะคะถึงอันนี้ถึงอีเมลนี้นะคะหัวข้อเรื่องอันนี้มีรายละเอียดโชว์ขึ้นมานิดนึงนะคะกดเข้าไปอ่านเรียนตึ๊ดๆๆเกริ่นรายละเอียดสรุปลงท้ายลายเซ็นอ้อรูปภาพไม่เดี๋ยวอาจารย์กุ้งจะไปเช็คอีกทีอาจารย์กุ้งไปเช็คจากอีเมลว่าที่ส่งไปรูปภาพแผนที่ไปหรือเปล่านะคะรูปภาพไม่ขึ้นแปลว่าเดี๋ยวต้องเช็คเรื่องรูปภาพแผนที่นะคะอันนี้คือไม่ขึ้นแน่ๆอยู่แล้วนะคะถ้าจุดๆตรงนี้ต้องการให้ยาวกว่านี้เราสามารถใส่เข้าไปในส่วนที่เราตั้งค่าได้เลยนะคะเดี๋ยวฉันกุ้งกลับไปแก้ไขนิดนึงถ้าท่านใดมือใหม่อยู่ก็หัดส่งหาตัวเองนะคะส่งอีเมลหาตัวเองนะคลิกใช้เช็คให้แน่ใจก่อนนะคะแล้วก็ใช้จริงๆหลังจากที่เราซ้อมสักครั้ง2ครั้งก่อนนะคะเราก็จะสามารถส่งอีเมลได้วันนี้ไม่ใช่เรื่องยากอยู่แล้วนะเพราะว่ามีเทคโนโลยีช่วยหมดเลยนะคะอย่างเช่นภาษาการสื่อสารด้วยอีเมลเนี่ยจะต้องใช้ภาษาที่เป็นทางการใช่ไหมคะบางคนอาจจะบอกว่าภาษาไม่ดีเลยถ้าเห็นอาจารย์กุ้งสาธิตให้ดูเป็นตัวอย่างเนาะอาจารย์กุ้งก็ใช้ภาษาที่เราคิดขึ้นมาก่อนเนี่ยแล้วก็เอาไปให้ AI เนี่ยช่วยปรับให้มีความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้คือคำแนะนำว่าเราต้องคิดก่อนแล้วเราทำก่อนพอเราดูว่าภาษามันน่าจะดีกว่านี้ได้เราก็เอาสิ่งที่เราคิดไว้เนี่ยไปให้ AI ช่วยปรับนะคะอันนี้คือคำแนะนำว่าเราต้องทำก่อนแล้วก็ให้ AI ช่วยปรับนะอย่าให้ AI ทำให้ตั้งแต่แรกทั้งหมดนะคะทักษะของเราเนี่ยจะไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ทำก่อนแล้วให้ AI ช่วยปรับให้ทีนี้เราจะมาแก้ไขในส่วนของลายเซ็นใช่ไหมคะเข้าไปที่เดิมเลยเข้าไปตรงไหนคะฟันเฟืองคลิกที่เดิมดูการตั้งค่าทั้งหมดนะดูการตั้งค่าทั้งหมดนะคะโอ้ขออภัยอาจารย์ก็ต้องกลับมาที่อีเมลอันแรกนะคะอีเมลวันแรกส่วนที่เป็นแถบสีเหลืองตรงนี้ก็คือส่วนที่ตอบกลับอัตโนมัตินะคะว่าเราได้รับอีเมลจากผู้ที่ส่งมาเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเราจะไม่ใช้แล้วนะคะที่ตอบกลับอัตโนมัติเนาะเราก็คลิกที่ไม่ใช้แล้วนะคะตรงนี้ก็จะไม่มีอีเมลแจ้งกลับไปนะคะว่าเราได้รับอีเมลแล้วนะคะตรงนี้มาตั้งค่าทวนอีกทีฟันเฟืองแล้วก็คลิกที่ดูการตั้งค่าทั้งหมดอยู่ที่ general นะคะทั่วไปเนาะแล้วก็เลื่อนลงมาตะกี้อาจารย์คุ้งบอกว่าในส่วนที่เป็นอะไรนะเส้นหรอเส้นน้อยไปใช่ไหมคะเราเพิ่มได้นะคะรูปไม่ขึ้นด้วยอ๋อหรืออาจารย์กุ้งลืมเซฟเราต้องแทรกรูปภาพก่อนถ้าไม่ได้เซฟนะคะเขาก็จะไม่ได้บันทึกออโต้เนาะแสดงว่าอาจารย์กุ้งอาจจะไม่ได้เซฟเพราะฉะนั้นแทรกอีกทีนึงนะคะเราสามารถใส่อีโมจิเองได้ด้วยนะคะคลิกขวาเลือกอีโมจินะให้วิธีการแทรกรูปแผนที่นะคะคลิกแล้วก็คลิกที่รูปไอคอนแทรกภาพนะคะแล้วก็เลือกรูปภาพเนาะพอเลือกเสร็จแล้วกดบันทึกนะคะพอดีตอนนี้อินเต
เทอร์เน็ตช้านิดนึงนะคะถ้าเราบันทึกเรียบร้อยแล้วก็จะมีเป็นรูปภาพเนี่ยขึ้นมาต่อจากรายละเอียดที่เราใส่ไว้นะคะเอางี้ทําเหมือนเดิมเลยทําเหมือนตอนแรกที่เราไปเลือกนะคะแต่พอดีอาจารย์กุ้งคิดว่าตอนแรกอาจารย์กุ้งอาจจะไม่แทรกภาพแล้วอาจจะไม่ได้กดบันทึกใช่ไหมคะไปเลือกแผนที่นะคะรอโหลดเลือกภาพรออัปโหลดเสร็จแล้วนะคะพออัปโหลดเสร็จแล้วเนี่ยอ๋อรู้แล้วอาจารย์กุ้งรู้แล้วนี่น่าจะแทรก2รูปแล้วนะนี่อนุญาตให้ทุกคนเห็นแมพได้ไหมถ้าอนุญาตคือกดอนุญาตนะคะอนุญาตนะคะเดี๋ยวไปเช็คก่อนตะกี้โอ้โหกี่รูปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปเช็คฟันเฟืองดูการตั้งค่าทั้งหมดเลื่อนลงมาเลือกหนึ่งรายการมาแล้วมาแล้วนี่รูปขึ้นมาแล้วเสร็จแล้วอย่าลืมอะไรบันทึกนะคะบันทึกบันทึกเรียบร้อยเดี๋ยวเช็คอีกทีหนึ่งกดเขียนนี่รูปขึ้นมาแล้วตรงนี้ที่ส่วนที่เป็น2ขีดเราลบได้นะคะตอนเราจะใช้ตรงนี้รูปภาพแผนที่ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วท้ายอีเมลนะคะก็ขึ้นมาท้ายอีเมลหรือว่าลายเซ็นก็ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอาจารย์กุ้งลองส่งไปหาตัวเองอีกทีหนึ่งนะคะดูว่าตอนส่งไปแล้วเนี่ยในส่วนที่ขอก๊อปไปเท่านี้เนาะก๊อปข้อความนะคะเลี่ยนนะคะตัวเข้มตัวหนาได้หมดเลยนะมีให้เลือกนะคะกดส่งจะเช็คว่ารูปภาพไปร้อยแล้วหรือเปล่านะคะแผนที่ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วตรงนี้คืออันที่2ถูกต้องเช็ครายละเอียดหัวข้อนะคะเรียนเกริ่นนำรายละเอียดสรุปลงท้ายนะคะลายเซ็นแล้วก็แผนที่นะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นเวิร์กช็อปที่2นะคะตอนที่3เราจะมาเรียนในหัวข้อการทำงานร่วมกันและการจัดการข้อมูลแล้วพบกันนะคะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จ

ในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยปิยราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทดสอบวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

สิ่งที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องรู้ก่อนที่จะเป็นหนี้คำว่าลูกหนี้นั้นหมายถึงผู้เป็นหนี้ส่วนเจ้าหนี้หมายถึงเจ้าของหนี้หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมเงินนั้นหากมีการกู้ยืมเกิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาในการกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ได้ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินกู้นอกจากการตรวจนับเงินดูสัญญาให้ครบถ้วนแล้วลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติมข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาหลังจากที่เราเซ็นชื่อไปแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ลูกหนี้ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นสัญญาต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือดูให้แน่ใจว่าคนที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่เซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้แก่ผู้ให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้จากพนันหนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์

วงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและวันหยุดเวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกาเท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งต่อวันหากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือหากลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: อาหารมิใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจโรงลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว
2: Look so อร่อยมากมาก
3: วีนี่อะไร
2: โอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี
3: ่เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัก
2: แกะสลัก
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อร
2: ่
3: อย
2: หนึ่งสองสาม
1: cheers
2: วันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชสค่ะ
0: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่า

ว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเรา

0: ครื่องมือทางการสื่อสารทางการพูดทางวัฒนธรรม
1: How you feel and the flavor?
2: It's so good.
1: Yeah.
3: No. Yeah.
1: Very good. I think in like 1 year you'll be perfect. You'll,
2: right, right.
1: You'll be eating like 10 chilies.
4: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
5: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
1: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
5: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่า

0: สวัสดีค่ะระพีโพธิ์คำพิทักษ์ค่ะ
1: อาริสางามสุขศรีค่ะ
0: วันนี้เราสองคนนะคะมาพบกับท่านผู้ชมในรายการการทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อความงามตอนที่สอง
1: ค
0: ่ะค่ะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะคะมาพบกันก็เคยมากันแล้วเนาะหน้าเดิมๆหน้าเดิมๆนะคะวันนี้เราจะมาให้ความรู้ในเรื่องอะไรคะ
1: วันนี้นะคะอาจารย์เราจะมาสาธิตนะคะการทำผลิตภัณฑ์นะคะ2ผลิตภัณฑ์นะคะผลิตภัณฑ์ตัวแรกนะคะอาจารย์ก็จะเป็นตัว Beautiful Oil
0: Beautiful Oil น่าสนใจ
1: ซึ่งตัวนี้นะคะก็จะเป็นน้ำมันที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาในเรื่องของผิวแพ้ง่ายแล้วก็มีปัญหาเรื่องสิวค่ะอาจารย
0: ์อ๋อ
1: ค่ะ
0: ค่ะวันนี้เจาะเฉพาะกลุ่มคนที่เป็นสิวนะคะทีนี้อาจารย์จุ่มเคยเป็นสิวไหมคะ
1: โอ้เคยเป็นค่ะอาจารย์อย่างจุ่มนี่นะคะแบบว่าเป็นประสบการณ์จริงเลยค่ะอาจารย์นะคะจากที่มีปัญหาเรื่องสิวก็คือตอนที่แบบว่าเป็นแบบสาวๆอะค่ะอาจารย์ช่วงมหาลัย
0: ตอนนี้ก็ยังสาวอยู
1: ่ช่วงมหาลัยนะคะอาจารย์แบบว่าเป็นหนักขนาดถึงแบบว่าลามลงมาถึงคอเลยค่ะอาจารย์
0: โอ้ไม่เคยเห็นใครมีแต่เป็นที่หลังและหลังเป็นนะ
1: เลือดหลังไม่เป็นค่ะอาจารย์
0: แต่ลงมาที่คอเลย
1: ใช่นะคะหน้านี่แบบว่าเต็มไปหมดเลยค่ะอาจารย์แล้วก็แบบว่าปัญหาที่เจอก็คือเป็นสิวอักเสบค่ะอาจารย์สิวอักเสบที่แบบว่าเป็นตุ่มใหญ่ๆมีน้อง
0: เ
1: นี่ยค่ะ
0: เจ็บด้วย
1: ใช่คือแบบว่าเป็นประสบการณ์ที่แบบว่าไม่จำแบบไม่รู
0: ้ไม่ลืมเลย
1: แล้วก็ทีนี้พอแบบว่าพอเห็นคนที่มีปัญหาเรื่องสิวใช่ไหมคะเราก็แบบเข้าใจเขามากขึ้นว่าแบบต้อง
0: รู้สึกยังไง
1: เนี่ยก็คือตอนที่มีปัญหาเรื่องสิวเนี่ยค่ะอาจารย์ไม่มีความมั่นใจเลยนะคะอาจารย
0: ์ตอนเป็นวัยรุ่นนะหลายหลายคนก็คงเจอปัญหานี้
1: ใช่ค่ะเวลาคุยกับคนอื่นใช่ไหมคะอาจารย์จะไม่กล้ามองหน้าไม่กล้าสบตาคือต้องแบบคอยก้มตลอดอะไรแบบนี้ค่ะอาจารย์แล้วก็เอาผมเนี่ยมาปิดหน้าคือมันไม่มีความมั่นใจเลยนะคะแล้วก็แบบว่าคือพอมันมีสิวใช่ไหมคะอาจารย์รู้สึกว่าปัญหาผิวเราเนี่ยมาแบบทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นสิวผิวดำคล้ำ
0: แล้วมันมีรอยแผลเป็นอีก
1: ด้วยแล้วก็มีรอยแผลเป็นด้วยค่ะอาจารย์เนี่ยค่ะคือแบบว่าคนที่เป็นสิวนี่ก็คือรู้เลยว่าเขาแบบว่าต้อง
0: เขาทุกใจนะ
1: ทุกใจขนาดไหน
0: ทุกใจนะคะก็เพราะว่าสิวเนี่ยมันเป็นเรื่องของความสวยงามน
1: ะ
0: ดูแล้วคนหน้าเรียบเนียนมันก็ดูสวยกว่าอยู่แล้วนะคะแต่ทีนี้กรณีอย่างของอาจารย์จุ๋มเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่าเป็นวัยรุ่นนะคะทีนี้ปัญหาของสิวเนี่ยมีตั้งแต่ว่าพอเราเป็นวัยรุ่นฮอร์โมนมันเปลี่ยนใช่ไหมคะฮอร์โมนมันมีการเปลี่ยนแปลงสิวก็จะเกิดขึ้นได้นะคะแต่นอกจากฮอร์โมนแล้วนะคะปัญหาอย่างอื่นก็อาจจะมีเช่นว่าเราอ่ะ

0: ล้างหน้าไม่สะอาด
1: ค่ะ
0: เนาะเราล้างหน้าไม่สะอาดนะคะยิ่งถ้าเกิดว่าวัยรุ่นเดี๋ยวนี้เขาแต่งหน้ากันตั้งแต่ไปโรงเรียนมัธยมเลยเนาะนะคะทีนี้การล้างหน้าเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าถ้าเราล้างหน้าไม่สะอาดเนี่ยมันจะทำให้เกิดการอุดตันใช่ไหมคะแล้วก็เกิดการอักเสบมันก็จะเกิดสิวขึ้นได้อีกอย่างนึงคือบางทีบางคนไม่คิดนะว่าอันนี้จะเป็นปัญหาของเราเหร
1: อ
0: คือหมอนใช่ไหมบางคนเนี่ยหาสาเหตุไม่เจอว่าสิวเกิดจากอะไรแต่จริงๆเกิดจากหมอนเนี่ยที่มันมีฝุ่นมีอะไรพวกนี้แล้วเราอาจจะถ้าเด็กๆเนาะบางทีก็เปลี่ยนไม่บ่อยมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาอีกอันนึงคือจากผ
1: ม
0: ใช่ไหมจากผมที่มันมาเปราะคือต้องบอกว่าเวลาผมแล้วเราใช้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผมพวกนี้แล้วมันจะดูดฝุ่นดูดสิ่งสกปรกเนี่ยเข้ามาเกาะติดเพราะว่าส่วนใหญ่พวกนี้มันก็จะมีความหนืดมีความที่เหมือนเหนียวๆน
1: ิ
0: ดนึงนะคะแล้วก็เวลาผมมันปรกลงมาที่หน้าเนี่ยมันก็เอา
1: สิ่
0: งสกปรกมาอยู่ที่หน้าเราด้วยกับอีกอันนึงก็คือเป็นของแพ้นะคะแต่ตัวเองก็เป็นน
1: ะ
0: คือโดนอะไรนิดนึงก็คันขึ้นตุ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เนี่ยมันมีหลายสาเหตุของการเป็นสิวนะคะแต่นี่ในช่วงวัยรุ่นอาจจะเป็นฮอร์โมนแต่ว่าพอช่วงอายุหลังๆอายุเยอะๆเขาเป็นสิวกันไหม
1: เป็นนะคะอาจารย์
0: เป็นเหรอคะเป
1: ็
0: นเกิดจากอะไรเอ่ย
1: คิดว่าที่เป็นนะคะอาจารย์หนึ่งนะคะก็คืออาจจะใช้ผลิตภัณฑ์นะคะอาจารย
0: ์ที่มันไม่เหมาะสมกับเรา
1: ใช่ที
0: ่
1: มันไม่เหมาะสมกับเราที่อาจจะแบบใส่สารต้องห้ามลงไปอะไรแบบนี้ค่ะอาจารย
0: ์
1: แล้วก็สองก็คือการดูแลในเรื่องของความสะอาดเหมือนที่อาจารย์บอกในเรื่องของการล้างหน้านะคะเส้นผมนะคะ
0: คนที่แต่งหน้าทำผม
1: อะไรแบบนี้ค่ะอาจารย์ค่ะตรงนี้ก็มีส่วนนะคะ
0: มีส่วนทำให้เป็นสิวได้
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้พอเป็นสิวเนี่ยสิวมันก็มีหลายแบบใช่ไหมคะมันจะมีสิวอะไรสิวหัวขาวหัวดำแล้วมีสิวอะไรหัวช้างเยอะเลยนะพวกสิวอักเสบนะคะแล้วมีสิวอะไรสิวข้าวสารเนาะสิวข้าวสารเป็นยังไงเป็นเม็ดเล็กๆอะ
1: คะ
0: เห็นบอกว่าเป็นเม็ดเล็กๆๆๆเนี่ยเห็นไหมสิวมันมีหลายแบบนะ
1: คะ
0: ถ้าเกิดว่าเราอะใช้ผลิตภัณฑ์ไม่ถูกต้องดูแลผิวหน้าไม่ถูกวิธีสิวก็อาจจะเกิดขึ้นได
1: ้
0: นะฮะทีนี้สิวอะเป็นแล้วอ่ะเราควรจะต้องรักษามันยังไงดูแลความสะอาด
1: ก็อันดับแรกเลยนะคะอาจารย์ก็ในเรื่องของความสะอาดนะคะเพราะว่าสาเหตุของการเกิดสิวก็คือเกิดจากการที่สิ่งสกปรกเนี่ยค่ะอาจารย
0: ์
1: มาอุดตันที่บริเวณรูขุมขนของเรานะคะแล้วไม่ได้รับการแบบว่าชำระล้างออกทีมันก็สะสมแล้วก็พอเจอแบคทีเรียพอเจอสิ่งสกปรกก็ก่อตัวกลายมาเป็นสิวอักเสบขึ้นมา
0: แล้วมันบางทีมันมีหนองเนาะ
1: ใช่นะคะ
0: มีหนองด้วยนะคะ
1: ทีนี้ค่ะก็นอกจากการเป็นสิวแล้วใช่ไหมคะอาจารย์ปัญหาใหญ่ๆเลยที่ตามมาก็คือรอยแผลเป็นซึ่งรอยแผลเป็นเนี่ยค่ะอาจารย์รักษายากมากนะคะกว่าที่จะจางเนี่ยค่ะอาจารย์ต้องใช้ระยะเวลาใช่แล้วทีเนี้ยพอเราเป็นรอยแผลเป็นใช่ไหมคะอาจารย์อย่างกรณีที่จุ่มเนี่ยเป็นเยอะเป็นทั้งหน้าเลยรอยแผลเป็นก็เต็มหน้าเลยปัญหาที่ตามมาก็คือเรื่องความหมองคล้ำนะคะแปลว่าแบบรู้สึกว่าแบบหน้ามองคล้ำไม่มีสง่าราศีอะไรแบบนี้ค่ะอาจารย
0: ์ไม่ผ่องนะ
1: ใช่ไม่ผ่อง
0: ใช่ค่ะเขาเรียกอะไรไม่มีออร่า
1: ใช่
0: สมัยนี้เขาบอกไม่มีออร่าใช่ไหม
1: นะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็ปัญหาอีกอย่างนึงที่ตามมาก็คือผิวแห้ง
0: อ
1: ันนี้เห็นได้ชัดเลยนะคะอาจารย์ตอนที่จุ๋มมีปัญหาเรื่องสิวอ่
0: ะ
1: หน้าจุ๋มอ่ะเป็นแบบเหมือนแบบว่าเหมือนหน้าลอกอะค่ะอาจารย์ลอกเป็นกุยเลย
0: เป็นเพราะว่าเราพยายามจะใช้อะไรเข้าไปทาไหมคะ
1: ใช่
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: เราก็จะพยายามแก้ไขด้วยการเอาอะไรไปโปะไปแต้มอะไรแบบนี้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะนะอันนี้ก็เป็นปัญหาทำให้เราอะก็เลยจะจัดหาผลิตภัณฑ์ที่สำหรับดูแลสำหรับคนที่หน้าเป็นสิว
1: ค่ะ
0: เนาะ
1: ค่ะ
0: ค่ะวันนี้ก็จะทำอาจารย์จุ๋มบอกทำสองชนิดใช่ไหมคะ
1: ค่ะก็จะเป็นตัวน้ำมันบิวตี้ฟูลออยล์แล้วก็ผงพอกสมุนไพรลดสิวซึ่งผลิตภัณฑ์สองตัวนี้ค่ะอาจารย์จุ๋ม
0: ใช้กับตัวเองใช้รักษาตัวเองโอ้เดี๋ยวนี้หน้าสวยเลยไหม
1: นะคะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งข ขอแบบว่าพูดเลยก็คือ2ตัวนี้ค่ะได้ผลจริงๆและที่สำคัญก็คือเป็นธรรมชาติ 100% ค่ะอาจารย์นะคะใช้แล้วไม่ก่อให้เกิดการแพ้การระคายเคืองแต่ว่ากลไกในการทำงานของผลิตภัณฑ์2ตัวนี้นะคะอาจารย์ก็คือจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปต้องใช้ระยะเวลานะคะเพราะว่าตามกลไกของผิวของเรากว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงกว่าจะมีการผัดซีลผิวอะไรนะคะก็ประมาณสัก14วันขึ้นไปนะคะ14วันถึง28วันขึ้นไป
0: 1รอบใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ม
1: ัน
0: ผลัดทีนึงมันก็ดีขึ้นนิดนึงแล้วก็ต้องไปอีก14วัน
1: ใช่นะคะค่ะแต่ผลที่ได้นะคะอาจารย์เหมือนจุ๋มที่ฉายไหมก็คือพอรู้ตัวอีกทีเอ้าซิลหายไปหมดแล้วนะคะ
0: พร้อมกับด่างดำจุดด่างดำก็หายไปด้วย
1: นะคะ
0: ค่ะดีเยี่ยมแสดงว่ามีคนการันตี
1: ใช่แล้วว่าการันตีเลย2ผลิตภัณฑ์นี้นะคะอาจารย์ก็คือเดี๋ยวพอเราทำเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจุ๋มก็จะบอกขั้นตอนในการใช้ว่าใช้ยังไงนะคะซึ่ง2ตัวนี้ค่ะตอบโจทย์มากๆเลยนะคะอาจารย์สำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องสิวเพราะว่าช่วยในเรื่องของสิวอักเสบด้วยนะคะสิวอุดตันแล้วก็รอยแผลเป็นด้วยแล้วก็ในเรื่องของให้ความชุ่มชื้น
0: ด้วย
1: แล้วก็เรื่องของทำให้ผิวเนี่ยค่ะดูแบบกระจ่างใสขึ้นด้วยนะคะ
0: ครบ
1: จบ
0: ครบ
1: ที่2ผลิตภัณฑ์นี้เลย
0: นะคะค่ะ
1: และที่สำคัญนะคะอาจารย์วัตถุดิบที่นำมาใช้ก็คือเป็นสมุนไพร 100% เป็นธรรมชาติ 100% นะคะหาได้ง่ายค่ะอาจารย์แล้วก็ราคาไม่แพงด้วยซึ่งเราสามารถทำใช้เพื่อดูแลตัวเองได้ใช่ค่ะ
0: หรือว่ามีลูกหลานที่ยังอยู่ในวัยรุ่นนะก็จะมีปัญหาเรื่องนี้ก็จะช่วยได้นะคะ
1: นะคะทีนี้นะคะอาจารย์เดี๋ยวเรามาดูผลิตภัณฑ์ตัวแรกกันก่อนนะคะก็คือตัวน้ำมัน Beautiful Oil หรือว่าอีกชื่อนึงเราเรียกว่าน้ำมันผิวงามค่ะอาจารย
0: ์ทั้งมีทั้งชื่อไทยชื่ออังกฤษ
1: ใช่นะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะอาจารย์ก็คือจะเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องสิวแล้วก็ผิวแพ้ง่ายนะคะ อย่างตอนที่จุ่มใช้
0: ถึงแม้ว่าจะมันจะเป็นน้ำมันก็ตามใช่ไหมคะ
1: นะคะตอนที่จุ่มใช้ดูแลตัวเองก็คือจุ่มจะใช้ตัวนี้ค่ะแทนครีมบำรุงเลยนะคะพอล้างหน้าเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จะทาน้ำมันตัวนี้
0: ค่ะ
1: เช้าแล้วก็ก่อนนอนนะคะทาแล้วก็ทิ้งไว้เลยหรือว่าก็คือถ้าในกรณีที่แบบเราไม่ได้เป็นสิวอักเสบใช่ไหมคะอาจารย์เราไม่มีปัญหาเรื่องสิวเราก็สามารถใช้ร่วมกับแผ่นกัวซาได้
0: อ๋อ
1: นะคะอาจารย์น้ำมันตัวนี้นะ
0: มีประโยชน์ทำเอาไว้ใช้กับการทำกัวซาก็ได
1: ้
0: ก็ทำให้ได้ผลยิ่งคือทำกัวซาเนี่ยก็ได้ผลดีระดับหนึ่งนะคะยิ่งถ้าใช้ได้น้ำมันดีๆมันก็ยิ่งทำให้ผลเนี่ยชัดเจนขึ้น
1: ใช่ค่ะนะคะซึ่งสูตรนี้ค่ะก็คือไม่ต้องกลัวว่าจะเกิดการอุดตันนะคะถึงแม้ว่าเราจะใช้น้ำมันเป็นส่วนผสมเพราะว่าน้ำมันที่เราใช้นะคะอาจารย์เป็นน้ำมันสกัดเย็นนะคะน้ำมันสกัดเย็นคืออะไรน้ำมันสกัดเย็นก็คือเป็นน้ำมันที่ไม่ผ่านกระบวนการอะไรเลยนะคะ
0: ฉะนั้นกระบวนการความร้อน
1: ใช่ไม่ผ่านกระบวนการที่เจอความร้อนนะคะฉะนั้นนะคะพวกสารสำคัญต่างๆวิตามินต่างๆก็ยังมีครบแล้วก็ที่สำคัญค่ะอนุภาคเล็กสามารถแทรกซึมเข้าสู่ผิวของเราได
0: ้ค่ะ
1: นะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของส่วนผสมค่ะอาจารย์นะ
0: คะ
1: น้ำมันตัวแรกนะคะก็คือน้ำมันรำข้าวสกัดเย็นนะคะอาจารย์ตัวนี้ก็คือเป็นการแบบหีบบีบเอาออกมาจากเมล็ดข้าวเลยนะคะก็จะได้เป็นตัวน้ำมันตัวนี้ออกมาซึ่งสังเกตว่าสีจะค่อนข้างเข้มเพราะว่าไม่ได้ผ่านกระบวนการขัดสีอะไรเลยนะคะฉะนั้นวิตามินต่างๆก็จะอยู่ครบซึ่งน้ำมันรำข้าวสกัดเย็นเนี่ยค่ะอาจารย์ถือว่าเป็นน้ำมันที่มีวิตามินอีก
0: สูงหลายๆเท่านะ
1: ใช่ค่ะในบรรดาน้ำมันต่างๆนะคะ
0: 5-6เท่าเลย
1: ใช่ซึ่งวิตามินอีเนี่ยค่ะคุณสมบัติหลักๆของเขาเลยก็คือจะช่วยเรื่องของให้ความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ช่วยลดในเรื่องของรอยแผลเป็นนะ
0: คะรอยดำใช่ไหมคะ
1: รอยแผลเป็นรอยด่างดำเนี่ยค่ะอาจารย์แล้วก็ตัวนี้นะคะน้ำมันรำข้าวสกัดเย็นเนี่ยค่ะอาจารย์ยังช่วยให้ผิวเนี่ยค่ะเนียนนุ่มชุ่มชื้นนะคะตัวนี้นะคะอาจารย์ที่แบบที่จุ๋มทดลองใช้มาเนี่ยค่ะแค่แบบถ้าเราเป็นสิวอักเสบใช่ไหมคะอาจารย์แล้วเอาน้ำมันรำข้าวเนี่ยค่ะแต้มนะคะตื่นเช้ามาเนี่ยค่ะสิวอักเสบก็จะ
0: ยุบ
1: ลงแล้วก็ที่สำคัญก็คือใช่ไม่ทิ้งรอยแผลเป็นไปด้วยนะคะแล
0: ้
1: ว
0: ก็ไม่ต้องไปบีบอะไรมันเลยใช่
1: ไหมคะแล้วก็พอเราแบบทาหน้าใช่ไหมคะตอนกลางคืนเราตื่นเช้ามาเนี่ยสัมผัสได้เลยว่าหน้าเราเนี่ยค่ะ เนียนนุ่มอิ่มน้ำนะคะแล้วก็เวลา
0: ใช่
1: แล้วก็เวลาที่แบบแต่งหน้าเนี่ยค่ะอาจารย
0: ์
1: หน้าเราจะแบบดูว้าวดูฉ่ำแบบดูแบบมีสุขภาพดีอะค่ะ
0: แบบสมัยนี้เขาต้องทาหน้าให้มันฉ่ำวาวใช่ไหม
1: ใช่ใช่นะคะเพราะว่าถ้าหน้าเราแห้งใช่ไหมคะอาจารย์เราทารองพื้นเอ่ยทาแป้งพับ
0: ก็ไม่ติด
1: มันก็ไม่ติดแถมตกล่องอีกอะไรแบบนี้นะคะซึ่งสูตรนี้ก็คือแนะนำเลยถ้าเราไม่มีปัญหาเรื่องสิวนะคะอาจารย์เราก็สามารถใช้ได้ใช้เป็นน้ำมันแบบว่าบำรุงผิวนะคะก็คือหนึ่งคืนนี้ก็คือรู้เรื่องเลยตื่นเช้ามา
0: ใช้แทนน้ำมันบำรุงผิว
1: ใช่ใช่ค่ะนะคะอันนี้เป็นในส่วนของคุณสมบัติของน้ำมันลำข้าวสกัดเย็นนะคะต่อมาค่ะอาจารย์น้ำมันงาสกัดเย็นนะคะน้ำมันงาสกัดเย็นตัวนี้นะคะถ้าในทางการแพทย์แผนไทยก็คือว่าเป็นน้ำมันที่ซึมได้ลึกนะคะฉะนั้นนะคะน้ำมันงาตัวนี้ก็จะเป็นตัวนำพาน้ำมันต่างๆค่ะซึมเข้าสู่ผิวของเรา
0: ได้ลงไปในชั้นที่ลึกเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะนะคะ
0: ไม่ได้เคลือบอยู่แค่ผิวๆเนาะซึมลงไปจริงๆค่ะ
1: นะคะแล้วก็ในส่วนของน้ำมันงาเนี่ยค่ะก็ยังมีคุณสมบัติในเรื่องของให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ช่วยลดริ้วรอยด้วยนะคะตัวน้ำมันลำข้าวสกัดเย็นนะคะในสูตรเราใช้49กรัมนะคะน้ำมันงาสกัดเย็นเราใช้อยู่ที่25กรัม
0: 25กรัม
1: นะคะแล้วก็ต่อมาค่ะอาจารย์น้ำมันเมล็ดองุ่นสกัดเย็นค่ะก็คือตัวเกฟซีดออยล์นั่นเองนะคะเกฟซีดออยล์เนี่ยค่ะก็สกัดมาจากตัวเมล็ดองุ่นนะคะซึ่งก็จะมีคุณสมบัติในเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นนะคะช่วยลดการอักเสบช่วยทำความสะอาดผิวนะคะ
0: ต้านอนุมูลอิสระ
1: ใช่นะคะแล้วก็เป็นน้ำมันที่มีวิตามินอีอยู่ด้วยนะคะ
0: แล้วก็ E 2ตัวแล้วนะ
1: ใช่นะคะน้ำมันเมล็ดองุ่นสกัดเย็นนะคะอาจารย์ใช้อยู่ที่25กรัมนะคะแล้วก็ตัวต่อมาค่ะสารสกัดใบบัวบกนะคะอาจารย์ซึ่งใบบัวบกเนี่ยค่ะคุณสมบัติเด่นของเขาก็คือช่วยในเรื่องของลดรอยแผลเป็น
0: เคยได้ยินเคยได้ยิน
1: ก็จะทำให้รอยแผลเป็นเนี่ยค่ะค่อยๆจางนะคะสารสกัดใบบัวบกเนี่ยค่ะเราใช้อยู่ที่1กรัมนะคะสูตรนี้นะคะอาจารย์เป็นสูตร100กรัมนะคะถ้าท่านผู้ชมต้องการทำปริมาณเยอะๆก็คูณเข้าไปอย่างเช่นถ้าคุณผู้ชมต้องการทำปริมาณ1กิโลก็คูณด้วย
0: 10เข้าไป
1: นะคะก็เอา10เนี่ยค่ะมาคูณส่วนผสมแต่ละตัวแล้วก็ชั่งน้ำหนักออกมานะคะโดยใช้ตาชั่งดิจิตอลทศนิยมอย่างน้อย2ตำแหน่งในการชั่ง
0: ตาชั่งที่มันเป็นตัวเลข
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่ตาชั่งแบบเข็ม
1: ค่ะ
0: เพราะมันจะความละเอียดอ
1: ่ะ
0: มันไม่ได้เนาะพวกเวลาทำเครื่องสำอางนี่ต้องใช้เครื่องชั่งที่เป็นดิจิตอลหรือเป็นตัวเลขนะมันจะมีทศนิยมด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะต้องมีจุดทศนิยมด้วยนะคะจะได้ละเอียดแล้วก็มีแม่นยำ
0: ทศนิยมจำเป็นต้อง2ตำแหน่งไหมคะ
1: 2ตำแหน่ง
0: ต้องมี2ตำแหน่งใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะบางเครื่องเนี่ยมันจะมีแบบไม่มีทศนิยมเลยนะคะมันก็จะราคาถูกหน่อยน
1: ะ
0: แล้วก็มามีทศนิยมตำแหน่งเดียว
1: ค
0: ือจุด1.2.3 อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ของเราต้องการให้มันละเอียดเนี่ยก็คือจุดทศนิยมมากกว่า2หลักขึ้นไปตั้งแต่2หลักใช่ไหมเช่นจุด25จุด10อย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: นะคะซึ่งก็จะเห็นได้ว่าส่วนผสมเนี่ยค่ะจะเป็นธรรมชาติ 100% เลยไม่มีสารเคมีเป็นส่วนผสมนะคะแล้วก็สูตรนี้ไม่ได้ใส่สารกันเสียด้วยแต่ว่าสามารถอยู่ได้นานถึง2ปีนะคะเนื่องจากว่าตัวน้ำมันลำข้าวสกัดเย็นเนี่ยค่ะมีวิตามินอีสูงเขาก็เลยช่วยแบบว่าป้องกันการเกิดการออกซิเดชันก็คือการหืนของน้ำมัน
0: อ๋อมันเป็นตัวช่วย
1: ใช่เป็นตัวช่วยนะคะเพราะว่าน้ำมันนะคะอาจารย
0: ์
1: ส่วนใหญ่แล้วผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำมันเป็นส่วนผสมเยอะๆเนี่ยค่ะข้อเสียก็คือพอทิ้งไว้นานๆเนี่ยมักจะมีกลิ่นเหม็นหืน
0: มันกลิ่นมันจะไม่น่าใช้แล้วนะ
1: ใช่
0: เวลามันหืนอ่ะ
1: ใช่แต่สูตรนี้มีน้ำมันนำเข้าเป็นส่วนผสมเยอะนะคะถึง 49% เลยนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการเหม็นหืน
0: ช่วยกันไม่ให้เหม็นหืนนะ
1: ใช่ใช่แม่ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการเหม็นหืนนะคะก็สามารถตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องได้เลยนะคะ2
0: ไม่ต้องเข้าตู้เย็น
1: ไม่ต้องเข้าตู้เย็นนะคะแล้วก็สูตรนี้แค่100กรัมเนี่ยค่ะอาจารย์ใช้ได้เป็นปีเลยนะคะ
0: มันใช้นิดเดียวใช
1: ่มั้ยใช่ใช้นิดเดียว
0: แต่ละครั้งใช้นิดเดียว
1: เวลาใช้นะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็คือล้างหน้าให้สะอาดนะคะเช็ดหน้าให้แห้งแล้วก็แต้ม5จุดค่ะอาจารย์แล้วก็นวดรวมด้วย นะคะอาจารย
0: ์นวดให้ซึม
1: ใช่นวดให้ซึม
0: ซึมนะ
1: คะแล้วก็ถ้าเรามีครีมหรือว่ามีผลิตภัณฑ์ตัวอื่นก็ค่อยลงทีหลังนะคะ
0: ก็คือ
1: ลงน้ำมัน
0: ก่อน
1: ใช่นะคะอาจารย์น
0: ะ
1: คะอันนี้เดี๋ยวเรา
0: ทำทีละอย่าง
1: ทีละอย่างเนาะอาจารย
0: ์
1: เดี๋ยวเราผสมตัวนี้ก่อนนะ
0: คะ
1: สูตรนี้นะคะก็ทำง่ายมากเลยค่ะไม่ได้ใช้ความร้อนนะคะอาจารย์แค่นำส่วนผสมทุกตัวนี่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เทรวมกันแล้วก็คนคนนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว
0: ทีนี้น้ำมันจะถามว่าน้ำมันที่เราใช้เนี่ยค่ะมันจะมีขายตามท้องตลาด
1: มีค่ะอาจารย
0: ์นะคะ
1: เราสามารถเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตได้เลยนะคะน้ำมันลำข้าวสกัดเย็นน้ำมันงาสกัดเย็นน้ำมันเมล็ดองุ่นสกัดเย็นม
0: ีตัวเลย
1: ใช่ค่ะหาง่ายแล้
0: วก
1: ็ราคาไม่แพงด้วยนะคะอาจารย
0: ์
1: อันนี้เราก็จะผสมนะคะนี้เป็นน้ำมันลำข้าวสกัดเย็นนะคะ
0: สีจะออก
1: สีก็จะออกแบบ
0: เข
1: ้มๆหน่อยนะคะกลิ่นก็เป็นกลิ่นลำข้าวเลยนะคะสีกับ
0: กลิ่นถ
1: ึงแม้จะไม่ค่อยสวยงามนะคะแต่ว่าน้ำมันตัวนี้ค่ะคุณสมบัติดีมากนะคะถ้าแบบเราใช้แค่ตัวนี้ตัวเดียวก็ได
0: ้
1: นะคะอาจารย์แต้ม5จุดนะคะแล้วก็ทาทั่วหน้า
0: ได้กลิ่นแล้วเนี่ย
1: หน้าของเราก็จะแบบว่าประมาณสัก14วันเนี่ยค่ะอาจารย์ในเรื่องของความกระจ่างใสเนี่ยเราก็จะเริ่ม
0: เห็นแล้ว
1: เห็นความแตกต่างแล้วนะ
0: ต้องแบบว่าถ่ายรูปไว้ก่อน14วันแล้วก็ถ่ายอีกทีนึงทุก14วันแล้วก็ถ่ายทีนึงอย่างเงี้ยนะคะ
1: แต่ว่าในเรื่องของความชุ่มชื้นเนี่ยค่ะอาจารย์
0: จะเห็นชัดเลย
1: ตั้งแต่ที่เราใช้
0: ครั้งแรกเลย
1: นะคะเราพอเราไปแต่งหน้าเราจะรู้เลยว่าเฮ้ย
0: หน้าเราเนี่ยค่ะ
1: ใช่ติดดีแล้วก็หน้าก็ผ่องขึ้นด้วยนะคะ
0: อันนี้ก็น้ำมัน
1: วันนี้เราทำ300กรัมนะคะอาจารย
0: ์อันนี้ก็คือเราคูณมา3เท่าคูณมา3เท่านะคะนี่น้ำมันเมล็ดองุ่นใช่ไหมเมื่อกี้น้ำมันงา
1: อันนี้น้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดองุ่นกับน้ำมันงาสกัดเย็นสีก็จะคล้ายๆกันนะคะอาจารย์สีออกแบบ
0: แยกไม่ออกแยกไม่ออกแต่ลำข้าวนี่เห็นชัด
1: ใช่แล้วเราก็คนนะคะ
0: ค่ะอันนี้เป็นใบบัวบกสารสกัดใบบัวบกใช่ไหม
1: สารสกัดใบบัวบกคนนะคะให้ส่วนผสมเข้ากัน
0: ค่ะใบบัวบกนี่ค่ะน้ำใบบัวบกนี่เขากินแก้ช้ำในได้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอาจารย
0: ์โอ้
1: นี่จะทานะ
0: คะ
1: ให้ดู
0: เราแต่งกลิ่นได้ไหม
1: แต่งกลิ่นได้ค่ะอาจารย์แต่ว่ากลิ่นที่เหมาะก็คือต้องเป็นกลิ่นแนวลักษณะเป็นกลิ่นดอกไม้ค่ะอาจารย์ถึงจะเข้ากับกลิ่นของน้ำมัน
0: เพราะเขามีกลิ่นเฉพาะตัว
1: ใช่นะคะอาจจะเป็นพวกกลิ่นดอกลีลาวดีนะคะกลิ่นลาเวนเดอร์กลิ่นดอกโมกกลิ่นดอกมะลิอะไรเหล่านี้ค่ะจะเข้ากันแต่ถ้าเป็นแนวกลิ่นแฟชั่นเนี่ยค่ะจะไม่เข้ากันกับกลิ่นของน้ำมันนะคะเนี่ยเราก็แต้ม5จุดนะคะแล้วก็ทาตัวนี้นะคะไม่จำเป็นว่าจะต้องทาแค่ผิวหน้านะคะอาจารย์เราสามารถทาทั้งตัวได้เลยยิ่งค่ะอาจารย์ที่แบบว่าคนที่แบบมีอายุมากขึ้นผิวเริ่มแห้งนะคะพอแห้งแล้วก็จะเกิดการคันเนี่ยค่ะสามารถพอเราอาบน้ำแล้วเราก็สามารถทาน้ำมันตัวนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะเอาไปผสมกับโลชั่นที่เราใช้อยู่ก็ได้นะคะแล้วก็ทาผิวนะคะแบบบริเวณไหนที่แห้งๆเนี่ยค่ะอย่างเช่นอายุเยอะแล้วมือเริ่มเหี่ยวคอเริ่มเหี่ยวเนี่ยค่ะจะทาเลยนะคะทาแล้วก็นวด
0: มันก็จะซึมไปเลยใช
1: ่ไหมใช่เนี่ยค่ะมันก็จะค่อยๆซึมนะคะ
0: ไม่เหนอะบางคนกลัวนะเพราะว่าเมืองเราร้อนอ่ะ
1: ใช่
0: อย่าว่าแต่น้ำมันเลยอาบน้ำเสร็จมายังยิ่งตอนช่วงมันร้อนๆนะตัวยังเหนอะเลยอ่ะ
1: นี่เดี๋ยวจุ่มจะเทียบให้ดูนะคะด้านที่ทากับด้านที่ไม่ได้ทานะคะ
0: ความชุ่มชื้น
1: ยิ่งถ้าแบบอายุเยอะใช่ไหมคะอาจารย์ขึ้นเลข3แล้วเนี่ยค่ะเราต้องใส่ใจในเรื่องของความชุ่มชื้นของผิวนะคะไม่งั้นก็คือถ้าไม่ดูแลนี่เหี่ยวนะคะ
0: มันต้องป้องกันนะ
1: ใช่
0: มาแก้มันลำบาก
1: แก้ลำบากนะคะ
0: มาแก้เนี่ยมันลำบากต้องทำตั้งแต่มันยังไม่เป็นอะไรน
1: ะ
0: ป้องกันไว
1: ้ใช่นะคะเพราะว่าในส่วนของเรื่องการดูแลตัวเองเนี่ยค่ะอาจารย์คนที่ดูแลตัวเองกับคนที่ไม่ดูแลตัวเองในช่วงที่แบบว่าในวัยที่เท่ากันอายุเท่ากันเนี่ยค่ะอาจารย์มันเห็นความแตก

0: ่างๆนะคะคนที่ดูแลตัวเองนี่ก็คือ
1: เขาจะดูอะไรอะอ่อนกว่าวัย
0: ใช่ดูอ่อนกว่าวัยนะคะในขณะที่แบบอีกคนนึงนะคะไม่ได้ดูแลเรื่องในเรื่องของความสวยความงาม
1: เลยปล่อยตามธรรมชาต
0: ินะคะก็จะไปไกลกว่า
1: ก็เดินทางไปก่อน
0: ใช่
1: เดินทางไปก่อนนะเนี่ยเดี๋ยวก็ซึมหายไปแล้วใช่ไหมคะ
0: อันนี้ก็คือเริ่มซึมแล้วนะคะ
1: เริ่มซึมแล้ว
0: มันก็จะแบบว่ามีความวาวชุ่มชื้นนะคะเนี่ย
1: ไม่ต้องไปซื้อเครื่องสำอางแพง
0: ๆใช่
1: ให้หน้าฉ่ำวาวนะ
0: ให้หน้าฉ่ำวาวยิ่งตอนนี้นะคะอาจารย์เทรนในการแต่งหน้าก็คือจะเน้นในเรื่องของสุขภาพผิวที่
1: ดีเขาไม่เน้นแต่งหน้าเข้มแล้วนะเดี๋ยวนี้นะ
0: ไม่ได้เน้นแต่งหน้าเข้มเหมือนแต่ก่อนแล้วนะคะก็คือทุกวันนี้ก็คือเทรนที่มาก็คือเน้นสุขภาพผิวเน้นโชว์ผิวที่สุขภาพดีผิวที่โกลอะไรแบบนี้ค่ะฉ่ำวาวอะไรแบบนี้นะคะ
1: แต่เขาก็บางทีเขาก็จะใช้เครื่องช่วยนะ
0: ค่ะ
1: ทำให้มันดูฉ่ำวาวขึ้นเดี๋ยวนี้มีผลิตภัณฑ์ออกมาตั้งเยอะตั้งแยะ
0: ใช่ค่ะนะคะอันนี้ก็จะเทียบให้เห็นเลยนะคะอาจารย์ไหมคะด้านที่ทากับไม่ได้ทา
1: ค่ะ
0: นะคะด้านนี้ก็จะมีความฉ่ำวาวชุ่มชื้นด้านนี้ก็จะแบบเหี่ยว
1: ๆยังไม่เหี่ยว
0: ค่ะนี่กลิ่นก็โอเคนะคะอาจารย์เป็นกลิ่นของน้ำมัน
1: น
0: ะคะไม่ได้แบบมีกลิ่นแบบเหม็น
1: คือมันไม่ได้เหม็นนะแต่มันก็ไม่ได้ถ้าใครคาดหวังว่าแบบอุ๊ยจะหอมเหมือนน้ำหอมเหมือนอะไรที่เขาใส่นั้นน่ะมันก็ไม่เหมือนนะคะแต่ว่าเราคิดว่าถ้าเป็นความปลอดภัยเพราะว่าน้ำหอมที่ใส่เนี่ยถ้าเขาใช้น้ำหอมที่มีคุณภาพสูงผลิตภัณฑ์นั้นก็จะมีราคาแพงมากเลยแหละที่เวลาเราจะซื้อนะ
0: คะ
1: แต่ว่าถ้าผลิตภัณฑ์นั้นไม่แพงมากน้ำหอมที่เขาใส่มันก็มักจะเป็นน้ำหอมสังเคราะห
0: ์ค่ะ
1: ซึ่งมันก็ทำว่าบางคนก็แพ
0: ้ค่ะ
1: เนาะบางคนก็แพ้น้ำหอมในนั้นใช่ไหมคะ
0: ค่ะนะทีนี้นะคะอาจารย์ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะสามารถทาบริเวณรอบดวงตาได้นะคะส
1: ำ
0: หร
1: ับอ่อนโยน
0: ใช่ค่ะสำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในเรื่องของบริเวณรอบดวงตาเริ่มมีริ้วรอยอะไรแบบนี้ค่ะก็สามารถทาตัวนี้ได้นะคะก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะคะแต่นะคะเราต้องมีวินัยกับตัวเองก็คือต้องใช้ทุกวันอย่างต่อเนื่องนะคะอาจารย
1: ์อันนั้นแหละเป็นปัญหา
0: ใช่นะคะอย่างแบบบางทีก็คือแบบว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนาะคนเราก็คือแบบว่า
1: ขี้เกียจ
0: วันนี้ทำงานเหนื่อ
1: ยแล้วว
0: ันนี้เครียดแล้วนอนดีกว่า
1: อุ้ยบางคนเขากลับมาเขาไม่อาบไม่อาบน้ำไม่ล้างหน้าด้วยน
0: ะ
1: นอนไปเลยใช่ไหมเวลางานเยอะๆเขาก็จะนอนเลยอ่
0: ะ
1: แต่อันนั้นอ่ะมันจะทำให้มันเกิดการอุดตัน
0: ค่ะ
1: นะแล้วก็จะเกิดปัญหาผิวได้ในอนาคตนะ
0: ค่ะนะคะเพราะว่าในเรื่องของการดูแลตัวเองเนี่ยค่ะก็เป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงนะคะอาจารย
1: ์
0: เหมือนอย่างที่จุ่มเนี่ยแต่ก่อนที่มีปัญหาเรื่องสิวนะคะกับตอนนี้ที่ไม่มีแล้วนะคะคือในการใช้ชีวิตเนี่ยค่ะมันใช้ชีวิตง่ายขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของน้ำมัน Beautiful Oil
1: หรือน้ำมันผิวงาม
0: ค่ะนะคะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของผลิตภัณฑ์ตัวที่2ค่ะอาจารย
1: ์
0: ตัวนี้เป็นผงพอกสมุนไพรลดสิวนะคะอาจารย
1: ์ยังอยู่ในกลุ่มของการลดสิวอยู่นะคะ
0: ตัวนี้ก็ช่วยค่ะตัวนี้ก็ช่วยในเรื่องของสิวอักเสบด้วยแล้วก็สิวอุดตันแล้วก็ช่วยในเรื่องของรอยแผลเป็นด้วยค่ะอาจารย
1: ์ช่วยได้หลายอย่างเหมือนกันนะ
0: ใช่นะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของ
1: มีอะไรบ้าง
0: ส่วนผสมนะคะอาจารย์ตัวแรกก็คือผงขมิ้นชันค่ะ
1: อันนี้ใช้แบบผงหมดเลยใช่
0: ไห
1: มคะ
0: ใช้แบบผงหมดเลยนะคะ
1: ผงขมิ้นชัน
0: เดี๋ยวให้อาจารย์บอกในส่วนของคุณสมบัติของตัวผงขมิ้นชัน
1: ขมิ้นชันเนี่ยเราก็ใช้กันมาตั้งแต่โบราณแล้วนะ
0: คะ
1: ในการบำรุงผิวมันจะช่วยลดอาการอักเสบนะคะบำรุงผิวพรรณแล้วก็ลดรอยด่างดำด้วยนะคะมันจริงๆขมิ้นชันเนี่ยไม่ได้ใช้เฉพาะคนนะ
0: ค่ะ
1: น้องหมาแถวบ้านนะ
0: ค
1: ะเวลาอาบน้ำเสร็จอะเจ้าของก็จะเอาผงขมิ้นชันเนี่ยค่ะลูบไปเขาบอกว่ารักษาผิวแล้วก็เห็บหมัดไม่มี
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เห็นไห
0: ม
1: มันไม่ได้ใช้เฉพาะคนนะ
0: ค่ะ
1: สัตว์เลี้ยงเราก็ใช้ได้นะคะ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นขมิ้นชันนั้นมีประโยชน์นะ
0: ค่ะ
1: เขาบางทีเห็นเขาชโลมไหมบางทีเขาชะโลมคนสมัยก่อนเนา
0: ะ
1: เอาผงไม่ใช่ผงอันนี้เ

0: ขาเอาน้ำขมิ้นใช่ไหมทาตัวให้แบบผิวผ่องเป็นทองเลยอย่างเงี้ยนะคะมันจะช่วยบำรุงผิวด้วยเวลาพระบวชเห็นไหมเวลาพระบวชอ่
1: ะ
0: เขาโกนผมอ่ะเขาต้องเอาขมิ้นทาเพราะว่าอาจจะมีบาดแผลเล็กน้อยจากการโกนผมได้ใช่ไหมเขาก็จะเอาขมิ้นเนี่ยชโลมทาป้องกันการอักเสบค่ะ
1: นะคะผงขมิ้นที่เราใช้อยู่ที่5กรัมนะคะตัวนี้นะคะอาจารย์ก็คืออย่าใช้เยอะนะคะผงขมิ้นไม่งั้นแล้วพอกแล้วเหลือง
0: เหลืองมากเหลืองมากล้างไม่ออกจริงๆอันนี้จริงค่ะเหลืองมากล้างไม่ออกจริงๆขนาดว่าใช้กับมืออ
1: ่ะ
0: ยังติดมือล้างไม่ออกเลย
1: ค่ะ
0: นะคะเพราะฉะนั้นอย่าใช้เยอะใช้นิดหน่อยนะคะ
1: ค่ะนะคะแล้วก็ต่อมาค่ะอาจารย์ผงไผ่นะคะใช้อยู่ที่5กรัมค่ะ
0: ผงไผ่เนี่ยก็จะเป็นการลดการอักเสบลดบวมนะคะผงไผ่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีประโยชน์มากกว่านี้อีกนะ
1: ค่ะ
0: ประโยชน์ในด้านของการแก้ปวดเมื่อยใช่ไหมไผ่เนี่ยมีประโยชน์ในการแก้ปวดเมื่อยเขามาทำเป็นน้ำมันนวดนะคะผงไผ่เนี่ยแล้วก็บางผลิตภัณฑ์เขาก็เอามาใช้ในลักษณะที่ช่วยผลัดเซลล์ผิวด้วยใช่ไหมคะช่วยผลัดเซลล์ผิวเห็นไหมก็มีคุณสมบัติดีเช่นกันนะคะ
1: ค่ะแล้วก็ต่อมาค่ะอาจารย์ผงว่านนางคำนะคะใช้อยู่ที่5กรัมนะคะ
0: ว่านนางคำนะคะก็จะสีอ่อนลงมาคือขมิ้นเนี่ยมันจะออกส้มนะคะว่านนางคำเนี่ยมันจะออกเหลืองนะคะเขาก็จะเป็นการลดการอักเสบเหมือนกันแล้วก็ทำให้ผิวมันขาวทำให้ผิวมันขาวขึ้นว่านนางคำเนี่ยนะคะจะทำให้ผิวขาวขึ้นว่านนางคำก็จะเป็นเหมือนเป็นหัวน
1: ะ
0: เป็นหัวเป็นพืชหัวเหมือนกันนะคะมีขายนะ
1: คะ
0: ในร้านทั่วไปจ้ะ
1: ค่ะจะเห็นได้ว่านะคะขมิ้นชานไผ่แล้วก็ว่านางคำเนี่ยค่ะสีจะออกไปในโทนสีเหลืองนะคะซึ่งสมุนไพรที่มีสีเหลืองเนี่ยค่ะคุณสมบัติเด่นๆของเขาเมื่อใช้กับผิวแล้วก็คือจะทำให้ผิวของเราแบบดูผ่องขึ้น
0: เพราะมันไปออกสีเหลืองๆนะ
1: ใช่นะคะมาตัดกับสีผิวของเรานะคะส่วนผสมตัวต่อไปค่ะอาจารย์ก็คือตัวผงชะเอมเทศค่ะใช้อยู่ที่6กรัมค่ะ
0: ค่ะผงชะเอมเทศนี่ก็ลดการอักเสบนะคะแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวชะเอมเทศนี่มีรสหวานใช่ไหมคะมีรสหวานเนี่ยเขาเรียกว่าถ้าแพทย์แผนไทยเรียกว่ารสหวานนี่จะซึมซาบ
1: ไปตาม
0: เนื้อเพราะฉะนั้นพวกน้ำตาลเนี่ยพวกความหวานทั้งหลายเนี่ยจะซึมซาบไปตามเนื
1: ้
0: อก็จะทำให้มันชุ่มชื้นเหมือนกันแล้วก็เขาเรียกอะไรทำให้ผิวขาวด้วยใช่ไหมคะผงชะเอมเนี่ยจ้ะ
1: นะคะต่อมาค่ะอาจารย์ผงฟ้าทลายโจรนะคะใช้อยู่ที่6กรัมนะคะ
0: ฟ้าทลายโจรนะมีคุณสมบัตินอกจากว่าเราจะไปลดไข้แล้วเนี่ยนะคะฟ้าทลายโจรจะเป็นพืชที่มีฤทธิ์เย็น
1: ค่ะ
0: นะเราถึงเอาไปกินแก้ไข
1: ้
0: นะเพราะลดฤทธิ์เย็นแล้วลดขม
1: ค่ะ
0: นะคะซึ่งมันจะช่วยลดการอักเสบของผิวด้วยค่ะ
1: ค่ะ
0: คือสมุนไพรต้องบอกอย่างนี้ว่าสมุนไพรทำไมเราเห็นหลายๆตัวมีคุณสมบัติคล้ายๆกันนะคะมันเป็นการเสริมฤทธิ์มันเป็นการเสริมฤทธิ์ซึ่งกันและกัน
1: ค่ะ
0: นะคะเพราะว่าตัวนี้ช่วยด้วยอันนี้ก็ช่วยกันช่วยกันช่วยกันมันก็จะทำให้มีประสิทธิภาพ
1: ค่ะตัวต่อมาค่ะอาจารย์ใบบัวบกค่ะนะคะใช้อยู่ที่6กรัม
0: ค่ะบัวบกก็ลดการอักเสบเหมือนกันนะคะแล้วก็จะช่วยเรื่องการลดเลือนรอยเป็นรอยด่างดำอะไรพวกนี้นะคะใบบัวบกเนาะ
1: แล้วก็ตัวต่อมานะคะผงยาห้าลากค่ะอาจารย์ยาห้าลากนี่ใช้อยู่ที่6กรัมนะคะยาห้าลากคืออะไรเอ่ยนะคะ
0: ห้ารากก็เป็นรากห้าชนิดของพืชห้าชนิดนะคะมีอะไรบ้างมีเดี๋ยวนะ
1: มีลากมะเดื่อชุมพรนะ
0: คะ
1: ลากเท้าใหญ่ม่อมนะคะลากชิงชี่นะคะลากคนทาแล้วก็ลากย่านางนะคะห้าตัว
0: ห้าตัวเนี่ยรวมกันเรียกว่าเราก็เรียกภาษาง่าย
1: ๆ
0: ว่ายาห้ารากเพรา
1: ะ
0: รากชนิดแต่มันมีชื่อมันมีชื่อเป็นทางการมีชื่อเป็นทางการแล้วก็เป็นชื่อเพราะๆนะ
1: คะ
0: ชื่อเบญจโลกวิเชียนเขาจะมีชื่ออันเขาเป็นชื่อเขาเรียกชื่อจริงน
1: ะ
0: ชื่อจริงชื่อทางการนะคะแต่ว่าเราเรียกกันง่ายๆว่ายาห้ารากยาห้ารากเนี่ยก็จะเป็นลดการอักเสบแล้วก็ลดการระคายเคืองเหมือนกันนะ
1: คะ
0: เพราะว่ายาห้ารากก็ฤทธิ์เย็น
1: ใช่ค่ะ
0: จะสังเกตนะว่าสมุนไพรที่เราเลือกมาใช้เนี่ยฤทธิ์เย็นเป็นส่วนใหญ่นะคะเป็นส่วนใหญ่เพราะเราต้องการลดการอักเสบลดการความร้อน
1: ใช่ค่ะ
0: บวมแดงแล้วก็ฟื้นฟูพวกรอยแผลเป็นทั้งหลาย
1: ค่ะแล้วก็สมุนไพรตัวต่อมาค่ะอาจารย์ก็คือพยายา
0: พยายานี่พยายานี่ลดรอยด่างดำ
1: ใช่
0: นะคะทำให้ผิวเนี่ยมันกระจ่างใสพยายาเนี่ยนะมันจะคล้ายกับอะไรอีกอย่างหนึ่ง
1: ธนาคาร
0: มันจะคล้ายๆกับธนาคารมันเป็นพืชคล้ายๆน่าจะวง
1: ตระกูลเดียวกัน
0: ตระกูลเดียวกันแต่มันเกิดคนละประเทศใช่ไหม
1: ใช่ค่ะพยาเนี่ยจะมีมากที่ไทยนะคะส่วนธนาคารก็
0: จะม
1: ี
0: ที่พม่าใช่ไหม
1: นะคะ
0: ท่านผู้ชมรู้จักธนาคารไหมที่เขามาแปะแปะคนพม่าเขาจะแปะแปะหน้าค่ะเพราะว่ามันมีคุณสมบัติในการที่เขาจะบำรุงผิวแล้วก็ป้องกันแดด
1: ใช่ค่ะ
0: เขาจะไว้ใช้ป้องกันแดด
1: ค่ะอย่างตัวธนาคากับพยาเนี่ยค่ะอาจารย์แค่เราเอาผงใช่ไหม
0: คะ
1: มาผสมน้ำไอพามาผสมน้ำคนบางคนแล้วก็พอกหน้าเนี่ยค่ะทิ้งไว้จนแห้งแล้วก็ล้างออกนี่ก็คือหน้าของเราเนี่ยค่ะจะผ่องขึ้นมาเลยนะคะอาจารย
0: ์เห็นไหมมันช่วยทำให้ผิวผ่อง
1: ใช่
0: เนา
1: ะนะคะ
0: อันนี้คือพยา
1: พยาสูตรนี้เราใช้เยอะนะคะใช้อยู่ที่27กรัม
0: โอ้เยอะสุดเลยนะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็ตัวต่อมาค่ะเกสรทั้ง5ค่ะอาจารย
0: ์เกสรทั้ง5เกสรทั้ง5ก็คือดอกไม้เกสรดอกไม้5ชนิด
1: ค่ะ
0: นะคะมีอะไรมะลิพิกุล
1: ค่ะ
0: บุญนาคสารพี
1: ค่ะ
0: แล้วก็เกสรบัวหลวง
1: ใช่
0: มั้ยคะเนี่ยเรียกว่าเกสรทั้ง5
1: ค่ะ
0: อันเนี้ยก็จะเป็นความหอมของเกสรทั้งหลายนะคะของดอกไม้ที่เขาจะเอามารวมกันแล้วก็เอามาปรุงเป็นกลิ่นคือทำกลิ่นสมมติว่าเราจะทำผลิตภัณฑ์อะไรสักอย่างนึงแล้วก็อยากจะแต่งกลิ่นให้มันมีกลิ่นหอมของดอกไม้เขาก็จะใช้เกสรทั้ง5เนี่ยเป็นผงนะคะรวมๆกันเนี่ยเอามาปรุงแต่งกลิ่นอันนี้ก็เราก็จะใช้อันนี้ด้วยนะคะ
1: เกสรทั้ง5เราใช้อยู่ที่6กรัมนะ
0: คะ
1: แล้วก็ส่วนผสมตัวต่อมาค่ะก็คือตัวดินสอพองสตุค่ะ
0: ดินสอพองสตุนี่นะคะดินสอพองสตุแปลว่าการทำให้มันสะอาด
1: ค่ะ
0: นะคะโดยการนำดินสอพองที่มันเป็นดินอะแล้วว่าเขาขายเป็นก้อนๆใช่ไหมเป็นก้อนๆเนี่ยแล้วเราจะต้องเอามาทำความสะอาดก่อนเพราะว่ามันมาจากดิน
1: ะ
0: นะการทำความสะอาดเพราะว่ามันอาจจะมีแบบสิ่งสกปรกหรือว่าโรคติดมาด้วยนะคะเพราะมันเป็นดินนะเราก็จะต้องเอามาผ่านความร้อนนะ
1: คะ
0: ใช้วิธีคั่วเอาลงกระทะเอาบี้ก่อนนะมันมาเป็นก้อนใช่ไหมบีให้มันเป็นผงเสร็จแล้วก็เอาลงกระทะคั่วด้วยความร้อนเนี่ยเพื่อให้ความร้อนเนี่ยฆ่าเชื้อโรคใช่ไหมคะอันนั้นเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าดินสอพองสตุ
1: นะ
0: แต่ถ้าเราไปร้านแล้วแบบว่าขอซื้อดินสอพองสตุเลยได้ไหม
1: ได้ค่ะ
0: ได้ใช่ไหมคะก็มีเหมือนกันที่ขายแบบสตุแล้วแต่ต้องย้ำนะว่าจะต้องใช้แบบสตุเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันอาจเห่อได้นะ
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าไม่สะอาดเนี่ย
1: ใช่
0: พอกไปแล้วเห่อ
1: เจือปน
0: ใช่ไหมคะมันก็จะมีฤทธิ์เย็นนะเพราะมันเป็นดินใช่ไหมคะมันก็จะลดพวกความร้อนนะคะลดผดผื่นทำให้เย็นผิวอย่างคนโบราณเขาก็มาผสมน้ำแปะเวลาหน้าร้อนอ่
1: ะ
0: เขาก็จะมาแปะเพื่อว่าลดความร้อนในตัวใช่ไหม
1: คะ
0: แล้วก็อันเนี้ยความที่มันเป็นเนื้อดินมันก็จะเป็นการผสานให้เนื้อของสมุนไพรทั้งหมดเนี้ย มันรวมกันได้
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะเป็นตัวประสานด้วย
1: ใช่ค่ะเวลาที่เรามาพอกหน้านะคะก็จะไม่ได้แบบหลุดลุ่ยนะคะก็คือมันจะยึดเกาะที่หน้าของเราก็คือเป็นเนื้อมาร์กแบบธรรมชาติเลย
0: เพราะผงอย่างเดียวอ่ะถามว่าผงอย่างเดียวแปะก็หลุดใช่ไหมทีนี้พอดินมันมีดินอ่
1: ะ
0: มันมีดินเป็นตัวประสานมันก็จะเกิดความที่แบบ

0: เชื่อมให้มันติดกันเป็นสามารถพอกได้
1: ใช่ค่ะ
0: พอกได้นะคะ
1: ก็ตัวผงดินสอพองสตูนะคะในสูตรใช้อยู่ที่26กรัมนะคะแล้วก็ต่อมานะคะอาจารย์เตรียมตัวสุดท้ายในสูตรนะคะก็คือผงว่านสักหลิก
0: ชื่อน่ากลัวนะชื่อแบบดุดันนะดุดันนะคะ
1: อีกชื่อนึงก็คือเรียกว่าว่านตันเดียว
0: ค่ะโอ้นะครับอีกชื่อหนึ่งก็ดุดันมากอีกชื่อหนึ่งก็พอเบาๆหน่อยนะคะอันนี้มันจะลดรอยด่างดำนะคะแล้วช่วยละลายการอุดตันของสิวอันนี้เป็นตัวเอกเลยนะคะมันจะมีอยู่ประมาณไม่เกิน 5% ในสูตรใช่ไหมคะ
1: ก็คือแนะนำว่าตัวว่านสักเหล็กเนี่ยค่ะในสูตรนะคะห้ามใช้เกิน 5% เนื่องจากว่าตัวว่านสักเหล็กเนี่ยค่ะมีฤทธิ์ร้อนนะคะถ้าใช้มากเนี่ยค่ะก็อาจจะเกิดการแพ้กระคายเคืองที่ผิวได้นะคะฉันก็ห้ามใช้เกิน 5% นะคะสูตรนี้นะคะก็เป็นสูตร100กรัมเหมือนกันนะคะถ้าท่านผู้ชมต้องการทำปริมาณเยอะๆก็คูณเข้าไปนะคะอย่างวันนี้นะคะที่เราจะพาทำก็คือทำปริมาณ300กรั
0: ม
1: นะคะอาจารย์โอ้300กรัมนี่ก็คือทำ
0: ใช้เยอะนะ
1: ใช้ได้นานเลยค่ะใช้ได้เป็นปีเลยนะคะอาจารย์นะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์พอกหน้าในการใช้นะคะก็คือ1สัปดาห์เนี่ยค่ะห้ามใช้เกิน3ครั้งเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราพอกทุกวันพอกทุกวันปัญหาที่ตามมาก็คือจะทำให้หน้าแห
0: ้
1: ง
0: มันจะแห้งเกินไป
1: ใช่
0: ม
1: ัน
0: จะแห้งเกินไป
1: สักอาทิตย์นึงสัก3วันก็ได้สัก3ครั้งก็ได้หรือว่า2ครั้งก็ได้
0: เพราะว่าคนเป็นสิวเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเป็นคนผิวมันใช่มั้ยอันนี้คือพอกเพื่อให้มันแห้งความมันลดลงแต่ว่าพอกมากเกินไปก็จะทำให้ผิวมันแห้งเกินไป
1: ใช่ค่ะ
0: เนาะเพราะฉะนั้นก็พอกนี่พอดีพอดี
1: ใช
0: ้แบบพอดีพอดีนะคะก็คืออาทิตย์นึงไม่เกิน
1: 3
0: ครั้งนะคะก็ใช้ครั้งนึงก็ได้2ครั้งก็ได้3ครั้งก็ยังได้อยู่นะคะแต่ว่าไม่เกินนี้แล้ว
1: ใช่ค่ะนะคะต่อมานะคะอาจารย
0: ์
1: เราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการทำนะคะวิธีการทำง่ายมากเลยค่ะแค่นำส่วนผสมทุกตัวเทรวมกัน
0: คน
1: นะคะคนให้เข้ากันคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็นำมาร่อนผ่านตะแกรงเบอร์80นะคะทีนี้ในส่วนของอุปกรณ์นะคะก่อนที่เราจะ
0: ผสม
1: นะคะก็คือเราต้องผ่านการฆ่าเชื้อค่ะด้วยแอลกอฮอล์ 70% ก่อนนะคะก็ฉีดพ่นที่อุปกรณ์เช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะก่อนที่จะนำมาใช้ในส่วนของสูตรนี้อุปกรณ์ก็มีแค่ตัวกะละมังสแตนเลสทัพพีแล้วก็ตะแกรงร่อนเบอร์80นะคะอาจารย์นี่เราก็จะผสมอาจารย์คะขอช้อนขอบคุณค่ะ
0: ใช่ไหมคะ
1: ค่อยๆเทลงไปนะคะเพราะว่าถ้าเราเทพรึบลงไปเลยผง
0: ฟุ้งใช่ไหม
1: จะฟุ้งนะคะ
0: มันจะฟุ้งใช่ไหม
1: ฟุ้งแล้วก็เข้าจมูกอย่างเช่นตัวฟ้าทลายโจรนี่โอ้คมเลยนะคะอาจารย์
0: ใช่ถ้าฟุ้งขึ้นมานี่ขมเลย
1: ขม
0: มันขมบางทีแค่เปิดถุงนะยังไม่ได้ทำอะไรเลยขมและ
1: ใช่ค่ะ
0: ขมซะแล้ว
1: ขมไม่รอละแค่ได้ยินชื่อขมไม่รอละ
0: ขมเลย
1: นี่เริ่มได้กลิ่นของสมุนไพรแล้วนะ
0: คะมันเริ่มมีหลายอย่างนะ

0: อาจารย์เห็นไหมคะยิ่งเวลาผ่านไปยิ่งผ่องยิ่งวาว
1: แล้วมันไม่ได้ดูว่ามันด้วยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: มันไม่ได้ดูว่ามันนะมันแบบ
0: ดูแบบผิวแบบสุขภาพดี
1: ใช่ชุ่มชื้น
0: ดูอ่อนยาวขึ้นดูกลับเป็นสาวอีกครั้ง
1: อันนั้นแหละเป็นที่ปรารถนา
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นที่ปรารถนา
0: ใช่ค่ะ

0: สิ่งที่น่ากลัวที่สุดของผู้หญิงก็เนี่ยนะอาจารย์ก็คือ
1: ใช่แล้ว
0: ความแก่ชรา
1: โอ้ไม่อย่างนั้นเนี่ยสถาบันความงามจะเกิดขึ้นแบบว่าโอ้โหมีอยู่ทั่วเลย
0: ใช่ไม่ว่าสภาวะเศรษฐกิจจะเป็นยังไงนะคะวงการเรื่องความสวยความงามก็ยังไปต่อได้เรื่อยๆนะคะเราหิวเราไม่กินได้นะ
1: แต่ต้องสวย
0: แต
1: ่ต้องสวยนะจริงนะเดี๋ยวนี้เราเห็นเด็กอายุน้อยๆน
0: ะ
1: เขาก็ไปฉีดนู่นฉีดนี่กันนะ
0: ค่ะ
1: น้อย
0: เรายิ่งทุกวันนี้ก็คือเทรนมาใหม่ก็คือแบบว่าอายุเยอะแต่ว่าเราต้องดูเด็กอะไรแบบน
1: ี้ใช่ใช่ใช่อ
0: ายุ35แล้วแบบเหมือนแบบ25อะไรแบบนี้
1: เราเห็นได้โหตอนนี้คนกลับไปเป็นสาวอีกเยอะแยะเลย
0: ใช่ค่ะแล้วก็ทุกวันนี้นะคะอาจารย์ไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงนะคะผู้ชายก็เหมือนกัน
1: จริงจริง
0: ก็หันมา
1: ผู้ชายก็ด้วยผู้ชายนี่ก็ไม่เบาไม่แพ้กันเลยต้องไปทรีทเมนต์หน้าโน่นนี่นั่น
0: ถ้าคนดูแลแบบว่าสุขภาพเนี่ยค่ะอาจารย
1: ์
0: ทั้งภายในแล้วก็ภายนอกนี่ก็คือมันก็ไม่สามารถบอกอายุได้นะคะอาจารย์อย่างเช่นอายุ35
1: ใช่คนสมัยนี้
0: ข้างนอกอาจคิดว่าเขา25อะไรแบบนั้นมันก็ช่วยได้นะคะ
1: แต่จริงๆนะมันก็ความอ่อนเยาว์มันก็ดีแหละ
0: ค่ะ
1: แต่สำหรับหน้าที่การงานบางอย่างถ้าดูหน้าอ่อนเยาว์เกินไปอ่
0: ะ
1: เขาก็จะดูไม่เชื่อถือ
0: ไม่เชื่อถือ
1: ไม่น่าเชื่อถือดูแบบว่านะไม่มีเขาเรียกอะไรนะ
0: ประสบการณ์
1: ไม่มีริ้วรอยแห่งประสบการณ์เขาอาจจะไม่เชื่อมือเขาอาจจะไม่เชื่อมือแต่ศัลยกรรมเนี่ยมันก็แล้วแต่ดวงไหม
0: ใช่ค่ะ
1: คือบางคนเขาก็ทำดีบางคนเขาก็ทำแล้วไม่ดีนะ
0: ใช่ค่ะใช่
1: แล้วก็เห็นฟ้องร้องกันเยอะแยะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วบางคนก็ทำมาไปแล้วก็แก้แล้วแก้อีก
0: ใช่ค่ะก็มันก็เหมือนการเสี่ยงดวงนะคะอาจารย
1: ์คือสมมตินะที่นี่เพื่อนเราทำแล้วดีก็ไม่ได้แปลว่าเราทำแล้วจะดีเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: บางคนทำจนกระทั่งว่าจำไม่ได้เลยค่ะ
0: นี่ผสมกันแล้วก็นำมาร่อนนะคะ
1: ค่ะ
0: ถ้าเราไม่ร่อนนะคะ
1: จ้ะมันจะเป็นยังไง
0: เรามาผสมมันจะเป็นก้อนตะปุ่มตะป่ำค่ะอาจารย์มันจะไม่เนียนนะคะ
1: แต่อย่างเงี้ยมันมีส่วนผสมของดินสอพองนะคะถ้าเราทิ้งเอาไว้มันก็จะกลายกลับมาเป็นก้อนอีกได้หรือเปล่า
0: ไม่ค่ะอาจารย
1: ์ก็คือ
0: ใช่ค่ะก็คือเป็นผงแบบนี้เลยเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ร่อนอันนี้ไม่ร่อนเห็นไหมคะมันก็จะ
1: แต่นี่ดินสอพองมันไม่ได้มากมันไม่ได้เยอะเนาะมันไม่ได้เป็นแบบตัวหลักอ่ะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คือสมุนไพรเหล่านี้ค่ะเขาผ่านการอบมาแล้วนะคะอาจารย์ก็แห้งนะคะ
1: แห้ง
0: นอกจากว่าเราเอาไปเก็บไว้ใกล้ความชื้นอะไรแบบนี้ค่ะก็จะจับตัวกันเป็นก้อนแล้วก็อาจจะเกิดเชื้อราได้
1: เช่นปิดฝาไม่สนิท
0: ใช
1: ่เปิดแล้วก็หรือเข้าไปในห้องน้ำแต่มันก็ไปโดนน้ำอย่างเงี้ยนะร่อนแล้วมันก็จะเนียนสวยนะเนียนสวยจริงๆมันก็มีกลิ่นหอมอ๋อมันมีเกสรทั้งห้า
0: ใช่ค่ะเป็นกลิ่นของ
1: ก็ดูกลิ่นหอม
0: ๆ
1: อ
0: ยู่ด้านใต้เป็นกลิ่นแบบธรรมชาติ
1: อีก10นาที
0: ค่ะแล้วเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันอีกรอบนึงนะคะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะอาจารย์ถ้าเราทำใช้เองก็คือใส่กระปุกนะคะใส่ซองกันชื้นแล้วก็ปิดฝาให้สนิทก็เก็บที่อุณหภูมิห้องอยู่ได้นาน2ปีนะคะอาจารย์แต่ถ้าเราจะทำขายนะคะแนะนำว่าพอผสมเสร็จแล้วนะคะก็เอาเข้าไปอบนะคะใช้เวลาอบนะคะ1ชั่วโมง2รอบ
1: อบนี่คือใช้เตาอบ
0: ใช่ค่ะใช้เตาอบที่เป็น

0: อบแบบว่าอบขนมก็ได้ค่ะอาจารย์หรือว่าอบสมุนไพรก็ได้แล้วเราวิธีการก็คือเราก็เทผงสมุนไพรตัวนี้ค่ะลงในถาดความหนาก็มาสัก1เซนติเมตรเพื่อที่ความร้อนจะได้แบบทั่วถึงนะคะแล้วเราก็เอาไปเข้าตู้อบแล้วก็ในส่วนของอุณหภูมิห้ามเกิน60องศาเซลเซียสนะคะเพราะถ้ามากกว่านี้ก็คือสารสำคัญที่อยู่ในสมุนไพรที่ทนความร้อนสูงๆไม่ได้ก็อาจจะเสื่อมสลายหายไปนะคะฉะนั้นอุณหภูมิที่ใช้ก็คือห้ามเกิน60องศาเซลเซียสแล้วก็เวลาในการอบก็คืออบ1ชั่วโมง2รอบ
1: หมายถึงว่า1ชั่วโมงแล้วหยุดก่อน
0: ใช่
1: แล้วต้องพักไหมระหว่างนั้นต้องพักไหม
0: นะคะพอครบ1ชั่วโมงแล้วใช่ไหมคะเราก็เอาผงสมุนไพรออกมาแล้วก็คน
1: ออกมากลับมาเพื่อกลับด้าน
0: แล้วก็เอาครับ
1: จะได้ทั่วถึงจะได
0: ้
1: ท
0: ั่วถึงนะคะอีก1ชั่วโมง
1: เหลือด้านที่มันอยู่ข้างล่างหรือข้างบนที่มันไม่ได้โดนความร้อนเนี่ยค่
0: ะ
1: มันก็จะได้ทั่วถึงใช่มั้ย
0: เอามานะคะที่เราต้องอบอีกเพราะว่าอะไรก็คือเพราะว่าเผื่อบางทีมันเจอความชื้นอะไรมาแบบนี้ค่ะแล้วเราไปจำหน่ายความชัวอาจจะเกิดแบบว่าเชื้อราอะไรแบบนี้ได้นะคะ
1: แล้วจะต้องอบ UV มั้ย
0: อบ UV ด้วยค่ะ
1: อบ UV ด้วย
0: พอเราอบความร้อนเสร็จใช่มั้ยคะแล้วก็อบ UV สักประมาณ30นาทีพออบ UV เสร็จนะคะจานรีบบรรจุใส่แพ็คเกจจิ้ง
1: เลยไม่งั้นเดี๋ยวทิ้งเอาไว้ก
0: ็ปนเปื้อน
1: มีปนเพื่อนอีก
0: ใช่นะคะ
1: ทิ้งไว้เลยรีบบรรจุเลย
0: นะคะ
1: บรรจุภัณฑ์ต้องพร้อม
0: ใช่นะคะทีนี้เดี๋ยวจุ๋มจะผสมให้ดูนะคะว่าเวลาเราจะใช้นะคะเราต้องผสมยังไงนะคะวิธีการนะคะแล้วก็ตักเอาตัวผงสมุนไพรที่เราผสมแล้วเนี่ยค่ะมาก็ดูว่าประมาณสัก2ช้อนนะคะ
1: สำหรับถ้าเสิร์ฟใบหน้าอย่างเงี้ยเหรอใบหน้าต่อใบหน้าใช่ไหม
0: หน้าเล็กหน้าใหญ่ดูว่าประมาณ2ช้อนนะคะแล้วก็ใส่น้ำแนะนำว่าเป็นน้ำสะอาดนะคะ
1: น้ำดื่มเนี่ยนะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็คนก็คือคนให้มีลักษณะเหมือนเนื้อครีมอะค่ะจานไม่ข้นแล้วก็ไม่เหลว
1: จนเกินไป
0: นะคะ
1: ค่ะเพราะว่าอันนี้มันยังเป็นของแห้งอยู่
0: ใช่ค่ะเนี่ยค่ะก็จะเริ่มแบบข้นขึ้นเนี่ยค่ะก็จะเป็นสีของสมุนไพร
1: ค่ะ
0: พอเราผสมได้เป็นแบบนี้แล้วใช่ไหมคะอาจารย์เราก็ล้างหน้าให้สะอาดค่ะแล้วก็พอกให้ทั่วหน้าแล้วก็ทิ้งไว้จนแห้งเลยนะคะอาจารย์หรือว่าถ้าเราไม่มีเวลาก็อย่างน้อยก็15นาทีเพื่อให้สารสำคัญที่อยู่ในสมุนไพรซึมเข้าไปในผิวของเรานะคะแล้วก็ล้างออกนะคะด้วยน้ำอุณหภูมิห้องหรือถ้าใช้ดีก็คือล้างออกด้วยน้ำเย็นการล้างออกด้วยน้ำเย็นเนี่ยค่ะจะเป็นตัวที่ช่วยเรื่องของกระชับรูขุมขนของเรานะคะ
1: ห้ามใช้น้ำอุ่น
0: ใช่
1: หรือน้ำร้อนเด็ดขาดใช่ไหม
0: ค่ะนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจาน2ผลิตภัณฑ์ของเรา
1: อย่าง
0: น
1: ี
0: ้ค่ะ
1: ประมาณนี้เน
0: า
1: ะ
0: ค่ะในส่วนของแนะนำให้ใช้เป็นไม้พายนะคะอาจารย์ในการเกลี่ยถ้าเราใช้ผู้กันเนี่ยค่ะตัวนี้จะติดที่ผู้กัน
1: ที่ผู้กันหมดเลย
0: ใช่ไม่มาลงที่หน้าเราม
1: ันจะมีไม้พายแบบปั้นๆที่เขาไว้พอกหน้านะ
0: ค่ะ
1: อย่างนั้นนะ
0: ค่ะ
1: เอานั้นตักอันนั้นป้ายเอา
0: ใช่ค่ะ
1: ใช้ผู้กันนี่มันจะดูด
0: ใช่ค่ะ
1: ดูดไปหมดเลย
0: ค่ะนะคะแล้วก็สำหรับท่านไหนที่แบบว่าไม่ชอบในส่วนของความเหลืองใช้แล้วอาจจะหน้าเหลืองเกินไปก
1: ็
0: ให้ลดตัวผงขมิ้นผงไพรผงว่านนางคำลงนะ
1: คะ
0: จากในสูตรนี้ใส่อย่างตัวละเท่าไหร่เอ่ยตัวละ5กรัม
1: 5กรัม
0: นะคะอาจจะลดลงสักเหลือตัวละ2กรัมก็ได
1: ้แล้วต้องเอาตัวอื่นมาเพิ่มไหม
0: เพิ่มผงพยายา
1: อ๋อเพิ่มผงพยายาหรือเพิ่มดินสะพอง
0: ได้
1: ไหม
0: นะคะ
1: ค่ะคือเราจะต้องทำให้มันกลับไปเต็มร้อย
0: ใช่
1: มั้ยเอาอะไรออกเท่าไหร่ก็เอาใส่เข้าเท่านั้นเพื่อให้มันเป็น100นะคะวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะในผลิตภัณฑ์2อย่างนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่อง
0: สิวแล้วก็ผิวแพ้ง่าย
1: และผิวแพ้ง่ายนะคะก็เดี๋ยวท่านผู้ชมก็คงรีบกลับไปหาวัตถุดิบลองทำดูนะคะนะคะก็จะได้สวยกันทั่วหน้า
0: ใช่ค่ะนะคะ
1: นะคะค่ะเราก็อยากให้คนไทยมีสุขภาพผิวที่ดีนะคะผิวที่ดีค่ะทุกๆคนเลยโดยใช้สมุนไพรไทยนี้แหละ
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะค่ะงั้นก็วันนี้เวลาก็หมดแล้วนะคะ เราสองคนก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วก็โอกาสหน้านะคะได้มาพบกันใหม่แล้วก็ยังมีรายการอีกหลายรายการที่น่าสนใจให้ติดตามนะคะขอเชิญติดตามชมตอนต่อไปนะคะค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

ปกติเราจะทราบว่าแมวของเรากินเมื่อไหร่นอนเมื่อไหร่ชอบนอนที่ไหนขับถ่ายยังไงใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเขามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากเดิมเช่นนอนมากขึ้นไม่ยอมออกมาหาซุกตัวหลบหรือว่ามีพฤติกรรมบางอย่างที่ผิดปกติไปเช่นฉี่มากขึ้นฉี่ผิดที่ผิดทางหรืออย่างอื่นถ้าเกิดว่านานไปแล้วเราสังเกตเห็นก็คือบางตัวจะมีความผิดปกติในเรื่องของรูปร่างหน้าตาตาก็อาจจะมีตาแดงมีขี้ตามีน้ำมูกไหลหนวดหลุดขนหลุดหรือแม้กระทั่งมีขี้หูมากขึ้นเหงือกและฟันถ้าเกิดเจ็บหรืออักเสบบางทีเราอาจจะมองยากแต่เราจะเห็นว่าบางทีเขาอาจจะกินน้อยลงถ้ามีน้ำลายไหลหรือมีอาเจียนบางทีเราไม่เห็นแต่จะเห็นว่ารอบปากหรือบริเวณขาหน้าด้านหน้าเนี่ยค่ะก็จะมีเหมือนคราบเพราะว่าเขาจะพยายามเอามือมาถูหน้าหรือถูปากหรือเลียนะคะก็จะเห็นความผิดปกติตรงนั้นได้ผิวหนังหรือขนมีความผิดปกติเช่นขนร่วงเป็นหย่อมมีสะเก็ดหยาบไม่เหมือนเดิมนะคะบริเวณก้นบริเวณใต้ท้องก็อาจจะมีขนร่วงหรือบางทีก็จะมีคราบอึคราบของเหลวของเสียหรือสีที่เปลี่ยนไปหรือบางตัวถ้าแย่จริงก็อาจจะมีพร้อมลงอย่างชัดเจนมีท้องกลางนะคะสีเยื่อเมือกเปลี่ยนจากสีชมพูปิ้งอย่างนี้ก็อาจจะกลายเป็นซีดเหลืองหรือม่วงไปเลยก็มีนะคะ

เจ้าของบางท่านจะสับสนว่าถ้าป่วยจะไปกินยาแล้วก็จะเห็นว่าเขาอาเจียนแล้วเอาเหมือนกับของเสียหรือสิ่งแปลกปลอมออกแล้วเขาจะสบายขึ้นแต่จริงๆแล้วแมวปกติก็กินยาได้นะคะถ้าเกิดเรามีหญ้าหรือมีไผ่แมวข้าวสาลีที่มันงอกขึ้นมาเป็นใบๆเพื่อให้เขากินได้อย่างถูกต้องนะคะไม่ใช่ว่าแค่ป่วยแล้วจะไปกินพอกินแล้วเขาก็จะมีการสำรอกเกิดขึ้นเพื่อกระตุ้นระบบทางเดินอาหารซึ่งโดยธรรมชาติเนี่ยแมวเขาจะได้รับพวกหญ้าพวกนี้อยู่แล้วเพราะว่าพวกนี้จะเป็นแหล่งของไฟเบอร์หรือแหล่งของสารอาหารบางอย่างในธรรมชาติเขาจะกินสัตว์ทั้งตัวเพราะนั้นตัวไฟเบอร์เขาจะได้จากขนหรือหนังหรือหญ้าที่อยู่ในลำไส้ของสัตว์หรือเหยื่อที่เขากินแต่เวลาที่เราเอาเขามาเลี้ยงเขาก็จะไม่ได้ส่วนนั้นเขาก็จะทดแทนโดยการกินหญ้าหรือแม้กระทั่งไปหาไฟเบอร์อย่างอื่นกินเช่นแมวบางตัวเนี่ยก็อาจจะไปแทะไม้กวาดก็มีแทะผ้าหรือแทะอย่างอื่นก็มีซึ่งเป็นการกินที่ผิดปกตินะคะโรคหลายๆอย่างในแมวเนี่ยนะคะบางทีไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อหรือความผิดปกติข้างในร่างกายเขาโดยตรงแต่เป็นผลมาจากการเลี้ยงดูที่ผิดปกติหรือสิ่งแวดล้อมที่มีปัญหาที่ไม่เหมาะสมหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีผลทำให้แมวเครียดแล้วก็เจ็บป่วยขึ้นมาได้หรือแม้กระทั่งอารมณ์ของเราเองก็ทำให้เกิดปัญหาขึ้นได้ซึ่งการวินิจฉัยเนี่ยต้องคุยกับสัตวแพทย์แล้วก็การรักษาไม่จำเป็นที่จะต้องใช้แต่ยาอย่างเดียวบางทีเราจะต้องปรับทั้งพฤติกรรมของเจ้าของความเครียดของเจ้าของหรือแม้กระทั่งปรับสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยร่วมด้วยเพื่อให้เกิดการรักษาและเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเดิมหรือปัญหาใหม่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมค่ะ

สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะวันนี้ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสื่อการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมค่ะวันนี้นะคะจะนำทุกท่านไปเรียนรู้ในตอนที่2ในเรื่องเกี่ยวกับความรู้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำผลิตภัณฑ์ขนมอบเบื้องต้นค่ะเชิญไปเรียนรู้ด้วยกันเลยค่ะสาระการสอนในบทนี้นะคะเราจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด5ส่วนค่ะในส่วนที่1จะเป็นในส่วนของบทนำค่ะในส่วนที่2จะเป็นเรื่องของเครื่องมือในการผลิตขนมอบในส่วนที่3ค่ะจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตขนมอบแล้วก็ในส่วนที่4ค่ะจะเป็นเกี่ยวกับปฏิบัติการที่ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ค่ะเนื้อหาที่เราจะได้เรียนในวันนี้จะประกอบไปด้วยทั้งหมด5ส่วนได้แก่บทนำเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตการปฏิบัติการถ้าทุกคนเข้าใจในส่วนของทั้งภาคทฤษฎีหรือแนวทางในการปฏิบัติการใช้ก็จะสามารถนำไปใช้ในการทำผลิตขนมหรือใช้อุปกรณ์ในการชั่งตวงวัตถุดิบได้อย่างถูกต้องค่ะเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตขนมอบมีบทบาทสำคัญที่จะช่วยให้กระบวนการทำงานสะดวกประหยัดเวลาและได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพโดยเฉพาะในขั้นตอนของการเตรียมการผสมและการตกแต่งขนมค่ะความหมายของเครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการผลิตขนมอบเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตขนมอบหมายถึงเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ขนาดใหญ่ที่ใช้สำหรับอำนวยความสะดวกในการผลิตเช่นการผสมการนวดการอบหรือแม้กระทั่งการตัดแต่งขนมเครื่องมือเหล่านี้ค่ะจะช่วยย่นระยะเวลาในการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพที่สม่ำเสมอเหมาะกับทั้งการผลิตในระดับกลางจนถึงในภาคอุตสาหกรรมค่ะความสำคัญของเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตขนมอบความสำคัญในอันดับแรกค่ะก็คือเป็นความสำคัญของการเตรียมวัตถุดิบเพื่อให้เกิดมีความแม่นยำแล้วก็เที่ยงตรงค่ะความสำคัญในอันดับที่2ค่ะ เพื่อใช้ในการตวงในจำนวนครั้งมากเพื่อใช้ในการชั่งตวงวัดในจำนวนครั้งละมากๆค่ะอย่างเช่นในบางสูตรยังเป็นตำรับที่เป็นช้อนโต๊ะอยู่ก็อาจจะแปลงจากช้อนโต๊ะเป็นกรรมได้นะคะจะสามารถชั่งหรือตวงวัดได้มากกว่าครั้งละ1กิโลกรัมค่ะมีผลต่อการขึ้นรูปหรือคุณภาพที่ได้มาตรฐานทำให้เราประหยัดเวลาค่ะการอบและหลังอบจะเข้าอบได้จำนวนมากๆรวมถึงควบคุมอุณหภูมิหรือความแม่นยำในการทำงานได้ค่ะการทำความสะอาดในความต้องการความพร้อมใช้ของตัวอุปกรณ์แล้วก็ตัวเครื่องมือค่ะภาพนี้นะคะจะพูดถึงในเรื่องของความสำคัญของการใช้เครื่องมือในกระบวนการผลิตค่ะการเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมถือเป็นหัวใจสำคัญในการทำผลิตภัณฑ์ขนมอบเพราะจะส่งผลต่อคุณภาพของขนมอบในหลายๆด้านในด้านของลักษณะของเนื้อสัมผัสไม่ว่าจะเป็นความฟูความนุ่มและเนื้อสัมผัสนอกจากนี้ค่ะยังสามารถที่จะผลิตขนมได้ในปริมาณมากๆภายในเวลาที่จำกัดและยังช่วยลดหมายถึงว่าช่วยลดกำลังคนนะคะหรือความเหนื่อยล้าของคนที่ทำให้งานนี้ดี